0: สร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
1: ลุ่มน้ำบางประกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
0: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
2: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
4: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วย มีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
5: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
3: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อพลถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
5: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์ นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @sso thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบราสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
5: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
3: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพระรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกบู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พู่ก้าวลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอิเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3และเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 สูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04
12: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะ
16: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
17: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
18: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: พ
0: ปิ
1: พ
0: ุ
1: ท
0: ธ
1: ังส
0: าร
1: ัง
0: คัจฉ
1: าม
0: ิดุติยัพปิธัมมังสาร
1: ังคัจฉามิดุติยัพปิธัมมังสารังคัจฉามิ
0: ดุติยัพปิสังฆังสารังคัจฉามิ
1: ดุติยัพปิสังฆังสารังคัจฉามิ
0: ตติยัพปิพุทธังสารังคัจฉามิ
1: ตติยัพปิพุทธังสารังคัจฉามิ
0: ตติยัพปิธัมมังสารังคัจฉามิ
1: ต
0: ั
1: ตติย
0: ั
1: พป
0: ิ
1: ส
0: ัง
1: ฆังสรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิ
1: ตัตติยัพปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิอิมานิปันอิงานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะการัง

อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจกิริยากาถาโยภันนามาเส

0: แล้ว
1: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิตานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานภาเวระสัพพธรรมานภาเวระสัพพสังฆานภาเวระสัทธาโสถีภาวะตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุบทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิถีวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสงฆ์ชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานี้วิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาที่อยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: นี้ต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากเลยต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกคร่างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงไปทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังไว้นะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เรื่องที่6ความเบียดเบียนตนพระพุทธภาษิตยสะอัจจันตะดุสีละยังมาลุวาสาระมิโววิโวทธนังทตังกรติโซตถัตตานังยะท่านังอัจฉตีดิโซแปลความว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงำรึงรัดบุคคลใดเหมือนเถาวัลย์ล้อมรัดต้นสาระบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปรารถนาจะทำแก่เขาในวงเล็บคือเบียดเบียนอธิบายความเป็นผู้ทุศีลนั้นคือการล่วงศีลเนืองเพราะขาดหิริโอตปะบ้างเพราะไม่สามารถควบคุมตนเองเนื่องด้วยความยั่วยวนบ้างความทุศีลเนืองนั้นเป็นการเบียดเบียนตนเองอาการล่วงศีลเนืองพึงเห็นได้จากพระบาลีที่ว่าปาณาติปาตีฆ่าสัตว์เป็นปกติหรือเป็นอาจินอดินาดานยีลักทรัพย์เป็นอาจินกาเมสุมิจฉาจารีประพฤติผิดในกามเป็นอาจินมุสาวาทีพูดเท็จเป็นอาจินมัชฌปายีดื่มของมึนเมาเป็นอาจินเป็นต้นการล่วงศีลเนืองๆนี่แหละท่านเรียกว่าความเป็นผู้ทุศีลและมักจะมาคู่กับคำว่ามีธรรมสามหรือธรรมลามกทุสีโลปาปธรรมโมอธิบายว่าเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมศีล นั้นรักษาได้เท่าใดก็เท่านั้นบางท่านอาจรักษาได้ประจำเพียง2ข้อบางท่าน3ข้อบางท่าน4ข้อบางท่าน5ข้อแต่อาจจะมีขาดทะลุด่างพร้อยบ้างเป็นครั้งคราวการรักษาศีลและการประพฤติธรรมบางท่านก็รักษาอย่างเพลาบางท่านรักษาอย่างกลางบางท่านรักษาอย่างสูงหรืออย่างอุกฤษประณีตผู้รักษาศีลอย่างเพลาย่อมรักษาตามกำลังความสามารถอาจล่วงศีลได้เมื่อจำเป็นหรือเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นชาวประมงต้องทำปาณาติบาตเพื่อการดำรงชีพจะตำหนิว่าเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ควรหากเขาสามารถรักษาศีลข้ออื่นได้และประพฤติธรรมอย่างอื่นได้ก็ขอให้ทำไปเท่าที่สามารถจะทำได้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงไว้ในมหาสมณศาสตร์เรื่องการเทศนาสอนชาวประมงลงวันที่15มีนาคม2459ว่าจักติเตียนคนหาเลี้ยงชีพในทางประมงที่พวกพระเรียกว่าปาณาติบาตโดยส่วนเดียวไม่ได้เพราะการเลี้ยงชีพต้องเป็นไปเหมาะแก่ถิ่นฐานอันคนผู้ประพฤติธรรมก็ต้องประพฤติเพียงพอดีแก่ฐานะของตนไม่เช่นนั้นก็เป็นอยู่ไม่ได้คนผู้อยู่ในถิ่นฐานอันจะต้องเลี้ยงชีพด้วยการประมงพระสั่งสอนให้เว้นได้ในคำว่าหักด้ามพระด้วยเขาย่อมทำตามไม่ได้อยู่เองบางคนเชื่อถือได้ทำตามเป็นหมดทางเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่ศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกำลังบำรุงฝ่ายพระควรรู้จักว่าอย่างไรเป็นประโยชน์แก่เขาบ้างอย่าถือว่าชาวประมงเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ควรโปรดโดยส่วนเดียวพึงเข้าใจว่าการประมงเป็นเอกเทศของปาณาติบาตวงเล็บเปิดเอกเทศเท่ากับบางส่วนหรือส่วนหนึ่งวงเล็บปิดไม่ใช่ตัวปาณาติบาตทีเดียวเหมือนมนุสสวิคหะวงเล็บเปิดเท่ากับการฆ่ามนุษย์วงเล็บปิดในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันตัวอย่างคนดื่มสุราใช่ว่าจะเป็นคนเลวเพราะเหตุนั้นอย่างเดียวก็หาไม่เขาอาจมีคุณธรรมอื่นๆดีอยู่มากก็ได้พวกนักรบหรือพวกทหารเมื่อออกสงครามก็ต้องฆ่ามนุษย์เป็นอันมากพระมหากษัตริย์แต่โบราณต้องนำทัพออกสู้ฆ่าศึกเองต้องประหัตประหารผู้คนไปมากมายแต่ท่านเหล่านั้นก็เป็นพุทธศาสนิกเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วก็ทนุบำรุงพระศาสนากันเป็นการใหญ่สมกับที่สมเด็จกรมพยาวชิรยานวโรรสทรงไว้ว่าศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกำลังบำรุงส่วนผู้รักษาศีลอย่างกลางย่อมพยายามรักษาไว้จนสุดความสามารถแต่เมื่อภัยมาถึงตัวจะต้องเจ็บตัวหรือจะต้องเสียชีวิตเขาก็ยอมสละศีลเพื่อรักษาตัวหรือรักษาชีวิตไว้ก่อนฝ่ายผู้รักษาศีลอย่างสูงนั้นย่อมสละชีวิตเลือดเนื้อแต่ไม่ยอมสละศีลของตน ยอมตายโดยไม่ยอมทำลายศีลดูปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในติตติระชาดกว่าปัญจศีลนั่นแลเป็นพรหมจรรย์ส่วนอุโบสถศีลท่านเรียกว่าพรหมจรรย์ในฐานะเป็นสิ่งฝึกตนเองพึงเห็นในนิมิชาดกว่าบุคคลเกิดเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์อย่างเลวเกิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางและบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงลองดูเถิดแม้อุโบสถศีลท่านก็ยอมให้มีอย่างเลวและ
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: เอาว่าเก่งระดับประเทศเนี่ยก็เลยหลวงพ่อก็เลยมาจัดสวนใหม่ที่เจดีย์พิพิธภัณฑ์คิดว่าน่าจะเดือนหนึ่งเสร็จแต่คงจะเร็วกว่านั้นนะเพราะจะมีวัดจะมีงานหลายงานอยู่นะออกพรรษาโอก่อนออกพรรษาก็วันอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อสุธรรม20/21ออกพรรษาก็เลื่อนไปกับพิยาพีก็เป็น26ออกพรรษาแล้วก็วันเสาร์แรกก็31ก็เป็นกฐินสามงานเลยครับนี้พร้อมกันวัดป่าบรรดาของเราก็เลยเมื่อ 4-5 วันเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์ก็จัดสวนหรือสวนใหม่นี่เห็นมั้ยอยู่ในจอนี่คิดว่าประมาณเดือนหนึ่งแต่คงจะก่อนเนาะเสร็จก่อนเดือนหนึ่งอยู่คนงาน30คนแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลนะทำปรับปรุงมุมภูมิทัศน์ให้ดูสดชื่นชุ่มชื่นหน่อยนะแต่ก่อนหน้านั้นมันก็มีอยู่แต่มันแห้งๆนะก็เลยเอาฝีมือมาทำใครมีศรัทธาเจ้าภาพนะบริจาคเขาจะติดชื่อไว้สวนชื่อคนโน้นคนนี้นะมีชื่อก็เขียนสวนแล้วจัดเป็นล็อกอยู่6ล็อกนะล็อกละเท่าไหร่แสน600,000นะ800,000ก็3ล้าน3.5 ล้านไม่ได้จัดฟรีนะเสียตังค์จะสวยจะงามจะดูดีจะดูชุ่มชื่นเบิกบานนะสมกับพระเจดีย์หลวงตานะผู้มีพระคุณมีคุณงามความดีที่ท่านเป็นผู้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์นะดังกระจอนกระจายไปทั่วเมืองไทยและก็ต่างประเทศนะหลวงตาของพวกเรานะหลวงตามหาบัวนะสมกับเจดีย์พิพิธภัณฑ์เจดีย์พิพิธภัณฑ์นั่นก็ขอสร้างไป 1,800 ล้านนะมีตรงย่อก็มีทองคำจะทำทองคำก็มีความหมายคือช่วงที่หลวงตายังอยู่กับพวกเรานะก็อยู่กับลูกศิษย์ท่านก็ออกมาช่วยชาติด้วยนำทองคำนะเข้าคลังหลวงปี40นะเริ่มขยับนะแต่จริงๆจังๆก็คือ41สมัยนั้นทองบาทหนึ่ง4,000 ตอนนี้มันเท่าไหร่ตอนนี้เกือบแสนเกือบถึงแสนนะมันขึ้นทั้งวันทั้งคืนเราไม่ทราบนะแต่ท่านผู้มีตาดีตาพิเศษพูดง่ายนะตาในตาที่สามตาทิพย์ทางภาษาธรรมะเราเรียกตาทิพย์ท่านมองทะลุแต่ท่านไม่ได้บอกพวกเราแต่ท่านก็มีแต่ให้ธรรมะแล้วก็ไปรับพระป่าช่วยชาติด้วยทองคำด้วยดอลลาร์นะตอนแรกก็สี่ตันก็เรื่อยมาเรื่อยเกิดมาก็ไม่เคยเห็นทองเป็นกิโลนะอย่างมากก็สามบาทห้าบาทเคยอันนี้คิดอันนี้พูดเป็นตันนะหลวงตาของพวกเรานะท่านอุตส่าห์พยายามนะไปทุกจังหวัดนะอายุก็70 80แล้วนะตอนนั้นนะไปนอนพักแรมตามวัดเช้ามาก็บิณฑบาตนะแล้วก็อบรมเทศรับพระป่าด้วยให้ธรรมะด้วยนี่หลวงตาท่านช่วยชาตินำทองคำเข้าคลังหลวงนะเป็นทุนสำรองนะเขาเรียกทุนสำรองนะเข้าแบงค์ชาตินะก็ได้ทั้งหมด10กว่าตันแล้วก็พอท่านเคยได้ยินแต่กิโลแต่ตันไม่ได้ยินทองคำนะได้10กว่าตันพอท่านป่วยนะอาพาธท่านจะรักละว่างั้นท่านก็ทำเป็นในกรรมไว้เงินทองปัจจัยทั้งหมดนะที่เป็นเงินนั่นแหละนะอาจจะมีทองด้วยนะมาร่วมงานในงานศพของท่านนะนี่ความเมตตาของท่านนะคิดดูนะไม่ให้ใช้จ่ายเลยนะจะนำเงินทั้งหมดที่มาร่วมในงานมาห้ามใช้จ่ายไปทางอื่นจะไม่เอาเงินเผาพูดง่ายๆนะจะเอาฟืนเผาว่างั้นนะสรีระสังขารท่านแต่ที่เป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์นะท่านจะเอาเข้าคลังหลวงคิดดูสิความเมตตาของท่านไม่มีประมาณนะเฉพาะครูบาอาจารย์สมัยพวกเรานะนี่คือครูบาอาจารย์ที่คอยชี้แนะอบรมสั่งสอนพวกเรานะคือหลวงตานะท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นความเมตตาของท่านมากมายมีประมาณนะบุญบารมีนะแล้วย้อนไปพระพุทธเจ้านะพระองค์สร้างพระบารมีนะสี่อสงไขยนะพระแสนเศษแสนมหากัปนะไม่มีประมาณอสงไขยหนึ่งไม่มีประมาณเรานับเป็นล้านล้านล้านอย่างนี้ยังนับได้อยู่ยังพูดได้เงี้ยนะเลยนั้นไปอีกนะไม่มีประมาณสี่ครั้งนะกว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าท่านก็สร้างสมอบรมบุญบารมีนะก็ทำมาตั้งแต่นั่นแหละเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์นะท่านเรียกพระโพธิสัตว์ก็สมอบรมคุณงามความดีนะอย่างพระเจ้าสิบชาติอย่างนี้นะความเด่นของพระองค์นะที่เป็นพระโพธิสัตว์นะก็คือการให้ทานนะให้ทานทรัพย์สมบัติจนหมดนะช้างที่ว่าเป็นสวยงามที่เป็นมงคลว่าให้เขาแล้วก็เมียลูกนะลูกก็ให้ทานนะใครจะไม่รักนะลูกนะก็ต้องให้ไปใครไม่รู้เอาลูกไปเอาไปทำยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคือเพื่อพระโพธิญาณนะ ก็ต้องบริจาคให้ทานนะนี่คือชาติหนึ่งเท่านั้นนะที่เป็นปรารถนาพุทธภูมิมันเรียกพระโพธิสัตว์นะสร้างคุณงามความดีก็ไปจากนี่แหละไปจากเล็กๆน้อยๆนี่แหละเพิ่มไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะสะสมบุญนะมันก็เรียกว่าสุขโขนะจะได้สุขนะเพราะการสั่งสมบุญนั่นแหละสั่งไปเรื่อยสั่งสมไปเรื่อยอบรมไปเรื่อยทานนะเราก็ให้ศีลแล้วก็รักษาภาวนาการอบรมจิตใจจิตใจปล่อยให้มันคิดบางๆคิดไปมันคิดไปในเรื่องที่เป็นพิษเป็นภัยมันเข้ามาก่อกวนจิตใจไม่ให้เราสงบให้ได้รับความเดือดร้อนนะท่านเรียกว่าไฟไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนะไฟสามกองนี้นะมันมาเผาจิตใจแล้วมันร้อนนะนั่งที่ไหนไม่สุขนะนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่สุขนั่งอยู่คนมากก็ไม่สุขนะท่านให้อบรมจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมให้จิตได้สงบนะสงบเล็กๆน้อยก็ยังมีที่พักของจิตงั้นนะไม่ให้ปล่อยให้คิดไปเดือดร้อนไปบางทีก็นอนจะนอนก็นอนไม่ได้นะปล่อยให้มันคิดก็ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้เราคิดที่เป็นประโยชน์นะคือให้นำพระพุทธเจ้าคือพุทโธมากำกับจิตใจนะพุทโธไปเรื่อยๆนะอยู่ว่างๆหายใจเข้าพุทพุทโธหายใจออกพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะอย่าให้เผลอนะให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยพออบรมไปนานๆจิตจะค่อยหดเข้ามากิเลสนั่นแหละมันหดเข้ามามันไม่ไปพุ่งซ่านเหมือนเรามีเชือกดึงเข้ามานะไม่ปล่อยให้เชือกขาดเลยดึงเข้ามาจิตมันก็มาสงบนะหนึ่งก็เป็นความสุขความร่มเย็นนะหลังจากนั้นก็ทำไปเรื่อยนะพิจารณาสังขารร่างกายด้วยนะสิ่งที่กดท่วงจิตใจคือขันนี่แหละนะขันห้ารูปเนี่ยรูปสวยรูปงามรูปหญิงรูปชายนี่นะนะท่านให้พิจารณาจะได้เบาบางจะได้ปล่อยวางนะด้วยคืออยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ยึดถือเพราะงั้นอยู่ด้วยกันด้วยจิตด้วยกายนะแล้วก็มาพิจารณานะพอเข้าใจมันก็ปล่อยวางมันไม่หนักเหมือนแต่ก่อนนะด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญานะการพิจารณานี่คือธรรมะที่พุทธเจ้านำมาสั่งสอนพวกเรานะคือให้จิตได้รับความสงบได้รับการบำรุงรักษานะอย่างอาหารอย่างนี้ร่างกายมันต้องการอาหารนะก็ต้องให้บำรุงให้จิตใจก็เหมือนกันก็มีอาหารของใจก็คือธรรมนะคือการสร้างคุณงามความดีนี่แหละนะจนถึงการอบรมจิตใจนะพอจิตสงบแล้วก็เย็นสบายนะเป็นสุดท้ายสะสมบุญไปเรื่อยสุดท้ายจนชั้นสวรรค์ชั้นนิพพานนะที่ครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นนักปราชญ์ท่านนะสามารถละพวกที่เป็นพิษเป็นภัยพวกนี้ได้หมดนะท่านก็เรียกว่านิพพานนะไปสบายหายห่วงไม่ต้องกลับมาเกิดตายอีกนะเกิดมาด้วยถ้ามาไม่สร้างแต่ความชั่วนะก็ขาดทุนนะการเกิดของเรานะท่านบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภประเสริฐนะเป็นบุญแล้วก็เกิดมาพุทธจักรมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ว่าเป็นลาภประเสริฐเหมือนกันนะก็ให้พวกเรานำไปอบรมจิตใจจิตใจจะได้สงบร่มเย็นนะการพูดธรรมะอุบายสมควรแก่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพร ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังมติตังตุมหังกิปะเมวัสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ประโยชน์ของ
2: กายนี้พระพุทธภาษิตปัสสะจิตตะตังพิมพังอรุกายังสมุทสิทังอาตุรังพหุสังกัปปังยสะนทิทุวังทิติแปลความว่าความตั้งอยู่ยั่งยืนของร่างกายใดไม่มีขอท่านจงดูกายนั้นซึ่งกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เป็นประจำมีกระดูกเป็นโครงหน้าเบื่อหน่ายนุ่งเล็บแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมากอธิบายความกายเป็นโลกียธรรมอย่างหนึ่งตกอยู่ในลักษณะสามัญแห่งสิ่งทั้งปวงคือไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วแตกสลายไปร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟส่วนที่แก่นแข็งจัดเป็นธาตุดินเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นส่วนที่เหลวจัดเป็นธาตุน้ำเช่นน้ำดีน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดเหงื่อเป็นต้นส่วนที่พัดไปมาและทำให้อวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวได้คู่เข้าเหยียดออกได้จัดเป็นธาตุลมเช่นลมที่พัดทั่วไปในกายลมในกระเพาะอาหารลมในลำไส้ลมหายใจเป็นต้นส่วนที่ทำความร้อนจัดเป็นธาตุไฟเช่นไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทำความอบอุ่นในร่างกายเป็นต้นธาตุทั้งสี่ดังกล่าวมาต้องเป็นไปสม่ำเสมอร่างกายจึงจะผาสุกขาดไปหรือพร่องไปอย่างใดอย่างหนึ่งร่างกายก็ไม่ผาสุกเป็นเหตุให้ป่วยไข้ไม่สบายไปต่างๆนานาตัวอย่างเช่นความอบอุ่นในร่างกายต้องมีอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในประเทศร้อนหรือประเทศหนาวอุณหภูมิภายนอกจะแตกต่างกันเพียงไรก็ตามแต่ความอบอุ่นหรือไออุ่นในร่างกายจะต้องรักษาให้อยู่ในระดับเดิมของมันถ้าความร้อนในร่างกายมีมากเกินไปเราก็จะเป็นไข้ยิ่งร้อนมากไข้ก็สูงมากถ้าความเย็นในกายมีมากเกินไปเลือดก็จะแข็งไม่ไหลเวียนตายได้เหมือนกันความอบอุ่นในกายนี้ได้อาหารเป็นเชื้อเพลิงเมื่อขาดอาหารไฟในกายก็ดับตายเหมือนกันสังเกตได้ว่าเมื่อกินอาหารมากความร้อนในกายจะสูงขึ้นน่าจะเป็นเพราะไฟในกายได้โหมแรงขึ้นเพื่อเผาเชื้อคืออาหารให้ย่อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารด้วยเหมือนกันอาหารบางอย่างให้ความร้อนมากเช่นอาหารประเภทแป้งน้ำตาลน้ำมันบางอย่างให้ความร้อนน้อยเช่นผักสดผลไม้สดเป็นอาทิจะพรรณนาเรื่องร่างกายกับอาหารก็มีสิ้นสุดลงโดยง่ายเพราะมีเรื่องจะกล่าวมากจึงขอข้ามไปนอกจากอาหารคือข้าวน้ำเป็นต้นแล้วร่างกายนี้ยังต้องการอากาศที่ดีแสงสว่างเครื่องนุ่งห่มเพื่อกำจัดความหนาวร้อนเป็นอาทิและยังต้องการออกกำลังกายพอประมาณจึงจะเป็นไปได้ด้วยดีกายนี้เป็นของที่ต้องบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอเพราะมันทรุดโทรมสึกหรอไปทุกวันทุกวันแต่ไม่โทรมให้เห็นทันทีค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะถึงชราอาหารและการพักผ่อนเป็นสิ่งช่วยบูรณะส่วนที่สึกหรอไปให้คงเดิมแต่ก็เป็นไปได้ชั่วคราวนานเข้าก็โทรมจนซ่อมไม่ไหวเรียกว่าชราในที่สุดก็แตกดับคือตายจะพรรณนาแต่ละข้อไปโดยลำดับโดยสังเขปข้อว่ากายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วนั้นมีอธิบายว่าตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่ากรรมเป็นผู้ตกแต่งสัตว์ทั้งหลายให้หยาบหรือประณีตดังพระพุทธภาษิตว่ากรรมังสเตวิภัจจติยาดีดังหินัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้หยาบหรือประณีตความหยาบความประณีตนี้รวมเอารูปร่างลักษณะอวิวะทุกส่วนอัธยาศัยใจคอทั้งสิ้นเราจะเห็นว่าอวัยวะร่างกายของแต่ละคนมีความหยาบความประณีตไม่เหมือนกันความอ่อนแอแข็งแรงก็ไม่เหมือนกันผิวพรรณไม่เหมือนกันบางคนเกลี้ยงเกลาบางคนหยาบกระด้างรูปร่างหน้าตาก็ผิดแผกกันไปคนในโลกตั้ง 2-3,000 ล้านคนไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวที่กล่าวนี้ในส่วนหยาบที่มองเห็นได้ด้วยตาธรรมดาอวัยวะที่ละเอียดในร่างกายก็แตกต่างกันไปมากกว่าอวัยวะส่วนหยาบซะอีกการทำงานของร่างกายหรือสรีระยนต์นี้ยิ่งวิจิตพิสดารยิ่งนักท่านว่า วิจิตยิ่งกว่าเครื่องจักรใดๆทำไปตั้ง 80-90 ปีไม่ได้หยุดเลยเป็นอัตโนมัติผู้เรียนแพทย์ทางกายวิภาคศาสตร์ย่อมเห็นแจ้งได้ดีในความอัศจรรย์แห่งการทำงานของร่างกายเป็นต้นว่าเลือดและปอดไตและตับตลอดถึงเส้นเอ็นต่างๆสรีระยนต์คือกายนี้ท่านว่าสำเร็จมาแต่กรรมคือคนยังมีกรรมอยู่ก็ยังมีเกิดเมื่อจะเกิดกรรมย่อมแต่งทั้งรูปและนามตามในยะปฏิจจสมุปบาทว่าสังขารในวงเล็บกรรมให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วข้อว่ามีแผลอยู่ประจำในวงเล็บอรุกายังนั้นมีอธิบายว่าแผลประจำของกายนี้อย่างน้อยก็มี9แผลอันท่านเรียกว่าทวารทั้ง9คือตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารหนัก1ทวารเบา1รวม9ทวารทั้ง9นี้เป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกต่างๆในกายหรือจากกายเป็นต้นว่าขี้ตาไหลออกจากตาทุกเช้าอุจจาระออกทางทวารหนักปัสสาวะออกทางทวารเบาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ที่ไหลออกจากกายไม่มีกลิ่นหอมเลยนอกจากแผลประจำทั้ง9แผลนี้แล้วยังมีบาดแผลในที่อื่นๆเป็นครั้งคราวเช่นแผลมีดบาดให้เลือดออก

ซึ่งมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาวงเล็บเปิดอธินังนะครังกตังมังสะโลหิตะเลปะนังวงเล็บปิดกายนี้เปรียบเหมือนเมืองกระดูกที่มีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทาข้อว่าอาดูลหน้าเบื่อหน่ายวงเล็บอาตุรังนั้นอธิบายว่ากายนี้นอกจากมีปากแผลใหญ่ทั้ง9อันเป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกแล้วยังเป็นที่มาที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งโรคนานาประการวงเล็บโรคะนิดดังโรคตาเกิดที่ตาโรคหูเกิดที่หูโรคจมูกเกิดที่จมูกโรคฟันเกิดที่ฟันโรคท้องเกิดที่ท้องเป็นต้นโรคตับโรคปอดก็เหมือนกันโรคบางอย่างให้ความเจ็บปวดมากมายโรคบางอย่างให้ความรำคาญเช่นโรคคันและโรคนอนไม่หลับเป็นต้นโรคบางอย่างเป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นแล้วไม่มีใครอยากสนทนาปราศัยด้วยไม่มีใครอยากสนิทชิดเชื้อด้วยกายนี้เป็นรังของโรคนานาประการสุดจะพรรณนาให้หมดได้จึงน่าเบื่อหน่ายอีกประการหนึ่งภาระเกี่ยวกับการเลี้ยงร่างกายถนอมร่างกายให้ดำรงอยู่ต่อไปได้นั้นเป็นภาระอันหนักของคนทุกคนเพียงแต่การหาข้าวหาน้ำให้ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่างๆตามมามากมายการประกอบอาชีพต่างๆของมนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยหนักหน่วงอยู่นั้นก็เพื่อกินเพื่ออยู่ตนเองคนเดียวก็ไม่สุขอะไรนักยังต้องเลี้ยงลูกอีกหลายคนล้วนเป็นกายที่ต้องกินต้องอยู่เป็นภาระหนักเพิ่มเข้ามาอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ห้านั้นไม่มีวงเล็บเปิดนัตถิขันธสมาดุขาวงเล็บปิดขันธ์ห้าเป็นภาระหนักวงเล็บเปิดภาราหเวปัญจขันธาวงเล็บปิดถึงกระนั้นคนก็ยังยึดถือภาระนี้ไว้วงเล็บเปิดภาระห้าโรจะปุคโลวงเล็บปิดลองใช้ปัญญาตรองดูดีๆเถิดจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่ากายของเรานี้เป็นภาระให้เราเพียงใดดูเหมือนว่าชีวิตทั้งชีวิตต้องยุ่งอยู่กับภาระอันนี้สมมุติว่าเราทุกคนไม่มีกายมีแต่จิตภาระคงจะลดลงไปไม่น้อยการกินไม่มีที่อยู่ไม่จำเป็นการเดินทางก็ไม่ต้องอาศัยพาหนะใดๆพอคิดก็ไปถึงที่หมายได้ทันทีความเจ็บป่วยทางกายไม่มีเพราะไม่มีกายความกำหนัดไม่มีเพราะความกำหนัดทางกามอาศัยกายนี้เกิดขึ้นกายนี้อาดูลน่าเบื่อหน่ายอย่างนี้ข้อว่าเป็นที่รำพึงถึงของคนมากพหุสร้างกับปังนั้นอธิบายว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปเกิดมาจากกามมีกามเป็นแดนเกิดพอรู้ความจิตจึงแล่นไปในแหล่งอันเป็นแดนเกิดของตนทั้งนี้เพราะจิตได้คลุกคลีกับกามมาหลายร้อยชาติจึงดิ้นรนลงไปเหมือนปลาเกิดในน้ำคุ้นอยู่กับน้ำเมื่อยกขึ้นจากน้ำย่อมพยายามดิ้นรนลงไปหาน้ำวัตถุคือที่ตั้งแห่งกามก็คือกายนี้รูปนี้เสียงนี้กลิ่นนี้และรสนี้กายนี้จึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากคือกายของชายเป็นที่รำพึงถึงของหญิงกายของหญิงเป็นที่รำพึงถึงของชายข้อนี้เป็นธรรมดาสากลแก่สัตว์โลกประเภทอื่นๆด้วยตัวผู้กับตัวเมียย่อมดึงดูดกันกายยิ่งประณีตสวยงามมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเท่านั้นก็ให้เกิดกิเลสคือกามราคะแก่ผู้ได้ดูได้เห็นไม่รู้จักจบสิ้นคนเกิดมาสวยจะว่ามีบุญก็มีจะว่ามีกรรมก็ได้คนที่เกิดมาสบายก็คือคนที่ไม่สวยมากนักไม่ขี้เหร่เกินไปคือคนกลางๆเพิ่มความน่ารักเอาที่ความดีเพิ่มความน่าเกลียดเอาที่ความชั่วคนเกิดมามีกามราคะติดมาด้วยทุกคนไม่ต้องฝึกต้องสอนก็รู้ใครรู้กำหนัดในเพศตรงกันข้ามนี่แสดงว่าได้เคยคลุกคลีกับกามมาในชาติก่อนๆแล้วด้วยยังมีอะไรในกามจึงมาเกิดในกามภพนี้อีกอาการที่ใจยังมีอะไรในกามนั้นเรียกกัมมภพการที่ไปเกิดในกามภพตามความอะไรนั้นเรียกอุปติภพกัมมภพและอุปติภพจึงสืบเนื่องกันไม่ขาดจากกันได้มีกรรมภพอยู่ตราบใดอุปาติภพก็มีอยู่ตราบนั้นเหมือนไฟกับความร้อนด้วยเหตุที่บุคคลปรารถนากามต้องอาศัยกายเป็นที่ระบายเป็นที่ก่อให้เกิดความพอใจในกามนั้น

0: กายจึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเปรียบเหมือนคนกระหายน้ำน้ำนั้นบรรจุอยู่ในถังสายตาของผู้กระหายจึงสายหาถังน้ำอยู่เนืองๆยิ่งกระหายมากก็ยิ่งซัดสายหามากขึ้นบุคคลผู้ไม่ปรารถนากามย่อมไม่รำพึงถึงกายใดกายหนึ่งไม่ปรารถนาสัมผัสกายไม่มองดูกายด้วยความกำหนัดแต่จะมองดูกายในฐานะเป็นประมวลแห่งกองกระดูกกองเลือดและเนื้อเท่านั้นจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เสมอมีกระดูกเป็นโครงอาดูลน่าเบื่อหน่ายแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมากพระศาสดาทรงปรารภนางสิริมาตรัสพระคาถานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางสิริมานางสิริมาเป็นหญิงนครโสเภณีในเมืองราชคฤห์มีรูปงามมากต่อมาได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยสาวิกาโสดาบันเพราะฟังพระพุทธภาษิตพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้และพึงชนะคนพูดล้อและด้วยคำจริงซึ่งพระศาสดาทรงแสดงที่บ้านของนางอุตราวงเล็บเปิดเรื่องนี้มีพิสดารในโกทวรรคซึ่งมีอยู่ข้างหน้าวงเล็บปิดเมื่อนางสิริมาได้บรรลุโสดาปัตติผลมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่คลอนแคลนแล้วได้นิมนต์ภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าไปรับอาหารที่บ้านของตนวันละ8รูปทุกวันอาหารในเรือนของนางที่ถวายแก่ภิกษุรูปหนึ่งๆย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ 3-4 รูปอาหารนั้นประณีตมากจนเป็นที่เล่าลือวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันอาหารในเรือนของนางแล้วไปสู่วิหารแห่งหนึ่งอันห่างออกไปประมาณ3โยชน์เมื่อเพื่อนสหธรรมิกวงเล็บเปิดผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันวงเล็บปิดถามถึงอาหารก็พรรณนาคุณแห่งอาหารที่เรือนของนางสิริมาให้ฟังว่าประณีตและอร่อยเหลือเกินยิ่งกว่านั้นการได้เห็นนางสิริมาเป็นลาภอันประเสริฐการได้เห็นนางดีกว่าได้รับทายาทของนางเสียอีกเพราะนางสวยเหลือเกินหาคนเสมอเหมือนได้ยากเพียงเท่านี้ความเสน่หาได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้รับฟังนั้นท่านได้บอกอายุพรรษาของตนแก่ภิกษุผู้เล่าเมื่อทราบว่าวันพรุ่งนี้หากตนไปยังวิหารชื่อโน้นก็จะเป็นพระสังฆเถระคือหัวหน้าไปรับอาหารที่บ้านของนางสิริมาพระรูปนั้นถือบาตรและจีวรรีบไปยังวิหารนั้นพอรุ่งอรุณก็รีบไปยืนอยู่ในโรงพักรอภิกษุอื่นๆอีก7รูปบังเอิญในวันวานเมื่อภิกษุผู้นำข่าวไปเล่าฉันเสร็จแล้วหลีกไปนั่นเองนางสิริมาล้มป่วยลงเป็นไข้ปวดศีรษะมากนางจึงเปลื้องอาภรณ์เข้านอนในห้องแม้วันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุมารับอาหารตอนเช้านางก็ยังไม่ได้สั่งไข้เมื่อหญิงคนใช้บอกว่ามีพระมารับอาหารนางจึงสั่งให้หญิงคนใช้ช่วยจัดแทนเมื่อหญิงคนใช้ถวายยาคูและของควรเคี้ยวอื่นๆแก่ภิกษุจนอิ่มแล้วและถวายอาหารใส่บาตรไปจนพอแก่ความต้องการแล้วได้บอกให้นางสิริมาทราบนางสิริมาขอร้องให้ช่วยพยุงนางไปไหว้ภิกษุสงฆ์นางไหว้ภิกษุสงฆ์เหล่านั้นทั้งที่ศีรษะยังสั่นเทิมอยู่ในพิษไข้ภิกษุนั้นได้เห็นนางแล้วคิดว่าเธอป่วยหนักปราศจากการตกแต่งประดับประดาอย่างงามถึงป่านนี้หากไม่ป่วยตกแต่งประดับประดาด้วยอาภรณ์อันมีค่าจากสวยงามปานใดขณะนั้นกิเลสคือกามราคะอันเธอสั่งสมมาหลายแสนปีได้ฟูขึ้นแล้วมีใจจดจ่อแต่นางสิริมาเท่านั้นกลับถึงวิหารแล้วก็ไม่เป็นอันฉันปิดบาตรนอนระลึกถึงแต่สิริมาเพื่อนสหธรรมิกจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฉันเธอยอมอดอาหารเย็นวันนั้นนางสิริมาถึงแก่ความตายเนื่องจากเธอดำรงตำแหน่งนครโสเภณีขอแทรกตรงนี้ตรงหน่อยว่านครโสเภณีในสมัยนั้นมีเกียรติเป็นหญิงประดับนครให้งามราคาแพงมากเข้าถึงได้เฉพาะท่านผู้มีเกียรติและมีเงินมากเท่านั้นผู้เขียนและเป็นน้องสาวหมอชีวกแพทย์หลวงพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคตรัฐจึงทรงส่งข่าวไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้านางสิริมาน้องสาวหมอชีวกได้ทำการกิริยาเสียแล้วพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นธรรมเทศนาโกศลคือฉลาดในการแสดงธรรมมีพระพุทธประสงค์จะอาศัยความตายของนางสิริมาเป็นหัวข้อแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย จึงให้ทูลพระราชาว่าขอให้เก็บศพของนางสิริมาไว้ก่อนตามปกติในอินเดียแม้ปัจจุบันนี้ไม่นิยมเก็บศพไว้ที่บ้านหรือที่ใดๆเมื่อตายก็นำไปเผาทันทีในวันนั้นดูเหมือนจะเป็นกฎของเทศบาลห้ามเก็บศพไว้เกิน24ชั่วโมงดูสภาพบ้านเมืองแล้วก็เห็นใจในการที่ต้องเผาทันทีผู้เขียนเก็บไว้ในป่าช้าก็ได้ให้มีคนเฝ้าอย่าให้สุนัขหรือกาทำอันตรายแก่ศพได้พระราชาทรงให้กระทำดังนั้นในวันที่4สรีระของนางสิริมาขึ้นพองหมู่หนอนคลานยั่วเยี่ยออกจากปากแผลทั้ง9คือทวาร9ศพเน่าเฟะหน้าสะอิดสะเอียนพระราชาให้ราชบุรุษตีกลองร้องป่าว่าเว้นเด็กเฝ้าเรือนและคนชราแล้วให้ทุกคนไปดูนางสิริมาใครไม่ไปจะถูกกลับ8กหาปณะแลแล้วได้ส่งพระราชสารไปทูลพระศาสดาว่าขออาราธนาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขจงไปดูนางสิริมานี้ต้องเป็นข้อตกลงระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารหากพระพุทธเจ้าพาภิกษุสงฆ์ไปดูเองอาจมีเสียงตำหนิจากมหาชนได้ว่าเป็นพระไม่อยู่อย่างพระเที่ยวดูนั่นดูนี่แต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารมีสารอาราธนาไปข้อครหานั้นย่อมไม่มีพระศาสดารับสั่งให้พระเดียงสงฆ์คือประกาศให้สงฆ์ทราบทั่วกันว่าเราและภิกษุทั้งหลายจักไปดูนางสิริมาตามคำเชิญของพระราชาภิกษุหนุ่มผู้หลงไหลในรูปของนางสิริมานอนแซวอยู่4วันไม่ยอมฉันอาหารข้าวในบาตรก็บูดวันนั้นพอมีเพื่อนมาบอกว่าพระศาสดาจะทรงนำภิกษุสงฆ์ไปดูนางสิริมาเพียงเท่านั้นเธอได้พรวดพราดลุกขึ้นจัดแจงล้างบาตรห่มจีวรรีบไปกับภิกษุทั้งหลายณป่าช้าพระศาสดามีภิกษุแวดล้อมเป็นพุทธบริวารประทับยืนอยู่ด้านหนึ่งภิกษุณีสงฆ์อีกด้านหนึ่งราชบริษัทและมหาชนทั่วไปอีกด้านหนึ่งนี่ใครมหาบพิตรพระศาสดาตรัสถามพอให้ทุกคนณที่นั้นได้ยินนางสิริมาพระเจ้าข้าพระราชาทูลตอบนางสิริมาหรือนี่ใช่แน่นอนพระเจ้าข้าถ้ากระนั้นขอให้พระองค์ให้ราชบริษัทตีกลองร้องป่าว่าใครให้ทรัพย์พันกหาพนะจงเอาศพนางสิริมาไปพระราชาให้ตีกลองร้องป่าไปทั่วนครไม่มีใครต้องการเลยพระราชาทูลให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์รับสั่งให้ลดราคาลงตามลำดับคือ500 250 200 100 50 25 10 1ครึ่งกหาปณะ1บาท1มาสก1กากนิกแต่ไม่มีใครรับซื้อศพของนางเลยในที่สุดพระราชาประกาศยกให้เปล่าก็ไม่มีใครเอาเมื่อพระราชาทูลเรื่องราวโดยตลอดแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงดูมาตุคามคือหญิงอันเป็นที่พึงใจของมหาชนเมื่อก่อนนี้คนทั้งหลายยอมเสียทรัพย์ 1,000 กหาปณะเพื่ออภิรมย์กับนางสิริมาเพียงคืนเดียวมาบัดนี้แม้จะรับเอาเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการดูเถิดภิกษุทั้งหลายกายนี้มีความสิ้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงดูเสียดูอัตภาพอันอาดูนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าความตั้งอยู่ยั่งยืนของกายใดไม่มีจงดูกายนั้นอันกรรมทำให้วิจิตแล้วเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนามหาชนได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแม้ภิกษุรูปนั้นผู้พอใจอย่างยิ่งในรูปของนางสิริมาก็ได้บรรลุประโยชน์ของตนพระพุทธภาษิตอัตตะดัตถังปรัตเถนะมหุนาปินะหาปะเยอัตตะดัตถะมะพิญญายะสะดัตถะปะสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนอธิบายความพระอัตถกถาจารย์อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าเมื่อภิกษุทำความเพียรอย่างหนักเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยตั้งใจอย่างมั่นคงว่าวันนี้แหละเราจะแทงตลอดมรรคผลนิพพานดังนี้แม้จะละทิ้งอาจาริยวัตรและอุปชายวัตรบ้างเพื่อประโยชน์ของตนคือการแทงตลอดมรรคผลนิพพานนั้นก็ควรประโยชน์ของตนในที่นี้ทรงหมายเอามรรคผลนิพพานเมื่อเห็นทางแห่งมรรคผลนิพพานแล้วก็บากบั่นเพื่อสิ่งนั้นแม้จะละทิ้งสิ่งอื่นๆคือไม่ทำกิจ
1: อย่างอื่นเลยก็ควรเพราะการบรรลุอรหัตผลนั้นถือเป็นประโยชน์สูงสุดในบรรดาประโยชน์ทั้งหลายเท่าที่มนุษย์จะพึงได้พึงมีพึงถึงในชีวิตนี้พูดให้ต่ำลงมาในส่วนโลกิยะบุคคลผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนโดยไม่ได้เบียดหักรานตัดรอนผลประโยชน์ของผู้อื่นก็ไม่ควรถูกตำหนิที่ควรถูกตำหนิก็คือมุ่งแต่ประโยชน์ของตนแล้วหักรานผลประโยชน์ของผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอีกประการหนึ่งผู้ยังไม่ได้บรรลุประโยชน์ของตนจักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้อย่างไรการบรรลุประโยชน์ตนแล้วสำหรับผู้ใจกว้างย่อมสะดวกในการแผ่ประโยชน์นั้นไปถึงผู้อื่นด้วยประโยชน์ตนจึงมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยลองนึกดูอีกอย่างหนึ่งเช่นทรัพย์เป็นต้นว่าเงินตราที่เป็นของเราเองแม้น้อยหนึ่งเช่นบาทเดียว2บาทก็ยังสำเร็จประโยชน์แก่เราส่วนเงินตราของผู้อื่นแม้จำนวนล้านก็หาสำเร็จประโยชน์แก่เราไม่ประโยชน์ของตนสำคัญอย่างนี้มองในแง่ความสัมพันธ์ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ออกอันใดเป็นประโยชน์ตนโดยตรงอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยอ้อมอันใดเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยตรงอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์ตนโดยอ้อมธรรมดาเป็นอยู่อย่างนี้ตัวอย่างในกอพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ดิบได้ดีมีวิชาความรู้สูงทำงานได้เงินเดือนมากเงินนั้นเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องหรือบุตรภรรยานี่พูดถึงว่าในกอเป็นคนมีคุณธรรมคือความกตัญญูและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประโยชน์ตนของในกอกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยประโยชน์ผู้อื่นที่ในกอมีใจเอื้อเฟื้อกระทำนั้นมีผลยอกย้อนมาให้ในกออีกคือทำให้ในกอมีความสุขใจและเป็นที่รักของพ่อแม่ญาติมิตรและบริวารชนประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแยกกันไม่ออกดังกล่าวมานี้พูดในด้านการป้องกันตนเองคุ้มครองตนเองผู้คุ้มครองตนเองป้องกันตนเองก็ชื่อว่าช่วยคุ้มครองป้องกันผู้อื่นผู้ช่วยคุ้มครองป้องกันผู้อื่นก็ชื่อว่าช่วยคุ้มครองตนเองในกอเว้นจากการฆ่าช่วยป้องกันตนเองมิได้มีเวรภัยช่วยป้องกันผู้อื่นมิให้เดือดร้อนถูกเบียดเบียนนายขอป้องกันไฟมิให้ไหม้บ้านของตนชื่อว่าช่วยป้องกันไฟมิให้ไหม้บ้านของคนอื่นด้วยเพราะไฟที่ไหม้บ้านของตนแล้วย่อมจะลุกลามไปไหม้บ้านของผู้อื่นด้วยอันหนึ่งเมื่อไฟไหม้บ้านผู้อื่นถ้าไม่ช่วยดับไฟนั้นจะลุกลามมาไหม้บ้านตนเองด้วยเหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงควรช่วยกันป้องกันตนเองจากความชั่วและช่วยผู้อื่นให้เว้นจากความชั่วประพฤติธรรมด้วยตนเองแล้วช่วยผู้อื่นให้ประพฤติธรรมด้วยเพื่อตนและสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขคนเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ของตัวโดยการหักรานประโยชน์ผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่เคยมีความสุขจริงแม้ปรากฏเสมือนว่าจะมีความสุขในเบื้องต้นก็ต้องทุกข์ในเบื้องปลายเมื่อกรรมชั่วนั้นสุกงอมและเริ่มให้ผลสิ่งที่บัณฑิตชนควรทำคือสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์คนทั้งหลายประโยชน์ในโลกนี้โลกหน้าและประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอัตถทัตเถระมูลเปิดผู้เห็นประโยชน์ตนเป็นสำคัญมูลปิดมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอัตถทัตเถระความว่าเมื่อจวนปรินิพพานพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอีก4เดือนข้างหน้าเราจักปรินิพพานภิกษุประมาณ700รูปที่ยังเป็นปุถุชนเกิดความสลดใจวนเวียนอยู่ใกล้สำนักพระศาสดาปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีหนอฝ่ายพระอัตถัตถะเถระหาธรรมเช่นนั้นไม่ไปยังสำนักของภิกษุทั้งหลายอื่นไม่บ่นเพ้อรำพันไม่รวมกลุ่มกับภิกษุทั้งหลายท่านคิดว่าข่าวว่าอีก4เดือนข้างหน้าพระศาสดาจักปรินิพพานเรายังเป็นผู้มีราคะอยู่เราจักพยายามเพื่อบรรลุพระอรหันตผลภายใน4เดือนนี้ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นเมื่อพบพระอัตถัตถะจึงกล่าวว่าฉนัยท่านจึงไม่รวมกลุ่มกับพวกเราท่านไม่ปรึกษาอะไรกับพวกเราเกี่ยวกับข่าวปรินิพพานของพระศาสดาดังนั้นแล้วนำท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระศาสดาตรัสถามท่านก็ทูลเล่าถึงความคิดของท่านให้ทรงทราบ พระศาสดาทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความเสน่หาในเราผู้นั้นควรทำอย่างพระอัตถทัตถะเพราะว่าผู้บูชาเราด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นไม่ชื่อว่าบูชาเราส่วนผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ตนชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งพระทศพลตรัสต่อไปว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ตนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระอัตถทัตถะเถระได้สำเร็จอรหัตผลผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกทั้งสองพระพุทธภาษิตอุตติเทนัปปมัชเชยะธรรมังสุจริตังจเรธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจะธรรมันจเรสุจริตังนาตังดุจจริตังจเรธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจะแปลความว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอธิบายความในวรรคแรกแห่งพระพุทธภาษิตนี้ทรงหมายเอาอาหารบิณฑบาตคือทรงสอนให้ภิกษุสาวกของพระองค์พอใจในอาหารที่ได้มาโดยบิณฑบาตไม่ให้ประมาทหรือดูหมิ่นอาหารนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าภิกษุที่ละทิ้งการบิณฑบาตอันเป็นธรรมเนียมของภิกษุเสียแล้วเที่ยวแสวงหาโภชนะอันประณีตอย่างอื่นชื่อว่าประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับเมื่อเที่ยวไปตามลำดับตรอกวงเล็บเปิดคือออกบิณฑบาตตามมีตามได้วงเล็บปิดชื่อว่าไม่ประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกก็เสด็จออกบิณฑบาตทำให้พระเจ้าสุทโธทนะเดือดร้อนพระทัยว่าพระพุทธองค์ทรงทำลายเกียรติแห่งสักยะวงศ์แต่พระศาสดาตรัสว่าบัดนี้พระองค์ไม่ได้เป็นสักยะวงศ์แล้ววงของพระองค์คือพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงกระทำกันอย่างนี้ทุกพระองค์เมื่อภิกษุเข้ามาบูชในธรรมวินัยนี้พอเสร็จพิธีอุปสมบทเท่านั้นพระอุปัชฌายะก็ให้อนุสาสีในท่ามกลางสงฆ์ว่าการบรรพชาอาศัยโภชนะคือก้อนข้าวที่ได้มาจากบิณฑบาตเธอพึงมีอุตสาหะในการบิณฑบาตนั้นตลอดชีวิตในวงเล็บที่ครองเพศภิกษุอยู่ในที่อื่นอีกพระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าอาหารที่ภิกษุได้มาโดยบิณฑบาตนั้นเป็นอาหารบริสุทธิ์ชั้นที่หนึ่งการบิณฑบาตคือการไปขออาหารจากชาวบ้านมาเลี้ยงชีพเพื่อให้การประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่ต้องกังวลด้วยการหุงหาเองชาวบ้านเข้าใจเรื่องนี้จึงตั้งใจอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยความเต็มใจนอกจากนี้การบิณฑบาตยังเป็นทางลดทิฏฐิมานะลงได้มากได้รู้จักสภาพอันแท้จริงของตนทุกๆเช้าเป็นการออกกำลังกายและได้อากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าอีกด้วยส่วนท่านที่ไม่ออกบิณฑบาตนั้นอาจมีเหตุผลส่วนตัวของท่านและเป็นเหตุผลที่ฟังได้อย่างไรก็ตามพระเถระผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกบิณฑบาตอยู่ประจำก็มีท่านมักจะอายุยืนมีขอแทรกคำอธิบายของผู้เขียนไว้บ้างคือพระเถระผู้ใหญ่ส่วนมากทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมออกบิณฑบาตบางท่านเพราะยุ่งด้วยธุระอื่นบางท่านกล่าวว่าการบิณฑบาตก็เพื่อได้อาหารมาขบฉันเมื่อมีผู้นำมาถวายแล้วก็ควรจะพอใจไม่ต้องแสวงหาอีกอันหนึ่งการไม่ออกบิณฑบาตของท่านเป็นการอนุเคราะห์พระผู้น้อยผู้ขัดสนไปในตัวเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้อาหารบิณฑบาตมาถึงพระผู้น้อยมากขึ้นเป็นการสละลาภที่ตนควรจะได้เพื่อผู้ขัดสนซึ่งควรจะได้มากกว่าผู้เขียนข้อว่าควรประพฤติทำให้สุจริตไม่ควรประพฤติทำให้ทุจริตนั้นอธิบายว่าควรตั้งตนอยู่ในสุจริตธรรมเว้นทุจริตธรรมไม่ควรประพฤติทำด้วยอาการแห่งผู้หลอกลวงแต่ควรประพฤติทำด้วยความสุจริตใจมีความซื่อตรงไม่คดในข้องอในกระดูกไม่มีอาการสับปลับอันหนึ่งไม่ควรเป็นผู้มีแผลประพฤติธรรมธรรมเมนะนวนีจเร คือประพฤติธรรมเพียงเพื่อปกปิดบางอย่างอันแฝงอยู่เบื้องหลังแห่งการประพฤติธรรมนั้นถือเอาเพศแห่งผู้ประพฤติธรรมบังหน้าเหมือนคนมีแผลหาผ้าเนื้อดีมาปิดแผลไว้การประพฤติธรรมด้วยมีบางอย่างแฝงอยู่เบื้องหลังนี้ท่านเรียกว่ามีแผลประพฤติธรรมธรรมนั้นไม่สุจริตอันนี้มีมาในพระพุทธภาษิตในพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า179พระศาสดาตรัสแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลด้วยทรงทราบว่าพระเจ้าประสิทธิต้องการทดลองพระสัพพัญญุตญาณโดยการทำความเคารพแก่นักบวชปลอม35คนที่แท้คือราชบุรุษซึ่งพระองค์ให้ปลอมเป็นนักพรต5นิกายนิกายละ7คนเพื่อไปสอดแนมเหตุการณ์ในแคว้นอื่นและกำลังกลับมาผู้เขียนผู้ประพฤติธรรมย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอยู่เป็นสุขในโลกนี้ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนว่าจะถูกทำโทษในความผิดต่างๆจะยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ต้องสะดุ้งหวาดเสียวต่อภัยมีราชภัยเป็นต้นเมื่อมันสั่งสมกรรมดีความดีนั่นก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงดวงใจให้ชุ่มชื่นมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปธรรมชาติของความดีเป็นอย่างนี้สำหรับโลกหน้านั้นผู้ได้ประพฤติธรรมไว้ไม่ต้องหวาดหวั่นต่อภัยในโลกหน้าเพราะโลกหน้าเป็นที่รองรับความสุขแห่งผู้ประพฤติธรรมและเป็นเรือนทุกข์ของผู้ประพฤติทุจริตผู้ประพฤติธรรมย่อมสบายใจในโลกทั้งสองมีความสุขในโลกทั้งสองดังพรรณนามาชะนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัสดุ์ทรงปรารภพระราชบิดามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อพระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกพระญาติทรงต้อนรับที่นิโครธารามเพราะได้ทรงสร้างนิโครธารามเตรียมรับเสด็จไปแล้วพระญาติที่มีอาวุโสคืออายุมากรวมทั้งพระราชบิดาด้วยไม่ได้แสดงความเคารพเท่าที่ควรเพราะเห็นว่าพระศาสดามีพระชนมายุน้อยกว่าคราวรูปคราวหลานพระพุทธองค์ต้องทรงนิรมิตพระองค์ให้ปรากฏอยู่ในอากาศทรงจงกรมในอากาศนั้นเพื่อทรมานหรือคลายทิฏฐิมานะของพระญาติทรงแสดงทำให้พระญาติเลื่อมใสแล้วทุกพระองค์ตั้งต้นแต่พระเจ้าสุทโธทนะยอมถวายบังคมฝนโบกครพัดตกลงในสมาคมแห่งพระญาตินั้นมหาชนสนทนากันเรื่องฝนนั้นพระศาสดาตรัสว่าฝนโบกครพัดตกในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็เคยตกในสมาคมแห่งพระญาติแล้วเหมือนกันทรงปรารภเหตุนั้นแล้วแสดงเวสสันดรชาดกพระญาติทั้งปวงฟังพระธรรมเทศนาแล้วหลีกไปแม้เพียงองค์หนึ่งก็ไม่ได้อาราธนาพระศาสดาเพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าสุทโธทนะเองก็ไม่ได้ทูลอาราธนาเพราะทรงดำริว่าบุตรของเราไม่มาสู่เรือนของเราจากไปไหนเมื่อเสด็จถึงพระราชนิเวศรับสั่งให้ราชบุรุษตกแต่งอาสนะและอาหารไว้ต้อนรับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์บริวารด้วยแน่พระทัยว่าพระศาสดาต้องเสด็จมาเสวยที่พระราชวังอย่างไม่ต้องสงสัยรุ่งขึ้นพระตถาคตเจ้าทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเมื่อเสด็จมายังเมืองของพระญาติเมื่อออกบิณฑบาตเสด็จไปยังเรือนแห่งพระญาติเลยทีเดียวหรือเสด็จไปโดยลำดับทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าในอดีตได้เสด็จไปโดยลำดับเรือนพระศาสดาจึงเสด็จออกบิณฑบาตอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตพระมารดาแห่งพระราหุลนางเล็บพระนางยโสธราทอดพระเนตรเห็นขณะที่พระพุทธองค์ทรงรับบิณฑบาตจากคนสามัญที่เรือนหลังหนึ่งจึงรีบกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะพระราชารีบเสด็จลงไปถวายบังคมและทูลว่าลูกทำให้พ่อเสื่อมเสียกิจเกียรติยศเสียแล้วที่ทำอย่างนี้พ่อละอายเหลือเกินลูกควรเที่ยวไปด้วยวอทองไม่ใช่มาเที่ยวเดินขอทานนั่นไม่ใช่วงของพระองค์แต่เป็นวงของอาตมาภาพอาตมาภาพเป็นพุทธวงศ์แล้วไม่ใช่สากยะวงศ์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงทำอย่างนี้ทั้งนั้นพระโลกนาถตรัสต่อไปว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบเทศนาพระเจ้าสุทโธทนะได้บรรลุโสดาปัตติผลลำดับที่3เห็นโลกเหมือนพยับแดด พระพุทธภาษิตยถาบุรกังปัสเสยถาปัสเสมรีจิกังเอวังโลกังอเวคขันตังมัจุรายานปัสสติแปลความว่ามัจจุราชคือความตายย่อมมองไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกเหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้เล็งในทางปฏิบัติคือให้มองเห็นโลกไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วแตกดับไปหนุ่งเล็บเหมือนฟองน้ำมันเป็นมายาเพราะมีท่าทางอาการเหมือนว่าจะจับฉวยได้ยึดมั่นได้แต่พอจริงจังเข้าก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมีแต่ความว่างเปล่าหนุ่งเล็บเหมือนพยับแดดจริงอย่างนั้นพยับแดดในเที่ยงวันมองดูแต่ที่ไกลเหมือนจะจับฉวยได้แต่พอเข้าใกล้พยับแดดนั้นก็หายไปโลกก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าโลกหรือวัตถุต่างๆอันอยู่ในโลกล้วนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่ตามความยึดมั่นถือมั่นมาคือความทุกข์บุคคลยังยึดมั่นโลกและอารมณ์ของโลกอยู่เพียงใดก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตราบนั้นยังทำตนให้เป็นเป้าสายตาของมัจจุราชคือความตายอยู่ตราบนั้นเมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นโลกและอารมณ์ของโลกได้แล้วย่อมล่วงพ้นจากชรามรณะมัจจุราชจึงมิอาจมองเห็นบุคคลเช่นนั้นได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสแก้ปัญหาพระโมคคราชว่าดูก่อนโมคคราชท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิคือการตามเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียท่านย่อมข้ามพ้นมัจจุเสียได้โดยอาการอย่างนี้เพราะว่ามัจจุราชย่อมแลไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้ปรัชญาทางพระพุทธศาสนาทั้งสายมัธยมิกและโยคาจารย์หรือสุญญวาตและวิญญาณวาตมีความเห็นพ้องกันในเรื่องนี้คือเห็นว่าโลกเป็นมายาว่างเปล่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสุญญวาตวิจารณ์โลกว่าเรื่องโลกนั้นไม่สามารถอธิบายได้เพราะมันมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัจจะอันสูงสุดก็อธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นโลกุตระเหนือสมมติวหารที่จะนำมาอธิบายได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่ามันว่างแม้จากตัวของมันเองปรากฏการทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงขออภัยปรากฏการทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงอันสูงสุดและความจริงอันสูงสุดก็ไม่มีความเป็นสองโพลาริตี้คือมีหนึ่งเดียวเท่านั้นสุญญะจึงใช้ในความหมายสองอย่างคือในความหมายที่เป็นโลกิยะเรลาทีฟและโลกุตระแอบสูลูทเป็นทั้งสังสาระและนิพพานบุคคลผู้ยึดถือว่าโลกมีอยู่ชื่อว่าถือผิดเพราะเมื่อพิจารณาเข้าอย่างจริงจังก็จะพบว่าโลกนี้ประกอบด้วยความมากมายหลายหลากมันประกอบกันขึ้นจึงไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงอย่างสูงสุดผู้ที่ถือว่าโลกนี้ไม่มีก็ชื่อว่าถือผิดเหมือนกันเพราะปฏิเสธปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มีอยู่จริงของโลกผู้ที่ถือว่าโลกมีอยู่ก็ผิดเพราะเป็นสัสตวาทะพวกที่ถือว่าไม่มีก็ผิดเพราะเป็นอุเฉทวาทะไม่สามารถพบความจริงได้เพราะความจริงที่แท้จริงจะต้องพ้นจากจตุโกฏเท่ากับส่วนสุดทั้ง4คือมีอยู่ไม่มีอยู่มีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วยมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัจจะแท้จริงจะต้องพ้นจากสภาพทั้ง4ดังกล่าวนี้และรู้ไม่ได้ด้วยสติปัญญาที่คิดเอาหาเหตุผลเอาแต่ไม่รู้ด้วยประสบการณ์ทางจิตโดยตรงคือรู้ได้ด้วยญาณเท่านั้น
2: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดครับ
3: ใช่ ว่ามาไปเตรียมไปเตรียมตัวขึ้นรถมาขึ้นเขาว่าท่านก้าโมงให้พรเตรียมตัวจะเดินทางรับพรยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังเดินทางไปน้องคายนี่เด้
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าหนองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากนี้ไปขอเชิญรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับฟังครับ

เมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่จำได้ว่าเคยชอบเขียนหนังสือเหมือนกันแต่ถ้านำมาอ่านในเวลานี้แล้วคงจะน่าขันมากถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้ลองพยายามเขียนขึ้นอีกตามเหตุการณ์และความทรงจำเมื่อคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนประเทศต่างๆเป็นทางราชการคงจะให้ความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์บ้างในด้านที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติต่างๆที่ได้ผ่านพบมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบอกเล่าถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถด้านวรรณศิลป์ได้ทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายบรรยายให้เห็นภาพรวมถึงความรู้สึกในพระราชฤทัยซึ่งแฝงด้วยพระอารมณ์ขันครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้นักหนังสือพิมพ์เป้าข้าพเจ้ายังจำได้ไม่มีวันลืมว่าข้าพเจ้านั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ข้างที่ประทับมือเย็นเฉียบด้วยความกลัวเครื่องขยายเสียงเครื่องอัดเสียงเต็มไปหมดไฟฉายตั้งส่องมาสว่างจ้าจนตาพร่าทั้งมีแสงวับแวบวับแวบอยู่ไม่ขาดระยะผู้คนช่างมากันมากมายเหลือเกินยิ่งกว่านั้นเนื้อหาของพระราชนิพนธ์นี้ยังถ่ายทอดให้เห็นถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นบุญเหลือเกินที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งได้คล่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทำให้ทรงปฏิสันถารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนสำคัญสำคัญของแคนาดาอย่างดีทรงบอกเล่าถึงบทเรียนที่ทรงเรียนรู้จากพระราชดำรัสอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ดีใจที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีโอกาสเล่าให้ชาวต่างประเทศรู้ว่าความเป็นผู้เจริญแล้วความสว่างในด้านจิตใจของคนไทยเรานั้นมีมาช้านานแล้วข้าพเจ้าจึงได้นำแนวพระราชดำรัสนี้มาใช้บ้างเมื่อคราวไปแจกอนุปริญญาบัตรที่โรงพยาบาลสิริราชโดยหวังที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในปัจจุบันนี้มีเวลานึกถึงความเจริญทางจิตใจกันบ้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นแบบอย่างจากพระราชจริยวัตรอันสงบนิ่งสง่างามและการทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความเข้มแข็งอดทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ในระหว่างทรงพระประชวรเห็นพระพักพระเจ้าอยู่หัวซีเซียวพระเนตรปรือพระพิษไข้ข้าพเจ้าก็ยิ่งกลุ้มใจแต่ก็สุดปัญญาไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านจะทรงอดทนจนถึงที่สุดทีเดียวไม่มีวันทรงยอมแพ้เป็นอันขาดที่สำคัญพระประสบการณ์และบทเรียนที่ทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หล่อหลอมเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจำต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียว

ทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมคือฟังจิตใจของเราเองให้กำหนดรู้จิตในปัจจุบันเอาเสียงการแสดงธรรมเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเป็นวิธีการที่ฝึกสมาธิโดยยึดเอาอารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็ฝึกทำสติรู้อยู่กับสิ่งที่รู้อยู่ในปัจจุบันซึ่งอาศัยหลักทั่วไปด้วยวิธีการทำสติกำหนดรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นหลักธรรมสมาธิแบบสากลเมื่อเราพยายามฝึกหัดทำสมาธิแบบนี้เราจะไม่พบอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติและเราไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี่ว่าเราไม่มีเวลาจะทำเพียงแต่เรามาหัดทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจเป็นการฝึกหัดจิตให้มีสติสำรวมระวังอยู่ทุกลมหายใจเมื่อหากเราสามารถฝึกหัดจนคล่องตัวไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดสติที่ทรงพลังจะทำหน้าที่ตามรู้อยู่ทุกขณะจิตเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติก็รู้สึกจะเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสมาธิโดยทั่วไปเพียงแต่เราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดไม่ต้องไปนั่งสมาธิหลับตาภาวนากันที่ไหนไม่ต้องเข้าห้องกรรมฐาน7 วัน 15 วันไม่ต้องสละงานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ไปสู่สถานที่วิเวกแห่งใดเราปฏิบัติกันเพียงแค่นี้เราสามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดอย่างแท้จริงได้ไหมอันนี้ขอยืนยันว่าได้เพราะในหลักมหาสติปัฏฐานท่านสอนไว้ว่าการก้าวไปก็รู้การถอยกลับก็รู้การคู่แขนเหยียดแขนรู้การกระพริบตารู้การคิดอ่านอะไรรู้เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้เมื่อตัวรู้ด้วยความตั้งใจที่ตั้งใจตามรู้เมื่อสติสัมปชัญญะทรงพลังขึ้นตัวรู้ที่เราตกแต่งเอานี้จะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะตามรู้ความรู้สึกนึกคิดและความเคลื่อนไหวของเราเองอยู่ทุกขณะจิตเมื่อตัวรู้ตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นจิตสามารถที่จะมีสติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จิตจะสงบลงเป็นสมาธิซึ่งประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาย่อมมีได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งและสมาธิแบบนี้จะไปเกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับโดยธรรมชาติของบุคคลเราที่นอนลงไปพอศีรษะถึงหมอนจะหลับเลยทีเดียวไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดมีความกังวลกว่าจะหลับได้จิตก็จะต้องคิดไปจิปาถะสารพัดที่เขาจะคิดไปตามเรื่องตามราวที่เขาคล่องอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราหัดทำสติตามรู้ความคิดที่คิดขึ้นมาเองเมื่อเกิดนอนหลับลงไปเมื่อไรสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอน

0: พอหลับสนิทลงไปจิตจะนิ่งสว่างมีปีติและมีความสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำรงอยู่ในสมาธิตลอดคืนยั่งลุ่งบางทีสิ่งใดที่ยังคล้องใจอยู่เขาจะเหนี่ยวเอาอารมณ์นั้นๆเข้าไปค้นคิดพิจารณาแล้วก็แก้ปัญหาข้อคล้องใจตกไปนี่สมาธิเกิดขึ้นในขณะนอนถ้าใครสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะนอนได้เป็นดีวิเศษที่สุดเพราะพลังของสมาธิทำให้กายเบาจิตเบาทำให้กายสงบจิตสงบถ้าแถมยังมีปีติและความสุขความสงบภายในสมาธินั้นด้วยร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลือดลมภายในกายจะเดินหมุนเวียนได้คล่องตัวเพราะกายเบาจิตเบาด้วยพลังของสมาธิแต่ว่าท่านอย่าแปลกใจว่าทำสมาธิแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเดี๋ยวจะสงสัยตัวเองว่าเป็นโรคประสาทแต่แท้ที่จริงนั้นกายหลับอย่างสนิทและหลับอย่างสบายด้วยแต่จิตเขาไม่ยอมหลับเขาสงบลงไปกลายเป็นตัวพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดคืนยั่งลุงเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจปลอดโปร่งนั่นคือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในเวลานอนเรานอนหลับแท้ๆทำไมสมาธิจะเกิดขึ้นได้ท่านเคยสวดธรรมคุณหรือเปล่าอากาลิโกธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลาธรรมะอาจจะเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติณโอกาสใดก็ได้ดังนั้นจึงขอถือโอกาสเตือนท่านทั้งหลายไว้ว่าขณะที่ท่านนั่งสมาธิตลอดคืนยั่งลุ่งจิตไม่สงบอย่าน้อยใจการปฏิบัติแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเป็นการสะสมพลังจิตเอาไว้ขณะใดที่ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นองค์อริยมรรคไม่ประชุมพร้อมมีพลังไม่เสมอกันจะยังไม่สงบแม้สงบก็ยังไม่เกิดสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมกันขณะจิตใดขณะจิตนั้นย่อมบันดาลให้จิตสงบและมีความรู้เกิดขึ้นแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตทำสมาธิแต่อาศัยพลังที่เราได้ฝึกหัดอบรมติดต่อกันเป็นกิจวัตรประจำวันทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มีสมาธิแต่สมาธิก็เกิดขึ้นบางทีเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิบัติธรรมสักนิดแต่จิตก็มีอาการสงบผู้ฟ้าปลงไปแล้วรู้อะไรดีๆขึ้นมาได้อันนี้คือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยอาศัยพลังที่เราได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันอยู่ทุกวันทุกวันอันเป็นกิจวัตรประจำวันการปฏิบัติเพื่อจะให้จิตสงบการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปัญญาการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดการหมดกิเลสหรือความรู้จริงเห็นแจ้งเราต้องลงทุนลงรอนมากหน่อยแม้แต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังใช้เวลาถึง6ปีเราปฏิบัติกันมาแล้วกี่ปีโดยวิสัยของพระพุทธเจ้าใช้เวลา6ปีวิสัยของลูกศิษย์ลูกหาคือสาวกนี่ควรจะใช้เวลาสัก20ปีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ผลงานยังไม่เกิดก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจทำไปเถอะ บางทีเวลาจวนจะสิ้นใจสมาธิเกิดขึ้นในขณะนั้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปก็มีถมเถไปพยายามปลูกฝังความเชื่อมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แน่วแน่และเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถที่จะทำได้ปฏิบัติได้เพียงแต่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เพียงพอเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพละห้าแล้วก็เป็นอินทรีย์เมื่อเราเพียงแต่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็คืบคลานไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองคือมีศรัทธาในตัวเองเราก็สามารถที่จะเกิดความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติในเมื่อมีความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเรามีความตั้งใจคือสติเราฝึกหัดสติให้มีความแน่วแน่และมั่นคงกลายเป็นความมั่นใจคือสมาธิเมื่อเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิที่อบรมดีแล้วเป็นพื้นฐานเป็นมูลเหตุให้เกิดปัญญาก็คือตัวสติที่รู้รอบครอบอยู่ที่จิตระวังรักษาอยู่ตาจาในใจสติสัมปชัญญะที่สามารถตามทันรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจนั่นเองอันนี้แหละคือปัญญาที่จะรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีปัญญาอันนี้จะเป็นเหตุให้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีได้อย่างไรเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดความเปลี่ยนแปลงในอริยาบทดังที่กล่าวตลอดความคิดอ่านย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อเราเดินเราก้าวไปเรื่อยๆเท้าเราก็เปลี่ยนที่ยืดเปลี่ยนที่เหยียบย่างไปเรื่อยในเมื่อเรายืนก็เปลี่ยนจากเดินเป็นยืนเมื่อนั่งลงก็เปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งเมื่อนอนก็เปลี่ยนจากนั่งเป็นนอนเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเพียงแต่กำหนดการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นจิตก็สามารถที่จะเกิดความสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือความจำหมายว่าไม่เที่ยงเมื่อกำหนดอิริยาบถว่าไม่เที่ยงต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะดีสมาธิมั่นคงปัญญาสามารถที่จะสอดส่องรู้แม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาเกิดอนิจจสัญญาขึ้นมาก็มีความสำคัญมั่นหมายว่าความคิดที่เกิดดับอยู่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเรามากำหนดหมายความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของความคิดที่เกิดดับอยู่ทุกเวลาได้แล้วความคิดที่อยู่ในสภาพปกติสมาธิก็มีมั่นก็มั่นคงปัญญารู้ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาแม้จิตมีความคิดจิตจะมีอยู่อาจจะอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงหรือเอ็นเอียงกับความคิดนั้นแต่ถ้าขณะจิตใดโมหะเข้าครอบงำจิตจะยึดความคิดนั้นทันทีเมื่อจิตของเรามายึดความคิดนั้นความปรุงแต่งอันเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อเกิดความยินดีนั่นกามตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเกิดความยินร้ายนั่นวิภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราเมื่อไปยึดทั้งสองอย่างภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเราโลภกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีเต็มอยู่ในจิตเมื่อจิตไม่สามารถที่จะขับตัณหาทั้งสามนั้นออกไปได้โอกาสที่ทุกข์จะไม่เกิดย่อมไม่มี เมื่อทุกข์อาศัยตัณหาเป็นแดนเกิดปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติแม้ว่าความรู้สึกของเราในขณะนั้นอาจจะเป็นสุขเพราะอาศัยความยินดีความพอใจนั่นคือสัญลักษณ์แห่งทุกขสัจจะบังเกิดขึ้นในจิตเพราะทุกข์สุขเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการดับไปนอกจากจะทำจิตให้รู้สึกเฉยๆอยู่ความทุกข์ยังจะปรากฏขึ้นมาอีกในเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นมาจิตของเราผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้ตัวทุกขสัจในขณะนั้นทางสุขทางทุกข์ทั้งสองอย่างนั่นแหละคือทุกข์อริยสัพพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกข์สุขปรากฏขึ้นในจิตสลับกันไปนอกจากจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะคือผลซึ่งเกิดขึ้นบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์มีสติสัมปชัญญะดูอยู่อย่างนั้นจิตก็ย่อมสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสุขและทุกข์อยู่แต่ละทุกขณะจิตก็เป็นว่าจิตของเรารู้พระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจิตเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นในจิตเราจะทำอย่างไรทางข้อปณิดังดูขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกเป็นธรรมชาติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงทำสติกำหนดรู้พระพุทธองค์ไม่ได้ว่าให้ละทุกข์นะท่านให้ทำสติกำหนดรู้จนกระทั่งว่าจิตของเรายอมรับว่านี่มันเป็นทุกข์จริงๆในเมื่อเห็นจริงว่านี่คือทุกข์จริงๆยอมรับสภาพความเป็นจริงแม้ทุกข์มันจะยังไม่ดับไปก็ต้องดูมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูทุกข์ที่อยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเราสามารถที่จะตัดสินได้ว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกข์อริยสัจปรากฏอย่างเด่นชัดจิตของผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจะฟันหาเหตุว่าทุกข์นี้เกิดมาจากไหนในเมื่อสติปัญญาสามารถที่จะรู้แจ่มแจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องรู้ว่าทุกข์ตัวนี้มันเกิดมาจากตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาวัตัณหาความตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเกิดมาจากอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจอารมณ์เหล่านั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจพระพุทธเจ้ารับสั่งถามพระอานนท์ว่าอานนท์ตัณหามันเกิดที่ไหนแหละมันจะดับที่ไหนพระอานนท์ทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาพระองค์ก็เทศนาว่าตัณหามันเกิดที่อายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาในเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาถ้าจิตดวงนี้มีสติสัมปชัญญะมีความมั่นคงมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมเพียงพอไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั้นสักแต่ว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะอาศัยความที่ไม่ยึดตัวสังขารจิตจึงไม่ปรุงแต่งเมื่อตาเห็นรูปจิตไม่ยึดเพราะมีสติคอยป้องกันควบคุมอยู่เมื่อเราไม่นึกปรุงว่ารูปนี้สวยงามเราก็ไม่เกิดความยินดีเมื่อจิตไม่นึกปรุงว่ารูปนี้ขี้เหร่เราก็ไม่เกิดความยินร้ายแม้แต่เสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตอยู่ปกติมีความมั่นคงเพียงพอการรับรู้สิ่งนั้นๆก็สักแต่ว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไป จิตมีความมั่นคงเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมถ้าอยู่ในสภาพที่จิตมีสมาธิจิตจะตั้งเด่นสว่างไสวมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามีความเป็นกลางเที่ยงธรรมอยู่ตลอดเวลาอะไรผ่านเข้ามาฉันไม่สนใจมีความรู้สึกเพียงแค่ว่ามีสิ่งมาสัมผัสรู้เท่านั้นจิตไม่ปรุงไม่แต่งตัวสังขารไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีเมื่อความยินดียินร้ายไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ไม่มีเมื่อกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่มีจิตดวงนี้ก็เป็นนิโรธะคือความดับดับอะไรดับอาการแห่งความยินดียินร้ายอันเป็นสัญลักษณ์แห่งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เมื่อเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดของเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดยอมเกิดขึ้นที่จิตเราทำสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีความรู้ความเห็นความเข้าใจในการพิจารณาธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมจะบังเกิดขึ้นโดยในที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือผลที่จะพึงเกิดจากการทำสมาธิด้วยการกำหนดจิตตามรู้การยืนเดินนั่งนอนนับทานดื่มทำพูดคิดในขั้นต้นๆเราอาจจะใช้สติเพื่อตั้งใจให้มันเด่นชัดลงไปว่าเดินหนอนั่งหนอกินหนอนอนหนอแต่เมื่อเราฝึกจนชำนิชำนาญแล้วเพียงแต่รู้อยู่กำหนดจิตรู้อยู่ที่จิตทำสติรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่กายก้าวไปจิตจบรู้ทำใหม่เพราะจิตเป็นผู้สั่งนี่เวลาหยุดเดินจิตเวลาหยุดยืนจิตจบรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งเวลานั่งนอนจิตจบรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งรับทานเดิมทำพูดคิดจิตรู้ทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้สั่งไม่มีจิตเป็นผู้สั่งกายทำอะไรไม่ได้เมื่อกายกับจิตนี้ยังสัมพันธ์กันอยู่เราสามารถทำอะไรได้สำเร็จหมดไม่ว่าจะพิจารณาธรรมปฏิบัติธรรมสร้างงานทางโลกสร้างงานทางธรรมทำได้สำเร็จหมดแต่ถ้าหากว่ากายกับจิตแยกออกจากกันเมื่อไรหมดท่ากายก็ลังแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของกายส่วนจิตก็จะจุติจากร่างไปเที่ยวแสวงหาที่เกิดใหม่ซึ่งสุดแท้แต่บุญกรรมในขณะที่จิตวิญญาณออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่เท่านั้นเขาไม่มีอวัยวะไม่มีร่างกายเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนิ่งเด่นอยู่แต่ถ้าสัมผัสรู้ว่ามีกายสักเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นเขาเกิดความคิดอ่านขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่นักปฏิบัติควรจะกำหนดรู้ให้แน่ชัดพยายามกำหนดพิจารณารู้เรื่องของกายของจิตนี่ให้รู้ชัดเจนลงไปอย่าไปมัวแต่จะไปมุ่งที่จะรู้โลกหน้าโลกอื่นรู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ถ้าภาวนาแล้วไปเห็นเทวดาเทวดาเขาก็ไม่ช่วยมาขัดกิเลสให้เราดอกถ้าภาวนาแล้วไปเห็นนรกเราจะเอาน้ำทองแดงในหม้อนรกมาชำระล้างกิเลสก็เป็นไปไม่ได้เห็นพระอินทร์พระพรหมท่านก็ช่วยอะไรเราไม่ได้การปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้เป็นพลังให้มีพลังเข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่โดยความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรพุทโธธัมโมสังโฆหรืออารมณ์ที่กำหนดรู้เป็นแต่เพียงสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญาเมื่อเรามีสมาธิมีสติปัญญาแก่กล้าแล้วคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือสิ่งที่กำหนดเหล่านั้นไม่มีความหมายเรามากำหนดหมายเอาเฉพาะแต่สิ่งที่ มาสัมผัสรู้กับจิตแล้วสติรู้ทันในขณะปัจจุบันนี่เป็นเรื่องสำคัญตอนนี้ไปจะได้กล่าวถึงเรื่องลักษณะของสมาธิหลวงปู่เทศท่านเทศว่าสมาธิมีอยู่สองอย่าง 1. สมาธิในฌาน 2. สมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานจิตสงบนิ่งลงไปประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาที่สุดของสมาธิในฌานไปสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตหรือรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นแม้จะดำเนินไปสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ความว่างซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะในเมื่อจิตไปลอยเฟ้งฟางอยู่ในถ้ำกลางนภาอากาศอันอ้างว้างจิตก็จะควานหาที่ยึดคือไปยึดวิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเมื่อรู้ว่ามีวิญญาณกำหนดหมายสัญญาอันละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงไม่สามารถที่จะตัดสินให้เด็ดขาดลงไปได้ว่ามีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นฌานขั้นนี้ท่านจึงเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะถ้าใครปฏิบัติไปตามวิถีทางนี้เป็นการบำเพ็ญฌานแบบฤาษีเป็นลูกศิษย์ของพวกฤาษีชีพราหมณ์ในอดีตก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะพวกนี้เขาทำสมาธิให้จิตละเอียดเล็กลงไปเรียวลงไปจนกระทั่งตัวเองเกือบจะสามารถกำหนดจิตรู้จิตของตัวเองไม่ได้จึงไม่มีคำใดที่จะพูดดีไปกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่จิตที่ดำเนินฌานนี้ก็ประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเหมือนกันพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ก็มาดำเนินตามวิถีทางของฌานซึ่งประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเหมือนกับในลัทธิศาสนาพราหมณ์แต่พระองค์บำเพ็ญจิตของพระองค์ไปถึงแค่ฌานที่สี่ไม่ยอมให้เลยไปถึงอากาศวิญญาณและเนวสัญญานาสัญญาเจตนะเว้นไว้แต่โอกาสใจที่พระองค์นึกสนุกก็เข้าฌานเล่นๆการเข้าฌานสมาบัติเป็นกีฬาของพระอริยะเวลาท่านอยู่ว่างๆท่านก็เข้าฌานเล่นๆไปเช่นพระมหากัสสปะเข้าฌานถึง15วันอะไรทำนองนี้อันนั้นเป็นฌานสมาบัติที่ท่านถือเป็นกีฬาเครื่องเล่นของท่านแต่ผู้ที่จะปฏิบัติจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆต้องทำสมาธิแบบที่เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานอีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารัมมณูปนิธานเป็นฌานที่จิตรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่เกิดสติปัญญาพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมดำเนินวิถีจิตให้เป็นไปตามในที่กล่าวในองค์แห่งสมาบัติ8แต่สมาธิในอริยมรรคเรียกว่ารักขณูปนิธานถึงแม้ว่าจิตสงบละเอียดถึงขั้นฌาน4หรือเลยกว่านั้นจิตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งรู้ปรากฏผ่านเข้ามาให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงและมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเจ้าจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือเมฆสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ทุกขณะแต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงแต่รู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตดำรงอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะเช่นนั้นจิตรู้สภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตระเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติแต่สมาธิในอริยมรรคเรียกว่ารักขณูปนิธานถึงแม้ว่าจิตสงบละเอียดถึงขั้นฌาน4หรือเลยกว่านั้นจิตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งรู้ปรากฏผ่านเข้ามาให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลง และมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเจ้าจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือเมฆสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ทุกขณะแต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงแต่รู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตดำรงอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะเช่นนั้นจิตรู้สภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตระเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติความรู้อันใดที่จิตสามารถรู้แล้วบัญญัติชื่อสิ่งนั้นๆได้อยู่ความรู้อันนั้นยังไม่ใช่สัจธรรมถึงจะเป็นจริงแต่ก็ยังไม่ใช่สัจธรรมถึงเป็นสัจธรรมก็ยังไม่เป็นอุบายที่ให้จิตปล่อยวางกิเลสราคะตัณหาได้แต่ถ้าความรู้สิ่งใดซึ่งปรากฏอยู่เหนือโลกซึ่งเรียกว่าขั้นโลกุตระจิตสักแต่ว่ารู้ว่าเห็นว่ามีว่าเป็นเจ้าจิตก็ตั้งเด่นอยู่เป็นทิฏฐิธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รู้กับภูตังคือความเป็นไปตามลักษณะของสภาวธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าจิตก็รู้เฉยอยู่แต่เมื่อจิตออกมาจากสมาธิขั้นนี้แล้วพอสัมผัสว่ามีกายจิตสามารถที่จะอธิบายสิ่งรู้เห็นได้อย่างละเอียดละออออันนี้คือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคหรือฌานในอริยมรรคก็อาศัยสิ่งซึ่งประกอบเป็นพลังงานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาดำเนินตามกฎเกณฑ์แห่งฌาน4เหมือนกันอันนี้ขอเสนอให้ท่านนักฟังธรรมทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้รับไปพิจารณาเป็นการบ้านส่วนมากเราอาจจะเข้าใจกันแต่เพียงแค่ว่าสมาธิขั้นสมถะไม่มีอะไรไม่มีความรู้ทำให้จิตใจผู้ภาวนาเกิดความโง่เง่าเต่าตุ่นไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมอันนี้ก็ขอยกไว้ทัศนะของท่านเป็นอย่างนั้นแต่ทัศนะของบางท่านที่ท่านสามารถรู้แจ้งเห็นจริงสมาธิในขั้นสมถะหรืออัปปนาสมาธิที่มีความสงบถึงขนาดหายไปแล้วนั่นแหละเป็นขุมกำลังที่บันดาลให้เกิดความรู้อย่างชัดเจนรู้อย่างละเอียดรู้อยู่เหนือโลกรู้เป็นอุบายที่จะให้จิตละวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นผู้ฟังทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดสมาธิในขั้นสมถะก็ดีขั้นวิปัสสนาก็ดีก็คือสมาธิอันเดียวนั่นแหละถ้าสมถะไม่มีวิปัสสนามีไม่ได้สมาธิขั้นฌานไม่มีญาณก็ไม่มีเมื่อไม่มีญาณก็ไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิปัสสนาจะคงอุตตปาฏิจิตก้าวลงสู่ความสงบนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมาญาณังอุตตปาฏิการกำหนดรู้โดยอัตโนมัติพร้อมอยู่ที่จิตดวงสงบปัญญาอุตตปาฏิความไหวตัวของจิตเกิดมีอาการความคิดนึกขึ้นมาคิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความคิดวิชาอุตตปาฏิวิชาความรู้เท่าเอาทันเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงจิตหายสงสัยยังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอะไรเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือความคิดของท่านเองนั่นไงกำหนดจิตตัวให้ดีสิจะมีอะไรจะมีเทวดาอินทร์พรหมที่ไหนมาแสดงความรู้ความคิดอะไรให้ท่านรู้ให้ท่านเห็นมีแต่ความคิดของท่านที่เกิดดับอยู่นั่นเองอย่างกินกิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติคือตัวนี้เองเมื่อใครมีสติปัญญาสามารถกำหนดรู้ความเกิดดับและรู้ได้อย่างชัดแจ้งแจ่มแจ้งชัดเจนรู้จริงเห็นจริงจิตเห็นด้วยกับความรู้ยอมรับสภาพความเป็นจริงหายสงสัยในพระธรรมวินัย มีความรักตั้งมั่นในพระรัตนตรัยมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรอาศัยสมรรถภาพของตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในตัวเองมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหายสงสัยในธรรมวินัยแล้วโสดาปันโนไม่ใช่ผู้บรรลุถึงพระโสดาบันแล้วหรือขอท่านทั้งหลายได้โปรดพิจารณาดูวันนี้ได้กล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งการแสดงธรรมในคราวนี้ถ้าหากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้างขออุทิศส่วนกุศลหรือความดีที่เกิดจากการแสดงธรรมถวายบูชาบรรดาพระปุรพาจารย์ทั้งหลายในอดีตที่นำพระศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยและขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันทั้งอดีตจงทรงมีส่วนรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้แสดงธรรมนี้ขอให้ทรงเจริญแต่ขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยคุณธรรมมีวิถีจิตดำเนินเข้าสู่องค์อริยมรรคอันเป็นหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันและในสัมปรายภพโดยนัยยะดังเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนี้ปัญหาต่อไปในการปฏิบัติในตอนต้นๆ นั้นรู้สึกว่าคล่องตัวมากสำหรับปัญหานี้แต่ภายหลังนี่ไม่ค่อยจะคล่องตัวเพราะพิจารณาไปแล้วจิตมีแต่ความสงบอันนั้นเป็นผลสงบจากการพิจารณาการพิจารณาเป็นอุบายทำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบเพราะการพิจารณาพิจารณาแล้วสงบนิ่งอยู่เฉยไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกว่าความรู้อะไรไม่เกิดขึ้นถ้าเราพอที่จะน้อมจิตไปพิจารณาได้ก็น้อมจิตไปพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าเหมาะสมกับจริตของเราหรือจะย้อนกลับไปพิจารณาหรือกำหนดลมหายใจพิจารณากายจักตาสติอย่างเดิมก็ได้อันนี้แสดงว่าพลังของจิตยังไม่มากเพียงพอที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ต้องอาศัยการฝึกหัดบ่อยๆอบรมบ่อยๆทำให้คล่องตัวทำให้ชำนิชำนาญแล้วจิตของเราจะดำเนินในการพิจารณาไปเองทางที่ดีควรจะได้ฝึกหัดทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดลุกลมทุกลมหายใจประกอบไปด้วยปัญหาต่อไปการที่เราไปในงานศพได้เห็นศพหรือวิธีการเผาศพจนกระทั่งสิ่งที่เหลืออยู่คือกระดูกเท่านั้นแล้วมันเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาเนาะหารูปร่างกายของเราจะทำให้มีผลดีหรือไม่อย่างไรการไปดูงานศพหรือไปเห็นซากศพหรือเห็นกระดูกถ้าเรามีสติสัมปชัญญะหยิบยกมาเป็นหัวข้อพิจารณาเพื่อเป็นการอบรมจิตในแนวทางแห่งสมาธิก็ได้ผลดีเหมือนกันเช่นเดียวกันกับผู้ที่ภาวนาแล้วเพ่งดูพระพุทธรูปแล้วก็นึกพรรณนาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทำจิตให้สงบได้ในทำนองเดียวกันการไปดูศพหรือดูกระดูกที่เราเอามาพิจารณาแล้วมาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราเราก็ได้สติสัมปชัญญะพิจารณาบ่อยเข้าหนักเข้าจนคล่องตัวสามารถจะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงได้เช่นเดียวกันกับการภาวนาอย่างอื่นทีนี้ในตอนแรกๆเราก็อาศัยสัญญาความจำไปก่อนสัญญาความจำเรามาพิจารณาแล้วมันจะเป็นแนวนำให้เกิดไอ้สัญญาความจำที่เราเอามาพิจารณาเนี่ยมันเป็นสติปัญญาธรรมดาเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วถ้าเรามีปัญญาสัญญาจะเป็นสิ่งหนุนส่งให้เราเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราอาศัยสัญญาทั้งนั้นข้อนี้เปรียบเทียบได้กับการภาวนาพุทโธในตอนแรกๆเราภาวนาพุทโธพุทโธเพราะจิตของเรายังไม่สงบ เมื่อจิตของเรายังไม่สงบเราก็ท่องพุทโธอยู่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตปล่อยวางพุทโธจิตสงบยังเหลือแต่ความนิ่งสว่างของจิตมีสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นจิตก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนึกพุทโธอันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่สอนว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวลาคนตายธาตุอะไรหมดไปธาตุอะไรหมดไปก่อนเวลาคนตายธาตุลมหมดไปก่อนลมหายใจเฮือกสุดท้ายหยุดหายใจก็เป็นอันตายทันทีการที่เราทำบุญทำทานกับพระที่ศีลไม่บริสุทธิ์กุศลที่เราจะได้รับมีหรือไม่มีให้ทานสัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์ร้อยหนึ่งให้คนทุศีลได้อานิสงส์พันหนึ่งให้คนที่มีศีลมีธรรมมีอานิสงส์นับประมาณได้อานิสงส์หมื่นหนึ่งให้ผู้มีศีลบริสุทธิ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีอานิสงส์นับไม่ได้เริ่มศีลห้าไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเรากลับตัวกลับใจมาปฏิบัติจิตพิจารณาจะมีทางสำเร็จมรรคผลได้ไหมเริ่มศีลห้าไม่บริสุทธิ์ศีลห้าของปุถุชนนี่ไม่มีใครบริสุทธิ์สะอาดเพียงพอแต่เราอาศัยการปฏิบัติจิตทำสมาธิภาวนาไปเมื่อจิตของเรามีความบริสุทธิ์ศีลของเราก็มีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของจิตหมายถึงเจตนาแน่วแน่ต่อการปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานการรักษาศีลในตอนต้นๆก็มีเศร้าหมองบ้างด่างพร้อยบ้างแต่เรามีเจตนาดีที่จะสำรวมจิตเพื่อปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ประกอบกับการทำสมาธิภาวนาไปคุณธรรมก็ย่อมสามารถที่จะเกิดได้วิธีเดินจงกรมตามสายอาจารย์มั่นวิธีเดินจงกรมนี่ไม่มีตามสายของใครตามสายของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันการเดินจงกรมนี่เรากะทางจงกรมพอสมควรอย่าให้สั้นนักอย่าให้ยาวนักถ้ายาวเกินไปเดินมันเมื่อยเพราะเดินถ้าใกล้นักเดี๋ยวหันกลับบ่อยๆจะทำให้เวียนหน้าทีนี้การเดินจงกรมกำหนดจิตรู้ลงที่จิตจะบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ได้หรือใครสามารถที่จะกำหนดก้าวย่างเดินเดินไปว่าก้าวขวาว่าพุทธก้าวซ้ายว่าโทหรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกไม่มีพิธีรีตองอันใดที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ลงว่าสายโน้นสายนี้เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อจะให้ได้สมาธิได้สติปัญญาเช่นเดียวกันหมดถ้าเราไปกำหนดว่าสายโน้นสายนี้ไปเดี๋ยวเราจะเผลอไปเถียงกันไม่รู้สึกตัวการจุดธูปการจุดธูปจุดเทียนขณะไหว้พระสวดมนต์ภาวนามีความสำคัญเพียงไรการสวดมนต์ภาวนาที่มีการจุดธูปเทียนและไม่จุดธูปเทียนได้กุศลต่างกันอย่างไรการจุดธูปเทียนในขณะที่ไหว้พระภาวนาเป็นการแสดงออกพร้อมทั้งกายวาจาและใจทั้งวัตถุทั้งคุณธรรมที่ได้การสวดมนต์ภาวนาโดยไม่มีการจุดธูปจุดเทียนถ้าจะว่าโดยผลอันแท้จริงแล้วก็ได้ผลเท่ากันได้บุญเท่ากันดีไม่ดีการจุดธูปเทียนเผลอๆไปเกิดไฟไหม้บ้านกับไฟโทษก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่เจตนาของผู้ใดเวลานั่งปฏิบัติธรรมบางครั้งจะคล้ายๆกับจะหงายหลังการนั่งภาวนาในบางครั้งบางทีก็ก้มบางทีก็เงยถ้าในขณะใดที่นักปฏิบัติที่ยังไม่คล่องตัวต่อการนั่งยังไม่ชำนาญต่อการนั่งบางทีพอนั่งไปนั่งไปนั่งไปพอจิตเริ่มจะสงบจิตเริ่มเอาใจใส่ในร่างกายน้อยลงน้อยลงการทรงตัวจึงไม่ได้เต็มที่จึงทำให้กายเอนไปข้างหลังบ้างเอนไปข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างหรือก้มลงไปข้างหน้าบ้างบางทีบางท่านภาวนาแล้วนอนหลับเลยล้มตูมลงไปนอนหลับเช่นอย่างหลวงปู่ขาวในสมัยที่เป็นพระหนุ่มท่านนั่งสมาธิแล้วพอนั่งไปสักพักหนึ่งท่านนอนล้มตูมลงไปหมูก็ปล่อยให้ท่านนอนจนหลับท่านนอนอิ่มแล้วท่านลุกขึ้นมาที่นี่นั่งสมาธิตลอดคืนย่างรุ่งอันนี้แล้วแต่นิสัยของท่านผู้ใดการเอนการเอียงการยักการย้ายอะไรต่างๆบางทีจิตมันจะหลับบางทีสติมันเผลอไปการทรงตัวของร่างกายไม่อยู่ที่มันก็ทำให้เป็นไปต่างๆคนไข้อาการหนักควรทำจิตอย่างไรให้ระงับความทุกข์ทุรนทุรายอันนี้คำตอบนี่ตอบยากแต่ถ้าคนไข้ที่เคยบำเพ็ญเพียรภาวนามาก็สามารถที่จะระงับจิตคือทำสติรู้อยู่ที่ความทุรนทุรายหรือความทุกข์ แต่คนไข้ที่ไม่ได้บำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ได้ฝึกขัดจิตแม้จะแนะนำอย่างไรมันก็ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตายนี่เราควรจะได้ฝึกขัดซะให้มันคล่องตัวถ้าใครหัดตายเล่นๆก่อนที่จะตายได้นี่ยิ่งดีเราจะได้รู้ว่าความตายนั้นคืออะไรเมื่อเกิดตายจริงขึ้นมาเราจะไม่ต้องกลัวประโยคที่สองการเปิดเทพธรรมะให้ฟังเมื่อจิตสงบนั้นจะช่วยให้ได้สุขติหรือไม่การเปิดเทพให้ฟังบางทีคนไข้ถ้าตั้งใจจดจ่อฟังก็มีอานิสงส์ให้สุขติได้แม้ว่าคำเตือนเพียงแค่คำเดียวว่าจงทำสติระลึกถึงคุณพระคุณเจ้านะเพียงแค่นี้เขาระลึกเข้าพุทโธธัมโมสังโฆในขณะนั้นก็สามารถที่จะไปสุขติได้เช่นมัทกุลธรีมานพซึ่งเจ็บป่วยหนักบิดาเป็นคนขี้เหนียวไม่หายามารักษาพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มาตายลงพรุ่งนี้จะตายตายลงไปแล้วจะตกนรกพระองค์ก็เสด็จไปโปรดทีนี้พระองค์เปล่งรัศมีไปเตือนให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาโปรดนายมัทกุลธรีหันกลับมามองดูพระพุทธเจ้าเพียงแวบเดียวแล้วก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาโอ้โหพุทโธพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จันหนอแล้วก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรอันนี้เป็นตัวอย่างปัญหาต่อไปการพิจารณาเกศาจะทำอย่างไรการพิจารณาเกศาก็เพ่งไปที่ผมเกศาคือผมเกิดอยู่บนศีรษะเป็นเส้นๆข้างหน้ากำหนดหมายแต่หน้าผากเบื้องหลังกำหนดหมายปลายคอต่อคือท้ายทอยข้างหลังกำหนดหมายหมวกหูทั้งสองข้างเมื่อน้อยก็ยังมีสีดำเมื่อแก่ไปก็มีสีขาวเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพราะเกิดอยู่ในที่ปฏิกูลชุ่มแช่ไปด้วยปุพโพโลหิตที่มีอยู่ในกายนี้เป็นของปฏิกูลเมื่อเหงื่อใครไหลออกมาเราก็ต้องทำความสะอาดต้องตกแต่งต้องประดับอยู่เสมอถ้าหากว่าของนี้ไม่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดแล้วจะไปตกแต่งทำไมพิจารณาไปอย่างนี้ก็ได้ซึ่งสุดแท้แต่สติปัญญาของเราจะพิจารณาได้เพียงใดแค่ไหนหรือเราอาจจะพิจารณาว่าผมของเรานี่ตกแต่งแล้วสวยงามทำนองนี้ทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นก็เป็นอุบายพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันข้อที่สองพิจารณากายแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่พานับถือพุทธศาสนามาซะจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่ได้ไปที่อื่นซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นๆนั้นเราจะรู้สึกมันแปลกหูแปลกตาเพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาได้เป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและกิริยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากพุทธศาสนามารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่าเอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมารยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี่เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆ ก็เกิดกับวัดพูดง่ายๆว่างั้นเลยคือมาโตกับวัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระแม้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลำดับลำดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาจริยามารยาทที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระเข้าไปค้าข้าวกันมันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆหรือเป็นลูกของพุทธกิริยาอาการที่แสดงออกจึงน่าดูน่าชมนั้นต่อมาสักคนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับลำดับกิริยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยไปแล้วมันก็แปลกหูแปลกตาไปเรื่อยก็ยึดออกมาค้าข้าวกันบางอย่างก็มาเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสิทธิ์ต่อของดั้งเดิมตนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันค้าข้าวไปหมดนี่คำว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะอำนาจของกิเลสย่อมมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วก็ยิ่งติดยิ่งพันได้ง่ายซึมซาบเข้ายึดได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจแล้วมันก็เลยเผลอไปเผลอไปผลสุดท้ายก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์กาลไหนแม้แต่ครั้งพุทธกาลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเราสมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นตอนนี้มีจำนวนมากเขามีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลำดับศาสนาท่านนี้พระมหาสากลไม่มีเนี่ยและถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่มาออกมาจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสำคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสำคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสำคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนอกตัญญูคนไม่มีความสำคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัตว์คนที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชนถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนั่นมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสำคัญเห็นศาสนาเครื่องดัดแปลงกายวาจาใจให้เป็นของดี ของประเสริฐขึ้นโดยลำดับนี่ก็เป็นของสำคัญกษัตริย์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆถือว่าสิ่งที่ต่ำๆแล้วว่าเป็นของดีของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่งไปหมดรู้ที่อย่างโดดมานี่จากเวียงจันทร์ข้ามมาเมืองไทยเรานี่วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนแล้วประชาชนโดดหนีทำไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ไปก็จะตายประชาชนต้องโดดหนีถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพิจารณาดูสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกท่านฟังสิไม่เรียกประชาชนจะเรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ให้อภัยให้มีสิทธิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสนธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสำคัญแล้วอะไรจะสำคัญในโลกนี้เพราะว่าศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายพี่ดูใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มีความสม่ำเสมอเห็นความสำคัญของกันและกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสำคัญเพียงเท่านั้นแล้วทำลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ฆ่าคิดหน้าคิดหายไปเลยโดยมีความเมตตาปราณีอะไรเลยนี่หรือประชาชนสำคัญอย่างนี้เหรอสำคัญในทางตายเท่านั้นดีแต่สำคัญในความร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรมใครจะเสกสรรปั้นยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลำดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นมาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเจตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ยังไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึงการอบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้ยังสาภาวะก็ยังสอนมาด้วยมารยาทสอนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดาเห็นไหมขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตูปัฏฐานังปุตตาดาและก็สังกโหพระอุปถัมภะดูแลบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าของตนนั้นมีความไม่เย็นเป็นสุขย้ายเกิดความกระทบกระเทือนอันใดดีเป็นการชอบช้ำภายในจิตใจแล้วการสงเคราะห์ภรรยาบุตรบุตรดารัสสังกโหมีการสงเคราะห์บุตรภรรยาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาสนาไม่เป็นของสำคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเจ้าแย่งเอาหางเข้ามาใส่สิแล้วสุนัขก็จะเดือดร้อนไปแย่งหางมันก็หวงสิไปแย่งหางเดี๋ยวมันกัดเอาแล้วหาสุนัขมันทำกัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุนัขอีกไงแล้วเกิดฆ่าสึกกันไปจนกระทั่งสุนัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มันตลอดสุนัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีก็จะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ตัวไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็เชื้อราเขาก็หวงกัดเอาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีก็วิ่งหนีตัวลงก็โกรธหรือเกลียดชั้นนะเขาตามฆ่าสุนัขเลยนั่นมันจะเป็นไปอย่างนั้นเราเห็นได้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันราวฟ้ากับดินเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนด้วยความเมตตาให้ความเสมอภาคให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของผู้นั้นไม่ล่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลาย เห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันพระองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะสอนไปหมดนี่ก็พูดถึงเรื่องศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นของสำคัญยังไงบ้างย่นเข้ามาภายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่มจมชิบหายอะไรบ้างสอนให้ด้อยความสุขความเจริญอะไรบ้าง

เนี่ยปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสอนก็ได้รับความร่มเย็นเห็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแง่แสนงอนเป็นตัวพิษตัวภัยเพราะกิเลสยุ่ยแย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับลัทธิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่เองมันยุ่ยแย่ก่อกวนให้แตกให้ทำลายให้ร้าวให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุ่ยเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุ่ยแย่ก่อกวนองค์นี้จริงไม่จริงไม่สำคัญขอให้ยุ่ยได้แย่ให้เราก็เป็นคนหูเบาจิตของเรานี่ก็เป็นคนหูเบาเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนวุ่นวายทลายก็ไม่มาคำนึงไม่บวกไม่ลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการอยู่แย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความอยู่แย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนะร้อนตามเข้าไปร้อนตามเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บ่นก็มั่งหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่ค้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันพาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนอยู่เวลานี้นอกจากตัวสำคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัยค่อยจืดจางหายไปโดยลำดับก็ยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวภัยใจก็มีความสงบร่มเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบพิธีการที่จะทำใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายประจำจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟเป็นเตารีดเตาไถตัวเองใช่ไหมเตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาไถก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟกิเลสตัณหาอาสวะมันเผารวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาสถานที่นั้นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำหนักมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปะธรรมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุดความหมุนติ้วๆนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องงับดับสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำดับลำดับจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความสำคัญของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏ

0: ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจฉริยศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทำก็ตามแต่ความหยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่งขึ้นไปโดยลำดับจนให้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นกว่านี้ยิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความสำคัญมั่นหมายลูกๆคำๆเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความสอดแสวงโดยความเสื่อมซ่าของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์มันก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วนะทีนี้เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่ค้าคร้าวกันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบร่มเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็นมีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้าหงอยหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ภาวนารื่นเริงบันเทิงแต่กับอัตกับธรรมคือความสงบเย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัตเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเย็นใจนั้นเป็นฐานสำคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขีพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วเฉพาะอย่างยิ่งจิตเป็นของสำคัญนะเราพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาเข้าโดยลำดับเรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำดับรู้เรื่องของตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันแต่ก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยกำหนดเข้าภายในจิตใจนี่มันสว่างโล่งเลยว่าเบากับเบาก็เหมือนว่าเบาไปทั้งร่างกายความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนักอึ้งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงบันเทิงวันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่ค่อยได้สนใจว่ามันผ่านไปเมื่อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่จะทำให้อักเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำดับจิตก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญขึ้นตามความเพียรตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงละทีนี้นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าไปอยู่หนุนอวกาศนู่นทีนี้เพราะจิตมันสูงจิตมันแปลกประหลาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเพียรของตนอยู่ที่ไหนก็สง่าผ่าเผยนี่ดูสินี่ผลเห็นประจักษ์ภายในจิตปัญญาพิจารณาอยู่โดยลำดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแก้ไขถอดถอนออกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับผลสุดท้ายก่อนแยกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเขาแยกออกเขาได้จากกันได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญาจิตกับกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้ไม่มีอะไรเหลือจะแยกเหมือนมีอะไรเหลือที่จะแยกเรากับเป็นยอดแห่งจิตยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่ศาสนธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจแห่งศาสนธรรมเนี่ยเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าวเข้ามาสู่ธรรมประทีปคือความสว่างไสวอันบริสุทธิ์ผุดผ่องภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วย มูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละเรียกมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสด้วยกันทับถมกันจนมองหาใจไม่เห็นกลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นคุณค่าไปซะหมดหลงโลกหลงสารหลงจนเป็นบ้าทั้งสดสดร้อนมันมีเต็มแผ่นดินเวลานี้เราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยามันเป็นบ้าอยู่ทุกแห่งทุกหนโลกมันร้อนก็ร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์นั่นเองมันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคำที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาวิชาปิดมืดมิดปิดตายไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อำนาจวาสนาของตนเองเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกให้มันร้อนทั้งหมดคนไม่รู้ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้นเพราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอำนาจมากมันร้อนไปหมดเนี่ยนั่นเราดูเนี่ยความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งธรรมมันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็นบ้าไปสดๆร้อนๆนั้นกับเวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็น่าขยักขยั่งในตัวเองดูเดี๋ยวพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่ตามถนนทางเธองกงันอยู่ตามถนนทางแล้วอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพระยาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละและบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทำความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายก่ายกองด้วยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงนี่บ้าเพ่นพ่านบ้าอำนาจบ้าศาสนาบ้าความรู้วิชาโลกมันร้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเหตุดูผลบ้าความอยากอยากใหญ่อยากโตอยากครองโลกครองสงสารทั้งๆติดป่าชาก็ติดกับตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายนี่มันทำให้โลกมันร้อนถ้าได้พิจารณาความตายแล้ววันหนึ่งสักสองหนตอนนั้นก็พอจะมีเบรกห้ามล้อบ้างเมื่อโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างนี่พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นจึงควรให้มีทั้งขันเร่งคือเร่งต่อความภาคเพียรเพื่อจะสั่งสมคุณงามความดีให้มากมูลขึ้นโดยลำดับหมุนพวงมาลัยไปตามเข็มทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้เบรกหรือยับยั้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีระหว่างไหนดำเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ไร้ทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับภัยความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้วก็เป็นความสุขใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสำคัญเท่านั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดเหลือแต่ทำล้วนๆภายในจิตใจนั่นแหละท่านเรียกโลกเย็นๆตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้นแหละสงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบายตายก็ไม่ต้องมาห่วงมาใยกับซากกับศพไม่ต้องเก็บไม่ต้องเผาจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครๆจะมาทำงานทำศพให้เราดีๆทำให้มันดีไปอะไรคนตายทำให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สำคัญอะไรกับร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงประยายอะไรกับกระดูกซากผีตายนั่นเองยังไม่เห็นโทษของมันหรือขนาดเน่าเฟะไปแล้วยังไม่เห็นโทษของมันอยู่เลยมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วก็ไปตายจนเน่าเฟะยังไปหึงไปห่วงอะไรมันเองห่วงตัวจิตนี่ที่จะไปหากอบพบก่อชาติไปหาจับจองป่าช้าห่วงตัวนี้สร้างกุศลธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับคนมายาของกิเลสอาสวะเห็นเหตุเห็นผลกับตัวเองไปโดยลำดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องจนถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มทีสมกับเรานี่เป็นเมืองพุทธ พุทธคืออะไรพุทธะก็แปลว่ารู้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้รู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่ศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเหยิงเอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับธาตุก็อันเดียวกันนั่นแหละว่าไงก็ธาตุอันเดียวกันจะตื่นมันอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายตื่นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตไม่ตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตพอตัวถึงเมืองพอแล้วก็สบายหายรู้แย่ก่อกวนตนเองเท่านั้นอาละเอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: พระสังวานเนี่ยองค์หนึ่งเก่งทางหาทองด้วยเคยเท่ากับมือซ้ายของเราเนี่ยท่านช่วยเก่งๆโอ้ท่านเสียไปแล้วเรียกว่าแขนซ้ายเราขาดไปเลยมีแต่แขนขวาแขนเดียวแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุแขนขวาก็ไม่เคยดีขึ้นเลยแขนซ้ายขาดไปคือหลวงพ่อจังหวายท่านเอาจริงเอาจังมากถึงใจเราเนาะท่านสงสารชาติขนทองเข้าสู่ชาติเราเต็มเม็ดเต็มหน่อยนะรู้สึกว่าท่านได้มากที่สุดทองบริษัทบริวารท่านก็มากท่านเป็นผู้มีนิสัยกว้างขวางเมตตาแต่ที่ไหนมีแต่บริษัทบริวารพอท่านพูดถึงปั๊บก็มีไหลมาไหลมาช่วย ท่านสมานไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนับไม่ได้นะหลวงพ่อสังวานนู่นไปอยู่เขาใหญ่ท่านก็นิมนต์เราจากอุดรไปรับทองคำที่เขาใหญ่เราพอใจเพราะท่านให้ทานด้วยความพอใจเสียสละด้วยความพอใจเราเห็นใจท่านเราก็จากอุดรมาเลยมารับทองแล้วก็กลับอุดรไม่ค้างคืนเห็นใจกันท่านทำด้วยน้ำใจเท่ากับผมว่าเท่ากับท่านเป็นแขนซ้ายเราเป็นแขนขวาเนี่ยที่ท่านล่วงรับไปเราเลยมีแขนข้างเดียวข้างเดียวแล้วข้างนี้ก็ไปเกิดอุบัติเหตุเลยไม่เป็นท่าแขนข้างเดียวก็ไม่เป็นท่ากระดูกแตกเหมือนกันนะกระดูกแตกตรงนี้แตกไปตรวจไปก็ออกจากที่เกิดเหตุแล้วก็รถเขาก็นำเป็นแถวยาวเหยียดได้สัก5 กิโลรถทางหลวงแล้วมันมากกว่ามากเป็นแถวยาวเหยียดเลยได้สัก5 กิโลไปก็เข้าโรงพยาบาลเอามีอะไรเอาตรวจดูเขาว่าตรวจเขานั่นเขาว่ากระดูกแตกตรงนี้เขาว่าแล้วมีอะไรอีกล่ะเขาเตรียมห้องเตรียมหับไว้เรียบร้อยแล้วเขาจะให้เราพักอยู่ที่โรงพยาบาลเตรียมไว้หมดพอเราไปนี่ทั้งหมอทั้งพยาบาลเต็มหน้าโรงพยาบาลเลยใครก็เข้าไปก็ตรวจดูก็ว่ามีกระดูกแตกตรงนี้ว่างั้นเพราะว่าพอตรวจดูเสร็จกลับแล้วมีอะไรล่ะเขาว่ามาเขาตรงนี้จะเอาอะไรเปลือกแฝกอะไรมาใส่ไม่เอาว่างเราไม่ใส่แล้วก็เอาผ้าพันมาเลยจะน่าจะรู้จะกลับเอ้าให้เขาพักโรงพยาบาลไม่พักไม่ใช่วัดเราไปเลยอย่างนั้นเรามดท่าโรงพยาบาลทั้งโรงทั้งหมอทั้งพยาบาลเต็มเลยไปต่อหน้าเลยกลับเลยเป็นอย่างนั้นล่ะเรามันไม่เหมือนใครนะว่าแต่สมควรจะอยู่ไม่บอกก็อยู่เนี่ยสมควรจะไปแล้วให้อยู่ก็ไม่อยู่เราพิจารณาของเราเรียบร้อยแล้วไปแล้วมันก็ค่อยดีมีกระดูกอันนี้ก็ยังมีที่มันแตกแตกจากหัวมันเถอะว่าอันนี้ถ้าว่าเราไม่หลบนี่ชนคนอย่างนั้นนะรีคนก็เลยตกแต่คนนั้นก็มันเป็นอะไรมันกำอะไรอย่างนี้บนเวลาจะเป็นก็ขี่มอเตอร์ไซค์เส้นก้างเข้ามานี่เลยนะก็ทางกว้างไม่ได้แคบนะทางกว้างไม่มีรถมีราที่ไหนเลยเราก็ไปสายของเราตามสายถูกเขาก็ไปทางนู้นเราก็ไปทางนี้ถูกเวลาไปนั้นเส้นก้างเข้ามาเลยนะพี่หลบไม่ทันท่านจะไปตามนี้รถคันนั้นพอดีชนแรงคนจะตายทั้งคน ลบนี่ก็เลยตกไปนั้นเรื่องราวไปอย่างนั้นมันจึงได้เป็นคนขับมันก็จะเป็นกรรมมาหนึ่งกันอ่ะมันก็มอเตอร์ไซค์ทางกว้างๆก็ขับมาทางนู้นเดี๋ยวยังไงมานี่แก้งกลางเข้ามาหานี่เลยรถเราก็ไปธรรมดามันหลบที่ไหนไม่ได้กับลงก็หลีกก็ตกลงไอ้คนนั้นก็รอดไปถ้าหากว่าเราไม่หลีกตายนี่จะว่าไงนั่นแหละที่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นกำลังเริ่มช่วยชาติอยู่ทางไหนทางไหนลูกจิตลูกหาก็ถามมาจะงดไหมเรื่องการช่วยชาติไม่งดระวังจะช่วยตลอดไปเลยช่วยชาติของเราผลก็มากวันจะแน่นอน วันพรุ่งนี้ก็จะลาบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายกลับอุดรแหละมานี่ก็หลายวันตั้งแต่วันที่6ออกจากอุดรไปบุรีรัมย์เข้ามาเขาใหญ่ก็เข้ามาที่นี่วันที่6ก็วันนี้วันที่26เป็น20วันนะวันพรุ่งนี้ก็เป็น21วันก็กลับแล้วก็นานพอสมควรมาอยู่นี่ก็ไม่ได้ว่างนะเราทำมีนั่นมีนี่อยู่อย่างนั้นนะ ไอ้พ่อห่วงโลกห่วงสงสารนั่นน่ะไม่ใช่เพราะอะไรนะเรานี่ดีที่ที่สุดในชาตินี้เป็นชาติที่ดีที่เพื่อชาติบ้านเมืองของเราเด่นมากทีเดียวเวลาชาติจะล่มจมก็เราเป็นผู้นำเอาเราจะช่วยนั่นเราลืมเมื่อไหร่ออกคำพูดปางออกมาเลยแล้วก็นำจริงๆด้วยชาติไทยทั้งชาติปู่ย่าตายายพาถ่อพาพายมาด้วยความสงบร่มเย็นสมบูรณ์ผลผลไม่มีอะไรขัดข้องขาดเขินเลยแต่พอมาถึงลูกหลานไทย62ล้านคนนี่เมืองไทยจะจมต่อหน้าต่อตาเราก็อยู่ในท่ามกลางนั้นด้วยทำไงวะนั่นแหละมันถึงได้ดีได้ดีได้อุตส่าห์พยายามแต่ก็นับว่าพอสมควรอยู่สมเหตุสมผลที่ดีที่ค่อยกระเตื้องขึ้นมาคนก็ได้อัดได้ทำเข้าสู่ใจบ้างนะวัตถุที่ว่าช่วยชาติบ้านเมืองคนทั้งหลายเขาคิดถึงเรื่องวัตถุแล้วว่าเงินทองเข้าของอะไรที่จะช่วยชาติบ้านเมืองแต่เราไม่ได้คิดอันนี้มากยิ่งกว่าจะทำเข้าสู่ใจคนคราวนี้เป็นคราวที่ทำจะเข้าสู่หัวใจคนนั้นเพราะทำเหล่านี้จะไม่ได้ออกแต่ก่อนไม่เคยออกคราวนี้จะได้ออกแล้วก็ออกจริงๆถึงเป็นแกงหม้อใหญ่ก็ออกเป็นอัดเป็นทำตามขั้นภูมิของผู้มาศึกษาอบรมดังที่เต็มศาลานี่แหละเห็นไหมล่ะนี่แหละทำเข้าสู่ใจทำให้แน่นหนามั่นคงทุกอย่างวัตถุเงินทองเข้าของเข้าสู่ใจไม่อะไรเป็นสมบัติที่เสี่ยงทายไม่ค่อยแน่นอนแต่สมบัติภายในใจได้แก่ธรรมสมบัตินี่เป็นสิ่งที่แน่นอนในใจอบอุ่นอะไรจะขาดเหลือมากน้อยนี่ก็ไม่ดีดไม่ดิ้นจนเกินไปสำหรับคนมีธรรมแต่ถ้าคนไม่มีธรรมนี่ดิ้นมากนะดิ้นที่สุดมีมาก็ดิ้นหมดไปก็ดิ้นอย่างนั้นไม่อยู่ในความพอดีแล้วเพราะกิเลสไม่เคยพาใครให้พอดีแล้วต้องดิ้นต้องดิ้นตลอดเวลาทั้งขึ้นทั้งลงความดีดีไม่มีอะไรเกินกิเลสความสม่ำเสมอนี่ไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมอยู่ด้วยความสม่ำเสมอเอาหมดก็หมดยังก็ยังแต่การปฏิบัติตนเพื่อความสม่ำเสมอดีงามในธรรมทั้งหลายไม่ปล่อยไม่วางนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมขอให้พี่น้องทั้งหลายนำธรรมไปปฏิบัตินะอย่าเห็นแก่โลกสงสารจนเกินเนื้อเกินตัวมันจะไม่พาใครเจริญนะถ้าใครเจริญด้วยการดิ้นดิ้นไปตามวัตถุสิ่งของเงินทองในโลกนี้โลกนี้เจริญไปนานแล้วนะนี่ทำไมจึงดิ้นจึงดิ้นจึงเป็นฟืนเป็นไฟดีไม่ดีเผากันรบกันเป็นเท่าเป็นฐานไปมากต่อมากก็เพราะเห็นแก่วัตถุเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมถ้าต่างคนต่างมีธรรมในใจผู้ใหญ่กับผู้น้อยอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกเหมือนพ่อแม่กับลูกมีลูกกี่คนพ่อแม่เลี้ยงดู ได้เสมอก็โตด้วยกันหมดนั่นนะทีนี้โลกนี้อยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันประเทศใหญ่เท่าไรมีสมบัติเงินทองมากจะคอยเฉลี่ยเผื่อแผ่ประเทศเล็กประเทศน้อยให้เกาะได้ยืดไปพอเป็นที่ร่มเย็นนั่นถ้าเป็นธรรมเป็นอย่างนั้นประเทศใหญ่เท่าไรก็ยิ่งทำความร่มเย็นให้แก่ผู้น้อยนะนี่เรียกว่าธรรมถ้าเป็นกิเลสแล้วใหญ่ถ้าเรายิ่งกินยิ่งคืนยิ่งรีดยิ่งไถเอาทุกแบบทุกฉบับเรียกกิเลสอยู่ที่ไหนแต่โลกนี้ชอบมากนะไม่เคยมีใครเห็นภัยของกิเลสปัญหาเลยไม่มีมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวให้นำศาสนามาพอได้ส่องดูว่าภัยของกิเลสเป็นยังไงคุณของธรรมเป็นยังไงได้นำมาประพฤติปฏิบัติไม่ฝ่าโถนโจรทะยานจนเกินไปคนมีธรรมไม่ว่าจะเป็นประเทศเขตแดนไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่ใดถ้ามีธรรมเข้าแฝงอยู่แล้วจะพอเป็นไปทุกอย่างนั่นแหละไม่ฝ่าโถนโจรทะยานเรื่องกิเลสเป็นเรื่องฝ่าโถนมากแต่ส่วนมากจะทำให้ล่มจมด้วยความดีความดีหวังมั่งหวังมีหวังดีหวังเด่นและกิเลสพาใครให้ดีให้เด่นก็ไม่เคยมีแต่มันก็หวังของมันตามอำนาจของกิเลสมันกวนใจนั่นแหละจับจูงไปให้ดีให้ดีนั่นนะดังนั้นจึงให้ความมีกันมีธรรมโลกเราก็ได้อาศัยมาตั้งแต่วันเกิดพอตกทอดออกมาก็กินแล้วอยู่แล้วนอนแล้วใช้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราใช้มันมาเรื่องธรรมภายในใจก็ควรจะให้มีแทรกเข้าไปให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินใช้สอยทุกอย่างอย่าพุ่งเพ้อเห่อเหิมเกินเนื้อเกินตัวทำคนให้เสียได้นะให้พากันตั้งใจปฏิบัติอัดธรรมเข้าสู่ใจธรรมถ้ามีอยู่กับผู้ใดผู้ใดก็ตามจะมีความสงบร่มเย็นสู้หัวนอนที่ไหนก็พอได้นะถ้ามีธรรมในใจถ้ามีตั้งแต่วัตถุภายนอกอยู่ภายในใจใจเป็นผู้กวาดผู้ต้อนเอามาแล้วก็ใจนั่นแหละเป็นไฟเผาตัวเองด้วยสมบัติทั้งหลายนั้นมากลายเป็นไฟเผาหัวอกตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องรักษาสมบัติมีมากน้อยก็ชุ่มเย็นใครมีธรรมในใจมีสมบัติภายนอกมากน้อยก็ชุ่มเย็นชุ่มเย็นเป็นคุณสมความมุ่งหมายของตัวที่แสวงหาสมบัติเหล่านั้นมาครองนะถ้ามีธรรมถ้าไม่มีธรรมแล้วหามาเท่าไรก็มาเป็นไฟเผาตัวเองให้ลืมเนื้อลืมตัวนะธรรมจึงเป็นของสำคัญมากให้มีแทรกอยู่ครับทุกหัวใจคนเพราะว่าอย่างยิ่งชาวพุทธเราควรจะระลึกดีชั่วผิดถูกประการใดบ้างตื่นขึ้นมาวันหนึ่งจนกระทั่งถึงหลักเราคิดถึงความดีความชั่วผิดถูกประการใดบ้างในการเคลื่อนไหวของเราการประพฤติตัวเป็นยังไงบ้างให้ทดสอบดูตัวเองการทดสอบตัวเองวันนี้บกพร่องมากทำตั้งแต่ความชั่วช้าระบบตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับวันนี้ขาดทุนมากนั่นเรียกว่าคนทดสอบตัวเองสมกับว่าเรารับผิดชอบตัวของเราเองถ้าเห็นว่าไปทางไม่ดีให้เหยียบ เบรคห้ามล้อไว้อย่าให้มันผ่านผลโจรทะยานเกินไปให้เลี่ยงทางความดีแก้กันแก้กันอย่าเบรกข้ามล้อไว้เร่งคันเร่งเพื่อความสงบร่มเย็นเข้าสู่ใจของตัวเองปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีมันก็ดีเท่านั้นคนเราการตกแต่งใดก็ตามสู้การตกแต่งตัวของเราไม่ได้นะตัวของเราเป็นผู้ครองโลกครองเราแล้วก็ครองโลกครองโลกสารถ้าต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องปกครองตัวเองแล้วโลกกว้างแคบขนาดไหนก็อยู่กันเป็นผาสุกถ้าไม่มีธรรมปกครองมีแต่กิเลสแล้วกว้างแคบขนาดไหนเป็นไฟเผากันได้ไม่สงสัยรบราฆ่าฟันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละเรื่องอัดเรื่องทำแล้วไม่รบเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันใครมีความจำเป็นอะไรๆช่วยเหลือกันไปโดยลำดับนั่นเรื่องทำถ้าเรื่องกิเลสแล้วมีแต่ขยี้ขยำตำให้แหลกแตกกระจัดกระจายหาชิ้นดีไม่ได้เลยนี่คือกิเลสกิเลสไม่ส่งเสริมใครทั้งนั้นแหละให้มีความสุขความเจริญมีตั้งแต่ความดีความดีทั้งเขาทั้งเราโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยกิเลสก็เท่ากับเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผ ขาไหม้กันได้ทั้งนั้นก็มีธรรมคือน้ำดับไฟทีนี้ย่นก็มาหาผู้ปฏิบัติ เห็นได้ชัดอันนี้เห็นได้ชัดมากทีเดียวยิ่งกว่าเราจะดูทั่วไปดูเขาดูเราทั่วไปดูไม่ค่อยออกแต่ดูใจตัวเองนี่ดูออกนะวันไหนภาวนาที่เลสมันดีดมันดิ้นมากวันนั้นจะหาความสุขไม่ค่อยได้นะนักภาวนาดีไม่ดีนอนไม่หลับนี่เคยเป็นแล้วนะภาวนาคือมันได้อารมณ์มาจากภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสสัมพันธ์กับอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นไฟไฟอยู่ภายในใจมันก็มีก็ออกรับกันทีนี้ก็นำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ของใจแล้วก็ภาวนาเพื่อสงบใจไม่ลงจิตเลยดีเลยยิ่งกับสัญญาอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วนำมาคุ้นมาคิดอยู่ภายในใจเผาตัวเองวันนั้นจิตไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบทุกทั้งวันนักภาวนานะเมื่อทุกทั้งวันก็เห็นเหตุเห็นผลวันนี้เป็นยังไงจิตทุกวันก็เห็นสงบร่มเย็นไม่เห็นมีเรื่องมีราวอะไรวันนี้ทำไมจึงดีจึงดีหนาวนั่งหนาบังคับบัญชาอะไรก็มาอยู่เป็นเพราะเหตุใดนั่นมันก็จับสาเหตุได้นี่เป็นเพราะสาเหตุกระทบสิ่งนั้นกระทบสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ของใจใจนำนั่นมาเป็นอารมณ์ก็เป็นไฟเผาตัวเองนี่แหละบ่อแห่งความไม่สงบบ่อแห่งฟืนแห่งไฟอยู่กับความคุ้นคิดสิ่งที่ผ่านมาแล้วเอามาเป็นปัจจุบันเผาหัวอกตัวเองแก้ใหม่นะปัดอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้วไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ให้ปัดมันออกเอาสั่งสมอารมณ์ดีเข้าไปมันอยากจะคิดนะถ้าอารมณ์ไม่ดีสิ่งไม่ดีชอบจะคิดมากกิเลสเป็นอย่างนั้นมันไม่ให้ทำเดินได้ละบังคับมันจะไปไหนวะวันนี้แม้มันคิดวันนี้จิตใจเดือดร้อนมากวุ่นวายมากเพราะความคิดไปตามกิเลสหักเข้ามาไม่ให้มันคิดถ้ามันจะดีก็ดีแล้วกิเลสไปคิดไปมากแล้วเราควรจะถึงนิพพานนานแล้วนั่นนี่ถึงจะจะแดนนรกนรกทั้งเป็นตกนรกทั้งเป็นเพราะอารมณ์เผาตัวเองนั่นจะโยนเข้ามาวาดหัวใจนี้ไม่ให้มันคิดเอาธรรมชำระเข้าไปผู้ที่มีคำบริกรรมพุทโธเอาพุทโธเข้าไปธัมโมสังโฆเข้าไปสร้างสมาธิก็เอาสมาธิติดแนบเข้าไปสติเป็นพื้นฐานนี่มันก็สงบลงได้กิเลสจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาผ่านสติไปไม่ได้นะสตินี่เป็นสำคัญมากที่สุดถ้าลงสติได้ติดอยู่กับใจแล้วกิเลสเกิดไม่ได้ผู้สมันชัดเจนนี่เราเป็นนักภาวนาเราฝึกของเรามาแล้วก่อนที่จะนำมาพูดมันดีมันดีเอายกตัวอย่างเช่นจิตของเรามีความเจริญตอนที่ออกจากกรุงเทพนี่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่โคราชอำเภอจักรราชแหมจิตแน่นหนามั่นคงเป็นหินไปเลยจ้ะนะเพียงขั้นสมาธิแต่มันไม่รู้จักวิธีรักษาเพราะสิ่งไม่เคยรู้เลยไม่เคยเป็นยังไม่รู้วิธีรักษาก็รามือบ้างนอนใจบ้างทำกฎหลังเดียวไม่เสร็จนะทำกฎเพราะกฎมันขาดเราออกไปเอากฎเก่าเข้ามาใช้มาใช้แล้วมันขาดจะทำกฎทำกฎหลังเดียวไม่เสร็จจิตที่เคยสงบแนบแน่นนั่นเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเพียงเท่านั้นนะนะโดดออกเลยออกปฏิบัติฟาดกันซะจนปีหนึ่งกับ5เดือนฟังดีนะเนี่ยเราเป็นเองนะ ในปีหนึ่งกับ5เดือนเจริญอุตส่าห์พยายามดีดดิ้นแทบเป็นแทบตายได้14-15วันไปถึงขั้นนั้นก็สงบเพียง2คืน3คืนแล้วลงเลยลงเลยอย่างนั้นตลอดมาถึงปีกับ5เดือนนี่มันจะเป็นเพราะอะไรจึงได้นำคำบริกรรมเข้ามาคำบริกรรมพุทโธเข้ามาติดกับจิตแล้วสติจับติดไม่ให้มันเผลอไม่ให้มันคิดไปไหนเอ้ามันเจริญแล้วมันจะเสื่อมไปไหนเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเจริญไปเราเคยหากห้ามพอแล้วไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ที่นี่ไม่ห้ามแต่สติกับคำบริกรรมกับจิตใจนี้จะไม่ให้แยกจากกันเลยฟาดกันอยู่ตรงนั้นไม่ยอมให้คิดไปไหนเลยแล้วจิตใจก็ค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาจนกระทั่งถึงขั้นมันจะสงบเต็มที่ของมันแล้วเสื่อมอยู่ได้2-3คืนเสื่อมลงไปคราวนี้เปิดเลยปล่อยเลยเอาสงบไปมันจะเสื่อมไปแดนไหนก็ให้มันไปแต่คำว่าพุทโธกับสตินี่เราจะไม่ปล่อยจากใจเอาคำบริกรรมคือพุทโธพุทโธตามจริตนิสัยชอบ บังคับไว้ด้วยสติเอาเจริญอยากเจริญเจริญเอาอยากเสื่อมเสื่อมปล่อยนี่จะเอาแต่พุทโธกับสติติดกันไปนะครับจนพอถึงขั้นเจริญไปแล้วมันจะเสื่อมเอาเสื่อมปล่อยเลยไม่เสียดายความทุกข์เกิดจากความเสียดายมีมากต่อมากแล้วคราวนี้ไม่เสียดายเอาปล่อยพุทโธไม่ปล่อยสติไม่ปล่อยไปถึงนั้นแล้วแทนที่จะเสื่อมไม่เสื่อมนะค่อยเจริญขึ้นเจริญปล่อยเลยนะปล่อยยังเปิดโอ้เลยเอาเสื่อมลงไปเราเคยเสื่อมมาแล้วเป็นเวลาปีกับ5เดือนนี่มันเป็นอย่างเจริญขึ้น14 15วันเจริญขึ้นถึงนั้นแล้วเสื่อมลงเสื่อมลงที่นี่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมแบบสติติดแนบติดแนบตลอดเวลาจิตค่อยเจริญขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็ทราบเลยว่าอ๋อนี่ขาดทำบริกรรมสติขาดไปตรงนั้นเมื่อขาดสติแล้วความเพียรก็ขาดไปด้วยกันจิตใจที่มีความเสื่อมลงได้ที่นี่ไม่เสื่อมพุ่งเลยขึ้นได้นี่แหละปีกับ5เดือนที่ได้ทดสอบตัวเองแล้วตั้งกรรมบริกรรมใหม่มีสติติดกับหัวใจไม่เผลอเลยไม่เสื่อมก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ก็เป็นครูสอนอย่างเอกสอนเราเราจึงนำมาสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายให้ถือเป็นสติสติเป็นสำคัญมากทีเดียวนะจากนั้นก็เจริญเรื่อยเรื่อยเลยที่ตั้งรากตั้งฐานได้ก้าวเข้าสู่วิปัสสนาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์โหยกระจายตายแตกไปหมดเลยนะผ่านจากรูปอดรูปกายนี่หมดโดยสิ้นเชิงหมดนี่เวลาพิจารณาร่างกายถึงร่างกายมันเป็นรูปธรรมเมื่อจิตจะอยู่ในขั้นรูปธรรมมันต้องพิจารณาร่างกายให้แหลกละเอียดจนกระทั่งมันปล่อยวางร่างกายหมดความหมายไม่เอาแล้วอิ่มพอแล้วที่มีกามกิเลสเป็นต้นอยู่กับร่างกายพอพิจารณาร่างกายให้แตกก็จะกระจายลงไปไม่มีเงื่อนติดกันแล้วที่นี่ก็กามราคะขาดไปขาดไปนี่ก็เหลือแต่นามธรรมทีนี้รูปธรรมไม่มีตั้งขึ้นเป็นรูปเป็นกายนี่เราจะแยกธาตุแยกขันธ์เป็นนั้นนี้ไม่ได้พอตั้งขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมันดับด้วยเร็วไม่ได้ดับช้าๆนะเห็นว่าอันนี้เป็นอนิจจังนั้นเป็นทุกขังอันนี้เป็นอนัตตาอันนั้นเป็นอสุภะสุขังไม่ทันพอเกิดภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมนี่ปัญญาขั้นนี้มาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอสุภะสุขังผ่านไปเลยจิตกับร่างกายก็ผ่านไปด้วยกันหมดอิ่มพอในการพิจารณาร่างกายทุกสัดทุกส่วนจากนั้นมันก็เป็นนามธรรมเอาร่างกายเป็นเครื่องฝึกซ้อมให้นามธรรมเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับภายในจิตอะไรดีก็ตามชั่วก็ตามเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับมันก็เข้าไปหาใจจิตก็วนอยู่กับในวงนามธรรมส่วนรูปธรรมร่างกายเป็นแต่เพียงว่าเอามาฝึกซ้อมเท่านั้นเอารูปนี่ตั้งขึ้นฝึกซ้อมเพื่อนำมาทำจะได้มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบรวดเร็วต่อไปนี้ร่างกายก็หมดพอตั้งภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมนะนี่แหละที่ก็มีแต่นำมาทำนำมาทำก็สัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากจิตไล่เข้าไปไล่เข้าไปสติปัญญาขั้นนี้เตียงไกลนะนี่ถึงขั้นนี้แล้วเป็นสติปัญญาอัตโนมัติความเพียรเป็นไปเองเรื่องความภาคเพียรคำว่าที่อยากจิตการไม่มีต้องล้างเอาไว้ทั้งคืนทั้งวันไม่หลับไม่นอนซักกันตรงนี้แล้วจนทะลุเลยฟาดวิชาปัญญาสร้างคลาขาดสะบั้นลงไปแล้วนิพพานถามหาอะไรท่านธรรมพระพุทธเจ้าสอนแบบเดียวกันหลวงพ่อพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสอนคำสอนจะผิดไปไหนดำเนินตามนั้นแล้วมันก็เป็นไปเองไปเองแล้วถึงตรงจุดไหนจุดไหนสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินผลงานของตนไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งวาระสุดท้ายสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดก็ตัดสินปังลงมาเลยขาดทวันสมมติไม่มีอะไรเหลือขาดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่นี่ไม่บอกว่าวิมุตต์ก็มันก็รู้แล้วขาดแล้วคนละฝั่งฝั่งวัฏวนตายก่อนกันฝั่งวิวัตะไม่ต้องมาเกิดมาตายต่อไปมันก็เป็นคนละฝั่งแล้วด้วยการปฏิบัติของเรา นี่เราทำพระพุทธเจ้าสอนอย่างถูกต้องแม่นยำเป็นปัจจุบันธรรมตลอดมาไม่ใช่เป็นธรรมที่ชื่อที่ล้าสมัยที่กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติด้วยความชื่อความล้าสมัยมรรคผลนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วนานแล้วไม่มีมรรคผลนิพพานนี่กิเลสมันเสี่ยมสอนเราก็เชื่อกิเลสเพราะมันโง่อยู่แล้ววิ่งไปตามกิเลสแล้วไม่มองดูมรรคผลนิพพานถ้าจะไปปฏิบัติอัตธรรมก็กิเลสตัวนี้ก่อมาเสียก่อนเสียฟาดกิเลสตัวนี้ขาดสะบั้นไปแล้วกิเลสมันไปไหนที่นี่มันอยู่ในหัวใจมาตั้งกับตั้งกันแล้วมันไปไหนก็ทำละสังหารมันขาดสะบั้นไปแล้วตัวไหนจะมาเก่งก็มีแต่นิพพานธรรมปรากฏจ้าอยู่ภายในจิตใจกิเลสแอบแฝงแม้ไม่ถึงไม่ทรายไม่มีเลยนั่นแหละท่านรู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนี้ตั้งแต่กิเลสขาดแล้วไม่มีอะไรกวนใจหมดโดยสิ้นเชิงกิเลสเป็นสมมุติยาละเอียดเป็นกิเลสเป็นสิ่งก่อกวนได้ทั้งนั้นเมื่อกิเลสขาดสะบั้นหมดทั้งส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดไม่มีอะไรเหลือในใจแล้วนิพพานผึ่งขึ้นมาเลยถามหานิพพานทำไมความบริสุทธิ์นั้นมันเป็นอยู่กับหัวใจของทุกคนการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี่คือเลยธรรมพระพุทธเจ้าที่สอนอยู่เวลานี้คือล้าสมัยมีแต่กิเลสนะตัวล้ำยุคล้ำสมัยมันเหยียบย่ำทำลายอัตธรรมไม่เห็นอัตเห็นธรรมต่อแสวงหาธรรมไม่ได้ถูกกิเลสกีดกันไว้ทุกแง่ทุกมุมจนจะก้าวขาไม่ออกขึ้นชื่อว่าจะไปทำความดีก้าวขาไม่ออกกิริยาแสดงความดีแสดงไม่ออกกิเลสมัดตอกมัดแขนมัดมือมัดเท้ามัดคอไปหมดแล้วก็อยู่อย่างนั้นเหรอมีแต่ลมหายใจกิเลสมัดหมดมันดีไหมพวกเราพิจารณาสิคนทั้งคนไม่มีค่ามีราคาถูกกิเลสมัดไว้หมดกระดูกกระดิกไปไหนก็ไม่ได้กิเลสมัดหมดดีไหมล่ะฟาดกิเลสให้มันขาดสะบั้นออกไปหมดดีถึงอะไรนั่นกิเลสตัวไหนมันเจ๋งให้มาบอกเลยว่าเอาโคตรมีกี่โคตรกิเลสเอาให้มาเราก็มีโคตรของธรรมก็มีโคตรของกิเลสมีเอาฟาดกันไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงที่ถามหาใจนิพพานถามที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านแสดงให้แก้กิเลสกิเลสตัวปิดบังนิพพานเปิดกิเลสหมดแล้วไม่ต้องถามถึงนิพพานโล่งไปหมดนั่นนี่คือการปฏิบัติอาธรรมมีปัจจุบันสดสดร้อนร้อนไม่ได้คือได้รับสมัยดังกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกให้หดมือหดเท้าไม่เดี๋ยวสร้างคุณงามความดีมันหดไปหมดนะถ้าลงทำเปิดนี่แล้วมันก็ยิ้มยิ้มย่องอุตส่าห์พยายามในความภาคความเพียรพระพุทธเจ้านิพพานไปนานเท่าไรก็ตามทำเพื่อความพ้นทุกข์แสดงไว้แล้วเรียกสอบขาธรรมจัดไว้ชอบแล้วเอาก้าวตามนี้ก้าวตัวนี้ก้าวหนึ่งถูกก้าวสองถูกใกล้กันไปก้าวสามถูกใกล้กันไปสุดท้ายก็ถึงนิพพานได้เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองขอให้ก้าวเดินตามทางของท่านถ้าผิดแล้วก้าวหนึ่งสองก้าวสามนะผิดไปเรื่อยออกนอกลู่นอกทางตกหลุมตกบ่อตกนรกอวิชชาทั้งเป็นไปเลยมีผิดจากทางของพระพุทธเจ้าถ้าถูกต้องตามทางพระพุทธเจ้าแล้วคงแน่วคงแน่วให้พากันจดจำมานะเรานี่ห่วงหน้าห่วงหลังนะไปทางโน้นห่วงทางนี้ไปทางนี้ห่วงทางโน้นก็เพราะชาวพุทธเราไม่ค่อยได้หน้าได้หลังอะไรเรื่องศีลเรื่องธรรมเฉพาะอย่างยิ่งที่ตาภาวนาแทบไม่มีในหัวใจเลยเนี่ยทางบุกเบิกกิเลสตัณหาให้เห็นแจ้งชัดภายในจิตใจมันไม่ได้บำเพ็ญตรงนี้กิเลสตัณหามันตัวมันมืดๆมันก็ปิดไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนอนหาเวลาสว่างสวัยก็ไม่ได้นี่แหละมันก็เสียตรงนี้แหละพวกเราอยู่ลอยๆไปไม่ทราบว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเวลานี้มันก็มืดอยู่แล้วมันจะไปแจ้งที่ไหนถ้าไม่ใช่ทำเปิดทางมันออกให้กว้างขวางภายในจิตใจยังไงก็กว้างไม่ได้ถ้าทำเปิดเข้าไปนี่มันสว่างสบายออกไปทันทีเลยจ้าไปหมดเลยนั่นพากันจำมอนะการปฏิบัติธรรมนี่เราพูดอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดด้วยการปฏิบัติมาแล้วหายสงสัยหมดบรรดาธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีที่สงสัยประหนึ่งว่าอยู่เข้าไปนั่งอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ตั้งแต่ขณะที่กิเลสขาดสะบั้นจากใจเป็นอันเดียวกันแล้วนะในขณะนั้นนั่นล่ะทำสดๆร้อนๆอย่างนี้เอาทำลงไปที่นะเมื่อมันถึงกันไม่ต้องไปถามใครมันก็รู้เองถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้เรื่องขาดโน่นขาดนี่ สวรรค์อยู่โน่นนิพพานอยู่นี่กิเลสอยู่ที่ไหนมันเผาหัวเจ้าของไม่ดูมันถ้าดูมันตัวกิเลสตัวมันเผาหัวใจมันก็จะแก้กิเลสที่หัวใจออกได้นะนี่มันไม่ดูกิเลสที่หัวใจมันไปดูฟากเมฆฟากหมอกก็เลยไม่ได้เรื่องเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละพอเหนื่อยคนมาเหนื่อยโอ้วันนี้คนเต็มไปหมดไม่มีอะไรมาปิดบังกีดกันทางเดินของธรรมเขาเกียรติหมดแล้วเปิดโล่งหมดจะพูดหนักเบามากก็จะได้ทั้งนั้นว่างั้นเถอะนอกจากผู้มาฟังจะอยู่ในขั้นใดภูมิใดที่ควรจะได้รับประโยชน์แล้วก็แสดงไปตามขั้นภูมิของผู้มาฟังเท่านั้นนะพอละวันนี้โอ้เราเป็นที่พอใจที่ได้นำพี่น้องทั้งหลายมาด้วยความบริสุทธิ์ใจและเมตตาครอบมาตลอดนะจึงไม่มีสมบัติใดที่จะรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยไม่มีเราควบคุมไว้หมดบริสุทธิ์สุดส่วนนี่จนกระทั่งบัดนี้ได้เยอะไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมไปไหนนี่ละธรรมนำโลกให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ใต้ใจได้เลยธรรมนำโลกไม่เหมือนกิเลสนำถ้ากิเลสนำแหลกนี่ทำนำโลกได้เท่าไรมาหมดเลยเข้าหมดเลยมีตั้งเท่าไรทองคำ
2: ตันจะ477กิโล
1: นู่นนะ11ตันกับ477กิโล
2: ครับ
1: เข้าเรียบร้อยส่วนย่อยยังไม่ได้เข้ากำลังหลอมพอหลอมแล้วก็เก็บซะก่อนถ้ายังไม่พอมอบนะฮะก็เก็บไว้ก่อนพอมอบแล้วก็เก็บไว้แล้วก็พอมอบแล้วผมมอบเวลานี้มันจะได้สักกี่แท่งเลยนะ
2: 31แท่งหลอมไว้แล้วแล้วที่ยังไม่หลอมอีก52กิโล40บาท79สตางค
1: ์52กิโลนี่ก
2: ็
1: 12นี่เป็น2แท่งแล้วนะ12 3เป็น36
2: 52
1: 52มันก็น่าจะเป็น3กิโลแล้วนะฮะ
2: เขาบอก4แท่งใหญ
1: ่4แท่งใหญ่แล้วนั่น
2: 52เนี่ยครับ
1: ได้อีกแล้วเนี่ยเข้าให้บริสุทธิ์ใจเราสบายใจเรียกว่าเต็มสัดเต็มส่วนที่ทำนำโลกไม่มีด้วยไหลแตกซึมไปไหนเลยไหลเขาหมดทุกชิ้นทุกอันบรรดาสมบัติของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมาเข้าหมดเลยเราควบคุมไว้อย่างดีที่สุดด้วยความเมตตาธรรมจึงไม่มีความมอหมอไม่มีมีเท่าไรเข้ามดเลยเพราะมันถึงได้มากเลยคือไม่มีคำว่ารั่วไหลไม่มีที่เสร็จแล้วนะมีอะไรละเสร็จโอ้ยวันนี้มันใช่น้อยคนพี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะอัตธรรมที่แสดงให้ฟังวันนี้นะแสดงเต็มแม้เต็มหน่วยของธรรมที่เรามาแสดงให้พี่น้องหลายฟังนี้เรียกว่าไม่มีปิดบังเปิดได้โล่งหมดเต็มหัวใจทำที่เต็มหัวใจออกได้หมดไม่มีคำว่าบกพร่องในหัวใจตั้งแต่เราปฏิบัติธรรมมาได้ทำเต็มหัวใจไม่มีอะไรบกบางภายในธรรมจึงแสดงได้ทุกแง่ทุกมุมของธรรมที่ควรแก่ผู้รับจะได้รับได้ขนาดไหนเราแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่อัดไม่อั้นไม่ติดเขาติดเราถ้าติดเขาติดเราไปไม่ได้ถ้าไม่ติดอะไรเลยมีแต่ทำล้วนควรจะพุ่งเต็มเหนียวเลยนี่พากันจำเอาไว้นะนั่นละทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรมากีดขวางได้เลยพุ่งเต็มที่ถ้ามีกิเลสก็เรียกว่าติดเขาติดเราขวางไปก้าวไม่ออกถ้าไม่มีอะไรมาขวางแล้วพุ่งอะไรนะทีนี้จากนี้ไปเราก็ให้พรนะแล้วมีอะไรอีกล่ะเขาว่ามาเอาละให้พรอิทิตังปฏิตังตรงหางทิพเมวะสมิจโตสาเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนโสขังภาลาอันนี้จะกลับก็กลับก็ได้แล้วโซ่คนมากด้วยวันมาคนก็มากพระก็มากดีแล้วนะพระเราก็มาหลายองค์นู่นพระเต็มไปหมด
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ต่อไปโปรดตั้งใจฟังธาตุกรรมฐานหรือจตุธาตุวัฏฐานท่านเรียกเป็นสองในหนึ่งว่าธาตุกรรมฐานในหนึ่งว่าจตุธาตุกรรมฐานมีอัดเป็นอันเดียวกันจะได้แปลกันหาไม่ได้อาการที่กำหนดธาตุนั้นพระอาจารย์เจ้าท่านแสดงไว้เป็นสองสถานคือแสดงโดยในสังเขปนั้นประการหนึ่งแสดงโดยในพิสดารประการหนึ่งพิธีที่จะกระทำมนสิการคือพิจารณาในพระธาตุกรรมฐานนี้แสดงไว้ในพระมหาสติปัฏฐานสูตรโดยสังเขปแสดงไว้ในมหาอัตถิปโดปมะสูตรและราหุโลวาทสูตรและธาตุวิภังนั่นโดยพิสดารข้อซึ่งสำแดงสังเขปตามในพระมหาสติปัฏฐานนั้นว่าสมเด็จพระสันเสดพุทธองค์ตัดเทศนาในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุสงฆ์ทั้งปวงบุรุษผู้เป็นนายโคขาดคือผู้ฆ่าโคฆ่างัวนั่นถือเป็นอันเทวสิทธิ์แห่งนายโคขาดนั่นฉลาดในการที่จะฆ่าโคขายเลี้ยงชีวิตเมื่อฆ่าลงได้แล้วก็เชือดเถือและเนื้อโคนั่นออกเป็นชิ้นๆกองไว้เป็นชิ้นส่วนนั่งขายเนื้อนั้นอยู่ในประเทศทางสีแป้งคาวิงโคเสนตัสสะแรกเริ่มเมื่อเลี้ยงโคไว้นั้นนายโคขาดก็สำคัญในใจว่าเรานี่เลี้ยงโคไว้การเมื่อนำโคไปสู่ที่ฆ่านั้นก็สำคัญในใจว่าเรานี่นำโคมาสู่ที่ฆ่าถึงการเมื่อผูกมัดรัดโคเข้าไว้ในที่ฆ่านั้นก็ดีการเมื่อฆ่าแล้วโคนั้นตายแล้วก็ดีถ้ายังมิได้เชือดเนื้อและเนื้อโคนั้นออกเป็นชิ้นๆยังมิได้แยกออกกองไว้เป็นส่วนๆตราบใดนายโคขาดนั้นก็ยังสำคัญในใจว่าเป็นโคอยู่ตราบนั้นจิตที่สำคัญว่าโคนั้นจะได้ปราศจากกันดานหาบ่มีได้ต่อเมื่อใดเชือดเถือแล่เนื้อโคนั้นออกเป็นชิ้นๆกองไว้เป็นส่วนๆนั่งขายเนื้อนั้นอยู่ในประเทศทางสีแป้งแล้วการใดจิตที่สำคัญว่าโคนั้นก็อันตรธานปราศจากกันดานในการนั้นจิตที่สำคัญว่าเนื้อนั้นประพฤติเป็นไปในสันดานแห่งนายโคขาดนายโคขาดจะได้สำคัญว่าโตเหมือนอย่างหมอนหลังนั้นหาบ่มีได้การเมื่อมหาชนทั้งหลายมาแต่ทิศทั้งสี่คือเนื้อนั้นได้แล้วแลนำไปนั้นนายโคขาดก็สำคัญในใจว่ามังสังวิจินามิเรานี่ขายเนื้อมหาชนทั้งหลายนี่นำเอาเนื้อไปนายโคขาดจะได้สำคัญว่าเราขายโคหมาชนชวนกันมานำเอาโคไปหาบ่ไม่ได้ภิกษุนี้เมื่อยังมีจิตสันดานเป็นทานพุทธิชนอยู่แต่ก่อนนั้นบังเกิดเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็ดีเป็นบรรพชิตแล้วก็ดีเมื่อยังไม่ได้จำเริญพระธาตุกรรมฐานยังบ่ไม่ได้กระทำธาตุวินิโพกไว้ในใจคือแยกธาตุออกเป็นส่วนยังบ่มิได้พิจารณาธาตุธาตุทั้งสี่ให้ต่างออกเป็นแผนกแผนกตราบใดจิตที่สำคัญสัญญาว่าตนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นบุรุษเป็นบุคคลนั่นก็ยังประพฤติเป็นไปในสันดานยังบ่มิได้อันตรธานจากสันดานตราบนั้นต่อเมื่อได้กระทำเพียรจำเริญพระกรรมฐานพิจารณาภาคธาตุทั้งสี่ให้ต่างออกเป็นแผนกๆแยกออกเป็นกองๆเป็นเหล่าๆแล้วการใดจิตที่สำคัญสัญญาว่าตนเป็นสัตว์เป็นบุรุษเป็นบุคคลนั่นจึงอันตรธานปราศจากสันดานในการนั่นเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายแห่งตนไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลแล้วจิตก็จะตั้งมั่นสำคัญลงเป็นแท้ว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งธาตุทั้งสี่เมอุปมาดังนายโคขาดอันแล่เนื้อโคออก

ในมหาอัตถีปโดปมะสูตรโดยในทิสดานนั้นว่าดูก่อนอาวุโสสิ่งดังลือได้ชื่อว่าปฐวีธาตุภายในนั้นจะได้สิ่งดังลือสำแดงเป็นปุจฉาชนีแล้วพระผู้เป็นเจ้าสำแดงวิสัชนาสืบไปว่าดูก่อนอาวุโสธรรมชาติอันใดโลกสมุติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะกระด้างมีอาการอันหยาบโลกทั้งปวงนับถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าปฐมีธาตุคือธาตุดินภายในมิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่อาการ20คือเจสาโลมานขาทันตาตราบเท่าถึงกรีดกรีสะเป็น19เอามัทรุงคางเพิ่มเข้าด้วยท้วนคำรบ20นี่แหละได้ชื่อว่าปฐวีธาตุภายในและอโปธาตุภายในนั้นจะได้แก่สิ่งดังลือดูก่อนอาวุโสธรรมชาติอันใดโลกสมมติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนว่าอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึมมีอาการอันไหลหลังจากกายโลกทั้งหลายถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาตินั้นได้ชื่อว่าอาโปธาตุคือธาตุน้ำภายในใช่อื่นใช่ไกลได้แก่อาการ12คือปิดตังเสมหังปุโพโรยิตตราบเท่าถึงสิงคานิกาละสิกามุตตังนี่แลได้ชื่อว่าอาโปธาตุภายในและอัจฉติเตโชธาตุธาตุไฟภายในนั้นจะได้แก่สิ่งดังลือวิสัชนาว่าธรรมชาติอันใดโลกสมมติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันร้อนมีอาการอันให้กระวนกระวายโลกทั้งหลายถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาตินั้นแลได้ชื่อว่าเตโชธาตุภายในมิใช่อื่นมิใช่ไกลได้แก่เพลิงธาตุทั้งสี่คือสันตปคีชีระนักขีปริไทหักขีปรินามขีสันตปคีนั้นได้แก่เพิงธาตุอันกระทำให้กายอบอุ่นชีระนักขีนั้นได้แก่เพิงธาตุอันกระทำให้กายเหี่ยวแห้งคร่ำคร่าให้จักขวาทิอินทรีย์วิกลวิการให้ทดถอยกำลังให้เนื้อและหนังหดห่อย่อย่อนเป็นเกลียวปราศจากงามปริวัตปริไทยหัดปริไทยหักขีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันกำเริบขึ้นร้อนจะทนทานบ่มิได้ร้องไห้ร่ำไรว่าไทยหามิไทยหามิเร่าร้อนเร่าร้อนปรารถนายาสลมเป็นต้นว่าสปิเนยใสอันสำระได้ร้อยครั้งและโพชิจันอันเย็นสนิทปรารถนาจะให้พัดให้วีด้วยพัดใบตาลเป็นต้นและปรินามคีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันเผาอาหารให้ย่อยออกเป็นอันดีข้าวน้ำโภชนาหารขนมของกินน้ำอัมพบาลน้ำผึ้งน้ำตาลน้ำอ้อยเหลวน้ำอ้อยข้นแต่บรรดาที่บุคคลเราท่านทั้งปวงส่องเสพบริโภคสิ้นทั้งนั้นจะสุขเป็นอันดีจะย่อยเป็นอันดีนั้นอาศัยแก่เพลิงธาตุอันชื่อว่าปรินามคีเพลิงธาตุทั้งสี่นี้แหละได้ชื่อว่าอัจฉติกะเตโชธาตุภายในอาชัตติกาวาโยธาตุนั้นได้แก่ธรรมชาติอันโลกสมมุติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนว่าอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันคู่อวัยวะน้อยใหญ่มีอาการอันพัดขึ้นขึ้นลงลงซ่านไปในอังคาประยศทั่วสกลกายแห่งสรรพสัตว์สรรพสัตว์ถือว่าตนว่าเป็นของตนมิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่วายโยธาตุคือธาตุลม6จำพวกคืออุดทังขมาวาตะ1อโทขมาวาตะ1กุศิสวาสยาวาตะ1โกฏฐาสยาวาตะ1อังคมังคานุสารีวาตะ1ปัสสาสะอัสสาสะวาตะ1อุทังขมาวาตะนั้นได้แก่วายโยธาตอันพัดขึ้นก็ทำให้เป็นโทษเป็นตนว่าให้วิ่งเวียนให้รา

0: มีประการต่างๆและอโทคมาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดให้สำเร็จจิตเป็นต้นว่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะและอุสิตยาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดอยู่นอกไส้โกฏฐาสยาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดอยู่ภายในแห่งไส้ใหญ่และอังคมังคานุสารีวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดสั้นไปตามระเบียบแห่งแถวเส้นสับสั้นไปในอังคาประยศใหญ่น้อยทั่วสกลสันทางให้สำเร็จจิตเป็นต้นว่าผู้กายเหยียดกายลุกนั่งยืนเที่ยวโดยควรแก่อัธยาศัยอัตตาสะปัตตาสะวาตะนั้นได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสิริดิน20น้ำ12ไฟ4ลม6เข้าด้วยกันจึงเป็นอาการในกาย42โดยพิสดารสำแดงนี้ตามในอันพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีสารีบุตรสำแดงพระธรรมเทศนาในหัตถีปโดปมะสูตรเอวังราหุ โลวาเทธาตุวิพังเคสุและวิธีที่สำแดงพระธาตุกรรมฐานโดยพิสดารมีในราหุโลวาทสูตรและธาตุวิพังนั้นก็เหมือนกันกับในที่สำแดงแล้วในมหาหัตถีปโดภมะสูตรจะได้แปลได้เปลี่ยนกันก็หาว่าไม่ได้พระภิกษุผู้จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ถ้ามีปัญญาแหลมปัญญากล้าแล้วจะพิจารณาโดยในพิสดารว่าเกศานี้เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งโลมาคือผมก็เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งนาขาคือเล็บก็เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งจะพิจารณาโดยในพิสดารเป็นอธิดังปรากฏเห็นเป็นเนิ่นช้า เพราะเห็นว่าปัญญานั้นกล้าปัญญาเฉียบแหลมอยู่แล้วเหตุดังนั้นพระภิกษุที่ปัญญากล้านั้นสมควรจะพิจารณาแต่โดยสังเขปว่าอายังทัตทลักขณังธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันกระด้างธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุธาตุดินธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึมมีอาการอันไหลหลั่งธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าอาโปธาตุธาตุน้ำธรรมชาติอันใดกระทำให้ยับให้ย่อยธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าเตโซธาตุคือธาตุไฟธรรมชาติ อันใดมีลักษณะอันค่ำซูอังคาประยศให้สำเร็จลุกนั่งยืนเที่ยว
1: ธรรมชาตินั่นแหละเรียกว่าวายโยธาตุคือธาตุลม
0: ข้านั้นเมื่อกระทำมณสิการแต่โดยในสังเขปดังนี้ก็ยังอาจจะยังพระกรรมฐานให้ปรากฏแจ้งในสันดานได้และพระภิกษุที่มีปัญญามิสู้กล้ามิสู้หารนั้นเมื่อพระธรรมนัสสิการโดยสังเขปดังนี้พระกรรมฐานยังบ่มิได้ปรากฏแจ้งยังมืดมนอนธการอยู่ก็พึงกระธรรมนัสสิการพระธาตุกรรมฐานโดยในพิสดารเหมือนในที่สำแดงมาแล้วในเบื้องต้นพระกรรมฐานจึงจะปรากฏเป็นอันดีเปรียบภิกษุสองรูปองค์หนึ่งปัญญากล้าองค์หนึ่งปัญญามิสุกล้าองค์ที่ปัญญากล้านั้นสังวัตยายไปครั้งหนึ่งบ้างสองข้างบ้างภายหลังก็รวบรัดย่อเข้าด้วยอุบายย่อเข้าที่เหมือนกันในท่ามกลางนั้น ย่อเข้าเสียสังวัตยายแต่ที่สุดข้างนอนข้างนี้สังวัตยายแต่ที่แปลกๆกันอาการที่สังวัตยายนั้นจบเร็วบาลีนั้นก็ชำนาญตลอดทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายเพราะเหตุที่มีปัญญากล้าวายภิกษุองค์ที่มิปัญญาสู้กล้านั้นสังวัตยายเรียงบทออกไปทุกๆบทบ่มิได้ย่อเข้าด้วยสังวัตยายนั้นช่ำแล้วสำเร็จเข้าใจว่าสังวัตยายไปสังวัตยายไปโดยย่อนั้นไม่พอปากว่าแต่ครั้งหนึ่งสองครั้งนั้นไม่ชำนาญปากเอามั่นเอาคงบ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอามากเข้าว่านั่นแลจึงจะจำได้จึงจะชำนิชำนาญมั่นคงดีตกว่าอาการที่สังมัธยายนั้นจบท่าจะได้เหมือนพระภิกษุที่มีปัญญากล้านั้นหาไม่ได้ภิกษุที่มีปัญญากล้านั้นเห็นว่าสังมัธยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าการที่จะ สังมัธยายอย่างนี้นี่เมื่อไรจะจบอาการที่พระภิกษุสองรูปสังมัธยายบรีมีอารมณ์มิได้ต้องกันเพราะเหตุที่ข้างหนึ่งปัญญากล้าข้างหนึ่งปัญญามิสู้กล้ายะถาอันนี้แลมิปมาชั้นใดพระภิกษุผู้จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ที่มีปัญญากล้าก็ควรจะกระทำมนสิการพิจารณาโดยพิธีสังเขปที่มีปัญญามิสู้กล้าก็ควรกระทำมนสิการพิจารณาโดยพิสดารในอุปมาดังพระภิกษุสองรูปสังวัตยายบรีข้างหนึ่งพอใจย่อข้างหนึ่งพอใจพิสดารเพราะเหตุที่มีปัญญากล้าและมิสุกะโดยในที่แสดงมานี้เหตุดังนั้นพระภิกษุผู้มีปัญญากล้าจำเริญพระธาตุกรรมฐานนั้นเมื่อเข้าไปในที่สงัดอยู่แล้ว อยู่แต่ผู้เดียวแล้วก็พึงพิจารณารูปกายแห่งตนโดยในสังเกตว่าสภาวะหยาบสภาวะกระด้างมีในกายนี้เป็นปฐวีธาตุคือธาตุดินสภาวะเอิบอาบซาบซึมหลั่งไหลมีในกายนี้เป็นอโปธาตุคือธาตุน้ำสภาวะร้อนสภาวะกระทำให้แก่ให้ย่อยมีในกายนี้เป็นเตโชธาตุคือธาตุไฟสภาวะค่ำสู่อังคาประยศในกายนี้เป็นวาโยธาตุคือธาตุลมพิจารณาดังนี้แล้วเพิ่งกระทำมนสิการกำหนดกฎหมายให้เห็นว่ารูปกายแห่งตนนี้เป็นกองแห่งธาตุบ่ไม่ได้เป็นชีวิตเมื่อกระทำเพียรสอดส่องปัญญาพิจารณาประเภทแห่งธาตุด้วยประการฉะนี้อุปจารสมาธิก็จะบังเกิดจะได้สำเร็จอุปาจารสมาธิได้รวดเร็วบ่ไม่ได้เนิ่นช้าจะได้สำเร็จแต่เพียงอุปจารสมาธิบ่ไม่อาจที่จะล่วงตลอดขึ้นไปถึงอัปปนาสมาธินั่นได้เพราะเหตุพระธาตุกรรมฐานมีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมอธิบายว่าอารมณ์นั่นลงไปหาที่ยั่งที่สุดบ่ไม่ได้เปรียบเหมือนแลลงไปในเหวอันลึกบ่ไม่ได้เห็นพื้นเมื่อยังอารมณ์ไปไม่มีที่ยั่งที่สุดดังนี้จิตนั่นหาที่ตั้งบ่ไม่ได้พระอัปปนาสมาธิจึงไม่บังเกิดในสันดานจึงได้สำเร็จแต่เพียงอุปจารสมาธิในหนึ่งสำแดงไว้เป็นอัปปรนัยว่าพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีมีความปรารถนาจะสำแดงให้เห็นแจ้งว่าธาตุทั้งสี่ประการนี้ใช่สัตว์จึงสำแดงธรรมเทศนาจำแนกออกซึ่งโกฏฐาสีประการว่าธรรมชาติอันใดได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปนั้นอาศัยแก่โกฏฐาทั้งสี่ประชุมกันคืออาศัยอัตถิประการหนึ่งอาศัยแก่เส้นประการหนึ่งอาศัยเนื้อประการหนึ่งอาศัยหนังประการหนึ่งโกฏฐาทั้งสี่นี้มีอากาศแวดล้อมซ้ายขวาหน้าหลังแล้วการใดก็ได้คือเรียกว่ารูปการนั้นโกฏฐาทั้งสี่ซึ่งประชุมกันได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปนั้นผู้มีปัญญากล้าพิจารณาเอาแต่สังเกตเท่านี้ก็อาจจะได้สำเร็จอุปจารสมาธิบ่ไม่ได้เนิ่นช้าและอาการที่จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี้กำหนดไว้เป็นสี่ประการคือ สัมภระสังเกตพิจารณาธาตุทั้งสี่โดยย่อเป็นต้นว่าปฐวีธาตุมีอาการอันกระด้างนั้นประการหนึ่งสัมภระวิภัตวิภัตติพิจารณาธาตุทั้งสามโดยประเภทแผนกมีเกสาโรมาเป็นอาทินั่นประการหนึ่งสันลักขณะสังเกตพิจารณาลักษณะแห่งธาตุโดยย่อนั้นประการหนึ่งสันลักษณะ วิภัตติพิจารณาลักษณะแห่งธาตุโดยแผนกนั้นประการหนึ่งเป็น4ประการดังนี้อาการที่พิจารณาโดยสัมภาระสังเขปสัญลักษณะสังเขปนั้นสมควรแก่พระโยคาวจรที่มีปัญญากล้าอาการที่พิจารณาโดยสสัมภาระวิภัตสัญลักษณะวิภัตตินั้นสมควรแก่พระโยคาวจรที่มีปัญญามิสู้กล้าผู้มีปัญญามิสู้กล้านั้นพึงเรียนซึ่งอุกหะโกศล7ประการมนสิการโกศล10ประการโดยในที่สำแดงแล้วในกายคตาสติพึงพิจารณาโดยในพิสดารว่าพระธาตุกรรมฐานนี้สำเร็จด้วยพิจารณาอาการในกายเหมือนกันกับพระกายคตาสติแปลกันแต่ที่กำหนดจิตในกายคตาสตินั้นกำหนดจิตว่าอาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะปฏิกูลพึงเกลียดพึงชังในพระธาตุกรรมฐานนี้กำหนดจิตว่าอาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะเป็นปฐวีธาตุเป็นอโปธาตุเป็นเตโชธาตุเป็นวาโยธาตุตกว่าต่างกันด้วยกำหนดจิตชนี้เมื่อกำหนดจิตพิจารณาโดยนิยมดังพรรณนามานี้อันว่าธาตุทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อธาตุทั้งหลายปรากฏแล้วพิจารณาไปเนืองๆก็จะสำเร็จแก่อุปจารสมาธิดุจกล่าวแล้วในหนหลังอานังโสตคุณบุตรผู้จำเริญจตุธาตุวัฏฐานภาวนานั้นพึงกระทำมนสิการในธาตุทั้ง4ด้วยมนสิการอาการอาการ13ประการคือให้กระทำมนสิการโดยวิคหะประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกาบประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาที่กระทำให้เป็นจุนประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยลักษณะและจิตและผลนั้นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยสมุฏฐานประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยต่างกันและเหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาที่ภาคจากกันและบ่มีได้ภาคจากกันนั้นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการที่เป็นสภาคและวิสภาคประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยอัจฉัตติกะวิเศษและพาหิระวิเศษประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาประมวลเข้าประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยปัจจัยประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยอสมัญญาหารประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยปัจจัยวิสภาพประการหนึ่งสิริเป็นมนสิการพิจารณาอาการ13ประการด้วยกันที่ว่าให้กระทำมนสิการโดยวิคหะนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าปฐวีธาตุนั้น คือธาตุดินมีในวิคหะว่าธรรมชาติอันใดได้นามบัญญัติชื่อว่าปฐวีธาตุนั้นโดยอัตว่าแข็งกระด้างพึงรู้ให้ทั่วไปในสรรพธาตุทั้งปวงเกิดสุดแท้แต่ว่าธาตุอันใดก็ได้มีประมาณพอหยิบขึ้นได้ด้วยมือธาตุสิ่งนั้นได้ชื่อว่าปฐวีธาตุคือธาตุดินและอโปธาตุนั้นมีอัตวิคหาว่าธรรมชาติอันใดเติมทราบอาบเอิบไปในปฐวีธาตุเป็นอาทิกระทำให้ชื้นให้ชอบให้ชุ่มให้หลังให้ ปรังให้เป่งเคร่งครัดให้จำเริญปฐวีธาตุเป็นต้นธาตุสิ่งนั้นแลได้ชื่อว่าอโปธาตุคือธาตุน้ำและเตโชธาตุนั้นมีอัตวิคหะว่าธาตุอันใดกระทำให้อบอุ่นเป็นไอเป็นควันบำรุงรักษาปฐวีธาตุเป็นต้นมิให้เปื่อยมิให้เน่าเผาอาหารให้ย่อยธาตุอันนั้นได้ชื่อว่าเตโชธาตุและวาโยธาตุคือธาตุลมนั้นมีอัตวิคหะว่าธาตุอันใดกระทำให้ไหวให้ยกมือยกเท้าให้สำเร็จกิริยาบทนั่งนอนยืนเที่ยวธาตุนั้นแลได้ชื่อว่าวาโยธาตุคือธาตุลมวิคหะดังนี้เรียกว่าวิเศษอธิบายว่าสำแดงอัดแห่งธาตุทั้ง4นั้นให้แปลกกันที่นี่ จะว่าด้วยสามัญวิคหะสืบต่อไปแล้วในวิคหะว่าธรรมชาติ4ประการคือดินน้ำไฟลมได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุนั้นเพราะเหตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะแห่งตนลักษณะที่แข็งกระด้างลักษณะที่ซึมซาบอาบเอิบลักษณะที่กระทำให้อบอุ่นลักษณะที่ให้ไหวให้ติงนี่แหละได้ชื่อว่าลักษณะแห่งตนแห่งดินน้ำไฟลมตกว่าดินนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันกระด้างน้ำนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันซึมซาบไฟนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันอบอุ่นอันร้อนลมนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันไหวอันติงนี่แลได้ชื่อว่าลักษณะแห่งตนอาศัยเหตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะสำหรับตนดังนี้ดินน้ำไฟลมจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุในหนึ่งดินน้ำไฟลมได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุนั้นเหตุทรงไว้ซึ่งทุกข์เพราะเหตุเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ถ้าดินน้ำไฟลมหาบ่มีได้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นกายแล้วความทุกข์เวทนามีประการต่างๆนั้นจะบังเกิดแต่สิ่งดังเล่าในอาศัยเหตุที่มีดินน้ำไฟลมบังเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วความทุกข์เวทนาจึงอคูณมุนมองมาสะสมอยู่เป็นอเนกอนันต์ตกว่าดินน้ำไฟลมนี่ทรงไว้ซึ่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จะนับจะประมาณมิได้อาศัยเหตุนี้ดินน้ำไฟลมจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุวิคหะอย่างนี้เรียกว่าสามัญวิคหะเพราะเหตุวิคหะอันเดียวกันได้เนื้อความทั่วไปทั้งดินน้ำไฟ
1: วิคหะคือพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าวิคหะเพราะเหตุพิจารณาอย่างนี้เป็นวิคหะอันเดียวกันได้เนื้อความทั่วไปทั้งดินน้ำไฟลมขึ้นทั้ง4ประการกิริยาที่กระทำมณสิการกำหนดธาตุทั้ง4ประการโดยวิเศษวิคหะและสามัญวิคหะดังนี้จัดเป็นมณสิการคือการพิจารณาเป็นประถมเป็นที่หนึ่ง
2: และมณสิการพิจารณาอาการเป็นครบ2คือที่ให้กระทำมณสิการพิจารณาโดยกาบนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าในหมวดปฐวีธาตุ40มีเกษาเป็นต้นมีมัทรุมคังเป็นที่สุดนั้นแต่ละสิ่งละสิ่งล้วนประกอบด้วยสุทธกาบสิ้นทั้งปวงสุทธกาบนั้นได้แก่ธรรมชาติ4ประการประชุมกันคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุสีกลิ่นรสและโอชา8ประการประชุมกันเป็นหมวดแล้วเมื่อใดก็เรียกว่าสุทธกาบในการเมื่อนั้นปฐวีธาตุ20ประการนี้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้ปราศจากสุทธกาบก็หามิได้ผมแต่ละเส้นละเส้นขนแต่ละเส้นละเส้นเล็บแต่ละเล็บละเล็บฟันแต่ละสีละสีนั้นแต่ล้วนดินน้ำไฟลมสีและกลิ่นรสและโอชาชีวิตินทรีย์ภาวะรูปประชุมพร้อมจะได้ปราศจากดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสและโอชาชีวิตินทรีย์และภาวะรูปหาบ่มิได้ข้อจึงเรียกว่าปฐวีธาตุนั้นเพราะเหตุธาตุดินมากกว่าธาตุทั้งสามแท้จริงผมและขนเล็บและฟันทั้งปวงนี้ใช่จะมีแต่ดินธาตุสิ่งเดียวนั่นหาไม่ได้ธาตุน้ำก็ซึมซาบอาบอิ่มนั่นก็มีอยู่ไฟธาตุที่กระทำให้อบอุ่นนั่นก็มีอยู่ธาตุลมที่พัดผันในต้นเส้นผมและเส้นขนเล็บและฟันนั่นก็มีอยู่ตกว่าธาตุทั้งสี่นั่นมีพร้อมแต่หากว่าธาตุดินนั่นมากกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาที่มากขึ้นมาจัดเจตนาจัดเอาผมและขนเล็บและฟันเป็นต้นนั้นเป็นทวีธาตุหนังเนื้อเส้นอัฐิม้ามหัวใจตับฝังผืดกรุ้งไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมองศีรษะนั้นก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีกลิ่นมีสีมีรสมีโอชาเหมือนกันทั้งสิ้นตกว่าธาตุทั้งสี่นี้มีพร้อมทุกสิ่งแต่หากว่าดินนั้นมาก ดินนั้นมีภาษาดินนั้นมีภาษีว่ามีภาษีกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระผู้มีพระจึงตรัสเทศสนายกหนังและเนื้อเป็นต้นนะนั่นขึ้นเป็นปฐวีธาตุ20ประการและอาโปธาตุ12ประการก็ดีมีดีเป็นอาทิมีมูกเป็นที่สุดนั่นแต่ละสิ่งละสิ่งแต่ล้วนประกอบด้วยดินน้ำลมมาไฟสีกลิ่นรสโอชาเหมือนกันทั้งสิ้นธาตุทั้ง4ประการนั่นบริบูรณ์พร้อมจะได้เฉพาะมีแต่ธาตุน้ำสิ่งเดียวนั่นหาไม่ได้แต่หากว่าธาตุน้ำนั้นมากธาตุน้ำนั้นมีภาษีกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาธาตุน้ำที่มีภาษีนั้นขึ้นตัดเทศนาจัดเอาอาการ12ประการมีดีเป็นต้นมีมูกเป็นปริสารเป็นปริโยสารนี่เป็นอาโปธาตุอาการที่กระทำมณสิการพิจารณากำหนดกฎหมายกราบกฎธาตุในกรัตกายให้เห็นว่าประกอบด้วยกาบคือประชุมดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาบริบูรณ์พร้อมนี่แลได้ชื่อว่ามนสิการโดยกาบจัดเป็นมนสิการอาการเป็นกรบ2และมนสิการคือพิจารณาอาการเป็นกรบ3คือจุณโตที่ว่าให้กระทำมนสิการพิจารณาโดยกิริยาที่เป็นจุนั่นเป็นประการใดอธิบายว่ากรัตกายแห่งเราท่านทั้งปวงนี้ถ้ามีประมาณเป็นปานกลางเหมือนอย่างกายแห่งมัชฌิมบุรุษไม่เล็กนักไม่ใหญ่นักและเราจะเอามาย่อยออกให้เป็นจุนนั่นโดนะมัตตาจะตวงได้ประมาณโทนะหนึ่งคือ16ธนานจุน16ธนานนั่นมีอโปธาตุซึ่งทราบอาบอิ่มอยู่ถึงกันกับปฐวีธาตุนักปราชญ์เพิ่งสันนิษฐานว่าเตโชธาตุนั้นเป็นพนักงานกระทำให้ร้อนให้อุ่นบำรุงรักษาปฐวีและอาโปนั้นไว้ไม่ให้เปื่อยให้เน่าให้จำเริญขึ้นไปเป็นอันดีโดยสิริฝ่ายวโยธาตุนั้นเป็นพนักงานอุปถัมภ์คำชูจะไหวจะติงจะสำเร็จเรียบททั้ง4นั้นอาศัยแกวายโยธาตุเข้าหนุนประคับประคองแล้วเราท่านทั้งปวงซึ่งนั่งนอนยืนเที่ยวกระทำกิจการทั้งปวงได้สำเร็จมโนความปรารถนาหรือได้สำเร็จมโนรสความปรารถนาเมื่อธาตุทั้งสี่ประชุมการบำรุงรักษาอุปถัมภ์คำชูกันเป็นอันดีแล้วสมมติสัตว์ที่โรควัวหารเรียกว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลนั้นจึงบังเกิดมีเพราะเหตุมีธาตุทั้งสี่ประชุมกันเป็นหลักเป็นประธานอันสรีระกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะปรากฏว่าน้อยว่าใหญ่ว่าสูงว่าต่ำว่ากันด่างว่ามั่นว่าทนนั้นอาศัยแก่ปฐวีธาตุที่จะเป็นน้ำเป็นเยื่อเป็นกลางครั่งคลัดเครื่องคัดชุ่มมันนั่นอาศัยแก่อาโปธาตุปฐวีปฐวีปฏิทิตาอาโปธาตุนั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุได้ปฐวีธาตุเป็นที่ตั้งได้เตโชธาตุเป็นผู้อภิบาลรักษาได้วายุธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์จึงตั้งอยู่ได้เป็นอันดีมิได้รั่วมิได้ไหลออกกระทำสรีระกายประเทศนั้นให้อิ่มอยู่เต็มเป็นอันดีมิได้บกมิได้คล้องและเตโชธาตุสี่ประการนี้มีลักษณะให้อุ่นให้ร้อนบังเกิดมีอาการอันพุ่งขึ้นเป็นไอเป็นควันเตโชธาตุนั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุได้ปฏิวะได้ปฐวีธาตุเป็นที่ตั้งได้ปฏิวิได้อาโปธาตุเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์ได้วายโยธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์จึงเผาอาหารให้ย่อยออกเป็นอันดีก็ทำสรีระประเทศนั้นให้อบอุ่นบริบูรณ์ด้วยสีสันพันเป็นน้ำเป็นนวลกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะไม่สำแดงอาการอันเน่าเปื่อยฝังนั้นอาศัยแต่แกเจโชธาตุเป็นผู้อภิบาลรักษาและวายโยธาตุที่พัดสั้นไปในอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงจำแนกออกโดยประเภทพิสดารเป็นวายโยถึง6ประการมีอุทธังคมาวาตะ ป็นต้นมีลักษณะให้สำเร็จจิตจำเนียนจาภาทีให้ตั้งกายทรงกายวายโยธาตุนั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุให้ปฐวีธาตุเป็นที่พึ่งได้ปฐวีธาตุเป็นที่พึ่งได้อาโปธาตุเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์ได้เตโชธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุแล้วก็ดำรงกายไว้มิให้กายนั้นล้มส่วนสวดเสไปได้เมื่อวายโยธาตุจำพวกหนึ่งตั้งกายทรงกายไว้แล้ววายโยธาตุจำพวกหนึ่งก็เข้าอุดหนุนสำแดงกายวิญญาณยัดไหวกายอันยุติในเรียบทให้นั่งนอนยืนเที่ยวก็ปลอกคู่เข้าและเหยียดออกซึ่งหัดและบาและบาทโดยอันควรแก่จิตประสงค์สรีระยนต์ที่โลกทั้งหลายสมมติเรียกว่าหญิงว่าชายว่าเจ้านั้นเจ้านี้นางนั้นนางนี้ตามประเพณีโลกวิสัยนี้มิใช่อื่นเลยคือธาตุทั้งสี่นี้เองหญิงก็แล้วด้วยธาตุทั้งสี่ชายก็แล้วด้วยธาตุทั้งสี่เมื่อมีปัญญาพิจารณาโดยละเอียดสรีระนี้เหมือนด้วยรูปผลอันบุคคลร้อยไว้ด้วยสายยนต์สรียนต์เนี่ยย่อมล่อลวงคนหาปัญญานี้ได้ให้ลุ่มให้หลงสำแดงลีลาอาการนั่นต่างๆถ้าปราศจากปัญญาแล้วก็พิศวงงงวยสติสัมปรดีสำคัญว่างดว่างามว่าประณีตบรรจงที่แท้นั่นธาตุทั้งสี่ทีเดียวถ้าจะย่อยออกเป็นจุนก็ตวงได้ถึง6ฐานจะเป็นเครื่องตวยเครื่องเน่าเครื่องผสมแผ่นดินจะมีแก่นมีสารแต่สังอย่างหน่อยหนึ่งหาบ่ไม่ได้พระโยคาวจรคุณบุตรอ่านกระทำมนัสิการพิจารณากำหนดกฎหมายโดยในดังประนามานี้ได้ชื่อว่ากระทำมนัสิการโดยกิริยาที่กระทำให้เป็นจุนจัดเป็นมนัสิการอาการคำลบสามและมนัสิการอาการคำลบสี่คือลัคนาดิโตที่ว่าให้พิจารณาธาตุทั้งสี่โดยลักษณะเล็กและผลนั่นเป็นประการใดธาตุทั้งสี่ประการนี้มีสิ่งดังดูเป็นนิสมีสิ่งดังดูเป็นจิตมีสิ่งดังดูเป็นผลอธิบายว่าปฐวีธาตุนั้นมีกิริยาที่แข็งที่หยาบที่กระด้างนั้นเป็นลักษณะสุดแท้แต่ว่าธาตุเพียงใดเป็นธาตุอันแข็งกระด้างเป็นธาตุอันหยาบควรจะต้องจะถือควรจะหยิบจะยกได้ธาตุสิ่งนั้นแลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุตกว่าลักษณะอันที่กระด้างนั่นแลเป็นลักษณะแห่งปฐวีธาตุถ้าจะว่าในจิตนั้นกิริยาที่เป็นที่ตั้งแห่งธาตุทั้ง3เป็นที่สำนักแห่งธาตุทั้ง3นั่นแลเป็นจิตแห่งปฐวีธาตุถ้าจะว่าโดยผลนั่นคือกิริยาที่รับรองไว้ซึ่งธาตุทั้ง3นั่นแลเป็นผลแห่งปฐวีธาตุและอโปธาตุมีกิริยาหลั่งไหลซึมซาบอาเบิดเป็นลักษณะถ้าจะว่าโดยจิตนั่นอาโปธาตุมีจิตอันกระทำให้เปล่งปลั่งเคร่งครัดให้จำเริญสดชื่นชุ่มมันถ้าจะว่าโดยผลนั่นอาโปธาตุมีกิริยาอันช่วยสงเคราะห์แก่ธาตุทั้ง3ให้กำลังแก่ธาตุทั้ง3นั่นแลเป็นผลและเตโชธาตุนั่นถ้าจะว่าโดยลักษณะมีลักษณะให้อุ่นให้ร้อนถ้าจะว่าโดยจิตมีจิตอันกระทำให้อาหารย่อยละเอียดตรงถ้าจะว่าโดยผลนั้นเตโชธาตุมีกิริยาอันให้ซึ่งสภาวะอันอ่อนน้อมแก่กายเป็นผลอธิบายว่ากรัตกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะอ่อนน้อมได้ด้วยสะดวกอาศัยแก่เตโชธาตุถ้าเตโชธาตุดับตัวเย็นแล้วกายก็แข็งกระด้างอย่างท่อนหนึ่งท่อนไม้และท่อนฟืนกิริยาที่กระทำให้กายอ่อนนี่แลเป็นผลแห่งเตโชธาตุและวายโยธาตุนั้นมีกิริยาอันหนุนค้ำชูให้ตั้งกายทรงกายได้เป็นลักษณะถ้าจะว่าด้วยจิตวายโยธาตุดันมีจิตอันกระทำให้หวั่นไหวให้ยกเท้าให้กลับเนื้อกลับตัวให้จำเนียนจาภาทีถ้าจะว่าด้วยผลนั้นวายโยธาตุมีกิริยาอันนำไปซึ่งกายสู่ทิศานุทิศต่างๆให้กระทำการงานทั้งปวงได้โดยควรแก่ประสงค์กิริยาที่คุณบุตรผู้มีปัญญากระทำมนัสสิการกำหนดกฎหมายในลักษณะและกิจและผล แห่งธาตุทั้ง4โดยในพระนามาชนีจัดเป็นมนสิการเคารพ10
1: คำรบ4
2: และมนสิการคำรบ5ที่ว่าให้พิจารณาธาตุทั้ง4โดยสมุฏฐานนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าอาการในกายแห่งสรรพกัตเราท่านทั้งปวงนี้ถ้าจะนับโดยอาการโปธาตุนั้นนับได้ปฐวีธาตุ20อาโปธาตุ12เตโชธาตุ4วาโยธาตุ6ประการสิริเข้าด้วยกันจึงเป็นอาการโกรธธาตุ4ที่2และอาการโกรธธาตุทั้ง4คือน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกโกรธธาตุทั้ง4นี้มีสมุฏฐาน2บางคาบบางเกิดแต่เพิงธาตุบางคาบเกิดแต่จิตเพิงที่เผาอาหารให้ย่อยนั้นมีสมุฏฐานอันเดียวบางเกิดแต่กุศลกุศลกรรมสิ่งเดียวและลมระบายหายใจเข้าออกนั่นมีสมุฏฐานอันเดียวจะได้บังเกิดแต่กรรมและเพลิงธาตุและอาหารนั่นหาบ่มีได้และอาการโกรธธาตุอันเศษนอกออกไปจากโกรธธาตุที่แสดงมาแล้วนี้ยังมี32อยู่ในส่วนแห่งปฐวีธาตุ18อยู่ในส่วนแห่งอโปธาตุ6อยู่ในส่วนแห่งเตโชธาตุ3อยู่ในส่วนแห่งวาโยธาตุ5เหล่านี้แต่ล้วนมีสมุฏฐาน4บางคาบนั่นเกิดแต่กุศลกุศลกรรมบางคาบบางเกิดแต่จิตบางคาบบางเกิดแต่เพลิงธาตุบางคาบบางเกิดแต่อาหารพระโยคาพิจารณ์คุณบุตรอันกระทำมณสิการกำหนดกฎหมายธาตุทั้ง4ประการโดยในดังพระนามาจะนี้จัดเป็นมณสิการอาการเป็นกรบ5และมณสิการอาการกำรบ6ที่ว่าให้กระทำมนสิการโดยต่างกันและเหมือนกันเป็นอันเดียวกันนั่นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้ง4นี้ถ้าจะว่าโดยลักษณะมีก็มีลักษณะต่างกันถ้าจะว่าโดยจิตก็มีจิตต่างกันถ้าจะว่าโดยผลก็มีผลต่างกันถ้าจะว่าโดยสมุฏฐานก็มีสมุฏฐานต่างกันจะได้เหมือนกันหาไม่ได้เมื่อมนสิการโดยลักษณะและจิตและผลมนสิการโดยสมุฏฐานนั่นเป็นแต่อย่างละอย่างอย่างต่างๆกันโดยในดังพระนามาถ้ามนสิการโดยกิริยาที่เป็นรูปมนสิการโดยกิริยาที่เป็นมหาภูตรูปมนสิการโดยกิริยาที่เป็นธาตุมนสิการโดยกิริยาที่เป็นสังขารธรรมมนสิการโดยกิริยาที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นธาตุทั้ง4นี้จัดเป็นรูปเหมือนกันเป็นมหาภูตรูปเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันเป็นสังขารธรรมเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันจะได้แตกกันหาไม่ได้แท้จริงธาตุทั้ง4ประการคือปฐวีอาโปเตโซวายุนีได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปเหมือนกันได้นามตัวรูปเหมือนกันนั่นด้วยเหตุ5ประการคือได้ชื่อว่ามหาภูตรูปเพราะเหตุปรากฏใหญ่นั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตคือมหาภูตะราเพราะเหตุเหมือนด้วยภูตะผีปีศาจท่านประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่ต้องพิทักษ์รักษาเป็นอันมากนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่มีวิการมีวิบัติเป็นอันมากนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุจะพึงกำหนดด้วยความเพียรเป็นอันมากประการหนึ่งที่เป็น5ประการด้วยกันก็ซึ่งว่าธาตุทั้ง4ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่บังเกิดปรากฏใหญ่นั้นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้ง4นี้บังเกิดปรากฏในสันดาน2ประการคืออนุปาทินนะสันดานประการหนึ่งอุปาทินนะสันดานประการหนึ่งที่ปรากฏใหญ่ในอนุปาทินนะสันดานนั้นได้แก่ดินน้ำไฟลมเป็นปกตินี่แหละเรียกว่าอนุปาทินนะสันดานพระอาจารย์เจ้าแสดงแล้วแต่หลังในห้องแห่ง พระพุทธานุสติกรรมฐานท่านแสดงปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอันเป็นปกติกำหนดแผ่นดินโดยหนา 240,000 โยชน์กำหนดน้ำรองแผ่นดินหนา 480,000 โยชน์กำหนดลมรองน้ำหนา 960,000 โยชน์กำหนดโดยขวางนั้นแผ่นปฐพีแผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้เพราะเหตุว่าห้องจักรวาล นี้มีมากกว่ามากจะนับจะประมาณบ่มีได้น้ำรองดินก็แผ่ไปหาที่สุด ก็ไม่ได้ลมรองน้ำก็แผ่ไปหาที่สุดก็ไม่ได้เหมือนกันกับแผ่นดินและเตโชธาตุคือแสงพระสุริยะเทพบุตรและเปลวเพลิงที่แผ่อยู่ในโลกธาตุนี้ก็หาที่สุดก็ไม่ได้เหมือนกันตกว่าธาตุทั้งสี่อันเป็นปกติก็ไม่ได้นับเข้าในสัตว์ในบุคคลที่แผ่ไปหาที่สุดก็ไม่ได้นี่แหละได้ชื่อว่าธาตุทั้งสี่บังเกิดปรากฏใหญ่ในอนุปาทินนสันดานและธาตุทั้งสี่ที่นับเข้าในอุปาทินนสันดานจัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยในพุทธฎีกาโปรดไว้ว่าเต่าและปลาในมหาสมุทรนี้บางจำพวกนั้นใหญ่ยาวได้ร้อยโยชน์บางจำพวกก็ใหญ่ยาวได้200โยชน์300โยชน์400โยชน์500โยชน์600โยชน์700โยชน์800โยชน์900โยชน์1,000โยชน์ก็มีใช่แต่เท่านี้ยักษ์และคนทัพนาคและสุบรรณและเทพดาอินทร์พรหมทั้งปวงแต่บรรดาที่มีรูปกายอันใหญ่โตนั้นก็มีมากกว่ามากจะนับจะประมาณบ่มีได้ตัวเต่าตัวปลาที่ใหญ่ตัวนาคตัวพุทธที่ใหญ่รูปอินรูปพรหมที่ใหญ่นั้นแต่ล้วนแล้วด้วยปฐวีอาโปเตโชวาโยสิ้นด้วยกันจะได้พ้นออกไปจากธาตุทั้งสี่นี้หาบ่มีได้ธาตุทั้งสี่ที่จัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่แหละได้ชื่อว่าปรากฏใหญ่ในอุปาทินสันดานเป็นใจความว่าธาตุทั้งสี่นี้บังเกิดปรากฏใหญ่ในสันดานสองประการคืออนุปาทินสันดานและอุปาทินสันดานโดยในดังพระนามานี้เหตุดังนี้จึงได้ชื่อว่ามหาภูตะและข้อซึ่งธาตุทั้งสี่ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุเหมือนด้วยภูตะปีศาจนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าภูตะปีศาจที่เจ้าเล่ห์เจ้ามายานั้นย่อมกระทำโกหกล่อลวงให้คนต้องเครื่องลุ่มหลงสำแดงน้ำที่ใสๆนั่นว่าแก้วผึกวัตถุที่ไม่ใช่แก้วล่อลวงว่าแก้ววัตถุที่ไม่ใช่ทองล่อลวงว่าทองบางคาบเอาดินมาสำแดงให้เห็นเป็นทองตัวหาเป็นเทวดาไม่สำแดงให้เห็นเป็นเทวดาตัวหาเป็นนกเป็นกาไม่สำแดงให้เห็นเป็นนกเป็นกาภูตะปีศาจเจ้าเล่ห์เจ้ามายาล่อลวงคนทั้งปวงให้ลุ่มหลงและมีชั้นใดธาตุทั้งสี่ประการนี้ก็ล่อลวงให้คนทั้งปวงลุ่มหลงมีอุปมาดังนั้นตัวไม่สวยก็อะไรมาเจิมตัวไม่แดงก็อะไรมาเจิมมาประดับประดาตกแต่งต่างๆระยาแสดงจียาโดยประการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแท้จริงธาตุทั้งสี่ประการนี้ตัวเองหาเขียวใหม่ยกเอาอุปาทานรูปออกสำแดงให้เห็นว่าเขียวตัวเองหาเหลืองไม่ยกเอาอุปาทานรูปออกสำแดงให้เห็นว่าเหลืองตัวเองหาแดงไม่ออกสำแดงกิริยามารยาทให้เห็นว่าตัวแดงตัวเองหาขาวไม่แล้วแสดงกิริยามารยาทประดับตกแต่งประดับประดาตกแต่งออกให้เห็นว่าขาวล่อลวงอ่านจนให้ลุ่มหลงให้สำคัญว่างามว่าดีอาการที่ธาตุทั้งสี่ล่อลวงกับอาการที่ผีภูภูตปีศาจล่อลวงนั้นจะคล้ายกันพอเสมอกันเหตุดังนี้สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาแสดงนามบัญญัติแห่งธาตุทั้งสี่นี้ชื่อว่ามหาภูตธาตุเปรียบเหมือนผีปีศาจในหนึ่งแสดงอุปมาว่าภูตปีศาจนั้นถ้าถึงกายคนทรงผู้ใดแล้วที่ว่าจะตั้งอยู่ภายในกายแห่งคนทรงผู้นั้นว่าบ่มีได้จะว่าตั้งอยู่ภายนอกกายแห่งคนทรงก็ว่าบ่มีได้ถ้าจะว่าอาศัยอยู่ที่กายแห่งคนทรงจะว่าเพียงนี่พอจะว่าได้อันนี้แลมีชั้นใดธาตุทั้งสี่ประการอันอาศัยซึ่งกันและกันแล้วแลประพฤติเป็นไปนี่ที่จะว่าธาตุสิ่งนั้นๆอยู่ภายนอกอยู่ภายในนั้นว่าบ่ไม่ได้อุปมาดังนั้นบอกว่าอาการที่ธาตุทั้งสี่ประชุมกันอาศัยกันเหมือนกับอาการที่ภูตปีศาจเข้าถือกายคนทรงนั้นจะได้แปลกันหาบ่ไม่ได้เลย อาศัยเหตุฉะนี้สมเด็จพระพุทธองค์จึงตรัสเทศนาเรียกธาตุทั้งสี่นี้โดยนามบัญญัติชื่อว่ามหาภูมิภูตะในหนึ่งสำแดงอุปมาว่ายักษินีปรารถนาจะกินเนื้อมนุษย์เป็นทักษะหารนั่นย่อมแปลงกายแห่งตนให้ปรากฏงดงามเปรียบประดุจเทพอักษรบุรุษหาปัญญาบ่ไม่ได้ไม่พินิจพิจารณาผวาเข้าไปมีแต่จะเสียชีวิตกระทำตัวให้เป็นอาหารจิตแกนางยักษ์บ่ไม่อาจเอาตัวรอดได้นางยักษินีที่ล่อลวงให้บุรุษทั้งปวงลุ่มหลงให้อยู่ในอำนาจและมีชั้นใดธาตุทั้งสี่ประการนี้ก็ปิดป้องกำบังซึ่งปกติแห่งตนที่โสโครกถึงเกียรติที่เป็นอสุจินั้นปกปิดเสียสำแดงให้เห็นว่างามว่าดีมีอุปมาเหมือนยักษินีที่แปลงตัวนั้นเที่ยงแท้เหตุฉะนี้สมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์จึงตรัสเทศนาเรียกนามบัญญัติแห่งธาตุทั้งสี่ชื่อว่ามหาภูตธาตุคือผีและข้อถึงว่าธาตุทั้งสี่ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่ต้องพิทักษ์รักษาเป็นอันมากนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้งสี่ที่ประชุมกันสมมติว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลแน่เราท่านทั้งปวงต้องเอาใจใส่ธนุบำรุงต้องหาให้กินให้อยู่หาให้นุ่งให้ห่มถึงเวลาร้อนต้องอาบน้ำสำนักขัดสีบำรุงอยู่เป็นนิจการจึงคอยทุเราเบาบางที่เหม็นที่โสโครกที่เป็นปฏิกูลเป็นเกลียดเป็นชังถ้าไม่ธนุบำรุงแล้วไม่มากแต่สักเวลาเดียวก็จะถึงซึ่งวิปริตน้ำแปรปรวนจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสไปได้ถ้าเป็นที่รังเกียจอายนี่เที่ยงแท้ตกว่าต้องบำรุงรักษานี้สิ้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีที่สุดลงได้อาศัยเหตุที่เป็นพระต้องพิทักษ์รักษาเป็นหนักเป็นหนาดังนี้ธาตุทั้งสี่จึงได้นามบัญญัติชื่อว่ามหาภูตะและข้อซึ่งว่าธาตุทั้งสี่ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่มีวิการวิปริตเป็นอันมากนั่นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้งสี่เป็นอนุปาทินะคือแผ่นดินและภูเขาป่าและมหาสมุทรมหานาทีและคุณนาทีทั้งปวงนั้นก็ย่อมถึงวิการวิปริตด้วยเพลิงประไรกันน้ำประไรกันลมประไรกันกำหนดเขตที่ชุบหายนั่นได้แสนกฎจักรวาลจะมั่นจะคงจะยั่งจะยืนนั่นหาว่าไม่ได้ธาตุทั้งสี่ที่เป็นอุปาทินะคือสรีระกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงนี่ล่ะถ้าถึงปฐวีธาตุกำเริบแล้วก็แข็งกระด้างอย่างประหนึ่งว่าอาสรพิษอันชื่อว่ากัดทมุกมาขบบุคคลอันกัดทมุกอาสรพิษขบกัดนั่นมีตัวแข็งกระด้างและมีชั้นใดบุคคลอันมีปฐวีธาตุกำเริบนั้นก็มีกายอันแข็งกระด้างอย่างประหนึ่งว่าท่อนไม้และท่อนปืนมีอุปมาดังนั้นการเมื่ออาโปธาตุเกิดวิการกำเริบนั่นแหละสรีระกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงก็บังเกิดเปื่อยเน่าพังออกที่นั่นที่นี่เปรียบประดุจต้องเขี้ยวอสรพิษอันชื่อว่าปูติมุกบุคคลอันปูติมุกอสรพิษพบต้องเขี้ยวปูติมุกอสรพิษนั่นมีตัววะเปื่อยเป็นหนองเน่าพังออกไปและในชั้นใดเมื่ออาโปธาตุการกำเริบแล้วกายแห่งบุคคลทั้งปวงก็บังเกิดเป็นสีกะอาบปากหมูเป็นมะเร็งคุธราชเคลยวะพังออกไปออกไปมีประมาณดังนั้นการเมื่อเตโชธาตุเกิดวิการกำเริบนั่นหนาวสรีระกายแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวงก็เกิดร้อนกระวนกระวายกระหายน้ำกายนั่นสุกไม้เกรียมไปยางพึงต้องเขี้ยวแห่งอัคคีมุกอัทรพิษบุคคลที่อัคคีมุกอัทรพิษขบกัดนั้นมีกายอันขึกไม้เตรียมไปสิ้นทั้งกรัตกายเปรียบดุจเพลิงเผา
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏ วรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนครับ
1: กราบนมัสการพระคุณเจ้าพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวกับผมในอำนาจเดชะตำแหน่งผู้ดูแลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศในนามตัวแทนของข้าราชบริพารพระตำหนักภูพิงราชนิเวศราษฎรหมู่ที่12หมู่บ้านภูพิงราษฎรหมู่บ้านหมู่บ้านม้งเลยปุยตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าช่วยชาติในวันนี้มีความรู้สึกซาบซึ้งและปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากที่พระคุณเจ้าพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวได้มาทอดผ้าป่าช่วยชาติที่วัดเลยปุยแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งทำให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสอันเป็นมหามงคลอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำบุญนี้กับหลวงตาถ้าเป็นพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่พวกกระผมทั้งหลายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่พระคุณเจ้าหลวงตามหาบัวได้เริ่มทำบุญทอดผ้าป่าช่วยชาติจนถึงปัจจุบันพระคุณเจ้าหลวงตามหาบัวได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทำให้มีทรัพย์สินในคลังหลวงแผ่นดินทั้งเงินดอลลาร์และทองคำเป็นจำนวนมากมันส่งผลให้ประเทศชาติสามารถฟื้นตัวกลับมาสู่สภาพเศรษฐกิจที่มั่นคงได้ในปัจจุบันบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมขอเริ่มพิธีทอดผ้าป่าช่วยชาติณบัดนี้และขออนุภาพแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัยอำนาจบุญบารมีของพระคุณเจ้าหลวงตามหาบัวตลอดจนอนิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายณที่นี้ได้กระทำจงโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ปราศจากทุกข์ปราศจากโศกโรคภัยอุปทะวันตรายทั้งปวงขอจงมีอายุวันะสุขภะปฏิภาณธนสารสมบัติอยู่เป็นนิจมีจิตสถิตมั่นอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และดำรงอยู่ในทานศีลภาวนาเข้าถึงมรรคผลนิพพานพ้นทุกข์ด้วยการทุกท่านเชิญขอกราบรัตนา
2: วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวบนเขาของเราได้มีจิตศรัทธาพร้อมทั้งพี่น้องทั่วทุกผลทุกแห่งมารวมอนุโมทนาสาธุการกับน้ำใจของพี่น้องชาวบนเขาของเราโดยมีคุณอำนาจคุณอำนาจเดชะตำแหน่งผู้ดูแลพระราชพระตำหนักภูพิงพระราชนิเวศมาให้ความอบอุ่นทั้งเป็นหัวหน้าทั้งให้การสนับสนุนน้ำใจของพี่น้องชาวไทยเราทั้งหลวงตาและพี่น้องทั้งหลายรู้สึกมีความซาบซึ้งด้วยเป็นอย่างมาก ในสถานที่นี้เป็นมงคลหลวงตาได้มาแสดงธรรมที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งที่หนึ่งมาพศเท่าไหร่ไม่ทราบนี้เป็นครั้งที่สองมาแล้วท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายหาทรัพย์สมบัติเงินทองมากน้อยมาไว้สำหรับเชิดชูชาติไทยของเราด้วยการบริจาคจากความรักชาติของพี่น้องทั้งหลาย มาเป็นจำนวนมากแล้วนี่เป็นครั้งที่สองรวมสมบัติทั้งประเทศทั้งทองคำและดอลลาร์และเงินสดได้เป็นจำนวนมากทองคำเวลานี้ก็ได้จำนวน8ตันกว่าแล้วหรือ 8,000 กิโลกว่า แล้วดอลลาร์ก็ได้8ล้านแล้วสำหรับเงินสดนั้นกระจายทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือคนทุกคนจนวงราชการโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆจากสมบัติของพี่น้องทั้งหลายได้บริจาคทางหลวงตาได้กระจายออกไปทุกแห่งทุกหนทั่วประเทศไทย ตามความจำเป็นที่จะสงเคราะห์กันมากน้อยตลอดมาเงินสดจึงนับจำนวนไม่ค่อยได้เลยสำนับได้บ้างแต่ได้นำเงินสดนี้เข้าซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเพียง 2,000 ล้านกว่าบาทเท่านั้นนอกจากนั้นได้กระจายออกไปช่วยชาติบ้านเมืองทั้งหมด สำหรับทองคำและดอลลาร์ได้เข้าสู่คลังหลวง 100% ไม่แยกแยะไปทางไหนเลยตลอดมาก็รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นของพี่น้องชาวไทยเราตั้งแต่เริ่มแรกที่เราตื่นเนื้อตื่นตัวจากความจะล่มจมแห่งชาติไทยของคนไทยทั้งชาติลงสู่ทะเลหลวงจะมามีฟันฟื้นแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาด้วยความรักชาติของตัวเองพร้อมกับความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันตลอดมาไม่ว่าไปแห่งหนตำบลใดที่เขานิมนต์หลวงตาไปเทศนาว่าการนั้นจำนวนประชาชนผู้รักชาติทั้งหลายมาฟังอัดฟังธรรมมาบริจาคเป็นจำนวนมากมายเหลือหูเหลือตาถึงไปสถานที่บางแห่งจำเลยอดไม่ได้หลวงตาต้องได้ยกตำแหน่งขึ้นเช่นอำเภอคนควรจะมาในฐานะของอำเภอกลับกลายเป็นจังหวัดไปคือคนมามากต่อมากก็เลยยกให้เป็นจังหวัดจากจังหวัดก็ยกให้เป็นมณฑลเรื่อยมาเพราะคนจำนวนมากอย่างนี้เสมอมาไปเทศที่ไหนไม่เคยมีบกบางเลยมีท่านผู้มีความรักชาติความสนใจทั้งใครต่ออัตต่อธรรมนำมาบริจาคและฟังอัตฟังธรรมเพื่อเป็นสารประโยชน์ภายในจิตใจมากมายก่ายกองหลวงตารู้สึกปลื้มใจเป็นลำดับธรรมดามาและเป็นกำลังหนุนใจให้อุตส่าห์พยายามต่อไปจนถึงจุดที่หมาย เวลานี้อายุก็แก่มากแล้วให้อุตส่าห์พยายามช่วยโลกมาเต็มกำลังความสามารถในชีวิตแห่งความเป็นนักบวชของหลวงตาก็มีคราวนี้เป็นคราวที่หนักมากที่สุดทั้งที่เคยได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันด้วยมาเพราะเป็นชีวิตจิตใจที่ทุ่มต่อประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องชาวไทยเราทั้งศาสนาซึ่งเป็นแกนนำอันประเสริฐยอดเลออยู่ภายในเมืองไทยแล้วด้วยเพราะเมืองไทยเราส่วนมากต่อมากเป็นชาวพุทธลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันนี่แหละจึงมีค่ามีราคามากในจุดนี้แม้จะลำบากลำบนขนาดไหนก็อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายไปสมบัติเงินทองไล่มามากน้อยพยายามเก็บหอมรอมริบเข้าสู่จุดที่หมายตามความต้องการของพี่น้องชาวไทยเราทุกบาททุกสตางค์หลวงตาไม่เคยหยิบในสมบัติเหล่านี้แม้แต่หนึ่งบาทเลยถ้าจะเขียนเป็นประวัติก็เขียนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความบกพร่องเพราะดวงตาช่วยโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจและความเมตตาครอบโลกธาตุทุ่มสติปัญญากำลังบังชาทุกด้านทุกโถทุกทางลงเพื่ออุ้มชาติและศาสนาของเมืองไทยเราให้ขึ้นจากความล่มจมแล้วฟื้นฟูขึ้นมาเวลานี้รู้สึกมีความสง่างามมากขึ้นเป็นลำ

สมบัติเงินทองไหลมาทุกทิศทุกทางไม่ทราบมาจากทางไหนต่อทางไหนไหลเข้ามาสู่กลางหลวงและเมืองไทยของเราเป็นจำนวนมากต่อมากขึ้นและมาเห็นในคราวนี้ซึ่งไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าเมืองไทยเราจะฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ก็ได้เห็นประจักษ์แล้วนี่ก็คือคุณค่าแห่งความรักชาติของพี่น้องทั้งประเทศเราด้วยเนี่ยความมีความเคารพในพุทธศาสนาเชื่อธรรมฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ด้วยแล้วดำเนินตามกันไปด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นในผู้นำทั้งหลายทั้งทางชาติและทางศาสนาบ้านเมืองเราก็ค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นลำดับดังพี่น้องทั้งหลายเห็นได้ทั่วไปเปิดเผยอย่างชัดเจนวันหนึ่งๆออกทั้งทางวิทยุออกทั้งทางอินเทอร์เน็ตข่าวคราวออกทุกเวลาในเมืองไทยของเราส่วนมากมีแต่ความ เป็นสิริมงคลทั้งนั้นนี่กรุณาทราบว่าออกจาก น้ำใจของพี่น้องชาวไทยด้วยกันทั้งนั้นจึงมาปรากฏเป็นมงคลแก่ชาติไทยของเราวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกโอกาสหนึ่งที่พี่น้องทั้งหลายจะได้บริจาคเต็มกำลังศรัทธาจากความรักชาติของตนเข้าสู่กลางหลวงดังนั้นก็จะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเป็นคู่เคียงกันไปเพราะชาติกับศาสนาเป็นของคู่เคียงกันมาดั้งเดิมในชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาติแห่งลูกชาวพุทธจะแยกแยะจากศาสนานี้ไปไม่ได้วันนี้ก็เป็นวันเหมาะสมที่จะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมจากหลวงตาที่กำลังแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังอยู่วันนี้ธรรมเป็นของเลิศเลยไม่มีใครที่จะคาดจะคิดจะด้นจะเดาได้เลยก็คือธรรมนั่นแหละสิ่งอื่นใดเขาพอคาดพอคิดพอด้นเดาผ่านไปได้ถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดาแต่สำหรับที่จะมาคาดคิดด้นเดาเรื่องอาจเรื่องธรรมแล้วเรียกว่าผิดทั้งเพไม่มีอะไรถูกต้องเลยเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนเกินกว่าที่จะมาด้นเดาให้ถูกต้องได้เหมือนโลกทั่วไปซึ่งเป็นโลกมองหมอไม่ใช่ธรรมทั้งแข็งเหมือนธรรมโลกจึงด้นเดากันไปตามภาษาของโลกขุ่นมัวผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่ถือสีถือสาเพราะเขาก็ขุ่นเราก็มัวเขาก็มัวเราก็สมต่างคนต่างด้นเดากันไปอย่างนั้นแต่สำหรับธรรมแล้วพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกจากสรุปธรรมขึ้นมาก็จางแจ้งทั่วแดนโลกธาตุไม่มีที่สงสัยในพระไทยเวลาแสดงธรรมออกมาจากความประจักษ์ในพระไทยแห่งธรรมทั้งหลายนั่นแล้วโลกทั้งหลายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสลืมหูลืมตาประเภทที่หนึ่งคือโลกที่คอยรับอัตรับธรรมที่จะก้าวขึ้นสู่ความหลุดพ้นอยู่แล้วพอได้ฟังเสียงอัตเสียงธรรมก็เปิดประตูผางนี่เรียกว่าเสียงอัตเสียงธรรมเปิดขึ้นมาแล้วท่านผู้ที่รอจะหลุดพ้นอยู่แล้วก็โดดออกจากประตูที่ปิดกั้นนั้นผ่านพ้นไปได้ถึงแดนพ้นทุกข์โดยทายเดียวแล้วลองลำดับกันมาก็หนุนหลังกันออกมาหนุนหลังออกมาหลังไหลกันหลังไหลกันขึ้นเป็นก้าวเป็นก้าวเป็นก้าวตั้งแต่ความสุขเป็นพื้นแล้วเป็นชั้นชั้นภูมิภูมิขึ้นไปจนกระทั่งถึงความดุจพ้นจากธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำท่านสอนโลกท่านสอนไว้อย่างแม่นยำจากความรู้ที่แน่นอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีสิ่งใดจะมาคาดมาหมายมาด้นมาเดาได้เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มืดมัวในจิตใจขอจะเชื่อความมืดมัวจิตใจตนนำมาเป็นใหญ่ยิ่งกว่าก็ทำแล้วคาดหมายให้คะแนนทำตัด

0: แหน่งธรรมลงไปเสียเหมือนเราเป็นศาสตราจารย์องค์เอกของศาสดาแล้วจะผิดพลาดไปทั้งวันทั้งคืนสุดท้ายก็มาผิดพลาดในตัวเองเป็นนักปราชญ์ราชกวีทั้งที่จิตใจมัวหมองอยู่นั่นแหละให้พากันระมัดระวังจุดนี้แล้วเชื่อพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาผู้บริสุทธิ์สุดส่วนนี้เป็นทางแท้เดิมท่านแนะนำสั่งสอนสิ่งใดขอให้พากันฟังอย่าเอากิเลสเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยทางให้กิเลสเปิดประตูให้กิเลสมาขีดขวางหลักธรรมแล้วจะนำความเสียหายมาสู่เราความเป็นที่มงคลที่ทำท่านสอนไว้จะล้มหายไปหมดจากจิตใจเราก็จะเหลือตั้งแต่ความมัวหมองมืดตื้อภายในจิตใจไปที่ไหนก็ไปเรื่องความมืดตื้อคนมืดตื้อก็คือคนตาบอดนั่นเองคนตาบอดไปตามถนนหนทางมันจะไม่ยอมไปตามทางของคนตาดีซึ่งขีดเส้นทางไว้แล้วให้คนตาดีเดินด้วยกันแต่คนตาบอดมันจะแหวกชะแหลกออกไปสองข้างทางต้นไม้ใบหญ้าขวากหนามเหวบ่ออยู่ที่ไหนมันจะโดดไปชนไปเหยียบไปเตะไปถีบไปยันผลสุดท้ายก็คือคนผู้ที่ตาบอดนั่นแหละเป็นภัยต่อตัวเองเพราะเดินไม่คงเส้นคงวาไปตามสายทางที่ท่านเดินด้วยเหตุนี้เรายังไม่แน่ใจในความคิดความอ่านของเราซึ่งกำลังบุกบืนไปอยู่เวลานี้จึงฟังเสียงอัดเสียงธรรมให้เป็นแนวทางอันราบรื่นดีงามแล้วดำเนินตามท่านเราจะมีความสุขเย็นใจไปโดยลำดับ ความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นจากผู้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมและผู้ปฏิบัติตามอัดตามธรรมนั่นแหละผู้ที่ขีดขวางธรรมก็คือการขีดขวางตัวเองเป็น ความทุกข์ความเดือดร้อนไปเรื่อยๆเกิดมาชาตินี้เราก็ได้แค่นี้ตามอำนาจแห่งบุญกรรมของเราที่ตกแต่งให้เราเรียบร้อยมาแล้วจากการกระทำดีชั่วของเราเองนี้ต่อไปให้ประคับประคองชีวิตจิตใจหน้าที่การงานการประพฤติของเราให้ถูกต้องดีงามตามความสัตย์ของจริงคืออัตธรรมอยู่ทางโลกก็ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองซึ่งเขาออกมาจากธรรมแล้วมาปฏิบัติต่อตัวเองอยู่ภายในก็คือรักษาจิตใจเราใจนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากขอให้พี่น้องชาวพุทธเราทราบทั่วถึงกันในโลกนี้ ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าจิตใจที่สมบุกสมบันอยู่ในการเกิดตายพบนั้นพบนี้ตลอดมาขึ้นแล้วนะความเสียงปิดปากให้หน่อยไว้เอาจะกลัวมาปิดด้วยนะปัดตีเรียบร้อยเสียงแม่แม่นั้นจะได้สงบไปทำจะได้ก้าวออกเลยที่ไหนมันก็มีจะไล่แล้วก็เด็กก็มีปากจะไม่ให้เขาพูดได้ยังไงนี่ลืมแล้วตั้งใหม่นะเนี่ยเทศให้ลูกให้หลานฟังก็ต้องเทศอย่างนี้เทศสังคมลูกหลานก็เทศอย่างนี้แหละ นี่จบไปแล้วกันอย่างแล้วนะคือจบไปแล้วนั่นหมายความว่าลืมแล้วที่นี่สร้างใหม่โอ้จะลืมได้แล้วว่า ใจดวงนี้เป็นของไม่ตายเป็นหลักธรรมชาติมาดั้งเดิมขอให้ทุกท่านจำไว้ให้ดีว่าเราเป็นเจ้าของของใจใจเป็นสมบัติของเราให้รักให้สงวนใจของเราดวงนี้ไว้ให้ดีอย่าให้เดินผิดทางด้วยความประพฤติไม่ดีต่างๆแล้วจะเป็นภัยต่อการเดินของเราจะโดนฝากโดนน้ำดังที่ว่านั่นแล้วให้พยายามประคับประคองจิตใจของเราไปตามสายธรรมที่เป็นทางราบรื่นดีงามจิตใจเมื่อค่อยอุตส่าห์พยายามเดินตามสายของธรรมแล้วจะค่อยราบรื่นดีงามไปโดยลำดับลำดาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทางเดินของจิตที่อยู่ของจิตที่เสวยของจิตก็ได้แก่ความดีงามทั้งหลาย การให้ทานนี่คือทางเดินอันราบรื่นและที่อยู่อันสมบูรณ์สิ่งที่จะได้เสวยก็คือสมบัติทิพย์ที่เราบำเพ็ญตั้งแต่โลกมนุษย์นี้แล้วไปกลายจะเป็นสมบัติทิพย์คอยเราอยู่ตลอดเวลาจะไปในภพใดชั้นใดบุญกุศลนี้จะติดแนบอยู่กับตัวของเรานำเราไปสู่สถานที่เหมาะสมกับบุญกรรมของเราที่ได้สร้างไว้แล้วแล้วไปสู่ชั้นนั้นๆตามอำนาจแห่งกรรมดีของเรานี่แหละกรรมดีพาก้าวเดินอย่างนี้จากการให้ทาน เพราะฉะนั้นการให้ทานจึงเป็นทางเบิกกว้างสำหรับจิตเดินได้สะดวกสบายทั้งการก้าวเดินทั้งที่อยู่ทั้งที่เสวยชีวิตชีวาก็ยืดยาวนานเพราะอำนาจแห่งการทำบุญมีการให้ทานเป็นสัมพันธ์การให้ทานเป็นผลอันยิ่งใหญ่กว้างขวางทั้งปัจจุบันในชาตินี้คนมีจิตใจอันกว้างขวางรักชอบเมตตาผู้อื่นย่อมเป็นผู้มีความราบรื่นดีงามเพื่อนฝูงมีเยอะไปที่ไหนเบิกกว้างไปเลยเพื่อนฝูงไม่ต้องไปหาที่ไหนหาเอาที่อัธยาศัยใจคอของเราที่มีความเบิกกว้างอยู่แล้วด้วยความเสียสละด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเข้าไปไหนเป็นเพื่อนฝูงเป็นมิตรพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าไม่มีชาติชั้นวรรณะเข้ามาขีดขวางหรือมาส่งเสริมอะไรได้เลยนอกจากการ เป็นผู้มีจิตใจอันกว้างขวางหนักด้วยการให้ทานเท่านั้นนี่เป็นทางเบิกว่าพระพุทธเจ้าของเราทุกๆพระองค์ทรงสมเด็จเสริญอย่างยิ่งและเป็นพื้นฐานแห่งการบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ามาด้วยกันทุกพระองค์คือทานบารมีทานบารมีนี้กว้างขวางมากเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแบบพิมพ์เป็นศาสดาได้ทุกพระองค์ของพระพุทธเจ้าจากการให้ทานนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดแต่ทะลุขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าที่อดอยากขาดแคลนไปที่ไหนลำบากลำบนไม่มีผู้สงเคราะห์สงหาทำบุญให้ทานอย่างนี้ไม่มีเลยมีตั้งแต่เปี่ยมไปด้วยผลทานของบรรดาโลกทั้งหลายที่เขามาเคารพบูชาหนาแน่นเต็มไปด้วยปัจจัยขยายทานเหมือนกันหมดทั้งนี้เพราะอำนาจแห่งการให้ทานของท่านนั่นแหละเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้เสด็จไปอย่างราบรื่นมีงามทั้งอยู่ทั้งไปที่ไหนเป็นความสมบูรณ์พูนผลด้วยสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ห้อมล้อมเต็มพระองค์ไปนี่คือการให้ทาน ท่านจึงได้ยกขึ้นมาเป็นฐานเบื้องต้นว่าทานบารมีอย่าปล่อยวางทานถ้าอยากอยู่อย่างกว้างขวางสะดวกสบายทั้งไปเป็นสุขตลอดถึงมรรคผลนิพพานแล้วอย่าปล่อยทานให้ทานทานให้ทานส่งเสียตั้งแต่พื้นจนถึงที่สุดวิมุตตินิพพานทางก้าวเดินของผู้มีทานจะเบิกกว้างตลอดเวลาบริษัทบริวารสถานที่อยู่ราบรื่นดีงามเป็นที่เหมาะสมกับจิตใจของตนที่เป็นนักให้ทานตลอดไปจนกระทั่งถึงนิพพานนี่ทานเป็นของสำคัญอันหนึ่งจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายมีความรักกันมีความเสียสละกันมีต่อกันมีความเห็นอกเห็นใจกันเฉลี่ยเผื่อแผ่กันไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดแม้ที่สุดเห็นสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตามสถานที่ต่างๆถนนหนทางก็สงเคราะห์สงหาเขาไปบุญกุศลเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาเรามาเป็นผู้รับทานบุญที่เกิดจากการให้ทานเป็นสมบัติของเราเราสามารถเอาของดีได้จากสัตว์เช่นให้หมาให้ทานแก่หมาบุญไม่ใช่หมากลับมาเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในใจของเราเพราะฉะนั้นการให้ทานจึงให้ได้ทุกแห่ง พราะผลดีสะท้อนย้อนกลับมาจากทุกแห่งทุกแห่งที่เราสละลงไปแห่งการรักษาศีลเป็นเครื่องประดับกายวาจาความประพฤติของเราก็ให้เป็นคนสวยคนงามไม่สวยไม่งามด้วยรูปร่างกลางตัวก็ขอให้สวยงามด้วยความประพฤติเป็นศีลเป็นธรรมคนมีศีลมีธรรมไปทั้งที่ไหนสง่างามรูปร่างกลางตัวยิ่งสดสวยงามด้วยแล้วเทวดาบนฟ้านี้สู้ไม่ได้นะสู้คนมีศีลธรรมไม่ได้ผู้มีศีลธรรมมาใจงามไปหมดพูดก็งามด้วยเหตุด้วยผลด้วยอักด้วยธรรมด้วยความถูกต้องดีงามกิริยากระทำลงไปไม่แสดงหูแสดงตาของจอมปราบทั้งหลายคือท่านผู้ทรงธรรมนี่เรียกว่าศีลเป็นเครื่องประดับเราให้สวยงามแล้วก็เป็นคุณประโยชน์เป็นบุญประโยชน์อยู่กับผู้รักษาศีลศีลทำให้เรามีความอบอุ่นอายุก็ยืนนานสมบัติก็คงเส้นคงวาหนาแน่นเรื่องกามกิเลสที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ผัวตัวเมียกันก็ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเพราะต่างคนต่างมีศีลกาเมสุมิจฉาจารรักษาไว้รอบด้านผัวก็มีกำแพง7ชั้นเมียก็มีกำแพง7ชั้นหนาแน่นไปด้วยความสัตย์ความจริงที่ให้ความพึ่งเป็นพึ่งตายต่อกันแล้วทั้งผัวทั้งเมียไปไหนไปด้วยความอบอุ่นเย็นใจว่าตนมีฝั่งมีฝาผัวเป็นผู้ประกันเมียเป็นผู้ประกันในเรื่องเสี้ยนเรื่องน้ำทั้งหลายจะเข้ามาใกล้ชิดติดพันไม่ได้นี่ก็เย็นใจนี่แหละศีลปกครองเราให้อยู่เย็นเป็นสุขและนอกจากนั้นศีลนี้ยังทำให้สวยงามไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยิ่งการเจริญเมตตาภาวนาด้วยแล้วยิ่งสูงส่งขึ้นไปอันนี้เราก็อยากขอบิณฑบาตกับพี่น้องทั้งหลายซึ่งบางรายเกิดมาไม่เคยภาวนาก็มีก็อยากจะให้เอาคำภาวนานี้เข้ามาใกล้ชิดติดพันกับจิตใจบ้างเช่นพุทโธเราไม่เคยได้กล่าวถึงท่านธัมโมสังโฆเราไม่เคยกล่าวถึงท่านก็ควรจะได้นำมาใกล้ชิดติดพันกับเรา เป็นคู่เสียงกับใจเราใจเราได้ยึดได้เกาะท่านมากแต่เรื่องพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆนี้เป็นที่พึ่งสุดยอดแท้ในที่พึ่งของใจไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าภาวนาคำภาวนาแปลว่าอบรมจิตใจของเรา ให้มีหามมีสุขเขาเป็นรสเป็นชาติแล้วอร่อยอร่อยภายในจิตใจของเราท่านจึงให้ว่าอบรมหรือบ่มอินทรีย์อินทรีย์ของเราไม่แก่กล้าก็เหมือนผลไม้ที่เกิดอยู่ตามต้น ต้องบำรุงรักษาลำต้นต้นไม้นั้นให้ดีต้นไม้ประเภทนี้ชอบปุ๋ยชนิดใดที่จะหล่อเลี้ยงลำต้นให้สดสวยงามแน่นหนามั่นคงต่อไปก็ให้นำปุ๋ยชนิดนั้นเข้ามาหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากปุ๋ยจากฝนแล้วย่อมผลิดอกขอบผลขึ้นมาผลที่แรกเกิดขึ้นมาก็เล็กๆน้อยอ่อนถ้าต่อไปก็แก่กล้าสามารถขึ้นมาจนกระทั่งถึง พอเที่ยวพอบ่มพอสุกได้แล้วนะท่านเรียกว่าบ่มอินทรีย์คือบำรุงด้วยปุ๋ยของเราเราเวลานี้อินทรีย์เรายังอ่อนอยู่ เราก็ให้อบรมบ่มอินทรีย์ของตนด้วยการให้ทาน ด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตาภาวนาเรานี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เจริญเติบโตสง่างามขึ้นเป็นลำดับ แล้วก็สามารถจะสุขได้บ่มอินทรีย์ก็คือเราภาวนานั่นแหละบ่มอินทรีย์ของเราแล้วก็สุขขึ้นมาก็เรียกว่าได้รับผลเป็นที่พอใจเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นจากกฎการอบรมจิตใจที่อ่อนอยู่นี้ให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปได้นั่นแหละให้พากันจำเอาไว้เรื่องการภาวนาควรให้มีในจิตใจของคนทุกชั้นพุทโธธัมโมสังโฆนี้เข้าได้กับหัวใจทุกคนไม่ว่าผู้อยู่ในบ้านในป่าในกรุงเทพนอกกรุงเทพอยู่ในป่า ในเขาเช่นอยู่สถานที่นี้ยิ่งเอาพุทโธเข้าไปขับผีด้วยแล้วยิ่งดีมากนะผีนั่นชอบจะรังแกคน ใครที่ทำอะไรไม่ถูกใจผีอย่างนี้ผีมักจะรังแกให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะให้เป็นดังเป็นนี้แล้วก็ไปเส้นสวงผีแล้วพอหายมาบ้างจะเป็นเพราะผีลดหย่อนผ่อนผันหรือไม่ใช่ก็ไม่ทราบแล้วเราก็ถือว่าผีนั่นให้คุณต่อเรานี่ส่วนจริงความจริงแล้วให้บำเพ็ญธรรมของเรามีมากกว่ายึดถือสิ่งอื่นเก่งใดเพราะพุทโธธัมโมสังโฆธรรมนี้เป็นธรรมที่เลิศผีทั้งหลายในแหล่งโลกธาตุนี้กราบธรรมทั้งนั้นไม่ได้มีผีตัวใดเหนือธรรมและยิ่งใหญ่กว่าธรรมเพราะเราจะไปหากราบเขาทุ่มสี่ทุ่มห้ายิ่งกว่ากราบพระพุทธเจ้าจึงขอฝากธรรมนี้ไว้กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วไปใครอยู่ที่ไหนมันก็มีกราบผีด้วยกันกราบความโลภก็เป็นผีความโกรธเป็นผีตัวหนึ่งราคะตัณหาเป็นผีตัวหนึ่งเจ้ากราบแต่มันเอาธรรมไปบังคับบัญชามันบ้างความโลภแต่บังคับไว้ด้วยธรรมอย่าโลภมากเกินไป อย่าโกรธอย่าแช่แค้นคนอื่นมันเสียใจเราก่อนที่จะไปแช่แค้นให้เขาด่าเขาความโลภเราก็เลือกราคะตัณหาก็ให้ตัวอยู่พอเป็นพอไปกับครอบครัวผัวเมียของเราคนนี้พอเหมาะพอสมแล้ว นี่ให้เราอยู่อย่างนี้ให้เอาธรรมะเข้าไปอบรมแล้วเราจะอยู่สงบเย็นใจอยู่ที่ไหนเนี่ยระลึกพุทโธความโมฆะทารุณที่กำลังเกิดพอระลึกพุทโธจะสงบตัวลงแล้วยิ่งเราได้รับความสงบด้วยการภาวนาจิตใจสงบแน่วลงไปเป็นเอกอยู่ภายในมีความรู้ที่เลิศเลออยู่ภายในจิตด้วยแล้วนี้ไม่มีวันลืมไม่ง่ายนะใครได้จิตได้ภาวนาให้มีความสงบเย็นลงไปแล้วสว่างไปด้วยกันหมดไม่ว่าคนในบ้านในเมืองในป่าในเขาจิตกับธรรมเข้ากันได้สนิทเหมือนกันหมดขอให้เอาธรรมนี้เข้าไปใกล้ชิดติดทางกับใจเราจะได้เห็นใจสง่างามขึ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดมาเรานำมาที่เรานำมารักษาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นธรรมที่เลิศเลอรักษาเราแนบสนิทดีกว่าสิ่งอื่นใดพากันนึกน้อมเอาอัตตาธรรมเข้ามาแทนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีใครเหนือธรรมอะไรเหนือธรรมกราบธรรมทั้งนั้นธรรมเหนือกว่าทั้งหมดให้พากันจดจำข้อนี้เอาไว้ครับให้กราบธรรมหากจะกราบอันอื่นเราก็กราบทีหลังกราบธรรมเป็นที่หนึ่งกราบพ่อกราบแม่ปู่ย่าตายายเป็นที่สองที่สามไปกราบท่านผู้มีบุญมีคุณก็เรียงลำดับลำดาไปกราบผีนะเอาไว้สุดท้ายเพราะผีเป็นตัวเสียดสันไรมันนักมักจะหาเรื่องใส่เจ้าของเสมอให้ระวังให้ดีคำว่าผีมันเป็นอย่างนั้นนะคำว่าธรรมมีแต่ความดีให้ท่านทั้งหลายกราบเป็นลำดับลำดามาอย่างนี้จะเป็นที่มงคลแก่เราเราไม่ว่าแหละ ใครยึดถือของใครก็เป็นสมบัติของใคร พ่อคนนี้แม่คนนี้เป็นลูกเราเป็นลูกของพ่อของแม่คนนี้จะเอาลูกเอาพ่อเอาแม่คนอื่นมาแทนเราให้เราถือเขาเป็นพ่อเป็นแม่จะใหญ่โตขนาดไหนเขาก็เป็นเขาไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเราเด็กย่อมไม่รักเด็กย่อมไม่สนิทใจพ่อแม่ของไก่ของเราแม้แต่พ่อแม่ของหมาเขาก็รักของไก่ของเป็ดไข่เป็ดเขาก็รักเขาก็ถือเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาเรื่อยมามนุษย์ของเราขั้นต่ำขั้นสูงก็ถือพ่อแม่เป็นพ่อแม่ของตนตลอดมาที่ก็เป็นประเภทหนึ่งแห่งการนับถือแต่การนับถือที่เยี่ยมยอดนั้นน่ะไม่มีสิ่งใดนับถืออันใดยิ่งเยี่ยมยอดยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมให้พากันรวมพานับการนับถือทั้งหลายเข้ามาสู่ธรรมพุทโธธัมโมสังโฆอย่าได้ปล่อยวางการรักการถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหลายนั้นก็ไม่จืดจางว่างเปล่าไปจากใจ เวลาเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วยิ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอครอบพ่อแม่ลูกหลานทุกสิ่งทุกอย่างให้สนิทจิตจมไปด้วยความดีของเราทั่วหน้ากันหมดไม่มีอะไรเสียหายเพียงขอให้ยึดหลักถือพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นหลักใหญ่ในการนับถือสิ่งทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเป็นมงคลเช่นในบนป่าบนเขาเนี่ยมันมีหลายด้านหลายทางมีหลายอย่างนะมีพวกสัตว์พวกเสือเนื้อลายก็มีเขามีอยู่เต็มป่าเต็มโลกพวกเปรตพวกผีก็มีให้เราเลือกเป็นเอาอันใดจะเป็นภัยต่อเราเช่นเสือจะไปใกล้มันเดี๋ยวมันจะกัดเราผีตัวไหนดุดุเราไปยึดไปถือมันกล่าวว่ามันจะมาทำลายรังแกเราเอาตั้งแต่ผีที่ดิบที่ดีนั่นแหละผีที่ดิบที่ดีเป็นไงผีมันแทรกอยู่กับจิตเราทำใจให้เราดีของเราให้ดีผีก็จะดีไปด้วยผียิ่งกราบทำด้วยซ้ำต่อไปผีไม่มีแต่ทำในใจสง่างามไปหมดนี่ขอให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติเราเกิดมาในชาตินี้เป็นชาติมนุษย์สมบูรณ์แบบแล้วควรแก่ธรรมทั้งหลายพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วพระพุทธเจ้าเลิศเลอด้วยธรรมพระสงฆ์สาวกเลิศเลอด้วยธรรมธรรมเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอเรียกว่าธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดแล้วให้พากันนึกน้อมเข้ามาสู่จิตใจของตนแล้วนึกพุทโธธัมโมสังโฆอยู่สม่ำเสมอเวลาตายไปแล้วเนี่ยอำนาจแห่งธรรมนี้จะติดจะส่งเสริมท่านทั้งหลายผู้ถืออัตถือธรรมถือบุญถือกุศลบำเพ็ญคุณงามความดีนี้ติดแน่คงไปตลอดเลยเพราะการตายการเกิดของเรานี้เป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั่วหน้ากันไปหมดไม่มีใครจะยิ่งยอนกว่าใครเกิดชาตินี้แล้วเกิดชาตินั้นแล้วเกิดชาตินั้นตามแต่บุญแต่กรรมที่จะให้เกิดมันจะเช่นนั้นเกิดเป็นมนุษย์ที่ทำบุญควรบุญกรรมของเรามีควรแต่ขั้นมนุษย์เราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ทำบุญกรรมของเราดียิ่งกว่านี้จะเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์แม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสมบุญญาภิสมภารวาสนาสมบูรณ์คุณผลต่างกับมนุษย์ทั้งหลายเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูเป็นอาจารย์ของมนุษย์ทั้งหลายได้ด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละนี่เป็นเพราะคุณธรรมถ้าเป็นชั้นต่ำแล้วก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะนี่หมายถึงทางสูงมนุษย์ของเราตายแล้วจะไปเกิดอย่างนี้นะให้อยู่เฉยไม่ได้ใจดวงนี้ท่านเรียกว่าอมตะจิตคือจิตดวงไม่ตายแต่มันหมุนเวียนอยู่ด้วยกงจับที่ติดแนบกับใจนั่นพาให้เกิดให้ตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนเราจึงพยายามรักษาจิตของเราในทางที่ถูกที่ดีจะไปในทางที่ถูกที่ดีเรื่อยๆไปโดยการเกิดเราเกิดไม่อยู่ก็ให้เกิดในสถานที่ดีสติที่เหมาะสมไปเรื่อยๆเราก็เป็นคนดีมีความสุขตลอดไปถ้าประคับประคองใจไม่ได้ปล่อยให้กิเลสตัณหามันเอาไปสลุงอยากทำอะไรทำบาปทำกรรมอะไรก็ทำตามความชอบใจแล้วตายลงไปแล้วเราเป็นมนุษย์นี่มันจะตายอย่างน้อยไปเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เนื่องจากนั้นเป็นผูเป็นปลาเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกแล้วกลายไปเป็นเปรตเป็นผีและตกนรกอบายไปได้จากจิตดวงเดียวนี่แหละไม่มีแน่นอนเพราะการกระทำของตัวเองไม่แน่นอนเราต้องให้ระมัดระวังเวลานี้อยู่ในความคุ้มครองของเราจิตดวงนี้เรากำลังคุ้มครองรักษาอยู่เราอย่าให้กิเลสมาเป็นใหญ่กว่าธรรมที่อยู่ในจิตด้วยกันถ้ากิเลสใหญ่กว่าธรรมแล้วมันจะ หมุนจิตนี้ให้ไปสู่ทางไม่ดีทางนั้นกิริยาการแสดงออกมีแต่ขวนขวายหาฟืนหาไฟมาเผาตนเองด้วยการสร้างบาปสร้างกรรมอย่างนี้ไม่เหมาะสมตายแล้วว่ากรรมนี้ไม่ลำเอียงใครทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีเช่นนรกหรือเปรตอสุรกายนี้มีอยู่เป็นหลักธรรมชาติใครทำไปกงทางเดินของนรกเขาลงนรกกงทางเดินของเปรตของผีไปเป็นเปรตเป็นผีได้จิตดวงเดียวนี้แหละเราอยากเข้าใจว่าเกิดเป็นมนุษย์นี่แล้วเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีกในภพต่อไปไม่ได้เหมือนว่า วันนี้เราเป็นคนวันหน้าเราก็เป็นคนอย่างนี้อันนี้มืดกับแจ้งเทียบกันกับชั้นเกิดตายของเราวันนี้เราเป็นคนวันหน้าเราเป็นคนอย่างนี้เหมือนเราอยู่ในแดนมนุษย์อาศัยมืดแจ้งนี้เป็นวันเป็นคืนวันไหนก็เป็นวันของคนของคนอย่างนี้ไม่ได้ภพชาติไม่เหมือนกันออกจากภพนี้แล้ว เกิดทีหลังไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีไปเสียมีหลังซ้ำซ้อนลงนรกอวิชชาทั้งที่แต่ก่อนเราเกิดเป็นมนุษย์ทะนงตัวว่ารู้หลักหน้าตาฉลาดแหลมคมอำนาจบาดหลวงป่าป่าเถื่อนเถื่อนสร้างแต่บาปแต่กรรมทั้งเวลาตายลงไปแล้วบาปกรรมทั้งหลายจับยัดลงในนรกไปจมในนรกเลยคำว่าคนคนนี้เนี่ยหมดค่าไปเลยเนี่ยความเสียหายอย่าพากันทำนะให้เชื่อพระพุทธเจ้าซึ่งทรงพระเมตตาสุดส่วนต่อโลกอยู่แล้วให้อุตส่าห์พยายามนี่แหละการรักษาจิตและไม่รักจิตรักษาจิตการทำลายจิตด้วยการทำชั่วเป็นการทำร้ายให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเสมอไปมันไม่แน่นอนในการเกิดของเราจิตดวงนี้เป็นไปได้ทุกแห่งทุกหนเป็นไปได้ทุกสัตว์ทุกประเภททุกภพทุกชาติตามแต่กรรมที่เราทำจึงขอให้พากันยกเส้นอันนี้ให้ดีไม่มีใครที่จะเป็นผู้ฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าศาสดาสัตว์โลกจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนพระองค์ทรงทราบหมดถึงพร้อมในสกัดรัดกั้นเอาไว้ว่าอย่าพากันทำบาปมันจะไปสู่แดนนรกความทุกข์ความทรมานมากน้อยตามกรรมชั่วช้าของตนให้พากันทำตั้งแต่ความดีงามทั้งหลาย และความสุขความเจริญจะเป็นของสมบัติของเราของเราตลอดไปในภพหนึ่งๆเราจะเจอตั้งแต่ความดีความดีความสุขความเจริญสำหรับผู้พยายามรักษาจิตใจของเราไว้ดีผู้ไม่รักษาจิตใจทะเลถลายเร่ร่อนทำเอาตามความชอบใจชอบใจนั้นหมายถึงกิเลสมันชักจูงทางเดินให้ราบรื่นดีงามชอบทำแต่บาปแต่กรรมทันตายแล้วก็จมลงไปจมลงไปนี่แหละภพนี้เป็นมนุษย์แต่ภพหน้าไปเป็นสัตว์นรกใครอยากเป็นไหมถ้าไม่อยากเป็นความไม่อยากเป็นมันเป็นมาจากมันเป็นมาจากจิตให้รักษาจิตได้ดีอย่าทำชั่วนี่พระพุทธเจ้าทรงทราบไว้หมดแล้วสอนพวกเราทั้งหลายให้อุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติความดีงามทั้งหลาย คนมีความดีแล้วไม่ต้องปรารถนาอะไรเนี่ยความดีจะเป็นแก้วสารพัดนึกไปหมดเราไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายขอให้มีความดีภายในใจจะมีความอบอุ่นตลอดไปแต่คนไม่มีแต่ความชั่วที่สร้างแต่ความชั่วตลอดนั้นมันวุ่นวายตลอดนะมันอยู่ภายในใจนั่นแหละอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ร้อนไปอยู่คนเดียวก็ร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนยิ่งไปหาโศกหาราคะปนหาเงินสะดมเขาจนเป็นนิสัยสันดานแล้วอยู่ที่ไหนร้อนหมดมีตั้งแต่ว่าเขาจะมาจับมามัดไปติดคุกติดตารางอย่างเดียวอยู่คนเดียวก็ร้อนไปที่ไหนก็ร้อนแต่ผลสุดท้ายตายแล้วก็ดวงพวังก็มามัดไปเลยร้อนหรือไม่ร้อนพิจารณาในโลกอันนี้มีที่รับที่แจ้งไปหาหลบซ่อนที่ไหนพอได้บ้างไม่ได้บ้างแต่แดนเมืองผีนั้นหลบซ่อนไม่ได้นะพอตายแล้วกรรมนี้จะดึงลงไปทันทีเลยไม่มีที่หลบซ่อนเหมือนคนชั่วทั้งหลายที่หาหลบซ่อนในที่ต่างๆว่าเขาจับไม่ได้จับไม่ได้คือมันหลบซ่อนตัวมันแต่ความดีแต่ความชั่วสำหรับผู้ทำความชั่วนี้แล้วหาที่หลบซ่อนไม่ได้ตายแล้วลงถึงเลยเดียวแดนนรกไม่ทราบอยู่ที่ไหนกรรมนี้พาไปถึงได้เลยไม่มีใครบอกกรรมพาไปเองดึงไปเองสวรรค์ชั้นผมก็เหมือนกันความดีงามนี้พาไปเองพาไปเองขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จดได้จำข้อว่าปฏิบัติดังที่แสดงมานี้วันนี้เราก็รู้สึกภูมิใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาบริจาคทานด้วยความรักชาติเวลานี้มีใช่ไม่ใช่น้อยตั้งแต่กรุงเทพและอยากจะว่าทั่วภูมิสยามมาเล็กมาน้อยมาทุกแห่งทุกหนตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่มานั้นเต็มไปหมดเลยเรื่อยมากระจายมาจนทั้งวันนี้มีแต่นักบุญทั้งนั้นอุตส่าห์พยายามสอดแสวงหาของดีหลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากสมกับเจตนาและความเมตตาที่สงเคราะห์โลกด้วยสติกำลังของตัวเองหมด ในชีวิตจิตใจของน้องตานี่ทุ่มลงไปเพื่อชาติเพื่อศาสนาของพี่น้องชาวไทยเราไม่ได้มีความหมุนไปเพื่อตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างได้เรียนให้พี่น้องได้ทราบตลอดมาอย่างเปิดเผยไม่ปิดไม่บังไม่ว่าโอ้ว่าอวดอะไรเนี่ยทำมียังไงว่าอย่างนั้นความดีมียังไงว่างั้นเช่นเดียวกับความชั่วความชั่วเขาไปทำอะไรหาชกหาลักหาคนหาตรงเขาย่อมมาพูดกันได้ขอฝาเล่นการพนันตกปูตกปลาที่ไหนได้เท่าไรวันนี้ได้เท่าไรเขาก็พูดกันได้ความชั่วเขาพูดกันได้ทั่วโลกดินแดนเขาพูดกันได้ยังมันมีอะไรสะดุดใจกันนะแต่ความดีทำไมเราจะพูดไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดขวางจิตใจของคนทั้งโลกไปเสียหมดอย่างนี้เป็นไปได้หรือความดีความชั่วเขาพูดได้ฉันใดเขาทำได้ฉันใดความดีผู้ทำดีก็พูดได้ฉันนั้นความผลของความดีที่ได้มามากน้อยก็พูดได้ฉันนั้นเหมือนกันเป็นความเสมอภาคกันคนทำดีคนทำชั่วได้ชั่วแล้วพูดเรื่องชั่วได้คนทำดีพูดเรื่องดีได้ความดีก็พูดได้เช่นเดียวกันจึงมีความเสมอภาคเสมอด้วยกันไม่มีใครอันจะว่าถึงเรื่องแล้วมันสูงนอกจากกิเลสมันมีอำนาจมากถ้าเราจะทำความดีงามนี่มันก็ขีดตัวขวางภายในใจถ้าเวลาพูดถึงเรื่องความดีงามทั้งหลายมันขีดมันขวางพูด หัวเราะเยาะเย้ยไปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้นเรื่องมันเป็นเรื่องของความสกปรกครอบคลุมรังทั้งความชั่วที่เป็นภัยต่อความดีเราอย่าไปสนใจความดีมีมากน้อยเท่าไหร่ให้พาทำมันไปไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าศาสดาที่ทรงแสดงไว้แล้วด้วยความถูกต้องว่าการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วพูดดีพูดชั่วพูดได้ด้วยกันทั้งนั้นพูดจะอยู่ในกรอบแห่งหลักธรรมชาติทำไมจะพูดไม่ได้นี่แหละ ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอันนี้หลวงตาได้บำเพ็ญประโยชน์มาเต็มกำลังความสามารถและก็ได้นำธรรมเหล่านี้ที่ตนปฏิบัติบำเพ็ญมาได้มากได้น้อยก็มาแจงต่อพี่น้องทั้งหลายมาเปิดมาแจกมาจ่ายแก่พี่น้องหลายเต็มกำลังความสามารถนี่แหละในสำหรับตัวเองนั้นหลวงตาบอกโกงๆหลวงตาไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงภายในหัวใจไม่มีอะไรแต่ก่อนมันดิบมันดิ้นความโลภก็เต็มหัวใจความโกรธเต็มหัวใจราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชั่วกิเลสตัวเป็นภัยแล้วเต็มหัวใจหาจนจะหาที่เจ็บไม่ได้นั่นน่ะถ้าเป็นวัตถุแล้วหาที่เจ็บไม่ได้ในโลกนี้เพราะทุกคนแม้ที่มีแต่กิเลสตัณหาเป็นหัวใจกระจายมาวางไว้ในแผ่นดินโลกอันนี้ไม่มีที่เก็บที่ไว้เลยมันเต็มด้วยสารอย่างนั้นเนี่ยนี่พูดไปหลงลืมไปแล้วนะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ก็พูดถึงเรื่องความดีหรือว่าไงเป็นอย่างนั้นนะต้องขออภัยพูดหลงลืมพวกคนนี่เราพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวแค่เราพูดเป็นอย่างนั้นนะเรื่องวานจนต่อไปนี้จะได้หยุดเทศนะเดี๋ยวคุณดมนะโอ้เข้าใจมันจะมีกิเลสความโลภก็เต็มไปหมดอย่างที่ว่านี่แหละนะมีเต็มไปหมดนะเนี่ยมีเหมือนท่านเหมือนเราทั่วๆกันไปหมดเราเก็บไว้ที่ไหนไม่มีที่ไว้ที่วางเพราะมันเต็มได้ด้วยกันมีกิเลสเหล่านี้ถูกทำลายด้วยอาจด้วยธรรมที่เลิศเลอของพระพุทธเจ้าทำลายไม่หยุดไม่ถอยความโลภเบาลงความโกรธเบาลงราคะตัณหาเบาลงทำลายไม่หยุดไม่ถอยสุดท้ายความโลภไม่มีความโกรธไม่มีราคะตัณหาไม่มีสุดสิ้นเหลือตั้งแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนเหนือโลกทุกอย่างเห็นแต่เพียงว่ามาอยู่ภายในร่างกายซึ่งเป็นถ้าเป็นขันเป็นสมุทรเพียงเท่านั้นทองก็อยู่พอถึงวันลมหายใจขาดก็ดีไปเลยคือไม่มีอะไรติดในหัวใจนี้เลยสิ้นเสร็จไปทุกอย่างเรียกว่าพอแล้วทุกอย่างจึงไม่เอาอะไรจากสิ่งใดผู้ใดเลยพอตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจากการบำเพ็ญธรรมตามคำสอนของครูที่เจ้าซึ่งเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเรื่อยมาจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญตัวสิ่งที่กล่าวมานี้ไม่ได้คือไม่ล้าสมัยเช่นเดียวกับกิเลสไม่เคยคือเคยล้าสมัยใครทำชั่วได้ชั่วตลอดใครทำดีได้ดีตลอดถึงมรรคผลนิพพานตลอดเช่นเดียวกัน นี่ก็ได้บำเพ็ญเต็มกำลังพอสามารถหรือไม่ได้มีคำว่ามา โอ้มาอวดมาพูดหลอกลวงพี่น้องทั้งหลายเราไม่เคยมีเพราะการปฏิบัติมาเราปฏิบัติต่ออัตตธรรมด้วยความสัตย์ความจริงได้มามากน้อยก็มาแจกแจงให้พี่น้องทั้งหลายได้เกิดกำลังใจเพื่อเป็นสติเครื่องดึงใจนุ่นใจของตนให้มีความภาคความเพียรเพื่อความดีความดีได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับนี่แหละที่ได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายช่วยในชาตินี้เป็นชาติที่หนักมากทีเดียวไม่ใช่ธรรมดาอุ้มคนทั้งประเทศศาสนารวมอยู่ในนั่นแล้วเต็มกำลังความสามารถ แต่ก่อนก็อุ้มตัวเองเต็มกำลังความสามารถโดยลำพังอยู่ในป่าในเขาดังชื่อเนี่ยอยู่ในป่าในเขาเนี่ยเพราะเราเคยอยู่ในป่าในเขานี่จนชินในการปฏิบัติตัวเองไม่ก็ออกไปตามบ้านนอกบ้านนาที่ไหนอยู่แต่ในป่าในเขาอย่างนี้ตลอดมาแล้วแล้วผลอย่างคุณงามความดีก็เกิดขึ้นจากสถานที่เหมาะสมนั้นจนได้ผลเป็นที่พอใจแล้วนำมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายถึงผลแห่งการปฏิบัติธรรมไม่เป็นโมฆะอย่าให้กิเลสมาหลอกลวงว่าการทำบุญไม่ได้บุญ การทำบาปไม่ได้บาปนี่คือกิเลสหลอกทั้งเถให้ทำไม่ดีนะพระองค์ไม่ทรงหลอกใครแสดงแต่ความจริงว่าบาปมีจริงบุญมีจริงตลอดมาแต่การไหนๆทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปเช่นเดียวกันนี่แหละขอให้หยุดหลักนี้ไว้เป็นหลักใจปฏิบัติตนเพื่อความเป็นที่มงคลแก่เราเองทุกคนสำหรับหลวงตาก็แสดงเป็นเม็ดเป็นหน่วยวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ผ่านกำลังวังชาและการเทศนาว่าการกระหลงหน้าหลงหลังว่าควรไปมาจึงขอยุติการเทศนาว่าการเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแต่วันงานทั้งหลายทั่วหน้ากันแล้วลืมแล้วนะวันนี้เราก็ลืมนะลืมอีกข้อหนึ่งคือว่าสถานที่นี่อาจารย์ไพโรจน์พระครูไพโรจน์หรือวิโรจน์ก็ไม่รู้นะท่านมาเป็นสมภารมาเป็นร่มโพร่มไทรให้พี่น้องชาวเขาเราอยู่ที่นี่นับว่าเป็นสิริมงคลอย่างมากพี่น้องทั้งหลายที่ได้อาจารย์ไพโรจน์มาเป็นครูเป็นอาจารย์ให้ความสงบนุ่มเย็นแนะนำสั่งสอนในทางที่ดีนั่นนับว่าเป็นมงคลแล้วนะท่านทั้งหลายจะไปหาอาจารย์ที่ไหนอีกอันนี้เป็นอาจารย์ที่เหมาะสมกับพี่น้องทั้งหลายอยู่แล้วในความรู้สึกโง่ๆของน้องตาวัวว่าเหมาะสมแล้วจะไปหาองค์ไหนมาให้ใหญ่กว่านี้ก็ไม่ใหญ่นะเพราะมันเป็นพ่อของใครลูกของใครลูกของเราพ่อแม่ของใครก็ของเราอันนี้เราก็แน่ใจว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของพี่น้องทั้งหลายที่เคยให้การแนะนำสั่งสอนมาติดพันกันมาใครจะมาอยู่ก็ไม่เหมือนแหละมันเหมาะสมให้กับครูไพโรจน์ท่านทั้งหลายจงเคารพนับถือนั่นปฏิบัติตามท่านนะท่านทั้งหลายจะเป็นสิริมงคลธรรมะหลักการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้ยเจ๋งแล้วมันถึงไหนเลยเออหน่อยหายเด็กโอ้โหเด็กลงหน้าลงหลังจะเป็นยังไงอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันถึงจะได้อยู่ตอนที่เด็กไปถามไปก่อนนะไปถึงไหนมาเชิดอีกจะกว่าไม่เคยมีนะไม่เคยมีอย่างนี้เป็นแล้วพกวนไปมาเอามาเดี๋ยวเอานี้ที่นี่ของแย่เอาไปนี่ไอ้พวกนี้รับไปรับที่ไหนอยู่อ่ะนะเอาอันนี้เอาที่เอาขึ้นได้นี่เดี๋ยวเอาโอ้ยไงเว้ย
1: ฮะอะไรขอเชิญทุกท่านกล่าวนะโมสามจบให้กล่าวพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญกล่าวคำถวายพระป่าช่วยชาติโปรดว่าตามอิมานิมยังหันเตวังสุกุละ จิวารานิสัพพิวารานิศีลวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวาอิมานิฟังสุกุละจิวารานิสัพพิวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆนัตตังหิทายะสุขายะข้าแด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสุกูลจีวรกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ได้แก่ทองคำเงินดอลลาร์เงินบาทแด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับผ้าบางสุกูลจีวรกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ได้แก่ทองคำเงินดอลลาร์เงินบาทของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความหนาแน่นมั่นคงเข้าสู่คลังหลวงของชาติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังลำล่องชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน

อุทธรนำกันมากมายนั่นหลายลุ้น16คนเป็นยิ่งเก่าชาย7พอเลี้ยงใหญ่ฐานะดีใส่ได้ดอกขอใส่นั่นอยู่กินเป็นหูยุ้งหูหินดอกขอหำดอกขอเฮียนผู้

อดีตเก่าย้อนตอนน้อยได้ห้ำเฮียนในอดีตแต่น้อยดอกมีเรื่องสำคัญตอนอยู่ในโรงเรียนตอนอยู่ในโรงเรียนได้ห้ำเฮียนดอกแค้มอายระวังป.2นั้นป.3ห้องมันลวงไปโรงเรียนห่วม

ไปทำหน้าเห็ดเปียกผ้าน่องเห็ดแกงเก๋บอกผ้าเตดอกมูเศร้าคำพ่อเลี้ยงตักอาอ้อมจนมืดคำบ่มีหยุดบ่ผ้าเศร้าผ้าผักผู้เห็ดน้ำก็จนให้กลับมาฮื้นผ้ากันได้

ใดลองได้ว่าจะไว้หัวใจบ่ฮู้เปลี่ยนบ่ฮู้เปลี่ยนละคุณพ่อแม่เขาเอ่ยจนสิม้อแล้วมี

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นลำล่องชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับไปจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้เป็นวันตรุษจีนตรุษจีนก็คืออะไรก็คือวันเพื่อเป็นมงคลแก่คนเรานั่นแหละไม่ว่าจีนว่าไทยก็คือคนเหมือนกันวันนี้เป็นวันตรุษของมนุษย์ตรุษของคนทั่วประเทศนั่นแหละไปยืดไปเป็นกติไอ้เรื่องตรุษนั้นท่านมีมาอะไรก็ไม่ทราบแต่เราจับได้ในจุดใหญ่ว่าเป็นวันมงคลของชาตินั้นๆนะนี่ก็เป็นวันมงคลของพวกเราทั้งหลายแหละมาวัดมาว่าวันไหนเป็นมงคลทั้งนั้นนะไม่มาวัดบาวาก็ขอให้มีธรรมภายในใจเถอะอยู่ในบ้านก็เป็นธรรมอยู่นอกบ้านไปไหนเคลื่อนไหวมันเกิดจากเราจากเราจากคนคนเดียวคนเดียวนี่เนี่ยเคลื่อนไหวไปมาเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นมงคลหรือเป็นอัปมงคลมันอยู่กับเราในพิจารณาตนบ้างนะอย่าพากันเป็นบ้ายศบ้าลาบ้าสรรเสริญนี่แหมพี่ลืมนะมนุษย์เราเมืองไทยเรานี่เป็นเมืองพุทธแต่มันเป็นเมืองบ้ายศบ้าลาบบ้าสรรเสริญเยินยออันนี้น่ะมันเด่นเหลือเกินนะเอาธรรมจับมันก็รู้สิมีให้แต่กิเลสจับกันตกหลุมตกบ่อตกส้วมตกฐานวันยังค่ำมันไม่มีวันโผล่นะถ้าเอาธรรมจับแล้วลากกันขึ้นได้เลยเราดูจริงๆนี่นะไม่ใช่ธรรมดานี่เอาธรรมมาสอนโลกไม่ใช่ธรรมของหลวงตาของมันจะเรื่องของหลวงตาบัวเนี่ยเอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนโลกพวกเรานี่พวกหนอนเนี่ยมันตกอยู่ในช่วงในฐานมันจะขึ้นเป็นเมื่อไหร่ช่วงกับฐานกับหนอนมันไม่ขึ้นมันพันกันเลยแต่นี่ความโลภแล้วก็เรื่องลงยศเรื่องลาบเรื่องได้ไม่หยุดไม่ถอยบ้ายศบ้าลาบนี่แหละพวกหนอนมันเป็นบ้ากันอยู่ทั้ง วันทั้งคืนจะเข้าวัดเข้าว่าจับขาขาดมันไม่ยอมไปนะมันดึงจับขาไปเลยจะลากเข้าวัดนะขาขาดมันก็ไม่ยอมไปถ้าเข้าสุรายาเมาเข้าเป็นบ้าเหอบ้าเหิมนี่โหยกครอบครัวเย่าเรือนไปเลยปู่ย่าตายายไปด้วยกันหมดแม่ที่สุดนะไอตัวอะไรหูจูบๆนะสูจะไปด้วยกูไหมเห็นว่าหูจูบๆเลยเลี้ยงมันไว้กูจะไปเป็นบ้าสูสูจะไปด้วยกูไหมนั่นมันจะชวนถึงขนาดนั้นนะมันเป็นบ้าลึกบ้าแหลมนะเมืองไทยเราเวลานี้เอาธรรมจับเราสลดสังเวชจริงๆนะเป็นบ้ากันหมดนี่จะทำยังไงศาสนาพระพุทธเจ้าเลิศเลยมันไม่สนใจเลยถ้าช่วงท่าฐานต่างเหล่านี้มูดขูดเหล่านี้ชอบมากที่สุดเลยนี่คุณชอบแบบนั้นแล้วจะเป็นพวกไหนก็พวกหนอนแล้วที่พวกเราถ้าเป็นมนุษย์เราควรจะรู้จักศีลจากธรรมรู้จักดีจากชั่วภายในตัวของตัวแล้วแก้ไขดัดแปลงอันนี้เรียนมาตลอดเรียนมาเพื่อความโง่ความหลงความฉุดลากตัวเองความชั่วช้าละโมกเนี่ยเรียนมานั้นสูงต่ำขนาดไหนมันไปแบบกิเลสเพิ่นเรียนวิชากิเลสมันก็ลากลงถ้าเรียนวิชาธรรมและตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นธรรมขึ้นมาเรื่อยๆเรียนธรรมไม่สนใจธรรมมีเยอะนะจำได้ใครเรียนใครก็จำได้โดยกันนั่นแหละไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชฆราวาสเรียนอะไรก็จำได้แต่สำคัญที่จะปฏิบัติตามที่เรียนมาหรือไม่นี่สำคัญมากมันมีตั้งแต่เรียนมาเฉยไม่สนใจแต่ที่เอาจริงเอาจังคือกิเลสจูงจมูกจูงหมดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดถูกกิเลสจูงเท่านั้นพระก็เหมือนกันลูกของตถาคตก็ถูกกิเลสจูงไปได้อย่างสบายสบายเลยพระท่านหลายจำมาละพระที่เป็นนักภาวนาก็ให้จริงให้จังอย่าให้กิเลสมันจูงตลอดเวลานะความขี้เกียจขี้ข้านความไม่เอาไหนพวกเสือพวกหมอนเนี่ยมันจูงพระเราอาจทำไม่เขาได้จูงนะมันมีแต่พวกนี้แหละจูงแต่งตัวดีก็แล้วพระเราสีกรักเรื่อยนะสีแก่นขนุนเรื่อยก็มองดูภายในมันมีอะไรล่ะมันก็มีแต่ส้วมสถานเหมือนกันกับโลกเขามันผิดกันอะไรกันให้ดูตัวเองให้ดีนะถ้าทำกระตุกไม่ได้แล้วตายมนุษย์จมเลยจมเลยถ้าลงทำกระตุกไม่รู้ตัวแล้วจมใครจะอวดเก่งนะถ้าทำ จ่อเข้าไปตรงไหนมันจะมีสติขึ้นมารู้จักดีจักชั่วรู้จักความแก่ความเฒ่าชำชราความตายเหมือนโลกทั่วไปแล้วรีบเร่งขวนขวายสร้างความดีจากตนอันนั้นล่ะเรียกว่ามนุษย์ฉลาดไอ้มนุษย์โง่ดังที่พวกเราทั้งหลายโง่เนี่ยเรียนแต่วิชาโง่ทำแต่ความเสียหายแก่ตนแล้วตนนี่พวกโง่ท่านจำไม่ยังเอาละถ้าจำได้แล้วเราจะให้พรนี่ก็โมโหเดี๋ยวจะฆ่าคนจะไม่ได้ฉันยังหันนะนะมันโมโหเป็นนะพระจะว่านะ ไม่ใช่พระหยิบพระปูนประมาทพระได้หรือพระก็โมโหได้ถ้าพระหยิบพระปูนท่านไม่โมโหเอาละ
2: มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตครับ
1: ไหนบ้างไหมปัญหาอะไรทางอินเทอร์เน็ต
2: ครับ
1: เป็นอะไร
2: ขึ้นต้นดังนี้ครับ
1: ไหนบ้างไหม
2: ปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของท่านหลวงตา
1: เออ
2: คนที่หนึ่งดิฉันตอนนี้อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ดิฉันได้ฟังธรรมะของท่านหลวงตาเทศทุกๆวันทางอินเทอร์เน็ตฟังเสียงชัดแจ๋วมากและเห็นภาพของหลวงตาด้วยเจ้าค่ะทางอินเทอร์เน็ตครับต้องฟังทุกๆเช้าไม่ฟังไม่ได้เกิดความหงุดหงิดในใจไม่มีความสุขเปรียบเหมือนติดยาเลยเจ้าค่ะ

0: เจ้าค่ะมีลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์จำนวนมากที่สวดมนต์ไม่ได้เลยเพราะอ่านภาษาไทยไม่เป็นหนังสือสวดมนต์ซึ่งส่วนมากก็เป็นภาษาอังกฤษไม่มีภาษาเยอรมันเลยขอให้ท่านหลวงตาได้โปรดเมตตากรุณาตอบในช่วงธรรมะตอนเช้าด้วยเจ้าค่ะเพราะฟังทางอินเทอร์เน็ตทุกวันเจ้าค่ะจากคุณทุติยาพรประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: หลวงไกรเองภาษาที่พูดอย่างนี้หลวงไกรเองไม่รู้เลยหลวงไกรเองยังสบายอยู่พวกนี้มันเป็นรายการก็หายเลยบางทีมายุ่งกับการทำไมอ้าวจริงๆเนี่ยก็หาก็มาได้หนังสือเรื่องนี้เนี่ยจะย้อนหาธรรมมาสอนโลกแทบเป็นจะตายไม่มาคำนึงถึงบ้างหรือนั่นเอาอย่างนั้นสิขนขวายสิต้องการอย่างได้ดีไม่ดีน้ำมือละไร
0: อันนี้เพิ่มเติมในวัดนี่ก็มีพระเยอรมันอยู่องค์หนึ่งเดี๋ยวไปสอบถามท่านดูว่าท่านจะเมตตาได้ไหม
1: แล้วแต่เถอะ
0: ครับ
1: ว่าไป
0: คนที่สองครับข้าพเจ้าติดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติขอกราบเรียนหลวงตาได้โปรดเมตตากรุณาตอบด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งในระหว่างการนั่งภาวนาพบว่าจิตรวมลงอย่างรวดเร็วแต่เป็นเพียงชั่วคู่ประมาณไม่เกิน5นาทีหลังจากนั้นก็จะถอนออกมาขอกราบเรียนถามว่าจะต้องรักษาจิตให้รวมไว้นานๆจนสมาธิแน่นเสียก่อนใช่หรือไม่ถ้าต้องรักษาจิตให้รวมไว้นานๆทำอย่างไรจึงรักษาสภาพจิตให้รวมได้นานๆเจ้าค่ะ
1: นั่นสิมันรวมได้ยังไงอยากให้รวมได้ยังไงจะทำอะไรจึงจะรักษาให้ได้ยังไงเจ้าของทำเองไงอันนี้มาโดนเราไง
0: ครับ
1: โดนเราที่ที่ว่าที่รวมตั้งแต่บวชมาไม่เคยเป็นพันสายแรกเลยนะอยากภาวนาภาวนาคิดรวมปุ่งลงไปเลยที่หนึ่งอาชัดกันเกินคาดเกินหมายตื่นแจ้งด้วยเพราะจิตของมาเสียดายอยากให้มันรวมอีกมันก็แบบเดียวกันเลยมันก็ไม่รวมเข้าใจไหมเอาอย่างนี้ละนี่พูดจริงแล้วเราที่ไปสอนเลยจะจึงจะหลวงตามันยังไม่อยากรวมลูกศิษย์จะจึงก็หลวงตามาจังไหนวะต้องพยายามมันรวมเข้าได้งานเขาวะต่อไปงานข้าวอย่างที่เขาว่าอยู่พอออกก็รู้ว่าทราบจะได้หรือไม่ประมาณนั้นเอาว่าไป
0: คนนี้นะครับเขาบอกเขาภาวนาโดยใช้พุทโธลมหายใจเข้าออกกำกับไว้และระลึกให้มีพุทโธทุกอิริยาบถข้อต่อไปครับระหว่างการนั่งภาวนาเกิดลักษณะของร่างกายบิดหมุนโดยร่างกายที่นั่งภาวนาอยู่ถูกหั่นออกเป็นชิ้นๆระหว่างนั่งภาวนาครับเขาบอกว่ารู้สึกว่าร่างกายบิดหมุนโดยร่างกายที่นั่งภาวนาอยู่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆตามความขวางของร่างกายถ้าจะดูก็จะพบว่าบิดมากขึ้นถ้าตามดูก็จะรู้ว่าบิดมากขึ้นร่างกายบิดครับถ้าไม่สนใจภาวนาพุทโธก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือขอกราบเรียนถามว่าควรที่จะเอาสติไว้ที่ลมหายใจและใช้พุทโธหรือว่าจะให้พิจารณาที่ร่างกายที่บิดนั้น
1: เอาใช้ทางพุทโธ
0: เอาละครับครับ
1: ร่างกายเอาไว้ก่อนมันเป็นร่างกายหนึ่งของมันเอาพุทโธให้หนักพุทโธ
0: ครับ
1: เอาว่าไปที
0: ่สุดท้ายนี้ขอกราบอาราธนาท่านหลวงตาให้มีอายุยืนยาวนาน150ปีเพื่อเป็นสรณะให้ลูกหลานได้ไว้กราบไหว้บูชาตลอดไป
1: ลูกถึงน้องตายมันเป็นบ้าแล้วกันทุกคนเนี่ยไอ้อายุ150ไป160ปีถ้ามันเป็นไปได้ใครก็อยากได้เลยให้ตลอดไปไม่ต้องตายก็ลูกถึงมันเจ๋งกว่าครูเอาละเอาอ่านข้อใหม
0: ่ครับวันที่3ครับลูกขอกราบเรียนขอคำสอนจากท่านหลวงตาจากการที่ลูกได้ฟังธรรมะของท่านหลวงตาทั้งทางการอ่านหนังสือและเทปธรรมะของท่านหลวงตาเจ้าค่ะลูกฟังธรรมะในขณะทำงานคือร่างกายมันก็ทำหน้าที่การ

0: เคลื่อนไหวไปมาแต่จิตข้างในมันนิ่งๆสงบเงียบเหมือนอยู่คนเดียวในห้องลูกพยายามไม่เผลอสติจากการที่ท่านหลวงตาสอนเน้นเสมอเจ้าค่ะลูกคิดว่านี่อนุภาพของเสียงธรรม
1: อนุภาพอะไร
0: อนุภาพของเสียงธรรม
1: เออๆมากไป
0: ของพระธรรมคำสั่งสอนจากบารมีขององค์หลวงตาทำประโยชน์ให้โลกทำให้จิตใจผู้โง่เขลาอย่างลูกได้เปิดรับโลกทางธรรมไปชำระความคิดและการกระทำที่ไม่ดีของลูกไปด้วยโดยใช้เสียงธรรมไปทีละขั้นถึงลูกจะอยู่ท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายของผู้คนและหน้าที่การงานแต่จิตใจข้างในเหมือนอยู่ในห้องคนเดียวใครโผล่เข้ามาก็เห็นใครที่โผล่มาก็เปรียบเหมือนสังขารที่ปรุงแต่งมาแต่ละเรื่องมีสติความรู้และหักห้ามระงับความฟุ้งซ่านและความคิดที่เป็นกิเลสออกไปได้หลายครั้งเจ้าค่ะบางทีพ่อแม่ของลูกนอนไม่หลับลูกก็แนะนำพ่อแม่ว่าไม่ต้องคิดอะไรให้มากเรื่องคิดว่าใช้คำว่าพุทโธพุทโธคำเดียวแล้วก็เอาเทปของท่านหลวงตาให้พ่อแม่ฟังก่อนนอนปรากฏว่าตอนนี้พ่อแม่ของลูกก่อนนอนก็ภาวนาพุทโธพุทโธจนหลับไปตื่นขึ้นมาท่านก็แจ่มใสเจ้าค่ะสุดท้ายนี้ลูกขออธิษฐานจิตให้ได้ฟังเสียงของเสียงธรรมของท่านหลวงตาไม่ว่าทั้งทางหนังสือเทปหรือวิทยุหรือทางอินเทอร์เน็ตให้มีให้ลูกฟังอยู่ได้ตลอดไปและให้มีธรรมครองใจตามที่หลวงตาได้เน้นสอนด้วยเถิดเจ้าข้าจากหนูบ้านนาครับ
1: จากอะไร
0: จากเขาชื่อลงชื่อว่าหนูบ้านนา
1: หนูบ้านนา
0: ครับ
1: หลวงตาบ้านไร่บอกไว้เอาภาวนาไปอย่างนั้นถูกต้องแล้วเข้าใจไหม
0: ครับ
1: หลวงตาบ้านไร่ก็มัน
0: จะคนที่สี่ครับ
1: ว่าไป
0: ผมตามความรู้จิตได้ตลอดจนรู้สึกว่าสังขารก็คือจิตนี่เองเพียงแต่จิตยับออกมาจับได้แล้วก็วางทันทีมันเหมือนกับมีแต่จิตล้วนๆซึ่งแต่ก่อนจะวุ่นวายที่จะแยกจิตกับสังขารออกจากกันครับไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับจากชาย
1: ที่มันเต้นมันเต้นได้ละคิดดูเรื่องแต่เราภาวนาเนี่ยพุทโธพุทโธอยู่เนี่ยติดแน่คนตลอดเวลาจิตมันอิ่มตัวแล้วอยู่คงแน่วเลยพุทโธไม่มีนั่นอย่างนี้ก็แบบเดียวกันคือคำว่าพุทโธหรืออะไรคำบริกรรมนี่เหมือนว่าอาหารหล่อเลี้ยงจิตไม่มันเสียบโอ้ยหลายอย่างเสียบยากนะคือเป็นเครื่องหนุนจิตของจิตเมื่อเวลาจิตอิ่มตัวแล้วเข้าสงบแน่วพุทโธไม่มีเนื้อให้มีก็ไม่มีเข้าใจไหมนั่นจิตอิ่มตัวทีนี้พอจากนั้นขยับออกมาปั๊บก็พุทโธเข้าไปปั๊บติดมันไปเรื่อยเข้าใจมันนี่มันก็ลักษณะเดียวกันสังขารมันเกิดจากจิตสังขารธรรมชาติก็มีคือสังขารที่เรียกว่าสังขารขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันปรุงขึ้นมาจากจิตแยบแยบแยบจากจิตนี่แต่ถ้าจิตเป็นธรรมล้วนๆแล้วสังขารนี่ก็เป็นขันธ์ล้วนๆเป็นสังขารล้วนๆไม่เป็นบาปเป็นบุญถ้าจิตมีเป็นธรรมล้วนๆแล้วสังขารมีจักรกิริยาเพราะนั้นเองถ้าจิตเป็นกิเลสแล้วสังขารออกมาก็เป็นกิเลสไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเนาะ
2: เหลืออะไรอ่ะเหลืออะไร
0: จบแล้วครับสี่คนครับ
1: ถ้าลืมความลองให้กันภาวนาตามนิสัยของตนนั่นแหละทำนี่ถ้าเด็กเข้าสู่จิตแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะอิ่มภายนอกนะมันหมุนเข้ามาภายในภายในภายนอกเท่าไรที่มันเคยยึดเคยถือนี่จางลงจางลงจางลงหมุนเข้ามานี่แหละเพราะรถของธรรมแล้วของธรรมนี่ชนะถึงรถทั้งปวงพอมันเริ่มปรากฏจิตที่สิ่งทั้งหลายที่เคยวุ่นวายมันจะค่อยหดเข้ามาหาจิตเครื่องดึงดูดคือธรรมดึงดูดอยู่ภายในจิตเนี่ยอย่างที่เขาว่าทำอะไรก็เหมือนไม่รู้เมื่อกี้คือจิตนั้นเข้าอยู่ภายในมันไม่จะออกเพียงเท่านี้ก็จับได้แล้วว่า ธรรมนี้เป็นเครื่องดึงดูดขนาดไหนให้ลมดึงดูดมากๆทีนะเราอยากให้เห็นบรรดาชาวพุทธเราอยากให้มีภาวนาจะเอาบทใดก็ตามทำเป็นเครื่องจอมใจให้มีความสงบเบื้องต้นเป็นความสงบเย็นใจสบายจากนั้นก็ขยายตัวออกขยายตัวออกความแปลกประหลาดอัศจรรย์จะขึ้นในจิตนี่แหละไม่ขึ้นที่ไหนความทุกข์ร้อนทั้งหลายก็ขึ้นที่จิตโลกธาตุนี้ไม่มีที่ไหนเป็นที่หมายมีจิตเท่านั้นเป็นที่หมายหมายดีหมายชั่วถูกทุกข์อยู่กับจิตเนี่ยอยากให้ภาวนารวมไปดูตัวเหตุมันตัวใหญ่ๆตัวนี้ตัวเหตุกองไฟใหญ่อยู่ที่จิตใจนะน้ำดับไฟคือการภาวนาพอจิตใจจ่อเข้าไปสติจ่อเข้าไปนั้นเรื่องทั้งหลายมันจะรู้ขึ้นมาหรือระงับกันอันนี้สงบลงกันแน่วสบายนั่นนี่แหละท่านภาวนาไม่มีศาสนาใดไม่ใช่เราประมาทดูถูกของศาสนาใดแล้วเราพูดตามหลักความจริงที่จะพูดถูกต้องแม่นยำตลอดสายนี้คือพุทธศาสนาเท่านั้นจ่อลงที่จิตเลยจิตนี้เป็นตัวเหตุงั้นเราจะไปคว้านู่นคว้านี่คว้าว่าอย่างข้ามกายทิ้งเปล่าถ้าหมุนเข้ามาหานี้แล้วจะรู้ต้นเหตุรู้ต้นเหตุดับกันได้เลยท่านว่านิโรธนิโรธดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุนี่ละเนี่ยดับที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ภาวนาดูนี่นี่การมาสอนนี่มันตรงไว้หมดแล้วนะที่พูดเหล่านี้นะตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานจะเป็นจะตายทุกอย่างนี่แหละกิเลสกับธรรมฟัดกันที่แรกสู้ธรรมไม่สู้กิเลสไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้สู้ไม่ถอยสู้ไปสู้มากิเลสก็ค่อยอ่อนตัวอ่อนตัวก็เหยียบหัวกิเลสเลยเหยียบหัวกิเลสฟาดขาดจะบ้านไปเลยกิเลสหมดภายในใจแล้วไม่มีทุกข์พูดแล้วมันชัดจิตดวงนี้ไม่เคยมีทุกข์เลยมีแต่บรมสุขเป็นหลักธรรมชาติที่เลิศเลอสุดสมมุติทั้งหลายเท่านั้นนี่แหละที่สุดแห่งการบำเพ็ญธรรมลงจุดนี้แล้วท่านบอกว่านี่ผ่านเที่ยงหรือธรรมธาตุนี่หมดตลอดอนันตกาลเที่ยงไม่มีทุกข์มีแต่บรมสุขเที่ยงอยู่ในนั้นเลยนี่แหละการบำเพ็ญธรรมเป็นของเล่นเมื่อไรแล้วเราวิ่งตามกิเลสกันหาวิ่งเท่าไรวิ่งอะไรสูงๆแล้วมันใสขึ้นสูงๆแล้วตกทีเดียวตูมเลยกิเลสหลอกคนได้เท่านี้แล้วจะได้เท่านั้นได้เท่านั้นนี่ขาดเวลามันขาดสะบั้นลงไปนี่เป็นยังไงจมพลาดจมคนที่อยากมั่งอยากมีมากๆนั้นจมได้เพราะกิเลสหลอกสำหรับธรรมนี้ไม่หลอกพอดีกิเลสหลอกเท่านั้นล่ะไอ้เขาวิ่งตามกิเลสเอาลองวิ่งดูสินะเอาไปแข่งพระพุทธเจ้าดูสินี่กองทัพกิเลสนี่กองทัพธรรมคือจัตตาราองค์เอกเอาดิ้นไปตามกิเลสดิ้นไปตูมเลยจมถ้าดิ้นไปตามธรรมพุ่งเลยนั่นจำให้ดีนะขาดีลึกมันไม่ฟังเสียงอะไรกับใครนะนี่ต้องเหยียดอีกแล้วนะขาเหยียดอีกแล้วนี่ขาปวดขาต้องพูดทั้งอย่างนี้แหละพูดเรื่องธรรมนี่เราลื่นเลงภายในใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะอยากให้เห็นบ้างนะธรรมเป็นยังไงนี่เราถือพุทธศาสนาศาสนาแท้อยู่ที่ไหนธรรมแท้อยู่ที่ไหนแล้วจะรวมลงไปที่ใจจ้าแล้วครอบโลกธาตุนั่นเป็นธรรมดาเมื่อไหร่อยู่ที่ไหนอยู่เถิดถ้าลงใจได้เป็นอย่างนั้นแล้วไอ้สังขารร่างกายจะมีแต่วันจะพังแล้วนะเยียวยารักษากันไปตามเรื่องตามราวพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับประสาทไปเท่านั้นเองนี่เรื่องสงบเป็นอย่างนี้ไม่อยู่ไปถอยละแล้วก็ตูมลงไปสภาพเดิมของเขาดินน้ำลมไฟจิตที่มีกรรมดีกรรมชั่วก็ไปตามเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงสร้างกรรมดีให้จิตบางทีจะสร้างแต่กรรมชั่วตามวิ่งตามกิเลสนี่คือการสร้างกรรมชั่วความร่มจมให้แก่ตัวเองนะอย่าวิ่งตามมันเกินไปนะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอยากได้อันนั้นอยากได้เดี๋ยวมีแต่กิเลสหลอกคนตัณหาคือความหิวโหยมันไม่มีอ่อนละได้มาเท่าไหร่ยิ่งหิวมากหิวมากตายชิมเปล่านะเรื่องธรรมนี่ได้มาเท่าไหร่ยิ่งอิ่มตัวอิ่มตัวอิ่มตัวนั่นพอได้เต็มที่แล้วไม่ต้องหานั่นธรรมมีความพอนะผมท่านพูดถึงความบริสุทธิ์แล้วท่านไม่หาอะไรอ่ะร่างกายจะดีดจะดิ้นอยู่ตามจิตใจที่สั่งเพื่อผลประโยชน์แก่โลกสงสารหมุนไปแต่ใจนั้นไม่หวั่นนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่มันไม่มีอันนี้อย่ามีแล้วเราพูดคนเดียวว่าๆแล้วคนทั้งโลกเขาจะว่าเราเป็นบ้าทั้งที่เขาเป็นบ้ากันทั้งโลกเราพูดจริงๆเราไม่เป็นเต็มเหนี่ยวแล้วไม่เป็น ไม่มีสงสัยเลยในโลกปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงแล้วแม้แต่ขันนี่ก็ปล่อยเป็นเพียงความรับผิดชอบกันเฉยๆกิริยาท่าทางที่แสดงจากขันก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าเท่านั้นเอง
3: ม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองและผู้อื่นผู้ใดทั้งนั้นล่ะถ้าไม่ตีความหมายให้ผิดไปนะเรื่องกิริยาที่ออกจากธรรมแล้วเป็นคุณล้วนๆทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะออกจากกิริยาอาการอันใดก็ตามเป็นคุณมาจากหัวใจที่จะให้เป็นภัยแก่คนวันนี้ไม่มีพูดชัดๆอย่างนี้เองขอให้พากันบำเพ็ญบ้างนะภาวนาให้ดูหัวใจบ้างนะมันพาหมุนอยู่จนจะเป็นจะตายเกิดมานี่ก็จะถึงร่างตายหมุนจนกระทั่งวันตายแล้วต่อไปอีกเกิดอีกหมุนอีกเนี่ยที่ต้องพาหมุนตลอดเรื่องธรรมะแล้วหักห้ามล้อไม่ให้มันหมุนเกินไปสุดท้ายหักวงกรรมมันจะหมุนแล้วไม่หมุนวิวัตะแปลว่าไม่หมุนเกิดหมุนตายหมุนทุกข์หมุนลำบากเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละนาติดานี้ปุณณภโวต่อไปนี้เราไม่ต้องไม่มาเกิดเป็นแบกหามทุกข์อย่างนี้อีกต่อไปนั่นท่านรู้มาจากตั้งแต่ท่านยังไม่ตายจะว่าไงพากันบำเพ็ญบ้างนะศีลธรรมเป็นของทั้งพันมากขอให้พากันพิจารณาบ้างนะอย่าเป็นบ้ากับกิเลสมากแค่กี่กับเหตุการณ์มันพาล่มพาจมได้คิดบ้างสิควรเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบบางทีนี่ไม่มีเข็ดมีหลาบดิ้นตามมันไปเรื่อยตายเลยนะจมเลยนะเอาธรรมก็ไปจับมันก็รู้นี่นะถ้าไม่มีธรรมจับไม่รู้ตายไปด้วยกันเหมือนนั่นทั้งท่านทั้งเราไม่ผิดกันเลยถ้ามีธรรมเราจะแปลกต่างขึ้นภายในจิตนะถ้ารถก็มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกอันนี้พวกเรามีแต่คันเร่งฟาดจมลงคลองลงไปแล้วยังเล่นอยู่ยังเหยียบคันเร่งอยู่ในคลองพวกนี้พวกตายไม่เฉียดลาบพากันเข้าใจนะเอาเป็นพักอยู่ตอนนี้ก่อนแล้วมีอะไรอีกล่ะ
4: จบแล้วคร
3: ับจบแล้วนี่อยากจบตั้งแต่ยังไม่พูดเหมือนจะว่าอะไร มันเหนื่อยพอแล้วเอาละนะมีอะไรแล้วมีอะไรอ่ะมาเยี่ยมธรรมดาเหรอ
5: คร
3: ับ พอดีดีเยี่ยมเข้าศีลเข้าธรรมควรที่จะเป็นผู้นำหน้าทางอาจทางธรรมโลกจะได้สงบร่มเย็นเจ้าของก็จะสงบร่มเย็นนะไอ้ดิ้นตามกิเลสนี่มันไม่พอนะใหญ่เท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากนะคนมั่งมีสีสุขเศรษฐีกรุงพียาเข้าใจเป็นสุขละสู้ตาสีตาสาตามช่องนามมาได้จะพูดถึงเรื่องความสุขพวกนี้ยุ่งที่สุดเข้าใจเลยให้พิจารณาสิเพราะเรื่องนี้เป็นกิเลสผ้าหมุนต่างหากนี่นะถ้าทำผ้าหมุนอยู่ที่ไหนสบายเลยยิ่งมีทำมากๆเลยอยู่ร่มไม้ร่มเดียวอยู่สบายทั้งวันทั้งคืนสบายนั่นแหละทำผ้าอยู่ที่ไหนสบายเสียกิเลสผ้าอยู่ที่ไหนร้อนทั้งนั้นล่ะนี่ว่าจบแล้วมันก็ไม่จบมันขึ้นอีกเอาละพ
6: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
3: ตอนไหน
4: นอนครับผมนอนครับผม
3: หมู่บ้านกิตน
7: า
4: จากหมู่บ้านกิตนาครับผมอยู่นอนครับผม
3: กิตนาไม่อยู่ไหนหมู่บ้านกิตนา
4: อยู่แถวไหน
7: ทางบ้านเลื่อม
4: บ้านเลื่อมครับผม
3: อ๋อบ้านเลื่อม
4: ครับผม
3: เขาตั้งบ้านเลื่อมกิตนาบ้านกระดาษใหม่บ้านเรื่องประกาศตัวนี้จะ
4: 50ทำมา50ครับผม
3: ถ้าพูดถึงบ้านเรื่องนะว่าทำให้ไปเลือกนิทานได้แต่นิทานครบขันนะบ้านเรื่องเพื่อบ้านเรื่องประกาศบ้านเรื่องมีมังกรนะไม่มียังไม่ตั้งเมืองอุดรมีบ้านเราบ้านเราบ้านเรื่องบ้านเรื่องมาตั้งจริงมาบ้านดังเดิมเมืองอุดรยังไม่มีแล้วแถวอุดรที่น้องเขาเรียกน้องประจักษ์นั่นน่ะมันเป็นที่ลุ่มๆมีพวกป่าไม้ป่าสะแกรุ่มเป็นที่รุ่มที่ไร ป็นป่าเป็นลกไปหมดแล้วบ้านบ้านเราก็มีไม่เกี่ยงเรื่องแล้วก็มีบ้านบ้านนี้บ้านเรื่องอะไรอยู่ทั้งนั้นเหลือไปดงเป็นป่าเป็นที่อยู่ของพวกเนื้อพวกสัตว์พวกองค์ละมั่งอะไรเป็นไปหมดนะ
4: ครับ
3: พวกละมั่งเป็นฝูงฝูงฝูงเป็นเลยไม่ใช่ธรรมดานะ30-40พวกละมั่งพวกอะไร
4: ครับ
3: ออกหากินเพราะไม่มีบ้านคนมูดอนยังไม่ตั้งตอนนั้นยังไม่ตั้งมูดอนนี่แกบ้านเราไม่กี่หลังคาเรือนแล้วเรามีบ้านเรือนมีบ้านมูดอนนี่ยังไม่ตั้ง
5: น
3: ั่นเหรอวะนั่นเหรอก็ต้องมองดูคนนี
4: ้
3: พูดจริงๆฟังนิทานออกฟังนิทานไม่ออกเลยแววเลยไม่พูด
4: น
3: ี่
4: เ
3: นี่ย
4: กรุงเทพครับผม
3: กรุงเทพเหรอ
7: เข
3: ีย
7: นอะไร
3: เขียนเลย
4: ตีบ้านสามมาเขียน
3: ป
4: าก
3: เขียนจำนวนปากกามีไหมปากกามีไหมปากกาปากกบมีไหมนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้นั่นดอกฟังหรือนิทานเจ้าดอกฟังนิทานเจ้าเป็นที่ตาขบขันท่านประตูวัดโยธาเนี่ยท่านเป็นคนบ้านเราบ้านเราท่านเจ้าพระคุณวัดโยธานี่ไม่ถึงนะท่านเป็นคนบ้านเรามาสร้างวัดโยธาผมทหารเนี่ยต้องไม่มีแต่ก่อนคนทหารจะมีอะไรก็มีบ้านเราเท่านั้นเมืองดอนยังไม่ตั้งกรมราชการยังมีเป็นตรงทั้งหมดเลยมีก็บ้านช้างว่าเลยแถวนี้เต็มไปหมดพวกหมูพวกควายเต็มแล้วมั่งมันเป็นป่าของเขาเท่านั้นว่าครูท่านเล่าให้ฟังนี่ขบขันบ้านก็มีเฉพาะบ้านเราบ้านเรานี่ก็มันก็ย้ายมาจากเรือนจำนะมาอยู่นี่ห้าหลังคาเรือนตั้งที่แรกนะบ้านเรานี่มีห้าหลังคาเรือนย้ายมามาจากเรือนจำมาอยู่ที่ทางโน้นกับทางโน้นก็ไม่มีคนทางเรือนจำไปดีทางการท่านเล่าให้ฟังนะคือมันไม่มีอะไรละผู้คนไม่มีเวชป่าเรื่องของเลยพากันย้ายมาจากเรือนจำมาดูที่บ้านเราห้าหลังคาเรือนฟังหรือบ้านเราห้าหลังคาเรือนแล้วจะมีเมืองร้อนเป็นยังไงมาอยู่นั่นไม่มีบ้านผู้บ้านคนพวกสัตว์พวกเนื้อประตมหมดแล้วนี่ในสมัยก่อนเขาเรียกว่าเงินมาแล้วเอามาแล้วเอามาจำสิเหรอไ
4: ม่ได้ใจไ
3: ม่ได้ใจมาถึงอังกฤษมาไม่มีเงินปอนมาเขียดเลยแล้วมาจับดูเลยอังกฤษต้องมีปอนมาว่ะสหรัฐต้องมีดอลลาร์มาจึงไม่เสียเกียรติที่มาเยี่ยมเมืองไทยนั่นแหละก็ก้าวโม่แล้วเนี่ยไปไม่ไปไหมแต่โม่สี่สิบแล้ว จะลงไปเช้าคนมากนะวันนี้คนแต่ช่วงวันนี้อะไรคนวันอาทิตย์นี้รู้สึกเบากว่าวันเวลามีคนมากแล้วมาทั้งวันเพื่อนเมื่อวานรับไประยะถึง3-4 ครั้ง 3-4 ระยะรับเสร็จตั้งแต่บ่าย 2 โมงรับไปเรื่อยๆจนค่ำมืดเมื่อไหร่เมื่อวานเห็นไหมไฟมันเติมไปหมดเลยมันลุกลามเข้ามาตกลงก็ต้องมีไฟมีเครื่องทำไฟเล็กๆอยู่นั้นมาทำไว้โกโก้อวดกรุงเทพสักหน่อยวะหม้อไฟท่อกำปั้นอยู่นั่นเครื่องทำไฟอยู่นั่นท่านปัญญาแล้วทำเขามาเขามาให้เราก็เลยทำไว้ทำไมถึงจะติดเฉพาะศาลาเท่านี้ใช่เฉพาะศาลาห้องน้ำห้องส้วมมานี่เท่านั้นเองตรงนั้นไม่ใช้ใช้เฉพาะที่จำเป็นเพราะเครื่องไฟเล็กๆแล้วไม่เอาใหญ่กว่านั้นเขาจะมาทำอะไรบอกไม่เอานะอย่ามายุ่งนะไปที่ไหนมีที่ความสะดวกสบายความสะดวกสบายมันเป็นเรื่องของละเอียดทั้งนั้นเลยนะนั่นเป็นเรื่องของธรรมมีสบายสบายสบายเพื่อที่ไม่ได้สบายเพื่อธรรมนี่วันนี้ซ้ำแล้วมันตีไว้โอ้โหมันแหลกหมดนั่นแหละแล้วขนาดนี้ก็มันก็ขนาดนี้แล้วดูสิไอ้ระพี่เหลือเขาตีตลาดเขาดูนะถ้าใครไม่เคยเห็นดูเอานี่ดูตลอดรู้ไม่หมดพี่เหลือมันเข้าซอกไหนมันได้รู้หมดนี่มันตีเข้ามามันเป็นขึ้นเข้ามาเผาไหม้วัดตาวันตาตีต้อนเอาไว้มันก็ยังเหลือมันก็ยังรูปร่างเข้ามาได้ทั่วไปโอ้มองไม่ทันนะเรื่องของกิเลสเขาเหยียบทำมองไม่ทันนะก็อยู่มันไหลมาเรื่อยนะเครื่องโซฟาไหลไปแล้วไล่ออกเลยขนกลับมาไล่คือขนกลับคืนนะไม่ใช่เล่นนะเอากันดังเด็ดเด็ดชมาส่งสี่ห้าขนมาอะไรต่ออะไรมีแต่เรื่องกิเลสอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องธรรมความสะดวกสบายความสะดวกสบายสบายก็ที่เหนื่อยนะมันสบายเพื่อทำแล้วก็หมดพอพูดถึงนี้แล้วก็ไอ้เราลึกได้เขารถใส่อะไรกระถางต้นไม้น่ะเต็มรถมาตึ๊กลงที่หน้าศาลาถ้ากำลังเริ่มลงอุโบสถกำลังเริ่มไปลงอุโบสถต่อการลงอุโบสถตามเย็นรถใส่ต้นไม้มานี่เต็มหมดดอกไม้เต็มมานี่มายังไงกันนี่ล่ะใส่รถมาเต็มเลยเอามาอะไรเนี่ยจะมาประดับศาลาว่าเขาจะมาประดับศาลาทำไงนะแล้วก็แก้ปัจจุบันนะเอาลงที่นั่นแหละเอาลงศาลานั่นเอาลงไว้กันเดี๋ยวให้กลับไปนะถ้าท่านจะทำเองของท่านอย่างประดับหรือไม่ประดับอะไรท่านจะทำของท่านเองคนอื่นทำสู้ท่านไม่ได้วันไปท่านตับนะขนมาพวกขนลงตึ้งกังกองเต็มหน้าศาลาถ้าจะประดับเองเขาก็อยากจะไปวางอย่างนั้นไม่ต้องถ้าคุณทำเองว่าไม่เลยนะไปเอาขนลงแล้วไปว่าได้กลับไปการจัดของท่านเองไม่ยากอะไรดอกไม้อยู่ว่าไม่เพราะเขาเริ่มหมดแล้วก็วันหลังมาก็ต่างท่านเลยตลอดมาใส่ขนทิ้งเขาป่าหมดเลยป่าเขาป่ามากเลยสัก3-4 วันเขาก็มาดูอีกนะมันปวดด้วยมันร้าวเชื่อมันปวดดอกไม้ที่เอามาประดับศาลาไปไหนหมดเลย น้อยท่านพาท่านไปประดับที่ไหนก็ไปรู้เลยแล้วแต่พระจะไปที่ไหนแล้วก็ว่าประดับที่ไหนที่ไหนก็ประดับแล้วว่าเลยว่าเขาตอนนั้นเขาไปเที่ยวดูเขาไปเที่ยวดูตามวัดดูที่ไหนก็ไม่เห็นดูที่ไหนก็ไม่เห็นคนเราต้องป่าหมดแล้วจะเห็นยังไงป่าก็ป่าหมดเลยพอเสร็จแล้วมาเฮ้ยไปดูที่ไหนก็ไม่เห็นคงจะเข้าป่าเขาเดาแล้วคงจะเข้าป่าหมดแล้วแล้วก็เฉยเลยก็มันเข้าป่าเข้าป่าหมดเลยแต่นั่นมาถึงเงียบนะมาต้นไหนเราไล่กลับคืนเอามาประดับประดาเลยเรื่องของกิเลสเรื่องของโลกตรงนี้วะไม่ใช่เรื่องของธรรมพวกเขาอีกพวกอะไรโน้ตไม่งั้นเต็มวันนะวันนี้นะใครเอามาไล่ตับทุนเลยพวกโซฟาอะไรก็อีกนุ่มๆเป็นเมียอะไรสวยๆออกมาขนมาไล่ตับมือหมดมันถึงไม่มีนั่นนะออกแข็งขนาดนั้นไม่งั้นไม่ได้ขึ้นนุ่มเลยมันมาเล่นเมื่อไหร่ต้องเอากันหนักเดียวหลายด้านหลายทางที่เข้ามาไม่งั้นแหลกหมดวัดป่าวันตายพูดถึงวัดไหนจะรู้หลายยิ่งกว่าวัดป่าวันตายว่าคนนั้นจะสร้างนั่นมันจะสร้างเรื่อยๆทั้งนั้นหลังตัดขาดเลยอันนี้ไม่ให้มายุ่งเลยไม่งั้นวัดไหนจะไปรู้หลายยิ่งกว่าวัดป่าวันตายมันถึงขนาดนั้นมันก็เหลวไหลเร็วอยู่เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยของหูของตายก็นะนั่นแหละเห็นไหมความสะอาดของกิเลสคือความสกปรกของธรรมความสะอาดของธรรมเลิศเลยขนาดไหนกับความสะอาดของกิเลสเนี่ยนี่แหละความสะอาดกิเลสทั้งขัดทั้งถูทั้งอะไรใส่ชะลกแสลกอะไรทาเรียกว่าสวยงามที่สุดนี่สะอาดเร็วที่สุดสกปรกที่สุดทำดูแล้วนั่นเห็นไหมเป็นยังไงทำด้วยขนาดไหนดูกิเลสแล้วมันสวยของมันที่สุดนี่คือความสกปรกที่สุดของกิเลสของธรรมเลิศกับต่างกันขนาดไหนดูสิให้ทำดูกิเลสนี่แหละความสะอาดที่เลิศเลยที่สุดมาดูของสกปรกที่กิเลสมันเกิดสังว่าว่าสวยงามที่สุดต่างกันขนาดนั้นฟังให้ดีนะนั่นแหละทำดูทำขนาดนั้นถึงได้ว่าเลิศเลยกว่าโลกโลกมันสกปรกสมมติที่สุดเลยยืนที่เป็นบ้ากันว่าสวยงามที่สุดแล้วบ้านก็หรูหราฟูฟ่าอะไรหรูหราฟูฟ่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสวยงามสกปรกที่สุดเลยนั่นทำดีไม่ได้หรอกงั้นเลยต่างกันขนาดไหนความสว่างของธรรมความสะอาดของธรรมมันผิดกันขนาดนั้นนะ นี่เราไม่เคยเห็นที่มันก็เห็นมาเกิดมาก็เห็นอย่างนี้ใครก็เสริมเป็นบ้าเขาจะของอะไรนี่หัวใจที่ทำให้มันสะอาดมันไม่เคยทำมันให้สะอาดข้างนอกหัวใจมันสกปรกแล้วมันยังไม่ดีทำท่านดูหัวใจมาหัวใจสว่างจ้าท่านอันนี้นุ่งก็สกปรกที่สุดนุ่งจะเห็นเลยสิอันหนึ่งสว่างจ้าอันหนึ่งสกปรกดำมืดตื้อเลยทำไมมันจะมองเห็นกันวะความสว่างมาส่องที่สกปรกมืดๆดำๆมันทำไมจะไม่เห็นวะมันเป็นขนาดนั้นนะทำกับโลกต่างกันขนาดนั้นอันนั้นไม่มีอะไรเรื่องน้องๆรู้ๆหลานนี่จะเรื่องที่เรื่องสกปรกนะเรื่องทำสะอาดจ้าอยู่ไหนอยู่ได้สบายสบายนอนใต้ร่มไม้ร่มไหนอยู่ได้นอนที่ไหนอยู่ที่ไหนกินได้กินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายใช้ง่ายที่สุดคือทำทางข้างในสว่างจ้าข้างนอกยังอาศัยฉะนั้นเพราะเรื่องนี้ยังอาศัยของสมุดของสกปรกยังอาศัยฉะนั้นนั่นจ้าตลอดเวลาฟังให้ดีนะสนใจนะใครเอามาพูดเขาพูดอย่างนี้ไม่มีใครพูดหรอกในพระไตรปิฎกก็ไม่บอกเลยนะแต่ความจริงบอกก็ชัดอย่างนี้เองเอาความจริงมาตั้งลงไปมันจะผิดที่ไหนวะมันถึงดูไม่ได้ไม่งั้นกล้าพูดเหรอก็กิเลสมันเข้าไปสร้างเพิ่มสร้างฐานไว้หมดทุกแห่งทุกแห่งในวัดในวาในพระในเลนสร้าง ในวัดในวาก็สร้างเครื่องรูหราฟูฟ้าสวยงามเออโต๊ะเก้าอี้ฟูฟ้ามันมีเทวทัศน์มีวิดีโอมีโทรศัพท์มือถือหนังสือพิมพ์เต็มนี้แต่กองมูดกองพูดของกิเลสที่เอามาทิ้งไว้ในวัดในวาอย่างนั้นก็ทิ้งเข้าในหัวใจของพระหัวใจของพระก็ฟูฟ้ารูหรากับกิเลสเป็นบ้าเลยไม่เคยสนใจจะชำระหัวใจตนเองให้มีความสว่างออกมาบ้างนิดหน่อยพอจะมองเห็นสิ่งนี้เลยเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นบ้ากันทั่วโลกว่าแล้วดีนะหลวงตาตายไม่มีใครพูดอย่างนี้นะนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆให้ว่าไงเห็นเพียงผู้เดียวดูเพียงผู้เดียวมันก็ไม่สงสัยแล้วเราจะไปหาใครมาเป็นพยานอยู่ละอย่างนั้นกล้าพูดออกมาได้หรือมีพอเอะอะปั๊บกิเลสก็ต้องเข้าไปตีตลาดพร้อมนะในวงการฐานนี่ก็เหมือนกันแหลกไปหมดนะเพราะมันมีใครนั่นที่แต่เราไปนั่งเอาไว้วัดกรรมฐานวัดไหนหรูหราผู้ฟ้าเข้าไปนะพระพุทธเจ้ามีอะไรมีแต่ธรรมล้วนๆเต็มวัดนั่นสว่างจ้าพอพูดอย่างนี้ก็ให้เราเลือกถึงที่ยายแก่คนนั้นอ่ะที่ว่ามองเข้าไปวัดน้องผืนนั่นแกพูดโวยพูดอย่างอาถรรพ์นะเพราะแกจิตแกรู้นี่แกมองไปนี่วัดน้องผืนนี่โอ้ยสว่างจ้าครอบหมดเลยว่างนะเพราะแกพูดอย่างอาถรรพ์นะแกไปเรียนมาจากไหนนักถือตัวเดียวแกก็ไม่ได้อายุแกแก่กว่าหลวงปู่มั่นอีกนั่นแกไปรู้หนังสือที่ไหนแต่ก่อนไม่มีหนังสือที่รุ่นเรียนนี่จะทำไมจะได้ดูโอ้ยมองเขาไปดูมาดูวัดหลวงพ่อว่าเขาเรียกเขาผู้เฒ่าเรียกหลวงพ่อสว่างจ้าอะไรหลวงพ่อครอบโลกธาตุนั่นน่ะฟังที่น่ะจะไปถามใครมาพูดวะวัดหลวงผือนี่สว่างจ้าหมดเลยก็พาเนรภาวนาแล้วหลวงพ่อครอบโลกธาตุความสว่างครอบโลกธาตุนั่นฟังที่นั่นนั่นละเวลามีเครื่องรับมันก็เห็นนะเห็นธรรมไม่มีเครื่องรับไม่เห็นมองไปดูพระดูเนนเหมือนดาวดวงเล็กดวงใหญ่ไหมสว่างตามขั้นตามภูมิของอัตของธรรมในใจของพระนั่นเหรอขนาดนั้นเราจะพูดนะแกไปเรียนมาจากไหนจะไม่รู้หนังสือสักตัวเดียวแต่ใจแกรู้นี่แกบอกว่าวัดน้องผืนนี่สว่างจ้าหมดเลยว่าแกว่าในวัดน้องผืนมองไปนี่สว่างจ้าหมดเลยแล้วหลวงพ่อสว่างครอบโลกธาตุนั่นตอนนี้แกพูดนะตอนนั้นก็สว่างจ้าหัวใจพระเนรเล่นเหมือนดาวดวงเล็กดวงใหญ่คือความสว่างสวายตามภูมิบัติคุณธรรมของหัวใจแต่ละองค์ละองค์มีมากน้อยต่างกันนะแล้วก็รวมลงไปแล้วว่าวัดน้องผือสว่างจ้าอะไรหลวงพ่อนั้นใจหลวงพ่อครอบโลกธาตุสว่างจ้าครอบโลกธาตุแกก็พูดท่านฟังเวลาแกมาทีไรโอ้ยพระเนรนี่ลุ่มแหละดูใต้ข้างศาลาเต็มหมดเลยนะแกก็ขึ้นไปหาท่านศาลาเล็กๆแล้วศาลาพอได้ฉันเท่านั้นล่ะเห็นไหมหลวงปู่มั่นรู้หลาที่ไหนพอเสร็จแล้วแกก็ขึ้นไปเพราะศาลาก็ไม่สูงขึ้นไปเวลาแกพูดโหยอาถรรพ์มากนะไม่มีสะทกสะท้านเลยนั่นล่ะความรู้ความเป็นขึ้นในจิตจริงๆสะทกสะท้านที่ไหนความจริงเต็มหัวใจเอามาพูดได้อย่างสบายสบายพูดเรื่องความสว่างกระจ่างแจ้งหลวงพ่อนี่ใจหลวงพ่อนี่ครอบโลกธาตุเลยความสว่างจ้าครอบโลกครอบโลกเลยจะว่างไหมเป็นพระจนเด่นก็เหมือนดาวดวงเล็กดวงใหญ่ว่าเต็มวัดแล้วเวลามองเข้ามาในวัดนี่สองแสงสว่างของจิตแต่ละดวงละดวงมันออกสว่างจ้าหมดเลยน้องวัดน้องเขยจะว่างท่านตั้งที่จะไปเรียนจะใครจะมาถามใครถามพระองค์ไหนจะไม่เคยถามใจหลวงพ่อมั่นจะทำไมจะพูดได้อย่างนั้นตั้งที่นะ
5: หลวงพ่อมั่นหลวงพ่อมั่นก็เงียบนะไม่ต้องตอบใช่ไหมหลวงพ่อมั่นก็เลยเงียบนะฟังถ้าว่าไม่จริงต้องคาดไปใช่ไหมล่ะนี่เงียบหลวงพ่อมั่นคาดนั้นเงียบเลยนะแกพูดอยากอาถรรพ์ด้วยนะโอ้น่าฟังอาถรรพ์ชาญชัยตอนนั้นแกก็พูดถึงเรื่องเทวบุตรเทวดาหันหนักฟังที่ไหนพวกเท่ามหาพรหมลงมาหาหลวงพ่อมั่นโอ้เท่ามหาพรหมมันจะไม่รู้ว่าเป็นมหาพรหมนะจะพูดถึงเรื่องว่าโอ้ยทองเหลืองอลามหมดตัวเลยถ้ามาพรหมลงมาเหลืองอลามหมดตัวดูแล้วอัศจรรย์ไม่ทราบว่าเกิดอะไรลงมาแต่เมื่อมาเยี่ยมหลวงพ่อแล้วตอนนี้ต้องยิ้มยิ้มนี่ก็ปิดปากอีกเหมือนกันยิ้มไม่ค้านนะจากนั้นก็มีพวกอะไรลงมาเหมือนกันนะแกมันไม่รู้หรอกว่าเทวดาเป็นยังไงอินพรหมเป็นยังไงนะแกก็พูดเอาตามความจริงนั่นแหละนั่นเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นไปอย่างนั้นมาลงมาแล้วจากนั้นมาแล้วก็อะไรเหมือนทองทั้งแท่งเลยสว่างจ้ามาเหลืองอร่ามลงมาเลยว่างั้นมาหาท่านก็ไม่ตอบนะท่านก็มีสียิ้มยายนี่มาปิดปากความหลงของมันเราแล้วกันว่านิ่งมีแต่ยิ้มยิ้มนะอย่างนั้นล่ะทีนี้พอพูดตรงไหนไหนท่านก็คอยแนะนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องอย่างเกี่ยวพรมอย่างนั้นนี่ท่านก็คอยแนะนิดหน่อยไม่มากนะให้ข้านไม่มีเลยนะนั่นอย่างนั้นนะท่านเห็นอย่างเดียวกันแล้วข้านกันได้ยังไงเขาลงเขามาเยี่ยมหลงของมันเราพวกถ้ามาผมพวกอะไรมานานๆเหมือนจะมาทีนึงเนี่ยนานานมาทีนึงมาดูเลยโอ้ยอัศจรรย์ว่าไงแกพูดของแกเองเนี่ยอัศจรรย์นะมาถึงพ่อมาตั้งแต่ข้างบนว่ามาตั้งแต่ข้างบนว่าเดี๋ยวไม่บอกว่ามาจากสวรรค์ชั้นผมเดียวบอกมาจากข้างบนนู่นลงมาว่าไงรูปร่างลักษณะอะไรไม่เหมือนกันว่าที่น่าอัศจรรย์ที่สุดคือเหลืองอล่ำลงมาแล้วว่าเหลืองอล่ำนั่นแหละคือตามหาปู
4: ่ครับ
5: เวลาจะไปแล้วท่านก็เล่าให้ฟังลูกเอกก็เขาท่าอยู่นะว่างั้นนะในที่อล่ำเนี่ยคือตามหาปู่ลงมาหาท่านเนี่ยท่านถึงพูดนะท่านพูดอย่างนี้คือก็มาหาท่านท่านจะไม่เห็นยังไงได้ไหมล่ะก็มาหาท่านแต่ท่านไม่ค้างนะเงียบเลยลูกอุ้มมั่นเงียบคราวนั้นพูดเรื่องนั้นเหล่านี้ก็เงียบกันยิ้มยิ้มฟังทำไมค้านนั่นเห็นไหมล่ะนี่ละตาทิพย์กับกายทิพย์เห็นกันอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวพูดอย่างอาถรรพ์มากนะไม่มีสตกสถาน เดี๋ยวออกจากนั้นกับที่มันก็น่าคิดอีกอันหนึ่งนะจะว่าพูดจะก็ว่าโอ้อวดไม่อวดไม่ละเราเอาความจริงมาพูดอย่างที่แกพูดกับหลวงปู่มั่นเหรอเนี่ยนี่เวลาเราหลวงปู่มั่นมรณภาพในเผาศพนั้นแล้วก็เราก็ย้อนมาจำพรรษาที่น้องผืออีกนะก็ไม่มีพระเลยพระยังมีหลวงตาสามองค์หลวงตาแก่ๆซะด้วยที่เขาไปเล่าให้ฟังเราปรงใจแล้วนะจะจำพรรษาที่ถ้ำวาริชภูมิไปกับอิกาเพ็งนี่แหละไปสององค์จะไปจำพรรษาที่ถ้ำเขาเรียกถ้ำอะไรถ้ำทุ่งเชือกด้วยอำเภอวาริชภูมิมันจวนเข้าพรรษาแล้วเนี่ยเดือน8ข้ามขึ้นแล้วเราไปลงจากวัดดอยก็มาก็ว่าวัดสุทธวาสแล้วก็ไปทางวาริชภูมิไปนั่นแหละพอจวนแล้วก็เลยขึ้นไปขึ้นถ้ำจะไปจำพรรษาที่นั่นก็โยมที่แกเคยไปวัดน้องผือบ่อยเลยแกไปน้องผือแล้วแกกลับมาแล้วแกไปหาเราที่ถ้ำมันเจ้ไปพูดถึงวัดน้องผือนี่โอ้ยเหมือนวัดร้างว่างั้นนะดูแล้วสลดสังเวชแต่ก่อนเต็มแต่ผ้าเหลืองอลาดมาไปคราวนี้ไม่มีพระเลยมีหลวงตาสามองค์แก่ๆเหมือนวัดร้างว่างเราสะดุดใจกึกเลยโอ้วัดนี้เป็นวัดที่มีบุญมีคุณพระเดินไปจำนวนมากเท่าไรเขาเลี้ยงได้หมดเลยนี่เวลาครูบาอาจารย์จากไปแล้วไม่มีใครน่าสงสารพวกชาวบ้านเขาตัดสินใจเลยเราก็ดีมันสะดุดแรงนี่นะ งสารชาวบ้านครับเขามีคุณต่อพระเนรมากที่สุดคือเนาะวัดน้องขือแล้วพอถึงเช้าฉันจะบอกท่านเพลงเลยวันนี้

คราวนี้เราต้องกลับประจำพรรษาน้องคืออีกแล้วไม่มีพระเลยจะทำยังไงนะสงสารชาวบ้านเขาเตรียมออกเดินทางเลยวะวันนี้วะเขาพูดให้ฟังอย่างเมื่อวานเนี่ยวันนี้ตอนหลังอย่างหายวันนี้ก็ออกตัดสินใจออกกลับมาน้องผู เดินมาโดยเท้านะไม่มีรถมีอะไรมานอนข้างคืนจากอำเภอวลีจุภูมิถึงน้องผู้นอนข้างคืนเข้ามานี่แล้วที่นี่พอเรามาที่นั่นแล้วที่พูดถึงเรื่องว่าเอาหลานชายมากระซิบเหมือนนะครับมันก็น่านะนี่แหละคือแกไม่เห็นจะนั่นได้ยังไงใช่ไหมล่ะก็อย่างนี้แล้วมาก็เอาหลานชายมากระซิบกูจะกระซิบบอกมึงนะมึงอย่าบอกใครนะกูจะกระซิบบอกมึงนะว่านี่นะเอาหลานชายมากระซิบบอกนี่แหละมันคบขันหลานชายอย่างคนหนึ่งนะมานี่นะมึงให้มึงรู้นะบอกชัดๆนะกระซิบลูกหลานชายกระซิบอย่างเงียบๆเลยนี่นะท่านมหาบัวเนี่ยกับญาติท่านนะเป็นอันเดียวกันนะมัวอย่างเดียวกันเลยนะให้มึงอุปถัมภ์ประทานท่านให้ดีนะให้ดูแลท่านให้ดีอย่าให้ท่านหนีจากที่นี่นะท่านกับญาติท่านมันเป็นอันเดียวกันนะเหมือนกันเลยนะหว่างันนะทางนั้นก็ไม่อะไรละท่านออกมาจากไอ้จากหญ้าหรือจากป่าหรือจากอะไรก็ไม่รู้แล้วท่านมาแล้วก็มากระซิบเราอีกมันบ้าด้วยมันน่าคิดนะอดคิดไม่ได้แล้วเราเนี่ยมากระซิบนี่ก็คุณหญ้าหรืออะไรแล้วว่ามากระซิบผมมันบอกว่าหลวงตาอาจารย์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมึงอย่าบอกใครนะแล้วก็มากระซิบกับเรากระซิบกับคนอื่นแต่เป็นคนชั่วนะมากระซิบกับเรามันน่าคิดไหมพี่นายมันโง่ขนาดไหนมนุษย์เราจะว่าท่านมันอดคิดไม่ได้นะเรื่องแบบนี้แล้วมากระซิบกับเราซะด้วยนะกระซิบกับคนอื่นก็ไม่ว่านะมากระซิบกับเราฟังต่อหน้าต่อตากันโอ้ยคนทำไมอีตาที่ทำไมเป็นอย่างนี้มากระซิบตรงนั้นแล้วก็มากระซิบที่นี่นี่แหละเรื่องมันเหตุที่เราจะพูดนะแกเห็นหรือไม่เห็นไปแล้วแกแหละแกให้พูดอย่างนั้นอยู่ว่ามากระซิบนะพ่อเรียกว่าพ่อตายแล้วพ่อยังนะพ่อตายแล้วพ่อยังนะแล้วลูกโกขันด้วยกระซิบหลานหลานกับหลานผีบ้ามากระซิบเราอีกเราก็เป็นหูบ้าอยู่เลยปากบ้าก็เลยกระซิบไปหมดเลยบ้ากระซิบเนี่ยมันเลยเป็นบ้ากระซิบเราก็เลยบ้าใหญ่กว่าอิสระพูดนั่นเองพอออกพูดชื่อเราว่างั้นเราอุปถัมภ์มาถามพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาตลอดเรากระซิบพูดนั้นท่านนั่งกระซิบแล้วเราก็มากระซิบเราเลยกระซิบทางนี้อีกเรื่องยิ่งกระจายไปเรื่องกระซิบบ้างมันขบขันเลยเราไม่เคยรู้ไม่เคยคุยอะไรกับแกนะมีแต่แกมาหาท่านไม่เคยรู้จักมักขี่กันอะไรเลยนะไม่รู้ก็ธรรมดาเนี่ยจะทำไมดึงเรื่องของเราไปพูดได้สบายอยู่ด้านก็ไม่เคยพูดกันทั้งแกก็มาหาหลวงปู่มั่นทั้งแกก็ถามเพราะแกมาแกสักไม้เท้ามานี่จากบ้านมาน้องผือก็ไม่ได้ไกลนักนะว่าน้องผือนะพักการทางมาตั้งเท่าไรห้าขนหกขนแจ้งอุตส่าห์มามาหาหลวงปู่มั่นนะเวลาเราอยู่นั่นแกก็มานะลงมาทำไมขนาดนี้แล้วว่าโอ้ยมันอยากมาเอ้บ้าบ้างสิอย่าพูดอย่างนั้นนิสัยแกอาถรรพ์มันอยากมาหรือว่าไงจะมาหาเรื่อยอยู่นะเราอยู่ในวัดนั่นก็ตอนที่เราไปจำภาษาที่นั่นแกมาเรื่อยๆคล้ายๆกันกับมาหาหลวงปู่มั่นแหละแต่แกไม่ได้พูดถึงเรื่องเทพเรื่องอะไรเพราะแกตาดีเราตาบอดนะว่าไงแกก็พูดมาคุยธรรมดาเนี่ยเรื่องของจิตมันรู้อย่างนั้นแหละใครเรียนมากเรียนน้อยไม่ได้สำคัญนะมันสำคัญที่หัวใจมันออกมาจากหัวใจรู้ไม่ต้องถามใครมันเป็นขึ้นมาเองอย่างยายแก่คนนี้อ๋อแกมานี่พาเลนนี่เต็มหมดเลยจะพูดจากอาถรรพ์ชานชัยทุกอย่างที่จะพูดเรื่องเทวดาเรื่องผมนะแกไม่รู้อะไรเป็นเทวดาอะไรมาแต่ข้างบนนะมาแต่ข้างบนลงมาเนี่ยโอ้ยสวยงามมากว่าหลังจากนั้นก็สุดท้ายก็เป็นอะไรเหมือนทองทั้งแท่งเหลืองอร่ามลงมา

เออลงมามหายาท่านว่าไงท่านก็ ยิ้มแล้วก็เงียบเลยท่านไม่พูดนะ เวลานั้นไปยาแจกไปแล้วแล้วก็เวลามีโอกาสไอ้เรามันไม่ถอยเรื่องจะคอยเอาทางนั้นด้านนั้นนี่แล้วหาวายเจอท่านโอ้พวกเทพก็มาเยี่ยมเรามหาพรหมมาแกเห็นมหาพรหมแกไม่รู้มหาพรหมว่าอะไรไม่รู้เหลืองอร่ามมาเลยแบบนั้นมองดูแล้วอัศจรรย์เหลืองอร่ามมาเลยลงมาหายาท่านว่างั้นแกไม่รู้ว่าพรหมว่าเทวดาละแกพูดตามเรื่องของแกทำไมจึงสวยงามมานักหนาวะเหาะลอยลงมาเหมือนนู่นเหมือนสำลีว่ะตอนนี้แกก็พูดว่าเหมือนนู่นมันต้องดีก็ถูกอยู่นั่นแหละแบ่งเบามาลงมาเบาแล้วเข้าหายาท่านว่างั้นนี่แกไม่รู้ว่าเป็นเทพบุตรเทวดาอะไรหรอกแกแต่แกเห็นนี่ว่าแกก็พูดถูกเรื่องเห็นน่ะเห็นมาต่างๆกันนะว่าความสวยความงามความทุกอย่างต่างๆกันเป็นคณะมาหาหลวงปู่คือพวกเทพมาเยี่ยมท่านเป็นคณะแล้วที่สวยงามที่สุดก็ที่เหลืองอร่ามหมดทั้งตัวน่ะเหลืองหมดเหลืองเหมือนทองคําแต่สว่างกระจ่างแจ้งยิ่งกว่านั้นน่าอัศจรรย์เราหลวงปู่มั่นท่านก็ยิ้มท่านไม่ได้ตอบนะว่านั่นคือใครท่านไม่ตอบท่านเพียงยิ้มครบคันดูนี่เราความรู้ในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นล่ะไม่จำเป็นไปหาเรียนที่ไหนแล้วมันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็รู้เองพูดได้เองรู้เองเรียนจบพระไตรปิฎกถ้านิสัยวาสนาไม่เกี่ยวข้องที่จะให้รู้เห็นนี้ไม่รู้ถ้ามีนิสัยวาสนาเกี่ยวข้องแล้วมันจะขึ้นเป็นขึ้นในเริ่มแต่จิตสงบจิตเป็นสมาธิแล้วจะเริ่มแสดงออกล่ะตามนิสัยยิ่งจิตมีความแน่หนามันคงทลายสิ่งของยิ่งแน่เขาแน่แม่นยำเขาแม่นยำประชัดเป็นก็คือก็ไม่มีสงสัยอ่ะอย่างนั้นล่ะมันรู้อย่างนั้นไอ้สิ่งนี้โลกไม่เห็นเลยทีมีอยู่เหมือนกับเรามีคนสัตว์ทั้งหลายเต็มโลกมีสันใดลิงร่างก็มีเต็มโลกเหมือนกันแต่เมื่อไม่เห็นเหมือนไม่มีไปรอบร่างไหนที่เราจะวิจารณ์มากก็คือเรื่องนรกเวลานี้สัตว์โลกกำลังหนาแน่นเลยกล้าหาญชาญชัยต่อการทำบาปทำกรรมไม่ใช่รูปฐานต่อนรกที่เดือดร้อนท่านมาตั้งกี่กับกี่กันตลอดไปแล้วจะเดือดร้อนท่านเผาสัตว์อย่างนี้ตลอดไปกี่กับกี่กันเหมือนกันนี่แหละนี่สัตว์ที่เด็ดมันติดหูติดตาไม่ให้เห็นไม่ให้รู้แล้วก็มันก็ไม่กลัวเมื่อกลัวอยากทำแล้วก็ความอยากทำคือทางบาปทั้งนั้นทางบาปทั้งนั้นเลยแล้วไหลลงเผาสัตว์นรกแน่นอัดแน่นอยู่ในนรกแต่ละหลุมละหลุมคำว่าหลุมอันนั้นท่านก็เยียบลงมาเทียบเทียงพอเป็นครอบเหยียบเฉยๆนะผมไปเห็นด้วยตาเจ้าของมันรู้เองหลุมไม่หลุมมันก็รู้เองท่านยกออกมาเทียบเฉยพอเห็นตอนนั้นไม่ต้องถามใครอ่ะอ๋อท่านสื่อเลยท่านถือว่าของจริงที่จะไปถามใครก็มันจริงเต็มส่วนเนี่ยเห็นเต็มส่วนแล้วถามใครอย่างสวรรค์เนี่ยก็เหมือนโลกก็แบบเดียวกันนะทางชั่วทางทุกข์ก็จ้าอยู่งั้นเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดตั้งกับตั้งกันทางสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นตลอดตั้งกับตั้งกันพวกที่ไปขึ้นสวรรค์เพราะอำนาจของความดีนี่ก็อยู่อย่างนั้นตลอดตั้งกับตั้งกันเหมือนกันข้างบนกับข้างล่างเหมือนกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างพวกเปรตพวกผีพวกอะไรเต็มโลกธาตุมันมีพบมีภูมิมีที่อยู่เป็นที่เสวยกรรมของตัวเองเหมือนกันหมดเลยไม่บกพร่องแล้วจะไปลบได้ยังไงนั่นสิอันนี้ท่านมีวิตกวิจารมากเพราะฉะนั้นเทศถึงเน้นหนักในนี้มากนะบางทีต้องเอาตัวออกกันเลยนี่ใครพูดอย่างนี้หลวงตาตายไม่มีใครพูดนะว่าขนาดนั้นนะเราพูดถึงความอาถรรพ์เนี่ยไม่ได้พูดถึงความโชคชะตาว่าสิ่งนี้ไม่มีฮะ
มันยิ่งเวลานี้ยิ่งหนานะสัตว์โลกยิ่งหนาขึ้นทุกวันวันกล้าหาญต่อฟืนต่อไฟต่อนรกอเวจีขึ้นทุกวันนะกิเลสนั่นแหละมันพาให้กล้าหาญมันหลอกลวงโลกของที่ให้โลกจมลงไปจมลงไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวจมลงไปเรื่อยๆแล้วก็ลบไปเรื่อยว่านรกไม่มีนรกไม่มีเวลาสัตว์ไปตกก็ตกนรกที่กิเลสหลอกว่าไม่มีนั่นแหละไปตกกิเลสไม่ไปตกมันหลอกสัตว์โลกต่างหากนี่แหละวิตกวิจารณ์มากเพราะเรานำพี่น้องชาวไทยทั้งหลายจึงเน้นหนักทางด้านธรรมะนี้ให้มากยิ่งประวัติถูนะเรามุ่งหมายต่ออัตธรรมเพราะเป็นเรื่องใหญ่โตสำหรับจิตใจของแต่ละคนละคนที่จะไปรับบาปรับกรรมมันด้วยไปรับบุญมันไม่ค่อยไปนะถ้าไม่รากจริงๆมันไม่ไปนะมันจะจมลงแต่นรกนรกเพราะว่าที่เหลือหลอกแล้วว่านรกไม่มีมันก็ไม่กลัวไม่กลัวก็มีแต่ความอยากความอยากเป็นทางโลกของที่เหลือลากสัตว์ลงไปให้จมที่เหลือดึงอันไหนดึงไปเพื่อรวมจมถ้าทำแล้วไม่มีกำลังจะไม่อยากทำทางความดีไม่อยากทำนะอยากทำจะทำเพื่อชาติเราเลยต่อเมื่อมีทำมีกำลังแล้วที่นี่อยากทำความดีนี่อยากเหมือนกันก็ที่เหลือมันพาให้อยากมันเลยอยากทำธรรมะนี่ไม่ทำไม่ได้เลยหมุนติ้วเลยนั่นเมื่อทำมีกำลังแล้วดึงขึ้นเรื่อยยากเรื่อยยากเรื่อยยากต้องทำทำต้องได้ฟื้นกันเต็มที่มันถึงจะเป็นอย่างนั้นได้ที่เหลือไม่ต้องฟื้นมันก็เป็นของมันยิ่งมีการส่งเสริมนี่ได้แล้วโอ้โหแต่ก่อนที่เหลือสังหารก็มีนั่นเองไม่มีเครื่องเสริมเหมือนไฟมันมีอยู่ในเตามันก็มีจะไม่มีเชื้อเข้าไปเสริมมันก็ไม่แสดงเปลวพอมีเชื้อเข้าไปใส่เข้าไปเอาฟืนใส่เข้าไปน้ำมันสาดเข้าไปที่มันแสดงเปลวขึ้นมาจบไม่ไฟในเตาเท่านั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันที่มันก็มีหัวใจหัวใจเหมือนไฟในเตามันไม่รุนแรงนะพอเอานั้นมาเสริมอันนี้มาเสริมอย่างเขาหลอกเห็นไหมอย่างที่เราเห็นบ้านไหนไม่มีเทวทัศน์มีหรือสุวรรณมีเสริมหรือไม่เสริมเทวทัศน์รู้ไหมโทรทัศน์เทวทัศน์แม้แต่อยู่ในป่าในเขายังมีเสาเหล็กอยู่นั่นเห็นไหมเสาเทวทัศน์มันมาเผาตรงกระทั่งในป่าในเขามันก็เผาได้นะวะท่านมีเครื่องเสริมมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมอะไรก็อยากได้อะไรก็อยากได้เราอยากได้เป็นบ้าไปหมดเลยนั่นเราเครื่องเสริมไปดูถ้าธรรมดามันไม่มีนั้นมันก็มีเหมือนไปในเตามันไม่รุนแรงพอมีสิ่งมาเสริมมันก็รุนแรงเสริมมากเลยยิ่งไปใหญ่เจ้าของยิ่งเป็นไฟหมดทั้งกองเลยนี่เหมือนกองไฟเขาฟังอะไรสิทำไมฟังทำไมเคยฟังมาฟังเลยมีต้องวิจารณ์วิจารณ์นะโอ้ยิ่งหนาก็ไปหนาไปสุดท้ายวัดเลยกลายเป็นสถานที่สร้างปืนสร้างไฟสร้างนรกเอจีขึ้นในวัดในวานในพระในนี้ทำไม่มีไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติอัตธรรมชำระจิตใจนี้จะเป็นบ้ากับที่เหลือหมดโออาผู้ฟ้าอ๋อมันเป็นขนาดนั้นนะจะดูกันไม่ได้นะแม้พวกเดียวกันหัวโล้นอย่างเดียวกันมันก็จะดูกันไม่ได้แล้วอย่างนี้เพราะไม่มีสภาพเฉยๆข้างในมันเป็นกินเป็นไฟเป็นบ้าอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้ามาหานี่สร้างวัดวัดเพื่อที่เด็กที่เด็กเขาสร้างส่วนต่างฐานอยู่แล้วในว่าเพราะฉะนั้นจะสร้างส่วนต่างฐานในหัวใจของพระของเลยก็เป็นแค่หมดไปหาดูเอาวัดป่าบรรดาลไปหาที่ไหนนะไปหาดูเนี่ยมีจะส่วมมันเติมวัดเติมว่าส่วมที่เด็กขี้รถหัวข้าหัวเนรรู้ไหมเข้าใจเหรอล่ะหลวงตาบัวหัวล้านเขาที่เด็กขี้รถเนี่ยจะว่าอะไรกันแม้งั้นผมมันก็ต้องไม่หลุดนี่ที่เด็กขี้รถมันว่าอะไรวะมันเติมไม่ได้เลยโอ้ละเอียดมากนะโลกไม่เห็นเลยหรอกตาหลับตาเลยทำสองไปอย่างไหนมันจ้าหมดจะให้ว่าไงมันออกมาแง่ไหนมูลไหนมันเห็นหมดจริงๆนี่ไม่ใช่ธรรมดาไม่งั้นแก้กันไม่ตกฆ่ากันไม่ได้ถ้าไม่เห็นเป็นขนาดนั้นเมื่อเห็นแล้วมันอยู่ที่ไหนมันทำไมจะไม่รู้ฝูงวัวมาเป็นฝูงเป็นร้อยตัวก็ตามเสือตัวเดียวผ่านก็มาเห็นแล้วโอ้นั่นเสือเนี่ยทันทีรู้เลยนี่แหละเรื่องของเรียกแทรกเข้ามาบ้าเห็นเลยทันทีไม่สงสัยซะด้วยเหมือนเขาเสือมันจับคนก็มากับวัวใช่ไหมฝูงวัวเต็มเนี่ยเสือคนเข้ามาตัวเดียวท่านเห็นแล้วเนี่ยเสือกับวัวมันต่างกันไหมล่ะนั่นแหละที่เหลือก็ทำมันก็ต่างกันอย่างนั้นแหละแพ้ก็มาเห็นแล้วรู้แล้ว

0: ถึงครั้งจึงจังว่าสกปรกสมมพูดอะไรพูดเป็นธรรมที่สะอาดที่สุดเขาไปแตะที่เหตุไม่ได้ที่เหตุมันหาว่าธรรมนี่สกปรกตัวมันสกปรกเอาธรรมนี่จะไปชำระมันมันไม่ยอมไม่ชำระเข้าใจไหมความสกปรกของที่เหตุมันขนาดนั้นนะแต่มันไม่ให้ว่ามันสกปรกนะต้องให้ยกยอมันเช่นอย่างเช่นเขาไปกินเหล้านี่อย่างเช่นเราเคยพูดนี่แหละไอ้บ้ามันไปไหนวะเนี่ยไปทานเหล้าไปทานเหล้าหิวข้อหิวแม่มันไปสะแตกเหล้าไปรู้เหรอผมว่างั้นที่มันดึงทันกันไปสะแตกเหล้าคือชำระตัวสกปรกนั่นเข้าใจไหมแล้วอันนี้หยาบตัวเหล้าหยาบวะพิจารณาสินี่แหละที่เหลือมันไม่ให้แตกนะต้องบอกให้ไปทานเหล้ายกมือจากที่เหลือด้วยนู่นถึงจะยกหาพ่อหาแม่ไม่ที่เหลือจะพาฟาดลงหัวลงไปต้องถูกไปสะแตกเหล้านั่นคือสันพาตีหัวมันเข้าใจไหมมันหัวชอบยกยอที่สุดคือกิเลสชอบยกชอบยอชอบจะเสริมยังยอชอบสะอาดที่สุดทั้งที่มันสกปรกที่สุดว่างั้นเถอะต้องบอกว่ามันสะอาดที่สุดท่านเห็นไหมทำเสร็จเข้าไปปั๊บมันรู้ทันทีมันถึงอ่อนใจเลยการเทศนาราการมันถึงได้เน้นได้หนักเพราะอำนาจของความเมตตามันไม่เห็นโทษเห็นไฟมันเชิญไปกับฟืนกับไฟนะไฟเชิญมันก็ไม่ฟังนี่แหละความหนาแน่นของที่เห็นมันก็ขนาดนั้นเอาละสายแล้วสายแล้วพอแล้วมาไปไหนก็จะไปพูดก็จะพูดแล้วพูดทุกวันเอาหน้าเต็มเหนียวนะคราวนี้ช่วยชาติเต็มเหนียวนะออกก้าวเดินแล้วนะเวลาได้ก้าวออกช่วยชาติเต็มเหนียวแล้วเวลาก้าวเต็มที่แล้วนะทีนี้ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคการกระทบกระถิ่นผ้าป่าก็ผ่านไปแล้วทีนี้ก้าวเดินนะให้เต็มเหนียว
1: ครับผม
0: เออบ้างมาจากไหนเนี่ย
1: ลบอ๋อลบบุรีหลวงปู่ซอครับผม
0: ลบบุรี
1: ท่านทำลีครับ
0: โอ้ทำลีที่ไปรับที่ขอนแก่นนั่นแหละมั้ง
1: ผ้าแดงครับผม
0: ผ้าแดงไปรับจากคุณสุพังขอนแก่นคุณสุพังไปเล่าให้ฟังอยู่เจ้านิมนต์พระไปรับพระป่าที่ขอนแก่นบ้านคุณสุภางนั่นแหละในถวายอะไรๆมาเนี่ยเท่าไรเนี่ย
2: หนึ่งกิโล
0: เนาะ
2: ในนี้ไม่เกิน
0: นะมาอะไรมาจากในนั้นจากว่าที่บอกมาที่หนึ่งดีกว่า
1: ท
0: ั้
1: งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งกิโลห้าสิบสองบาทครับผม
0: ฮะ
1: หนึ่งกิโลห้าสิบสองบาท
0: ฮะแล้วก็อำเภอหนองวัวซ้อโอ้โหทำดี
1: ครับผม
0: อะไรเนี่ยหลวงปู่ลีแล้วก็ที่นี่ภาพป่า1กิโล52บาท94ตางค์นี่เป็นทองคำเลยเนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นทองคำนะ
1: ครับ
0: แล้วดอลลาร์60ดอลลาร์เงินสดไม่มี
1: ครับ
0: ไม่มีสักบาทเดียวเงินสดนี่แจ้งเลยจ้ะไม่มีสักบาทเดียว
3: ถ้าเราไปซื้อทองหมด
0: ก่อนไม่เขียนไว้เราก็ไม่อ่านเลยใช่
1: ไ
0: ห
1: มไม่มีก็ถูกแล้ว
0: เขียนไว้แต่เขียนไว้แต่ไม่มีเลยเราก็อ่านมาแจ้งเอาละได้1กิโล50 1กิโลกับ52บาท90ตังค์นะ
1: ครับผม
0: เอาละมาแล้วพอเอาแก๊บเอาไปแก๊บเพิ่มขึ้นเลยนะให้หนุนนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ต่อไปเราก้าวเดินแล้วนะเวลานี้เหยียบเป็น120แล้วนะเราตั้งอัตราไว้ว่าเราเหยียบคันเร่งนี้ถึง260สุดขีดของเราที่ช่วยชาตินะเข็มไม้เราเหยียบขึ้นเต็มขีดก็260เวลานี้มาจากสวนทางธรรมมา210แล้วไม่ใช่ไหม
1: ครับผม
0: เหรอ
1: ครับผม
0: นั่นนะเหยียบถึง210กิโลแล้วนะของเล่นเหรอเล่นใหญ่นะพวกเราเอาให้เต็มเหนี่ยวชาติไทยเราจะได้ขึ้นอย่างรวดเร็วมีสง่าราศีแต่ชาติไทยของเราสมกับศาสนาเป็นผู้นำนะเอาละคนนี้ยังไม่ได้ฟอนนะ
3: ยัง
0: ไม่มีนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังสมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมัน

0: โยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละไปละเราก็ไปละเป็ดทองหนึ่งกิโล
1: โล52บาท
0: 59
1: สตางค์ครับผม
0: ครับเกือบ2กิโลนะ
1: ครับผม
0: อืมทอง1กิโล52บาท
1: ครับ
0: เกือบ2กิโล
1: คร
0: ับ
1: ครับ
2: สา
1: ข
2: าน้อยเ
1: ม
2: ืองสารคาม
0: ครับมันนี่เหรอ
2: ค่ะกราบขอพรหลวงตาที่ไปบอกบุญทองคำให้ได้หลาย
0: ๆว่าหลายๆนะ
2: ขอ
0: ข
2: มาหลวงตา
0: พูดกับข้าหลวงเมื่อวานพูดว่าแล้วนี่ว่าก็พอจะเป็นไปได้ถ้าไม่ตื่นแล้วจะจนใจดำก็ตื่นจะกับใจดำอะไรเงี้ย
1: ไม้หนึ่งบาทครับผมไม้หนึ่งบาทครับผม
0: หนึ่งบาท
1: ครับผม
0: ใช่ใช่ใช
2: ่กราบขอขมาหลวงตา
0: ขออะไร
2: ไปอภิธานเดี๋ยวจะไปบอกเขาไม่ให้ทำที่วาดภาพ
1: ไม่ให้ทำ
2: ไม่ไปแล้วไม่ได้บอกเขา
1: ทำไปแล้ว
0: ฮะเฮ้ยว่าอยู่ไหนละภาพนั่น
2: อ๋อเขาวาดภาพไปแสดงแล้วที่ปตท.เขาสนใจเขาก็เลยติดต่อขอซื้อภาพของหลวงตา
0: ปตท.
2: สงสัยภาพนั้นแหละภาพที่หลวงตาไปเห็นใช่ไหม
0: ที่ไหนเราไม่ได้ไปดูนี่นะ
2: ไม่วันที่หลวงตาไปเทศ
0: น์นั่นแหละเราไม่ได้ดูภาพเราเราก็จะไปเห็นอะไรอยู่ที่นู่นแล้วเขาไปนู่นแล้วเหรอ
2: ค่ะ
3: เซ็นหนังสือเทศน์ศาลมหาต
0: ะ
3: ระคำมหาตะระคำ
0: เนื้อ
3: หนังสือมหาตะระคำ
2: ตอบรับที่นู่น
3: กาบอะไร
0: กำหนดวันยังไงล่ะ
3: วันที่8บ่าย2โมง
0: ไอ้สองโมงพอดีละวันนั้นเราบอกว่าเราจะไม่ค้างนะไปกลับไปตอนเช้าถึงเมื่อเที่ยงประเทศแล้วก็กลับมาอย่าให้ค้างเราเหนื่อยมากนะค้างที่นั่นที่นี่เหนื่อยมากยังจะไปสักคนนี่ก็ยังต้องค้างสักคนอีกเขาขอเพราะประการหนึ่งเมืองสักคนเหมือนว่าเป็นเมืองของเราบำเพ็ญกรรมฐานมานานแค่นานแปดปีสักคนนั่นก็จะสะท้อนต่อผู้ว่านี่ก็เป็นลูกจิตเนี่ยมันก็เกี่ยวโยงแล้วถึงได้ข้างให้นะผู้ว่าที่เป็นผู้ว่าอยู่ยโสธรมันก็เป็นลูกศิษย์กรมกุฏิวัดนี้ไปเป็นผู้ว่าอยู่ยโสธรก็เป็นมามีวอนขอให้ข้างแน่จะทำไงตกลงก็ได้ข้างไงนี่มันเป็นปากกาขีแรงอะไรต้องว่าเขียนเลยปากกาขีแรงเอาขีดแรกมาทับบนปากกาแล้วมาเขียนไม่ออกแล้วไงมันต้องชุ่มน้ำลายซะก่อนก่อนมาอมเขียนแล้วอมขีดแรกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนี่แหละมันอะไรกันเ
2: ออลายเซ็นหลวงตาสวย
0: อะไรไ
2: งลายเซ็นหลวงตาสวย
0: มันสวยขี่หมาเลยเหมือนไก่เขียนอ้าวทุกทีแล้วตัวหนังสือเราสู้ผู้หญิงไม่ได้วะมันเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมนะนี่แล้วเราก็มาแล้วถือว่าหลวงตาป.3เหมาะไปนี่คือทางออกว่างั้นหลวงตาป.3ก็เขียนอย่างนั้นเหมือนผู้ใหญ่จูงเขียนหนังสือผู้ใหญ่จูงบ้านไม่ใช่เลยนะเขียนหนังสือเหมือนไก่เขียนประหลัดก็คือเนาะคือตัวนี้ระวังนะแต่ตัวนี้ไม่ได้แต่เวลาเขียนถือเหมือนไก่เขียนก็ย่อมันละสองตุ้มกันเดียวแล้วที่พอดีก็เขียนถือมาเรากินนะที่จะจูงเขียนถือมาเราดูมันเหมือนไก่เขียนอ่านก็จะอ่านไม่ออกแล้วก็มาตอนเซนจีแล้วมีขำเดียวว่างั้นนอกนั้นอ่านไม่ออกมีแค่เพียงขำตัวเมื่อเราจะส่งต้นไม้แล้วส่งต้นไม้ช้าแล้วเราจะมาพูดเรื่องอะไรจะจุดถึงอย่างนี้ถือต้นไม้ผู้เขียนมาให้อาจารย์ได้รับเรียนได้รับแล้วอ่านเป็นยังไงละอ่านได้ไหมเจ้าว่านะหรือไม่จำเป็นอย่างนั้นอ่านได้ไหมทำไมจะอ่านไม่ได้ละนี่เราก็เลยเอาคว้าหนังสือเรียนข้างหลังนี่เนี่ยเราอ่านที่ถ้าว่าอ่านได้เราก็ทำได้เราก็อ่านอีอ้ายยะ สุดท้ายมันชัดเจนขำแล้วก็ผ่านมาขำเลยจะไม่อ่านไงก็เขียนอย่างนี้ก็เขียนนี่ไปนี
1: ่เอาผ้าห่มไหมครับผ้าห่ม
0: ไม่เอาผมก็เขียนไม่ออกอ่านไม่ออกอ่านออกคนเดียวชัดๆสุดขำน้ำมันเป็นแบบหิวขำครับผมคุณยังอ่านไม่ออกคนเดียวคุณต้องอ่านเอื้อขำอ่านนั่นหนูอ่านนั่นหนูก็เขียนนั่นหนูได้หิวขำ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับคราวนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
5: อุตส่าห์พยายามมากในวันพระวันศีลเพราะทุกท่านทุกคนก็แสวงหาที่พึ่งที่อาศัยในด้านจิตใจโดยเฉพาะทางวัดแต่ในด้านภายนอกเกี่ยวกับการธรรมะอาชีพอันนั้นเฮาวิ่งเส้นหากันอยู่ตามฐานะและคนได้ชอบก็จะได้ก็ว่ากันไปตามเรื่องทำกันอยู่ตลอดจนกลายเป็นประเทศนี้แหละแต่ว่าในด้านเราแสวงหาในด้านที่พึงพิงอาศัยในด้านจิตใจนี่ก็มีเป็นบางส่วนแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ได้หน้ามาเป็นชาวพุทธร่วมกันโดยเฉพาะเมืองไทยของเฮาแต่ว่าผู้ที่มีความเห็นที่นับถือพุทธถือศาสนาอื่นก็มีอยู่ในป่าปลายเป็นบางแห่งแต่โดยเฉพาะเรื่องชาวพุทธเล่าอันนี้ถือว่าเป็นหลักเป็นศาสนาประจำประเทศชาติบ้านเมืองเฮาก็ว่าได้พอทุกผู้ทุกคนเฉยๆเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามสอดแสวงหาความจริงในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาคนสอนไปได้ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมความจริงในสรรพสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างมนุษย์ของเฮาแต่ละท่านก็คงสิเข้าใจกันหมดร่างกายของเฮาหมดทั้งก่อนอันนี้ก็แยกแยะออกไปก็หลายใช่แล้วก็มีร่างกายสักจิตใจ2อันนี่ที่แอบอาศัยกันอยู่ในระยะนี้เรียกว่ามีกายกับใจด้านร่างกายเนี่ยผู้ใดก็พยายามหามาบำรุงเลี้ยงรักษาอยู่ตามฐานะของแต่ละคนแต่ในด้านจิตใจที่สุดสำคัญต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้คนจะได้รู้ได้เห็นในประพฤติปฏิบัติคนขัวไปถึงความเป็นจริงเอาซื้อเอาความจริงอะไรมาสอนจิตใจไม่ได้คอยสิลงแต่เมื่อจิตใจบ่ลงมันบ่ยอมก็จะว่ามันบ่หันรับหลักการที่แท้จริงดังนั้นทุกคนที่มานี่ก็เพื่อที่มาสอนจิตใจของเฮาให้ได้รับธรรมะให้ได้รับของจริงหรือได้ดูดดื่มรสของธรรมะสิบเขาได้กล่าวอยู่ว่าเศร้าว่าพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิหอดสังฆังพุทธสุติตาสียึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันนี้เขาจะยึดต้นเลยถ้าพอยึดข้อมจริงถึงจะมีให้มีเกิดขึ้นในจิตใจของเขาทุกอย่างที่พันพอไว้ยังนรกสวรรค์กระทำหรือยังพบพุ่มต่างๆก็ตามข้องถึงผู้คนไปเห็นไม่แล้วนะคนเล่าได้ย่างกับพระเจ้าหรือคนกล้าไปได้สำหรับทางด้านต่างๆนั่นไม่แม้มากล้าเป็นการล่อล่วงชักชวนให้คนมาปฏิบัติจริงธรรมกล้าถึงความเป็นจริงที่คนได้รู้ได้เห็นมาแล้วย่างบรรดาสัตว์ตัวไปในโลกเขากับพ่อสิมองเห็นกันแล้วย่างมนุษย์แล้วก็มีหลายหมู่หลายเหล่าหลายพวกถ้าพูดถึงตัวโลกบางคนก็แตกต่างไปในด้านภาษาก็มีแตกต่างไปในด้านกิริยามารยาทความประพฤติก็มีแตกต่างไปในด้านร่างกายก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เพิ่นว่าเป็นมาจากบุญเก่าหรือว่าบุพเพกตปุญญาตาที่เรียกว่าเป็นบุญกุศลหรือเรียกว่าเป็นวาสนาได้ทรงต่อมา ตลอดจนถึงได้ครอบครัวเดียวกันหรือพิดามารดาร่วมกันก็มีจริตที่ใสสร้างกันมีรูปประพันธ์สันฐานสร้างกันมีโรคไข้ไข้เก็บในรอยละลายสร้างกันมีความโง่เขาหรือปัญญาความเฉลียวฉลาดสร้างกันสิ่งพวกนี้เรียกว่ามาจากการกระทำถึงเขาได้กระทำมาแต่ก่อนหน่อยหลายสร้างกันการรักท้องกรรมเป็นสอนไปในรูปนั้นเพราะว่ากรรมนั้นเป็นเสื้อเป็นสายเป็นแนวเป็นสิ่งที่จะนำสนับสนุนให้เขาเป็นไปตามรูปของกรรมกรรมก็หมายถึงการกระทำการกระทำทั้งกายก็ดีการกระทำทั้งวาจาก็ดีการกระทำทั้งจิตใจถึงมันมีความรู้สึกทีหนึ่งแล้วก็สร้างกายสร้างวาจาทำไปตามหน้าที่ฉะนั้นผลของการกระทำทุกอย่างที่ปรากฏเห็นกันด้วยระยะนี้ก็เรียกว่าผลของบุญเก่าของเฮาแต่ละท่านแต่ละคนผู้ใดมีรูปประพันธ์สันฐานแบบใดมีปัญญาเฉลียวฉลาดโง่เขลาสำเร็จมีฐานะความเป็นอยู่แค่ไหนมีร่างกายสดสวยงดงามแค่ไหนมีโรคไข้ไข้เก็บหน่อยๆหลายๆหรือว่ามีโรคไข้เสื่อยๆก็มีซึ่งเรานี่ก็เรียกว่าเรื่องมาจากการกระทำมันเก่าแล้วก็ในระยะที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เข้ากับสิ่งกระทำแบบใดวิธีใดอันนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตขึ้นอยู่กับเรื่องของเข้าถ้าเข้าเชื่อไปตามหลักข้อจริงซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วเขาก็พยายามปรับจิตใจของเขาให้เป็นไปตามหลักการของเพิ่นหลักการวิธีการในเพิ่นสอนไม่น้อมล้านมาแล้วหลายพันปีหรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็สอนมาในทำนองเดียวกันเพื่อหลักสอนจิตใจดวงเดียวนี่แหละถึงมีอยู่กับตัวของเขาโดยเฉพาะร่างกายองค์ก่อนนี่ก็เรียกว่าเป็นเลื่อนล่างของใจเป็นเลื่อนล่างของคิดถ้าพระได้สอนจิตใจได้ก็ดีร้ายในหลักการภายนอกพระก็สอนแต่บทในวิธีการต่างๆในหลักของศีลหลักของสมาธิหลักปัญญาทำอย่างไรมันเป็นไปเพื่อความดีความบ่ดีสอนได้หมดแล้วในพระไตรปิฎกจนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนได้สอนปรับปรุงแก้ไขกายวาจาและจิตใจของคนทั้งนั้นแต่แล้วทุกคนก็คงสิรู้กันอยู่บ่หน่อยก็หลายแต่ถึงแม้ว่ารู้แล้วเฮามาสอนหรือบ่สอนแล้วคิดใจเฮายอมหรือบ่ยอมหรือยังดันทุรังไปเฮ็ดผิดไปจากทำนองคล้องคำของผลอยู่กับนี่เป็นบางครั้งบางคราวเมื่อเราเห็นเราทำลงไปแล้วผลมันก็จะสะท้อนกลับมาสู่คิดใจของเฮาคือเก่าจะเป็นของดีของบ่ดีก็ตามนี่ให้แต่ละท่านแต่ละคนพิจารณาเบิ่งเอาถ้าผู้ใดต้องการอย่างดีขนาดใดเพิ่นก็รักการเขาเพิ่นสอนทั้งหมดแต่ว่าเขาก็ต้องฟังต้องพิจารณาถึงรักเหตุผลทำมาต่างๆซึ่งเพิ่นสอนไปตามตำรับตำราบางที่ก็มีเกจิอาจารย์แต่งขึ้นมาก็มีแต่งไปตามความคิดความเห็นของผู้แต่งให้แหละบางที่อาจจะมีความเห็นผิดพลาดไปแน่นิดๆหน่อยๆหรือบางที่อาจจะพิมพ์ผิดเป็นบางครั้งบางคราวไปก็มีต้องพิจารณาใกล้กองเบื้องหลังเป็นไปตามรักเหตุผลหรือไปตามรักความจริงฉะนั้นในด้านการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าเป็นการทดสอบเพิ่งตามหลักการที่คนสอนไว้หรือคนเขียนไว้มันเป็นความเพียงแค่ไหนขนาดไหนการปฏิบัติคิดใจเพื่อจะให้รู้ของจริงเนี่ยว่าเป็นของจริงแค่ไหนถ้าคิดใจไม่เห็นไปตามความจริงแล้วมันบ่ยอมง่ายๆหรอกคนผู้ใจว่าปฏิกวานรกปฏิทุกนรกมกใหม่ทนทุกข์ทรมานแบบนั้นไม่ที่นี่คนก็ว่าเพื่อคู่อยากให้คนเห็นดีที่สุดนอนแล้วแม่ก็จริงว่าสวรรค์มันเป็นของเลิศเลิศที่ครอบทุกสดชื่นบานเพียงแค่ไรก็ตามก็จะว่าเป็นการย่องย่อจูงคนอยากให้ปฏิบัติดีเอาเสียว่าไปละหาทางออกตลอดเอามาภายในพระเนี่ยว่าเป็นของที่เลิศเลิศตัวมูหาคิดใจเขาว่าเห็นแล้วมันบ่ย่อมง่ายๆฉะนั้นเส้นเราเนี่ยต้องพิสูจน์ไปด้วยตนเองในตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิสูจน์ได้ตามหลักธรรมะที่มันสอนไว้ต้องได้รักสวาคาตูธรรมคุณสวาคาตูภควตาธรรมโมธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วหรือทราบดีแล้วเป็นธรรมะประเภทใดยังเข้ากับเศร้าปล่อยพระธรรมวัดเศร้าวัดคำอยู่ว่าเศร้าขั้นแรกพระกวาสันทิฏฐิโกหลดผู้ปฏิบัติจอมเห็นนี่มอบให้ผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้พิสูจน์เอง ปฏิบัติไปเห็นนะมันจริงหรือเปล่าจริงแค่ไหนมันดีหรือเปล่าดีนั่นเป็นหน้าที่ของตัวเองที่ต้องตัดสินตัวเองถ้าหากเข้าปฏิบัติจะบ่ทันรู้บ่ทันเห็นหรือว่าได้พิจารณาโดยรอบคอบใจมันก็ยังบ่ยอมอยู่ตลอดแม้เท่าฮู้อยู่ว่ามันผิดก็ตามแต่ก็พอเห็นได้ก็ทําผิดกันไปอยู่เรื่อยไปว่าเป็นบุญก็ทําไปแน่แต่ก็ผืนๆจักหน่อยไปสำนองแต่ถ้าหากใจมันเห็นชัดลงไปแล้วบ่ได้ฟังไผนั้นไปเขียวๆแล้วมาหั่นก็บ่ฟังเลยใจมันแน่วแน่ลงไปเต็มทีว่าเป็นบุญมาเป็นความดีที่แน่นอนแล้วถ้าเชื่อกันจริงๆมันเอากันใจมันก็เห็นได้ทําได้ฉะนั้นการปฏิบัติอย่างขันศีลนี่เฮาพยายามรักษากัจจริยานี่ศีล5ก็มีศีล8ก็มีรักษาศีลให้ได้ผลน้อยมากซ้ําสูงเท่าใดแค่ใดเฮาได้พิสูจน์เบิ่งเท่าใดแค่ใดบ่ได้พิสูจน์เบิ่งแน่มันมันได้ประโยชน์ซําใดประโยชน์มอๆนอกๆนี่ก็หลายอยู่แต่ไปรักษาอยู่วัดก็ได้รักษาอยู่บ้านก็ได้แต่อยู่บ้านมันคุกคีหลายอย่างถ้าว่ามาอยู่วัดคราวนึงครั้งนึงมันได้บุญได้กุศลซ้ําเด้อเฮารักษาไปตามตัวบทกฎตามบทบัญญัติของเพิ่นฐานะศีลหน้ากรรมเมตตาสุราตลอดเพิ่มก็ไปอีก 3-4 ข้อเป็นศีล8เป็นศีล9คือเก่าขอแต่ว่าขอนึงมันร่วมกันอันนี้ก็เพิ่มเกี่ยวกับในด้านจิตใจเรียกคนสอนเนี่ยถ้ารักษาได้ตามนี้ก็ยังดีอยู่ตามหลักการที่คนสอนไว้แต่แล้วบางครั้งบางคราวอาจจะพอได้ไปตามพร้อมที่คิดไว้ก็มีตามหลักการของเพิ่นก็เรียกว่าเป็นการสอนจิตใจของเฮาโดยเฉพาะแต่ว่าตัวศีลห้าภาวนาที่หน้าคามเมตตาสุราในใน5ข้อนี่มันเมื่อทำผิดแล้วไปแล้วมันเป็นคนจัดว่าเป็นของที่มีกรรมมีเวทนี่ปัญจเวทระเวรัสถ้าผู้ใดบ่งดเว้นทำไปแล้วเป็นกรรมหลดกรรมแล้วก็มีเวทเนี่ยกรรมเวทเนี่ยอยู่ใส่ไปแช่อยู่ในคิดใจของเฮาแต่มันบ่มีรูปบ่มีร่างมันเป็นนามธรรมคล้ายๆกับว่าแร่ธาตุต่างๆทั้งนอกเฮานี่มันมีรสชาติผิดจากปกติเอาสิ่งเหล่านี้ไปแชร์อยู่ในคิดใจคิดใจมันจะเปลี่ยนรสชาติไม่หลดเปลี่ยนความคิดความเห็นไม่หลดไปจังหวัดถูกไฟนอกเขาที่ทำมันเปลี่ยนลัทธิเปลี่ยนรสชาติไม่ก็ยังได้ยังพักกาดหรือเป็นเนื้อสัตว์ยังเห็นแต่มันเป็นสมก็ได้อันนั้นวัยนั้นมันก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ตัวไปแชร์อย่างไปดองอยู่ในคิดใจใจก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดความเห็นนั่นเมื่อทำเขาเคยชินจนเกิดเป็นนิสัยแล้วมันก็แช่ย้อนคิดใจของเขาใจมันก็ เป็นไปหลายรูปมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยอันนี้มองข้างนอกมอถ้าเข้าไปถึงในด้านภายในถ้าคิดใจเขาเคยสงบเคยสงบเคยมีความสุขในด้านคิดใจสงบหรือในด้านสมาธิแล้วเรื่องคอยเฉียวหัวชักความมันเชื่อผลกับสิ่งเหล่านี้มันผิดแปลกไกลกันเพียงไหนแค่ใจมันเปลี่ยนสภาพใหม่เรียกว่าหมดสภาพในด้านจิตใจอันนี้สิเป็นไปในทางดีฉะนั้นรักการพ้นจากใครรักษาศีลก้อนนี่แหละเรียกว่าเป็นโทษขันต่ำปฏิภาเวทเว้นทั้งศีลห้านี้ได้แล้วเมื่อผู้รักษาศีลแปดก็ได้เพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งห้ามว่าอยากให้ฉันเมื่อให้กินเขาในเวลาบ่ายหมายความว่าเวลาวิการวิการโภคบ่ให้บริโภคของอะไรซึ่งเป็นอาหารบริโภคซึ่งแล้วนี่ก็ไปแล้วในร่างกายไฟธาตุมันก็ต้องทำหน้าที่เผาผลาญย่อยอาหารอย่างนั้นเพื่อว่าสิเสร็จสำเร็จรูปพุ่นก่อนขึ้นไปแล้วหาเวลาโอกาสจะมาประพฤติปฏิบัติสิ่งทำได้ยากเวลามันเผาอยู่กับทำไมมึนเมาไปน้ำเหลือให้ง่วงเหงาหาวนอนหลานพันอย่างคนจะว่าให้งดเว้นเวลาเวลาจะไม่อยากให้ฉันทำเพื่อจะเกินไปงดไปเลยอันนี้ก็เพื่อรักษาจิตใจเพื่อจะให้ประพฤติปฏิบัติด้านจิตใจให้มันสะดวกให้มันคล่องแคล่วมองมีอันเดินมาเจือผลเพราะว่าเขาฝึกหัดใหม่มันก็เลยให้งดไว้ส่วนมาจะคิดมาแล้ววันนี้มันการประดับประดาแต่งตัวนั่นนี่การเด่นและเด่นเนียงต่าง เพื่อสงบไว้ย่านจิตใจไปยึดอารมณ์ทางนอกอย่าให้เอาอารมณ์มายึดอยู่ในจิตใจของเฮาอยู่เฉพาะได้ตัวเจ้าของนี่เอาย่อๆส่วนที่นั่งที่นอนใหญ่ๆสูงๆน่ะก็บ่อยากให้นอนดอกร้อนใจนอนจะได้ก็นอนไปโดยบ่ได้เอาความสุขในการนอนเอาความสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมคนก็เอาไปแต่ขันนี้ซะก่อนต่อจากขันไปก็พยายามทำจิตใจให้เกิดความสงบเฮาสิมีวิธีใดที่ทำจิตใจให้เกิดสงบได้หาวิธีการต่างๆข้างนอกที่ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆให้มันเกิดขึ้นในด้านจิตใจก็ยังได้หรือที่ใช้ทำคิดใจเกิดความสงบด้วยอำนาจของสมาธิก็ได้ตั้งสมาธิด้วยอำนาจของสติก็ได้คือมีความระลึกรู้กำหนดรู้เฉพาะอยู่ในด้านคิดใจให้คิดใจว่าได้ส่งไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อให้ฟุ้งซ่านล้ำขั้นไปทั้งหน้าทั้งหลังให้อยู่ในตัวของเฮานี่สติรับรู้อยู่ตลอดถ้าพ้นอยู่ในอารมณ์แน่หนึ่งเดือดจู่หันแล้วมันก็มีพลังสนิทกำลังของจิตมันก็เกิดขึ้นแต่ตามธรรมดามันก็วิ่งไปตามอารมณ์เดียวไปหน้าไม้หลังท้องหน้าท้องหลังไปข้างใต้ข้างขวาข้างบนข้างล่างยุ่งนั่นยุ่งสนอารมณ์มาดีแต่อนาคตเนี่ยมีคิดใจกระวนกำลังเข้าตั้งกำหนดอารมณ์มันหนึ่งไงมันอยู่ในกับอารมณ์มันเดียวนี่ไงอายุได้นั่นก็เป็นการร่วมพลังของจิตให้มีกำลังจนกลัวคิดใจสิล่องเป็นสมาธิสงบซื่อๆสงบจากอารมณ์นี่บ่ฮั่นย่องบ่ฮั่นเป็นสมาธิเลยเรื่องของเขาสมาธินี่มันนั่นเรื่องเขาภวังค์เดิมของมันภวังค์อันนี้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นที่พักผ่อนของจิตแต่ถ้าว่าเป็นทำสมาธิร่อนของเฮานี่แต่มันมีหลายห้องมีห้องพระปานึงนี่ก็มีห้องดีกว่านั้นก็มีจะพักหน่อยพักหลายเป็นเรื่องของสติขึ้นอยู่กับเรื่องของสติของห้องถ้าเขามีสตินั่นก็สามารถที่พักอยู่ได้นานถ้าพักชั่วระยะหนึ่งเนี่ยคนเรียกชื่อว่าคณิกะคณะเดียวนิดเดียวหันคณิกะสมาธิตอนไปพักได้อยู่นานๆก็เรียกว่าอุปจารสมาธินานๆแล้วก็เลยมาขึ้นสู่อารมณ์ออกไปตามอารมณ์เนี่ยก็พยายามอีกก็มาเข้าอยู่นั่นจังน้อยหนึ่งแต่กระถอนไปสู่อารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าขันหนึ่งพอได้พักผ่อนได้นั่นจังน้อยหนึ่งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ฝึกหัดไปได้ทอดถอยทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนจิตใจมันชำนิชำนาญมันก็ลงไปสู่สมาธิขันใหญ่สั่งว่างขาดบัดในสิ่งภายนอกก็เรียกว่าอัปปนาสมาธินี่เป็นที่อยู่ของจิตเด่นมันพักผ่อนก็จิตแต่แล้วมันก็เข้ากันอยู่คู่มือเวลานอนหลับบางทีมันก็เข้าไปทำบ่เฮ้ามันมีสติรู้ถ้าบ่มีสติอยู่ก็บ่รู้มันออกมาก็บ่รู้เข้าไปก็บ่รู้ไปมันก็หาทางออกหาทางลบทางหลีกเข้าอยู่ตลอดอันนี้ต้องอาศัยสติคือความระลึกรู้จะสิสังเกตเห็นได้ก่อนสิเข้าคอยเข้าแห้งแค่ใดเข้าเร็วเข้าช้าขนาดใดเข้าไปแล้วมันมีรสชาติเป็นไงออกมาแล้วมันเป็นรูปใดวิธีนี่แสดงว่าคิดใจมันมันได้หูจักเรื่องเข้าไปอยู่นานๆมีความสงบเพียงใดแค่ใดมันก็หูจักเรื่องว่ามีรสชาติแค่ใดสมาธิมีรสชาติเพียงใดแค่ใดอ่านได้หรือเข้าขันถึงขันใดถึงที่สุดคิดใจเข้าไปในขันนี้มันโอนอ่อนดีใส่ใส่ที่นี่และมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ได้ของต่างๆซึ่งห้องไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้มันก็เลยรู้ขึ้นมามันละเอียดรู้ไปตามความเป็นจริงคิดใจมันจะว่าย่อมออกไปทรงออกไปทางนอกทรงไปแล้วมันก็บ่ใครสบายต้องเขามาอยู่มันพักผ่อนอยู่นี่มันสบายแต่ข้าก็ว่าวันตรวจเหตุไพ่ต่างๆแล้ววันนี้มันก็มาลบซ่อนด้วยเมื่อชำนิชำนาญเขาไอ้สมาธิขันต่างกับขันในมันเลยกลายเป็นชาติเลยชำนาญไปอยู่ข้าใครว่าคือจังสร้างบ้านเฮาเอิ้นกันธรรมดาเป็นวัดเสริมเย็นไปอยู่นี่มันสบายบ่มีอะไรมาอยู่นี่พักผ่อนจนสนจนก็คิดใจมีกำลังเต็มที่เขาย่ำได้ก็ได้เรียกว่าชำนีชำนาญออกย่ำได้ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้ยืนอยู่ก็ได้เดินไปใช้ชื่อใช้กันทำได้หมดนี่ก็เรียกว่าชำนาญเมื่อชำนาญจะเสร็จแล้วก็มาค้นคว้าถึงด้านปัญญา เรียกว่าเดินวิปัสสนาค้นคว้าถึงความเป็นจริงเลยร่างกายก้อนนี้ล่ะก้อนอื่นค้นมาถึงต้นจนถึงปลายค้นแต่ปลายขึ้นมาถึงต้นอนุโลมปฏิโลมหนึ่งเบิ่งของโตเนี่ยเบิ่งของพื้นเนี่ยของพื้นเนี่ยบ่ได้เคลียร์หรอกเบิ่งตัวเจ้าของกับพ่อเนี่ยรวมลงในสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายแหละมันก็ตกอยู่ในสภาพของโลกมั้งธาตุดินเย็นน้ำไฟลมของเฮาเนี่ยก็เป็นของโลกเรื่องของเฮาก็มีแต่แค่กิจวิญญาณดวงเดียวมาอาศัยธาตุของโลกอยู่เป็นเลื่อนล่างเลยของเรานี่มันก็เป็นไปตามเรื่องของโลกคันเนี่ยอย่างอบตองของเรามันเป็นไปตามวิสัยของเขาถ้าไม่เกิดไปแล้วถ้าไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายยุ่งที่สุดเมื่อว่าแต่ของมีวิญญาณมันมีวิญญาณคือกันมัดตลอดถึงผู้เขาเล่ากายขีดยิ้มขีดร้อนสดใหม่มันก็ซึ้งหล่อไปเรื่อยไปตามธรรมดาแต่ว่าเวลาสัญญาสร้างกันและมนุษย์ก็คือกันมัดเมื่อว่าผู้หน่อยผู้ใหญ่ผู้เล็กเมื่อเรียกชาติชนวันนับจะค้นปวดถนนตลอดถึงเกี่ยวฝ่ามากษัตริย์ทุกที่ในขันนี้มัดเพราะมันเป็นวัตถุของโลกเข้าไปนั่มมาเลยของเสียวไปนั่มได้เลยแก่คุณธรรมซึ่งมันเกิดขึ้นจากคิดใจของเฮาคือของที่บ่มีรูปเป็นนามธรรมฉะนั้นสิ่งต่างๆซึ่งเฮาพยายามเสียสละมาสมบูรณ์สนท่านซึ่งเป็นวัตถุนี่ก็เพื่อมาแลกเอาของละเอียดเรียกว่าบุญภาษาเนี่ยบุญนี่คือสื่อแห่งความสุขเอาความสุขของคิดนี่แหละแต่ได้ทําแล้วก็ดีอกดีใจบ่อยากให้ยึดถือในวัตถุของต่างๆความหมายของคนไอ้เรื่องยึดถือในวัตถุของนี่โอ้ยมันยุ่งแต่นี่บางคนบ่ได้คิดถึงว่าเรื่องบุญเรื่องบาปว่าจะได้เป็นเอาโลดบางคนสมัยนี้มีอยู่หลายๆคนแต่แย่งเราแย่งบ่ได้ก็ข่าวข่าเจ้าของแล้วก็เอาวัตถุต้องการแล้วก็เอาโลดไปพุ่นไปจี้ไปรานพันยางจับไปเรียกคาทงคาไทยกันนู่นมันเลื่อยเถิดเพราะนั้นคิดแต่ไปยึดของเนี่ยบ่ได้ยึดถึงความงามความดีบ่ได้ยึดถึงใจอยากได้ของชักที่ได้มากอย่างได้มากก็เป็นบาปเป็นกรรมนะขอเอาผมมีเจ้าของอยู่ก็ไปบายเอายังเอาระดับเปรียบซ้อสนกันเอาห้วยหลอนพันอย่างคนเสมอได้มาติดภายนอกนี่หลายเท่าที่สังเกตเลยแต่พวกที่ได้ติดในศีลและธรรมมันรู้สึกว่าหน่อยอันนี้เคยมีเรื่องหนึ่งย่างไปกรุงเทพข้าวเสียแล้วอันนี้เป็นหมู่เดียวกันกับนวัดอันนี้ชื่อสุวิทย์แต่ว่าเป็นคนรวยเนี่ยแต่ผลมาบุหันด้วยแต่ว่าอยากขบุญทุนท่านดอกเป็นเมียเคยเอาไปท่านแต่ถึงจมมาหายย้อนถึงสองสามปีจนเมียย่อมแต่ว่าเงินได้หลายอยู่แต่ไม่เคยใส่เมื่อได้มาแล้วก็ยังว่าที่ทำอยู่คือกันแต่บ้านถึงระยะอายุมา40 กว่าปีเกิดหัวใจไหวปวดหัวใจไหวด้วยตายแล้วมีเงินอยู่8,000 บาทแต่ว่าท่านโมปิดแล้วก็พอดีนี่มิตรมาหานางวาดแล้วเขาอยากมันค่อยสนิทติดเชื้อเขาศพไปฝากไปวัดวัดธาตุทองพาคนไปวัดธาตุทองไปเราเห็นว่ามันนั่งจมนั่งไห้ว่าไม่อยากตายพอเห็นนางวาดไปโอ้ยหาวิธีการไม่ให้รักษากันในต่อประสมเราก็อยากตายอยู่ไม่ให้แต่ตายไปไหนถ้าว่าตายแล้วเจ้าก็คือตายแล้วตายไปนี่ก็ไม่อยากตายอยากขึ้นไปก็ต้องเถียงกันเบากันจังเลยว่าตายแล้วศพเราไม่ขึ้นอยู่ก็จะคอยก็ไปเผาศพตัวมือว่าเนี่ยงานไม่อยากตายอยู่อายุเท่านั้นนั่งเผาศพที่ฝั่งนั้นศพเจ้าของเอาไปก้นอยู่ใกล้ว่าจนละต้องใครหนีขึ้นมาเราก็เลยก็ได้อย่างนั้นพอดีก็ได้เอาศพไปไว้วัดไทรังสีผู้เมียก็คุณจะสนสงสารก็ได้เอาเงินไปท่านน้ำท่านน้ำซีร่างไปจัดศพให้แล้วก็ไม่อนุญาตที่ซื้อแล้วมันมาขายก็มีเหตุไรก็ทำว่าได้ซื้อมาก็เลยจะไปมอบให้นั่งว่าเราไม่เอาหรอกเราจะไปขายจะซื้อได้ร้านมาบอกเราซื้อร้านเราหรอกนักเขาร้านนึงเราหรอกยังเที่ยวรู้บ่แต่ว่าอะไรอย่างนี้มันติดอยู่ในวัตถุติดอยู่ในร่างกายเจ้าของว่าเจ้าของมีกัน เชื่อไปยังไงเนี่ยก็หาเงินไปสะพูนใส่จะเข้าสิใส่หรือว่าใส่หรือสิฟ้องร้องกันเดะแบ่งกันยุ่งยากกันอยู่ซึ่งพี่ซึ่งน้องทั้งผัวซึ่งเมียเนี่ยไปซ้ำนั่นแหละคนห้องพ่อเนี่ยสิขาพ่ออยากใส่สิอยู่มันอยู่พ่อเลยถึงระยะก็ต้องไปเรื่องในโลกปัจจุบันก็ยังเห็นกันซึ่งแล้วนี่เป็นเรื่องเป็นสติสำหรับกระตุ้นเตือนจิตใจของห้องแต่อย่างพระพุทธเจ้าพูดสอนจะให้เอาที่พึ่งอันละเอียดนิ่มนวลที่เรียกว่าเป็นของจริงในสัจธรรมเพื่อใจเฮานี่แหละอยากให้ใจเฮานี่เป็นศีลเป็นธรรมได้หลายถ้าได้ยิ่งดีเรื่องของภายนอกสิแซงกันขึ้นนี่ก็เพราะเป็นเครื่องให้ได้มาถึงวัตถุมาเรื่องธาตุขันธ์ก้อนนี้แต่ก็พอได้พอพูดปฏิบัติธรรมก็ยังดีอยู่แต่ว่าสาเหตุพอได้ล่ะสิจังได๋ถ้าเขามาหาวิธีการฝึกคัดดัดแปลงให้มันเกิดให้มันรู้ให้มันเห็นให้หายสงสัยจริงจังจิตใจเขาเห็นชัดลงไปแล้วมันหายสงสัยนี่แต่ละยิ่งสิ่งแต่ละอย่างจนกลัวจะนั่งจิตใจขึ้นสู้ธรรมะขันสูงนี่เป็นเจ้าเที่ยวมาแก้ได้มาแก้นี่ให้มันว่างแล้วก็ให้มันเข้าสู่ความสงบไปจังหวะหันมาว่างมาลงนี่ลงเป็นสมาธิไม่ใช่ผิดทางนอกอยู่หันลงหน่อยๆนะขึ้นไปยึดกันต่อมันก็ออกมาเร็วแต่มันว่างโดนๆเขาก็เป็นสมาธิกลางๆมันก็จะค่อยออกมาแต่ว่างลงมัดย่างเขาสมาธิขั้นสูงขานมัดโมมี่ไหนมีแต่ธรรมชาติของคิดอย่างเดียวโลกโมมี่เจ้าของก็โมมี่ตัวเองผู้อื่นบ่ฮับโมมี่ทั้งนั้นล่ะนั่นมันว่างมัดมันก็อยู่ของมันได้อยู่แต่มันมายึดถือนี่สิออกถ้าบ่ว่างสักวันเพียงหน้าได้ก็บ่ได้เรื่องมันก็ได้เป็นของใส่อยู่ตลอดอยู่นี่วิธีการของพระพุทธเจ้าคนสอนมันก็ยังว่าอันนั้นมันเป็นของพ้นอันนี้ของพ้นนี่มันมัดน้ำห่วงมัดอะให้หน้าตอนนี้ว่าอะไรเป็นของเจ้าของมัดอะไปสุดมาเลยร่างกายนี่ก็แท้ต้องมาเลยว่าซึ่งก็ยุ่งกันท้องกันร่องกันหรอกเดี๋ยวว่าประมาทประเมินกันลอยน้ำพันแนวเดี๋ยวพวกกันก็ว่าเขามองข้างกันหาทางมัดแก่แค่นั้นเองเพราะนั้นมีความสมฉะนั้นเท่าที่มีวิธีการอย่างไรสิพยายามน้อมจิตใจนี่ให้เป็นศีลเป็นธรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าคุณสอนนี่แนวน้ำหลักการไม่ได้ว่าหลายเทือแล้วเพื่ออยากให้ผู้มาใหม่ได้ทำไปค้นไปคิดไปพินิจพิจารณาเบื้องเสียเอาใจเข้าไปสู่ธรรมะขันธ์ใดสิอยู่จังใดเวลาที่ตั้งอยู่มู่เลยก็จะนั่นแหละอัตตาสัมมาปริสิจาปฏิเฮ้าเลยตั้งอยู่ในธรรมะมู่เลยที่ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในสมาธิหรือที่ตั้งอยู่ในขันธ์ปัญญาหรือเดี๋ยวไปจนขั้วที่คือเป็นตั้งอยู่ในมรรคผลนั่นเองบอลมันปรากฏเห็นคนพระพุทธเจ้าคนเน้นหนักไปทางนี้เพื่อตาคนได้รู้เห็นว่างมันแล้วซึ่งเรานี่จิตใจมันก็บริสุทธิ์พุทธของสดชื่นเบิกบานร้อยเด็ดไม่เฉพาะเรื่องของกิจรู้เท่าท่านในทุกอย่างอันนี้มันสิว่าสบายผู้ใดเป็นได้ก็หัวใจก็คือเก่าหันหรือสิว่าคุกขี้อยู่จะเสียหน้าใส่ต้องห้องฟองไห้น้ำกันย่ำเก็บย่ำพัวย่ำไข่ย่ำตายย่ำเป็นได้ไห้น้ำก็ไม่ได้เรื่องก็ห้องเขาจะเป็นกันด้วยเรื่องมือนี่เรื่องอุปสรรคเรื่องเหตุไฟต่างๆมันจะมีอยู่เรื่องหาอยู่หากินเรื่องไปเรื่องมาโรคไข้ไข้เจ็บก็มีอยู่สิฉะนั้นพระพุทธเจ้าเขาจึงสอนในบ่อเศร้าอันเท่าบ่อเศร้าก็ว่าเป็นของบ่อเทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่บ่อเศร้าของอันใดก็เป็นเกิดมาแล้วก็แก่ก็เก็บก็ตายผู้ใดสั่งกรรมนั้นได้ก็เป็นของเจ้าของกรรมนี่เป็นเข้าเป็นพันเป็นเสื่อเป็นสายเป็นผู้นำสนับสนุนเฮาอยู่ตลอดทั้งเฮาไหว้พระสวดมนต์อยู่มันว่ายุ่งท่านน่ะแต่ว่าเฮาบางคนก็สิบ่ได้คิดว่าจังแต่ปากไปก็แล้วไปแต่ยังส่งไปทางอื่นคนเราเรื่องของเฮาอยากให้เฮารู้ตัวเนี่ยว่าเฮาสิแก้ไขแบบใดแก้ไขจิตใจให้เกิดธรรมะมุ่งนี่เป็นหน้าที่ของพวกชาวพุทธที่จะต้องคิดและพิจิตรพิจารณาเบิ่งแล้วก็นำไปฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขจริตนิสัยของเฮาจนกว่าเฮาจะได้ผลเกิดมาประสบพระพุทธศาสนาในโลกร่วมโลกกับเขาในชาติหนึ่งๆก็เพราะให้ได้ผลจักหน่อยหนึ่งยังไม่ได้ไปถึงที่สุดก็ได้ไปถึงขันได้ขันหนึ่งคนมีทุนจักน้อยก็ยังดีขันพาดต้องไปขันต่ำไปทั้งอบายโลกโอ้ยแห้งไกลแล้วถ้าก็ได้กลับก็ได้กันก็สิงอขึ้นมาเป็นคน พจน์นี่เพิ่นถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภในนี่คิดโชมนุสสปฏิลาภโภที่โชคมีลาภหลายเพิ่นได้เอาอัตภาพมาเป็นมนุษย์สามารถที่จะสร้างอมรรคของผลเอาสวรรค์นิพพานได้มั้งสร้างเอาบาปเอากรรมก็ได้หมดขันนี้เป็นขันกลางนี่มันเป็นผู้เดียวหัวต้อน่ะถ้าหลุดจากขันนี้ก็ลงขันต่ําถ้าเกินขันนี้ไปก็อยู่สู้ขันสูงหมดนี่เรื่องของจิตจะเป็นผู้ที่นําไปเขาเที่ยวขันได้แค่ใดขนาดใดนี่เป็นหน้าที่ของแต่ละคนรับผิดชอบในชีวิตของตนให้เฮาพิจารณาเบิ่งแต่ว่าเฮาหลักการข้อแน่นอนพระพุทธองค์เพิ่นสอนไว้ตามหลักเข้ามาหลักความเพียงวางซั่นนี่ล่ะได้แนะนำมาก็เป็นแนวทางให้นำไปกดจิตพิจารณาเบิ่งผู้ใดเห็นว่าข้อเป็นข้อวัดปฏิบัติสินำไปฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขชีวิตจิตใจตัวเองให้เป็นไปในทางดีได้ทะเลตามกำลังความสามารถของแต่ละคนนะครับจะเป็นผลของตัวเองอะไรเป็นผู้ได้รับคนอื่นเขาก็บ่ได้สิซื้อสิหาผมไม่ผู้ได้ซื้อได้แจกผู้อื่นก็แจกบ่ได้เป็นของเฉพาะตนเพราะฉะนั้นว่านี่ล่ะแนะนำมาย่อๆเพราะเป็นแนวทางก็ให้ทุกท่านจงไปพิจิตรพิจารณาเอาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติทุกท่านเราต่อจากนั้นไปจะรับความสุขความเจริญนะละครับ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
6: พระมหาจันทร์นะฮะท่านมหาจันทร์ที่ฝากผมที่ท่านถวายปัจจัย 4,000 บาท
7: วันนั้นวันนั้นคุยซะหน่อยแล้วก็ต้องเดินลงละคนเต็มนะไม่เลยอยู่นานละนู่นละเราก็เห็นใจประชาชนอยู่ที่นั่งประมาณแต่ก่อนผมไปวันเทพนี้อยู่เสมอคือแล้วแต่จะพักบ้านไหนกรุงเทพคือวัดบวรบ้างวัดเทพบ้างวัดสัมพันธ์บ้างวัดบรมวาสบ้างวัดนรนาถบ้างวัดสัพพทุมบ้างทีนี้พอได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ยังก็เลยไม่ได้ไปวัดไหนประกอบกับรถมันมากต่อมาหาที่จอดเลยไม่ได้มีเท่านั้นถ้ากันตั้งใจปฏิบัตินะพระเราเวลานี้พระเราเหลวไหลมากนะนี่ละภาษาพระเข้าใจไหมพูดอย่างโกงไปโกงมาคนอื่นเขาไม่กล้าพูดเขาเห็นแต่ผ้าเห็นแต่ผ้าเหลืองพระเขาก็กลัวบาปแต่พระไม่กลัวบาปเข้าใจไหมล่ะเลอะเทอะไปหมดเวลานี้พระเราเลยกลายเป็นวัดเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานพระเลยกลายเป็นมูดเป็นพูดเต็มอยู่ในวัดในวัดเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดมันเพศเดียวกันมันสลดสังเวชนะนี่แหละพูดอย่างโกงไปโกงมาพระอยู่ในวัดหันหน้าออกนอกประชาชนหันหน้าเข้ามาวัดพระอยู่ในวัดหันหน้าข้างนอกไม่ได้สนใจในอัตในธรรมดังที่ยิ่งที่มาเห็นตอนที่เรื่องลาภเรื่องยศเรื่องบ้ากันนั้นโอ้ยปีนไปก็ไม่ทราบอะไรภาษายศบวชเข้ามาบวชมหาธรรมไม่ได้หายศหาลาภเรื่องโลกเรื่องสงสารอะไรจะเลิศยิ่งกว่าธรรมพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังก็ฉามินั่นเลิศท่านมีชั้นไหนนั่นในพวกเราบวชเข้ามาแทนที่จะมาบำเพ็ญธรรมตามที่เข้ามาบวชกลายเป็นสนใจกับโลกกับสงสารไปหมดศาสนาเลยกลายเป็นฐานเหยียบขึ้นให้กิเลสเหยียบหัวเอาพูดผู้เรียนนะนี่แหละพระเราพูดกันได้อย่างนี้นะประชาชนก็ไม่กล้าพูดนะแล้วพระก็ยิ่งสนุกเป็น เลยหมดยางอายไปเลยอาศัยผ้าเหลืองไปที่ไหนหน้าทุเรศนะให้พากันตั้งอกตั้งใจการภาวนาเป็นงานของพระ 100% เป็นงานของพระโดยตรงการภาวนาชำระจิตใจให้สงบร่มเย็นและผ่องใสสะอาดสะอ้านสง่างามขึ้นมาภายในนี่เรียกว่าธรรมเกิดยศเกิดมันเป็นบ้ากันเข้าใจไหมธรรมเกิดไม่เป็นบ้านะถ้าธรรมเกิดไม่เป็นบ้าไอ้ยศเกิดจะเป็นบ้ากันมันปีนกันขึ้นปีนกันขึ้นตะกะตะกามนู่นดูไม่ได้ภาชีหน้าของพระเหลือเกินมาบวชมาอะไรจะเลิศยิ่งกว่าธรรมในโลกกว่านี้ไม่มีอะไรเลิศกว่าธรรมพระก้าวเข้าสู่ธรรมดีดดิ้นไปหาหมู่หาคู่มันเกิดมันเป็นยังไงพิจารณามันน่าคิดไหมล่ะพวกเราเป็นพระด้วยกันอะไรจะเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมเอาให้ภาวนาลงไปภาวนาลงไปที่นี่มันจะยึดสามโลกให้มันยึดเถอะนะจิตนี่นะถ้าทำไปตีก็ไปตีก็ไปนี่มันปล่อยหมดปล่อยหมดปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือละอันนี้มันมีแต่หาปล่อยหาว่าลมลมแรงแรงยิ่งว่าได้ยศถาบรรดาศักดิ์มายิ่งเป็นบ้าพระเราเป็นบ้านะมันดูไม่ได้นะถ้าประชาชนเขาเป็นบ้าวิ่งกล่าวหาพระให้สะเดาะเคราะห์ให้บ้างยังดีทีนี้พระเป็นบ้าจะให้ใครสะเดาะเคราะห์ล่ะนี่ที่มันน่าทุเรศจริงๆพวกเดียวกันดูกันมันจะดูไม่ได้นั่นเข้ามาอีกแล้วนะมาอีกแล้วใครเขามาพูดของสำคัญก็ให้เลือกกันไปละเอาใครเขามาอยู่วัดเอออะไรอยู่วัดไหนบ้างอ่ะนี่วัดไหนวัดไหน
8: โอดครับหลวงพ่อสังวรครับหลวงพ่อสังวรแคมป์โ
7: กวัดไหน
8: หลวงพ่อสังวรครับผม
7: โอ้ที่วัด
8: ที่วัดทุ่งโอดที่วัดทุ่ง
7: วัดทุ่งสามัคคีเหรอพอดีถ้าเราต้องหนักแน่นในธรรมเจ้าของก็อบอุ่นถ้าจิตใจฝักใฝ่ในธรรมแล้วจิตใจก็พอนับวันเยือกเย็นเยือกเย็นปล่อยอะไรโยกามิต่างๆพอทำเข้าสู่ใจทั้งนั้นมันจะเริ่มปล่อยของมันปล่อยของมันทำเข้าสู่ใจมากน้อยอย่างไรปล่อยปล่อยเรื่อยเลยจนกระทั่งทำเต็มหัวใจปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือสามเดือนโลกธาตุหรือขึ้นว่าสมชื่อว่าสมมุติที่เหลือก็เป็นจอมสมมุติฟาดกิเลสขาดจะบ้านไปแล้วสมมุติทั้งหลายล้มไปตามๆกันหมดนี่ไม่มีอะไรเหลือจะมีกิเลสเท่านั้นเป็นแนวหน้าเอาตรงนี้ดีเราบวชมาให้ภาวนาบ้างตามทางของศาสดาบ้างบวชมามีแต่ผ้าเหลืองเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ใครบวชก็ได้เอาไปคลุมหลังหมาก็ได้ผ้าเหลืองนี่แต่มันจะเป็นพระหรือไม่เป็นเท่านั้นหรือหมามาคุมหัวคนนี่คนจะเป็นผ้าหรือไม่เท่านั้นแหละเนี่ยมันก็เข้ากันได้พุ่งหัวคนคนเป็นผ้าขึ้นมาด้วยเจตนาเป็นอัตเป็นธรรมปฏิญาณเป็นนักบวชแล้วนั่นแหละเป็นพระแล้วนั่นตั้งใจปฏิบัติให้ดีผ้าเราเป็นแนวหน้าในการปฏิบัติธรรมวัดใดที่ไหนบ้านใดเมืองใดประเทศไทยเรานี่ก็เริ่มสร้างวัดมาเราสร้างบ้านมาเขาเริ่มสร้างวัดพร้อมแล้วพร้อมแล้วเพราะวัดเป็นหัวใจของประชาชนต้องมีวัดมีวาเริ่มสร้างบ้านก็เริ่มสร้างวัดไปด้วยกันมีพระก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมณานันจะรับสนังมองเห็นพระเป็นผู้สงบกายวาจาใจจิตใจสะอาดสะอ้านผ่องใสสงบเย็นน่ากราบไหว้บูชาไปเห็นมองเห็นเหมือนลิงใช่ไหมนะจิตใจเหมือนลิงวอกแวกทอนแฟนไม่สนใจในธรรมดีดดินหาตั้งแต่โลกแต่สงสารในศพกระโปรงยิ่งขวดประชาชนเจ้าหญิงให้เขาดูโถงนะ แต่เขาไม่กล้าพูดประชาชนก็เห็นแก่ผ้าเหลืองไอ้เราเลยยิ่งสนุกเป็นบ้าหน้าด้านเข้าไปไม่รู้จักอายนี่มันน่าทุเรศนะจะได้เจริญยิ่งกว่าพระพระก็ท่านมหาก็เป็นมหาแปลว่าไงพระออกจากธาตุอะไรใช่ไหมล่ะมันยกได้กระทั่งถึงธาตุวิพัฒน์ปัจจัยนี่คำว่าพระมาจากอะไรนั่นก็แปลว่าประเสริฐเนี่ยวระเนี่ยนี่มหาด้วยกันแปลให้กันฟังวันนี้วระแปลว่าประเสริฐพระวอเป็นพอจริงรอนั่นพระเป็นมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เรียกว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐมันประเสริฐแต่ชื่อใช้ไม่ได้ให้มันประเสริฐในกายวาจาใจด้วยความประพฤติดีงามเย็นสบายพระไปไหนเย็นหรือว่าอบอุ่นไปอย่างนั้นให้ปฏิบัติดูที่ทำพระพุทธเจ้าและล้าสมัยไปไหนสิ้นเฉดสิ้นสมัยที่ไหนไอเราตัวไม่มีค่ำไม่มีราคาตัวหมดเฉดหมดสมัยเนี่ยมันสำคัญอยู่ตัวเรานะถ้าเรามีการมีสมัยด้วยความเข้มข้นในอัตในธรรมแล้วธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอากาลิโกฮะมีการสถานที่เวลาที่ไหนไอ้บาปก็แบบเดียวกันก็เป็นอากาลิโกใครจะทำบาปเป็นบาปไม่ว่าพระว่าคารวะหญิงชายเป็นได้ใครทำบุญเป็นบุญเนี่ยเป็นได้ด้วยกันตั้งใจปฏิบัติให้เห็นความสง่างามของใจบางทีอยู่ข้างนอกอะไรก็งามมันนี่ก็งามมันหลอกคนให้เป็นบ้าต่างหากนะถ้าดูภายในนี่สง่างามนี่ไม่ได้เป็นบ้านะทุกสิ่งทุกอย่างแผ่วพราวขึ้นมาพร้อมๆความเฉลียวฉลาดความสังรวมระวังทุกอย่างจะขึ้นไปจากสติรอบด้านอยู่ในนั้นนั่นแหละเป็นผู้มีธรรมในใจพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาเท่านั้นนะเอาพากันกราบนะกราบเท่านั้นนี่เห็นไหมเต้นคอยมาฟังเทศแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะกลับนี่ใจว่างไหมนี่เอาพากันกราบตั้งอกตั้งใจวันเทพจะก่อนไปพักอยู่เป็นประจำแหละวันเทพจีนสมเด็จคุ้นกันมากนะครับเราสมเด็จองค์ตัวเนี่ยท่านคุ้นกันมากอยู่นะกับเราทุกคนเอาไปเราก็เห็นใจพระท่านอุตส่าห์มากับมาในระยะเดียวกันที่จะระยะอื่นเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยพูดอะไรกับท่านก็ไม่ค่อยได้มากนะภาษาพูดกับพระเป็นภาษาหนึ่งนะพูดกับประชาชนเป็นภาษาหนึ่งพูดกับไอ้คอร์ดเป็นภาษาหนึ่งมันหลายภาษานี่นะลำบอกใช่เนื้อในเป็นยังไงล่ะดร.โกแล้วมีความมุ่งมาว่าไงว่าเอาว่ามาที่มานี่ครบ
9: ตั้งใจมาบวชเรียนวิชาที่หลวงตาบอกว่าทำไมหลวงตาสร้างพระอรหันต์ได้เยอะว่าทำไมประเทศไทยมีพระอรหันต์มากอะเจ้าค่ะ
7: ไม่ใช่มีแต่หันอย่างนี้หันอย่างนี้เหรอหันมาหลายหันนะไอหันแบบนี้เต็มบ้านเต็มเมืองนี่เข้าใจไหมหันก็กิเลสให้ขาดมีน้อยมากนะ
9: ท่านนี้เขาก็ตั้งใจมาแล้วก็เขาก็รักษาอาจารย์ที่ตาไว้เจ้าค่ะ
7: นั่นแหละธรรมพระพุทธเจ้าถ้าลงในปฏิบัติเป็นได้ไหมอาจารย์เพราะธรรมะสั่งสอนเพื่อมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานไม่ใช่อาจารย์เข้าไม่ได้ต้องเป็นอรหันต์ท่านสอนเพื่อมรรคผลนิพพานสอนเพื่ออรหันต์นั่นเองธรรมพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนอกจากผู้ปฏิบัตินี่เป็นสำคัญอยู่กับผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วยังไงก็ได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่ท่านครองมรรคครองผลมา
9: เพราะว่าท่านต้องการจะต
7: ั้
9: งใจแค่ไหน
7: ไหน
9: ว่
7: า
9: เขาบอกว่าเขาต้องการตามหรือว่าถามเขาก็ถาม
7: อันนี้หูเราบางก็อยู่บางจะรวย
9: ก็ถามเรื่องแปรงสีฟันเจ้าค่ะฮะแปรงสีฟันเจ้าค่ะหนูบอกว่าหลวงตาไม่ใช้แปรงสีฟันใช้ไม้ขอย
10: แปรงสีฟันครับ
7: ฮะ
10: เขาถามเรื่องว่าแปรงสีฟัน
7: หนูเป็นไง
9: ก็บอก
7: เข
9: าว่าหลวงตาไม่ได้ใช้แปรงสีฟันใช้ไม้ขอยเจ้าค่ะใช้ไม้ขอยถูฟันแทนเจ้าค่ะก็ถามว่าเขาจะตามอย่างที่หลวงตาปฏิบัติไหมก็บอกว่าจะปฏิบัติตาม
7: อย่างนี้ก็เป็นปริยายนะคือเป็นที่สำคัญที่สุดคือสติอย่าให้เผลอที่จะตามทุกอย่างอันนี้เป็นชั้นเอกสติเมื่อมีสติอยู่แล้วเนี่ยที่มันจะเต็มอยู่ในหัวใจก็ตามสติข้อไปนี้มันจะเกิดไม่ได้คือที่จะเกิดออกมาทางสังขารความคิดความปรุงสังขารนี่ออกมาจากอวิชชาอวิชชาคือความมืดในใจอันนั้นมันผลักมันดันออกมาให้เป็นกิเลสเป็นความคิดความปรุงเมื่อออกพอออกเป็นความคิดความปรุงแตกแขนงทุกอย่างแตกไปเรื่อยๆออกจากสังขารคือเวลามีสติตั้งสตินี้ไม่เผลอที่เกิดไม่ได้คือสังขารเกิดไม่ได้ปรุงไม่ได้ที่ก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แสดงผลคือความทุกข์ร้อนให้เราเอาใจเหรอเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้นะมันขนาดแน่นขนาดไหนก็ตามสติเหนือสติไปไม่ได้สตินี้เป็นฝั่งของมหาสมุทรมหานิยมเช่นเดียวกับฝั่งของมหาสมุทรทะเลหลวงมหาสมุทรทะเลหลวงเขาก็มีฝั่งนี่สมมติวัฏจักรนี่ก็มีฝั่งได้แต่สติข้าวเอาไว้ไม่ให้มันข้ามฝั่งไปได้ที่ก็ไม่เกิดไม่รู้ยามสติเป็นสำคัญมากจากสติแล้วก็ปัญญาจากนั้นมาสติกับปัญญาจะกลมกลืนกันไปเลยเบื้องต้นต้องใช้สติซะก่อนสติให้ดีถ้าสติมีตลอดกิเลสจะเกิดไม่ได้ตลอดมันจะมีขนาดไหนมันผลักมันดันอยู่ภายในมันดับสีดับวงนั่นแหละคือกิเลสอยากออกเที่ยวหากินกินก็มากินจับคนนั่นแหละออกไปปั๊บก็เอาไฟเข้ามาเผาคนเข้าใจไหมเพราะงั้นถึงไม่ให้มันออกเมื่อสติมีอยู่แล้วมันจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามบอกได้ 100% เลยว่าออกไม่ได้เพราะสติไม่เผลอออกไม่ได้แต่พอเผลอเมื่อไรปั๊บออกได้ คือเมื่อเราตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดจิตได้รับการบำรุงรักษาอยู่เนี่ยมันที่จะเข้ามาทำลายไม่ได้ความคิดความปรุงนั่นแหละเป็นที่เข้ามาชื่นแสงจิตใจทีนี้เวลาความสังขารมันปรุงไม่ได้พอสติตีมันไว้ดันมันไว้ที่มีสลายออกไม่ได้ทีสติรักษาใจตลอดใจก็เริ่มสงบเย็นเข้าไปนะมือสติจิตเนี่ยไปสลายใจก็ยิ่งเริ่มเพราะที่ไม่ควรเนื่องจากสติวังคับไม่ให้ที่เหตุออกเป็นสังขารขึ้นมาเนี่ยสังขารสมุทัยคือสังขารสมุทัยคำว่าสังขารนี่มันมีได้ทั้งพระอรหันต์ทั้งปุถุชนสังขารของปุถุชนนี่เป็นสังขารของที่เครื่องมือของที่เหตุแต่สังขารของพระอรหันต์เป็นเครื่องมือของใจที่บริสุทธิ์พระอรหันต์ท่านก็ใช้เหมือนกันเรื่องขันธ์ห้านี่ใช้อยู่ตลอดแต่ไม่มีที่แสงเพราะจิตส่วนหลักใจคือจิตบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นแต่เพียงอาการเป็นเครื่องใช้เท่านั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันธ์ห้าจิตบริสุทธิ์และสิ่งเหล่านี้ก็แสดงตามเรื่องของเขาไม่กำเริบสื่อสารให้เป็นกิเลสขึ้นมาเวลาที่มันยังเป็นกิเลสอยู่อย่างเรานี้สังขาร

ลความสุขนี้เราไม่อยากพูดนะเพราะว่าสุขก็เป็นสุขเครื่องรอของที่เสียมันไม่ใช่สุขเป็นธรรมถ้าปล่อยให้มันชินธรรมดาถ้าปล่อยฮะถ้าคิดด้วยความมีสตินั้นนั้นเป็นธรรมเป็นสุขได้นี่แหละพอใจเรื่องสติเป็นสำคัญการสอนโลกนี้เราจึงพูดได้เต็มปากว่าเราไม่มีแง่สงสัยในการสอนโลกเรื่องแก้กิเลสเราไม่มีอะไรสงสัยหรือว่าไม่มีอะไรบกพร่องว่างั้นเลยคือมันเต็มหัวใจหมดแล้วจากการฝึกฝนอบรมพินิจพิจารณามาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งทำกับใจเป็นอันเดียวกันได้มาจากอะไรอะไรอะไรทีนี้ก็ได้แนะคนอื่นให้รู้วิธีดังที่ว่าสติเป็นสำคัญนี่เราตั้งแล้วตั้งเป็นตัวอย่างก็ได้ไม่ผิดนะเราหักตั้งเป็นตัวของเราเองทีแรกเพราะจิตเราเบื้องต้นที่จะให้เราได้หลักใหญ่ขึ้นมานี่ก็คือจิตของเรามันเจริญแล้วเสื่อมทีแรกเจริญขึ้นจนแน่นหนามันคงเหมือนหินจิตเป็นสมาธินะแน่นปึงเหมือนหินนี่เป็นธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมันก็ไม่รู้จักวิธีรักษาตายใจตรงนั้นแหละพอเราตายใจหน่อยอันนี้ก็เริ่มกำเริบขึ้นมาเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างอ้าวแปลกแล้วที่นี่ว่ะแต่ก่อนพอเข้าปั๊มอยู่ผึ่งลงเลยลงเลยนี่มันจะเสื่อมเข้าใจไหมนะจิตเริ่มเสื่อมแล้วนั่นพอได้เสื่อมแล้วก็เหมือนน้ำไหลลงจากภูเขาไหลตะเลิดเปิดเปิงที่จะไหลย้อนกลับไม่มีเวลาได้เสื่อมเนี่ยเสื่อมตลอดนี่แหละต้นเหตุที่เราจะได้เรื่องนี้ขึ้นมาเพียงรู้ว่าจิตเริ่มเสื่อมเท่านั้นโดดเลยเจ้าไปเลยเสื่อมตลอดโจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวคือจะเลินจะไปเอาดันกันเข้าไปอันนี้เรียกว่าสติของเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อสติอะไรตั้งใจคิดอยู่จับเอาความรู้นี่เป็นเกณฑ์มันเผลอได้นี่พยายามถูไถไปได้14-15 วันจิตขึ้นถึงขั้นนั้นแต่ก่อนมันขึ้นถึงขั้นนั้นมันแน่นผึ่งขึ้นถึงขั้นนั้นแล้วแน่นเพื่อจะลงนั่นแน่นต่างแน่นนะพอเริ่มขึ้นไปแล้วอยู่ได้2-3 คืนลงผึ่งเป็นอย่างนี้ใน15ได้ปีกับ5 เดือนเราไม่ลืมนะเจริญแล้วเสื่อมอย่างนี้นะทำยังไงทำไมถึงเป็นแต่อย่างนี้เราก็บึกมาเต็มกำลังแทนที่ขึ้นถึงแล้วจะให้คืบหน้าทำไมไม่คืบถึงเวลาที่มันจะเสื่อมแล้วหลายเหมือนว่าจิ้งครกลงจากจอมปลวกทับหัวเราไปเลยกำลังไม่พอที่จะต้านทานไว้แล้วนี่ละเป็นต้นเหตุที่เราจะมาพิจารณาประมวลเหตุผลดูเราทำหรือจะเป็นเพราะนี่ละที่นี่จะจับต้นเหตุได้นะหรือจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมบังคับจิตและสติติดกับคำบริกรรมโดยตลอดมันถึงได้เจริญแล้วเสื่อมไปทั้งที่ว่าเราตั้งสติอยู่แต่มันอาจจะเผลอไปได้การใดการหนึ่งก็ได้มันถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่ปีกับ5 เดือนเราไม่ได้ลืมนะเอาที่นี่เอาแก้ไขกันใหม่เรายังคล้องใจอยู่ตรงนี้จะเอาให้ได้ตรงนี้มันเปิดเผยขึ้นมาที่ข้องใจอยู่ในให้ประจักษ์ใจนะคราวนี้จิตจะไม่ปล่อยคำบริกรรมเช่นเราชอบคำบริกรรมคำใดก็ตามแต่สำหรับเราเองชอบพุทโธเราก็บริกรรมพุทโธแล้วสติติดกับพุทโธไม่ยอมให้เผลอนะทีนี้เอาตรงนี้ละให้ได้เหตุได้ผลกันมันเป็นยังไงพอลงใจแล้วแต่นิสัยของหลวงตามันไม่ค่อยเหมือนใครนะคือจะเรียกว่ามันจริงจังมากเด็ดมากนะถ้าลงใจตรงไหนแล้วขาดสะบั้นไปเลยอันนี้ก็มาลงใจตรงนี้แล้วเอาทีนี้เอาคำบริกรรมติดกับใจแล้ว

0: ติบังคับคำบริกรรมไม่ให้เผลอเลยมันจะไปไหนมันจะเจริญขึ้นไปแล้วมันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมเอาให้รู้กันทีนี้ปล่อยนะเอาเสื่อมให้เสื่อมไปจะเจริญกันแล้วก็เจริญจะเสื่อมเอาให้เสื่อมไปแต่คำบริกรรมกับสติติดแนบกับหัวใจนี้จะพลากจากกันไม่ได้นั่นจึงเป็นเหมือนระฆังดังเป่งนักมวยต่อยกันลงใจแล้วนะที่นี่พออย่างนั้นก็พุทโธแล้วจับปั๊บไม่ให้เผลอตั้งแต่ตื่นนอนฟาดยันค่ำจนนอนหลับไม่มีเผลอเลยคือเอาจริงขนาดนั้นนะนี่การตั้งสตินี้เหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคือบังคับไม่ให้มันเผลอนี่นี่ก็อาจจะไม่เผลอวันนั้นเหมือนหัวอกจะแตกคือมันดันออกมาดันออกมามันอยากคิดอยากปรุงตามความเคยของมันทิศทางนี้บังคับเหมือนว่ามันขึ้นช่องเดียวกันช่องที่สังขารจะเกิดขึ้นช่องนี้ทีนี้ก็พุทโธปิดช่องไว้เลยสติติดเข้าไปไว้นี่ไม่ให้มันออกนี่มันจึงกวนภายในเหมือนโหจะแตกเอาเป็นยังไงก็เป็นกันแต่ก็แตกเราไม่สนใจกับมันจะเอาความจริงนี้ให้ได้อ่ะนี่กําหนดพุทโธพุทโธอยู่ทั้งวันวันนั้นเหมือนอกจะแตกนี่นะแต่ไม่ยอมให้เผลอเลยนั่นตั้งแต่ระฆังดังเป่งคือลงใจแล้วเอาละเท่านั้นน่ะนะเผลอไม่ได้นั่นนั่นน่ะที่ว่าเป็นทุกข์มากที่สุดความคิดความปรุงมันก็ดันมันอยากคิดมันอยากคิดอะไรสติยิ่งแน่นเขาแน่นเขาฟาดกันเลยเหมือนนักมวยเข้าวงในกันไม่มีใครถอยใครเอาวันหนึ่งผ่านไปมันจับได้ขนาดนั้นนะวันนี้คับหัวอกหมดยังไม่ได้ผลอะไรปรากฏเลยมีแต่คับหัวอกคือสังขารมันอยากคิดอยากปรุงเอาพอหลับก็ให้หลับกับสติพอตื่นปั๊บจับปุ๊บเลยนี่ก็ไม่ยอมให้เผลอตลอดถึง2วัน3วันพอถึง3วันก็ไปความที่มันดันแรงๆนี่เบาลงนะเบาลงแต่ก่อนวันแรกมันเบามันดันมันอยากที่อยากปรุงเหมือนอกจะแตกนะวันที่2ค่อยลดลงนิดนึงพอวันที่3รู้ได้ชัดว่าสงบลงแต่ยังไงเราก็ไม่ถอยถ้าลงได้จับแล้วมันจากกว่านั้นไปก็ที่นี่มันอ่อนลงนะความคิดความปรุงที่มันดันอ่อนลงสติแน่นหนามันคงขึ้นจิตใจนี้เริ่มปรากฏสงบขึ้นมาานี่ทราบภายในใจแล้วว่านี่ได้ผลยิ่งหนักมือเข้าไปไม่ยอมให้มันเผลอแล้วอ่ะไปจนจะกี่วันก็ตามนะแต่คำว่าเผลอไม่มีนั่นแหละถูกมากไหมการบังคับจิตไม่เผลอมันเคยคิดมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแต่วันเกิดแล้วมันเคยคิดมาตั้งกับตั้งการเพิ่งมาซัดกันในระยะนั้นเท่านั้นจะเอาเป็นเอาตายเอาเหตุเอาผลจากกันในวันนั้นจึงเอาจริงจังมากเพราะหลังจากนั้นจิตค่อยสงบลงความผลักดันในของสังขารไม่ผลักดันในจิตมีแต่สงบสติแน่วตลอดจนกระทั่งคำว่าพุทโธนะบนเวลามันเข้าถึงตัวมันพุทโธจริงๆนะคำว่าพุทโธที่ไม่ยอมให้เผลอด้วยสตินี่นะเมื่อมันพอตัวของมันจิตสงบเข้าไปสงบพอตัวแล้วเรียกว่าอิ่มคำบริกรรมนะคำบริกรรมมาพุทโธจิตละเอียดเข้าไปจนกระทั่งคำบริกรรมว่าพุทโธบริกรรมไม่ขึ้นเลยไม่มีนึกก็ไม่ออกไม่มีคำว่าบริกรรมหมดนี่เรียกว่าจิตอิ่มตัวกับคำบริกรรมเป็นตัวเองแล้วละเอียดแน่วลงอยู่นั่นแล้วมีความสงสัยเอ๊ะทำไมก็เราบริกรรมมาตลอดแล้วทำไมมันถึงบริกรรมไม่ได้เพราะอะไรแต่ธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่สงสัยแล้วมันละเอียดมากนิ่งเลยเอาถ้าบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมเอาสติจับธรรมชาติอันนี้ไว้คือไม่ยอมไม่เผลอทั้งนั้นนะเพราะมันสงบเรียกว่ามันอิ่มตัวสงบจิตสงบคำบริกรรมจึงไม่มีบังคับให้เท่าไหร่ก็ไม่มีเวลามันไม่มีนี่เรียกเวลามันพอตัวสงบแน่วนั่นนี่นี่พอเราสติจับไว้ตลอดทีนี้พอมันอิ่มพอสมควรแล้ว แล้วมันคลี่คลายออกมานึกคำบริกรรมได้เอาคำบริกรรมติดเข้าไปอีกอย่างนี้อย่างนี้ก็ค่อยเข้าใจเจ้าของคือเวลามันอิ่มตัวมันปล่อยคำบริกรรมนะเหลือแต่จิตที่ละเอียดเรียกว่าสงบแน่วนั่นพอออกจากนั้นแล้วมันคลี่คลายออกมาแล้วนึกได้นึกเช่นพุทโธได้อวุโธติดจึงรู้จักวิธีปฏิบัติจากนั้นมาจิตก็ก้าวเรื่อยก้าวไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมเอาเสื่อมเราไม่เสียดายเราเคยเสียดายมันมาแล้วสร้างกองทุกข์ให้เรามากมายคราวนี้ไม่เสียดายเอาจะเสื่อมลงไหนก็ไม่เสื่อมแต่คำว่าพุทโธกับสติที่ติดกับจิตนี้เสื่อมไปไม่ได้ถ้าเราไม่ตายเนี่ยฟาดกันโนขนาดนั้นนี่ก็ขึ้นแล้วขึ้นแทนที่ไปถึงนั้นแล้วจะเสื่อมลงไม่มีเอาปล่อยเราปล่อยเอาเสื่อมให้เสื่อมมันขึ้นเลยขึ้นเรื่อยจนไปถึงขั้นที่ว่าเป็นที่แน่ใจว่าจิตนี้ไม่เสื่อมเหมือนคราวแต่ก่อนแล้วเพราะทำด้วยสติไม่เผลอตัวนั่นจากนั้นก็แน่วและละเอียดขึ้นเรื่อยจึงรู้ได้ว่าสติเป็นสำคัญนะจากนั้นเราก็ไม่เคยเสื่อมจิตเราขึ้นก้าวเขาตลอดเอาเพียงเท่านี้ให้เป็นคตินะเราไม่พูดมากกว่านั้นพูดในขั้นที่ผู้ฝึกหัดจะต้องถือสติเป็นสำคัญนะเข้าใจเลยนี่เราทำอย่างนี้จนกระทั่งจิตขึ้นไปแล้วถึงขั้นที่ควรเสื่อมไม่เสื่อมขึ้นเรื่อยละเอียดเรื่อยสติหนุนตลอดไม่ยอมถอยมันก็เสื่อมไม่ได้เลยทีนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่มีอะไรก็ให้พูดได้ทีนี่ตอนพูดนี่เพื่อเป็นคติเข้าใจไหมเราทำเองนี่ประจักษ์กับหัวใจของตัวเองมาพูดจึงไม่ผิดนะเอามีอะไรบ้างมาที่สงสัยอะไรบ้างที่พูดจะเกี่ยวนี่
1: ที่หลวงตาบอกมันยาวมากหนูจะไปพูดกับเขาพรุ่งนี้เลยแล้วว่าจังหวะจะอยากให้หลวงตาให้ข้อธรรมเขาว่าจังหวะ
0: ข้อธรรม
1: เพราะว่าหนูอัดเทปไว้เจ้าค่ะเด
0: ี๋
1: ยวพรุ่งนี้นั่งรถ6 ชั่วโมงเจ้าค่ะ
0: นั่งรถ
1: จะไปอธิบายให้เขาฟังในรถเจ้าค่ะ
0: เ
1: พียงแต่ว่าวันนี้ถ้าหลวงตามีอะไรเมตตาจะให้เขาปฏิบัติตาม
0: เขาเคยภาวนาอย่างไรเขาเคยคำภาวนาเขาอย่างไรบ้างแล้วภาวนาไหม
1: หลวงตาเจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาปฏิบัติตามที่หลวงตาสอนครั้งที่แล้วเจ้าค่ะเรื่องแต่ก่อนเขาภาวนาบูชาเรื่องอะไรกำหนดเตโชธาตุเจ้าค่ะเหมือนเตโชเหมือนกับกำหนดเป็นไฟอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตั้งไฟแต่ตอนหลังเนี่ยที่หลวงตาบอกว่าให้ภาวนาพุทโธเขาก็ปฏิบัติตามที่หลวงตาสอนเจ้าค่ะแต่หนูบอกว่าหลวงตาที่เมื่อกี้พูดมาเกือบ30 นาทีเน้นเรื่องเดียวคือสติหลวงตาเน้นเรื่องสติให้ติดแน่นกับพุทโธเจ้าค่ะหนูบอกเขาอย่างนี้แต่ว่ารายละเอียดหนูจะบอกเขาพรุ่งนี
0: ้เจ้าค่ะสติคือก็พวกเราคือเขาว่าเขาเกโชเกมันมีการเปลี่ยนไปได้เกโชหรือไอวาโยหรืออะไรมันเปลี่ยนของมันไปได้เราจะงงเวลาภาวนาไปมีเปลี่ยนนะเกโชบางทีมันก้าวกดขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟเผาหรือของเป็นร้อนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันถ้าว่าเป็นอาปูอาปัวก็เหมือนกันเวลามันหนาวมันก็หนาวผิดปกติเพราะคำบริกรรมของเราคือคำว่าพุทโธไม่แสดงอาการใหญ่ไปกลางๆเข้าใจไหมเราจึงเอานี่ให้เขาถ้าเอานี่เวลามันเป็นเสียงเขาจะถามใครอีกจะแก้ไขได้ยังไงใช่ไหมเราจึงเอาจุดศูนย์กลางนี่มอบให้เขาเข้าใจแล้วเหรออืมอย่างนั้นอ่ะไอ้พุทโธเออมันเป็นว่าเตโชโสมันเป็นเวลามันเป็นธาตุไฟมันเป็นหรืออาโปก็มันกันเรื่องเป็นธาตุง่ามสีปวกก็คือพอง่ามภาวนาแต่ไม่ใช่ง่ามธรรมดามันแสดงยืดสมัยยังไงมันต้องเอาอันตัวศูนย์กลางไม่ฟึกแข็งอันนั้นฟึกได้เป็นไปได้ถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติเอาไปไหนไปเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ไม่มีผู้ที่จะแน่จริงเสียเป็นยังมาแก่ไม่ถูกนี่อ่ะมันเสีย
1: บอกแล้วจ้าค่ะว่าถ้าเขากำหนดธาตุไฟมากไปมันก็เผาตัวเอง
0: ใช่
1: ธาตุน้ำมากไปมันก็หนาวจนตัว ช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ธาตุดินก็กลายเป็นดินดินเขาเองก็ตันไม่รู้จะไปทางไหนต่อ
0: ใช่ไหมนี่แหละมันซื้อได้เรานี่ซื้อได้เป็นได้นะถ้าพุทโธไม่เคยซื้อเป็นจุดศูนย์กลางเลยแล้วเขาว่าพุทโธละเอียดก็ไปกับความรู้ละเอียดไปเสียความรู้ผ่องใสความรู้ละเอียดละอ่อนอะไรนี้ไม่ซึกไม่แสงถ้าเป็นเรื่องอาโปเตโสวายโยนึกซึกได้เป็นได้เข้าใจหรือให้เอาจุดศูนย์กลางมาเหมาะดีแล้วมีอะไรล่ะ
1: ตาเจ้าคะ
0: เ
1: ราทุกคนถามว่าเรื่องการพิจารณาพิจารณากายเจ้าค่ะจะพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะเช่นเร
0: ื่
1: องเกศาโลมา
0: คือแยกดูเกศาอะไรก็ตามในที่กล่าวอย่างนี้มันขนาดกับเราอะไรแล้วก็จับเอานั้นมาพิจารณาแล้วมันจะคลี่คลายเส้นผมขนมันจะไปของมันเองจนกระทั่งถึงหนังมีครอบหมดท่านบอกเพียงแค่หนังคือหนังมีครอบหมดถ้าหลบหนังออกหมดแล้วคนอยู่กันไม่ได้เข้าใจไหมถึงขั้นที่พระพุทธเจ้าให้หยุดไว้ก่อนเพราะเวลาก็พอดีกับการบวชนะคือจะสอนมากมายกว่านั้นก็เวลาก็ไม่พอแต่เรื่องคำว่าจะโจนี่หนังนี่มันข้อไปหมดแล้วพอถึงนี่แล้วก็เรียกว่าเอาสมมติว่าเราถลกหนังของเราออกแล้วเป็นยังไงดูได้ไหมท่านนั้นเข้าใจเข้าใจไหมท่านมาถึงเช่นมันจะวิ่งของมันเข้าเองดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูอะไรตามแต่ถนัดไม่จะบอกว่าต้องดูอันนี้แล้วต้องดูนั่นเรียงไม่ใช่เรียงลำดับถ้าเรียงลำดับเป็นปริยัติไปไม่ใช่เป็นภาคปฏิบัติถนัดตรงไหนจับตรงนั้นก่อนแล้วมันจะลุกลามมันไปซึมซาบเหมือนไฟใจเชื้อเข้าใจหรือมันจะมาพิจารณาถึงหนังจากหนังนี้แล้วมันจะเข้าของมันเข้าไปหมดพิจารณาแล้วเป็นของอสุภะอยู่ฝั่งของไม่สะอาดทั้งนั้นในร่างกายของเราไม่มีสิ่งใดสะอาดนี่จะคือมันเสกสรรปัญญาว่าสะอาดสะอ้านตัวสกปรกก็คือมนุษย์นี่คือภาษาธรรมมนุษย์ตัวสกปรกคือทำไมว่ามนุษย์ตัวเพราะมนุษย์จะพิจารณาหาว่าแยบคายยิ่งกว่าสัตว์เขาจริงไม่สกปรกเราหาปัญญาดูนะสกปรกตรงไหนดูเข้าไปพอถึงหนังแล้วเอาเข้าไปข้างในยิ่งมีสกปรกหมดทั้งตัวหาความสะอาดไม่ได้นี่เรียกอสุภะอสุพังจากนั้นจะพิจารณาให้มันแตกกระจัดกระจายกันออกไปนะสมมติว่าจะแขนจะขาดหรือข้อมือจะขาดอะไรจะขาดมันขาดลงไปขาดลงไปมันขาดลงไปเจอชิ้นอันนี้เป็นนิสัยของจริตนิสัยของผู้พิจารณาจะแยบคายเองนะอันนี้แตกลงไปอันนั้นขาดลงไปดูขาดลงไปขาดหัวขาดคอขาดแล้วสุดท้ายร่างกายแตกกระจัดกระจายลงไปเน่าเฟะถึงเน่าเฟะแล้วจากนั้นก็เป็นดินเป็นน้ำไปตามสภาพเอาตั้งขึ้นมาใหม่พิจารณาจนมีความชำนิชำนาญเข้าใจอย่างเก่านั่นแหละเมื่อรับทานรับทานลงที่เก่าแล้วมันซึมซาบเองความอิ่มพอมาเองเข้าใจไหมอันนี้พิจารณาอย่างนี้มันจะซึมซาบไปในอาการทั้งหลายเหมือนกันแล้วจะเข้าใจเป็นระดับลำดับนี่เรียกว่าอสุภะอันนี้สำคัญมากอยู่แต่ถ้าจิตมันไม่สงบพอพิจารณาพาพิจารณานี้มันแฉลบไปนอกเสียท่านจึงให้ทำจิตให้มีอิ่มอารมณ์คือจิตสงบพอจิตสงบมันอิ่มอารมณ์ไม่เสียสายไม่หิวก็หายในอารมณ์แล้วจึงพาพิจารณาอันนี้พอพิจารณาตรงไหนมันจะดูชัดเจนดูชัดเจนแยบคายขึ้นมาแยบคายขึ้นมาจิตก็เพลินจิตเพลินทางด้านปัญญามันของเรื่องอะไรสมาธิก็ว่าดีว่าดีมันดีเป็นขั้นๆเมื่อเรื่องปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้นะพิจารณาอย่างที่ว่าอสุภะอสุภังของไม่สะอาดเต็มในร่างกายของเราของท่านทุกคนพิจารณาตั้งแต่ผิวแม้จะผิวหนังก็ยังชี้เหงื่อชี้ใครเนี่ยมันจะมีของสกปรกอย่างนั้นเข้าไปเท่าไรมันก็ยิ่งเปื่อยยิ่งเปื่อยนี่จิตมันเคยยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของสวยของงามมันจะปล่อยมาเองเมื่อความจริงเข้าถึงไหนความจำปอมมันจะขยายตัวออกไปเข้าใจหรือคือว่าสวยว่างามมันจำปอมชั่วของจริงก็คือมันสกปรกมันแก้กันเข้าใจหรือจากนั้นไปแล้วเราต้องไม่อธิบายให้สูงกว่านี้เอาแค่นี้ก่อนนะพิจารณาร่างกายไม่ต้อง พิจารณาว่าหลายครั้งหลายหนเอาจนชำนิชำนาญเหมือนกับเรารับทานรับการไปความอิ่มมันก็บอกเองนี่พิจารณาร่างกายนี่เมื่อมันพองมันอิ่มมันเองนะอันนี้เราก็ไม่บอกเพียงเท่านี้ละพอมันอิ่มแล้วจะจับใส่พิจารณามันไม่เอานั่นคือมันอิ่มมันพอหมดนี่เข้าใจเอาจะอย่างไรก็ฟังไม่ออกกรรมฐานเทศอย่างนี้เคยเทศที่ไหนหรอมาขั้นใดมาขั้นใดมันจะออกรับกันทันทีให้สูงกว่านี้มันก็พับกันเลยเข้าใจไหมล่ะเทศสั่งขั้นตามภูของคนพูดพอจะเข้าใจแค่ไหนไปเป็นระยะเป็นอย่างนั้นหูไม่อื้อเท่าไหร่จึงพูดได้บ้างวันนี้หูเงียบๆไปจึงพอพูดได้บ้างนะตอนไปคุณไม่ได้กำลังแต่ก็ไม่พูดอะไรละที่ไปบ้านเขาพอมานี่มาพักผ่อนกำหนดภาวนาสงบใจสงบขันแล้วออกมาเนี่ยค่อยดีตอนนี้ยังพูดได้บ้างหูก็ไม่อื่นนะเสียงก็ออกชัดเจนถ้าหูอื่นแล้วออกนี่ทั้งนั้นลำคาญเลยไม่อยากพูดอันนี้ค่อยเบาหน่อยโธ่เรื่องทำภายในใจเป็นของเล่นมาอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าทำภายในใจสิ่งตัวก็บกสมมมปกคุมมันไว้ไม่สุดและแสดงและจะมีลวดลายออกมาเฉยเพราะอันนี้เปิดออกด้วยปัญญาเปิดออกเท่าไรมันยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งออกเรื่อยนั่นเรายังเคยพูดที่ว่าจิตมันสว่างสวยมันสว่างสวยมันว่างไปหมดจนอัศจรรย์ตัวเองเคยพูดแล้วนี่นะโอ้ทำไมจิตเรานี่ถึงอัศจรรย์นั่งหนามองดูร่างกายมองดูอะไรนี่ความว่างความสว่างสวัยมันทะลุไปหมดเลยไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีนั่นอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากระแสของจิตทะลุไปหมดเลยว่างไปหมดตั้งตาเห็นอยู่นี้แต่ใจมันทะลุไปเลยนั่นเพราะหลังใหญ่มันอยู่ที่ใจอันนี้เป็นกิ่งก้านของใจเมื่อใจเป็นอย่างนั้นแล้วเราตาก็เลยฟ้าเลยฟ้าไปมองเห็นเหมือนไม่เห็นนะเป็นลางๆความว่างมันทะลุหมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็มาอัศจรรย์ตัวเองอ่ะถึงขั้นอัศจรรย์ไม่จริงได้เคยพูดอยู่แม่ใจเราทำนึกอัศจรรย์ตรงด้านหนาความว่างแล้วยังไม่แล้วยังอัศจรรย์อยู่ภายในนี่โอ้จิตเราทำไมถึงอัศจรรย์ถึงขนาดนี้วะเพราะนั้นทำท่านกลัวเราจะหลงท่านจึงเพราะตอนนั้นมันว่างหมดแล้วจนไม่มีอะไรจะจับจะยึดมันว่างไปหมดจะพิจารณาทางที่เคยพิจารณาไม่ได้ตั้งปั๊บมันไม่ขึ้นอะไรหมดว่างไปหมดเลยท่านจึงเตือนขึ้นมานี่ทำเตือนมีไว้ถ้ามีจุดมีต่อมอย่างอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวโกนั่นจุดก็คือความรู้เนี่ยมันเป็นจุดของมันอยู่ในนั่นสิ่งอื่นๆว่างไปหมดแต่ตัวนี้มันยังไม่ว่างตัวเองนั่นเวลามาพิจารณาตัวนี้ว่างไปหมดแล้วที่นี้หมดเลยทั้งภายนอกภายในทั่วถึงกันหมดนี่แหละตัวที่ว่าถ้ามีจุดมีต่อมจุดแห่งผู้รู้นั่นเองต่อมก็คือผู้รู้นะอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่นี่นั่นแหละคือตัวพบอยู่ตรงนี้นะพอพังอันนี้ลงไปแล้วหมดหายสงสัยนั่นเป็นอย่างนั้นทำท่านเตือนเตือนอยู่ภายในพระธรรมท่านเตือนเรื่อยเตือนเรื่อยกิเลสก็แทรกขึ้นมาท่านหนึ่งทำแก้กันอย่างหนึ่งกิเลสกับธรรมฟาดกันแก้กันอยู่อย่างนั้นอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจว่าไม่งั้นจะว่าใจข้ามโลกข้ามสงสารแต่ว่าธรรมโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกเหนือสมมุติใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วมันก็เหนือเหมือนกันหมดเหนือหมดนั่นอันโลกุตระธรรมหรือว่าธรรมเหนือโลกพอจิตกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วจิตก็เหนือโลกไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าทางด้านปริยัติก็เห็นหมุนตัวเข้ามาเรื่อยๆนะทางวัดบวรก็มาวัดไหนก็มาค่อยหมุนเข้ามาเรื่อยๆก็มันมีแต่ตัวหนังสือได้เรื่องอะไรตัวจริงไม่ รรมะปฏิบัติหาตัวจริงมันเจอตัวจริงนี่ปล่อยหมดเงาของมันนั่นเป็นอย่างนั้นละรู้สึกว่าวัดต่างๆผู้ที่ฟังอาจจะฟังเทปเราอยู่ตอนกลางคืนก็ได้ทำมันมีหลายขั้นขั้นสูงมันเขามักจะออกกลางคืนนะตอนเด็กๆมันละขั้นสูงพุ่งเลยก็มันไม่ได้หวั่นกับอะไรสามโลกธาตุแล้วจะไปติดไปข้องกับอะไรไปขยะขยแยงหรือเกรงอกเกรงใจกับอะไรทำเหนือโลกหมดแล้วออกได้เต็มเหนี่ยวของธรรมเลยใครจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็แล้วแต่นะเพราะเราไม่มีได้มีเสียกับใครนอกจากสอนด้วยความเมตตาเท่านั้นใครจะตำหนิเราเราจะมีอะไรขาดหลุดลงไปใครจะมาส่งชมชมเชยสรรเสริญเราจะมีอะไรผองตัวขึ้นเหมือนอื่นอ่ะมันก็ไม่มีก็มันหมดแล้วนี่เข้าใจไหมความชมกับความตำหนิมันก็เป็นส่วนเกินทั้งหมดชมมาก็ส่วนเกินตกไปตำหนิมาก็ส่วนเกินก็ตกไปส่วนที่พอดีก็คือธรรมชาติอันนั้นที่เลยสมมติแล้วนั่นเรานี่มันมีแต่สมมตินั่นเราเห็นใจต่างมาปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังรู้ไม่สงสัยขอให้เดินตามแนวมีผู้แนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องตามแนวจะไม่ผิดไม่พลาดจะไม่ออกนอกลู่นอกทางคงแนวเลยถ้าสอนกันสูงจริงมากไม่แน่นะเจตนาเพื่อมรรคผลเต็มโหกระสังแต่การก้าวเดินนี้มันไม่คงกับจุดที่หมายมันก็พลาดไปได้เหมือนกันนั่นเป็นอย่างนั้นนะวันนี้ก็เลยพูดธรรมะแบบนี้นะสนทนากันแบบนี้เลยไม่ได้พูดเทศอะไรละไปไล่แบบหรือว่าไงวันนี้ก็นุโลมให้ทางนี้เขาคุยกันเราคอยแก้ปัญหาแล้วมีอะไรอีกอะว่ามาความตั้งอกตั้งใจมันตั้งใจทุกคนนั่นแหละเห็นใจยังเขามาเขาบอกเขาตั้งใจเต็มที่คนเราก็ที่ผู้ตั้งใจเต็มที่ก็มีแต่เวลาหน้าที่การงานมันรัดตัวก็มีนั่นมันไม่ได้ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าออกปฏิบัติแล้วผู้ที่จะชี้แนวทางให้คงแนวก็หายากอีกนะถ้าผู้ชี้แนวทางให้คงแนวรวดเร็วอย่างที่เขาว่าไอบริกรรมเตโชบ้างวาโยบ้างหรืออาโปบ้างนี่เป็นยังไงมีใครเตือนเขาล่ะอย่างนี้ใครคำว่ายังไงผลมันจะเป็นยังไงเขาไม่รู้มีแต่ว่าเฉยนี่เราก็แจงให้ทราบแล้วถ้าพิจารณาทางเตโชมันจะเป็นอย่างนั้นท่านหนักเข้ามันจะเป็นอย่างนั้นเตโชวายโยมันจะแสดงอาการแปลกๆมากมันสู้จุดศูนย์กลางไม่ได้แล้วก็ดึงเข้ามาจุดศูนย์กลางไม่ค่อยมีอะไรรอบด้านนะเรื่องนั้นมีนั่นอย่างนี้ใครจะสอนนะสอนอย่างนี้นะมีแต่ว่าเออดีนอหลวงดีนอหลวงไปเลยขุดเดี๋ยวจมไปด้วยกันเอามีอะไรบ้าง
1: จะ
0: ว่าไง
1: เม
0: ื่
1: อสักครู่ที่หลวงตาอธิบายให้ฟังว่าเรื่องการพิจารณากายเจ้าค่ะเขาเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ
0: เออต้องอย่างนั้นแหละเอาอย่างนั้นแหละ
1: แล้วเขาถามต่อไปว่าเขาตอนนี้ที่เขากำหนดด้วยเนี่ยสถานคือการดูลมหายใจอย่างอานาปานสติอย่างนั้นก็ใช้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ได้เวลาดูสติเป็นสำคัญนะดูลมเข้าลมออกดูอย่าไปหมายมากหมายผลที่ไหนนะนอกจากลมหายใจเข้าออกสติจับอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้จะค่อยแผ่ค่อยกระจายออกไปเองเข้าใจไหมที่เราไปคาดมากคาดผลงั้นมันเป็นการเรียกว่างมเงาเข้าใจไหมตัวจริงอยู่นี่ให้จับตรงนี้ตัวมันจะแท้อยู่นี่เพียงกำหนดอนาปานสติให้กำหนดดูลมละเอียดเราเข้าไปถึงไหนถึงขนาดที่ลมหมดไปก็มีนี่เราพิจารณาแบบมันจะได้เข้าใจกันนะนะให้มีสตินั้นสำคัญสติเป็นสำคัญนะพิจารณาอะไรก็ตามสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากอย่าลืมไปก็ดีถ้าสติได้พลาดไปแล้วอะไรมีพลาดทั้งนั้นแหละเอาพูดกันบ้างมันแสดงไว้ว่าสติสบัตสปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนะไม่มีงานหยาบงานละเอียดงานอะไรที่สติจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องยิ่งการภาวนาแล้วสติยิ่งสำคัญมากทีเดียว ยุติแล้วเราก็จะพูดธรรมะส่วนรวมไปเล็กน้อยเพราะดึกแล้ววันนี้แยกนู่นแยกนี่ที่แรกก็พระมาก่อนพระมาก็สอนพระไปแบบหนึ่งอย่างนั้นนะต้องแยกแยะหูเริ่มอู้แล้วนะพอดึกก็มาหูเริ่มออกอู้แล้วจะก่อนเนี่ยเราจะพูดได้สะดวก นี่หูเริ่มแล้วที่เรียกว่าจะพูดส่วนรวมเลยจะไม่ได้พูดแล้ว เลิกออกแล้วออกนี่แล้วก็ออกนี่ออกแล้วหูเริ่มออก
1: หลวงพ่อเขาบอกว่าที่หลวงตาพูดเรื่องอานาปานสติเนี่ยค่ะว่าให้เขาดูลมหายใจถ้ามันหยาบก็รู้ว่ามันหยาบถ้ามันละเอียดก็รู้ว่ามันละเอียดและถ้ามันไม่มีลมก็รู้มันไม่มีลมก็คือถ้ารู้ถ้ามีตัวรู้นั่นก็คือมีสติเจ้าค่ะถ้าขาดตัวรู้เมื่อไหร่ก็คือขาดสติเจ้าค่ะ
0: เออได้ละเอาอย่างนั้นนะเรื่องอนาปานสตินี้พิสดารอยู่ไม่น้อยนะจะอธิบายฟังตามระยะไปซะก่อนแล้วพิจารณาไงมันเป็นมาไงค่อยพูดกันแล้วจะมีคำพูดต่อกันไปอีกก็มีตรงนั้นนะวันนี้นะ
1: ที
0: ่
1: หลวงตาบอกว่าเรื่องคาดหมายเป็นคาดหมายข้างนอก
0: ข้างนอกเช่นภาวนาจะทำบทใดก็ตามหรืออนาปานสติก็ตามถ้าคาดว่าจะเป็นมรรคอย่างนั้นผลอย่างนี้หรือว่าคาดสวรรค์คาดนิพพานคาดนี้ผิดทั้งนั้นอย่าให้เอาดูจุดเดียวอันนี้จะแสดงออกเองเข้าใจไหมอันนี้แสดงออกเองแม่นยำที่เราคาดเรียกว่าผิดทั้งนั้นอย่าไปยุ่ง
1: ที่หนูบอกเขาแล้ว
0: เจ้าค่ะนั่นแหละอย่าไปยุ่งให้ถือนี่เป็นปัจจุบันตลอดไอ้มันจะค่อยแตกแขนงบรรลุอะไรให้ออกจากอันนี้เราจะไปคาดถ้าคาดมันเป็นเรื่องนอกไปแล้วว่างั้นเถอะนอกจากหลักของการภาวนาการที่มันแสดงออกมาจากนี้มันจะเป็นของการภาวนาเองจะเข้าใจตัวเองนะมีเท่านั้นแหละเป็นพากันตั้งอกตั้งใจนะบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายนี่วันพรุ่งนี้หลวงตาก็จะได้กลับอุดรแล้วแหละสำหรับหลวงตาไม่ค่อยว่างวันไหนไม่ค่อยมีว่างไปนี่ก็ด้วยความเมตตาสงสารโลกนั่นแหละสำหรับเราเองเราไม่มีอะไรโศกสารจะว่าหมดโดยสิ้นเชิงก็ไม่ผิดเพราะมันหมดอยู่แล้วก่อนที่จะนำมาพูดมันหมดอยู่แล้วมีแต่ความเมตตาไปที่ไหนมีแต่ความเมตตาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ได้มาจึงไม่มีเหลือหมดนี่หยาบๆนี่หมดนอกจากนั้นก็ทำให้ทำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่จิตใจอะไรเข้าสู่ใจไม่เหมือนธรรมเข้าสู่ใจ ถ้าธรรมเข้าสู่ใจนี่จะปรากฏเป็นของมีราคาแปลกประหลาดขึ้นในใจเพราะใจนี้คอยที่จะรับสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์ทั้งหลายตลอดมาแต่ไม่มีอะไรเปิดทางคือเปิดทางกับการอบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นแล้วจะค่อยเปิดทางของใจออกให้กว้างขวางออกไปนะเพียงธรรมดานี่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความพิสดารของใจใจนี่พิสดารมากทีเดียวจะรู้จะเห็นอะไรก็ไม่ใช่ฐานนี้จะนำมาพูดเนี่ยก็ไม่พูดเสียประหนึ่งว่าไม่รู้ความจริงรู้แล้วนั่นรู้อะไรรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้มันไปเอามาพูดไม่ใช่ฐานะเนี่ยพอถึงการเวลาที่ผู้ใดก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องความรู้อย่างนั้นมันจะแก้ไขดัดแปลงหรืออธิบายสู่กันฟังไปทันทีเข้าใจไหมถ้าไม่มีผู้รู้จับไม่มีเงื่อนมันก็เปิดไม่ได้มีสำคัญที่ใจเราอย่าปล่อยให้มันเตลิดเปิดเปิงทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีการยับยั้งในแก่สงบอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องการภาวนาบ้างไม่เหมาะนะให้มีการพักจิตบ้างเขาทำการทำงานอะไรๆเขามีการพักงานเช่นอย่างพักกลางวันนี่เขาก็พักงานเรียกว่าพักวันเสาร์อาทิตย์ก็เรียกพักงานที่นี่พักงานของใจจากอารมณ์ทั้งหลายที่มันคิดมาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับก็ให้มีเวลาพักมันด้วยจิตตภาวนาบ้างนะแต่พักอันนี้ก็คือว่าดูจุดเดียวไม่ให้มันคิดอะไรให้ดูอันนี้นี่แหละทีนี้จิตก็ค่อยสั่งสมกำลังตัวเองขึ้นมาเป็นความสงบจากสงบก็ค่อยเย็นใจสบายใจกระปรี้กระเป๋าขึ้นมามีกำลังนี่แหละจิตพักงาน แล้วจากนั้นก็จะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาโดยกระทั่งถึงความอัศจรรย์เป็นขั้นๆของธรรมขึ้นไปขอให้ดูใจตัวเองบ้างนะโลกกิเลสนี่จะไม่ให้มองนะไม่ให้มองดูใจไม่ให้ดูจะให้ดูตั้งแต่สิ่งที่มันหลอกมันลวงวาดภาพอันนั้นดีอันนี้ดีสร้างความหวังไปตลอดผิดหวังกันทั้งนั้นไม่เห็นโทษของกิเลสที่หลอกลวงทีนี้เวลาดูเข้าตรงนี้มันก็ไปเห็นเรื่องของกิเลสที่มันหลอกลวงสารโลกให้ออกเตลิดเปิดเปิงไม่มีเข้ามาจุดสำคัญที่เป็นต้นเหตุนี่เลยจึงเรียกว่านี่เป็นมหาเหตุนี่คิดดีคิดชั่วขึ้นจากนี้หมดพอจอดนี่ก็ไปนี่เราจะไปเจอต้นเหตุใหญ่ของมันพอเจอนี่แล้วมันจะค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาแล้วก็เรื่องกิเลสเพ่นพ่านบ้านจะสงบเข้ามาทำเป็นน้ำดับไฟคือการดูใจของตัวเองนี่ก็จะเย็นขึ้นเย็นขึ้นดังนั้นล่ะถ้าดูแต่ภายนอกไม่มีความหมายนะตายทิ้งหรือเปล่าให้ดูภายในด้วยยิ่งพูดดีไม่ภาวนามีการอารมณ์ภายในใจการทำหน้าที่การงานอะไรไม่ค่อยผิดพลาดนะมันมีความสุขขุมของมันอยู่ในนั้นล่ะละเอียดละอออยู่ภายในจิตอดคิดไม่ได้แล้วมันจะคิดในแง่ต่างๆของงานที่ทำไปผิดถูกชั่วดีมันจะติดตามมันไปมันไม่ได้สักแก่ว่าทำแล้วทำไปด้วยความอยากทำนะนี่แหละการภาวนาทำให้จิตใจของเรารอบคอบในหน้าที่การงานด้วยนอกจากให้เป็นความสงบของใจแล้วยังรอบคอบในหน้าที่การงานทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดนะคนมีจิตสงบเย็นนะให้พากันจำนะวันนี้เอาเท่านั้นแล้วนะไม่มุกแล้วดึกก็สองทุ่มแล้ววันนี้เงินนี่ได้พูดหลายอย่างหลายประการแบ่งทางวัดมาบ้างแบ่งทางนี้บ้างหลายแบ่งวันนี้ยุติแค่นั้นก่อนนะนะวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางให้พรนะอรหันต์พร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: อันนี้พระเท่าไรพระเท่าไร
4: 35ครับผม
3: ทางครูวัวก็ไล่เลี่ยกันครูวัว27 28หรือ30 30กว่าอยู่ในย่านนะท่านอุทัยท่านคงจะจัดเอา30เป็นจุดศูนย์กลางขึ้นบ้างลงบ้างว้าวอะไรไม่รู้ล่ะเพียงฟังเพียงฟังมนุษย์ยุ่งมากไปที่ไหนเสียงเพียงฟังเพียงฟังเราส่งเสริมตลอดนะวัดภูวส่งเสริมตลอดบำรุงตลอดเมื่อไปกรุงเทพคราวนี้ก็พบพระอุทัยที่นี่นั้นเราก็มอบวัดที่กลางดงกลางดงในย่านปากช่องให้ท่านดูไปเขาถวายที่เราจะทำไงคือการรับที่ต้องในพิจารณาเรียบร้อยก่อนถึงจะรับได้นะไม่ใช่รับจุ่มสี่จุ่มห้าเขาถวายเรามากแต่ว่าเราไม่รับถ้ารับตรงไหนก็เป็นภาระของเราเช่นวัดอาจารย์เทียนเรารับแล้วนะเขาต้องนิมนต์อาจารย์เทียนมาอยู่พอดีท่านก็มาอยู่ให้วัดเสือนู่นก็นิมนต์ท่านจันมานั่นเรารับตรงไหนต้องได้รับผิดชอบผิดชอบจุดไหนจุดไหนจงควรจะมีวัดมีวาดูซะก่อนนี่เราก็รับทางโน้นรับสองแห่งวัดภูริทัตแล้วก็วัดเมืองกลางกับรับที่นั่นทุกมีสองแห่งนครปฐมก็ถวายเราไม่เอารับจุดสี่จุดห้าไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้ผิดสำหรับภูวานี่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะตั้งจุดศูนย์กลางไว้ประมาณ30 30กว่าบางลดบางอะไรเป็นประจำ สถานที่นั้นเหมาะสมดีเป็นที่นั่นเพราะอาจเพราะทำจริงๆนะไปเจอกับท่านอยู่ไทยเห็นตอนไปกรุงเทพนี่นะเจอที่กลางโดงแล้วนั่นก็เขาถวายที่ให้เราเราก็ต้องให้รอไว้ก่อนระหว่างนั้นยังรับไม่ได้ให้ติดต่อหาผู้ที่จะมาเป็นผู้รับผิดชอบในสถานที่นี้ก่อนมันจะรับได้แล้วบอกนะแล้วก็ติดต่อพอดีได้ท่านอุทัยมาท่านอุทัยยอมรับว่าจะรับให้แล้วก็รับเขานั่นอย่างนั้นนะจุดนั่นก็จุดกลางที่ทางที่จะขึ้นเขาใหญ่นั่นแหละเห็นว่าเหมาะให้มีกรรมฐานตั้งอัดตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอัดคำอยู่เป็นญาติเป็นญาตินะคือเรารับที่ไหนเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยรับบัดภูริทัตพิจารณาเรียบร้อยแล้วรับจุดนั้นเมืองกลางก็รับที่ไหนไม่สะดวกไม่รับถึงนครปฐมก็ถวายเหมือนกันแต่ไม่รับนะคือรับจุดไหนต้องมีเหตุมีผลยืนยันว่าจะเป็นที่ให้ประโยชน์ไม่ใช่จะรับสูงสี่สูงห้าโอ้ยไม่เอาอย่างนี้นะพระเราก็วันนี้ก็35นะเคยพูดเสมอเป็นข้อยืนยันรับรองเกี่ยวกับพระทางความภาคความเพียรนะท่านผู้ใดจะตั้งจุดใดจุดใดก็ภาวนาสติเป็นสำคัญอย่าปล่อยสติสติเป็นเครื่องยืนยันตลอดถึงมรรคผลนิพพานสูงสุดไม่พ้นจากสติไปได้เลยตั้งแต่สติล้มลุกคลุกคลานสติตั้งได้สติอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติแล้วก็มหาสติมัมยาพุ่งเลยนั่นถ้าใครปล่อยสติตายช้ามณีนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายนี่ได้ผ่านมาหมดแล้วมาสอนนี่ไม่ผิดเรานี่สมบูรณ์สมบันมากทีเดียวในพิจารณาพิสูจน์ทดสอบทุกอย่างทุกอย่างก่อนที่จะตั้งตัวได้ตรงไหนตรงไหนต้องพิจารณาแล้วก็แล้วปฏิบัติตามนั้นตามนั้นตัดสินใจลงเป็นจุดเป็นจุดวิธีนี้จะเป็นยังไงถูกหรือผิดเอาตัดสินใจทดลองวิธีนี้ทดลองวิธีนี้จนกระทั่งผ่านไปแล้วสอนหมู่เพื่อนไม่สงสัยนะเพราะฉะนั้นจึงมารวมลงที่สติเรื่องปัญญาจะมาด้วยกันขอให้มีสติเถอะถ้าไม่มีสติไม่เป็นท่านักภาวนายิ่งสติติดแนบตลอดทั้งวันทั้งคืนกิเลสเกิดไม่ได้กิเลสจะเกิดขึ้นจากทางสังขารความคิดความปรุงสังขารนั้นเอาไปใช้ทางด้านธรรมะเสียสังขารเช่นความปรุงพุทโธปรุงตัมโมเป็นสังขารเป็นธรรมอันนี้เป็นด้านธรรมสังขารเป็นกิเลสมีเป็นอันตรายตั้งถ้าสติมีอยู่แล้วทั้งวันเอามันทั้งวันไม่เผลอทั้งวันกิเลสเกิดไม่ได้ทั้งวันพอเผลอแป๊บกิเลสออกแล้วนั่นละออกเอาไฟเข้ามาเผาเราเราเคยพูดเสมอที่ว่าเนี่ยพอมันถึงใหญ่นะพยายามทำความภาคเปลี่ยนบางคืนไม่ได้นอนเลยถูไถเหมือนเกลี้ยงครกขึ้นจอมปลวกนั่นแหละเพียงขึ้นไป14-15วันเอาแทบเป็นแทบตายไปอยู่ได้คืน2คืนเวลามันพลิกกลับมานี่ไหลทับเราเลยนะจึงได้ใช้ความพินิจพิจารณามันเป็นเพราะเหตุไรเราก็ตั้งสติสตังบางคืนก็ไม่นอนแล้วมันเสื่อมได้ยังไงจิตนี่วะจึงมาบกมาจับจุดบกพร่องนี้ได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้คำบริกรรมสติติดแน่กับความบริกรรมก็ได้จิตมันถึงเสื่อมได้ว่าปี5เดือนเราไม่ได้ลืมนะจำนะท่านทั้งหลายนี่เราตกนรกทั้งเป็นปี5เดือนจิตเจริญขึ้นไปแล้วเสื่อมลงทีนี้พอเสื่อมลงไปแล้วเอาขึ้นไม่ได้เอาก็อยู่ปีกับ5เดือนตกนรกทั้งเป็นอยู่ไหนไม่สบายเลยเพราะเหมือนว่าเราเคยมีสมบัติเงินทองก็ของเป็นล้านๆแต่มันล่มจมซะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแม้เงินจะมีอยู่ในบ้านเป็นแสนแสนก็ไม่มีความหมายนะจิตมันไปอยู่นู่นอยู่ที่เงินล่มจมไปเป็นล้านๆอันนี้จิตของเราเป็นสมาธิแน่นหนามันคงขาดสะบั้นลงไปด้วยความเสื่อมทำยังไงมันก็ไม่ขึ้น ทีนี้เพิ่งเป็นทุกข์มากที่สุดเลยนี่แหละปี5เดือนจึงได้พิจารณาเอาสติจับปุ๊บมันจะเป็นเพราะเห็นนี่บางกี่จึงเจริญและเสื่อมเจริญและเสื่อมคราวนี้เอาสติติดกับคำบริกรรมไม่ยอมให้สติเผลออ่ะมันจะเสื่อมมาซะไหนเสื่อมเอากันตรงนี้แหละบ่อยเลยเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเจริญก็เจริญไม่ต้องบอกเอาเรื่องเจริญไอ้เสื่อมนี่แหมมันอยากสันดานเราเหลือเกินไม่อยากให้เสื่อมเสื่อมต่อหน้าต่อตาสติติดจับติดเลยเจ้าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผลอมันเผลอไปไหนกิเลสมันออกมันเข้าตรงนั้นแล้วอ่ะติดโถวันแรกนี่เหมือนอกจะแตกนะคือทั้งขาเนี่ยความคิดเนี่ยมันดันออกเพียงสติบังคับคำบริกรรมบังคับปิดช่องมันไว้ไม่ให้ออกเอาอย่างนั้นจับได้ถนัดชัดเจนแต่วันแรกเหมือนอกจะแตกวันที่สองลองกันลงมาแต่คำว่าเผลอไม่ยอมให้เผลอเลยนะเรื่อย3วัน4วันสงบที่นี่สงบละที่นี่สงบเรื่อยจากนั้นก็ตั้งได้ละจนกระทั่งได้ทุกวันนี้นะได้มาจากนั้นแล้วนะไม่เสื่อมด้วยว่าจึงได้สอนผู้ถ้าภาวนาทั้งหลายการตั้งรากฐานที่จิตให้มีความสงบนี้ต้องตั้งโดยสติคำบริกรรมเป็นที่ยืนของสติถ้าสติไม่เผลอกิเลสเกิดไม่ได้คิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนั่นละเรื่องฟืนเรื่องไฟจิตเสื่อมก็เสื่อมตรงนั่นแหละถ้าลงสติไม่เผลอไม่เสื่อมนี่แหละจำให้ดีนักปฏิบัติท่านทั้งหลายอยากเห็นความสุขความเจริญความอัศจรรย์ในหัวใจของท่านทั้งหลายเองให้ภาวนาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระเจ้าเลิศเลอมาแล้วสอนโลกทั้งหลายจึงไม่ผิดพลาดให้ยึดนี่ไปจับยึดนี่เป็นหลักใจไว้นะในเรื่องจิตที่ภาวนาไม่ได้หน้าหลังคือขาดสติถ้าต้องสติขาดว่าขาดตอนเรื่องความเพียรก็เป็นอย่างว่านะถ้าเอาติดเฉพาะนักบวชเรานะนักปฏิบัติไม่ควรจะให้เถอเลยทำข้อวัดปฏิบัติอันใดๆเช่นในวัดนี้นะเคลื่อนไหวไปมาอะไรจะเลวยิ่งกว่าสติมันจะเผลอไปไหนวะนั่นจับติดตลอดเคลื่อนไหวไปไหนสติติดแนบติดแนบจากนั้นก้าวเข้าสู่ความเพียรโดยเฉพาะไม่มีงานอื่นใดมายุ่งกวนติดแนบเลย เอามันจะเจริญหรือไม่เจริญลองดูที่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี่นะท่านบอกสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4สติที่ตั้งของสติจนกระทั่งมหาสติปัฏฐาน4นั่นกายเวทนาจิตธรรมนี่ที่ตั้งของสติท่านบอกไว้แล้วนั่นจากนั้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาผู้เจริญสติปัฏฐาน4ท่านบอกไว้จนตั้งจางช้า7ปีโผล่ลงมา7ปี7เดือน7วันบรรลุธรรมไม่สงสัยนี่คือสติเนี่ยเป็นเครื่องรับรองมรรคผลนิพพานไม่พ้นจากสติไม่ได้เลยทีนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน4ที่ตั้งของสติคือกายเวทนาจิตธรรมนี้1มหาสติปัฏฐาน4ก็ที่ตั้งของมหาสติเมื่อเจริญสติมากๆเข้าไปแล้วก็เป็นมหาสติมัมยาพ้นได้เลยนี่เป็นเครื่องรับรองสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4เรียนมาทำไมถ้าไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรียนมาก็เป็นนกขุนทองไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่จำมันนะพวกปฏิบัติเราให้มันได้ที่ให้ได้มาได้ผลเอาจริงจังตามพระพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้าหลอกลวงโลกหรือไอ้เราหลอกเราเนี่ยสิเดี๋ยวนี้น่ะมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอย่าหลอกให้จริงจังทุกอย่างท่านทั้งหลายจะได้ส่งมากส่งผลทำเข้าสู่หัวใจกับกิเลสบีบี้ที่ไฟหัวใจมันไปยังไงหัวใจเราดวงเดียวนี่เอาธรรมเข้ามาแทรกก็ดูที่น่ะมีแต่กิเลสบีบี้ที่ไฟตลอดเวลาความโลภความโกรธราคะตัณหาบีบตลอดเวลาเอาสติปัญญาหยั่งเข้าไปหยั่งเข้าไปนี่เป็นเครื่องกำจัดเสียงว่านั่นแล้วมันจะได้เห็นในจิตใจของเราแล้วจิตใจที่มันเป็นมูดเป็นคู่ตัวกิเลสตัวมูดตัวคู่เหยียบหัวมันหาความเจริญไม่ได้หาคุณค่าราคาไม่ได้เอาทำแทรกเข้าไปเป็นยังไงมันจะรู้ในตัวของเราเองนี่แหละนะนั่งยังไม่ถึงไหนปวดแล้วปวดเข่าแล้วเอาแล้วที่นี่ก็เย็นแบบนั้นแบบนี้ไปแล้วนี่ปวด นี่แม้ว่าจะมาฉันบันเช้าที่มันมาทรมานนะมันนั่งทรมานนี่การสรุปกองคำประเภทน้ำไหลซึมมันทองคำที่ที่หลอมแล้วจะ137กิโลครึ่งเท่ากับ19แท่งแท่ง12กิโลครึ่งนี่เป็น19แท่งแล้วทองคำที่ยังไม่ได้หลอม32กิโล36บาท49ตังค์คือว่าทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเป็น270กิโล3บาท60ตังค์นี่ละประเภทน้ำไหลสูง270กิโลต่อไปก็เข้า300แล้วมีจากที่เรามอบคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว
4: คร
3: ับ ประเภทกินน้ำไหลซึมขอเล็กขอน้อยเข้าใจประเภทน้ำไหลซึมขอเล็กขอน้อยตีกระเป๋านั่นเตาะต่อยกระเป๋านี่เลยไม่ทุบแต่ก่อนเอารัดตั้งแต่เริ่มแรกนี่ตีเลยกระเป๋านี่เผลอไม่ได้ช่วยมากเลยคราวนี้เป็นแบบเตาะนั่นตีนี่ตบหน่อยมีไหมนี่ได้ตั้ง270กิโลแล้วเนี่ยประเภทน้ำไหลซึมจะไหลเข้าสู่คลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติเราพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้สิ่งสำคัญสำคัญเข้าสู่จุดกลางของเมืองไทยเราเอามีอะไรมาอีกล่ะมาเรื่อยปากน้ำเลยล่ะเพราะว่าปากน้ำไม่ถอยละเรื่องหาปลาเอาอะไรมันไปคว้าหมดเลยเอาไหนไม่เหลือแล้วแต่หาเอาหมดอ่ะเก่งทางหาปลาตามเอาระวังนะเอาไหนเอาไหนระวังนะนี่สำคัญมากนะนี่นะเผลอไม่ได้นะเข้าใจเอาเข้าใจไม่เอากระเป๋านานาโอ้ระวังให้ดีนะว่าลูกที่ล้มตาเพราะงั้นหลวงตาเป็นเตือนลูกศิษย์ด้วยกันลูกศิษย์คนหนึ่งไปหาเอาลูกศิษย์คนหนึ่งเถอะผมว่าสวยมากเถอะมากอาจารย์ต้องเตือนเลยระวังจะเผลอเอาจะเผลอ
1: คณะ
3: เรือ
1: บ
3: ุ
1: ญปากน้ำก
3: รา
1: บน้อมถวายเคร
3: ื่อง
1: มือแพทย์รักษาดวงตาจำนวน10,000กว่าบาทเจ้าค่ะ
3: เออพอใจอืมไปน้องเข้าไปหนึ่งหมื่นกว่าบาทคนดูภาพเยอะนะเยอะ
1: ตากับไว้คิดถึงพระหลวงตามากเจ้าค่ะ
3: นะ
1: ตากับไว้เจ้าค
3: ่
1: ะตากับไว้เจ้าค
3: ่
1: ะ
3: ต
1: าตากับไว้เจ้าค
3: ่
1: ะ
3: ตากับไว้เออของงานนี่นั่น
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี้
1: ป
3: ั
1: จจ
3: ั
1: ยฝากไปทางลงปัจจัยแล้วค่ะตาก็ไว้ฝากปัจจัยกลับมาถวายพระหลวงตาจำนวน 6,500 มีคณะรวมมาเป็นคุณสันติคุณแต๋วคุณแซ่คุณพีชแล้วก็คุณเก่งค่ะแล้วก็รอฟังคำพระหลวงตาอยู่ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ต้องคอมเลยโอ้ก็รอฟังถ้ารอฟังมันก็ออกแบบนี้ถ้ารอฟังไปหาอีกทางนี้รอฟังให้ว่างงานอยู่ก็เริ่มไปงานต้องบอกทั้งสองอย่างอย่างนี้ไปหาอีกทางนี้เตือนให้ระวังงานเนี่ย
1: ค่ะแล้วก็ตาก็ไว้ค
3: ่
1: ะ
3: เ
1: พราะว
3: ่
1: าตา
3: เ
1: น
3: ี่
1: ยเป็นคนที
3: ่
1: ไม่ค่อยม
3: ี
1: เงิน
3: เ
1: ท
3: ่
1: าไหร่
3: ค่ะตาอีกก็ร้องเวลาหนักเวลานี้ตาหนักอยู่ไอ้ตาสุดเวลาโน้ตสี่ห้าสี่ห้าตาพี่พยายามแต่จะพยายามหาเครื่องมือตาให้ครบแล้วตกลงกับหมอทางโน้นหมอทางเครื่องมือรักษาตาก็ให้ครบตกลงกันทางโน้นเขาดึงกันเวลานี้เขายังไม่ครบหมอว่าเราจะให้ครบเขาว่ามันเขาบอกมาแล้วเราก็ยังไม่ครบเราก็จะให้ครบเหมือนกันบุรีรัมย์แห่งหนึ่งแล้วเพชรบูรณ์แห่งหนึ่งที่เราพยายามจะให้ครบอย่างเงี้ยพยายาม แล้วก็พิษโลกผู้ประดิษฐ์แห่งผู้กระจายไปแล้วจะให้ทั่วประเทศไทยถ้าเรายังไม่ตายจะกระจายไปอย่างนี้จุดนี้แล้วก็กระจายไปนี่ก็เพิ่งเริ่มปรังมือลำ6ล้านนี่เพียงเริ่มสั่งนะมือลำ6ล้านและจะบวม4ล้านพิโซโล9ล้าน5หมื่นอุตราดิ5ล้าน
4: 5ล้าน8
3: เออ5ล้าน8นี่ก็ร่างสั่งแล้วนะเนี่ยก็มือสั่งแล้วแล้วต่อไปก็เพิ่มเข้าเพิ่มเข้าทุกจุดนั่นแหละที่เราตั้งไว้นะเรื่องยอดตรงนั้นยังเรียงกันทางเรียงกันก็ปล่อยไม่ได้นี่พอว่างๆนี่เราก็จะไปเรียงกันอีกนึกว่าหมอเขาจะกลับมาวันที่13
4: ครับ
3: 13ครับเออพี่เลยตกลงกับเมื่อวานกับพูดไทยเราไปตั้งประเทศยาวนะ
4: ครับ
3: เมื่อวานนี่มันตกลงว่าวันที่27
4: ครับ
3: เออก็วันที่เกิดเดือนนี้เราถึงจะไปเพื่อทีเดียวเกี่ยวข้องกับเรื่องไม้เครื่องมือโรงพยาบาลนี่แล้วก็มันไปตกลงกันเราจะให้อะไรๆทางนี้เราก็นัดทางโน้นวันกลางเดือนให้มารับแล้วก็จัดเตรียมของวิชราให้รถของมันมารับเหมือนอย่างที่เคยประโยชน์มาข้าวที่แล้วมาก็คือรถ6คัน7คันรถ10ย่อ10ย่อออกมาขนให้ผ่านสนมากทีเดียวมีทางวัตถุต่างๆก็ช่วยอย่างนั้นทางเครื่องมือแพทย์แต่พ่อตาก็ช่วยอย่างนี้แหละปล่อยไม่ได้นะเขาจะช่วยเต็มกำลังเพราะวันที่อยู่เก็บมึงจะไปเยี่ยงจันมีอะไรก็จะตกลงกันที่นั่นพอไปถึงแล้วอะไรๆก็จะเข้าใจกันกับหมอละหมอมารายเขียนเรื่องรายงานของต้องมือแพทย์อะไรขาดอะไรอะไรบ้างเราช่วยไปทุกครั้งให้ตามรายการเลยนะรายการมีเท่าไหร่คือเครื่องมือแพทย์ปกป้องให้ตามนั่นตามนั่นคือคราวนี้ก็จะไปแบบนั้นแหละไปตามที่เคยให้แล้วส่วนทางพวกเราทางเราก็ช่วยเป็นจุดอย่างนี้อ่ะเป็นสี่ห้าจุดมือรันที่โชโลกและสมบูรณ์อีกจะจุดสี่เรียงกันหนึ่งเป็นห้าส่วนมากเป็นตาเขาจะช่วยทางตาไปที่ไหนมีจะให้ตลอดเลยเด็กมันอดพูดเลยมันขบขันพอรถประจักษ์ก็ถือบัญชีมาแล้วไอ้พวกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เอาเบื้องการนี่แหละเนี่ยติดแล้วนะฟาดเบื้องการซะหน่อยว่าเราจอดปั๊บปุ๊บมาแล้วถือบัญชีอะไรนั่นนะวะเอ๊ะฟาดสังกะสีเครื่องมงค่ะก็ว่ากันนะฟังให้ดีนะเราจะสั่งเราบอกนี่นะจำท่าจริงนะสั่งบอกให้ขนคนไข้ขนหมอแล้วพยาบาลลงกลางทุ่งนาไปยุ่นมันไม่รั่วทางที่เขาบอกว่าฝนรั่วอันนั้นไม่รั่วนี่อย่างนั้นเวลาจะตอบนะก็มันไม่มีอะไรจะให้อะไรไม่ให้เนี่ยสุดท้ายไม่ให้คือหมดเดี๋ยวก็หันอย่างนั้นแหละอันที่ขู่ไว้ก่อนไม่ขู่ไม่ได้พวกก็ขู่ถ้าเมืองการนี่ก็มากต่อมากนะช่วยเพราะเมืองการนี่ทางฝั่งโน้นก็ข้ามมาฝั่งเราข้ามมาโรงพยาบาลนี่ถึง90เตียงช่วยเยอะนะนี่ก็ดีขี่ไปเขาก็มาขออะไรเครื่องมุงรั่วหมดแล้วว่างั้นเราจึงบอกให้ขนคนไข้เป็นทั้งหมอทั้งพยาบาลลงไปกลางทุ่งนาที่นั่นไม่รั่วเราบอกไม่รั่วคือมันเลาะบนเลยไม่รั่วอย่างนั้นเลยเวลาจะพูดขู่พ่อแต่ใจมันไม่เป็นนะมีแต่ปากเฉยขู่พ่อหัวใจเต็มไปด้วยเมตตามันเข้ากันไม่ได้นะ กิริยาท่าทางออกที่เหมือนเสือจะกัดจะฉีกด้วยไปเลยแต่อันหนึ่งเป็นแบบอันหนึ่ง

คนมั่งมีจะไปติดหนี้ได้ไงก็คือว่ามันจนขนาดติดหนี้ความจำเป็นมันมามาดูความจำเป็นอันนี้นี่กับที่เราติดหนี้น้ำหนักอันนั้นมากกว่านี้นะอันนี้มีความจำเป็นเพราะว่าอย่างยิ่งคือเครื่องมือแพทย์เครื่องมือนี้สำหรับอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยกระจายไปคนไข้มากมายไกลก่อนเราติดหนี้นี่พอพัดพอเดียวสุดท้ายเอาติดเอาสั่งมาเลยนะอย่างนั้นแหละแล้วก็หามาให้เรื่อยเลยติดอยู่เรื่อยนะติดหนี้เป็นอย่างนั้นมันไม่มีอย่างนั้นเราเรียกว่าเขาเขียนมานั่นสองสามวันเราก็ยังไปอ่านแล้วยิ้มยิ้มเราก็ดีเขาท่าดีไว้ว่าเขาว่าสมบัติของวัดป่าบ้านตาเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะติดตัวใหญ่ๆอยู่นี่สมบัติของวัดป่าบ้านตาคือสมบัติเพื่อโลกเขาเขียนไว้ว่าคือสมบัติเพื่อโลกคือออกมามันออกหมดเลยเขาติดไว้สองสามวันเข้าท่าดีก็มันเป็นอย่างนั้นจริงไปที่ไหนมีแต่ช่วยทั้งนั้นช่วยมีแต่ให้ตลอดนี่โกดังใหญ่นี่เต็มนั่นโรงพยาบาลใดก็ตามมาคือเรากำหนดไว้เรียบร้อยสั่งไว้พระกับปฏิบัติตามนั้นพระเวรเช่นอยู่ในศาลานี่7วันมาอยู่ที่ศาลา7วันรับผิดชอบหมดในเหล่านี้ในบริเวณศาลา7 วัน 7 วันต้องปฏิบัติตามที่เราสั่งไว้ทุกอย่างชนิดของในโกดังนั้นเต็มเอียดเลยพวกข้าวสารพวกอะไรน้ำปลาน้ำมันพืชหลายประเภทเต็มนั้นที่จะให้โรงพยาบาลโรงไหนมาให้ตามกำหนดที่เราสั่งไว้ทุกอย่างถ้าเป็นธรรมดาก็ให้ธรรมดาเหมือนกันหมดไม่ยิ่งย่อนกว่ากันถ้าเป็นพิเศษแล้วกำหนดไว้ว่าก็โคราชตั้งแต่โคราชไปข้างนอกนู้นอุตรดิตถ์ไปข้างนอกนู้นอุบลไปข้างนอกเหล่านี้ให้พิเศษชัยภูมิให้2แห่งพักดีชุมพลเทพสถิตไกลระยะทางมันประมาณสูงเนินสีคิ้วนะจากวัดนี้ไปผ่านโคราชไปสูงเนินสีคิ้วนี่แหละไปเทพสถิตพักดีจุมพลระยะทางเท่ากันเราดูเข็มใหม่แค่นี้ให้พิเศษนี่เมื่อวันซืนเขาก็มาถ้าเขาไม่จำเป็นเขาไม่มานะเราต้องเห็นก่อนจำเป็นจะมาทำไมตะเกียบตะกายมาหาอะไรไกลแสนไกลเช่นอุบลโคราชที่ไหนไกลๆมาเราให้เป็นพิเศษนั่นมีจะอะไรบ้างเขียนไม่เสร็จเลยเราอยู่ไม่อยู่ไม่สำคัญมาให้ได้ตามนั้นเต็มโกดังตลอดไปเนี่ยเราปฏิบัติต่อโลกนี่คือความเมตตาล้วนๆไม่มีอะไรอยู่ในหัวใจเรามีจะเปิดออกด้วยความเมตตาล้วนๆจะได้มามากน้อยออกหมดที่จะให้มากับเราที่กรรมไม่มีมีแต่แบตลอดอย่างนี้ด้วยความเมตตาสงสารมันอ่อนนิ่มไปหมดนะกิริยาท่าทางใครอย่ามาถือกิริยาท่าทางของเรานี่เป็นแบบโลกนะไม่ได้นะเราบอกงงเลยกิริยาของโลกถ้าว่าดุจริงๆภายในใจพาให้ดุว่าโกรธว่าเครียดว่าแค้นเป็นจริงๆภายในหัวใจออกมาแสดงฤทธิ์เดชเป็นฟืนเป็นไฟออกมามีโลกเขาเป็นอย่างนั้นปฏิบัติกันสำหรับเราเองเราบอกงงเราไม่เป็นอย่างนั้นกับตระปัดกัน 100% จะดุด่าว่าเก่าขนาดไหนก็ตามกิริยานี่เป็นเพียงกิริยาแต่เป็นคุณทั้งนั้นออกจากหัวใจที่เต็มไปด้วยเมตตาและบริสุทธิ์ล้วนๆจึงไม่มีพิษมีภัยต่อผู้ใดกิริยาที่แสดงออกทั้งหมดเราพูดตรงๆเลยในกิริยาของเราที่ออกไปนี้นะไม่มีกิริยาที่จะเป็นภัยต่อผู้ใดนอกจากคุณนั่นจะตีความหมายเป็นภัยก็เผาตัวเองสำหรับเราไม่มีดุด่าว่าเก่าเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ตามออกไปจากเมตตาธรรมทั้งนั้นเลยถึงว่ากิริยานี้ไม่มีภัยต่อผู้ใดจึงขอให้พากันทราบเอาไว้นะระวังคนเราไม่มีไปที่ไหนไม่มีคำว่าโทษภายในจิตใจไม่มีทุกสิ่งที่กิริยาแสดงออกจะเผ็ดร้อนขนาดไหนก็เป็นเผ็ดร้อนด้วยความเมตตาล้วนไปอย่างนั้นแหละเราที่เราอยู่นี่ก็อยู่ด้วยความเมตตานะชาติธรรมดาคือความ
เป็นอยู่แล้วความ

0: ไปมีน้ำหนักเท่ากันแต่ธรรมดาไปแล้วอยู่หาอะไรแบกธาตุแบกขันหนักแต่นี่พิจารณาดูโลกที่มีความจำเป็นมาเกี่ยวข้องกับเราอยู่มีจำนวนเท่าไหร่นี่สุดท้ายก็เลยไปเอาความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าความตายไปจึงต้องทนอย่างนี้นะแล้วไม่ได้ทนเพื่ออะไรนะเราทนเพื่อโลกเพื่อสงสารทั้งนั้นแหละเพราะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายพยายามบำรุงจิตใจของตนด้วยธรรมถ้าธรรมมีในใจแล้วไอ้เรื่องความมั่งความมีดีเด่นอะไรๆนั่นเป็นสิ่งภายนอกขอให้มีธรรมในใจเธอนะถ้าลงมีธรรมในใจคนทุกคนจนคนมั่งคนมีเป็นสุขทั้งนั้นนะความสุขรับรองอยู่กับธรรมไม่ได้รับรองอยู่กับสมบัติเงินทองข้าวของยศถามรดกสิ่งเหล่านี้มารับรองไม่ได้ถ้าธรรมรับรองได้หมดธรรมมีอยู่ในใจมากน้อยเจ้าของจะชุ่มเย็นพอชุ่มเย็นแล้วกระจายไปเป็นความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเฉลี่ยเผื่อแผ่มันออกเองนะเป็นเองนี่แหละคำเป็นหลักใจเป็นตายก็ไม่หวั่นไม่ไหวละคำมีในใจแล้วสิ่งเหล่านั้นมีในใจไม่ได้แน่นอนนะอยู่ด้วยความหวาดหวั่นกับสิ่งภายนอกถ้ากับสมบัติภายในคือทำแล้วไม่มีหวาดหวั่นนะมันต่างกันอย่างนี้ให้พยายามทำตัวของเราให้เป็นคนดีปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีความดีจะมาเข้าสู่ใจเป็นหลักของใจและเป็นความอบอุ่นเต็มหัวใจเราให้พากันจำเอาทุกคนวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วนะเอาละไม่พูดมากนะมันก็มากพอแล้วละ
1: ตาเจ้าค่ะพี่บุษบาฝากเช็คมา 50,000 บาทเจ้าค่ะสงตาพี่เจ้าค่ะพี่บุษบาฝากเช็ค 50,000 บาททำบุญวันเกิดพี่เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไหนดูเขาฝากเช็ควันเกิดเหรอวันเกิดเขาเลยฟังกล่าวนั้นเป็นการหลวงตาแผ่โปรดเมตตาแผ่เมตตาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลูกชายและลูกสาวนายภูฐานนางสาวธนิกาที่เกียรติอานามสกุลถวายปัจจัยรวมเป็น
1: เช็ค
0: 50,000
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: เป็นเงิน 50,000 เหรอแล้วเราจะสั่งทั้งนี้ไปด้วยนะบอกให้นายภูมิฐานกับนางสาวธนิกากลับไปเกิดอีกทำบุญวันเกิดมาให้เราอีกเข้าใจแล้วนั่นออกเลยตัวประเทศใจอย่างนี้ออกคือเรามันพูดจริงๆมันไม่มีอะไรกับใครนะถึงจะพูดอะไรๆเหมือนกันพูดดีพูดนิ่มนวลอ่อนหวานก็พูดกระโทกกระชากกระแทกได้มันมีน้ำหนักเท่ากันพอพูดแล้วหายเงียบเหมือนกันหมดเพราะงั้นถึงพูดได้ธรรมดาธรรมดาแต่เขาไม่แล้วนะเขาจะไปขยี้ขยำนะทำไมท่านว่าอย่างนั้นทำไมท่านว่ามีพวกบ้าเข้าใจไหมเราไม่บ้าพูดแล้วหายเลยทั้งดุทั้งด่าทั้งเสียดทั้งตีทั้งอะไรอ่อนนิ่มอ่อนหวานเหมือนกันหมดพอพูดปั๊บหายเงียบหายเงียบพวกนั้นจะขยี้ขย้ำทำไมท่านว่าอย่างนั้นทำไมท่านว่านี่หนีสรุปไปแล้วว่าคือพวกบ้าเอาละใจพอ
2: ผมคำหนึ่งบาทครับ
0: เออพอใจได้พอแก้วแก้วมากเลยเอาแก้วมันอยู่อินโดนีเซียนะ
3: เนี่ยมันรับเลยตรงนี้น้ำเงิน1บาท2บาทมันเอาใบเก่ามานับนั่นเนี่ยนับไม่จบไม่สิ้นที
0: นั่นมาละ8โมง15นาทีตัววันนี้กลางวันนั้นมีมาก14ชั่วโมงกลางคืนมี10ชั่วโมงย่นลงแล้วพอเดือนสิงหาเปลี่ยนกลับไปก็กลางคืนมากถึงนะ6เดือนเปลี่ยนตั้งแต่สิงหาไปถึงธันวามกราอะไรมันเปลี่ยนก็มันไป6เดือนเปลี่ยนถึง6เดือนเปลี่ยนกลับ6เดือนเปลี่ยนเอาแล้วนะให้ก่อน อิจิตังปฏิตังตุมหังทิปุเมวะสมิชาตุสาเพกุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตาราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธา พระเจ้ายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังมีวันที่20แล้วก็ไปห้วยทรายวันนี้วันที่13แล้ววันนี้วันที่13
1: นี่วันที่13แล้วค
0: ่ะ13วันที่20ก็ไปห้วยทรายแล้ววันที่21กลับมาหากมีธุระนั่นนี่อยู่ตลอดไม่ใช่ว่างแล้ววันที่20ไปคันไปห้วยทรายก็คือเขามาไม่มนไปเขาจะบรรจุอะไรอธิธาตุพระธาตุแม่ชีแก้วมันจะบรรจุเข้าไว้ในเจดีย์นั่นเมื่อมาอยู่ละไปวันที่21กลับมาก็ตอนนั้นละมีอะไรละกินหมดแล้วละอะไรละ
1: ก
0: ิน
1: กลับวันนี
0: ้เนอะกลับแล้วเนี่ยกลับแล้ว
1: ตัวดีอยู่ต่ออีกคน
0: ฮะ
1: ตัวดีอยู่ต่ออีกคนอ
0: ยู่ต่อ
1: ต
0: ั
1: วดี
0: อยู่นี่ไปด้วยไปด้วยเหรอ
1: ต
0: ั
1: วดีอยู่ต่ออีกหน
0: ึ่
1: งว
0: ันอยู่ต่อ
1: คุณโรสกลับกับลูกใช
0: ่ไหมตัวดีเลยติดนั่นเลยเป็นชื่อตัวดีเลยนะเห็นไหมล่ะดักแต่สั้นแรงๆนะใส่สักเพี้ยงเลยอันนั้นเลยมาเป็นนิมิตว่าตัวดีคือพ่อเอาสั้นอย่างหนักๆแล้วก็ที่ว่าตัวดีว่างั้นนะเราว่านี่เลยอันนี้เลยมาติดอยู่ในตัวดีเอาละนะไปละ
4: ทองคำวันนี้ได้3บาท
0: ได้ทุกวันแหละทองคำเราพยายามได้ทุกวันไม่เล็กได้น้อยได้เลยเราพยายามที่สุดเลยเพื่อลูกหลานครับลูกหลานไทยเลยจะได้ถ้าไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวยันนี่จับไม่ได้นะจะค่อยได้มาได้มาดีว่าส่วนใหญ่ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว11ตันนะ11ตัน31กิโลครึ่งเข้าเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ก็เป็นพวกประเภทน้ำไหลซึมให้ค่อยไหลซึมซึมเข้าไปถึงจะไปก็ลูกหลานไทยแล้วไอ้หลวงตาไม่ห่วงอะไรเลยห่วงแต่ลูกหลานไทยนะคิดดีอยู่ทุกวันนี้เพื่อลูกหลานไทยแล้วนะเราไม่ได้เพื่อเราดิ้นตื่นขึ้นมาในดิ้นแล้วดิ้นเพื่ออะไรเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองนั่นแหละเราดิ้นเพื่อนะสำหรับเราไม่มีอะไรไปเมื่อไรพร้อมเสมอพร้อมอยู่แล้ววางอันเดียวแล้วไปแล้วอันนี้สาขาก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วหัวเมื่อคืนนี่ภาวนากันหรือเปล่าไม่รู้นะพวกนี้ภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าวันนี้สาขาบูชาท่านเราได้ภาวนาบูชาท่านหรือเปล่าไม่รู้หรือพากันยกแต่หมอนขึ้นเหลือช่วงนี้นะเมื่อวานนี่เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เลิศเลอขององค์ศาสดาเราได้พากันภาวนาบูชาท่านหรือเปล่าหรือมองไปที่ไหนเห็นแต่ยกหมอนบูชาเหรอมีแต่ยกหมอนบูชาทั้งพวกเสือกอะไรๆขาดทั้งเย็บทั้งนั้นบูชาท่านอย่างนั้นก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวดูเราจะเสือกแต่หมอนบูชาท่านเอาละไปแล้วนะ
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
6: ทำความเพียรต่อไปอีกประมาณสัก7วันคงจะได้นอนหลับฝันไปอีกฝันว่าพระอาจารย์ใหญ่มั่นให้เอาหนังหมีไปทุบไม่รู้ว่าท่านให้ทุบจะไปทำอะไรท่านบอกว่าแต่ว่าท่านเอาไปแช่น้ำแล้ว3คืนให้ท่านเอาไปทุบได้เดินไปจับเอาขึ้นจากน้ำดูไม่เป็นหนังหมีมันเป็นหนังควายก็ทุบไปจนหนังอ่อนมากแล้วที่นึกขึ้นในใจว่าพระอาจารย์ท่านให้เราทุบหนังนี้จะไปทำอะไรหนอ เราทุกนี้พ่อจะเอาได้หรือยังเราเอาไปให้ท่านดูก่อนเถิดดังนี้ขณะที่จับเอาหนังถือเดินไปพบพระป้องเข้ากลางทางถามว่าจะถือหนังไปทำอะไรที่ไหนตอบท่านว่าจะเอาไปให้พระอาจารย์ท่านดูว่าจะอ่อนพอเอาแล้วหรือพระป้องจึงได้เดินมาดูหนังที่ถืออยู่นั้นท่านว่ายังไม่ใกล้จะพอเอาแล้วนี้ถ้าพระอาจารย์ใหญ่บอกให้พวกผมทุกอ่อนกว่านี้อโขเอาไปให้ท่านดูท่านก็ว่ายังไม่ใกล้พอเอาเลยพระป้องจึงบอกให้เอาหนังที่ถืออยู่นั้นเอาไปทุบที่เดิมอีกก็ได้เอาหนังคืนไปทุบอีกจนอ่อนเหมือนหนังที่ผู้คนเขาใช้แล้วจึงนึกขึ้นมาได้ว่าเราไปท่านอาจารย์ดูก่อนพระเราจะทุบให้อ่อนกว่านี้หนังก็จะขาดมุ่นคือละเอียดไปหมดแล้วก็จับเอาหนังถือไปพบพระป้องอีกในกลางทางพระป้องก็ขอดูหนังอีกท่านก็ยังว่ายังไม่ทันพอเอาจึงนึกว่าจะไม่พอเอาหรือพอเอาเราจะเอาไปให้ท่านอาจารย์ดูให้ได้ก่อนเพราะบางทีพระอาจารย์ให้พระป้องนี้ทุบเอาไปทำงานอีกอย่างเราทุบหนังเสียหายอ่อนเกินไปท่านสั่งให้เราทุบนี้ท่านจะเอาไปทำงานอีกอย่างเราทุบหนังเสียหายอ่อนเกินควรแล้วพระอาจารย์จะดุเราตายจึงถือหนังเดินผ่านต่อไปอีกยังไม่ถึงพระอาจารย์เลยก็ตื่นจะกลับลุกพิจารณาความฝันของตนไม่ได้ความว่าอย่างไรอีกตอนนั้นก็ได้ตั้งใจทำความเพียรตั้งสติพิจารณาธรรมทั้งหลายที่ตนรู้มาอยู่อย่างนี้แต่เดือนยี่ถึงเดือนสี่ข้างขึ้นก็พอดีพวกโยมบ้านนาต้องเขาจะทำบุญสำนักป่าบ้านเขามานิมนต์ไปช่วยดูการเขาจะจัดทำพิธีรับพระเขาได้ไปอาราธนาแต่พระอาจารย์ใหญ่มั่นก็ได้ไปนำพาเขาทำพอไปถึงสำนักป่าบ้านนาต้องเป็นสำนักร้างอยู่พระไม่มีจึงได้ช่วยเขาทำตู่รับพระขึ้นเมื่อรู้ว่าได้กี่หลังพอถึงวันเวลาที่พวกโยมเขากำหนดแล้วเห็นพระท่านมาจากพระอาจารย์ใหญ่วัดป่าบ้านคออำเภอบ้านผือได้มาถึงพระท่านบอกพวกโยมว่าพระอาจารย์ใหญ่ไม่ได้มาให้ผู้อาตมามาแทนท่านค่ำพอควรพวกโยมก็มาพร้อมกันทำการไหว้พระรับศีลเสร็จแล้วนิมนต์พระสวดมนต์เสร็จแล้วคุยธรรมะกันเล็กน้อยพอควรแล้วก็เลิกกันเช้าวันใหม่พวกโยมก็นำอาหารเครื่องทายทานมาทำบุญถวายท่านอนุโมทนาเสร็จพิธีแล้วพวกพระที่มาจากพระอาจารย์ใหญ่กลับกันหมดตัวข้าพเจ้าก็ได้ทำความเพียรอยู่แต่รูปเดียวไปโปรดโยมมารดาให้รับปฏิบัติพระไตรสรณคมต่อมาอีกไม่กี่วันเห็นพระคำมีคือพี่ชายเดินมาหาพระพี่ชายนี้แต่ก่อนท่านเป็นสมภารอยู่วัดบ้านดอนเงินอำเภอกุมภวาปีบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองที่ได้ลุกไปรับเครื่องบริขารมาพักที่ศาลาพอขึ้นพักบนศาลาแล้วก็กราบท่านพี่เสร็จแล้วถามข่าวท่านว่ามาอะไรท่านพี่บอกว่ามาตามเอาท่านกลับบ้านเวลานี้พ่อออกคือโยมผู้ชายเราตายแล้วแต่เดือน11ข้างขึ้นชวนวันเพ็ญศพก็ได้เผากันไปแล้วแต่แม่เราเป็นทุกข์มากเพราะมีความคิดถึงพ่อมากไม่เป็นอันอยู่อันกินจึงได้ให้ผมมาเที่ยวตามท่านกลับคืนไปให้แกเห็นหน้าเพื่อหายโศกดังนี้ผมออกจากวัดหาท่านแต่เดือน12ข้างแรมไปทางจังหวัดสกลนครหาที่ไหนก็ไม่พบจึงถามคนเขาผู้รู้จักพระอาจารย์อย่างมั่นเขาจึงบอกว่าท่านกลับไปทางอำเภอท่าบ่อแต่ก่อนพรรษานี้แล้วผมจึงได้ย้อนกลับมาพักกับพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่วัดป่าบ้านคอคืนวันนี้ถามข่าวหาท่านพระอาจารย์จึงได้บอกว่าท่านอยู่ในดงผมจึงมาถึงท่านเดือนสี่นี้เองผมเหนื่อยมากขอพักพอได้ยินท่านพี่บอกข่าวว่าพ่อได้ตายไปแล้วหัวใจที่ฝึกหัดมา พื่อวางความรักและความชังความรักทั้งหลายก็ขาดไปจากใจเลยทีเดียวในขณะนั้นใจมันรู้ขึ้นมาว่าพ่อผู้เราได้คิดถึงอยู่ประจำใจไม่ลืมได้ตายและเดินทางไปก่อนเราผู้เป็นลูกเสียแล้วหนอทรัพย์สมบัติอันพ่อขยันหาทั้งนาเราไม่ช่วยหาได้มากมายพ่อก็ไม่มีใจห่วงอะไรแม้แต่น้อยมัจจุราชตัดห่วงใยและชีวิตของพ่อเราให้ขาดสิ้นไปไม่ให้รังรองนี้เป็นคำสอนให้เรารู้ตัวเราก็ไม่ห่วงแล้วเหมือนพ่อตายหายห่วงบอกเราให้รู้เราก็ไม่ห่วงโลกสงสารไม่สึกไปจากสมณะเพศพรหมจรรย์แน่หลักคำสอนของพระพุทธองค์สอนให้เรารู้ของจริงคือเกิดแก่เจ็บตายว่ามีอยู่ประจำร่างกายของบุคคลและสัตว์ให้เรารู้นั้นเราได้พิจารณารู้ตามอยู่อย่างนี้มันจริงแน่หรือเกินทีเดียวหนอดังนี้ขึ้นในใจทั้งป่าก็พูดกับท่านที่ไปใจก็พิจารณารู้ไปเหมือนได้บรรยายมาข้างบนนี้ก็เลยพูดกับท่านที่ว่าศพพ่อก็ได้เผาไปแล้วใช่ผมกลับไปบ้านทำไมหนอผมอยากอยู่ทำความเพียรภาวนาอุทิศส่งบุญกุศลไปให้พ่อออกเมื่อพ่อออกตกทุกข์ได้ยากให้พ้นทุกข์พ้นยากเมื่อพ่อออกได้ถึงขั้นสุขก็ให้ได้สุขยิ่งขึ้นไปเห็นจะดีส่วนไม่ออกคิดถึงพ่อและตัวผมเป็นทุกข์มากนั้นก็ไม่ออกเป็นผู้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลห้าศีลแปดตลอดทั้งแรงและผลทำอันใดไม่ออกก็จำได้ตลอดทั้งบาลีเล็กน้อยไม่ออกเราฟังทีเดียวก็จำได้ผมว่านานๆไปไม่ออกคงจะหายไปเองท่านพี่จึงพูดว่าหายไม่หายก็ยังไม่รู้ได้ผมกลัวทางไม่หายนั่นแหละมากไปกว่าความหายเพราะแม่เราแรงหลายเติบถึงผมเป็นพระอยู่ขนาดนี้แม่ก็ยังด่าปนพี่แหลกลานไปเลยจนผมทนอยู่ไม่ได้ได้ตามหาท่านให้นี่เองชินิดถามท่านพี่ว่าท่านพี่มานมัสการท่านพระอาจารย์ใหญ่ที่พูดเรื่องที่ไม่ออกเป็นถวายให้ท่านรู้ไหมท่านพี่บอกว่าได้เล่าถวายข้าพเจ้าถามอีกว่าพระอาจารย์ใหญ่ท่านพูดเรื่องไม่ออกว่าอย่างไรบ้างท่านพี่บอกว่าพระอาจารย์พูดว่าให้ท่านไปตามเอาท่านอ่อนไปแก้และให้เห็นแล้วก็หายดอกแต่ท่านอ่อนจะไปเยี่ยมไม่ออกนั้นให้มาหาผมก่อนพระอาจารย์ใหญ่สั่งมาอย่างนี้จึงนึกขึ้นในใจว่าถ้าอย่างนั้นตัวเราก็ต้องไปแน่จึงถามท่านพี่ว่าท่านพี่จะกลับบ้านด้วยผมไหมผมจะกลับบ้านวันพรุ่งนี้แหละท่านพี่บอกว่าผมไม่กลับดอกบ้านผมตั้งใจหนีจากความเป็นสมภารจะออกปฏิบัติอย่างท่านเวลานี้ผมต้องการไม้เท้าผมจะให้โยมบ้านนี้หาไม้ยุงมาทำให้เสียก่อนจึงเดินเที่ยวหาวิเวกข้าพเจ้าจึงถามท่านว่าถ้าท่านพี่ไม่กลับบ้านกับผมแล้วท่านพี่เรื่องอะไรเกี่ยวข้องอยู่ทางบ้านบ้างไหมถ้ามีสั่งไปกับผมก็ได้ผมจะช่วยถ้าหากไม่เป็นของเหลือวิสัยท่านพี่บอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องอะไรทางบ้านผมจัดการของผมหมดแล้วให้เรียบร้อยจึงมาตรวจสิ่งของของพ่อออกแม่ออกหากจะมีการแบ่งผมก็บอกแม่แล้วว่าไม่ให้ห่วงตอนนั้นไปได้เลิกกันทำความเพียรของใครของมันไปตามอุปนิสัยดังนี้ตื่นเช้าวันใหม่ฉันบินทบาทเสร็จได้ลาพวกญาติโยมและท่านพี่ออกเดินทางผู้เดียวนอนทางคืนหนึ่งวันหลังจึงได้พบท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่วัดป่าบ้านคออำเภอบ้านผือพักแรงพอควรแล้วคลุมผ้าไปกราบพระอาจารย์ใหญ่เสร็จแล้วพระอาจารย์ถามข่าวการไปอยู่ในดงและการเดินทางออกมาพอสมควรแล้วได้เรียนถวายท่านทราบเรื่องดีทุกประการพระอาจารย์จึงพูดเรื่องท่านพี่คำมีมาพักกับท่านและเรียนเรื่องไม่ออกให้ฟังว่าท่านพี่คำมีพี่ชายท่านมาตามท่านว่าพอออกตายแล้วว่าไม่ออกท่านกลุ้มใจเป็นทุกข์มาก

จึงให้ท่านคำมีมาตามพาท่านไปบ้านให้แม่ได้เห็นหน้าว่าอย่างนี้ผมจึงว่าให้ท่านไปเยี่ยมบ้านให้แม่ออกท่านเห็นให้หายเป็นทุกข์ใจเสียพ่อแม่ของตนไม่ใช่คนอื่นพระอาจารย์พูดเช่นนั้นจึงประนมมือขอโอกาสกับท่านแล้วเรียนท่านว่าเรื่องกลับบ้านนั้นกล้าขอโอกาสแล้วแต่พระอาจารย์ใจสมควรแต่ว่าท่านพี่คำมีเล่าให้กล้าฟังว่าแม่ออกมีความกลุ้มใจมากเกือบจะเป็นบ้าไปแล้วก็ว่าได้ถ้าแม่ออกกล้าวเป็นไปถึงเพียงนั้นจริงกล้าวก็ไม่รู้ว่าจะแก้แม่ออกให้หายได้อย่างไรพระอาจารย์ใหญ่ท่านพูดว่าเรื่องนี้ท่านคำมีก็พูดให้ผมฟังเหมือนกันผมพิจารณาดูแล้วจะไม่ยากดอกท่านกลับไปให้เห็นหน้าแล้วไม่ออกท่านก็หายดอกหรือถ้ายังไม่หายให้ท่านสอนแม่ออกด้วยภาวนาอุบายวิปัสสนาให้ภาวนาระลึกในใจว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาทุกขาสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาอย่างนี้ระลึกอยู่ไม่นานไม่ออกท่านก็จะหายดอกการปฏิบัติถ้าเกิดเป็นบ้าต่างๆให้ภาวนาคำนี้หายหมดนั่นแหละแต่ท่านบอกให้แม่ออกท่านรู้ว่าการไม่สบายปรากฏอยู่ในใจทั้งหมดนี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาดังคำให้ออกภาวนาอยู่ในใจนั้นทั้งหมดนั่นแหละให้ท่านเตือนไม่ออกให้รู้ให้ภาวนาอยู่อย่างนี้ไปไม่นานไม่ออกท่านก็หายดีได้ดอกเพราะความขึ้นในธรรมทั้งหลายมันไม่สู้วิปัสสนาธรรมนี้ได้ดอกพระอาจารย์เตือนดังนี้มีความดีใจมากได้อะไรก็ไม่ดีใจเท่าได้โอวาทของพระอาจารย์คราวนี้เพราะตัวจะได้ถือจำไว้เป็นประจำในการปฏิบัติใจของตัวหากตัวหรือใครเป็นก็จะได้แก้และช่วยความเป็นบ้าให้หายได้แล้วจึงได้ขอเรียนท่านพระอาจารย์อีกว่าหากเกล้าไปบ้านแก้ไม่ออกของเกล้าไม่หายแล้วเกล้าขอโอกาสจะเอาไม่ออกของเกล้าไม่พระอาจารย์พิจารณาช่วยเกล้าจะอนุญาตให้เกล้าเอามาได้ไหมพระอาจารย์ท่านนิ่งพิจารณาอยู่หน่อยหนึ่งแล้วพูดว่าหายหน้าท่านไม่ต้องวิตกแรงไปเพราะความเป็นจริงไม่ออกท่านไม่เป็นแรงจนถึงกับจะเป็นบ้าอย่างนั้นกลุ้มใจคิดถึงท่านและผัวตายจากไปเป็นธรรมดาคนเขาเป็นกันอยู่ในบ้านในเมืองนี้เท่านั้นเองก็พอดีหมดเวลาเลิกกันพักเอาแรงอยู่กับท่านพระอาจารย์สองคืนวันที่3ก็ได้ลาท่านเดินทางไปบ้านพอไปถึงบ้านท่านพี่ว่าจะไม่ไปบ้านกลับเกิดท่านไปถึงบ้านก่อน2วันพักอยู่ในโดงข้างบ้านก็พอดีไปพักอยู่ด้วยกันท่านพี่คำมีพูดขึ้นว่าจะไม่มาบ้านดอกเพราะท่านมาแล้วแต่ผมได้พิจารณาดูผมข้องใจอยู่กับเรื่องไม่ออกไปขึ้นอยู่กับธรรมปีติอันไม่มีสาระแก่นสารผมมีประสงค์อยากจะให้แม่ออกเราออกจากธรรมปีติมาเข้าอยู่พระไตรสรณคมเหมือนพระอาจารย์ใหญ่สอนญาติโยมทางอำเภอผือให้มาอยู่ปฏิบัติไตรสรณคมกันอยู่นั้นดอกผมจึงได้มาบ้านกับท่านอีกแต่เรื่องนี้เราสองคนจึงพูดกันทีหลังเพราะพวกญาติพี่น้องก็ได้มาเยี่ยมท่านมากแล้วให้ท่านพูดกันกับพวกญาติไปเสียก็ได้หยุดกันก็พอดีพวกญาติก็มาถามตามเรื่องของญาติที่เขามาเยี่ยมถามข่าวพอคนแล้วพวกญาติก็ได้เลิกกันไปเหลืออยู่ก็แต่พวกที่มาทำร้านพักให้และนำพวกญาติทำร้านพักและทางจงกรมอะไรทุกอย่างเป็นเรียบร้อยพวกญาติก็ได้พากันลากลับบ้านข้ามมาก็พากันเดินจงกรมเสร็จแล้วมองเห็นท่านพี่จุดโคมเดินมาทางบ้านพักรับรองและกราบท่านแล้วท่านพี่ถามว่าท่านพิจารณาเห็นอย่างไรบ้างเรื่องพ่อออกลุงผู้เป็นครูสอนธรรมปีติให้ไม่ออกได้มาปฏิบัติอยู่นั้นอย่างไรจึงจะเป็นการเหมาะสมให้พ่อออกลุงได้อนุญาตให้ไม่ออกเรามาปฏิบัติและปฏิญาณรับพระไตรสรณคมด้วยได้ดีเล่าผมให้ท่านพูดกับแกหากผมก็เข้าปฏิบัติใหม่

มีความรู้พอจะพูดกับแกให้เข้าใจและยอมให้แม่ของเราออกมาปฏิบัติพระไตรสนคมได้ดอกทั้งผมก็ได้เรียนธรรมะปีติกับแกผมนึกเกรงใจแกอยู่นึกกลัวแกจะมีใจว่าผมอวดรู้อวดดีอะไรไปต่างๆนานาผมจึงให้ท่านพูดกับพระออกลุงให้แม่ออกเราออกจากธรรมะปีติของพระออกลุงดังนี้ข้าพเจ้าจึงบอกท่านพี่คำมีว่าเรื่องที่จะให้ผมพูดกับพระออกลุงนี้ก็ดีแล้วล่ะแต่ผมเห็นว่าจะเป็นการยุ่งยากหน่อยเพราะพระออกลุงแกว่าแกเป็นปราชญ์ใหญ่คนหนึ่งจนแกได้ออกปากว่าแกไม่ต้องการอยากพูดกับคนผู้รู้ในโลกมาพูดกับแกเพราะใครมาพูดก็เอาแต่เรื่องในโลกมาพูดเอาแต่ของเก่ามาพูดกันจนเบื่อใจแล้วพูดกับคนไปมันไม่สนุกใจอยากพูดกับคนผู้พูดนอกโลกได้นั้นมันจริงไม่เป็นของเก่าพูดกันสนุกดีพอออกลุงแกพูดทะนงตัวอวดความรู้ของแกอยู่อย่างนี้ท่านที่เคยเป็นลูกศิษย์ของแกมาองค์หนึ่งก็คงได้ยินและรู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือเมื่อเราทั้งสองต้องการอยากให้ไม่ออกเราออกมาจากธรรมปิติของพอออกลุงมารับพระไตรสนคมแล้วเราต้องสู้ผีปากของพอออกลุงจนกว่าให้ชนะนั่นแหละพอออกลุงจึงไม่มีการแยแสกับไม่ออกเราที่ได้ออกจากนามของแกและมารับปฏิบัติพระไตรสนคมต่อไปด้วยได้ดีดังนี้ท่านทันทีขออนุญาตกับพ่อออกลุงแล้วให้ผมพูดผมก็จะลองพูดดูละเท่าที่ผมรู้และศึกษามากับครูอาจารย์จะสู้พ่อออกลุงได้หรือไม่นั้นผมยังไม่แน่ใจไม่ได้อยู่ถ้าคำพูดใดท่านพี่มองเห็นทางที่จะพูดกับพ่อออกลุงพอให้แกเข้าใจได้ก็ขอให้ท่านพี่ช่วยผมพูดกับแกบ้างก็ดีเหมือนกันท่านพี่คำมีบอกว่าท่านไม่รักจะพูดเป็นเด็กขาดเลยข้าพเจ้าจึงได้ถามท่านพี่ว่าท่านก็เคยเป็นศิษย์เรียนธรรมปิติกับพระออกลุงมาแล้วธรรมปิติอันพระออกลุงว่าเป็นธรรมะพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรจึงอยากให้แม่ออกเราออกมาปฏิบัติธรรมะพระไตรสรณคมเล่าท่านพี่คำมีพูดให้ฟังว่าอันธรรมปิติที่บอกลุงสอนว่าเป็นธรรมะพระอรหันต์นี้ผมเห็นว่าไม่มีแก่นสารเสียเลยทั้งการสอนของแกผมเห็นว่าแกสอนเพื่อเป็นการอาชีพของแกเสียอีกคือแกมีการประกาศให้คนอื่นมาเรียนธรรมะกับแกสั่งให้หาธูปเทียนให้มากเทียนลูกครูเล่มหนึ่งให้หนัก6บาท6เล่มเทียนจุดบูชาเล่มหนึ่งหนัก2สลึงหรือหนัก1บาทเมื่อคราวเข้าเรียนกับแกแกให้เอาถวายให้แกหมดแกแบ่งเอาเทียนลูกศิษย์คนละครึ่งเทียนลูกครูแกก็เอาของลูกศิษย์1ชุดให้ลูกศิษย์ไว้เป็นเครื่องบูชาระลึกถึงคุณของครูอีก1ชุดลูกศิษย์หลายคนเทียนก็ได้มากเมื่อเลิกพิธีเรียนกันแล้วแกก็เอาเทียนไปต้มเทียนเอาพึ่งขายเป็นอาชีพแบบนี้ผมจริงว่าแกสอนเป็นอาชีพผมจริงว่าพระออกลุงสอนแก่พวกศิษย์ไม่สอนศิษย์คนทุกเลยสอนเพื่อเป็นอาชีพเท่านั้นเมื่อได้ยินท่านที่พูดทำและการสอนทำของพระออกลุงนึกตะหงิดตะหงิดขึ้นมาในใจเพราะได้เรียนพระอาจารย์ใหญ่ให้ท่านเทศนาให้ฟังจำได้เข้าใจมาเป็นอย่างดีแล้วทั้งได้ยินทั้งที่ผู้เล่าให้ฟังไม่ผิดกันกับพระอาจารย์ใหญ่สอนได้รู้มานั้นเสียด้วยจึงได้นึกในใจว่าถ้าพ่อออกลุงปราชญ์ใหญ่มาสนทนาเล่นงานกับเราจริงแล้วเราจะเอาแกให้เสียชื่อเสียงว่าเป็นปราชญ์ใหญ่คราวนี้แหละทั้งท่านพี่ผู้แกเคยดูด่าดูถูกว่าเราเป็นน้องไม่มีความรู้อะไรนี้ก็ดีเราจะเทศนาเอาให้แกเห็นความรู้ความสามารถของเราในครั้งนี้พอสมควรแล้วก็ได้เลิกกันไปวันหลังได้พากันไปบิณฑบาตพอควรแล้วก็กลับมาที่พักพวกญาติโยมพร้อมทั้งแม่ออกด้วยก็ได้นำทายทานไปทำบุญถามกราบคราวและได้พูดปราศัยกับพวกญาติโยมพอสมควรพอฉันจังหันเสร็จแล้วพวกญาติโยมก็ได้เลิกกลับบ้านกันหมด

0: แต่ไม่ออกคนเดียวท่านพี่ก็ได้โอกาสพูดกับแม่ออกให้ออกจากธรรมปิติกับพระออกลุงเสียให้มารับขึ้นอยู่กับธรรมพระไตรสรณคมกับพวกลูกเสียแม่ออกตอบท่านพี่ว่าแม่ไม่ว่าเอาแต่ลูกทั้งสองจะเห็นเป็นดีหรือประการใดสุดแล้วแต่ลูกทั้งสองจะให้แม่ออกละธรรมคุ้มครองของพ่อออกลุงมาขึ้นปฏิบัติธรรมพระไตรสรณคมกับพวกลูกแล้วนั้นจำเป็นแม่ออกจะได้ทำการล่ำลาออกจากธรรมของพ่อออกลุงของพวกลูกเสียก่อนจึงจะเป็นความงามและเรียบร้อยก็ต้องลาก่อนนั่นแหละเป็นการดีตอนนี้ไปแม่ออกก็ได้หารือเรื่องทรัพย์สินของต่างๆไปหลายอย่างจนถึงบ่ายหน่อยหนึ่งแม่ออกจึงได้ลากลับบ้านวันหลังเมื่อฉันบิณฑบาตก็ได้เห็นพ่อออกลุงจานอ่อนศรีผู้เป็นครูสอนธรรมให้แม่ออกและแม่ออกพร้อมด้วยพวกญาติอีกมากเดินตามกันออกมาเพื่อถวายจังหันทั้งอยากมาฟังการสนทนาธรรมของจานอ่อนศรีนักปราชญ์ใหญ่จะได้สนทนาธรรมกับข้าพเจ้าเมื่อฉันบิณฑบาตเสร็จพ่อออกลุงได้ทำการปราศัยถามข่าวคราวว่าไปเที่ยวถึงไหนได้พบพระอาจารย์อะไรบ้างได้สนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนได้ความว่าอย่างไรนิมนต์แล้วพวกญาติฟังบ้างเถิดพวกญาติผู้บางก็จะได้มีใจสว่างขึ้นบ้างท่านพี่ก็ได้ปราศัยกับพ่อออกลุงไปบ้างบางประการสุดท้ายท่านพี่ก็ได้สรรเสริญพระอาจารย์ใหญ่มั่นได้สอนธรรมะพระไตรสรณคมให้ญาติโยมทางอำเภอท่าบ่อและอำเภอบ้านผือได้ปฏิบัติกันเป็นที่น่าเลื่อมใส
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
2: นะโมต
1: ั
2: สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกับการปฏิบัติบูชาภาวนาการภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กหลวงตาแก่ๆก็นั่งได้คือให้นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงอย่าไปนั่งให้แอวก่อมลงไปจนหลับบางคนจนกระทั่งว่าเอาหัวลงไปถึงพื้นก็มีอย่างนี้ใช่ไม่ได้ที่ท่านให้นั่งตัวตรงคือไม่ให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมได้เรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ระลึกได้อยู่ว่าเราจะไม่หลับไม่นอนเป็นอันขาดเราจะตั้งใจภาวนาตั้งใจฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามเพื่อจะได้ละถีนมิทธะความง่วงเหงาเหานอนนิวรณ์ทั้งห้า ามฉันทพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉานิวรณ์ทั้งห้านี่แหละเราต้องไล่มันออกไปก่อนถ้านิวรณ์ทั้งห้านี้ยังครอบคุมกายวาจาจิตของคนเราอยู่จิตใจก็ย่อมภาวนาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เต็มที่อย่างว่าปล่อยให้ความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาทับถมพอเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแล้วก็หลับไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลเต็มที่การภาวนาไม่ใช่นั่งหลับไม่ใช่นอนหลับไม่ใช่ยืนหลับไม่ใช่เดินหลับท่านหมายถึงมีสติระลึกได้อยู่เสมอภาวนานั้นเป็นผู้มีสติระลึกอยู่เสมอสตินี้สติปัฏฐานสี่สติสัมโพชฌงค์สติวินัยสติปัฏฐานสี่นั้นสติจิตใจนี่แหละเป็นผู้ตั้งขึ้นมาระลึกกายที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายนอกภายในระลึกดูพิจารณาดูให้ท่องแท้แน่นอนว่ามันสวยสดงดงามอย่างใจหลงรู้เห็นไหมหรือว่าร่างกายนี้เป็นของโสโครกปฏิกูลก็ให้ระลึกพิจารณาเรียกว่ากายกตาสติกรรมฐานระลึกพิจารณากายอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยกายนี่แหละมันเป็นต้นเหตุอันสำคัญพระภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีลือฉีอยู่ในป่าไม่พิจารณากายของตัวเองอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี่แหละจึงได้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจในลูกหญิงลูกชายไม่ใช่ว่าลูกอันใดละอันเป็นวัตถุสิ่งใดที่ชอบพอใจแล้วก็ยินดีพอใจไปอย่างนั้นเรียกว่ากามมราคะกิเลสราคะมันหลงกายไม่พิจารณากายไม่พิจารณาตัวของตัวเองทั้งที่กายนี้มีทวารทั้ง9หรือว่ามีบาดแผลอยู่เป็นบาดเป็นแผลเป็นปล่องทะลุอยู่เก้าบาดแผลเจ็ดไม่พิจารณากายไม่พิจารณาอายตนะทั้งหลายไม่พิจารณาทวารทั้ง9จึงมาเข้าใจผิดคิดว่าตัวเราสวยเรางามคนอื่นสวยงามน่ารักใคร่พอใจอันนี้คือว่าไม่กำหนดพิจารณาแม้อย่างหยาบหยาบอย่างนี้แหละก็ไม่กำหนดพิจารณาปล่อยให้มันทับถมจิตใจของตนอยู่ถ้าหากว่าในร่างกายตัวเรานี่ลองให้คิดดูว่าถ้าเกิดมีบาดแผลเป็นบาดเป็นแผลทั่วไปในร่างกายสัก9แห่งและ9บาดแผลจะเป็นหน้าดูไหมเหมือนขี้โทษกดถังอะไรอะไรก็ไม่ดีนั่นคือว่าเราไม่กำหนดพิจารณาบาดแผลทั้ง9ซึ่งไหลเข้าเทออกซึ่งของโสโครกปฏิกูลอยู่ตลอดเวลา ชีวิตนี้จึงเป็นอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ต้องกำหนดพิจารณาสติปัฏฐาน4ระลึกอยู่ในกายระลึกอยู่ในเวทนาระลึกอยู่ในจิตในธรรมพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านระลึกจนกระทั่งว่าเป็นสติเป็นมหาสติเป็นมหาสติปัฏฐาน4คำว่ามหาหมายถึงใหญ่ใหญ่หรือมากใหญ่โตมโหฬารคือว่าระลึกจนเป็นมหาสติไม่มีอะไรที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกทุกขเวทนาเจ็ดสติให้มีในเวลาจิตเจ็ดมันจะคิดดีคิดชั่วอะไรมันเป็นเรื่องของจิตสังขารจิตวิญญาณจิตกิเลสคิดอะไรมาก็พิจารณาเสียก่อนควรคิดหรือไม่ควรคิดควรทำหรือไม่ควรทำควรพูดหรือไม่ควรพูดของหอมอยู่ที่ไหนทำอะไรให้ตั้งใจทำจริงๆศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆไม่ใช่สุกเอาเผากินเล็กๆน้อยๆตั้งใจทำจริงๆเวลานี้อะไรมันกระทบมาก็หนาวหนาวมันมีปากมีคอหรือมันว่ามันเป็นหนาวจิใครเป็นคนว่าใจกิเลสของเราเองเป็นคนว่าหนาวเขาไม่มีปากมีเสียงเหมือนคนคนเราเนี่ยมันมีปากมีเสียงขาดสติเมื่อใดเวลาใดก็ใช้การไม่ได้ไหนมันไม่ดีไม่ชอบดัดแปลงตัวเองก็ภาวนาไปสิมันตายเมื่อใดจึงหยุดสติสมาธิปัญญาตาภาวนานั่งขัดสมาธิสมาธินี่เดินจงกรมเดียวเดินลูกเดียวทีนี้เมื่อเดินตีนตาเปล่าเข้าเท่าก็แตกมันเดินนานเพิ่นจะเอาให้ได้สำเร็จมรรคผลวัวควายสัตว์สี่ขาขานภาวนาพุทโธไปบ่ถอยไม่ต้องมันนิ่งถ้ามันนิ่งมันหลับขาดสติสัมปชัญญะองค์นั้นเรียกว่าพิเศษในทางเดินจงกรมไม่ใช่เดินจงกรมเล่นๆ เหมือนเราทางจงกรมก็ไม่ลายเดินจากนี่ไปถึงหัวแถวกลับมาก็มานอนแล้วจะได้อะไรตั้งใจขึ้นมาทำบันไดดูภาษาวกองนั้นท่านเดินจนเท้าแตกเดินจนเข่าแตกมือแตกเดินไม่ได้ท่านทำอย่างไรท่านยังไม่ถอยความเพียรยังไม่ถอยท่านพระสมัยนี้ก็ไม่ได้แล้วเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยกมันจะโยกไปไหนมันโยกอะท่านไม่ถอยนอนขวางทางจงกรมมันกลิ้งเอาพุทโธกลิ้งธัมโมกลิ้งสังโฆกลิ้งอยู่นะเอาจนสุดทางกลับมากลิ้งไอ้ตอนนอนขวางทางวิ่งเอาเนี่ยมันไม่เจ็บที่ไหนไม่มีแตกละเท้าก็ไม่แตกมือก็ไม่แตกเข่าก็ไม่แตกเลือดก็ไม่ไหลเพราะความหนักของร่างกายมันเสมอกันวิ่งไปเถิดจะเอานานเท่าไรกันนะท่านเอาจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันตากินาศในทางจงกรมในอิริยาบถนอนขวางทางจงกรมกลิ้งเอาภาวนาพุทโธไปทุกอย่างนั่นแหละคำว่าพุทโธผลที่สุดมันเหลือความเพียรท่านไปได้ไหมไม่ได้เราทุกองทุกคนที่นั่งฟังอยู่นี้ถ้าเอาขนาดพระอริยเจ้าองค์นั้น มันสำเร็จทุกองค์นั่นแหละแต่นี่มันมาปล่อยให้ขี้เศร้าเหงานอนมันก็เลยไม่ได้คำว่าภาวนามันเรียกว่าทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาไปมาที่ไหนก็ภาวนาทางนั้นไม่ใช่ว่าไปอยู่ถ้ำให้ถ้ำภาวนาแทนไปอยู่ลุกขมูลให้ลุกขมูลล่มให้ภาวนาแทนไปอยู่ในป่าให้ป่าภาวนาแทนอย่างนี้มันไม่ได้ไม่ไหนก็ตัวเองใจของเรานั่นแหละเป็นผู้ทำเป็นผู้พิจารณาธรรมในสัตว์ศาสนามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายวาจาจิตของเราประกอบกระทำถ้าไปเอาอยู่ในแบบในแผนในตำรามันก็เหมือนพระไตรปิฎกตู้พระไตรปิฎกอยู่ในตู้ไม่ดีหรือมันดีมันก็ดีแค่ตู้แค่หนังสือนะแต่ว่าคนเรามันจะดีได้มันต้องปฏิบัติภาวนาไม่ใช่ว่ามีตู้พระธรรมหนังสือแล้วก็กราบว่าอยู่นั่นใจไม่ภาวนาพุทโธภายในมันเท่าเก่านี่เป็นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาต่อไปจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ความฉลาดความสามารถอาจอ่านในพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาที่อื่นศาสนาในกายวาจาจิตของเรามีหลักศีล5ศีล8ศีล10 227ประคับประคองอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอะภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังสะลัง
1: ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
3: ลิงเป็นสัตว์ที่สรุ่ยสร่ายมากและมีความอิ่มพอในอาหารเมื่อยังพอจะได้จากใครอยู่แม้ท้องมันจะเล็กๆ เหมือนสัตว์ธรรมดาทั่วๆไปแต่ความโลภและความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยมันนั้นเหลือตัวยากที่จะมีสัตว์ตัวใดเสมอได้เท่าที่ยกตัวอย่างของลิงมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเล็กน้อยนี้ท่านพอทราบได้กระมังว่าที่ท่านมาขอให้ผมผลัดเปลี่ยนเครื่องบริขารเสียใหม่โดยทิ้งของเก่าไปเสียทั้งที่สิ่งนั้นยังพอให้ประโยชน์ได้อยู่นั่นคือท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบตามแบบลิงและขอให้ลิงเป็นศาสดาสั่งสอนผมแทนศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้จักประมาณพอดีทุกอย่างเพราะแบบที่ท่านขอผมนั้นเป็นแบบลิงใช้กันอยู่ตามวิสัยของสัตว์ที่ไม่รู้จักธรรมคืออะไรผู้รู้จักธรรมคืออะไรอยู่บ้างก็ควรคิดคำนึงสภาพของตนและของธรรมว่าอะไรควรหรือไม่ควรการพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นเห็นใจแต่เจตนานั้นไม่คุ้มค่ากับความเสียไปแห่งธรรมมีความสันโดษมากน้อยเป็นต้นซึ่งเป็นธรรมที่ยังโลกให้สงบเย็นมานานเพราะธรรมนี้เป็นความเหมาะสมสำหรับโลกผู้ยินดีในขอบเขตมีฝั่งมีฝาภายในใจจะพึงรักสงวนและอุตสาห์ปฏิบัติตามด้วยความยินดีไม่ให้คุณค่าสาระอันจะเกิดจากธรรมนี้ผ่านไปเปล่าจะเสียใจภายหลังท่านควรคิดดูให้ละเอียดถี่ถ้วนของศาสนาและท่านผู้เป็นเจ้าของศาสนาบ้างว่าเป็นบุคคลเช่นไรพระองค์เป็นมาแบบโลกเป็นกันหรือเป็นมาอย่างไรการสั่งสอนศาสนาทรงสั่งสอนอย่างไรโลกจึงตกลงปลงใจยอมกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามเรื่อยมาจนถึงพวกเราศาสนาธรรมที่ประทานไว้ทุกแง่ทุกมุม ้นเป็นสวากขาธรรมโดยสมบูรณ์และเป็นนิยานิกธรรมความระงับดับทุกข์ความกังวลน้อยใหญ่ได้โดยสิ้นเชิงแก่ผู้ปฏิบัติตามกันมาอย่างสมบูรณ์ท่านควรคิดให้ละเอียดตามหลักศาสนาลงไปอีกว่าผู้ทำตัวเป็นคนฟุ่มเฟือยตื่นโลกตื่นสมัยกับผู้ปฏิบัติตัวโดยสม่ำเสมอต่อความจำเป็นไปตามกรณีใครจะมีความทุกข์กังวลทางกายใจมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างสำหรับความเห็นของผมผู้เรียนน้อยเห็นว่าผู้ทำตัวเป็นคนฟุ่มเฟือยพองตัวใหญ่กว่าโลกนั่นแหละคือผู้ตั้งหน้าฆ่าตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นเพชฌฆาตทำลายตนคนเราเมื่อคิดเกินความพอดีเหมาะสมแล้วต้องเป็นผู้ก่อเรื่องกระจุยวุ่นวายแก่ตัวเองจนหาความสงบสุขทางกายและทางใจไม่ได้แน่นอนใจต้องคิดเพื่อพอกพูนมากขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนได้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตอมเป็นโคลนจนหาที่อาบดื่มใช้สอยไม่ได้ใจกับกายต้องหมุนเป็นกงจักรเพื่อได้มาซึ่งสิ่งนั้นๆถ้าไม่ได้ต้องกระวนกระวายเพราะหาไม่ทันกับความอยากน้ำล้นฝั่งนั้นเมื่อไม่ได้ทางตรงก็ต้องหาทางอ้อมไม่ได้ทางสุจริตก็ต้องหาทางทุจริตพอลักขโมยได้ก็ขโมยเอาพอหยิบฉวยได้ก็หยิบฉวยเอาพอจี้ได้ก็จี้เอาพอปล้นได้ก็ปล้นเอาพอคิดโกงได้ก็คิดโกงเอาพอรีดไถได้ก็รีดไถเอากลืนได้ก็กลืนเอาหรือแม้พอฆ่าได้เป็นฆ่าเอาทั้งสิ้นไม่สนใจคิดว่าเกรงใจอายโลกหรือกลัวบาปกลัวกรรมเพราะอำนาจนั้นบังคับสุดท้ายก็ถูกจับตัวผู้หญิงใหญ่ไปนอนในห้องขังให้เสวยผลความอยากของตนอยู่ในเรือนจำหรือถูกเขาฆ่าตายทิ้งหมกป่าหมกโคลนไม่มีใครไปสืบสาวราวเรื่องปล่อยให้หายซากไปเลยยิ่งกว่าสัตว์ซึ่งน่าทุเรศผิดมนุษย์ทั้งหลายนี่แลโทษของวิชาลิงที่เป็นสัตว์มีนิสัยบกพร่องต้องการอยู่เสมอไม่มีความอิ่มพอในสิ่งทั้งปวงทั้งที่ปากและท้องของมันก็ไม่ใหญ่โตกว่าสัตว์ทั้งหลายแต่ลิงนั้นตายเพราะความอยากทางใจมากกว่าความหิวโหยทางอาหารเมื่อใครนำวิชาทำลายตัวแบบลิงมาใช้ไม่ว่าพระหรือฆราวาสผู้นั้นต้องเป็นคนผิดสังเกตต่างจากโลกทั้งหลายที่มีความพอดีถ้าเป็นพระก็จะพยายามสอดแสวงหาแต่ปัจจัยโดยอุบายวิธีต่างๆด้วยความกระวนกระวายมากกว่าจะละอายหรือสนใจในพระธรรมวินัยอันเป็นความดีงามของสมณะจนประชาชนเอื้อมระอาไปตามๆกันไปในทิศทางใดประชาชนหลบหลีกเป็นทิวแถวทั้งที่เขามีความเลื่อมใสศาสนธรรมอยู่อย่างฝังใจแต่ที่ต้องหลบหลีกตัวให้พ้นไปก็เพราะทนเพทุบายในการรบกวนของเงินหรือสิ่งต่างๆจากพระที่แก่วิชาไม่ไหวท่านย้อนถามท่านองค์นั้นว่าท่านทราบไหมว่าที่ว่าพระแก่วิชานั้นคือวิชาอะไรเรียนว่าไม่ทราบท่านอาจารย์ตอบซิเองว่าก็วิชาขอมาหยุดนะสิเพราะพระเราถ้าลงได้ด้านด้วยความฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานอยากและการแสวงหาลาภปัจจัยแล้วต้องด้านทุกอาการไม่มียังอายติดตัวมีแต่ความมุ่งหมายและมุ่งมั่นต่อปัจจัยลาภต่างๆโดยถ่ายเดียวว่าขอให้ได้มาคำภาวนาก็คือขอให้ได้มาขอให้ได้มาเท่านั้นไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาด้วยคาถายืดยาวเหมือนท่านผู้บำเพ็ญภาวนาทั้งหลายสวดกันเพียงภาวนาบทเดียวเท่านั้นก็กระเทือนโลกพออยู่แล้วถ้าขืนต่อคาถาให้ยืดยาวไปกว่านั้นโลกจะต้องแตกแน่นอนท่านอาจารย์ถามท่านองค์นั้นว่าท่านต้องการคาถายอดนั้นหรือเปล่าจะได้สำเร็จมรรคผลง่ายๆซึ่งไม่มีพระสาวกองค์ไหนสำเร็จแบบนี้กระผมไม่ต้องการเพราะเป็นคาถาทำลายศาสนาและทำลายประชาชนถ้าไม่ต้องการท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบลิงเพื่ออะไรคาถานี้ก็มาจากลิงนั่นเองที่กลายมาเป็นคาถาย่อบทนี้อยู่เวลานี้กระผมขอประทานโทษที่กราบเรียนไปตามความรู้สึกที่คิดว่าจะเป็นความสะดวกสบายแก่ท่านอาจารย์โดยไม่ทำให้ท่านอาจารย์และปฏิปทาในวงศาสนาเสียไปด้วยถ้าคิดว่าจะเป็นไปในทำนองท่านอาจารย์อธิบายปฏิปทาลิงที่เป็นสัตว์ฟุ้งเฟ้อกระผมก็ไม่กราบเรียนเพราะไม่ประสงค์จะให้อะไรเสียไปเพราะการเรียนข้อนั้นท่านตอบว่าแม้ท่านไม่มีความนึกคิดไปในทางนั้นก็ตามแต่การขอร้องก็ชี้บอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนคนเราไม่ถึงกับต้องขอร้องให้ทำตามกันหมดทุกอย่างหรอกท่านเพียงผ่านทางตาทางหูกลางตลาดเท่านั้นก็เป็นทัศนศึกษาอันสมบูรณ์พอยึดไปเป็นแบบฉบับได้แล้วสิ่งต่างๆที่จะทำคนให้ดีและเสียคนได้นั้นมีอยู่ทั่วไปไม่จำต้องจัดเข้าไปในตารางสอนคนก็มีทางยึดได้ถ้าเป็นฝ่ายดีก็ทำผู้ปฏิบัติตามให้เป็นคนดีและเจริญได้ถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็พาผู้ทำให้เสื่อมเสียไปโดยไม่ต้องประกาศโฆษณาชวน

ครอบครัวไหนจะมีความสงบเย็นมีความเดือดร้อนเพราะการเป็นอยู่ใช้สอยมากกว่ากันผมตอบแทนเลยทีเดียวก็ได้ว่าครอบครัวที่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์นั่นแหละจะมีความสงบสุขทั้งความเป็นอยู่โดยลำพังและภาคทั่วๆไปยิ่งกว่าครอบครัวที่เป็นโรคไม่มียาและหมอรักษาเป็นไหนไหนเล็บเปิดคนไม่มีขอบเขตในการจ่ายและการเก็บรักษาเล็บปิดนอกจากเป็นความสงบสุขของตัวและครอบครัวแล้วยังเป็นการเพาะเด็กปลุกหลุกหลานตลอดผู้เกี่ยวข้องในวงสกุลให้เป็นคนดีมีคือมีแปรทางความประพฤติและการจับจ่ายตลอดการเก็บรักษาสมบัติต่างๆให้เป็นหลักฐานมั่นคงต่อไปตลอดกาลนานอีกด้วยส่วนคนและครอบครัวไม่มีประมาณในการรักษาตัวนั้นนอกจากจะเป็นความเดือดร้อนในปัจจุบันแล้วยังอาจแพร่พันตีแตกแวกแนวให้ลูกหลานในวงสกุลเสียไปด้วยตลอดกาลนานผมไม่เคยเห็นคนที่ไม่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์ตั้งเนื้อตั้งตัวทางสมบัติได้เลยเห็นแต่ความฉิบหายปนปี้ติดหนี้สินพรุงพรังเหยียบย่ำทำลายเขาจนตั้งตัวไม่ติดนั่นแหละจะมีความเจริญมั่นคงมาจากที่ไหนพอจะน่าชมเชยคนเราถ้าไม่มีอะไรบังคับใจกายวาจาความประพฤติไว้บ้างพอเป็นที่ยับยั้งชั่งตวงเวลาอารมณ์บ้า108มันขึ้นสมองซึ่งมีอยู่กับทุกคนแม้จะมีความรู้วิชาและฐานะดีเพียงไรก็ไปไม่รอดต้องจอดจมจนได้เพราะการทำลายตนด้วยวิธีต่างๆดังกล่าวมามิใช่เป็นของดีที่น่าสรรเสริญปราท่านระวังมากจากการทำลายตนด้วยวิธีต่างๆนั้นยิ่งกว่าการถูกทำลายจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเป็นไหนในขณะเดียวกันท่านพยายามประคองตนในทางดีงามโดยสม่ำเสมอไม่ยอมปล่อยตัวไปตามยถากรรมดังที่เห็นกันจนน่าทุเรศซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่นาอนุโมทนาสรรเสริญยิ่งใครชอบมีนิสัยตื่นงาตัวเองตื่นสมัยโดยไม่คำนึงถึงสาระประโยชน์หรือโทษทันอะไรจากสิ่งนั้นๆพอควรก่อนเพียงสิ่งนั้นๆผ่านหูผ่านตาคอยแต่จะฉวยมับจับปุ๊บมาเป็นความโก้หรูตามความเห่อมะลิงด้วยแล้วแล้วก็จะเขียนใบตายไว้เลยก็ได้โดดไปไม่กี่ก้าวก็ต้องลงเหวให้แมลงวันบินตามไม่มีทางสงสัยการกล่าวทางนี้ผมไม่ได้กล่าวเพื่อตำหนิโลกหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่กล่าวตามความจริงที่รู้เห็นกันอยู่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจในวงมนุษย์เรานี่แหละไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าการปฏิบัติตัวแบบนั้นจะไม่ล่มจมฉิบหายต้องเป็นหนทางเดียวคือเขียนใบเสร็จใบตาให้พร้อมทั้งที่ผู้นั้นยังคุยอวดตัวว่ามีความฉลาดรอบรู้และมีฐานะดีมีเงินเป็นล้านๆเพราะเงินก็ตนเป็นผู้หามาจะได้มาจากทางไหนใครไม่ทราบได้แต่การทำลายนั้นทำได้ง่ายนิดเดียวเช่นเดียวกับสมบัติในบ้านมีจำนวนมากมายเพียงไรพอถูกไฟกำจัดทำลายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เรียบเป็นเท่าฐานไปเองอย่างไม่มีปัญหาผมพยายามเรียนและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามาแต่เริ่มบวชจนถึงวันนี้ซึ่งหลายปีพอควรเรียนและปฏิบัติไปเท่าไรยิ่งมองเห็นความโง่ของตัวมากขึ้นโดยลำดับแทนที่จะได้ความฉลาดฉาดฉานพอมีความรู้แปลกๆมาคัดค้านธรรมของพระองค์ท่านบ้างว่าตรัสไว้ไม่จริงไม่เป็นสวากขาธรรมและไม่เป็นนิยานิกธรรมดังที่ประกาศสอนไว้ในบางหมวดบางขั้นบางตอนแต่ไม่ว่าทำขั้นใดหมวดใดตอนใดเรียนไปปฏิบัติไปเท่าไรก็ยิ่งทำให้เชื่อให้ยอมไปเสียหมดไม่มีความรู้พอได้อวดตัวว่าเก่งกาจสามารถคัดค้านธรรมของพระองค์ได้เลยหมวดไหนคัมภีร์ใดก็มีแต่พระองค์ตรัสเรื่องความโง่ของสัตว์ผู้ยังอวดตัวว่าเก่งกาจฉลาดรู้แต่สู้ลิงที่กลัวหาวิธีหลบซ่อนคนก็ไม่ได้ถ้าว่าพวกเราเก่งกว่าลิงก็ต้องรู้สิ่งที่เป็นหายนะและหลบซ่อนผ่อนคลายตัวเองบ้างอย่าอาถรรพ์ท้าทายมานักหนานี่มองไปที่ไหนก็เห็นแต่คนอวดเก่งต่อความชั่วเสียหายทั้งท่านและเราทั้งหลายไม่มีใครพอมีความฉลาดปราดเปรื่องพอหลีกเลี่ยงสิ่งที่น่าตำหนินั้นไปได้บ้างไม่ผูกมิตรปิดตายเป็นสหายกับมันไปทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแข่งกันเลยไม่มีวันโผล่พอมองเห็นธรรมในดวงใจที่กายวาจาระบายออกมาพอเย็นใจท่านได้พิจารณาบ้างหรือเปล่าว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ามีความละเอียดสุขุมเพียงไรเพียงพวกเราจะเอาใจที่เต็มไปด้วยกิเลสที่แสนสกปรกโสมมไปยังธรรมของพระองค์ก็จะได้แต่คำตำหนิติเตียนติดขึ้นมาเท่านั้นว่าธรรมปฏิบัติยากผู้ปฏิบัติธรรมต้องฝืนกระแสโลกจึงปฏิบัติได้บ้างพระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้

0: ตรงกับสภาพความเป็นจริงของโลกบ้างทำแสดงไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เราทำดีแทบตายไม่เห็นได้ดีอะไรส่วนเขาไม่เห็นทำดีอะไรยังร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินมหาศาลข้ามหน้าข้ามตาเราผู้ทำดีไปหยกหยกทำไม่เห็นจริงตามที่ตรัสไปถ้าจริงว่าบาปมีจริงคนทำบาปไม่เห็นได้รับโทษส่วนคนทำดีเวลาจำเป็นไม่เห็นบุญมาช่วยบาปบาปบุญคงไม่มีนรกสวรรค์นิพพานคงไม่มีถ้ามีอยู่ที่ไหนคนตายแล้วทั้งคนดีคนชั่วเห็นแต่หายเงียบไปเลยไม่เห็นกลับมาบอกบ้างพอมีแก่ใจอยากทำบุญให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาบ้างเพื่อเวลาตายไปจะได้ไปสวรรค์นิพพานกันเหล่านี้เป็นต้นที่จะติดใจของพวกเราขึ้นมาเวลาอย่างธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะโลกชอบกันอย่างนี้จะให้ของดีตามที่ธรรมแสดงไว้ติดขึ้นมานั้นไม่มีหวังเพราะกิเลสไม่หวังธรรมแต่หวังเฉพาะกิเลสเท่านั้นจึงได้กิเลสความลามกขึ้นมาธรรมไม่ได้ตรัสไว้เพื่อคนจำพวกคอยตามล้างตามผลาญธรรมด้วยความคิดเห็นต่างๆแต่ธรรมมีไว้เพื่อคนจำพวกที่ท่านพิสูจน์หาความจริงจากธรรมจริงๆจึงไม่ใช่ทำบ่นเอาเดาเอาคาดคะเนเอาดังพวกเราที่ยังดูธรรมด้วยใจอันสมมงของตนแล้วกว่าเอาความสมมงขึ้นมาสูดดมเล่นด้วยความบ่นให้ทำแล้วก็ภูมิใจว่าตนคิดได้พูดได้อย่างอิสระเสรีหาทราบไม่ว่าตัวสูดดมสิ่งสกปรกของตัวโดยไม่มีธรรมบ่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องได้เสียด้วยเลยใครจะตำหนิติเตียนธรรมมากน้อยเพียงไรธรรมจึงไม่มีส่วนกระทบกระเทือนด้วยนอกจากผู้นั้นจะพึงรับความกระทบกระเทือนจากการคิดการพูดของตัวแต่ฝ่ายเดียวทั้งที่นึกครึ้มในใจว่าตนมีเกียรติเพราะคัดค้านตำหนิธรรมได้อย่างสบายธรรมมีความละเอียดสุขุมมากอย่างที่ใจซึ่งมีกิเลสอย่างเราๆท่านๆจะยังถึงได้ดังกล่าวมาฉะนั้นคำขอร้องท่านแม้จะเป็นเจตนาหวังดีจึงเป็นการกระเทือนส่วนใหญ่แห่งธรรมแฝงอยู่ด้วยเพราะความประหยัดความมัธยัสถ์ความสันโดษความมักน้อยธรรมเหล่านี้คือความไม่ประมาทลืมตัวผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านี้ไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสย่อมประคองตัวได้อย่างน่าชมพระแม้จะมีอติเรกลาภมากมีประชาชนเคารพนับถือมากหรือฆราวาสมีสมบัติมากน้อยเพียงไรก็มาเย่อหยิ่งจองหองและลืมตัวกับสิ่งเหล่านั้นอย่างง่ายดายยังสามารถนำสิ่งนั้นๆไปทำประโยชน์ได้ตามฐานะของมันอีกด้วยทั้งเป็นเครื่องส่งเสริมความสุขแก่เจ้าของและประดับเกียรติสมกับสมบัติมีไว้เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในคราวจำเป็นอย่างแท้จริงไม่กลายมาเป็นข้าศึกเครื่องทำลายตนให้เสียไปด้วยซึ่งมักมีอยู่จำนวนมากแต่ไม่ค่อยสนใจคิดและแก้ไขกันพอให้มีความสงบเย็นและน่าดูผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องปกครองและประดับตัวย่อมเป็นผู้สง่างามในสายตาแห่งสุภาพชนทั้งหลายยิ่งกว่าผู้ชอบประดับตัวด้วยเครื่องมัวเมาย้าวกิเลสซึ่งเห็นแล้วน่าเวียนศีรษะสำหรับตัวเองนั้นเห็นว่าโกรู้เทวดาบนฟ้าสู้ไม่ได้ส่วนสุภาพชนเห็นแล้วปวดเสียงเวียนกล้าวไปตามกันถ้าลองคิดเทียบเคียงดูก็พอจะทราบได้ระหว่างธรรมทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรบ้างคือมองธรรมตรงข้ามกับธรรมที่กล่าวมานี้ความประหยัดความมัธยัสถ์ความสันโดษความมักน้อยเหล่านี้ผมจะแปลเอาความย่อยๆให้ฟังความประหยัดได้แก่ความเอาใจใส่ในการเก็บรักษาสมบัติเครื่องใช้สอยต่างๆที่มีอยู่ของตนไม่ให้เสียไปด้วยความประมาทขาดการเอาใจใส่มาใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายเวลาใช้ก็ระมัดระวังไม่ควรเสียด้วยเหตุไม่จำเป็นก็ไม่ให้เสียเพราะสิ่งของแต่ละอย่างเกิดมีขึ้นด้วยการโขนควายหรือการแสวงหาไม่ได้เกิดมีขึ้นมาเองพอที่จะไม่เห็นคุณค่าของมันความมัธยัสถ์ออกจากใจของผู้มีความรักใคร่ใฝ่ใจในการใช้สอยและการเก็บรักษาสมบัติต่างๆด้วยความระมัดระวังมันใช้สอยแบบเปรี้ยวราดสายกระจายเมื่อหยุดใช้ก็เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยความมัธยัสถ์คือความเห็นคุณค่าแห่งสมบัติทุกชิ้นว่ามีประโยชน์ตามฐานะของมันการกินอยู่ใช้สอยไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ทำให้ฝืดเคืองเมื่อสิ่งของเครื่องสนองมีอยู่แต่ไม่ลืมตัวไปกับสมบัติที่มีมากพยายามทำสมบัตินั้นๆให้เกิดประโยชน์ตามฐานะของมันไม่ตระหนี่เหนียวแน่นมีการสงเคราะห์ให้ทานเช่นเดียวกับคนทั่วไปหรืออาจทำได้มากกว่าโดยเหตุผลที่ควรเพราะความประหยัดกับความมัธยัสถ์เป็นธรรมของปราชญ์ผู้มีเหตุผลรอบตัว และสิ่งเกี่ยวข้องทั่วไปการประหยัดกับการมัธยัสถ์ของผู้นั้นจึงไม่ได้เอ็นไปในทางที่น่าตำหนินอกจากเป็นวิธีการดำเนินที่น่าชมเชยโดยถ่ายเดียวคนประหยัดและมัธยัสถ์เป็นบุคคลที่รอบคอบในสังคมและเหตุการณ์ต่างๆได้ดีไม่ค่อยเสียไปเพราะสิ่งยั่วยวนกวนใจของกิเลสเวลาสัมผัสทางทวารและเป็นผู้ยับยั้งต้านทานสิ่งเคลือบแฝงแปลงปลอมของโลกสังคมด้วยวิจารณญาณได้ดีไม่ตื่นไปกับสิ่งหลอกล่อช้อนชัยอย่างง่ายดายมีความสันโดษยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนไม่ชอบโกรธโผลโดนโน้นชนนี้ด้วยความร้อนฝังแห่งราคะตัณหาวางตัวกับสิ่งทั้งหลายได้โดยสม่ำเสมอผมจะยกตัวอย่างทางคารวะให้กันฟังพอเป็นข้อคิดในธรรมข้อนี้ว่ามีคุณค่าแก่จิตใจคนมากน้อยเพียงไรและเป็นธรรมจำเป็นแก่จิตใจโลกเพียงไรเช่นผู้มีภรรยาสามีเป็นสมบัติอันตายตัวของแต่ละฝ่ายแล้วมีความยินดีกับสมบัติของตนไม่ปล่อยให้จิตผาดโผนโลดเต้นเพ่นไปเที่ยวรักสามีภรรยาหรืออีหนูอีหนูตามถนนหนทางอันเป็นการละเมิดธรรมสันโดษคือภรรยาสามีอันเป็นสมบัติเก่าที่มีอยู่ของตนแม้จะมีความต้องตาต้องใจอยู่บ้างตามนิสัยปุถุชนที่ชอบกินไม่เลือกและไม่มีเมืองพอก็ตามแต่ธรรมสันโดษต้องเข้มแข็งผลักดันต้านทานอารมณ์กาฝากนั้นไว้ไม่ยอมให้จิตและกายกับสิ่งนั้นไหลผ่านเข้ามาประสานคร่าวกับสมบัติเก่าของตนจะกลายเป็นศึกกลางเมืองกลางบ้านกลางสามีภรรยาเข้าครอบครัวจะแตกสมบัติจะรั่วไหลไปสู่ความฉิบหายคนใกล้จะกลายเป็นอื่นความสุขที่เคยครองเพราะธรรมสันโดษช่วยป้องกันจะแตกทลายหายสูญเพื่อธรรมสันโดษเป็นชีวิตจิตใจไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากสมบัติเดิมที่มีอยู่ของตนแม้สมบัติอื่นที่ไม่ใช่ของตนก็ไม่ใฝ่ใจใยดีและละโมบโลภมากอยากได้ของเขาผู้นั้นครอบครัวนั้นย่อมเป็นสุขร่วมกันตลอดอวสานไม่มีความร้าวรานเพราะการยินดีเลยขอบเขตสามีภรรยาและลูกเต้าย่อมมีความสงบสุขและตายใจโดยทั่วกันไม่มีความระแวงมาทำลายสมบัติต่างๆก็มีความสนิทใจว่าเป็นของตนอย่างแท้จริงไม่มีสมบัติประเภทกาฝากที่เที่ยวคดเที่ยวโกงเข้ามาสับปนมีเฉพาะสามีภรรยาลูกเต้าล้านเหรียญและสมบัติของตนล้วนๆจึงมีแต่ความอบอุ่นเย็นใจเพราะธรรมสันโดษคุ้มครองรักษาอย่างคนและครอบครัวนั้นให้มีคุณค่าทางใจส่วนความมักน้อยนั้นเป็นธรรมที่ละเอียดมากกว่าความสันโดษขึ้นอีกมากมายแต่เป็นธรรมคู่ควรแก่ครอบครัวและชายหนุ่มหญิงสาวอย่างยิ่งจะพึงปฏิบัติตัวให้มีขอบเขตคือถ้าชายหนุ่มกับหญิงสาวก็มีรักเดียวไม่มีพวกมีแพมาแอบแฝงทางใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งหาเศษหาเลยไม่เห็นคุณค่าของตนแล้วเกิดความอิจฉาระอาใจที่จะฝากชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายในการต่อไปคือเมื่อเป็นคู่รักก็ต้องรักเดียวไม่มีสองกับใครอื่นทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีความซื่อสัตย์ต่อกันแต่ขั้นเริ่มเป็นคู่รักจนเป็นคู่ครองตลอดอวสานแห่งชีวิตไม่ยินดีกับใครอื่นซึ่งไม่ใช่คู่รักของตนมีเพียงคู่รักคนเดียวเท่านั้นเป็นจิตใจที่จะสูดลมหายใจร่วมได้อย่างสนิทใจนอกนั้นถือว่าเป็นประเภทกาฝากที่จะคอยทำลายความสัมพันธ์ให้แตกร้าวไปโดยไม่สงสัยถ้าเป็นคู่ครองก็มีเพียงสามีภรรยาของตนเท่านั้นนอกนั้นแม้เป็นเทวดามาก็ไม่เกี่ยวเพราะไม่ใช่สมบัติอันแท้จริงของตนมีความยินดีและตายใจด้วยเพียงพ่ออีหนูกับแม่อีหนูสองคนเท่านั้นนอกนั้นมิใช่ความมักน้อยของผู้ต้องการความสงบสุขในครอบครัวซึ่งสามีภรรยาจะตายใจได้เมื่อกล่าวถึงความประหยัดความมัธยัสถ์ความสันโดษและความมักน้อยแล้วก็ควรนำธรรมตรงข้ามมาเทียบเคียงกันพอทราบความหนักเบาของธรรมทั้งสองว่ามีคุณสมบัติและโทษต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อผู้สนใจในเหตุผลความจริงจะได้นำไปพิจารณาและคัดเลือกปฏิบัติตามที่เห็นควรคือความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมในวัตถุและอารมณ์ความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยความมีหนึ่งแล้วคิดอยากมีสองมีสามไม่ยินดีในของมีอยู่ของตนและความมากมากในทุกสิ่งบรรดาที่เป็นข้าศึกแก่ตนและผู้อื่นเหล่านี้เป็นข้าศึกต่อธรรมที่กล่าวมาแล้วเหล่านั้นการปีนเกลียวกับธรรมมีความประหยัดเป็นต้นเป็นทางเสื่อมเสียด้วยถ่ายเดียวแม้ใครจะต้องการความสงบสุขและความเจริญโดยทำลายธรรมดังกล่าวนั้นย่อมหาความสงบสุข และความเจริญไม่ได้เพราะผิดทางไม่ว่าพระหรือฆราวาสใครก็ตามถ้าเดินทางผิดย่อมเกิดความเสื่อมเสียได้เช่นเดียวกันเพราะธรรมเป็นสายกลางแห่งทางดำเนินเพื่อความเจริญทั้งนักบวชและฆราวาสแม้มีแยกกันไว้บ้างก็เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่นั้นเหมือนกันดังความสันโดษมากน้อยเป็นต้นพระก็ดำเนินไปตามสายของพระฆราวาสก็ปฏิบัติไปตามสายของตนผลย่อมเป็นความสงบสุขไปตามเหตุที่ปฏิบัติได
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดการจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ใครว่ากันตั้งใจใส่ศีลใส่ธรรมนะท่านทั้งหลายจะมีที่ยืนที่ก่อนนะอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าท่านว่าเราไม่มีใครที่จะสมหวังหรอกผิดหวังทั้งนั้นนะนี่เป็นเครื่องอาศัยชั่วกาลเวลาส่วนธรรมภายในจิตใจคือบุญกุศลที่เราสร้างไว้ติดอยู่กับใจมันจะจนไปไหนใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วนั่นนะไม่มีจนถึงจะตายก็ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็ได้ยกเราเคยมาพูดหลายหนแล้วนะมีธรรมิกะอุบาสกคนเดียวจะทำภาวนาจะเป็นนักให้ฌานไปมีงานการทั้งหลายนี่ถึงแกไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเขาก็มาเชิญแกไปเป็นประธานไปเป็นหัวหน้างานเพราะแกเป็นคนใจบุญสุนทรอย่างมากเด่นหมดนะมีงานที่ไหนมาเชิญแกละไปเป็นประธานทีนี้พอจวนตัวบอกลูกนั่นเห็นไหมภาวนาแกก็เป็นด้วยนะรู้ภายในออกภายนอกรู้ด้วยนะไม่ใช่แต่บุญเต็มหัวใจแสงสว่างของบุญยังรู้อีกตามนิสัยของท่านเอง พอนี่พอจวนแล้วทีนี้ ก็สั่งลูกให้ไปนิมนต์พระมาสวดทำให้พ่อฟังเพื่อรื่นเริงภายในใจเป็นวาระสุดท้ายที่พ่อจะจากไปนั่นบอกอย่างนี้นะลูกก็ไปนิมนต์พระมา พอนิมนต์พระมาแล้วพระท่านก็สวดทำให้ฟังนั่นก็เพลินในธรรมจิตก็สงบลงพอสงบลงไปก็ออกรู้สิ่งต่างๆพวกเทวุตรเทวดาเต็มท้องฟ้านี่ความจริงฟังที่น่ะอุบาสกคนนี้น่ะเป็นผู้ต้อนรับเทวดาฟังธรรมอยู่นี่จิตมันคล้อยตามสงบลงไปจิตออกรู้พวกเทวุตรเทวดาสวรรค์หกชั้นควรแก่อุบาสกคนนี้ทุกขั้นของสวรรค์หกชั้นคนนั้นก็เชื้อเชิญรถทิพย์เต็มบนท้องฟ้านี่แหละตำราคนนั้นก็เชื้อเชิญให้ไปสวรรค์ชั้นของเขาชั้นของเขาเลยเชื้อเชิญเรียนหกชั้นมาทุกชั้นเลยรถทิพย์มาจะไปขั้นไหนชวนทางนั้นในสวรรค์หกชั้นนั้นทางนี้มันก็เลยหลุดปากออกมานะนี่เรียกว่าหลุดปากคือความรู้อันสำคัญนี้พุ่งอยู่กับพวกเทวบุตรเทวดาที่เนี่ยมันเลยเป็นคำพูดอันหนึ่งมันหลุดปากมาให้รอก่อนว่างั้นนะมันเลยหลุดปากมาเป็นคำพูดภาษาโลกไปให้รอก่อนหมายก็ว่าอุบาสกคนนี้บอกให้พวกเทพทั้งหลายรอไว้ก่อนคือเวลานี้กำลังฟังธรรมมันจะเป็นรายต่อธรรมว่าวาดกว่าวาเพียงว่าบอกว่ารอก่อนพวกหูหนวกตาบอดนึกว่าอุบาสกคนนั้นห้ามไม่ให้สวดพระก็ไปพาตาบอดคงมีหลวงตาบัวอยู่ในนั้นด้วยละท่าตาบอดเพราะว่าให้รอก่อนพระเลยหยุดสวดมนต์พอหยุดสวดมนต์แล้วพระก็ออกไปออกจากบ้านไปถึงบ้านถึงวัดพระพุทธเจ้าขนาบเลยมาอะไรกันนี่หน้าวะสวดมนต์ยังไม่เสร็จมาอะไรก็อุบาสกว่าให้หยุดว่างั้นนะไม่ได้บอกว่ารอก่อนนะบอกให้หยุดว่างั้นอุบาสกไม่ได้บอกเธอทั้งหลายนะบอกพวกเทพทั้งหลายที่เต็มอยู่บนท้องฟ้าซึ่งเขาจะเชิญอุบาสกคนนี้ไปสวรรค์หกชั้นชั้นใดก็ได้ว่างั้นต่างหากนะมันอุบาสกห้ามพวกเทพทั้งหลายต่างหากไม่ได้ห้ามพวกเธอทั้งหลายไม่ให้สวดนะไปกลับไปเดี๋ยวนี้ว่างั้นนะไล่พากลับขึ้นมาก็พอดีอุบาสกคนนั้นใจจิตถอยออกมาปั๊บตรงนี้ก็พระหายหน้าไปหมดอ้าวพระคุณเจ้าไปไหนหมดก็คุณพ่อบอกว่าให้รอก่อนแล้วท่านก็ไปที่โอ้พ่อไม่ได้บอกให้พระท่านรอนะบอกพวกเทพทั้งหลายมันกวนกำลังฟังธรรมเพลินต่างหากนะไปนิมนต์ท่านมาอีกเลยเขาก็ลูกก็ไปนิมนต์พระก็ถูกพระพุทธเจ้าขนาบไล่กลับมาเข้าใจหรือก็มาสวดพอสวดจบเรียบร้อยแล้วก็ได้การเวลาแล้วก็อาลาพ่อจะไปนะไปเลยนั่นเห็นไหมบุญกุศลเป็นอย่างนั้น ไปสวรรค์ก็คงเป็นชั้นที่6เลยละเพราะ6ชั้นทุกชั้นมารออยู่เต็มหมดแล้วควรแก่อุบาสกคนนี้ทุกขั้นไปแปลว่าเทวโลกเรียกว่าสวรรค์6ชั้นนี่แหละอำนาจแห่งการกุศลมันเป็นขึ้นภายในใจมันรู้เนี่ยมันรู้มันเห็นของมันทางทางนี้ก็เลยลืมเพลินเลยหลุดฟังมาให้รอก่อนแล้วบวกเทวดาเท่าไหร่รอพระตาบอดของหลวงก็เลยนึกว่าท่านให้อยู่ส่วนพากันเห็นเลยไปถึงพระพุทธเจ้าขนาบกลับมาอีกเข้าใจไหมล่ะเนี่ยเรื่องราวอย่างนั้นอ่ะฉันแน่ใจภาวนาเก่งอยู่อุบาสกคนนี้พร้อมกันบุญกุศลก็สร้างมามากต่อมากแล้วแล้วการภาวนาก็รู้เอาแล้ววันนี้พูดเพียงเท่านี้นะแล้วพยายามจะมีช่วยอาของเราไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงในเวลาเรียนหนังสือมีก็เอาแต่ทางด้านปริยัติกิริยาปริยัติมาท้ายกิริยาปริยัติสักภาพปฏิบัติถ้าเทียบกันแล้วก็เหมือนว่าลิงข้ามภาพปริยัติแต่ลิงข้ามอยู่ในวงปริยัติมันไม่เสียจากนั่นนะเป็นกิริยาอะไรอยู่ในนั้นหยอกเล่นกันอยู่ในวงนั้นภาพปฏิบัติโหดเข้ามาเรามันเคยเข้าหมดด้านปริยัติก็เข้าหมดหาปฏิบัติตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ก็เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์หาปฏิบัติเรียนหนังสืออยู่ก็เสาะอยู่ตลอดนะพอโรงเรียนหยุดปั๊บนี้ออกแล้วออกไปหาครูอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนที่เคารพเลื่อมใสไปเป็นประจำนะถ้าเวลาออกไปนั่นไม่ได้บอกกรรมฐานนะไปวันนั้นวันนี้เขาก็ทราบว่าเป็นวันกรรมฐานแต่วันนี้ตกไปดูหนังสือว้างั้นเนี่ยเวลาเรียนหนังสืออยู่ออกไปนั่นก็บอกไปดูหนังสือความจริงไปดูหนังสือใหญ่มีภาวนาไม่ใครทราบมันเป็นอยู่ลึกๆจะพูดออกมาเนี่ยขัดกันถึงไม่พูดเฉยเขาเป็นลิงแล้วก็ลิงเขาเป็นอะไรก็เป็นเขาไปคำว่าลิงข้างภาคปริยัติคือมันกิริยาหยอกเล่นกันธรรมดาในวงพระนั่นแหละไม่ให้ผิดจากธรรมดาวินัยแล้วภาคปฏิบัติโผล่เข้ามานั่นต่างกันนะเราจะบอกว่าเราเข้านอกออกในไม่สงสัยทางภาคปริยัติปกครองกันยังไงอยู่กันยังไงมันมีต่างกันนะภาคปริยัติภาคปฏิบัติมีแตกต่างกันแต่ไม่นอกขอบเขตธรรมวินัยอยู่ในนั้นนะมีแยกนี่นะพูดถึงเรื่องนิสัยนะใครก็รู้เองมันหนักเป็นห้องอันเองนิสัยมันฝังลึกๆนะไม่ควรพูดไม่อะไรหากอยู่ลึกๆเช่นอย่างนิสัยฝังทางด้านกรรมฐานเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่ลึกๆบอกใครไม่ได้หากเป็นอยู่ในนั้นส่วนที่ออกแขกออกคนได้สมควรในขั้นใดภูมิใดของสมาคมมันก็ออกมาเองแต่เรื่องทำกรรมฐานเรื่องภาวนาไม่ค่อยออกง่ายๆนะที่ดูอยู่กับเพื่อนกับฝูงนี้เหมือนเราไม่เคยกรรมฐานนะไม่แสดงเลยบางทีไปเดินโยกมตอนดึกๆหยุดเรียนหนังสือแล้วลงไปเดินโยกมมันยังมีเผลอเรายังลืมอยู่นะเรายังไม่ลืมนะเผลอเงียบๆหยุดเรียนหนังสือก็ไปเดินโยกมแล้วเพื่อนฝูงก็มาที่ก็เดินผ่านไปผ่านมาทำอะไรวะเราเผลอไปบอกว่าเดินโยกมเฮ้ยจะไปสวรรค์นิพพานนี่เดี๋ยวค่อยกันหน่อยนั่นเห็นไหมล่ะมันเอาอย่างนั้นนะไอ้ก็เราค่อยกันซะก่อนนะวะเรียนจบแล้วค่อยไปด้วยกันหัวเงียบทำงานมากเถอะเราเผลอมีเวลามาเจอกันกลางคืนส่วนมากกลางคืนกลางวันไม่เคยเห็นละเราก็ขืนเดินเรากำลังเดินโยกมเนี่ยมีพระเดินมาแล้วทำอะไรเดินอะไรวะโอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศนี่แหละนี่แก้ออกนะนั่งดูหนังสือเหนื่อยเปลี่ยนบรรยากาศผ่านไปได้เท่าเดินโยกมไม่ได้นะ มันยังมีหยอกมีเล่นกันอยู่นู่นนั่นล่ะจะเอาผิดเอาถูกอะไรกันก็ไม่ได้เลยพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัตินี่เราไม่สงสัยเข้าได้ทั้งนั้นเลยภาคปริยัติเขาก็ปฏิบัติกันไงปกครองกันยังไงอยู่กันยังไงภาคปฏิบัติอยู่กันยังไงเข้าใจทั้งสองทั้งสองอย่างนี้คือจะประกอบของธรรมในแต่ละเอียดหยาบต่างกันเท่านั้นเองทางภาคปฏิบัติละเอียดภาควิริยะหยาบกว่ากันหากอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมในด้วยกันอันนี้เวลาออกปฏิบัติแล้วเปิดเผยได้ที่นี่นะพอออกปฏิบัติแล้วก็เหมือนว่าออกสนามแล้วเปิดเผยกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นสมควรจะออกได้ออกเลยแต่ก่อนเจ็บเจ็บเจ็บเงียบนะอยู่ในวงปริยัติด้วยกันภาคปฏิบัติภายในใจไม่ออกเลยทีนี้พอออกปฏิบัติแล้วเปิดแล้วที่นี่เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเปิดเราพูดถึงเรื่องนิสัยที่มันเป็นมันหนักอยู่ทั้งใจอย่างภาคปฏิบัติหนักอยู่ในภายในลึกๆแต่ไม่แสดงให้ใครทราบพวกปริยัติด้วยกันไม่ทราบเลยนะเขาไม่เคยพูดเลยจนกระทั่งออกแล้วขึ้นเวทีแล้วเปิดได้เลยในเวลาเรียนหนังสือเหมือนไม่เคยพองานเลยเก็บเงียบแค่เอาหนึ่งมันฝังลึกมันรักมันสนิทมันติดใจมันฝังอยู่ลึกเรื่องอะไรธรรมขาเรื่องมากเรื่องผมนักผมด้วยความกราบคำธรรมขาจากภาวนาเป็นคืออันนี้ไม่เกิดหากไม่แสดงต่อใครให้ทราบเมื่อมันเป็นเรื่องนะคือจะว่านิสัยมันก็ไม่เห็นผิดก็ไม่มีใครบอกมันทำเป็นมันเองโรงเรียนปิดเมื่อไรก็เข้าป่าแล้วไปวัดนั่งวัดนี่เข้าป่าทำไมพูดมาว่าไปดูเรื่องคดีว่านั่นนะนะเขากำลังเป็นนักเรียนนักเรียนจะเอาหรือมาพูดเพราะไม่มีใครเชื่อไม่มีน้ำหนักถ้าว่าไปดูยังคือว่ามีน้ำหนักเขาเชื่อเขาไปภาวนามึงแก่ดูมึงเป็นงวนกึกๆอันนี้แปลกๆดูเรื่องฝูงผู้สนใจภาวนาก็มีอยู่แต่ว่าจะพูดเป็นเล็กๆน้อยๆเพราะงั้นไม่พูดมากไม่ก็เป็นไงติดเองนะหลังไปอยู่คอยอาก็มีกรรมฐานมีวัดป่าทั่วไปพอผมยอมตึกดุกเข้าแล้วเข้าวัดเป็นวัดสายวังวัดสัตว์ชาววังวัดไหนแถวนั้นไปหมดอ่ะเราไปเที่ยวมาไปดูมาไปภาวนาทั้งเชียงใหม่ก็ไปทั้งนั้นก็ทางไปทางแสงกำแพงไปทางนั้นไปทางนู้นมีวัดป่าวัดป่าพอเรียนอยู่ไปอ่ะมันก็เป็นของมันเองก็มีคนสาวไปพักดูหนังสือว่างไว้เฉยนะไม่บอกว่าไปกรรมฐานกรรมฐานแต่ไปไอ้หลักใหญ่ที่มันฝังลึกไม่ถอยไม่ถอนเลยเราก็เคยเล่าให้บรรดาพี่น้องลูกหลานใหญ่ฟังนะเราไม่เคยคาดเคยคิดเนื้อคิดจะได้อยากสำคัญมาฝังหัวใจไม่ถอนในกรรมฐานนกภาวนาเฉยบวชใหม่ไงเรียนหรือหัดภาวนาไปกับเรียนหนังสืออ่ะหรือว่าก็ทานมือเนี่ยมันก็ว่าพุทโธพุทโธคือเรียนถามน้ำบกูเห็นท่านเดินยังกรมตอนเช้าเช้าท่านเดินยังกรมแต่เช้าตีสี่ตีห้าท่านเดินยังกรมจนกระทั่งสว่างท่านจะเข้าโบสถ์ท่านพักอยู่ในโบสถ์แล้วก็ดูมาเป็นยากหรือหัดบวชทุกคนเราก็เคยรับกรรมฐานอยู่แล้วเป็นใครว่าเวลาท่านผ่านมาพักอยู่ตามบ้านตั้งแต่ท่านเคยมาคงกรรมฐานมาหรือเวลานั้นก็ถามท่านอยากภาวนาจะภาวนาไงบอกว่าเอาวุฒโธแล้วเราก็เอาวุฒโธอันว่าเอานั่นไปว่าเพราะตามภาษีภาษาเขาไม่เคยพุทโธพุทโธตั้งจิตแล้วไม่เผลอเดี๋ยวหายแล้วไม่เผลอไปทุกคืนละเดี๋ยวเวลาคืนมันจะเป็นมันจะเป็นน้ำมันอย่างนี้แหละเอาพุทโธพุทโธพุทโ วันมันจะเป็นไงจิตกระแสของจิตเรานี่มันออกกว้างขวางนั่นแหละเหมือนตากแหไว้ตีนแหกว้างขวางเวลาพุทโธพุทโธเหมือนจับจอมแหพุทโธพุทโธพุทโธก็ไปแล้วจับจอมแหดึงมาดึงมาแล้วตีนแหก็หดเข้ามาหดเข้ามากระแสของจิตเนี่ยพุทโธพุทโธนั่นแหละเหมือนจับจอมแหกระแสของจิตเหมือนตีนแหก็หดเข้ามาหดเข้ามาเมื่อเป็นลักษณะให้เกิดความสนใจในทุกในขณะนั้นเลยแล้วต่อเรื่อยต่อเรื่อยหดเข้าหดเข้าหดทางนู้นหดก็มารอบตัวเข้ามาถึงนั้นมาหดตัวเข้ามาเต็มที่แล้วก็เป็นกองแหอันนี้จิตหดตัวเข้ามาแล้วเป็นจุดผู้รู้นะที่เด่นดวงมีระตอมแหถึงนั่นหมายเข้ามาจอมแหก็พุทโธจับจอมแหไว้ตีนแหกระแสของจิตกระจายรวมก็มาพุทโธพุทโธพอมารวมเข้าถึงจุดพุทโธแล้วจิตหมดกิริยาการทั้งหมดซึ่งเราไม่เคยทำมาเลยนะคือเราไม่เคยเปล่งทำก็ทำสเปสปะไปอย่างนั้นนะนี่แหละมันฝังลึกนั่นแหละไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยรู้เห็นพอจิตสงบเข้าสงบมาถึงจุดกลางเท่านั้นนะโอ้โหมันอัศจรรย์อะไรน้ำหนามองดูเมืองว่างไปหมดเลยเราอยู่ในเหมือนกับว่าอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรจิตดวงนี้อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรขาดจากอารมณ์ทั้งหมดเลยตัวอัศจรรย์เพลินพลาดเพลินหมายไม่เคยเป็นนั่นแหละที่เป็นพื้นฐานให้จิตต่อภาวนาเราฝังไปเรื่อยๆเราพูดถึงร่องรายฝังมันพยายามจะเป็นมันเป็นอย่างนั้นจะไม่นานนะคือความตื่นเต้นนั่นแหละไปกระตุกมันความตื่นเต้นความมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นมันอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายไม่เคยรู้เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาเพิ่งมาเจอวันนั้นนะโอ้โหโอ้โหเลยทีนี้ไม่นานมันก็ถอนออกมาเสียพยายามเข้าอยู่ไม่ได้วันตื่นขึ้นมาวันนั้นทั้งวันจิตไม่ไปไหนนะป้วนเปี้ยนอยู่ในเรียนหนังสือก็ป้วนเปี้ยนอยู่กับจิตอัศจรรย์เนี่ยนี่หลับฟังลึกนะมันอัศจรรย์จริงๆไม่เราไม่เคยเห็นนี่แหละเป็นอัจฉริยศรัทธาย่อมกระถูกนะแต่มันฝังลึกของมันอยู่เราจะพยายามเอาจิตดวงนี้ให้ได้เนี่ยยังไงก็จะพยายามนี่จะออกนี่เราจะออกธรรมฐานเนี่ยนั่นมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นแล้วไปภาวนาอยู่7ปีเอาไปเรียนหนังสืออยู่7ปีจิตนี่รวมแบบนั้น3ผลเพียงเท่านั้นก็พอใจฝังลึกมากทีนี้ออกคราวนี้จะเอาจิตดวงนี้ให้ได้นั่นพอออกกรรมฐานฟาดเลยจริงเอาจริงนะเราไม่เหมือนใครจัดทั้งวันทั้งคืนไม่อยู่เฉยได้ติดต่อกันเรื่อยนั่นเห็นมั้ยล่ะนี่แหละเป็นรากฐานสําคัญให้เกิดความสนใจทางด้านจิตตภาวนามันอัศจรรย์จริงๆนะเราไม่เคยคาดเคยคิดมันเป็นขึ้นมาในหัวใจเราเองเดี๋ยวอัศจรรย์จากนั้นก็ออกปฏิบัติก็ฟาดกันเลยล่ะทีนี้อันนี้เรื่องนั้นก็ค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยแหละทีนี้เรื่อยก่อนมันเอายิงเอาจังทั้งวันทั้งคืนไม่ไปไหนเลยฟาดอยู่อย่างนั้นมันก็ได้เลยที่ได้ก็ได้เรื่อยขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็สืบต่อกันเลยอัศจรรย์เรื่อยแหละทีนี้นั่นเป็นนั้นแต่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วมันมาเสื่อมจะตอนไหนเราไม่รู้จักวิธีรักษาความสิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเปลี่ยนสมบัติประเภทนี้พอบีมาแล้วมีแต่ความเพิ่มใจปีติยินดีไม่รู้จักวิธีรักษามันก็เสื่อมได้นะนี่ละถิ่นจิตเสื่อมคราวนี้แหมร้อนมากเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้อยู่ปีกับ5เดือนหรือปีกับ6เดือนเลยตั้งเดือนพฤศจิกาถึงเดือนเมษาปีหน้านู่นเลยพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภามีนาเมษาปีกับ5เดือนเนี่ยเป็นไฟเผาโหจิตเสื่อมนี่ทุกข์มากนะเราจึงได้เชื่อพระโคติกัดโคติกัดที่ท่านฆ่าตัวตายเพราะท่านบอกฌานเสื่อมถึง5หนใช่ไหมคือก็จะได้แบบอัศจรรย์อย่างว่าแล้วเสื่อมไปเสื่อมไปเสีย5หนแต่เรามันเสื่อมมากกว่านั้นมันถึงทุกข์มากนาน วันนี้เข็ดทีเดียวเลยพอจับได้ทีนี้คราวนี้บอกว่าถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายนั่นเป็นอื่นไปไม่ได้เราทนทุกข์ไม่ได้แล้วเพราะจิตเสื่อมนี้ทุกข์มากที่สุดนะทุกข์อยู่ในหัวใจนี่เผาอยู่เรื่อยๆเขาอยู่ตามท้องไร่ทำนาตาเสียสาเขามีเงิน9บาท10บาทเขาพออยู่พอกินนะเศรษฐีมีเงินเป็นล้านแต่มาล่มจมลงด้วยเหตุใดหนึ่งเสียแม้จะมีเงินเหลืออยู่ในบ้านเป็นแสนๆก็ไม่มีความหมายนะมันไปอยู่ในเงินจำนวนมากที่ล่มจมมันเสียทั้งหมดนั่นแหละทุกข์มากเศรษฐีทุกข์มากกว่าชาวนาเขาอันนี้เขาไม่ได้เคยภาวนาเขาไม่เคยเป็นเขาก็ไม่ถูกเราภาวนามันมาเป็นอย่างนี้แล้วมันเสื่อมไปเสียนี่มันเหมือนกับเราล่มจมด้วยสมบัติเงินทองนั่นแหละที่นี่เสียใจมากเสียใจอยู่อีกกับ5เดือนโธ่ไม่ลืมนะเพราะฉะนั้นเวลาเอาได้ทีนี้จึงเอาตายเขาประกันเลยเสื่อมไปแม้ไรคราวนี้เสื่อมเราต้องตายแล้วก็คิดเห็นพระโพธิสัตว์ท่านตายนะเรามันจะเข้ากันได้นะเพราะจิตอันนี้มันคล้ายคลึงกันมากมันทนทุกข์ทรมานนี่มาเป็นเวลาปีกับ5เดือนจะทนไม่ไหวถ้าลงมาเป็นให้เสื่อมให้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วตายจะดีกว่าดีหรือไม่ดีก็ตามมันจะบอกว่าตายจะดีกว่าจะไม่ทนทุกข์ทรมานอย่างนี้อีกนั่นเพราะงั้นเวลามันกลับมาได้ก็ไม่ได้เพราะอะไรนะเราจึงได้เอาวิธีการมาสอนโลกเนี่ยจิตของเราเสื่อมไปอีกกับ5เดือนมาตั้งได้ด้วยพุทโธเราไม่มีคำบริกรรมทุกลำบากขนาดเจริญขึ้นสองสามคืนเสื่อมลงต่อหน้าต่อตา อยู่อย่างนั้นเรื่อยเวลาขึ้นไปได้สองสามคืนเสื่อมเวลาหนุนขึ้นไปดีตั้ง14-15วันกว่าจะได้นะสองสามคืนหายเงียบหายนี่แหละมันทุกข์มากอันนี้นี่เราจึงมาวินิจฉัยอาจจะเป็นเพราะเราขาดคำบริกรรมกำหนดรู้แต่จิตเฉยบังคับจิตด้วยสติเฉยไม่มีคำบริกรรมกำกับมันอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้นั่นพอจับจุดนี้ได้แล้วก็ที่นี่ตั้งแล้วเอาที่นี่เราจะเอาคำบริกรรมเอาพุทโธกับสติติดกันเลยความเสื่อมความเจริญที่เป็นมาเราจะไม่กังวลกับมันเอาเจริญไปเอาเสื่อมไปแต่พุทโธกับเป็นคำบริกรรมกับสตินี้จะเสื่อมไปไม่ได้เอาจุดนี้จุดเดียวซัดเข้าไปเลยนี่แหละที่ว่าจิตมันอยากคิดนี่เหมือนอกจะแตกนะความอยากคิดเนี่ยมันออกจากอวิชชามันดันออกมาให้คิดเป็นสังขารสังขารนี่ก็เป็นอวิสมุทัยเป็นกิเลสมาจากอวิชชาดันออกอยากให้อยากคิดอยากฝุ่งบางครับไม่ให้คิดให้คิดกับคำว่าพุทโธซึ่งเป็นงานของธรรมเท่านั้นเอาอยู่นี่ไม่เผลอจริงนะว่าเผลอไม่เผลอจริงนี่วัดแต่ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผลอเลยกับพุทโธเอาไม่ยอมให้คิดอยากคิดไหนไม่ยอมให้คิดทั้งนั้นให้คิดอยู่กับพุทโธซึ่งเป็นงานของธรรมเอาอย่างเดียวคืนแรกนี่แหมเหมือนอกวันแรกมันอกจะแตกนะวันสองค่อยๆเบาลงวันสามค่อยเบาลงเห็นผลแล้วนี่เรื่องสติเรื่องเผลอไม่ให้มีเลยนะในระยะที่ว่าไม่เผลอเลยนี่จีก็ค่อยเย็นเข้าเอาถูกแล้วที่นี่ว่าจับติดเข้าไปอีกแล้วคราวนี้มันก็เจริญนะที่เจริญขึ้นไปไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมเอาเสื่อมไปไม่เสียดายเพราะเราเคยเสื่อมมาแล้วเขาเป็นทุกข์เพราะความเสียดายมีมากมาคราวนี้ไม่เสียดายแต่กับคำบริกรรมนี้จะไม่ปล่อยกันถ้าถึงนั่นแล้วไม่เสื่อมนี่ละจับได้เลยไม่เสื่อมมันหนุนเรื่อยเลยนั่นที่นี่ไม่เสื่อมอีกละที่นี่พอหนุนได้แล้วก็ขึ้นเรื่อยแล้วจากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งเลยหามรุ่งหามข้ามโกนแตกเพราะนิสัยเรามันผ่านผลก็พอดีได้อาจารย์ชั้นเอกคือพ่อแม่อาจารย์มั่นท่านสอนตรงไหนเปี้ยงเลยกับเราเพราะท่านเห็นนิสัยเด็ดนิสัยนั้นเกี่ยวพันพูดธรรมดาเหมือนพ่อกับลูกคุยกันนะถ้าพูดเรื่องอัตธรรมนี่ผึ่งท่านทีเลยขึ้นท่านจะไม่มีอ่อนผึ่งกันทีกับเราซัดกันเลยแล้วก็นั่งภาวนาที่แรกท่านก็ชมเชยเลยสินั่งภาวนาคืนแรกมันอัศจรรย์ขึ้นไปเนี่ยเหมือนแชมเปี้ยนเลยนะแต่ก่อนก็เหมือนผ้าพับใบบรรดาลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาครูอาจารย์ความเคารพมันเป็นอย่างนั้นเองเหมือนผ้าพับไว้ทีนี้เวลาเราภาวนาฟาดนั่งตลอดลูกได้ความรู้ความเห็นมันอัศจรรย์ขึ้นไปก็ใส่กับท่านในผางผาง เออท่านเอาแล้วที่นี่เออมันบ้าตัวนี้มันรู้แล้วที่นี่คงว่าไงล่ะนะมันคงว่าบ้าตัวนี้มันรู้แล้วทีเดียวแล้วก็ใส่เรื่องนี่แหละกิริยานี่ถ้าดูภายนอกเหมือนไม่เคารพท่านนะแต่ดูภายในคือว่าพลังของจิตอยากจะพูดอยากจะได้กราบเรียนท่านให้ท่านได้เมตตาสงสารขัดข้องตรงไหนท่านจะได้แก้ไขเราเราพูดออกเต็มภูมิเราว่าพอจบลงเราท่านก็ใส่เปี้ยงเปี้ยงเลยเอาละที่นี่ได้หลักแล้วนั่นบอกว่าได้หลักแล้วที่นี่ว่าเอาอย่าถอยนะอัตภาพนี้มันไม่ตายถึงห้าหนมันตายเพียงหนเดียวเท่านั้นนะเอาที่นี่ได้หลักแล้วเอาเลยนะวางถึงนี้มันก็ยิ่งปักเลยพี่เอาเลยนะว่าอย่าถอยนะว่าจากนั้นมันก็ฟัดใหญ่เว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งตลอดรุ่งทีไรได้ความอัศจรรย์ขึ้นไปทุกคืนทุกคืนไม่มีพลาดนะนั่งตลอดรุ่งคืนไหนนี่มันจะตอนจะเป็นจะตายเนี่ยคนเรามันไม่ได้โง่นะ เวลามันจะเป็นจะตายจริงมันไม่ได้โง่นะมันหาทางออกสติปัญญาต้องหมุนติ้วติ้วทุกข์มากอะไรสติปัญญายิ่งหมุนนั่นน่ะแก้กันตรงนั้นพอได้ที่แล้วมันลงถึงเลยอัศจรรย์ได้ทำอาจารย์ทุกคืนไม่มีพลาดเลยนั่งตลอดรุ่งมัน9คืน10คืนนะแต่ไม่ได้นั่งติดกันนะเว้น2คืน3คืนบ้างเดี๋ยวนั่งเอาจนที่แรกก้นนี้ออกร้อนเหมือนไฟลนนะชั้นต่อมามันก็พองมันต่อจากพองแล้วมันก็แตกต่อจากแตกมันก็เลอะไม่สนใจถ้าที่เรียนไม่แตกไม่ถอยก้นแตกไม่มีปัญหาอะไรถ้าที่เรียนแตกนั่นเป็นของสำคัญที่เราต้องการสัตว์ใหญ่เลยท่านได้9คืน10คืนท่านก็เอาแล้วนะนี่เห็นไหมล่ะสารถีฝึกมาเราลืมเมื่อไหร่ท่านขึ้นที่แรกท่านก็ชมเชยชมเชยอย่างหนักวันแรกวันหลังก็ชมเชยเลยต่อไปท่านนั่งฟังนิ่งๆนะเรายังไม่รู้ตัวเลยนะนั่งฟังนิ่งๆพอถึงระยะที่ท่านจะเอาแล้วพอประกาศว่าสารถีฝึกมาขึ้นเลยนะถ้าม้าตัวใดมันผ่านผลโจรยานมากๆสารถีเขาจะฝึกอย่างหนักว่างั้นไม่ควรให้กินหญ้าไม่กินไม่ควรให้กินน้ำไม่กินแต่การฝึกเอาอย่างหนักว่างั้นนะนี่เมื่อมันลดพยศลงไปการฝึกของเขาก็ค่อยลดลงลดลงจนกระทั่งม้าใช้การใช้งานได้แล้วการฝึกอย่างนั้นเขาก็ระงับไปว่างั้นนะเพียงเท่านั้นแหละท่านไม่ได้บอกว่าหมาตัวนี้มันฝึกยังไงไม่ได้ว่านะเรายังเสียดายอยากให้ท่านมาไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงท่านไม่ว่าแต่เราจับมาสอนเราอีกหยุดตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่เคยนั่งตลอดลุกอยู่นั่นคือลงอย่างนั้นแล้วลงถ้าหากว่าท่านไม่ว่านี้มันยังเจ้าอยู่นั่นนะก้นแตกมันสำคัญสำคัญที่กิเลสแตกนั่นนะจนก้นแตกบางทีท่านทั้งหลายพูดนี้ว่าอวดหรือเอาถอดออกจากของจริงมาพูดให้ฟังเวลาเราฝึกเราทรมานเหมือนเราจะเป็นจะตายไม่มีคุณค่าอะไรในตัวของเรานะอยู่ในป่าในเขาทุกแสนสาหัสก็เอายอมแต่เรื่องทำกับใจนี้หมุนกันตลอดเลยตั้งนั้นมาก็ไม่นั่งตลอดลูกอยู่คือมาที่เวลามันลดความประโยชน์ลงไปแล้วเขาก็ลดการฝึกทรมานลงไปลำดับจนกระทั่งมามันใช้การใช้งานแล้วการฝึกอย่างนั้นเขาก็หยุดนี้จิตของเรามันก็สมควรแล้วแต่ความหมายที่ว่างั้นแหละสมควรแล้วที่จะค่อยเป็นค่อยไปตามเรื่องที่ได้หลักได้เกณฑ์แล้วไม่ควรจะฝึกทรมานกันอย่างหนักเช่นนั้นหรอความหมายก็ว่างั้นแต่ถ้าไม่พูดมากนะท่านพูดกับเราจะเอาไม้ทั้งท่อนให้ไปเรื่อย

ติดในสมาธิเหมือนหินทั้งแท่งนะแน่นปังเลยจิตเป็นสมาธิท่านก็ถามนี่อย่างนี้แล้วนะเป็นยังไงจะมาจิตสงบดีอยู่เหรอว่าผมบอกสงบดีอยู่ทั้งนั้นนิ่งไปแล้วเดี๋ยวมาถามอีกเป็นยังไงจิตสงบดีหรือสงบดีอยู่เราไม่ทราบว่าท่านจะเอาแง่ไหนนะที่พอถึงขั้นที่ท่านจะเอาแล้วเป็นยังไงสมาธิสงบดีอยู่เหรอดีสงบดีอยู่ท่านจะนอนตายนั่นบุรุษจะเอานะใส่เปี้ยงนะแบบที่ว่านี่นะท่านจะนอนตายอยู่นั่นเลยนะสมาธิมันเหมือนหมูขึ้นเขียงมันถอดถอนกิเลสตัณหาที่ตรงไหนสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมสุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันเราเนี่ยมันเป็นสุขที่ไหนท่านรู้ไหมรู้ไหมก็ไปซัดก็ไปโอ้ยเอาอย่างหนักนะไล่ลงจากสมาธิมันติดสมาธินั่งทั้งวันอยู่ได้ตลอดเลยไม่ได้สนใจอะไรความคิดความปรุงที่มันดีมันดิ้นอยากคิดอยากปรุงพอสมาธิทับหัวมันนะความคิดก็รำคาญคิดอะไรแยบแยบแยบรำคาญตรงนั้นอยู่แน่ววันเดียวสู้อันนี้ไม่ได้นั่นมันติดเราไม่รู้ว่าเราติดท่านถามไปเรื่อยถามเรื่อยบอกเวลาท่านจะเอาสมาธิมันเหมือนหมูขึ้นเฉียงเลยนะซัดใหญ่เลยเถียงกับท่านซะจนแหลกท่านว่าสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนี่นะอย่างนี้ก็ออกมางัดออกมาสู้ทันทีถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่งสมาธิจะให้เดินที่ไหนในมรรคแปดเหมือนสมาธิพระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนสมาธิหมูขึ้นเฉียงอย่างท่านนี่นะถ้าก็ซัดเอานี่หมอบนะพอลงมาแล้วลงมาจากท่านแล้วนี่เราไปทำไมจะไปซัดกับท่านซะอย่างนี้เรามาหาท่านเพื่อหวังเป็นครูเป็นอาจารย์มอบกายถอยตัวกับท่านแล้วเวลาทำไมต่อสู้กับท่านจึงทำไมจึงเป็นแบบนี้ล่ะว่ามาว่าเจ้าของนะถ้าเราเก่งมาหาท่านทำไมถ้าไม่เก่งไปเถียงท่านทำไมว่างั้นนะเรื่องทิฏฐิมานะมันไม่มีล่ะเดี๋ยวจะมันมีสอดแทรกตรงไหนมันแทรกมันหาเหตุหาผลว่าไงท่านไม่ว่าอะไรเลยท่านใส่เพียงอย่างลงจากนั้นก็ปัญญาเนี่ยเห็นไหมล่ะก็มันพร้อมแล้วสมาธิเหมือนอาหารหวานข้าวเครื่องทัพสัมภาระที่จะมาปรุงเป็นอาหารมันพร้อมแล้วเป็นเพียงว่าเราไม่ปรุงให้เป็นอาหารประเภทใดมันก็เป็นผักเป็นหญ้าเป็นเนื้อเป็นปลาอยู่งั้นมันไม่เป็นแกงให้นะพอท่านว่างั้นก็หยิบนั่นใส่นี่ยี่นี่นี่ก็เป็นอาหารขึ้นมาพอท่านสอนออกทางด้านปัญญาที่นี่ก็มันพร้อมแล้วสมาธิมันเหมือนอาหารที่มาพร้อมที่จะเป็นอาหารประเภทนั้นแล้วเครื่องครัวพร้อมหมดแล้วพอออกมาเนี่ยก็ซัดปัญญาท่านว่างั้นก็เอาบ้างสิว่าว่าสมมติหมูสมาธิหมูขึ้นเฉียงเราก็ขึ้นมาแล้วนี่ทีนี้ท่านไล่ลงเฉียงเอาไล่ลงเฉียงก็เอาตามท่านสิว่าซัดพอออกทางหน้าไปโอ้ยเร็วมากนะปัญญาเพราะสมาธิมันเต็มตัวของมันได้ห้าปีเต็มนะพอออกทางด้านปัญญานี่พอแยบออกไปนี่มันพุ่งเลยนะก็มันพอหมดแล้วเขียนก็ฉีดจากด้านปัญญาที่อิ่มอารมณ์คือจิตเป็นสมาธิจิตอิ่มอารมณ์ภาคิดเพียรพิจารณาอะไรมันก็พิจารณาตามนั้นถ้าจิตไม่อิ่มอารมณ์เช่นจิตฟุ้งซ่านของการจะพิจารณาทางปัญญาเป็นสัญญาเป็นกิเลสไปหมดนั่นแหละทีนี้เวลาจิตมันเป็นสมาธิอิ่มอารมณ์แล้วหมุนไปทางไหนจะเป็นทางนั้นพิจารณาทางด้านปัญญามันก็จ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาเอ๊ะชอบคนเอาละหน้าที่นี่นะมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็ซาดใจเลยอีกแล้วไม่พอดีนะเรา พอท่านสอนทางด้านปัญญามันก็หมุนติ้วมาสุดท้ายกลางคืนก็ไม่นอนกลางวันยังมันจะไม่นอนอีกหมุนติ้วกลับไปหาท่านอีกนี่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าพิจารณาทางด้านปัญญามันพิจารณาหน้าเดียวนี้ว่าไงมันพิจารณาไงท่านว่าก็มันไม่นอนทั้งวันทั้งคืนกลางคืนไม่หลับหมุนกันติ้วเลยนั่นแหละมันหลงสังขารนั่นเห็นไหมก็ทำไมพิจารณามันก็ไม่รู้นั่นบ้าหลงสังขารท่านซ้ำเขาอีกนะที่นี่ไม่ตอบละฟังแต่ก็ไม่มันก็ไม่ถอยเวลามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเต็มที่อกนี่เหมือนจะแตกนะมันเหนื่อยเพราะสติปัญญากับพิเรศฟัดกันดูไม่ใจแล้วเขาเข้าสู่สมาธิทีหนึ่งดึงก็มาสมาธิพอจิตเข้าสู่สมาธิแล้วเรียกว่าพักงานจิตใจมีความสำราญบานใจกระปี้กระเป๋าเหมือนถอดเทียนถอดน้ำอ๋อนี่คุณค่าของการพักสมาธิเป็นอย่างนี้พอออกจากนั้นก็ขึงทางด้านปัญญาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนี่เห็นไหมท่านว่ามันออกแล้วนะทั้งนั้น

0: ัญญามันออกยังไงมันก็พิจารณาไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนนั่นน่ะมันหลงสังขารน่ะคือสังขารน่ะนี่ถ้าพิจารณารู้จักประมาณก็เป็นสังขารฝ่ายมากถ้าไม่รู้จักประมาณสังขารฝ่ายสมุทัยแทรกเข้ามาน่ะเราไม่รู้นะแต่ก่อนเวลาผ่านไปแล้วถึงรู้แต่ท่านไม่แจ้งนะเราพิจารณาก็รู้เองอ๋อท่านว่ามันหลงสังขารคือมันไม่รู้จักประมาณสังขารสมุทัยแทรกเข้าไปได้นี่แหละเป็นอย่างนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ใส่ตรงไหนไม่มีผิดนะเปี้ยงตรงไหนนี่ก็มาถึงวาระที่ท่านเริ่มป่วยเราก็เริ่มธรรมจักรของเราหมุนตลอดเวลาเออมันเป็นยังไงนะวิตกเหมือนกันนะท่านก็เพียบทางขันไอ้เราก็เพียบทางจิตใจมันทำไมมันเข้าประดังกันเวลานี้นะท่านก็เริ่มป่วยหนักเข้าไอ้เราของเราก็หมุนติ้วตลอดเวลาเลยท่านก็รู้ดีเพราะเคยนั่งกับท่านแล้วว่าปัญญามันออกแล้วความหมายในระยะที่ท่านป่วยแล้วเผาศพท่านนั้นเราจะไม่มีเวลาเลยนะมันหมุนเป็นธรรมจักรอยู่กับใครไม่ได้เช่นศพท่านเอาไว้ที่สุสาวาสมากราบว่าแล้วไปเลยเข้าป่าเข้าอยู่ในเขาคนเดียวนู่นทางภูพานไปอยู่ทางโน้นคนเดียวตลอดอยู่กับใครไม่ได้เวลานั้นอยู่กับใครไม่ได้นะจิตมันจะหมุนของมันตลอดใครก็ไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละจิตเวลามันก้าวของมันก้าวไม่มีวันดีคืนซัดเข้าไปจนสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วนะหมุนที่หูที่หูจากนั้นก็เข้ามหาสติมหาปัญญายิ่งหมุนยิ่งละเอียดยิ่งซึมซาบเรียกว่าที่ชัดเจนก็คือว่าอยู่กับใครไม่ได้เวลานั้นต้องอยู่คนเดียวกับอารมณ์แห่งธรรมกับที่เหล็กฟัดกันอยู่บนหัวใจเท่านั้นใครมายุ่งไม่ได้เนี่ยถึงวาระมันเป็นในหัวใจเราพูดได้ทั้งนั้นแหละมาศพพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาอยู่ได้4วันฟังสินะในงานศพที่จะเผาศพท่านนะมาอยู่นั่นได้4วันเพราะอันนี้มันพิลึกกึ่งๆแล้วเกินพอเผาศพท่านเสร็จแล้วเปิดเลยเป็นครูอาจารย์บางองค์ก็มีว่าเหมือนกันนะแต่เราไม่สนใจเพราะไม่รู้เรื่องของเราถ้ามหาบัวเวลาท่านอาจารย์มั่นมีชีวิตอยู่เหมือนเงาเทียมตัวนี่พอท่านมรณภาพไปแล้วหายเงียบไปเลยไม่มามองดูครูบาอาจารย์เลยว่าอย่างนั้นก็มีก็นั่งกับภูมิจิตของท่านอย่างนั้นเอาไปแล้วมันบอกเรานั่นนะบอกภูมิแล้วนั่นงั้นเราทำอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะมันบ่งบอกแล้วว่าผู้ทำหนีเราอย่างนั้นไม่มีภูมิจิตใจเป็นยังไงท่านมันบอกในตัวนะพอประสบท่านได้4วันขึ้นเลยเปิดได้ขึ้นเขาวัดร้อยธรรมเจดีย์ลงจากนั่นก็เปิดลงอำเภอผือเข้าชี้จังหวัดเข้าไปองค์เดียวเท่านั้นนะวิ่งหลบนู้นหลบนี่หลบนู้นไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครตามนู่นไปนู่นได้4เดือนท่านก็เดือน3เดือน6กลับมาขึ้นบนภูเขาวัดร้อยธรรมเจดีย์นี่แหละดีขึ้นที่แรกก็ไปติดปัญหาที่ว่าจิตสว่างสวยจิตอัศจรรย์ตอนเดือน3มันอัศจรรย์ตัวเองมันทำไมจิตเรามันถึงได้อัศจรรย์เรานักหนาอยู่ที่ไหนมองอยู่ที่ไหนมันว่างไปหมดจิตใจมีว่างร่างกายนี่มันเหมือนกับแก้วครอบตะเกียงเจ้าประยุทธ์ไอ้ไส้ตะเกียงเจ้าประยุทธ์มันจ้าคือใจนั่นมันจองมาทางร่างกายมันก็เลยกลายเป็นแก้วครอบไปหมดมันทะลุใสไปหมดเลยกันเป็นว่างไปหมดเลยนี่ก็อัศจรรย์ตัวเองนี่ก็ไปหลงตรงนี้ธรรมะทั้งแก้ท่านแสดงออกมามันยังไม่ยอมรับมันยังแบกไปกลับขึ้นมาอีกเดือน6เป็นมันจึงไอ้ความสว่างอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้มันจึงมาทับกันปึ๊บเลยพอถึงขั้นมันแล้วกับความสว่างที่อัศจรรย์นี้กับความสว่างในหลักธรรมชาติของธรรมที่เลิศเลยได้แก่ธรรมธาตุผางขึ้นมาฉะนั้นอันนี้เป็นเหมือนกองที่ฝ่ายเห็นมั้ยล่ะที่ความสว่างสวยซึ่งเราอัศจรรย์มาจากก่อนกลายเป็นกองที่ฝ่ายไปแล้วอันนั้นเป็นอะไรที่นี่นั่นมันก็มาพรงกันที่ตรงนั้นแหละนี่เรื่องความภาคความเพียรมันเราเป็นมาตั้งแต่เรียนหนังสือค่อยเป็นมามันเราดูทางดื่มเพราะมันมาเรื่อยไม่จืดจางนะทางกรรมฐานจนกระทั่งได้ขึ้นบนเวทีฟาดกันซะก่อนลงจากภูเขาก็แรม14ค่ำเดือน6เราไม่ลืมนะพอ15ค่ำก็ลงจากภูเขามา14ค่ำมันเป็นคืนนั้นแล้ว พอคืน15ค่ำก็ลงจากภูเขาฟ้าดินถล่มในคืนแรม14ค่ำคงกับวันที่15พฤษภาคม2493นั่นพอตื่นเช้าวันหลังก็ลงมากับมาวัดสุทธวาสนั่นนะมีหน้าที่จะมาต้องถือท่านเอาพัดมาใส่ให้นั่นล่ะลงมาจากนั้นท่านก็เอาพัดยศใส่ให้เลยแล้วเห็นไม่ได้หรือเชื่อมาติดไว้สองสามวันนั่นล่ะแต่เราไม่เคยสนใจกับตรงนี้ถามยังไงเรียนหนังสือมาแทบรู้ใจได้เคยเห็นพัดมหาไหมล่ะท่านว่าอุ้ยก็ผมไม่สนใจกับมันนะว่านี่นะว่าปุ๊บปั๊บวิ่งก็ไปเอาพัดในห้องท่านล่ะมาตั้งตึกอ้าวใครเนี่ยมหาทั้งคนไม่มีพัดยศติดบ้างมันมีอย่างหรือเลี้ยนมาแทบเป็นจะตายท่านว่าท่านเองท่านจัดการท่านเองใส่ตึกกันเอานั่งตรงนี้นั่งให้เราถ่ายรูปแล้วมีพัดเราอยู่นั่นความจริงพัดอาจารย์มหาต้องสูงไม่ใช่พัดเราแต่มันพัดประเดียนชั้นเดียวกันเราก็ไม่ลืมนะท่านจัดการเลยนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเอ้ามันไม่ได้เป็นมหามีทั้งพัดยศบางทีเราก็เฉยทำตามท่านมันจึงได้เห็นพระโยนลงตะบัวมาบ้างวันนี้สองสามวันนี้นั่นละประชาวาทสุจากนั้นมากระลงไปนุ่นจะประจำพรรษาที่วารีจะภูมิท่านเพ่งติดตามมาแล้วก็จำเป็นที่น้องเขยเรามีคุณมากที่สุดเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นยังอยู่นั่นเหลืองอารามเต็มวัดเขาอุตส่าห์ขนขวายหลังคาเรือน70หลังคาเขาขนขวายเลี้ยงพระเนินได้หมดเลยเราเห็นคุณค่าของเขานี่ทีนี้พอท่านมรณภาพไปแล้ววัดนี่กลายเป็นวัดล่างไปเลยผู้เฒ่าทิศผานไปเล่าให้ฟังแกก็เล่าธรรมดานะไม่นึกว่าเราเป็นยังไงเราไม่ตอบไม่ถามเลยนะแกก็เล่าให้ฟังสภาพวันน้องผือแกขึ้นไปเอาเราที่ภูเขาวารีชภูมิที่นั่นเป็นที่จะจำพรรษานะเรากำหนดแล้วว่าจะจำพรรษาที่นั่นก็พอดีไปในเรื่องตอนที่ผ่านพูดถึงเรื่องน้องผือให้ฟังโอ้ยสลดสังเวชเป็นประมาณอันนี้ล้มไปเลยนะที่ว่าจะจำพรรษาที่คุณค่าสู้นั่นไม่ได้นั่นเราจะต้องกลับคืนไปจำพรรษาน้องผืออีกพอตื่นเช้ามาก็เอาแข่งเตรียมของเท่านั้นนะเตรียมของไปไหนไปน้องผือไปจำพรรษาน้องผือแล้ววางก็เลยเที่ยวลงเลยถึงมาจำพรรษาหนองผือมาถึงหนองผือวันขึ้น8ค่ำเดือน8จะเข้าพรรษาแล้วพอที่พระค่ำก็เริ่มประชุมเข้าพรรษานี่แหละมาอยู่6-7วัน8วันพระเนรหลั่งไหลเข้ามารวมแล้วปีนั้นตั้ง28องค์นะที่เราจำพรรษาที่นั่นนั่นแหละเรื่องราวเป็นยังไงมันได้ขึ้นมาจำพรรษาหนองผือพ่อเห็นบุญนั้นคุณว่าหนองผือเราลืมคุณเขาเมื่อไหร่เรื่องราวเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ยายกั้งแกก็อยู่นั่นพูดถึงเรื่องยายกั้งยายกั้งนี่จะเป็นนิสัยกงไปกงมาอาถรรพ์มากนะกับพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ใส่กันป้างป้างเลยแล้วใส่กันเรื่อยเลยกันไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทีไรหรือพาดินลุงคอยฟังแกจะโต้ตอบกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเวลาขากลับมาก็เอาละพูดให้ชัดๆเลยพอเรากลับมาจำพรรษาหลวงผือนี่ไปเรียกหลานจะมาชื่อจะพูดไอ้พูดกูจะบอกมึงว่ากูจะกระซิบนะมึงอย่าพูดให้ใครฟังนะกูจะกระซิบบอกมึงว่างั้นนี่มึงรู้ไหมว่าพ่อตายพ่อยังนะนี่ท่านมหาบัวมาจำพรรษาที่นี่แล้วนะนี่องค์นี้กับท่านมั่นกับยาท่านมั่นเป็นอันเดียวกันนะให้มึงรู้ซะนะตั้งแต่นี้ต่อไปให้มึงรู้ให้มึงอุปสมบทท่านให้ดีเหมือนหลวงปู่มั่นคุณธรรมอันเดียวกันเลยขึ้นเลยนะบอกชัดเจนกระซิบหลานนั่นแหละไอ้หลานก็มากระซิบเราอีกนี่เราถึงคบกันจะตายบอกกระซิบหลานมึงจะบอกใครวะไม่บอกใครจะบอกหลวงตาบัวซะเองมุดตาเลยนี่แหละเก่งนั่นแหละทางจิตใจเก่งเรื่องจิตเทวูเทวดามาพระองค์การมั่นแกรู้หมดนะเวลามาเหาะลอยมาเป็นพักเป็นพวกเป็นพักเป็นพวกละเอียดละออต่างกันต่างกันแกถามท่านนะอันนี้การแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นฟาดกระทั่งถึงเท้าหมาผมเหลืองอันลามไปหมดเลยนี่มันอะไรยาท่านเห็นไหมท่านก็ค่อยที่แจงฟังย่อๆท่านไม่เอามากละอันนี้พวกเทพอย่างนั้นท่านนั้นท่านนั้นท่านว่าขึ้นถึงเหลืองอันลามนั้นเท้าหมาผมท่านไม่ได้พูดมากนะแต่ถ้าไปปฏิเสธนะท่านบอกว่าถ้ามาหาผมอ๋อเป็นอย่างนี้นะถ้ามาหาผมนะนี่แหละมาหาท่าน ผ่านมาเนี่ยจะนั่งดูจะดูอยู่เก่งไหมล่ะยายกันเก่งมากนะนี่ฟังว่าไม่ทราบเพราะว่าท่าอธิของแกเป็นพระธาตุว่างั้นเราเชื่อว่างั้นเลยยายกั้งนี้เราเชื่อแล้วแหละความเพียรหมุนอยู่ภายในต้องเพียรยาโบสถ์ให้จะนั่งนานไม่ไหวต้องเดินเอากระโจนแบบสดๆร้อนๆนะอย่าเอาแล้วหมดเลยไม่สนใจก็เอาทำพระเจ้านิพพานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนความจริงนิพพานไปไหนไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ได้นิพพานไปไหนอยู่เป็นกลางๆแล้วจะใครจะปฏิบัติดีเป็นสมบัติของคนนั่นใครปฏิบัติชั่วก็เป็นกรรมของคนนั่นโดยลำดับมาตลอดสดๆร้อนๆไม่มีการสถานที่นะให้จำไม่ดีนะคำนี้นะเขาจะร้านทิเทศนี่นะให้ฟังให้ดีนะฟังเสียงธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของจอมปราชญ์ฉลาดเหนือโลกสงสารหรือคนสารออกไปนอกโลกนี้มากต่อมากไอ้ฟังไอ้เสียงนรกกับเวทีระวังมันจะลากลงนะให้ระวังให้ดีนะ
1: สาระวันนี้ก็พูดไม่พูดมาก
0: มันก็มากแล้วนะไปละเอาเลิกนี่จะเก้าโมงแล้วเนี่ยเหนื่อยไปละโอ้เกิดลุกครับ
2: ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
5: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ที่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
3: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
6: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ได้เรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
8: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันรายหมื่นรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วัน ส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
9: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
10: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันทน์ที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
9: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
12: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
11: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10-11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5-6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12-16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
13: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมล อุดมพรรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
14: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
2: ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
19: สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
22: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านเมืองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงขอเชิญท่านฟังครับ
0: สำหรับเราแล้วเราบอกคงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะสมมุติไม่มีงานหัวไก่มันสิ้นซากลงไปแล้วก็บอกว่าสิ้นซากเนื้อธรรมพระพุทธเจ้าแก้เกี่ยวธรรมอยู่ที่ใจเกลืออยู่ที่ใจเกลือเป็นข้าศึกของธรรมและอยู่ที่ใจเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเพราะเราเป็นสมบัติของใจใจเป็นสมบัติของเราเกลือกับธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมพยุงเราเกลือเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูคอยย่ำดีเกลือตลอดเวลาเนี่ยขึ้นกับใจยงเดียวหรือเมื่อธรรมมีอำนาจเพราะการบำเพ็ญมีอำนาจจงกั้งตาพรามเกลือขี้แห่งหัวใจตั้งแต่ส่วนหยาบจงกั้งละเอียดสุดขาดสะบั้นลงกับใจไปแล้วนั่นแหละที่ว่ากองทุกข์ทั้งหลายที่เกิดไปสร้างขึ้นมาได้พังไปแล้วพอพังไปแล้วความสุขเป็นบรมสุขท่านเรียกว่าธรรมก็กล้าคือในจุดเดียวกันนะกับก่อนผูกเกลือผูกไว้ผูกไว้มันไม่ให้ต่อมแสงออกมายากนี่เราที่เราพูดวันที่สองนั่นนะเราเรื่องอย่างนี้เราคิดมามันรู้ประจักษ์อยู่กับใจมาตลอดอยู่แล้วแต่เมื่อมันเหตุการณ์มีที่มันจะออกของมันอย่างพี่น้องหลายทราบวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นวันที่สองมีคนบอกวันที่สองดังนั้นจำไม่ยากนะเพราะเรื่องธรรมกับธรรมโดนกันอย่างแรงคือกระจายหรือผางออกมาแล้วก็กระจายไปเลย ไม่กระจายแต่กรรมทั้งหลายน้ำตาที่เป็นบริษัทบริวารเกี่ยวโยงกับธรรมก็แตกกระจายมาด้วยกันนี่อันนี้เรื่องของที่ตามรับหูรับตาทั่วยานโลกธาตุบางทีใครลืมตามามองดูธรรมคือความจริงนั้นน่ะไม่มีใครไปเลยไม่มีใครรู้พอทราบและเห็นทางคือมีว่าน้ำตาลงตาพังอันนั้นทำไมเขาก็เหมาไปละขึ้นเหมาขึ้นมาแล้วเป็นไปท่านขึ้นเกิดเป็นไปหันแล้วน้ำตาท่านทำไมร่วงเห็นไหมเอาน้ำตาเป็นอรหันต์เอาใจเหรอรู้ไหมว่าอวัยวะทุกส่วนนี่เป็นสมมติทั้งมวลแล้วเกี่ยวโยงกันอยู่กับจิตผู้รับผิดชอบเมื่อจิตผู้รับผิดชอบพังทลายสิ่งที่เป็นสมมติและเป็นผ้าจิตกับกายขาดสะบั้นไปแล้วธรรมชาตินี่ก็กล้าขึ้นตามหลักธรรมชาติของกองนั่นคืออันหนึ่งเข้าใจไหมเพราะในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เหล่านี้แสดงตัวออกรับกันเพราะอันนี้ได้รู้ได้เห็นสิ่งนั้นกระเทือนตัวเองกระเทือนตัวเองแล้วก็ออกทุกแบบเช่นอย่างว่าร่างกายไหวไปเลยนี่ใครตั้งใจให้ไหวเพราะอำนาจแห่งธรรมคือกระทบกระเทือนกันกับที่ในยานั้นพลาดจากกันเวลานั้นกระเทือนอย่างใหญ่หลวงอย่างที่ว่าพระหนุ่มว่าโรคธาตุไหวนะนั่นแหละอย่างนี้ร่างที่กระทำพลาดจากกันคือแรงสมมุติกับแรงวิมุติพลาดจากกันมานั่งธรรมชาตินั้นก็เลิกเลอเต็มสัดเต็มส่วนทั้งคนเปิดไผ่เติมหัวใจของผู้รู้ผู้เห็นของผู้เปลี่ยนเต็มสัดเต็มส่วนนี่ธาตุขันมันเกี่ยวโยงกับจิตเปิดความอัศจรรย์ในสิ่งที่แสดงขึ้นแต่ก่อนจิตก็มีอยู่แต่ก็ไม่แสดงอย่างนี้ให้ธาตุให้ขันให้จิตวิญญาณเหล่านี้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยมีวันนั้นแสดงออกมาทางนี้ก็เท่ากันอย่างแรงก็เคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไหวแหวนตามไปบรรดาสมมติขันนี่เป็นสมมติทั้งมวลเครื่องใช้ของใจแล้วพอทางไปแล้วสำหรับธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องของขันซึ่งเป็นกฎของอริจังทุกข์อนัตตาครอบหัวมันว่ามันก็แสดงอาการนั้นขึ้นมาแล้วก็ระงับดับไปตามเรื่องของมันธรรมชาตินั้นไม่มีเกิดไม่มีดับมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะเอาเรื่องทำทั้งแท่งด้วยความมีสุดของใจหรือเรียกว่าใจพระอรหันต์นั้นเข้ามาวัดมาเทียบกับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นกองมู่กองคู่ตอนนี้เข้ากันไม่ได้ถ้าใครอยากจะรู้แล้วจะไม่ถามใครด้วยนะพอเจอเขาตอนนั้นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าจัดสาธุทันทีเลยจะไม่สูญถามเพราะสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดขั้นสุดท้ายที่ประกาศเต็มหัวใจแล้วนัตถิสัยโยปาปิโยไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่าแล้วขึ้นชั่วธรรมทั้งแท้ได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงใดก็เป็นอันเดียวกันเลยกับท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยกันอันนี้นอกจากกฎอันนี้จังผู้ขังอัตตานอกจากกฎทุกข์ไปแล้วเสื่อมร่วงเรื่องท่าเรื่องขันมันตื่นมันเต้นถึงน้ำตาร่วงมันร่วงในทุกแบบเลยน้ำตาร่วงด้วยความเสียใจมันก็ร่วงดีใจก็ร่วงผลที่สุดถูกควันไฟมันก็ร่วงมันก็ร่วงน้ำตาเนาะหรือเอาอย่างหนึ่งเอาหัวหอมไปทาเข้าไปนี่ที่เอากระเทียมมาทาที่หน้าที่มันก็ร่วงเข้าใจไหมล่ะเอาเรื่องกับมันได้ไงน้ำตาคือน้ำธาตุน้ำถึงเหล่านี้เป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องสมมติทั้งมวลกระเทือนตัวในเวลานั้นตื่นเต้นในธรรมชาติแต่นั้นธรรมชาตินั้นไม่ตื่นอะไรแต่ธรรมชาตินี้มันตื่นของมันอยู่ตลอดเวลามันตื่นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจเสียใจมันตื่นของมันตลอดเวลาแต่เวลานั้นมันตื่นนั้นเข้าใจไหมขันธ์อันนี้ไม่ใช่อรหันต์อรหันต์ไม่ใช่ขันธ์อันนี้ขันธ์นี้เป็นสมมุติ 100%ธรรมชาตินั้นเป็นมิมุติหลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติ 100% มันจึงเข้ากันไม่ได้แต่เป็นแต่เพียงว่าตอบรับกันตามฐานะของตนขัน ป็นฐานะของสมมุติก็แสดงออกตามฐานะของตนวิมุตต์แสดงกล้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นตามฐานะของตนไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันเพราะนั้นบรรดาขันธ์ไม่ว่าผู้ใดก็ตามขันธ์เป็นสมมุติ 100% อยู่ร่างเดิมพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีจักรู้แล้วไม่ได้มาสังหารขันธ์ที่จะให้แสดงตัวไม่ได้เช่นอย่างหัวเราะอย่างนี้ขันธ์หัวเราะเข้าใจไหมน้ำตาพังอย่างนี้ก็เรียกว่าขันธ์มีแต่เรื่องขันธ์ทำงานตามฐานะของขันธ์เป็นประจำจนกระทั่งมันหมดสภาพของมันจะไปแสดงอาการใดก็สภาพของมันเป็นพื้นฐานมีอยู่มันก็แสดงได้เช่นดินอย่างนี้แล้วมาก่อเป็นตึกเป็นรามบ้านช่องก็เรียกว่าตึกก็รามไปออกจากดินอีกปูนหินทรายเหล็กล้ำไม่ออกจากดินออกจากอะไรมีแปลงตัวขึ้นไปยังไงมันก็ได้เมื่อมันยังพื้นฐานยังมีอยู่มากให้ทั้งหลายเป็นบ้ากันนั่งแล้วเราอยากถามตรงนี้นะทำนี่ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นหรือหลวงตาบัวก็ไม่เคยได้เห็นตั้งแต่เกิดมาแต่อ้อนแต่ออกจากโคตรพ่อโคตรแม่ของตาบัวไม่มีผู้ใดได้เห็นทำประเพณีเพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติเราได้รู้ได้เห็นมากน้อยมาโดยลำดับดังที่เคยเล่าพี่น้องหลายฟังเป็นระยะระยะซึ่งเป็นผลของการบำเพ็ญเราออกมาจนกระทั่งผลเต็มส่วนแล้วก็แสดงอย่างนี้ออกมา นี่ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นไหมหรือจะหลับหูหลับตาอ้าปากหาเห่าฟ่อฟ่อเห่าทำความมือสุดกองมูดกองคูดที่มันพันคออยู่นั้นทำไมไม่เห่ามันบ้างพิจารณาสิกองมูดกองคูดกองฟืนกองไฟความโลภความโกรธความหลงทำให้เกิดกองมูดกองคูดคือฟืนไฟขึ้นมามันเต็มอยู่ในหัวใจของทุกคนทำไมไม่มองดูมันบ้างไปตำหนิติเตียนอะไรธรรมชาติที่ดีเสียวิโสเลิศเลยพระพุทธเจ้าเลิศเลยมาแล้วถ้าหลวงตาบัวผิดพระพุทธเจ้าก็ผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายผิดมาแล้วท่านเหล่านี้เลิศมาตลอดเวลาแล้วไปยังไงแล้วกองมูดกองคูดมันเลิศที่ไหนจึงไปโอ้ไปอวดไปตำหนิติเตียนหรือไปชมท่านั่นท่านี่ไปให้คะแนนตัดคะแนนท่านพวกมูดพวกคูดเข้าใจหรือรู้หรือยังว่าพวกเราเวลานี้กำลังเป็นมูดเป็นคูดเต็มหัวใจเรายังเย่อหยิ่งจองหองหรือเย่อหยิ่งจองหองตัวแล้วนี่เรามันจะฟาดหัวเราให้พังลงอีกนะมันไม่เห็นโทษของกิเลสตัวเย่อหยิ่งจองหองแล้วมันจะไปกระเทือนธรรมละกระเทือนธรรมมันก็เหมือนเอามีดไปฟัดเอามีดไปฟันหินนั่นแหละเป็นยังไงมีดฟันหินเอาขับรถชนภูเขาทั้งลูกเป็นยังไงทางไหนเสียหายพิจารณาดูทั้งที่นี่แหละมันจะเสียหายนะท่านผู้เลิศผู้เลอผ่านไปแล้วท่านอะไรมาเสียหายถ้าจะฟังให้เป็นคติเครื่องเตือนใจสมเราเป็นชาวพุทธอย่าเอาสิ่งมูดสิ่งพูดเหล่านี้มาวิจารณ์เหยียบย่ำทำลายเจ้าของนะเหล่านี้ไม่ใช่ของดีของเลิศอย่างนี้เกินมาจากที่ไหนบ้างในสมัยปัจจุบันนี่ก็หลวงตาบัวแสดงมาให้เห็นไหมหลวงตาบัวนี่เลวร้ายที่สุดเลยในเมืองไทยเรานี่นะแล้วเลิศเลยที่สุดคือคนทั้งประเทศในเมืองไทยของเราดีเลิศเลยที่สุดเอาเอามาเทียบกันสิพูดอย่างนี้ไม่ยอมฟังเสียงท่านจะฟังเสียงอะไรท่านหาอะไรทุกวันนี่หลวงตาเนี่ยหาจนเป็นแดนตายมาถึงได้ปรากฏธรรมประเภทนี้ขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในฐานะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาพูดสู่กันฟังด้วยเจตนาเมตตาสงสารไม่ได้มีเรื่องโอ้เรื่องอวดเอามาจากที่ไหนเรื่องโอ้เรื่องอวดเรื่องทิฉินนินทามันเป็นส่วนเกินทางนั้นธรรมชาติที่ว่าพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มอีกนั่นถ้าเพิ่มได้อีกที่ว่าพอได้ยังไงนี่จำได้ทั้งหลายโง่จนจะตายเมืองไทยชาวพุทธเราโผล่ขึ้นมาคนเดียวนี่เห่ากันพ่อแฝ่แฝ่หมดประเทศชาติบ้านเมืองเราทุเรศนะสงสารมากนี่แหละที่พุทธเจ้าว่าทำไมโลกมันถึงได้มืดบอดขนาดนี้กินน้ำตาพังก็ทั้งสงสารโลกด้วยทั้งอัศจรรย์ธรรมชาตินั้นด้วยแล้วทำไมโลกมู่โลกคูดจึงไม่รู้เนื้อรู้ตัวท่านสุดลากขนาดนั้นพระพุทธเจ้าทรงสลดสังเวชท้อพระทัยเพราะเห็นโลกมันหนาแน่นเอาอย่างมีด้วยความมืดบอดทำพูดให้ฟังแทนที่จะมีความขยิบยิ้มย่องให้เป็นคติเครื่องเตือนใจอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปไม่ได้มากก็ได้ในฐานะลูกศิษย์มีครูก็อย่างไรแต่ทำไมมันไปหาตำหนิติเตียนในสิ่งที่จะทำลายตัวเองสิ่งที่ส่งเสริมตัวเองทำไมมันไม่คิดไม่อ่านบ้างมันโง่ขนาดไหนชาวพุทธเหล่านี้หลวงตาบัวจะพูดเต็มปากนะหลวงตาบัวไม่เคยหวั่นไหวสามแดนโลกธาตุนี้จะมาเห่าไหนก็เห่าเถอะเราพูดด้วยความไม่หวั่นไหวฉะนั้นธรรมชาตินี้จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ใครไหวหวั่นไหวกับความเสียหายก็อยู่ที่นั่นความได้ความเสียอยู่ที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ดีความดีก็อยู่ที่นั่นเกิดขึ้นที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ไม่ดีก็ เป็นปืนไฟเผาตัวเองนะท่านทั้งหลายหาชอบนักเหนือสิ่งเหล่านี้นะธรรมพุทธเจ้าสอนอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านประกาศก้องอยู่ว่าโกนุห้าโซติมานันโดนิจังปัจฉิเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปฏิปังนักเวสตาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันมืดมันบอดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรียกว่ามืดบนอรการเนี่ยมีแต่พื้นแต่ไปเผาไหม้ตลอดเวลานี้ท่านทั้งหลายลื่นเลงหัวเราะหาอะไรนั่นฟังสิทำไมจึงไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนี่ธรรมะประเภทนี้ก็ธรรมโกนุห้าโซจิมานันโดทำไมจึงมาเป็นบ้ากันอย่างนี้เหรอเรียนวิชาที่พวกเมาเหล้าไปมาพูดแล้วได้ยินถึงพระกันของพระพุทธเจ้าท่านแสดงมาโกงห้าโซนพวกที่เล่านะไม่ใช่คนวิเศษวิโสอะไรไปพูดให้ธรรมพระพุทธเจ้าประเภทนี้ออกมานะนี่ไม่ในคัมภีร์เราคัมภีร์มาพูดนี่นะเนี่ยพวกเมาเหล้าคนเมาเหล้ากับพระพุทธเจ้าต่างกันยังไงฟังสิพระพุทธเจ้าตวาดขนาดนั้น

รมเป็นธรรมที่เราหามาลอดล้มลอดตายเด่นตายที่ไหนมาประกาศขึ้นมาตามความเป็นจริงของเจ้าของที่รู้ได้เห็นแล้วทำไมจึงไม่มีใครรับได้เมืองไทยแล้วมันเป็นยังไงกันเราอยากถามว่าอย่างนี้นะยิ่งอย่ายิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งหนายิ่งแน่นด้วยกิเลสตัณหาพยองคลองตนขึ้นเก่งยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกมันยิ่งเลวลงไปทุกวันรู้ไหมเวลานี้เมืองไทยเรามันโง่ขนาดไหนมันหนาขนาดไหนมันมองดูอดุธรรมเมื่อไหร่ดีไม่ดีต่อไปนี่พาจากคนจะเข้าไปวัดไปว่าไม่ได้ยังเคยพูดแล้วนะมันเยาะมันเย้ยมันถากมันถางกันทุกแบบกิเลสมันมีอำนาจมากมันเป็นอย่างนี้อย่างที่พูดนี่แหละที่วันที่สองน้ำตาล่วงมันถากมันถางมันเยาะมันเย้ยแต่หลวงตาบัวไม่มีหวั่นให้มันยกมาหมดทั้งครอบในเมืองไทยเรานี่ที่เป็นชาวพุทธก็ให้ยกมาหลวงตาบัวไม่มีอะไรกับใครสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนทำไมมันไม่ยอมรับมันหนาวขนาดนั้นหรือเมืองไทยเรานี่นะเราอยากพูดว่าอย่างนั้นทำพระพุทธเจ้าสูญสิ้นจากโลกแล้วหรือความเลิศความเลอความวิเศษเดี๋ยวนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าไม่มีในธรรมแล้วหรือการที่ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วได้ประเสริฐได้ผลอย่างไรแล้วนำมาแสดงหรือเป็นโมฆะเป็นฆ่าศัตรูต่อชาติไทยชาวพุทธเราไปหมดมันเป็นยังไงชาติไทยชาวพุทธเราเนื้อมันเป็นผู้เป็นคนหรือมันเลยหมาไปแล้วเดี๋ยวนี้เราอยากพูดอย่างนี้นะเราไม่ได้โกรธไอ้ผู้ใดละพูดอย่างจังๆอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมธรรมจะไม่มีหวั่นมีไหวไม่มีโกรธมีแค้นกับผู้ใดพลังของธรรมมีไงจะออกเต็มเหนี่ยวของธรรมเหมือนกันกับพลังของกิเลสมีมากเท่าไหร่มันก็ออกเต็มเหนี่ยวของมันต่างกันแต่ว่าพลังของกิเลสมีมากออกไปนี่ทำโลกให้มีหน้าชิบหายได้แต่พลังของธรรมออกว่าจะไปเหมือนน้ำดับไฟให้เย็นไปเย็นไปอย่างนั้นนะอย่างที่พูดเวลานี้ท่านอะไรหลวงเข้าใจว่าหลวงตาบัวโกรธหรือผู้ที่โกรธคือใครกิเลสอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่นั่นถ้าผู้ไม่มีกิเลสทำให้โกรธวันยังค่ำก็ไม่โกรธมันไม่มีถ้าว่างยังค้นหาตัวโกรธยังมีอยู่จะว่าสิ้นกิเลสได้ยังไงกิเลสคือตัวโกรธคือตัวโลภตัวหลงเข้าใจหรือเห็นว่ากันพิจารณาฉะนั้นเราสลดสังเวชนะที่พูดเนี่ยธาตุขันธ์มันเป็นสมมุติล้นล้วนเมื่อมันอาศัยอยู่กับวิมุตติมันก็ต้องกระเทือนถึงกันเป็นธรรมดาตามหน้าที่ของสมมุติและวิมุตติแล้วมันผิดไปที่ตรงไหนได้คะแนนความรู้วิเศษวิโสมาจากที่ไหนมาคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้าเอามาอวดหลวงตาบัวฟังซะหน่อยนะหลวงตาบัวมันโง่ก็จะเหลือประมาณเวลานี้อยากฟังพี่น้องทั้งหลายที่ฉลาดอยู่ในส้วมในฐานโผล่ออกมาจากส้วมฐานมาอวดธรรมพระพุทธเจ้าลองดูที่เป็นยังไงเราอยากเห็นอยากรู้แล้วก็ไม่มีใครมันไม่เห็นนะที่เดี๋ยวนี้มองไปไหนเห็นแต่มีแต่เสือกกระหมอนความโลภความโกรธความหลงเต็มตัวมันเลิศเลออะไรแล้วก็มาโออาฟู่ฟ้าเป็นบ้าไม่เลิกก็คือพวกเรานี่แหละเอาละเท่านี้พูดเท่านี้ละอ๋อไปพูดมาเดี๋ยวโมโหฆ่าคนไปอ่ะอ้าวอย่างนั้นสิก็โมโหมากก็ฆ่ากันได้เราพูดจริงๆนะฟังเปิดให้ฟังอยู่จุดสุดท้ายนะโลกธาตุนี่เหมือนทั่วเหมือนฐานเหมือนกองมูลกองพูดเหมือนทั้งขยะกับธรรมประเภทนั้นฟังสินะประมาทกันหรือพูดอย่างนี้ประมาทกันหรือฟ้าก็บอกฟ้าดินก็ดินประมาทกันได้ยังไงดินก็บอกเป็นดินฟ้าก็บอกเป็นฟ้าสูงต่ำก็บอกสูงต่ำประมาทกันหรืออย่างนี้นี่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระพุทธเจ้าเรื่องมูดเรื่องพูดเป็นมูดพูดประมาทกันยังไงมีจะลากจะดึงออกจากมูดจากพูดที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเท่านั้นยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันอยู่เหรอการเทศนาว่าการก็ตามนะทุกอย่างหลวงตาไม่เคยหวั่นอะไรในสามแดนโลกธาตุฟังให้ดีคำนี้นะตั้งแต่ธรรมชาตินี้ได้ผางขึ้นมาเท่านั้นหมดลบหมดสุญญโตโลกังเวคขสุโมคคลาชัสดาสโตอาตานุทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลสียาเอวังโลกังเวขั้นตังมัจจุราชานปัญติดูก่อนโมคคราชเธอจึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าและถอนอาตานุทิ้งความเห็นว่าเราว่าเขาออกเสียแล้วจะข้ามพ้นจากพญามัจจุราชเสียได้พญามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นี่จิตดวงนี้เนี่ยศูนย์เปล่าโลกทั้งหลายศูนย์เปล่าใจนี้ได้ว่างไปหมดครอบโลกธาตุมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493แล้วมาพูดธรรมะวันนี้มันขวางโลกเอานั่งหนาเหลือธรรมะพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายกราบไหว้พุทธังธัมมังสังฆังกระฉามีนี่หลวงตาก็แนะนำผู้ปฏิบัติคนหนึ่งปฏิบัติธรรมเหล่านั้นได้ทำมาแจกจ่ายหวังจะเป็นที่มงคลแก่พี่น้องหลายมันกลายเป็นข้าศึกศัตรูอย่างใหญ่หลวงแล้วเหลือเวลานี้ล่ะอยากถามว่าอย่างนี้นะมันไปยังไง

0: ท่านทั้งหลายเห็นว่าอย่างไรทำพระพุทธเจ้าถึงเหยียบย่ำไปมาเนี่ยใครพูดความดีไม่ได้เลยเหยียบย่ำกันเลยถ้าเรื่องความชั่วมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่ยอมถอยเรื่องความเข็ดหลาบไม่มีมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่เข็ดหลาบกับกิเลสถ้าเป็นเรื่องอัดเรื่องทำพูดออกมาเท่านี้เหยียบย่ำดูถูกเหยียบย่ำกันแล้วมันฟังได้ไหมชาวพุทธเราให้เอาไปพิจารณานี่นะมันโง่ขนาดไหนชาวพุทธเรานี่นะโหยโง่ขนาดนั้นยังโออาร์อยู่นะเดี๋ยวนี้ยิ่งโออาร์หนักขึ้นนะเวลานี้จนดูไม่ได้นะสายตาของธรรมท่านดูไม่ได้นะแต่ท่านไม่เหมือนโลกดูรู้ไม่เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นไม่มีอะไรในหัวใจเพราะว่างไปหมดแล้วท่านจะไปแบกกระหามไหนรู้เห็นก็บอกว่ารู้เห็นไปธรรมดาในความรู้สึกของท่านท่านไม่ได้ไปแบกกระหามให้ดักให้เบาอะไรนี่นะไอ้พวกเราที่พวกแบกไม่ปล่อยไม่วางแบกอยู่อย่างนั้นทั้งคืนทั้งวันตายจมกันอยู่เห็นไหมหรืออยากจะตายกองกันอยู่ด้วยนี่หรือว่าพระหันทำไมน้ำตาร่วงโคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยเป็นหันหรือยังอยากว่างอยู่นะเหรอมึงจะมาอวดพระพุทธเจ้าวะว่างอยู่เข้าใจเหรอเอาละนี่เป็นการนี่เป็นการนี่เป็นการที่สองโอ้ฮะท่านทั้งหลายได้ฟังมาหรือวันนี้ธรรมะวันนี้เด็ดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแม่เราสรุปสองเมตรกับชาวพุทธเราโอ้โหหาคงอยู่คงอยู่มาแค่เป็นกายมายื่นให้มันปัดมือเราเลยนะแม่วะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงในรายการแสงส่องธรรมครับคณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

ขอเรียนแจ้งรายการพระค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าครูบาอาจารย์ผู้พาดำเนินต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนเมษายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าเน้นหนักหักบ่วงกิเลสจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมกราคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าโลกแห่งธรรมะต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่ากิเลสตีตลาดตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าตามร่องรอยศาสดาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าอย่าตระคุบเงาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าติดสมาธิเพลินในปัญญาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าธรรมชาตินี้ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่างานสำคัญของพระและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่านักรบกับสรณะจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

พูดถึงเรื่องความทุกข์คนจนก็ทุกอย่างหนึ่งคนมีก็ทุกแบบหนึ่งคนโง่ก็ทุกไปแบบหนึ่งคนฉลาดก็ทุกไปแบบหนึ่งทั้ง3 4แบบนี้ล้วนเป็นแบบของกิเลสขีดเส้นบรรทัดให้ก้าวเดินไปตามมันทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้ขีดเส้นบรรทัดพอให้ก้าวเดินจนถึงความสุขได้บ้างคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2526ณวัดป่าบ้านตาก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธัมมานุสตินยังกะโรม

ขันนมยังสังขานุตตินยังกโร

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมากัสสวาตาสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินาป

ายะโหนัสสะปฏิฆาทายะดังสมัคคสวาทาตปะสิริงสัพพสัมปัสสะนังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามตังอาชามยาปะ

สัตตากรรมสักขากรรมดายาตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกฤษันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายาตาอริสันติ

ศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้นั่นคือทางดำเนินเพื่อความราบรื่นดีงามทั้งในความเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นสิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่น้อยในบรรดาศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลกไว้นี้เฉพาะผู้มีกฎเกณฑ์ผู้มีหลักภายในจิตใจเกี่ยวกับทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยความเข้มงวดกวดขันตัวเองผู้นี้คือผู้จะก้าวให้หลุดพ้นสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อความเป็นมาของตนไปโดยลำดับจนพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงในบรรดาโอวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราทั้งหลายก็เรียนแต่ความจำได้โดยไม่มีผู้พาดำเนินกับความมีครูมีอาจารย์ผู้พาดำเนินนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแปลกกันอยู่มาก เพราะฉะนั้นท่านจึงมีไว้ทั้งปริยัติคือการศึกษาเราเรียนวิธีการดำเนินและการดำเนินคือภาคปฏิบัติตามศาสนธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาผลก็แสดงออกเป็นปฏิเวทธรรมคือรู้ไปโดยลำดับลำดาจากภาคปฏิบัติของตนจนถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แม้เช่นนั้นก็ยังต้องอาศัยผู้พาดำเนินเพราะเพียงจำได้วิธีการต่างๆที่ท่านประกาศสอนไว้หรือมีในคัมภีร์ไบบลตามหนังสือต่างๆถ้าไม่มีผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบจะหยิบยกเอาอันใดมาก้าวมาเดินมาดำเนินมาปฏิบัติ มีสิ่งที่ขัดข้องแก่ผู้ดำเนินขัดข้องอย่างนี้เพราะหลักของธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าได้นำมาประกาศสอนโลกทั้งหลายนี้ไม่ว่าธรรมขั้นใดตั้งแต่ธรรมพื้นๆจนกระทั่งถึงธรรมอันสุดยอดเป็นธรรมที่เกิดจากภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าล้วนๆไม่ได้ทรงศึกษาสำเนียกจากผู้หนึ่งผู้ใดหรืออาจารย์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นการที่ผู้ปฏิบัติตามที่จะให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของตนไถ่เดียวนั้นจึงเป็นการลำบากเมื่อปราศจากครูอาจารย์ผู้พาดำเนิน ในครั้งพุทธเจ้าก็คือพระองค์เองเป็นผู้ประกาศธรรมสอนสาวกตั้งแต่ปฐมสาวกมีเป็นจวักขีทั้ง5เป็นต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถึงปัจฉิมสาวกมีสุปัฏฐะเป็นที่สุดในคืนพระองค์จะปรินิพพานได้บรรลุธรรมเป็นปัจฉิมสาวกอรหันต์ขึ้นมา ล้วนแล้วแต่แสดงภาพปฏิบัติวิธีปฏิบัติและพาดำเนินด้วยพระองค์เองอีกด้วยอันดับต่อมาก็คือพระสาวกที่ได้สดับจากพระพุทธเจ้าและดำเนินตามพระองค์จนถึงได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคติตัวอย่างพาดำเนินทั้งการแสดงวิธีการทั้งการพาดำเนินเช่นพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิภาวนาให้เห็นและแสดงธรรมวิธีการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงธุดงค์ 13 ข้อนั่น
ล้วนแล้วแต่เป็นภาคปฏิบัติและมีผู้พาดำเนินมาด้วยแล้วทั้งนั้นเบื้องต้นกับพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินถัดมาก็คือพระสาวกทั้งหลาย ทุดง13ข้อคืออะไรนั่นแหละคือแนวทางที่จะกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหลายเหล่านี้ เพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายมีทุดงขวัตเป็นต้นจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับเราทั้งหลายที่จะพึงปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยทุดงขวัตเหล่านี้และยังต้องมีผู้พาดำเนินเห็นเป็นคติตัวอย่างมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เห็นบิณฑบาตเป็นวัดเป็นกิจวัตรเป็นตามหน้าที่ของพระผู้ไม่ขี้เกียจขี้คร้านเสาะแสวงหามาด้วยกำลังปีแข้งของตนเลี้ยงอัตภาพเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์กำจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายภายในจิตใจของตนไปโดยลำดับลำดาการฉันก็ไม่ฉันพร่ำเพื่อไม่ได้เห็นแก่รสแก่ชาติเห็นแก่ความอริดอร่อยฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่หนักในรสในชาติยิ่งกว่าการหนักในธรรมทางด้านปฏิบัติโดยทางจิตใจ มีอะไรมาบริโภคครบฉันตามเกิดตามมีนอกจากนั้นยังต้องใช้ความระมัดระวังว่าอาหารชนิดใดที่จะเป็นภัยต่อจิตภาวนาของตนอีกด้วยเพราะอาหารบางอย่างให้คุณทางธาตุขันธ์แต่เป็นภัยทางด้านจิตใจเราก็ต้องระมัดระวังเช่นฉันลงไปแล้วธาตุขันธ์มีกำลังบางชางแต่จิตใจอ่อนแอลงไปก้าวไม่ออกเพราะอำนาจของธาตุขันธ์ซึ่งเกี่ยวพันกับกิเลสอันเป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วมันทับถมให้ก้าวได้โดยไม่สะดวกนั้นเราก็จำต้องได้ระงับหรือได้งดหรือได้ลดลงให้น้อยลงไปโดยลำดับแม้จะหิวจะอยากสักขนาดไหนก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกลายเป็นเรื่องของตัณหาไปได้เมื่อกิเลสมันแทรกอยู่ตรงไหนความอยากมักแม้จะอยากในอาหารก็ตามกิเลสมักจะแทรกให้เป็นตัณหาไปได้เช่นเดียวกันเพราะการฉันนี่ฉันสองประเภทฉันด้วยอำนาจของตัณหาก็มีฉันด้วยอำนาจแห่งความหิวของธาตุของขันธ์พอเยียวยาไปประทังประทังตะวันหนึ่งวันหนึ่งดังที่ปฏิสังขาโยนิโสท่านแสดงไว้นั่นก็มี นี่ก็มีผู้พาฉันพาดำเนินไม่อย่างนั้นก็ไม่ทราบแล้วฉันในบาตรฉันอย่างไรทำไมจึงต้องฉันในบาตรโลกเขาฉันภาชนะด้วยความสดสวยงดงามด้วยความหรูหราด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความมีเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อการรับทานเช่นอาหารสำหรับหนึ่งหรือโต๊ะหนึ่งราคาเป็นพันพันหมื่นหมื่นเขารับทานกันนั่นเรื่องของโลกเป็นเช่นนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมจึงต้องแปลกจากโลกการฉันในบาตรเพื่อการละคนปนเปลบล้างสิ่งที่กิเลสมันเคยเสกสรรปั้นยอว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าออกเสียหมดรสชาติอันใดก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสนิยมปัดทิ้งให้หมดเหลือแต่รสชาติแห่งธรรมคือจะฉันไปเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปนี้เท่านั้นไม่ได้สนใจกับเรื่องความอร่อยอะไรมากยิ่งกว่าการฉันอาหารผสมกันนี้เพื่อตัดความนิยมของรสของชาติความสำคัญว่ามีคุณค่ามีราคาในรสในชาติทั้งหลายออกเพื่อจะไม่ให้ธาตุขันธ์มันพอกพูนอาหารการบริโภคมากไปที่เรียกว่าฉันเกินประมาณนี่ก็มีส่วนด้วยฉันด้วยความสักว่าแต่ฉันพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ของการฉันในผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะท่านจึงมีหลายประเภทบอกไว้ว่าฉันเยี่ยมก็คืออาหารไม่ว่าคาวว่าหวานแล้วคนปนเปเข้าเป็นอันเดียวกันนั่น
นี่เป็นอาหารประเภทที่หนึ่งของผู้ปฏิบัติประเภทที่สองก็วางไว้มีหวานมีคาวเป็นคนน่าแห่งที่สามไปอาจจะมีอะไรกั้นไว้เป็นอาหารนั่นแหละกั้นอาหารไว้ก็ได้เป็นมีกล้วยหรือมีผักอะไรกั้นอะไรไว้อย่างนี้ก็มีเหล่านี้ก็มีครูมีอาจารย์พาดำเนินผู้นำจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวทางภาคปฏิบัติยิ่งสำคัญฉันก็ฉันคนเดียวไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายและฉันในบาตรส่วนได้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่จะตัดอำนาจของความยินดีในอาหารการบริโภคเพื่อให้ใจได้เข้าสู่ธรรมหมุนเข้าสู่ธรรมเป็นสำคัญฉันหนเดียวเท่านั้นไม่ยุ่งยากวุ่นวายนี่หลักใหญ่ในครั้งพุทธกาลท่านฉันมื้อเดียวเท่านั้นที่อนุโลมก็คือเช่นข้าวต้มท่านว่ายาคูคือข้าวต้มดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่เป็นข้าวต้มทั้งเนื้อนะดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่ก่อนบิณฑบาตมีได้ในครั้งพุทธกาลในตำรับตำรามีถ้ามีคนทำถวายแต่ส่วนมากสำหรับความรู้สึกของเราเองนี่คิดว่าเป็นผู้ที่ท่านปลดเปลื้องภาระอะไรหมดสิ้นไปแล้วภายในจิตใจโดยประการทั้งปวงเพียงแต่ยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปในวันหนึ่งเพื่อทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นจึงจะมาสนใจกับเรื่องข้าวต้มอะไรเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่สนใจเลยวุ่นวายเปล่าสำหรับความรู้สึกของเราในเวลาปฏิบัติก็ดีในทุกวันนี้ก็ดีสิ่งที่จะมาทำก่อนเวลาเช่นเอาข้าวต้มมาฉันเอานี่มาฉันก่อนเวลาหรือก่อนมีสวรรค์นี้เราไม่เล่นตั้งแต่การไหนมาเพราะถือว่าเป็นความรำคาญและขัดต่อการดำเนินของผู้ที่เพื่อความพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดเท่านั้นประจําใจเมื่อความรู้สึกขนาดนี้ที่มีน้ำหนักมากภายในใจเต็มหัวใจอยู่แล้วเกินกว่าที่เราจะไปคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้มาเป็นเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านจึงไม่ยอมนี่ความรู้สึกของเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็ยังเป็นไม่ยุ่งกับอะไรจนกระทั่งเป็นนิสัยติดมาถึงทุกวันนี้ นี่เรื่องทุดงแต่ละข้อที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญมากช่วยบังคับจิตใจความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมหรือความฟุ้งเฟ้อเหื่อขนองในปัจจัยทั้งหลายให้ลดน้อยถอยลงมาโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งธุดงควัตหรือธรรมะธุดงเป็นเครื่องกำจัดว่า ผ้าถือผ้าบางสกุลอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านถือตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใครจะถือได้อย่างท่านที่ดูทำไมท่านรักท่านสงวนเอาหนักหนาทั้งๆที่ท่านก็สิ้นกิเลสมาตั้งกับปีไหนๆแล้วดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านท่านยิ่งรักท่านยิ่งสงวนเทิดทูนสมบัติที่พระพุทธเจ้าประทานให้เป็นไหนๆทีเดียวนั่นท่านไม่ใช่สงวนไว้เพื่อชำระกิเลสของท่านแต่ท่านสงวนไว้ด้วยความเทิดทูนด้วยความเห็นบุญเห็นคุณมหาคุณในพระวาทหรือขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าและอริยสงฆ์ทั้งหลายที่พาดำเนินมาท่านจึงเทิดทูนไว้ด้วยธุดงควัตเหล่านี้ไม่ลดละปล่อยวางเลยบางสกุลนี้นี้ตั้งแต่บางสกุลทั้งนั้นได้เห็นท่านใช้ผ้าที่มีผู้ถวายในท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านมาแต่ก่อนไปถวายผ้าอังสะซึ่งเป็นผ้าป่านที่ท่านได้กรอเองไปถวายและกราบเรียนให้ท่านทราบด้วยว่าเป็นฝีมือของท่านกรอเองปั่นได้ปั่นอะไรป่านนั่นเองให้เขาทอให้ว่าอย่างนั้นท่านรับใช้ให้เห็นต่อหน้าต่อตามีเท่านั้นตั้งแต่ไปอยู่กับท่านมานี่ตอนที่แก่ๆแล้วนะ
ตอนนั้นท่านก็ยังไม่ยอมนี่คิดดูเราเคยเห็นไหมครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ทำแบบฉบับโดยสมบูรณ์ดังหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่เทิดทูนท่านที่สุดหัวใจทีเดียวเพราะเห็นด้วยตาท่านรักธุดงควัตเพราะเห็นคุณค่าจากธุดงท่านได้หลุดพ้นไปนี้จากธุดงควัตอยู่ในป่าท่านก็ได้รับความลำบากลำบนและฆ่ากิเลสให้ตายในป่าท่านก็เห็นคุณค่าของการอยู่ป่าหันจังหันไม่รู้กี่วันถึงจะได้มีกับวันท่านก็พอใจฉันฉันและตัวปลิวเวลาเดินจงกรมท่านว่าเพราะไม่มีอาหารมีแต่ข้าวจะไปอิ่มยังไงอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยอาหารผสมกันนี่ต่างกันอยู่มากผมก็เคยอิ่มอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยมีกับผิดกันอยู่มากทีเดียวนี่เราก็ยอมรับท่านเนี่ยธุดงควัตไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเนสัตชิธุดงล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชำระกิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินของผู้ที่จะหลุดพ้นด้วยเจตนาหวังหลุดพ้นจริงๆและยึดธุดงควัตเป็นชีวิตจิตใจเป็นทางดำเนินจริงๆเองไม่ถือธุดงนั้นจึงไม่เห็นธุดงนั้นว่าเป็นของคือเป็นของล่าสมัยดังสมัยที่กิเลสมันพอกหัวใจคนให้ลืมตัวให้หัวใจพระให้ลืมตัวเท่านั้นจึงจะพูดอย่างนั้นออกมาได้และมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ ถ้าเป็นคนเป็นพระที่ยังรู้จักดีกับชั่วรู้จักความเป็นพระของตนอยู่แล้วจะตำหนิธุดงค์เหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านสอนท่านสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกด้วยกิเลสประเภทต่างๆโดยการสั่งสมเพราะโกวาทของท่านไม่มีเนื้อธุดงควัตนี้พระสาวกทั้งหลายก็ได้สำเร็จขึ้นมาจะเพราะธุดงนี้ทั้งนั้นมีองค์ใดที่ไปหาสำเร็จอยู่ในตลาดอย่างสมัยทุกวันนี้เขาว่าเทศบาล1เทศบาล2มีที่ไหนไม่มีแต่สำเร็จอยู่ในป่าในเขานี่เป็นธุดงควัตหรือไม่ฟังดิท่านดำเนินตามธุดงหรือไม่ในป่านั้นเขาลูกนี้ถ้ำนั้นเงื่อมผานี้ด้วยการฉันคนเดียวหรืออดบ้างอิ่มบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ธุดงเป็นเครื่องกำกับท่านทั้งนั้นนั่นเราดูแล้วการพิจารณาการภาวนาของผู้มีธุดงกำกับย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามจิตใจก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมเป็นไปด้วยความสงบง่ายกว่าคนที่มีธุดงควัตเพราะฉะนั้นธุดงควัตจึงสมกับนามที่ท่านแปลไว้ว่าเป็นเครื่องชำระกิเลสธุดงควัตธุดงควัตเป็นเครื่องชำระกิเลสกิเลสที่เกี่ยวกับธุดงจะต้องชำระไม่มีอะไรบ้างมันเต็มหัวใจของเราด้วยกันทุกคนนั่นแหละธรรมะที่จะแก้ด้วยที่อำนาจของธุดงควัตจึงต้องมีด้วยกันมีแบบแผนเหล่านี้ต้องมีครูมีอาจารย์พาดำเนินเช่นอยู่ลูกขมูลล้มไม้อยู่ลูกขมูลล้มไม้กับอยู่ที่มุงบังที่มุงที่บังต่างกันนี่ก็เคยอยู่เพราะเป็นความเปลี่ยวเมื่อมันเปลี่ยวแล้วย่อมจิตย่อมกลัวเพราะเป็นภัยง่ายกว่าอยู่ในที่มุงที่บังถ้าพูดถึงความเป็นภัยใจต้องระมัดระวังใจมีความระแวงอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อยู่ลูกขมูลคืออยู่โคนต้นไม้เท่านั้นทีนี้เมื่อใจมันมีความระเวียงระวังอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีสติสติย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ระเวียงระวังยืนยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามจนกระทั่งหลับจะไม่ปราศจากสติเพราะกลัวเผลอตัวแล้วเสียท่าหากเกิดอันตรายอย่างไรขึ้นมานี่ธุดงควัตข้อนี้มีความจำเป็นอย่างไรกับจิตใจของพวกเราทั้งหลายฟังให้ดีนะไปอยู่ในสถานที่เปี่ยวเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีความตั้งเนื้อตั้งตัวช่วยตัวเองเข้าโดยลำดับไม่ได้นอนใจเหมือนอยู่กับเพื่อนกับฝูงครูบาอาจารย์ป่วนกลวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่งที่พ่อคุณกิเลสทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายอยู่กันเวลานี้
นี่อย่าเข้าใจว่าการอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมดีแล้วดังที่โลกเขานิยมชมเชยว่าวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นสำนักที่มีกฎมีเกณฑ์มีข้อปฏิบัติมีข้อวัดอันดีงามสงบเสงี่ยมเยี่ยมตัวมองดูพระเนตรตรงไหนก็สวยงามสวยงามจริงในสิ่งที่สวยงามแต่สิ่งที่ไม่สวยงามซึ่งตัวเราเองก็ยังมองไม่เห็นอย่าว่าแต่คนอื่นมองไม่เห็นเลยนั้นยังมีอยู่แยะภายในหัวใจของเราที่ไม่ได้ยังไม่ได้ชำระด้วยทุดงดังกล่าวมาเหล่านี้มีอยู่มากมายในหัวใจนี้ให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกเอาไว้ในข้อนี้เข้าในป่าในเขาลึกเข้าไปเท่าไหร่น่ากลัวอันตรายเท่าไหร่จิตของเรายิ่งเด่นยิ่งเด่นยิ่งเด่นเพราะความระมัดระวังตนมีมากสติก็มีมากเมื่อสติมีแล้วปัญญาทำไมจะไม่เกิดขอให้มีสติเป็นพื้นฐานเถอะปัญญาจะเกิดขึ้นโดยลำดับธรรมดานั่นแหละนี่ก็เป็นทุดงนั่นแหละเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราโดยลำดับธรรมดาเนสชิคือไม่นอนก็เพื่ออะไรไม่นอนก็เพื่อจะทำความเพียรอยู่อิริยาบถ3ยืนเดินนั่งภาวนาเวลาจำเป็นเขาจริงๆก็เพราะไม่ได้นอนมันก็ต้องค้นคว้าด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่จริงต้องว่ามีครูบาอาจารย์เป็นผู้คอยพาดำเนินไม่เช่นนั้นก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ค่อยร่วงโรยไปร่วงโรยไปสุดท้ายภายหลังมีตั้งแต่ลูกศิษย์ลูกหาเก่งๆก้างๆอันเลยลักษณะเป็นขายก่อนซื้อขายก่อนซื้อไปมากโดยลำดับลำดานี่จะทำความเสื่อมเสียแก่ตนและวงผู้ดวงกรรมฐานไปโดยลำดับตำดาให้พากันคิดไว้ในข้อเหล่านี้ ยังไงก็ตามในเวลาเช่นนี้ที่เราปฏิบัติอยู่นี้อย่าสนใจกับสิ่งใดผู้ใดมากกว่าการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจให้จิตใจของเราเด่นขึ้นด้วยสมาธิเด่นขึ้นด้วยปัญญาตามขั้นแห่งสมาธิและปัญญาขั้นนั้นนั้นแล้วจะได้เห็นคำที่ท่านสอนไว้อันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีวันรู้วันเห็นเลยคืออะไรคือภาวนามยปัญญานี่เป็นหลักที่ลึกซึ้งมากละเอียดมากที่สุดเพียงเราจะมาคิดมาคาดเอาเฉยจะไม่ได้เหตุได้ผลไม่เรื่องได้ราวส่วนสุตตมยปัญญาเราพอที่จะคาดคะเนเอาได้คือได้เกิดสติปัญญาและรู้สึกขึ้นมาในขณะที่ได้ยินได้ฟังจะเป็นผู้ใดพูดหรือเสียงมาจากที่ไหนก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังขึ้นมาเกิดสติได้สติปัญญาขึ้นมานั่นท่านเรียกว่าภาว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาคิดอ่านไตรตรองเรื่องราวทั้งหลายก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาแต่คำว่าภาวนามยปัญญานั้นดีไม่ดีในวงศาสนาของเรานี่แหละผู้เรียนศาสนาเรียนธรรมะของพระเจ้าอยู่นี่แหละจะไม่ยอมเชื่อภาวนามยปัญญาว่าเป็นของเกิดได้มีได้อย่างไรเพราะตนไม่เคยได้ภาวนาจนถึงเกิดผลคือภาวนามยปัญญาประจักษ์กับใจก็ไม่ทราบว่าจะเอาความเชื่อทำข้อนี้มาจากไหนนอกจากจะประกาศไปด้วยความไม่เชื่อของตนว่าเป็นของไม่จริงไปเท่านั้นหรือไม่สนใจเพราะความไม่เชื่อแม้จะไม่ประกาศให้ผู้ใดฟังก็ตามว่าอันนี้เป็นโมฆะหรือนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เกิดความไม่มีความสนใจที่จะทำภาวนาให้เห็นธรรมข้อนี้เกิดขึ้นประจักษ์ใจนี่เป็นสิ่งที่ลึกลับมากมีผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งอกตั้งใจเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเท่านั้นจะปรากฏปัญญาที่เกิดขึ้นที่ว่าภาวนามยปัญญานี่ขึ้นที่ใจเพราะภาวนามยปัญญานี้ไม่เหมือนปัญญาใดทั้งนั้นไม่เหมือนสุตตมยปัญญาไม่เหมือนจินตามยปัญญาเป็นหลักธรรมชาติเป็นใหญ่ในตัวเองด้วยคำว่าภาวนามยปัญญานี้เท่านั้นนี่จึงเป็นภาวนาที่จึงเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนาโดยแท้หรือจึงเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้เมื่อได้เจอเข้าเห็นเข้าแล้วก็จะรู้เองยอมรับเองและจะเริ่มยอมรับไปโดยลำดับลำดาเ
พราะเชื่อความสามารถของสติปัญญาที่เกิดขึ้นโดยลำดับลำดานี้และในขณะที่สติปัญญานี้เกิดในลำดับลำดามีความแก่กล้าไปโดยลำดับแล้วสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันในระยะนั้นๆนี่ยิ่งจะเห็นความชัดเจนความเชื่อในศาสนาเชื่อในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินไปสดๆร้อนๆด้วยวิธีการปราบกิเลสอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนั่นนี่ละเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้ไม่มีใครจะไปสอนก็ไม่ได้ขั้นนี้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งการอบรมอยู่เสมอเริ่มตั้งแรกตั้งแต่สมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือสมาธิเป็นกำลังเป็นพื้นฐานที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้แล้วคิดค้นด้วยปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่พิจารณาอาการใดก็ตามในสกลกายของเราหรือนอกสกลกายเราเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมโดยทางสติปัญญาแล้วเป็นธรรมด้วยกันนับตั้งแต่เกศาโลมานขาทันตาตะโจเข้าไปถึงอวัยวะภายในทุกชิ้นทุกส่วนมันเป็นยังไงนี่เรียกว่าเริ่มปัญญาพิจารณาปัญญาเข้าถึงภายในขยายออกมาภายนอกตลอดทั่วถึงด้วยการพินิจพิจารณาแยบคายให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ในสกุลกายทั้งภายนอกภายในนี้จิตที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือมีสมาธิเป็นต้นทุนย่อมไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆเพราะอิ่มตัวเมื่อนำจิตที่อิ่มตัวด้วยสมาธินี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาโดยมีการบังคับกันทางสติให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพราะในขั้นเริ่มแรกนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาว่าจะสามารถอย่างไรบ้างทั้งยังไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรแล้วการฆ่ากิเลสด้วยปัญญานั้นฆ่าอย่างไรไม่เห็นคุณค่าทั้งสองอย่างจึงต้องได้ถูกบังคับกันต่อเมื่อได้ถูกบังคับกันไปเรื่อยๆจิตย่อมจะรู้จะเห็นโดยทางปัญญา

เมื่อปัญญาเริ่มไหวตัวกิเลสก็เริ่มวุ่นวายนี่แหละภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวตั้งแต่ขั้นนี้ไปเรื่อยเรื่อยไปเลยจนมีความเชื่อมีความมั่นใจในปัญญาที่จะฆ่ากิเลสทุกประเภทตั้งแต่กิเลสประเภทหยาบถึงประเภทละเอียดสุดด้วยปัญญาตั้งแต่ประเภทนี้ขึ้นไปโดยลำดับนั่นแหละที่นี่ปัญญาจะไหวตัวจนลืมตัวคือลืมพักผ่อนท่านก็บอกไว้แต่ผู้ปฏิบัติมักจะลืมเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นเป็นไปด้วยความสดๆร้อนๆส่วนพระยัตท่านบอกไว้ว่าที่จิตที่ควรพักผ่อนจิตเวลามีความเวลาพิจารณามากๆย่อมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เข้าพักจิตในภาวในสมาธิภาวนาเสียท่านว่าอย่างนี้มีในปริยัติท่านบอกไว้เมื่อมีกำลังแล้วถึงออกสู่แนวรบคือพิจารณาทางด้านปัญญาอีกต่อไปนี่เป็นความที่เหมาะสมพอดีพองามแต่จิตมักจะเห็นความสดสดร้อนๆในการฆ่ากิเลสของตนนั้นเป็นงานอันสำคัญยิ่งกว่าการจัดพักผ่อนเสียเพราะฉะนั้นจิตจึงมักจะเตลิดเปิดเปิงถึงกับได้รับความทุกข์มากเป็นบางเวลาเพราะงานของจิตไม่หยุดก็มีนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาจะไม่เจอที่ไหนจะไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับการภาวนากับนักภาวนาทั้งหลายและปัญญาเหล่านี้แลจะเป็นเครื่องสังหารกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจไม่มีปัญญาใดจะสามารถเป็นปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถสังหารได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นแหละถึงจะหยุดได้คำว่าภาวนามยปัญญานี้ถึงจะยุติตัวลงไปด้วยหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติของตนเองไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผู้สิ้นกิเลสส่วนมากจึงต้องสิ้นด้วยจิตตภาวนาหรือภาวนามยปัญญาเว้นท่านผู้ที่เป็นชิปปาพิญญาเสียซึ่งก็เป็นภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาเหมือนกันแต่รวดเร็วและหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายไม่ได้สั่งสมตัวให้ก้าวเดินไปเป็นลำดับลำดาเหมือนผู้ดำเนินธรรมดาทั้งหลายเรียกว่าผู้ดันทาปัญญาคือผู้รู้ช้าแล้วเดินอย่างเต็มภูมิเต็มสติกำลังของตัวเองทุกระยะทุกวรรคทุกตอนเห็นไปหมดรู้ไปหมดเรียกว่าเรียงค่ะลำดับลำดากันไปได้ในสายทางที่ผิดก้าวเดินไปแต่ภาวนาเอาแต่จิตที่เป็นคิปปาปัญญานั้นแม้จะเป็นภาวนามยปัญญาก็รวดเร็วถ้าจะว่าเอามาเรียงอย่างนี้ไม่ได้ก็ถูกทั้งที่ท่านก็ไปตามแถวนี่แหละหากไปเพราะความรวดเร็วของจิตต่างกันอย่างนี้นี่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้เราเห็นแต่อยู่ในคัมภีร์เพราะเราไม่สนใจนำมาใช้นำมาดำเนินจึงไม่ปรากฏขึ้นที่ใจของเราดังที่ปรากฏในใจของสาวกทั้งหลายท่านผู้เป็นสนะของพวกเราธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้สดสดร้อนๆอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกับกิเลสที่เป็นธรรมชาติสดสดร้อนๆอยู่ภายในหัวใจสัตว์นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันวาระใดที่สิ่งใดทำงานสิ่งนั้นต้องทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตัวเองเมื่อไม่มีสิ่งที่คัดค้านต้านทานกันในระยะนี้กิเลสมันต้านทานธรรมมันจึงกล้าเดินออกด้วยความสะดวกสบายทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของจิตที่เคลื่อนไหวเราไม่มีสติปัญญาต้านทานมันเราจึงยอมแพ้ความแพ้กิเลสเป็นของดีเมื่อไหร่แม้แต่เขาเล่นกีฬาแพ้กันเขายังฮะ

็นความทุกข์ไม่ใช่น้อยการต่อสู้กับกิเลสมีแต่ความแพ้ความแพ้แล้วไม่อายตัวเองบ้างเหรอผู้ปฏิบัติทั้งหลายการภาวนาต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหาอุบายต่างๆสอนจิตใจของตนเพียงสัตวธรรมไปตามหน้าที่อะไรๆขนบประเพณีเฉยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสกะให้นั่นเองกำหนดให้เดินกำหนดให้ทำความเพียรนั่นเองไม่ใช่ทำกำหนดให้ทำถ้าเป็นธรรมกำหนดให้ทำแล้วสติสัพพัทธิยานั่นแหละคือสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นคือความเพียรตลอดกาลผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นจิตไม่เคยมีความสงบเลยเราจะหาสาระอะไรจากคำว่าธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะจิตไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสคำว่าสมาธิจิตก็ไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ไม่เคยเป็นเอาความสุขจากอะไรอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างที่เห็นกันนี้มันวิเศษวิโสอะไรหลับตื่นขึ้นมาแต่ละวันละวันเราเจออะไรทุกวันนี้เจอแต่ของที่เคยเจอแล้วทั้งนั้นไม่เห็นมีของใหม่ที่ไหนพอจะตื่นเต้นเพลินไปกับมันนี่ก็มีแต่อุ่นของเก่ามากินกันตลอดกินสิ่งเป็นเดนคืออารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเดนตาหูจมูกลิ้นกายก็ของเก่านี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนิธรรมารมณ์ทั้งหลายก็ของเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่แต่มันใหม่สำหรับคน ที่โง่เขลาบาปัญญาไม่มีสติปัญญาพินิจพิจารณาอย่างพวกเรานี่แหละก็ต้องหลงกันอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรเป็นของเห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่ใหม่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยตลอดแล้วไม่มีวันเข็ดถ้าสติปัญญาได้เกิดขึ้นบ้างทำไมมันจะไม่เข็ดก็สิ่งเหล่านี้เคยโดนมาเท่าไหร่แล้วจิตดวงนี้เคยโดนทุกข์มาเท่าไหร่เคยถูกบีบคั้นมาเท่าไหร่ประมวลเข้ามาในวงปัจจุบันในระหว่างสติปัญญาต่อสู้กับกิเลสอยู่นั้นมันก็เห็นกันอย่างชัดเจนหาความสงสัยไม่ได้นั่นละจิตที่มีกำลังตรงนั้นเนี่ยเห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆเห็นภายในจิตใจสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เกิดขึ้นกับจิตใจนั่นแหละไม่เกิดขึ้นแต่ละท่านว่าสมุทัยคืออะไรกามตัณหาวัตนาวิภวตัณหาแน่มันคิดไปเรื่องกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันคิดไปเรื่องนี่แหละท่านว่าสมุทัยเสื้อยืดที่ดังเสื้อยืดดังคืออะไรอะไรนี่หลักใหญ่ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันจริงๆในหัวใจของเราตลอดเวลาก็คือกามตัณหาราคะตัณหาเนี่ยสำคัญมากทีเดียวไม่มีคำว่าเข็ดบัลลาไม่มีคำว่าของเก่าไม่มีคำว่าเป็นเดนไปแล้วมาเอี่ยมตลอดเจอเมื่อไรเป็นติดได้ยินเมื่อไรเป็นติดสัมผัสเมื่อไรเป็นติดไม่มีวันจืดจางนี่จึงว่าเป็นรถที่สำคัญมากของวัฏจักรรถของวัฏจักรมันกล่อมได้สนิทจริงๆถ้าไม่มีธรรมเข้าไปเหยียบย่ำทลายไม่มีธรรมเข้าไปแยกธาตุกันจะไม่มีวันแยกตัวออกได้จากสิ่งเหล่านี้เลยจนกี่กับกี่กันก็อยู่นั่นแหละหาประมาณไม่ได้หาเวลาไม่ได้เลยนะมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายที่ไหนถ้าไม่เอาสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปพิสูจน์กันด้วยความภาคเพียรของเราแล้วจะไม่เห็นต้นเห็นปลายของสิ่งเหล่านี้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และกรอมหัวใจเราอยู่นานเท่าไหร่แล้วแล้วมีวันไหนปรากฏยิบยับเหมือนแสงหิ่งห้อยว่าอิ่มตัวพอตัวแล้วหรือเข็ดแล้วมีไหมมันไม่มีถ้าไม่เอาสติปัญญาเข้าไปจับเริ่มตั้งแต่จิตให้พอสงบตัวเข้าไปเป็นสมาธินี่เนี่ยจะพอทรงตัวได้บ้างไม่กดแข็งจนเกินเนื้อเกินตัวจนลืมเนื้อลืมตัวธรรมดาของจิตที่ไม่มีสมาธิเลยนี่ย่อมกดแข็งตัวเองตลอดเวลาเผาผลาญตัวเองอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนส่วนมากจะคิดแต่เรื่องเหล่านี้แหละเรื่องราคะตัณหาเพราะอันนี้รุนแรงมากในโลกอันนี้จมเพราะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเราจะเห็นได้ในจิตของขั้นพระอนาคามีที่สิ้นจากนี้ไปแล้วมันก็เหมือนบ้านล้างอันนี้เพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่มาเกิดนี้เพราะมันไม่มีอะไรรุนแรงอันนี้รุนแรงมากที่สุดถ้ากล่อมก็กล่อมได้สนิทติดหัวใจไม่มีวันที่จะเห็นโทษเห็นภัยเท่าแก่จนจะตายก็ตายตั้งแต่ธาตุแต่ขันต่อตัวกิเลสตัวนั้นมันไม่ยอมอ่อนตัวของมันลงไปเลยนะถ้าไม่ฆ่ามันด้วยสติปัญญา
ดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่แหละเครื่องมันกล่อมใจถ้าได้สมาธิพอสงบตัวแล้วก็พอจะยับยั้งเลยบ้างละนี่จากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาอ้าวมีทุนแล้วถ้าลงมีความสงบเย็นใจได้แล้วนั่นละมีทุนนะที่นี่อ้าวทุกข์ก็ทุกข์ด้วยการที่นี่พิจารณาเราทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามันพาสุดพาลากไปนี่ทุกข์มากยิ่งกว่านี้เราทุกข์เพราะการบังคับจิตใจให้พิจารณาทางด้านปัญญานี่จะทุกข์ขนาดไหนเมื่อมีความสงบเย็นใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่จำให้ดีตรงนี้เอาให้ได้ให้สงบถ้าไม่สงบแล้วจะไม่เห็นโทษของธรรมชาติที่ว่านี้จนกระทั่งกับใดกันใดก็ตามแต่ไม่มีความหมายทั้งนั้นของหัวใจตรงนี้จะต้องถูกถีบถูกเตะถูกยันอยู่ตลอดเผาอยู่ตลอดด้วยกิเลสตัณหาอันนี้แหละพาให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดจะตายเกิดที่ไหนจิตนี่แหละมันกิ้งไปกิ้งมาเหมือนฟุตบอลนั่นพออันนี้มันผ่านไปแล้วได้เท่านั้นน่ะจิตนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะดึงดูดมีดึงดูดก็ดึงดูดอยู่ภายในตัวเองนั่นเรียกว่าอภิชฌาดึงดูดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นหมดไปแล้วหมดปัญหาเช่นราคะตัณหาไม่ได้ไปดึงดูดกับสิ่งใดอีกแล้วจะมีความดึงดูดอยู่เฉพาะลำพังตัวเองคือพอใจในจิตของตัวพอใจในความเป็นอยู่ของตัวคือจิตดวงเดียวนั้นเท่านั้นดื่มดูดดื่มอยู่นั้นพอใจอยู่นั้นนั่นถ้าว่าดูดก็ดูดอยู่เนี่ยเพียงเท่านั้นไม่มีอะไรมาสืบต่อให้ดูดต่อไปให้ดึงดูดต่อไปให้ซึมซาบต่อไปไม่มีมีเท่านั้นทางพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีขึ้นไปแล้วท่านไปเกิดในพรหมโลก5ชั้นคือสุทธาวาส5ชั้นอวิหาตปาเสือสาเสือสีอกนิฐาคือเลื่อนระดับของจิตไปเป็นลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติของตัวเองเหมือนผลไม้ที่มันแก่แล้วมันก็เริ่มของมันจะสุกไปเรื่อยๆนะเมื่อมันพอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าจะไม่สุกจะเป็นอื่นไม่มีนี่จะสุขเมื่อแก่เต็มที่ควรจะสุขได้แล้วนั่นน่ะจิตที่ควรจะสุขได้โดยลำพังตนเองก็คือจิตพระอนาคามีท่านจึงไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นหลักธรรมชาติอยู่ภายในตัวเองมันหักการหักกรองกันอยู่ในตัวนั่นเองแล้วแก่ไปในตัวแก่ไปในตัวแล้วผ่านพ้นไปผ่านไปจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไปเลยเอาที่จิตถ้ามันเป็นแล้วทำไมมันจะไม่รู้ถ้าไม่เป็นด้นมาพูดไม่ได้นะธรรมชาตินี้นะมันเป็นในเจ้าของมันก็รู้เท่านั้นเองธรรมะเจ้าไม่ใช่ธรรมโกหกขอใหสัมผัสเข้าไปเถิดท่านว่าสันทิฏฐิโกพอเจอตรงไหนแล้วจะยอมรับพระพุทธเจ้าทันทีเยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของพระอนาคามีนี่แหละคือทำได้ระดับแล้วที่จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ได้ระดับแล้วถ้าเป็นสอบก็ 50% ขึ้นไปแล้วเอาละที่นี่เริ่มหมุนตัวไปเรื่อยๆถ้าในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าปัญญาเริ่มหมุนตัวแล้วเริ่มหมุนตัวฆ่าธรรมชาตินี้ได้แล้วคุณง่ายถ้าพ้นจากนี้ไปเวลาตายทั้งที่ยังไม่สิ้นก็จิตอันนี้ได้ระดับแล้วได้ระดับได้เป็นตัวของตัวแล้วที่จะต้องหมุนไปโดยลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติจนถึงพระนิพพานพูดง่ายๆไปเองแล้วไม่มีอะไรดึงดูดดึงดูดเฉพาะตัวเองไม่ไปดึงดูดกับอะไรดึงดูดกับตัวเองพอใจในความเป็นตัวเองพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแหละคือพอใจในความเป็นตัวเองอยู่อย่างละเอียดแล้วจะทราบได้ก็เวลามันกำจัดกันได้แล้วนั่นทีนี้มันหมดไม่มีอะไรที่จะมาดึงดูดตอนที่ดึงดูดตัวเองอยู่โดยเฉพาะคุณหมายของเหมือนกับว่ามีรสมีชาติอยู่ในโดยสมมติแทรกอยู่นั่นอย่างละเอียดพอธรรมชาตินั้นกระจายไปแล้วมันก็ไม่มีคำว่ารสชาติของสมมติที่เข้าไปเจือปนในจิตนั้นเลยก็เป็นบรมสุขล้วนๆน่ะท่านแบบนิพพานังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นแหละปรมังสุขขังจะเป็นอะไรไปรู้ทั้งที่ยังไม่ตายมันใครจะไปขอนิพพานเวลาตายอย่างเดียวพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้เห็นในเวลายังมีชีวิตอยู่นี่องค์นั้นบรรลุที่นั่นองค์นั้นบรรลุอยู่ในนั่นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นเขาลูกนั้นนั้นมีแต่บรรลุเป็นๆทั้งที่เป็นอยู่นั่นอันส่วนนั้นเป็นผลพลอยได้ต่างหากที่ได้ชั้นได้ภูมิไปแล้วอย่างพระอนาคามีท่านก็สิ้นไปเสียแล้วจึงค่อยผ่านไปทีหลังนี้ไปได้นิพพานในเวลาต่อไปอันนั้นเป็นผลพลอยได้
เราควรจะให้มันได้ในนี้ให้เห็นชัดๆประจักษ์ตาของเรานี่สิมันเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงความสิ้นกิเลสเป็นยังไงพระพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่ปฏิบัติให้เห็นตามนี้ลองดูสิทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าศาสนาอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่วะเพราะศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆพุทธเจ้าเอกจริงๆด้วยภาคปฏิบัติเอกจริงๆด้วยสาวกตามเป็นพยานได้เลยสาวกทุกองค์ยอมรับพุทธเจ้า 100% 100% เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานพุทธเจ้าทั้งนั้นจากอะไรจากอริยสัจ4นั่นทุกสมุทัยรวมมรรคนี่เป็นเครื่องกันกรองให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันพุทธศาสนามีเต็มสมบูรณ์อริยสัจ4นี่หลุดพ้นไปในจากจุดนี้จากจุดนี้จากจุดนี้นะยอมรับพุทธเจ้าเป็นผู้สอนอริยสัจไว้เสียเองสาวกทั้งหลายก็รู้ดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตสูตรเป็นใครเป็นผู้สอนฟังสิธรรมจักรกัปปวัตตสูตรท่านสอนว่าอย่างไรสอนเพิ่มจากวิธีนั่นแหละพุทธเจ้าสอนท่านทรงรู้แล้วท่านถึงสอนว่าไงผู้นั้นก็ปฏิบัติตามในวงอริยสัจดูข้างอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังอยู่ที่ไหนก็อยู่ในธรรมจักรท่านแสดงไว้นั่นนั่นท่านรู้แล้วท่านเอามาแสดงทีนี้สาวกขณะบทปฏิบัติจะรู้ตามนั้นยอมรับพุทธเจ้าท่านนี่ศาสนาเอกมีตนมีตัวมีเจ้าของจริงๆผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆที่ได้นำศาสนานี้มาประกาศอย่างแจ้งอย่างชัดด้วยความบริสุทธิ์ใจของธรรมจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ประกาศทุกชิ้นทุกอันเป็นสวัสดิ์คารธรรมแต่ไม่ชอบแล้วหมดนะล่าสมัยไปไหนธรรมอยู่ที่ไหนที่กล่าวเหล่านี้ทุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจเราใช่ไหมล่าสมัยไปไหนสมุทัยตัวเสนียดจันไรเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ทุกวันนี้การปัญหาวาสนาวิภวตัญหาอยู่ที่ไหนมันคิดอยู่ที่ใจใครของใครนั่นมันสุดร้อนอยู่ไหมสติปัญญาสตาความเพียรที่แสดงอยู่ตะกี้นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ะไปหามาจากไหนมาแสดงแล้วใครจะเป็นผู้รับทราบเรื่องของสติปัญญาและใครจะฟื้นสติปัญญาที่มีอยู่กับใจนี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เราผู้ฟังอยู่ฉันอยู่เวลานี้สดร้อนไหมทำไมจะไม่ทันกันมันอยู่ในจิตดวงเดียวกันนี่จะไปคิดให้กิเลสมันหลอกหัวเราะเราอยู่ทำไมว่าละเท่าว่าแก่แล้วว่าโง่เง่าเต่าตุนว่าอำนาจวาสนาน้อยบุพเพกิเลสมันบีบหัวใจทำไมไม่เห็นเจ้าของว่าวาสนาน้อยกิเลสมันมาบีบแล้วน่าเบื่อหน่ายแล้วเกินกิเลสนี่ทำไมไม่เบื่อมันบ้างอันนี้ไม่มีถ้าเวลาจะปฏิบัติตามอัดตามทำแล้วให้กิเลสมาหลอกต้มมาเรื่อยๆอำนาจวาสนาน้อยขี้เกียจขี้ค้านมีแต่เรื่องของกิเลสยอมรับไปหมดมันใช้ได้หรือผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายนี่พูดจริงๆถ้าว่าจะโมโหมันก็โมโหนะทำเป็นของจริงฆ่าได้จริงฆ่ากิเลสมันทำไมเวลาพวกเรามาทรงอัดทรงทำมันจึงเป็นของปลอมไปหมดเพราะหัวใจมันพาให้ปลอมทำก็เลยกลายเป็นของปลอมนวดเนื้ออยู่กับฟันไม่ลงเพราะมือไม่พาฟันมีดนี่จะคมติบขนาดไหนก็ติบอยู่นั่นแหละมันไม่เห็นเป็นท่าเป็นทางอะไรเพราะคนนวดเนื้อไว้เฉยไม่ฟันมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เป็นวันโง่ไปโง่ที่ทำไมทิ้งอยู่งั้นเนี่ยเหมือนอย่างเขาเก็บไว้ทุกวันนี่มันเป็นอะไรเรื่องปราบแล้วเราพูดเป็นข้อเทียบเคียงนี่ศีลสมาธิปัญญามีเท่าไหร่ก็อยู่นั่นแหละเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาฟาดฟันหันแหลกไม่ได้สำเร็จประโยชน์มาจากไหนมันเห็นว่าใจของดูเห็นอันนี้เท่านั้นแหละพอหมดเลยในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีความหมายยิ่งกับหัวใจดวงประเสริฐนี่ได้เด่นดวงขึ้นมาในตัวเองเนี่ยพอหมดเลยเนี่ยท่านว่าเมืองพอเดี๋ยวนี้มันไม่พอมันหิวมันอยากมันจะตายเพราะความหิวความอยากกิเลสพาหิวกิเลสพาอยากกิเลสไม่มีเมืองพอแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับคนไหนที่ว่ามีความสุขเพราะความอยากอยากมากทุกมากเนี่ยอยากน้อยทุกน้อยไม่อยากจึงไม่ทุกมีเท่านั้นกิเลสตัวพาให้อยากทำไม่ได้อยากถึงขั้นพอตัวแล้วพอตลอดเวลาอากาลิโกคืออะไรคือจิตดวงนี้พากันโต๊ะจังใจนะมาอย่ามาขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแออย่ามาถือทิฏฐิมานะอวดดีอวดฉลาดเพื่อทิฏฐิมานะอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอย่ามาขายในตลาดธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วกรรมฐานจะได้ซ้ำขายเป็นที่น่าเกลียดที่สุดเลยเอาของเลวที่สุดมาอวดว่าเป็นของดีนี่เป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆที่โลกถือกันทำท่านไม่ถือท่านต่อยทำท่านขยักขยั่งมากเราผู้ปฏิบัติธรรมยามเห็นดีในสิ่งนี้แล้วนำออกมาอวดนะไม่เป็นของดีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วจึงต้องได้เก็บ
จึงต้องได้ชะได้ล้างได้ปราบปรามมันให้ชิ้นซากไปถ้าสิ่งเดียวนี้เป็นของดีผู้ทำนี้จะไม่มีในโลกเพราะทำสู้กิเลสไม่ได้ทำย่อมหมดไปในโลกแต่นี้ทำมีอยู่ในโลกเพราะทำนี้สู้กิเลสพระพุทธเจ้าเคยพาสู้มาแล้วเคยปราบกิเลสมาแล้วเลิศมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่ากี่ล้านพระองค์นั่นกิเลสไม่ได้ปรากฏว่ามันเลิศนี่นะทำต่างหากเลิศให้ระวังให้ดีมันเร็วที่สุดนะยิ่งได้หัวใจนั่นมันจะแยบออกมาทันทีแม้แต่มันเกิดอยู่ในหัวใจมันก็น่าอายเจ้าของแล้วนะไอ้เรื่องกิเลสอวดดีอวดดีอวดรู้อวดฉลาดอวดนั้นอวดนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่อวดลมอวดแรงมันไม่มีความจริงนะตัวเองนั่นก็เร็วๆมันอวดออกมาเมื่อไหร่ขณะมันแสดงขึ้นมานั่นน่ะตัวเร็วมันออกแล้วนั่นมันแสดงลวดลายอยู่ภายในตัวแล้วถ้ายิ่งมากกระจายกับหมู่กับเพื่อนแล้วนั่นแหละมันยิ่งมาขายตลาดมากที่สุดเลยไม่มีใครที่จะให้อภัยได้แล้วไอ้แบบนี้ให้พระกันจังไว้นะเรามาปฏิบัติธรรมอย่าให้ได้ปรากฏให้เห็นเอาให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตา นี่ยิ่งอยู่กับหมู่หมู่เพื่อนมากด้วยกันมันต้องได้ระวังร้อนระวังมากนะเพราะนี่มันมีครั้งกิเลสทั้งนั้นนะมาอยู่นี่ด้วยกันนะเราอยากมาเหมาเอาตัวว่าดีอย่างเดียวโดยรวมแรงๆว่าตัวเป็นพระตัวเป็นเนรอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้นะกิเลสมันไม่ได้เสกสรรปัญญาอะไรหรอกว่าอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้ว่าเป็นพระเป็นเนรเพราะกิเลสมันเป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นพระมันเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราเผลอเมื่อไรมันเป็นต่อยเลยล่ะถ้าเราเผลอมากก็ลำบากกับสากกระจายไปให้หมู่เพื่อนได้รับความลำบากระบนทุลุทุเรศน่าสลดสังเวชไปจากเราพูดที่สำคัญตนมาเก่งมาเก่งแล้วเอานำธรรมชาตินี้ออกอวดนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันจะได้หอนิมานอันวิเศษวิโสมาจากไหนกิเลสฮะฟังแล้วว่ากิเลสเป็นอะไรท่านกระแปรไปแล้วมันคือเครื่องเศร้าหมองมืดตื้อมันมืดอยู่ที่ไหนมันก็มืดอยู่ที่ใจมันไม่มีที่อยู่มันอยู่ที่ใจกิเลสมันไม่ไปอยู่ดินฟ้าอากาศมันไม่อยู่เราอย่าสำคัญว่ากิเลสมันจะไปอยู่นั่นอยู่นี่นะมันอยู่ที่หัวใจบีบอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นอะไรจะมีก็ตามเป็นความสำคัญก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากพาให้สำคัญแล้วมาก็มาทุกข์อยู่ครับหัวใจเจ้าของน่ะฟาดมันออกทั้งหมดจะไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วโล่งไปหมดเลยนั่นน่ะที่นี่ทุกข์หรือสุขก็รู้เองรู้เองรู้เองเอาละพอ

0: การปฏิบัติที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นความสะดวกสำหรับผู้จะปฏิบัติอยู่มากทีเดียวผิดกับไม่มีครูมีอาจารย์ที่แนะนำโดยถูกทางทั้งภายนอกคือหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือจิตตภาวนาเฉพาะจิตตภาวนานั้นเป็นสำคัญมากเบื้องต้นที่เราเริ่มฝึกหัดก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญเพราะไม่ได้หลักได้เกณฑ์พอที่จะเทียบจะเคียงว่าอันใดผิดอันใดถูกเลยไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรจิตใจก็เร่ร่อนๆฉวยนั่นฉวยนี่มาภาวนาไม่ได้หลักได้เกณฑ์เดี๋ยวภาวนาบทหนึ่งเดี๋ยวภาวนาบาทหนึ่งเดี๋ยวเอาคาถาหนึ่งมาภาวนาแต่ไม่ยินไม่จังกับบทใดบาทใดพอที่จะให้เกิดผลเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นสำคัญสำหรับครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ให้เนี่ยให้การแนะนำสั่งสอนเพราะจิตไม่จริงไม่จังจิตละเลาะแหละจะไปก็ไม่เชิงจะอยู่ก็ไม่ใช่กินโดนปัดแต่งอยู่อย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ไม่ไปวกวกเวียนเวียนจะเทินน้ำจะเทินบกถือเอาหลักเอาเกณฑ์อย่างใดก็ไม่ได้อย่างนี้อะไรก็ไม่สำคัญครูบาอาจารย์ก็ไม่สำคัญธรรมท่านมาเลิศท่านมาประเสริฐก็ไม่สำคัญในหัวใจเราแต่ผู้มีความมุ่งมั่นต่อหลักธรรมหลักวินัยจริงๆและต่อมรรคผลนิพพานจริงๆนั่นเริ่มเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นการประพฤติปฏิบัติเป็นของสำคัญภายในจิตใจ แม้จะยังยึดหลักไม่ได้ก็ถือครูถืออาจารย์ถือธรรมถือวินัยตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญเป็นพื้นเพของจิตจิตของผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นเพอยู่แล้วย่อมไม่ผิดพลาดได้อย่างง่ายดายโดยทางเจตนาแม้แต่จะผิดพลาดอย่างอื่นโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะความระมัดระวังนิริโอตตัปปะมีประจําใจกลัวจะผิดทางเนี่ยผู้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นแต่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มีความมุ่งหมายอย่างใดเป็นหลักใจนั้นถึงได้ผิดพลาดอยู่เสมอมาทั้งที่ครูอาจารย์ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมรับหมู่คณะไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนผมสั่งสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีแก่ใจจริงๆเป็นห่วงหมู่เพื่อนนี่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจไม่เคยลดละแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยความจำเป็นเช่นไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็อดเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันอีกกลัวจะผิดจะพลาดกลัวจะทะเลาะเบาะแว้งนั่นเพราะสิ่งที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นมันอยู่ปากคอกอยู่กับความคิดที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายและสติปัญญาที่จะตามทันสิ่งเหล่านี้นอนไม่ตื่นนั่นเลยมันจึงทำให้เป็นห่วงแม้แต่อยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังเห็นอยู่เป็นประจำออกจากหมู่จากเพื่อนหรือรับหูรับตาไปแล้วเป็นอย่างไรไม่มีอย่างหยาบมันก็ต้องมีอย่างละเอียดให้เกิดความนอนใจอยู่นั่นแหละนี่เรามุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำภายในจิตใจจริงๆเป็นอย่างไรบ้างใจสงบไหม เย็นไหม
1: ถ้าใจไม่สงบก็หาที่ร่มเย็นไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไม่มีหลักใจเลยอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายเหมือนดังคารวาสของเขาที่ไม่เคยได้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอย่างใดเลยเช่นนั้นก็ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเราวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงสั่งสอนมาโดยลำดับเป็นวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำมาแล้วทั้งนั้นผู้มีความจริงใจยึดมาเป็นหลักใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็พอจะให้เกิดความร่มเย็นได้มีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทางสมาธิเพื่อความสงบเป็นพื้นฐานของใจให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะยังไม่เกิดความเฉลียวฉลาดก็ตามครูอาจารย์ก็ยังมีพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้สำหรับวัดนี้เราไม่ให้มีกิจการงานอันใดทั้งนี้เพื่อหมู่เพื่อนได้บำเพ็ญความภาคเพียรด้วยความสะดวกทุกเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมาทำให้ล้มเหลวไปเช่นการงานสร้างนั้นทำนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่นำมาเกี่ยวข้องไม่นำมากีดขวางทางเดินคือการภาวนาของหมู่คณะเพราะเคยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในธรรมท่านก็แสดงเอาไว้ผู้ที่เสาะแสวงหรือดำเนินทางด้านจิตตภาวนาให้พึงระมัดระวังวัดใดเป็นวัดที่ก่อสร้างสถานที่ใดเป็นที่ไม่สงบแม้ที่สุดต้นไม้ที่มีดอกมีผลพวกนกพวกสัตว์อะไรมากินให้เกิดเสียงเอิกกระเริกบนต้นไม้ก็ยังไม่ควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นนะนี่ท่านสอนไว้แล้วในมหาขันธ์ก็มีให้ไปหาอยู่ในที่สงบสงัดสถานที่ขึ้นลงเช่นท่าน้ำเป็นที่ขึ้นลงของผู้คนหญิงชายก็ไม่ควรไปพักหาพักในที่สงบสงัดนั่นแหละทำไมท่านจึงให้พักในที่สงัดเพราะความสงัดนั้นเป็นเหตุที่จะให้รู้วิถีของจิตที่คิดออกจะคิดออกนอกลู่นอกทางคิดในแง่ใดย่อมจะทราบได้ง่ายกว่ามีสิ่งรบกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงบสงัดยังเป็นอย่างไรท่านรูปเป็นอย่างไรท่านจึงไม่ให้ยุ่งไม่ให้เกี่ยวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึกทั้งนั้นในเวลาที่ควรเป็นข้าศึกต้องเป็นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าขาดบักขาดตอนเพราะกิเลสย่อมจะกว้านเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับจิตใจของผู้บำเพ็ญเพื่ออัดเพื่อทำท่านจึงสอนไม่ให้ยุ่งไม่ให้เกี่ยวให้หาอยู่ที่สงัดสงัดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสอันจะเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนาเนี่ยเป็นของสำคัญแล้วผู้ปฏิบัติก็เห็นคุณค่าของความสงัดจริงๆเราอยู่ธรรมดาความอย่างสถานที่เราอยู่นี้เป็นที่สงัดก็จริงแต่หาที่สงัดยิ่งกว่านี้เข้าไปและที่เปรียวยิ่งกว่านี้เข้าไปจิตใจจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในสถานที่เปรียวสถานที่น่าบาดเสียวน่ากลัวย่อมจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อัตธรรมได้ง่ายกว่าที่เราอยู่ธรรมดาเนี่ยท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงัดในที่วิเวกในสันเลขธรรมท่านแสดงไว้คำว่าสันเลขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมีอยู่10ประการ อปิชตาคือความมักน้อยไม่มากในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยบริขารต่างๆนี่เป็นของสำคัญนะและอสังสัคคณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดพระเนนเพื่อนฝูงอันเดียวกันมีตนเป็นผู้เดียววิเวกตาคือชอบสงัดวิเวกนะนี่แหละหลักที่ท่านสอนผู้ท่านผ่านพ้นไปผ่านพ้นด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นไปได้ถึงจุดหมายปลายทางดังนั้นก็พูดถึงเรื่องศีลกล่าวถึงศีลชมเชยในศีลด้วยความรักความชอบใจความใคร่ต่อการรักษาศีลและพูดถึงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจถึงขั้นปัญญาถึงวิมุตติญาณทัศนะในธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบเย็นใจตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะย่อมไปจากอปิชตาความมักน้อยออกจากวิริยารัมภาการประกอบความภาคเพียรออกไปจากอสังสัคคณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดเพื่อนฝูงพระเนรด้วยกันวิเวกตาชอบความสงัดวิเวกเป็นประจำนิสัยนี่แหละเป็นถ้าว่าปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจได้เป็นอย่างดีในครั้งพุทธกาลท่านถือหลักธรรมเหล่านี้เป็นทางเดินอันสำคัญไม่เห็นสิ่งใดเลิศเลอยิ่งกว่าทางเดินคือสันเลขาธรรมนี้ถ้ากล่าวก็กล่าวธรรมสิบประการนี้เป็นพื้นฐานของสมณะที่สนทนากันท่านเรียกกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตัมมังคือการสนทนาธรรมะกันตามกาลตามสมัยคือสนทนาในธรรมเหล่านี้เองสันเลกธรรมเป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาหรือเป็นพื้นแห่งธรรมที่ควรสนทนาสำหรับสมณะเราและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนั้นคำว่าสมาธิจะไม่นอกเหนือจากธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไปได้เลยความสงัดก็เป็นเครื่องรักษาสมาธิได้ดีความอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวๆยิ่งทำให้มีการรักษาจิตใจได้ดีเพราะความกลัวความหวาดเสียวย่อมมีสติจิตย่อมหันเข้าพึ่งธรรมตามธรรมดาของจิตจะเร่ร่อนๆเกาะนู่นเกาะนี้หาที่ยึดที่เกาะไม่แน่นอนส่วนมากมักจะเป็นพิษภัยแต่เวลาเข้าจนกรอกจนมุมในสถานที่เปลี่ยวๆที่น่ากลัวเช่นสัตว์ร้ายเป็นต้นจิตย่อมจะย้อนตัวเข้ามาสู่ภายในระลึกถึงธรรมมีสติธรรมเป็นสำคัญสติบังคับจิตใจเป็นตายก็ให้อยู่กับความรู้หรือจะมีธรรมบทใดเป็นเครื่องบริกรรมกำกับใจไม่ให้สงสัยไปสู่ภายนอกเช่นอารมณ์ที่กลัวนั้นเป็นต้นจิตย่อมเข้าสู่ความสงบในข้อนี้ผู้ปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อไปอยู่ในสถานที่กลัวตามธรรมดานิสัยของจิตย่อมจะออกชอบจะออกสู่อารมณ์ที่น่ากลัวเช่นเสือเป็นต้นจะไม่ยอมทำงานคือจิตตภาวนาของตนที่ควรจะทำนั่นเลยจะคิดถึงเรื่องเสือบ้างเรื่องหมีบ้างเรื่องอันตรายใดๆก็ตามจิตจะสายแสไปถือเอานั้นมาเป็นอารมณ์และเสริมความกลัวเสริมความฟุ้งซ่านเสริมความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นในสถานที่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นที่สงบเยือกเย็นกลับเป็นฆ่าศึกต่อตนได้เพราะความคิดนั้นพาให้เป็นฆ่าศึกไม่ได้เป็นไปตามองค์ภาวนาดังที่ท่านสอนว่าสอนไว้ว่าให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวแล้วภาวนา ดีคำว่าภาวนาดีคือมีสติดีอยู่กับตัวไม่ยอมให้ส่งไปเลยอะไรก็ตามยิ่งเป็นของน่ากลัวมากเพียงไรห้ามให้จิตคิดไปถึงสิ่งที่น่ากลัวนั่นเลยให้คิดให้ยึดจิตติดอยู่กับคำบริกรรมถ้าผู้อยู่ในภูมิบริกรรมผู้อยู่ในภูมิวิปัสสนาก็พิจารณาทางด้านวิปัสสนาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาเล่มที่ผ่านมานี้คือแยกธาตุแยกขันธ์ของเสืออันนี้ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นไปตามภูมิของผู้ปฏิบัติถ้าในขั้นสมาธิหากจิตเป็นตัวของตัวเป็นองค์ของสมาธิดีพอประมาณแล้วก็ให้อยู่กับความรู้คือความรู้เด่นๆอันเป็นองค์ของสมาธินั้นไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกหรือไม่วาดภาพอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายจิตใจให้เกิดความกลัวความตกอกตกใจและเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้อยู่แนบสนิทกับสมาธิถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ให้แนบสนิทอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นโลกอันนี้เหมือนไม่มีสิ่งใดมีแต่คำว่าพุทโธกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่นานนักคำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนกันนี่แหละจะเป็นพลังหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจเกิดความแน่นหนามั่นคงเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะของจิตใจได้ดีจากนั้นก็ความกลัวก็หายไปหมดแม้เราจะคิดออกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวเนี่ยผิดกันไหมกับจิตเบื้องต้นที่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คิดไปเท่าไหร่ยิ่งเกิดความกลัวยิ่งเกิดความทุกข์มากนั่นพอจิตได้หลักได้เกณฑ์เป็นตัวของตัวแล้วแม้จะคิดออกไปสู่ภายนอกก็ไม่กลัวนอกจากไม่กลัวแล้วยังกล้าหาญชาญชัยขึ้นอีกด้วยนั่นนี่แหละวิธีการแห่งการภาวนาท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในที่เปลี่ยวๆผู้ที่อ่านแต่ตำรับตำราไม่เคยได้ดำเนินเลยไม่ย่อมไม่ทราบคุณค่าแห่งการอยู่ป่าคุณค่าแห่งการแสดงไว้เหล่านี้ในธรรมเหล่านี้ไว้จะเพียงจดจำมาเพียงเท่านั้นไม่ถึงใจแต่ผู้ได้นำธรรมเหล่านี้ออกปฏิบัติให้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้จนเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งแต่พื้นของจิตที่หาความสงบไม่ได้ก็ได้ความสงบมีความสงบได้ในสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นดังที่กล่าวมาสักครู่นี้จิตไม่ยอมไม่ออกสู่ภายนอกให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นเป็นกับตาก็ตามมอบไว้กับที่ตรงนั้นให้มีอยู่เพียงอันเดียว2กับคำบริกรรมเท่านั้นคำว่าอันเดียวคือผู้รู้2กับคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้มีเพียงเท่านี้อยู่ในป่าในโลกไม่สนใจกับป่ากับโลกไม่สนใจกับสัตว์กับเสือใดๆเลยให้อยู่กับความรู้นี้เท่านั้นนี่เคยปฏิบัติแล้วเพื่อเป็นคติแก่เพื่อนฝูงในปัจจุบันนี้เราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าการทำอย่างนี้สามารถกำจัดความกลัวทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นได้เมื่อจิตได้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยอันดับที่สองจิตที่มีสมาธิย่อมอยู่ในองค์แห่งสมาธิไม่เคลื่อนคลาดออกไปสู่อารมณ์ใดทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าอารมณ์เป็นที่น่ากลัวหรืออารมณ์ให้เกิดกิเลสแล้วนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเมื่อไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆในสถานที่น่ากลัวอันดับที่สามเมื่อจิตก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วย่อมจะไม่ถืออารมณ์ทั้งสองอย่างที่กล่าวมาผ่านมานี้เป็นอารมณ์เป็นเครื่องทำงานแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์สิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายเช่นเดียวกับเราแยกธาตุแยกขันธ์ของเราจนหาที่กลัวไม่ได้ดังที่กล่าวไว้แล้วในปฏิปทาว่าเช่นสัตว์เสือเป็นต้นนะกลัวอะไรมันค้นหาสิ่งที่น่ากลัวในตัวของสัตว์ร้ายตัวนั้นมีอะไรตั้งแต่ผมของมันโอ้ตั้งแต่ขนของมัน หนังของมันหูของมันตาของมันจมูกของมันเขี้ยวของมันถึงภายในของมันทุกอวัยวะจนกระทั่งถึงหางของมันหมดทุกชิ้นทุกอันมันมีแต่ธาตุมีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟถ้าว่าขนก็สักแต่ว่าขนไม่มีความหมายอันใดที่จะน่ากลัวตัวของมันขนของมันเองตัวขนเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่ทำให้ผู้อื่นผู้ใดหวาดกลัวต่อขนของมันอวัยวะอื่นๆก็ไม่ทราบความหมายของตัวเช่นเดียวกันและไม่มีความหมายกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามมันเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นเอ็นเป็นกระดูกตามสมมติที่ตั้งไว้นั้นเท่านั้นและเป็นเครื่องมือของจิตดวงที่ครองร่างของสัตว์นั้นอยู่เช่นเดียวกับร่างกายของเหล่านี้เป็นเครื่องมือของใจที่ครองร่างนี้อยู่ที่เท่านั้นไม่ได้ทราบไม่ได้มีความหมายกับใจนี้เลยแม้จะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็จนกระทั่งถึงวันตายก็ตามอวัยวะเหล่านี้จะไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในใจคือไม่มีความหมายเข้ามาสู่ใจเหมือนใจไปมีความหมายกับเขาเลยนั่นนี่แหละการแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็ไม่กลัวอีกเช่นเดียวกันก็ไม่ทราบจะกลัวหาอะไรแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญาแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญากระดูกสัตว์ร้ายกับกระดูกของเรามันก็อันเดียวกันนั่นเมื่อเทียบกันเขาแล้วน่ากลัวที่ตรงไหนถ้ากลัวกระดูกสัตว์ร้ายก็ต้องกลัวกระดูกของเราด้วยสิเพราะเป็นอันเดียวกันขนก็ดีอวัยวะของสัตว์ร้ายกับของเราไม่เห็นมีอะไรแปลกกันเอามาเทียบกันทำไมจึงไปกลัวในสิ่งอย่างนั้นหาเหตุหาผลไม่ได้มีแต่ความหมายความหลอกลวงตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นเองมาดูของตัวเองไม่กลัวมีหนำซ้ำยังรักยังสงวนยังยึดยังถือนี่สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเข้าไปด้วยความผูกมัดของกิเลสอันเป็นกลมายาสำคัญแล้วก็ไปเกิดความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกว่าน่ากลัวสิ่งนั้นน่ากลัวอวัยวะอันนี้ของสัตว์นั้นของสัตว์นี้มีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงตนเองนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะจนกระทั่งปัจจุบันแล้วจะเอาอะไรมากลัวนั่นนอกจากนั้นจิตที่ก้าวเข้าไปสู่ถึงความละเอียดจนกระทั่งถึงความว่างเปล่านะพอปรุงแพบขึ้นมาเป็นภาพของสัตว์ร้ายจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาพอปรุงแพบขึ้นมาเพียงเท่านั้นปรากฏออกจากมโนภาพของตัวเองไปเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นงูเป็นอะไรก็ตามเป็นสัตว์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากภายในจิตใจไปวาดภาพออกไปเช่นเดียวกับเขาฉายหนังออกจากฟิล์มนี้ไปปรากฏในจอนู่นแล้วก็หลงอยู่ที่จอนั่นเสียว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆความจริงมันก็อย่างที่กล่าวนี่แหละมันออกไปจากฟิล์มอันนี้ฉายออกไปนั้นอันนี้ก็ออกไปจากฟิล์มภายในจิตใจของเราเมื่อมีสติแล้วย่อมรู้ทันพอปรากฏภาพขึ้นมาเท่านั้นภาพนั้นก็ดับไปรู้ทั้งเวลาปรากฏขึ้นมาว่าภาพนี้ออกไปจากใจไม่ใช่ออกไปจากไหนไม่ใช่มาจากที่ใดและดับลงก็แล้วก็หายไปที่ใจไม่มีจากที่ไหนนี่เป็นประเภทหนึ่งพอปรากฏภาพขึ้นมามันยังไม่ได้แยกว่าธาตุว่าขันธ์เป็นอะไรมันดับไปพร้อมๆกันเพราะอำนาจแห่งความรวดเร็วของสติปัญญาที่รู้เท่าทันนี่การพิจารณาในสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายการพิจารณาที่กล่าวมาเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นถึงวิปัสสนาขั้นนี้มีผลมีประโยชน์มากมายต่อจิตตภาวนาของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะได้รู้คุณค่าของตัวเองคุณค่าของสติคุณค่าของปัญญาคุณค่าของความเพียรจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดเมื่อไปถึงคราวจนกรอกจนมุมและถึงสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนั้นแล้วผู้ที่ต้องการเหตุการผลต้องการความสัตย์จริงอยู่แล้วทำไมจะไม่หมุนเข้าสู่ความจริงเล่าเมื่อหมุนเข้าสู่ความจริงแล้วย่อมจะทราบความจริงได้โดยตลอดทั่วถึงหายความกลัวและจิตใจก็ยิ่งเพิ่มกำลังวังชาขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่เปลี่ยวเปลี่ยวนะเป็นอย่างนี้เองนี่แหละการบำเพ็ญหากว่าเราไม่ได้ไปทดสอบไม่ได้ไปดำเนินดังที่ท่านสอนไว้เราจะไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้เลย ก็จะเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมดาว่าอยู่ป่าก็อยู่ธรรมดาอะไรก็ธรรมดาไปหมดเพราะจิตมันด้านจิตมันไม่ยอมรับความจริงเมื่อได้ไปอยู่ได้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาดังที่ว่านี้แล้วจิตจะช่วยตัวเองสิ่งที่ไม่เคยคิดจะคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้สิ่งที่ไม่จิตที่ไม่เคยฉลาดจะฉลาดขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญในการพิจารณาขอให้ทุกท่านได้จดจำเอาไว้ได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองอย่ากลัวเถอะเรื่องความตายนั่นน่ะไม่อย่างไรมันก็ตายมันเพียงธาตุที่รวมกันผสมกันอยู่นี้เป็นก้อนสัตว์ก้อนบุคคลก้อนเขาก้อนเราเพราะใจเป็นผู้ครองร่างและรับผิดชอบอยู่เท่านั้นเมื่อถึงการเข้ามันแล้วก็สลายตัวไปนี่เท่านั้นท่านเรียกว่าเกิดก็คือส่วนผสมนี้รวมตัวแล้วมีจิตปฏิสนธิวิญญาณเข้าอาศัยอยู่ในนั้นแล้วยึดเป็นเจ้าของยึดเป็นตัวการเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดสมรรถภาพแล้วใจก็ถอนตัวออกมาสิ่งเหล่านี้ก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของตนทั้งๆที่อยู่ในร่างของเรานี้มันก็คือธาตุอันนี้เองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปสลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุอันเดิมของมันนะแต่เปลี่ยนแปลงลักษณะเท่านั้นเองไม่เห็นว่าเป็นดินชัดเจนเหมือนที่มันเป็นดินอยู่แล้วเท่านั้นแต่ก็เป็นธาตุดินนั่นแหละธาตุน้ำนั่นแหละจิตก็ถอนตัวออกมาแล้วไปสู่ปฏิสนธิใหม่ไปเกิดใหม่ก็ไปเอาอย่างนั้นแหละไปอาศัยอย่างนั้นแล้วตายไปหรือว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้ในวัฏฏวนไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยเราตื่นเต้นอะไรกับความเกิดความตายเราหวังอะไรในเรื่องความเกิดความตายมันมีเต็มโลกเต็มมงสารเต็มท่านเต็มเราอยู่ด้วยกันบกพร่องที่ตรงไหนสงสัยที่ตรงไหนถึงได้นอนใจนอนจมไม่พิจารณาแก้ไขจิตใจตัวเป็นเสนียดจันไรแต่ตัวของตัวเองเพราะความโง่เขลาสร้างตั้งแต่ความทุกข์ให้แบกให้หามให้ทนทุกข์ทรมานในภพในชาติต่างๆไม่หยุดยั้งจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็แบกธาตุแบกขันธ์ภาระหเวปัญจขันธ์เป็นกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้ปล่อยวางอันนี้ขณะที่จะปล่อยวางทุกข์มากขนาดไหนทุกข์ถึงขนาดที่ทนไม่ได้ต้องแตกกระจายไปนั่นเองน่ะดูสิเกิดก็ทุกข์แสนสาหัสแต่เรามองข้ามกันยินดีตั้งแต่เรื่องความเกิดลูกของคุณเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือลูกของข้าเกิดเป็นผู้ชายบ้างเกิดผู้หญิงบ้างดีอกดีใจผู้ที่เล็ดลอดออกมาจากช่องแคบๆสลบสลายบางรายตายในท้องก็มีมาตายอยู่ที่ช่องแคบก็มีตกออกมาแล้วตายก็มีไม่ทุกข์มันจะตายเหรอพิจารณาสิมันเป็นของดีที่ตรงไหนเป็นความสุขที่ตรงไหนในเรื่องความหมุนเวียนเพื่อเกิดเพื่อตายเนี่ยอยู่ตรงไหนมีตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในท้องก็กองทุกข์นอนจมอยู่ในท้องแม่กี่เดือนเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ถ้าเจ้าของไม่รับทราบคือเจ้าของจำไม่ได้ว่าความทุกข์มีมากน้อยเพียงไรดูตามหลักธรรมชาติคือความจริงนี้คือตัวทุกข์ที่นอนอยู่ในท้องแม่นั้นคือตัวทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายตกทอดออกมาจนกระทั่งถึงคลอดออกมาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาพิจารณาสินี่แหละเรื่องกองทุกข์อะไรมาสร้างให้เป็นกองทุกข์อะไรพาให้เกิดนี่ก็ได้สอนแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจที่ได้รู้ได้เห็นอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติแต่ก่อนก็ได้ดูตามตำรับตำราว่าการเกิดเป็นอย่างนั้นการเกิดเป็นนี้ธรรมชาติปิฎุขาชราปิฎุขามานำปิฎุขังในธรรมจักรวัฒนสูตรท่านแสดงไว้นี่เรื่องล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ในธาตุในขันธ์นี้เท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่าภูเขาเป็นทุกข์ต้นไม้เป็นทุกข์ดินฟ้าอากาศเป็นทุกข์น้ำเป็นทุกข์ลมเป็นทุกข์ท่านบอกว่าขันธ์นี้เป็นทุกข์ขันธ์นี้ใครพาให้มันเป็นทุกข์ก็คือหัวใจดวงหลงๆนั่นเองพาให้เป็นทุกข์ถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์จริงๆแยกลงไปตามหลักอริยสัจจริงๆแล้วดินมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำทุกข์ที่ตรงไหนลมไฟมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำเต็มแผ่นดินลมเต็มแผ่นดินไฟเต็มแผ่นดินตรงไหนมันอันไหนมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ท่านว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่หมายถึงใจดวงหลงนั่นแหละดวงหลงนั่นแหละเป็นผู้แบกทุกข์หามทุกข์เป็นผู้หลงทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงต้องมาแก้ตัวนี้ แก้ผู้ที่หลงทุกข์นี่เองด้วยการพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ก็เพื่อจะได้เปลื้องตนออกจากความสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราและถอนตัวออกมาให้ด้วยความทราบชัดว่านั้นเป็นดินนี้เป็นน้ำนั้นเป็นลมนี้เป็นไฟแข้งขาอวัยวะนี้เป็นเครื่องมือที่เราจิตใจนี้ใช้เท่านั้นเองความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าเป็นมือเป็นเท้าเป็นจมูกเป็นตาเป็นหูอะไรอะไรไม่ได้มีความสำคัญในตนไม่มีความหมายในตนมีแต่ใจไปให้ความหมายทางนั้นและใจก็เป็นผู้หลงอยู่เต็มหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เขาพิจารณาทางด้านจิตใจไม่สอนที่อื่นจะสอนอะไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สอนให้มันเป็นอะไรนอกจากสอนตัวใจดวงใจดวงมันรุ่มหลงนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วมันจะได้ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในดินในน้ำในลมในไฟที่สำคัญว่าเป็นตนของผมนี่ออกเสียโดยหลักธรรมชาติของเขาให้อยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจของเราก็ย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวไม่ยึดไม่ถือกับสิ่งใดนั่นถอนเข้ามาถอนเข้ามาซึ่งดังที่ได้กล่าวแล้วทุกครั้งก็ได้ว่าการพิจารณารูปขันธ์พิจารณาเพื่ออะไรก็เพื่ออย่างนี้เองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เพื่อจะเห็นความจริงของมันทุกข์จริงๆมันอะไรเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆมันมีความหมายในตัวของมันไหมแล้วมันมาให้ความหมายแก่เราไหมว่ามันเป็นข้าศึกต่อเรามันเป็นทุกข์ต่อเรามันไม่ได้ให้ความหมายแก่เราด้วยไม่มีความหมายแก่ทุกขเวทนาด้วยเป็นแต่ใจเป็นผู้รับทราบเป็นผู้ลุ่มหลงเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับของทุกข์มากน้อยภายในขันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันธ์นี้เท่านั้นเพราะนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เห็นอย่างชัดเจนด้วยจิตตภาวนาแล้วว่านะกายก็สักแต่ว่ากายนั่นสติปัฏฐาน4ท่านว่าไว้คำว่ากายสักแต่ว่ากายคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวกายเองก็เราไปตั้งชื่อให้มันว่ามันเป็นกายตัวกายเองมันไม่ได้ว่ามันเป็นกายมันสักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเท่านั้นทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจภายในร่างกายนี้ก็เหมือนกันทุกเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกับไฟเราก่อไฟขึ้นความร้อนมันปรากฏขึ้นกับไฟนั้นแล้วไฟรู้ความหมายของตัวไหมแล้วความร้อนนั้นรู้ความหมายของตัวไหมไม่รู้ผู้ไปสัมผัสสัมพันธ์มันต่างหากรู้เช่นเราเข้าไปใกล้ชิดกับไฟมันก็ไหม้เอาบ้างร้อนบ้างนั่นนี่ตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ร้อนไม่ใช่ตัวใดจึงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดตามความจริงเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็มันก็สักแต่เป็นทุกข์ในตัวของมันเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์พิจารณาแยกแยะให้มันเห็นชัดเจนกายก็สักแต่ว่ากายเนื้อหนังเอ็นกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนมันมีอยู่มาตั้งแต่วันเกิดมันไม่นิยมว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันไม่นิยมว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์มันน่ะเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตัวทุกข์เองที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจก็ไม่ได้สำคัญว่าตนเป็นทุกข์และไม่ได้สำคัญว่าตนไปให้ทุกข์แก่ผู้อื่นผู้ใดมันนักมีแต่ความสำคัญนั่นหมายของใจนี้ต่างหากไปหลงไปสำคัญว่าเราเป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์แล้วก็มาเผาเจ้าของผู้ลุ่มหลงนี่แหละเมื่อได้แยกดูเห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์นั่นฟังสิกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นสภาวธรรมต่างๆก็เป็นสภาวธรรมตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแล้วต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันนี่จิตเมื่อพิจารณารอบนี่เราหมายถึงเราพิจารณารอบเป็นการตึงเวลาไปไม่ใช่รอบตลอดทั่วถึงอย่างท่านเป็นสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารคืออะไรคือรู้แจ้งแทงทะลุปล่อยฟ้าวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นวิมุตติหลุดพ้นจริงๆภายในจิตใจเช่นจิตพระอรหันต์นั่นจะทำอย่างไรก็ตามจะให้ท่านร่วมจมไปเพราะทุกขเวทนาเหยียบย่ำทำลายนี้ไม่มีทางเป็นอาถรรพ์เรียกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะท่านได้ถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ให้ขาดเกลนออกจากความเกี่ยวเนื่องกับใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าพระอรหันต์ตายในอิริยาบถใดก็ตายเถอะก็คือพระอรหันต์นั่นเองไม่มีความล่มจมกับความสลายไปแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้ในอิริยาบถใดๆเลยธาตุขันธ์มันจะสลายลงไปด้วยอาการใดด้วยอิริยาบถใดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์สลายตัวเท่านั้นใจไม่ได้หลงใจไม่ได้งมงาย จไม่ได้ยึดไม่ได้ถือในอิริยาบถท่าใดก็ตามใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วนั่นเมื่อเลยพิจารณาถอดถอนให้ถึงขั้นถึงภูมิแล้วย่อมอยู่สบายอย่างนี้เองไม่ใช่จะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยกับทุกขเวทนาไม่เช่นนั้นมันเหยียบย่ำทำลายจิตอย่างนี้ไม่มีสำหรับจิตที่เป็นสมุจเฉทประหารละไปดับตับขาดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่ผลของการภาวนาทั้งนี้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจิตได้ลงได้พ้นจากนี้แล้วจะเห็นอย่างชัดเจนเราจะเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็ตามมันขาดสะบั้นออกจากกันเหมือนกับว่าขาดญาติขาดมิตรกันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่ออีกแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าทันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยหลักธรรมชาติของใจไม่มีสิ่งใดจะเป็นเงื่อนติดต่อกันเลยทำไมจะไม่ทราบเมื่อจิตทั้งตัวเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อมันสืบต่ออยู่กับสิ่งใดก็ยังทราบเมื่อในการพิจารณาภาวนาให้เป็นความละเอียดเข้าไปความละเอียดเข้าไปย่อมจะทราบโดยลำดับว่าจิตเนี่ยละอันใดได้แล้วจิตยังผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับจิตเกี่ยวโยงกับจิตยังละไม่ได้ย่อมจะทราบไปโดยลำดับของจิตผู้ภาวนาเมื่อถึงขั้นที่ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วย่อมจะทราบได้เรียกถ้าเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่า 100% ไม่มีสงสัยและไม่ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดอีกเลยเรื่องพบเรื่องชาติเป็นอันว่าสิ้นสุดยุติกันเพียงแค่นั้นนี่แหละท่านว่านิพพานเที่ยงคือไม่มีละคำว่าการสถานที่เวลาเวลาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอีกว่าที่สุดยุตินี่การในการนี้แล้วก็จะไม่ที่สุดยุติในการหน้าอย่างนี้ไม่มีท่านนี่ละนิพพานเที่ยงขอให้ทำจิตให้เที่ยงเถอะเมื่อจิตไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าของปลอมของปลอมของเทียมนั่นน่ะไม่มีในจิตใจแล้วใจย่อมไม่ปลอมหมดความปลอมแล้วเที่ยงนั่นสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายนั่นเป็นเรื่องของสมมุติอนิจจังทุกขังอนัตตามันเดินตามเรื่องของมันไปตลอดเวลาส่วนจิตที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนั่นล่ะเที่ยงเที่ยงที่ตรงนั้นมีการปฏิบัติขอให้ทุกท่านได้สนใจ

ของมีคุณค่าหน้าติดหน้าผัวพันก็เท่ากับเราชอบฟืนชอบไฟชอบกองทุกข์นั่นเองถ้าเราชอบผิดอย่างนี้เพราะอันนี้เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดฟืนเกิดไฟขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยท่านจะเรียกว่าสมุทัยแดนผิดทุกข์พูดง่ายๆมันผิดขึ้นมาจากสมุทัยคือจากกิเลสนี่เองทุกข์ขึ้นมามากน้อยไม่เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากสมุทัยคือกิเลสเนี่ยเมื่อทำลายเหตุคือสมุทัยนี้ให้สิ้นซากลงไปแล้วคำว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกก็ดับเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุนั้นดับแล้วมรรคนี่ท่านเรียกว่าทางดำเนินเป็นเหตุเช่นเดียวกับสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมรรคเป็นสาเหตุให้ทุกข์ดับให้กิเลสดับเมื่อกิเลสดับแล้วทุกข์ก็ดับทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธท่านก็ให้ชื่อประเภทหนึ่งต่างหากขึ้นมาแยกเป็น4ประเภททุกข์เมื่อใจถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดการตำหนิติชมทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคไม่ตำหนิไม่ชมจึงเรียกว่าอริยสัจจะธรรมเป็นของจริงถ้ายังตำหนินั่นหนูตำหนินี่อยู่จิตก็ยังไม่จริงสิ่งทั้งหลายนั้นยังถูกเสียสรรปัญญาวะนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่เข้าไปอีกเดี๋ยวไปยกไปยอเดี๋ยวไปตำหนิเขาเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วต่างอันต่างจริงทุกข์ก็จริงสมุทัยก็จริงแม้มันจะสิ้นไปจากใจแล้วมันก็จริงนิโรธก็จริงมรรคก็จริงแม้จะไม่ได้แก้กิเลสต่อไปอีกก็จริงเพราะสัจจะสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่แล้วกิเลสเป็นกิเลสอยู่แล้วจึงเป็นของจริงเต็มที่เมื่อจิตได้รอบตัวแล้วไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อกันอีกเลยนั่นแหละที่ธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากอริยสัจจะทำทั้ง4คืออะไรนั่นคือความบริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนี่หลุดพ้นพ้นไปแล้วนี่แหละที่ว่าจิตที่ว่าความบริสุทธิ์คืออันนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์นะอริยสัจจะบริสุทธิ์ที่ตรงไหนสมุทัยก็คือกิเลสเนี่ยทุกข์ก็คือผลของสมุทัยมรรคก็คือเครื่องมือแก้กิเลสนะจะให้เป็นนิพพานได้อย่างไรแก้กิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนิโรธก็คือความดับทุกข์เท่านั้นสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ว่าสมุทัยว่านิโรธมรรคคืออะไรและผู้ที่รู้รอบธรรมทั้ง4ประการนี้คืออะไรและผู้บริสุทธิ์คืออะไรก็คือธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กั่นกรองนั่นเองนั่นนี่แหละท่านว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จากสิ่งนี้แต่ก่อนจิตมันพัวพันอยู่กับอริยสัจสำคัญที่สุดก็คืออริยสัจสองประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนั่นเองมรรคไม่ค่อยมีต่อเมื่อมรรคได้มีกำลังขึ้นมาแล้วจึงสังหารสิ่งนั้นให้สำเร็จให้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มที่นะอันนี้ก็หมดหน้าที่แล้วมรรคก็หมดหน้าที่ที่จะแก้กิเลสดับกิเลสต่อไปอีกนิโรธก็ดับครั้งสุดท้ายเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วเท่านั้นไม่มีอะไรที่นิโรธจะดับไปจะดับอีกนิโรธคือความดับทุกข์ไม่มีอันใดที่จะให้นิโรธดับอีกเพราะสมุทัยดับไปแล้วนั่นนี่ที่พูดที่แสดงอยู่เวลานี้สดสดร้อนๆอยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านนะอยู่ในขันนี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่เมืองอินเดียไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้ไม่ใช่อยู่กับพระสาวกองค์นั้นองค์นี้ที่ท่านผ่านไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นความบริสุทธิ์ของท่านนี่จะเป็นของเราที่เราฟังเวลานี้เราจะพิจารณาตามธรรมเหล่านี้และจะรู้เห็นธรรมเหล่านี้ขึ้นเป็นสมบัติแห่งใจของเราเป็นของเราอยู่ที่ระหว่างขันธ์กับจิตนี่ท่านเรียกว่าอริยสัจพิจารณาลงไปทุกข์เกิดขึ้นจากสมุทัยพิจารณาให้ดีเมื่อถึงขั้นมันรู้มันเห็นกันจริงๆหรือขั้นมากสามารถแก่กล้าแล้วจะไม่มีคำว่ากลัวอะไรทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยไม่มีกลัวค้นหาสาเหตุจนเจอเพราะเรียกว่าเพราะหาของจริงไปกลัวอยู่จะไปเจอของจริงได้ยังไงผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรมของจริงเต็มส่วนแล้วย่อมไม่มีกลัวในสัจธรรม

ั้งสี่ไม่มีกลัวอันใดสมุทัยก็ไม่กลัวทุกข์ก็ไม่กลัวอยากทราบแต่ความจริงของสิ่งหนึ่งเท่านั้นแหละเช่นสมุทัยก็เป็นความจริงหนึ่งอยากทราบความจริงจากธรรมชาตินี้และอยากทราบความจริงจากทุกข์อยากทราบความจริงจากนิโรธจากมรรคทุกสิ่งทุกอย่างค้นลงไปแต่ความที่จะมาสนใจอยากทราบความจริงจากมรรคนี้ไม่ค่อยสนใจขอให้สนใจในจุดที่ว่าอยากทราบความจริงจากสมุทัยและมรรคเรื่องสมุทัยและทุกข์เมื่ออันนี้ได้แจ่มแจ้งแล้วเรื่องมรรคก็ต้องย้อนเข้ามารู้เองโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้รู้ได้ง่ายๆส่วนทุกข์กับสมุทัยนี้รู้ได้ยากอันนี้ไม่กำหนดก็รู้เมื่อรู้เต็มที่แล้วก็ถอนตัวออกมาพอถอนตัวออกมาก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นสัจจะเป็นของจริงเครื่องกลั่นกรองจิตให้ได้หลุดพ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสัจธรรมทั้ง4เพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง4ที่มีอยู่ในองค์พุทธศาสนานี้จึงเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันประเสริฐพระพุทธเจ้าหลุดพ้นขึ้นมาจากอริยสัจนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันศาสนาว่าเป็นของแท้ของจริงเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้จะบริสุทธิ์ต้องได้ผ่านอริยสัจนี้ไปถ้าไม่มีอริยสัจแล้วไม่มีทางอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้นี่เพราะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญอยู่มากทีเดียวฉันขอให้ทุกท่านได้พยายามอย่าลดละท้อถอยความเพียรให้หาอุบายหลายวิธีการเราอย่าใช้แต่วิธีการอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ทันกับกิเลสอุบายใดที่จะเกิดสติปัญญาเพื่อให้ทันกับกิเลสแล้วให้นำมาพิจิตรพิจารณานำมาแก้มาไขกันผู้ปฏิบัติย่อมเป็นผู้ผิดสติปัญญาอยู่เสมอคิดเสมอผิดเสมออย่าดูเซ่อๆซ่าซ่านี่ส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นมันแสดงออกมาภายนอกให้เห็นอยู่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินพูดรอบคอบหรือไม่รอบคอบกิริยาที่ทำรอบคอบหรือไม่รอบคอบเป็นความโง่หรือความฉลาดที่การแสดงออกมาจากกิริยาอาการของแต่ละรายเป็นยังไงนี่มันเป็นเครื่องประกาศให้เห็นอยู่ว่าไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาทำอะไรไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญามันดีที่ตรงไหนมันความฉลาดมันก็เป็นฉลาดไปทางกิเลสเสียไม่ใช่ฉลาดที่จะแก้กิเลสมันเลยหาความหลุดพ้นหรือหาความเบาบางภายในจิตใจไปไม่ได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เห็นแล้วนี่ก็เคยพูดแล้วผู้ที่ฝากเป็นฝากตายท่านได้อย่างแท้จริงก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปเราก็ยังไม่เป็นตัวของเรานี่จะทำยังไงก็ยังอ่อนเปียกอ่อนเปียกเหมือนกับทารกพึ่งคลอดถึงนี่จะทำยังไงช่วยตัวเองไม่ได้จะตกน้ำเข้าไฟตกเหวตกบ่อก็ไม่ทราบว่าตนจะไปตกอะไรนี่ก็เหมือนกันตกเหวตกบ่อหมายถึงอะไรหมายถึงกิเลสมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบทางมาของมันนี่ที่มันลำบากนะจะแก้ยังไงเดินจงกรมเอาให้มันให้มันเห็นสิมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยไปไหนขนาดไหนก็ให้มันดูสิว่าการเดินจงกรมถึงขนาดที่เมื่อยหิวอ่อนเพลียนี้มันได้อุบายขึ้นมาอะไรบ้างก็ให้เห็นอีกความเมื่อยความเพลียก็ให้ได้เห็นกันอีกพิจารณาอันนี้เป็นความเพลียอีกเพราะมันหลายขั้นหลายภูมิที่ผู้ปฏิบัตินั่งก็เหมือนกันเวลาจะต่อสู้กับความกับทุกขเวทนาเอาฟัดกันลงไปสติปัญญาอย่าถอยนะอย่าอดอย่าทนเฉยๆทนทุกข์เฉยๆไม่เป็นท่าเหมือนกับสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นแหละตายไม่มีเหลือต้องสู้ด้วยศาสตราวุธนี่ก็ต้องสู้ด้วยสติปัญญาเป็นศาสตราวุธของการพิจารณาเพื่อจะรู้ความจริงทั้งหลายทำไมจะไม่รู้ความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างสดสดร้อนร้อนไม่ได้ห่างไกลจากตัวของเราเลยอยู่ในตัวของเรานี่ทั้งนั้นแต่มันต้องถูกกิเลสปิดเอาปิดไว้ปิดไว้นั่นเองเราไม่สามารถจะรู้ทันมันมันแหลมคมมากพูดแล้วพูดเล่ากิเลสแหลมคมมันถึงใจนี่นะเพราะได้ฟัดกันแล้วเนี่ยเรื่องกิเลสแหลมคมนี่แหมแหลมจริงจริงคมจริงจริงถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรกำลังวังชามีเท่าไหร่โหมมาหมดถ้าว่ามีอยู่ในสามเดียนโลกธาตุนี้ก็รวมกันมาเลยมาฟัดกับกิเลสถึงขนาดนั้นยังแพ้มันได้คิดดูสิมันเก่งไหมไม่เก่งมันจะครอบโลกธาตุได้หรือให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแก่ใจในสามเดียนโลกธาตุมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นพาให้ตายทั้งนั้นพาให้วกเวียนทั้งนั้นไม่มีอะไรพาให้วกเวียนมันฉลาดไหมไม่ฉลาดมันเป็นนายครอบหัวใจได้ยังไงนี่แหละทีนี้เราจะเอามันลงจากหัวใจเราที่มันต้องได้ท่มกันอย่างเต็มที่เอาชีวิตจิตใจเข้าว่าเลยอะไรๆมีเท่าไหร่ไม่เสียดายขอให้หลุดพ้น
คือขอให้ชนะกิเลสนี้เพียงเท่านั้นเป็นที่พอใจเอาตายก็ตายถึงขนาดนั้นเมื่อเวลามันเข้าถึงตาจนจริงๆแล้วคำว่าถอยไม่มีจุดมันอยากเข้าใจว่ามันจะโง่ตลอดไปและอยากเข้าใจว่าจิตนี้จะอ่อนแอตลอดไปนะถึงขั้นมันเข้มแข็งเข้มแข็งจริงถึงขั้นมันรู้จักเป็นจักตายไม่ถอยเลยนี่มันมีของมันเป็นวาระของมันและถึงขั้นที่ฉลาดมันฉลาดจริงๆแหลมคมจริงไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าจิตนี้จะฉลาดขนาดนั้นสามารถทันกับเหตุการณ์ทันกับกิเลสตัวไหนเป็นชนิดใดที่ไหนมันจะมันถ้าว่าพูดเป็นนักมวยเขาก็หมดอาวุธที่ยกขึ้นต่อสู้หมดทั้งตัวเลยเป็นอาวุธทั้งหมดนั่นและหมดทั้งความเคลื่อนไหวในภายในจิตใจเป็นสติปัญญาทั้งนั้นนั่นถึงเวลาที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเราอยากเข้าใจว่าจิตของเราจะโง่นะเมื่อถึงขั้นมันฉลาดแล้วฉลาดจริงๆไม่ฉลาดเอากิเลสลงไม่ได้กิเลสมันฉลาดขนาดไหนเราก็ทราบแล้วฉลาดมาตั้งกี่กับกี่กันบนหัวใจเรานี่หัวใจแต่ละดวงละดวงนี่คือกิเลสครอบด้วยความฉลาดทั้งมันมากี่กับกี่กันเต็มไหมทีนี้ถ้าสติปัญญาเราไม่ทันมันจริงมันจะไปม้วนเสือได้ยังไงนั่นแหละฟังสิถึงขั้นมันฉลาดมันฉลาดจริงๆนี่จิตพูดก็สาธุเราไม่ได้โอ้ดอวดนะเราก็ไม่เคยคิดเคยคาดในหัวใจดวงนี้นะดวงที่พูดกับหมู่เพื่อนเวลานี้นะแต่เวลามันเป็นมันเป็นจริงๆนี่จนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหถึงขนาดนี้เถอะหรือสติปัญญาเวลามันหมุนเป็นอย่างนี้เถอะหรือไม่คาดไม่ฝันแต่มันรู้อย่างชัดๆหมุนติ้วที่รอบตัวเลยสติปัญญาแล้วก็ทันกับเหตุการณ์นั่นเนี่ยกิเลสตัวไหนมันจะเก่งขนาดไหนที่นี่เมื่อปัญญาเหนือมันแล้วมันพังได้เหมือนกันนั่นแหละเมื่ออันหนึ่งเหนือแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงทนได้ยังไงถ้าเป็นคนก็แบกไม้หนักๆมันก็หลังหักนั่นแหละพอไม้มันหนักกำลังเราไม่พอกับไม้มันก็หลังหักพี่แบกที่แบกสูงทั้งท่อนเอาลองดูสินี่ก็เหมือนกันกิเลสมันจะเก่งขนาดก็เก่งเถอะลงปัญญาได้หนักข้อหนักมือกับมันแล้วมันหักทั้งนั้นละพังลงไปได้โดยไม่ต้องใส่พระพุทธเจ้าพระสาวกล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้ที่พังกิเลสหักหลังกิเลสหักคอกิเลสลงให้ม้วนเสือได้ทั้งนั้นด้วยอำนาจของปัญญาปรีชาญาณไม่ต้องพูดไปอย่างอื่นนะมันเห็นอยู่ที่ใจของเรานี่สิเวลามันโง่มันโง่เพราะกิเลสมันเหนือมันต้องโง่ตลอดเวลาเลยนะเดินจงกรมมันก็สวมรอยไปอย่างนั้นนั่งภาวนามันก็สวมรอยอยู่นั่นทำอะไรความเพียรอะไรมันมีแต่ตักตวงอะไรได้อะไรได้อะไรอยู่กับความเพียรของเราความเพียรเรามีแต่ร่างเนื้อหนังมันเราไปกินหมดนี่เวลามันฉลาดมันฉลาดอยู่อย่างนั้นกิเลสนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานทีเดียวถึงขั้นมันฉลาดแล้วมันฉลาดจริงๆถึงขั้นมันทนจริงอดจริงๆสู้จริงๆจิตเนี่ยจิตนี่แหละเป็นกำลังสำคัญมากร่างกายมันอ่อนเปียกขนาดไหนก็ตามจิตไม่ได้อ่อนนี่นะคิดดูที่เดินไปมันล้มกับล้มจิตมันไม่ได้ล้มด้วยนี่นั่นทางสิร่างกายจนจะหายใจไม่ถึงท้องแต่สติปัญญามันไม่ถอยมันฉลาดในมันแข็งแกร่งในตัวของมันนั่นเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงได้ม้วนเสือมันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเอาเถอะกิเลสตัวไหนก็มาเถอะถ้าลงสติปัญญาได้รอบตัวแล้วเป็นทางไม่พังพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาได้องค์เอกได้ยังไงพระสาวกเป็นอรหันต์ได้ยังไงนี่แหละสิ่งที่มันชนะกันมันมีอยู่คือความฉลาดแหลมคมของปัญญาเมื่ออบรมเขาอยู่โดยสม่ำเสมอต้องมีกำลังหมุนตัวเป็นเกลียวไปได้นั่นแหละแล้วเราจะได้ชมเราเองนะทั้งที่เราเอาขนาดนี้มันโง่อย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราเป็นพื้นเป็นไฟแต่ถึงคราวมันเป็นน้ำมันเป็นจริงๆเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเนี่ยหมุนติ้วเข้าไปเราช้าออกล้างออกช้าออกล้างออกอะไรเป็นฟืนเป็นไฟดับมันไปดับมันไปด้วยสติปัญญาสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นอัศจรรย์หมายที่นี่ไม่มีใครอัศจรรย์เจ้าของก็รู้ในตัวของเจ้าของอัศจรรย์อยู่ในเจ้าของเองอ๋อพระพุทธเจ้าท่านอัศจรรย์เป็นอย่างนี้เองนั่นท่านหลุดพ้นจากทุกข์ผู้พ้นอย่างนี้เองนั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายหาที่ค้านกันไม่ได้นั่นแหละท่านยอมรับกันใครจะไปกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ล่ะ 100% ร้อยทั้งร้อยทีเดียวท่านไม่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วนั้นแล้วอันนั้นเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นเรือนร่างของสัตว์ราต่างหากพุทธะแท้ๆเป็นความจริงอันเดียวกันยอมรับกันทันทีเมื่อเจ้าของได้ถึงขั้นความจริงเต็มส่วนแล้วยอมรับไม่มีท่านไม่มีความสงสัยเราก็เอาที่เราลูกศิษย์ตถาคตถ้าจะทำเป็นของล่าสมัยที่ไหนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยสติเอามาใช้สติปัญญามีเอามาใช้อย่านอนจมอยู่เฉยถึงเวลามันควรใช้แล้วเวลานี้เราออกแนวรบแล้วไม่ใช่หรือเราไปจะได้อะไรกับเรื่องดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศซากศพคนเป็นคนตายเกื่อนอยู่ในโลกนี้มันมีอะไรพิเศษทำต่างหากวิเศษความหลุดพ้นเสียจากการแบกหามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะการเกิดเจ็บตายนี่เท่านั้นเป็นของวิเศษยันลงไปในกองนี้เลยนักปฏิบัติเห็นมันเหมือนกับว่ามันคันฟันนะ
แหมมันเข็ดจริงๆถ้าพูดถึงว่าเป็นข้าศึกนะมันเป็นจริงๆในหัวใจนี่มันถึงใจนะเลือกระหว่างกิเลสกับธรรมเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเป็นข้าศึกกันอย่างถึงใจดังที่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังแม้แต่นั่งฉันหันก็ตามถ้าว่ากองทัพกิเลสมาแล้วเออมาแล้วเหรอเท่านั้นแหละทิ้งเลยบาปใส่ตุ่มกันเลยนะถึงขนาดนั้นนะมันถึงใจขนาดนั้นนะเราพูดนี่หมายเราความถึงใจเพราะฉะนั้นมันถึงความเพียรมันถึงใจเหมือนกันถ้าลงได้ทำก็ถึงใจกิเลสก็ถึงใจเห็นเป็นไพ่ถึงใจแล้วอย่างไรความเพียรก็ไม่ถอยละเอาตายก็ตายเถอะมันไม่ได้เสียดายละชีวิตอันนี้เพียงลมหายใจดับไปเท่านั้นมันวิเศษที่โถอะไรจะเอาทำดวงไม่เกิดไม่ตายนี่ต่างหากที่เป็นของวิเศษนั่นแหละมันหมุนของมันติ้วติ้วติ้วไปเลยนั่นแหละเทศตอนนี้พอสมควร

0: คำว่าครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันหมายถึงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์สมัยปัจจุบันนี้มีแต่พระโอวาทคำสั่งสอนพระองค์เองก็ดับทรงดับขันธ์ปรินิพพานตามเรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมมติมีความต่างกันอย่างหนึ่งความต่างกันอันดับสองก็คือครั้งพุทธกาลมีความมุ่งมั่นและถือการปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายเป็นรากฐานอันสำคัญในวงพระศาสนาในวงของพุทธบริษัทและพระภิกษุภิกษุณีตลอดสามมาเลยมาสมัยปัจจุบันนี้ภาคปฏิบัติรู้สึกว่าเบาบางมากแทบแต่ว่าไม่มีซึ่งเกิดจากความไม่สนใจเป็นส่วนมากถือการร่ำการเรียนเป็นมรรคเป็นผลไปเสียโดยไม่ได้คำนึงว่านั่นเป็นเพียงความจำคือการเรียนเพื่อความจำอันดับต่อไปจึงเป็นภาคปฏิบัติเพื่อจะตักตวงเอามรรคเอาผลขึ้นมาอันนี้ถือเอาภาคปริยัติคือการศึกษาเราเรียนนั้นเป็นมรรคเป็นผลเสียเลยในความรู้สึกเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนมาได้มากน้อยจึงมีความภาคภูมิใจโอ้อาจนลืมเนื้อลืมตัวทั้งที่กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยหรือถลอกปอกเปลือกแม้แต่นิดนอกจากกิเลสพองตัวขึ้นมาเพราะความจำได้นั้นเท่านั้นนั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้หากการศึกษาเล่าเรียนเพื่อการปฏิบัติมีอยู่ดังสมัยพุทธกาลแล้วการตักตวงเอามรรคผลนิพพานก็ต้องมีอยู่เช่นเดียวกันอาจจะต่างกันอยู่บ้างก็คือผู้เชี่ยวชาญต่อการแนะนำสั่งสอนนั้นจะอาจจะมีมากน้อยต่างกันเมื่อมีน้อยต่างกันเช่นนี้การศึกษาทางภาคปฏิบัติย่อมไม่สะดวกเหมือนมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนด้วยความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดโดยที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายผลดังครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมีความต่างกันมีเท่านี้ส่วนศาสนธรรมนั้นคงเส้นคงวาสภาพทั้งหลายที่มีอยู่ตามหลักธรรมที่สอนไว้ประกาศเอาไว้นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอที่จะมาแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาบางที่ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีนี่พูดย่นๆเข้ามาก็กิเลสและธรรมมีอยู่ภายในใจเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วเช่นเดียวกันหมดต่างแต่ความรู้ความเห็นของคนที่จะนำมาแยกมาแยกมาปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงมากน้อยต่างกันเพียงไรหรือไม่เท่านั้นศาสนาจึงกลายเป็นเรื่องต่างกันว่าข้างพุทธการกับครั้งนี้เสียเลยกลายกันอย่างลึกลับกาฟ้ากับดินดีไม่ดีอาจจะสุดเอื้อมหมดฝังในความรู้สึกของคนเป็นส่วนมากก็ได้เรายังแน่ใจด้วยว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะความรู้สึกทั้งหลายนี้ถูกทุ่มเทไปในทางอื่นเสียมากกว่ามากที่จะมาคิดให้เป็นผลเป็นประโยชน์ตามหลักความจริงแห่งศาสนธรรมเราพูดอย่างนี้พูดในวงชาวพูดเก่าไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่เคยสนใจต่อพุทธศาสนาเลยพูดในวงชาวพูดซึ่งมักจะทุ่มเทจิตใจไปทางอื่นเยอะมากนี่แหละความรู้สึกของใจมันต่างกันที่นี้กับข้ามพุทธการผลจะพึงได้รับจึงมีความแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวหากมีผู้สนใจฝ่ายอัดฝ่ายทำด้วยภาคปฏิบัติสมเช่นเดียวกับทางภาคปริยัติด้วยแล้วผลจะสืบต่อกันมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดวรรคขาดตอนตั้งแต่ข้ามพุทธการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะสืบต่อไปเรื่อยเพราะทำทั้ง3อย่างนี้เกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกคือปริยัติได้แก่การศึกษาสำเนียกศึกษาเลี้ยวเรียนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วใฝ่ต่อการปฏิบัติจากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติดังที่พระอุปัชฌาย์ท่านสอนให้ทุกๆองค์ในขณะที่บวชจะบวชเป็นเณรก็ตามบวชเป็นพระก็ตามนั่นคือภาคปริยัติอยู่แล้วอันพื้นเพแห่งปริยัติคืออะไรก็คือกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์มอบให้นั่นแหละนั่นคือพื้นเพแห่งปริยัติที่อุปัชฌาย์มอบให้คุณบุตรผู้บวชใหม่เกสาโลมานาขาทันตาตะโจ นี่เรียกว่าอนุโลมพิจารณาให้พิจารณาอนุโลมอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นท่านสอนดันตาหน้าขาโลมาเจสานี่คือปฏิโลมคือให้กำหนดพิจารณาไข้ครวญสิ่งเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังท่านเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมีอยู่ภายในกายของเรารอบตัวหรือเต็มตัวมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเต็มอยู่นี่เพราะมันเกี่ยวโยงกันจริงๆว่าไม่มีอย่างอื่นมีแต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันเต็มหมดในร่างกายของเราอโจนั่นครอบไปแล้วมีท่านเรียกว่าภาคพื้นปริยัติที่ประชายมอบให้เป็นเรื่องสำคัญมากผู้ประชาแต่ละองค์ที่จะได้มาบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต้องเป็นผู้สำเนียกศึกษาสนใจในกรรมฐานทั้ง5นี้เป็นอย่างน้อยทุกองค์จึงต้องบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้และสอนประจำแนวนี้นี่คือภาคปริยัติเราจะเข้าใจองค์ไม่เรียนเหรอเรียนแล้วเนี่ยขั้งพุทธการท่านเรียนอย่างนี้เรียนจากอุปชาแล้วก็เรียนจากครูจากอาจารย์ขั้นแหน่งต่างๆวิธีปฏิบัติพอเสร็จแล้วก็ลุกขมูลเสนาสนังนั่นฟังที่ท่านบอกนะอุปชาบอกมาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้นลุกขมูลเสนาสนังมีไส้ปัจฉาตะเปยาวะเชียงอุซาหูกรณโยนี่คือถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียบๆธรรมดามันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียว่ามันประชาชนสมบูรณ์แล้วพึงอยู่ตามลูกขมูลล่มไม้ถ้าต่อไปนั้นก็ชายป่าชายเขาตามถ้ำของล่มผาให้พึงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดแต่ผู้ที่สอนเพื่อความเอาจริงเอาจังโดยเห็นว่ากิเลสเป็นข้าศึกเป็นภัยจริงๆต่อจิตใจของสัตว์โลกแล้วจะมาสอนแบบสุภาพอ่อนโยนให้กิเลสมันหัวเราะได้อย่างไรก็ต้องสอนลงแบบจริงแบบจังทีเดียวที่ตรงไหนกิเลสจะสะเทือนหัวใจกิเลสจะถลอกปอกเปิกจะเดือดร้อนวุ่นวายแล้วสั่มละสายจนถึงแตกบ้านแตกเมืองออกจากจิตใจต้องเน้นหนักศาสตราอาวุธคือพระโอวาทคำสอนลงที่ตรงนั้นถ้าเป็นอุปชาก็โอวาทคำสอนตีลงที่ตรงนั้นให้ถึงใจคุณบุตรสุดท้ายภายหลังผู้มาบวชกับอุปชานั้นว่าโน่นน่ะป่าเห็นไหมที่นั่นน่ะที่กิเลสกลัวตลาดเทศบาล1เทศบาล2นั่นเป็นที่สังสมของกิเลสนะมันแก้กันเข้ามาพลิกกันเข้ามาอย่างนี้หลักธรรมกับหลักกับกิเลสมันอยู่คนละเปียวมันติดพันกันอยู่นั้นอยู่ในจิตดวงเดียวอยู่คนละฉากเพราะฉะนั้นการแก้จึงต้องให้เน้นให้หนักการสอนต้องเน้นหนักไม่เน้นหนักผู้ฟังผู้จะรู้สึกมีความรู้สึกเน้นหนักหรือถึงใจได้อย่างไรแล้วผู้สอนต้องเป็นผู้เข้าใจนั่นเป็นอันดับแรกเสียเข้าใจเรื่องเจสาโลมานาขาสันตาตะโจเข้าใจเรื่องกรรมฐานได้เป็นอย่างดีอย่างครั้งพุทธกาลท่านเป็นอุปชามีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเป็นอุปชานั่นขนาดพระอรหันต์เป็นอุปชาทำไมจะไม่เด็ดไม่เดียวทำไมจะไม่เน้นหนักถึงจุดอันสำคัญของกิเลสแต่ละตัวละตัวมันซุ่มซ่อนมันหลบซ่อนหากินอยู่ในที่ตรงไหนบ้างท่านต้องทราบหมดและวิธีตีต้นกิเลส5กิเลสท่านก็ทราบหมดเพราะงั้นการแสดงออกแต่ละบทละบาทของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะหรือท่านฆ่ากิเลสตายหมดเรียบร้อยแล้วภายในใจนั้นจึงเน้นหนักหรือจึงกระจ่างแจ้งจึงแตกฐานมากทีเดียวผิดกับคนทั้งหลายเป็นอันมากสอนลุคโมโรเซนาสนังก็ชี้บอกนู่นป่านู่นเขานั่นแหละกิเลสจะพังทลายลงไปที่จุดนั้นน่ะตรงไหนที่ไม่ล่อแหลมตรงไหนที่ไม่น่าหวาดน่ากลัวกิเลสก็ไม่กลัวตรงไหนไม่ล่อแหลมกิเลสก็ไม่ล่อแหลมนั่นตรงไหนไม่น่ากลัวกิเลสไม่น่ากลัวตรงไหนไม่กลัวตายกิเลสก็ไม่กลัวตายตรงไหนที่เรากลัวตายนั่นแหละกิเลสมันก็กลัวตายเหมือนกันตรงไหนที่เราอดอยากขาดแคลนกิเลสจะอดอยากขาดแคลนตรงไหนที่เราว่าจะตายแล้วกลัวตายหรือเราจะตายนั่นแหละกิเลสจะตายที่ตรงนั้นน่ะนั่นมันย้ำกันลงอย่างนั้น ธรรมะคำสอนของพระเจ้าย่ำลงย่ำลงเพราะเหตุใดจึงย่ำลงผู้ที่ท่านมาสอนอย่างนั้นท่านเข้าใจหมดแล้วคือเข้าใจตามวิธีที่ว่านั้นทั้งนั้นไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่เห็นกำลังของตัวเองไม่เห็นกำลังของความกลัวซะก่อนจะไม่เห็นกำลังของความกล้าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่เห็นกำลังของกิเลสต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมแล้วจะไม่เห็นกำลังของธรรมแล้วจะไม่เห็นความแพ้ความชนะกันฉะนั้นจึงต้องเอาให้เน้นให้หนักสอนเขาอยู่ในป่าในเขาก็สอนนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะชี้เข้าไปชี้เข้าไปนั่นน่ะเป็นสถานที่กิเลสจะเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสจะทำสัมมาสายกิเลสจะแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองสาแหลกภพชาติขาดจากจิตใจของเราจะขาดที่ตรงนั้นแหละที่คงที่เราภาคกลัวเรากลัวตายเรากลัวอดอยากขาดแคลนนั่นน่ะตรงนั้นน่ะกิเลสกลัวเหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเป็นความสุขความสบายนั่นคือความสุขความสบายของกิเลสไม่ใช่ความสุขความสบายของเรามันเอาเราเป็นฉากเฉยๆด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความกระทบกระเทือนเช่นเดียวกับกระทบกระเทือนในร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับเขาขึ้นต่อกรหรือต่อยกันบนเวทีเขาไม่ต่อยเวทีนั่งมวยเขาต่อยกันต่างหากแต่เวทีก็พ้นความกระทบกระเทือนไปไม่ได้ต้องกระทบกระเทือนนี่ก็ร่างกายจิตใจมันเป็นเวทีของระหว่างที่เหลือกับธรรมต่อสู้กันจึงต้องมีความกระทบกระเทือนอ้าวกระทบกระเทือนไปเถอะนะถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วให้ได้เห็นเรื่องเห็นเหล่าจะทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนให้มันเห็นให้มันรู้สิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาถ้าไม่ได้ทุกข์ซะก่อนมันไม่เกิดปัญญาคนเราเมื่อไม่ถึงขั้นที่ปัญญาจะเกิดหรืออัตตหิตโนนาโถช่วยตนเองได้มันไม่เกิดนะเมื่อถึงขั้นจนกรอกจนมุมแล้วนั่นแหละเกิดปัญญาไม่มีที่อาศัยพึ่งอาศัยแล้วมันก็วิ่งเข้าหาตัวเองช่วยตัวเองนั่นแหละสำหรับอัตตาหิตโนนาโถแต่ก่อนเราเองก็ไม่เข้าใจแปลว่าอัตตาหิตโนนาโถให้ช่วยตัวเองตัวนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวท่านว่าอย่างนี้ก็เลยคิดไปหาแต่เรื่องที่พึ่งคนอื่นถ้าไม่พึ่งคนอื่นมันจะได้หรือมันคิดไปอย่างนั้นเสียทั้งที่นิสัยของสัตว์โลกมันก็พึ่งคนอื่นอยู่แล้วไม่ได้หวังพึ่งตัวเองควรที่จะมาพึ่งตัวเองดังที่พระเจ้าสอนซะมั่งให้ได้เห็นเหตุเห็นผลมันไม่คิดแต่พอเข้าทางจนตอบจนมุมแล้วมันเป็นไปได้นี่เราพูดถึงเรื่องภาคปริยัติท่านสอนอย่างนั้นพอสอนเรื่องเตสาลุมานะขาตันตาตะโจกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานเมื่อแกออกแล้วเป็นฐานที่ตั้งแห่งงานงานอะไรงานเพื่อตัดภพตัดชาติงานไอ้วิเศษวิโสหรืองานกองทุกข์ทั้งหลายระหว่างที่เด็กกับธรรมหรือกับจิตจะต่อสู้กันนี่จะทุกข์ที่สุดก็คืองานอันนี้แล้วลือพบลือชาติให้พ้นให้ขาดสะบั้นจากจิตใจถึงบรมสุขได้ก็คืองานอันนี้อันนั้นที่ว่ากรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานงานของพระงานของผู้ที่จะลือตนออกจากวัฏฏะสงสารจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพในชาติดังสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในสามโลกธาตุนี้อีกต่อไปจึงควรเข้มข้นในเรื่องความภาคความเพียรความอดความอดความทนควรอดควรทนเพราะทุกข์กับเพราะกิเลสเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยทุกข์มาแล้วสุขเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยสุขมาแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษที่สวยอย่างไรบ้างจะทุกข์เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กิเลสก็ให้เห็นบ้างสิแล้วเวลาได้รับความสุขความสบายเพราะอำนาจแห่งธรรมก็ให้รู้ให้เห็นภายในจิตใจของเราเนี่ยเมื่อได้เรียนกรรมฐานนี้เอาลุคโมโรเซนาสนังสถานใดที่เป็นป่าเป็นเขาลำนาไพรที่เปรียว ที่เป็นที่สงัดเงียบไม่มีอะไรยุ่งกวนใจให้เข้าสู่สถานที่นั้นเอาธรรมเป็นธรรมอาวุธเจสาลุมานาถาทั้งตาตะโจนี่เป็นเครื่องศาสตราวุธที่ต่อสู้กับที่เหลือปัญหาคือพิจารณาในนี้เป็นไตรสมรภูมิเจสาเป็นยังไงโลมานาถาทั้งตาตะโจเป็นยังไงอยู่ในตัวของเราที่นี่จิตขุดค้นลงไปที่ตรงนั้นพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันจิตเมื่อไม่มีที่ไปที่มาถูกบังคับบัญชาอยู่เสมอด้วยความจดจ่อจนมุมแล้วย่อมทำงานให้เมื่อได้ทำงานแล้วความจริงมันเป็นยังไงจะไม่ทราบความจริงยังไงปัญญาต้องหยั่งเข้าหาความจริงเมื่อหยั่งเข้าหาความจริงต้องรู้ความจริงมารู้ความจริงแล้วทำไมจะไม่อาจผ่านจิตใจของเราอย่างดังทั้งภาคปริยัติเราเรียนมาเรียนมาจำได้หมายรู้ตามบทตามบัตรคาถาบาลีนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะความจำได้นั้นไม่ได้มีความอาถรรพ์เลยหากจำได้หากว่าอาถรรพ์ทำไม่คล่องตัวถึงแปลก็ไม่คล่องตัวรู้ก็ไม่คล่องตัวเพราะเพียงจำได้แต
1: แต่พอมาปฏิบัติได้เข้าอกเข้าใจคำว่าเจสาโลมานะขันธ์ตาตะโจเป็นต้นมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันอาถรรพ์อย่าว่าแต่อาการ5นี่เลยหมดอาการ32มันก็อาถรรพ์เพราะสติปัญญาฟาดปันหันแหละเข้าไปจนแตกกระจัดกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือภายในขันธ์5นี่เลยคิดที่ขึ้นชื่อว่าปัญญาได้อย่างลงไปแล้วที่ตรงไหนต้องแตกกระจัดกระจายไปด้วยความรู้แจ้งแทนกระลุกเป็นนั่นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่อาถรรพ์ร่างกายเป็นยังไงเราพิจารณามารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงด้วยปัญญาชัดเจนไม่ต้องไปถามใครเลยมันทราบด้วยปัญญาของตัวเองเองนะออกจากนี้เราจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาไอ้เวทนานี่สำคัญมากนะรูปขันธ์ก็สำคัญอย่างหนึ่งแต่เวลาจนกรอกจนงมจริงมันน่าจะเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นของสำคัญเมื่อทุกข์มากๆแล้วนั่นแหละปัญญามันก้าวเดินถ้าผู้มีใจกล้าหาญจริงๆแล้วจะหินทุกขเวทนาจะเป็นหินนักปัญญาได้เป็นอย่างดีทีเดียวขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนสมมุติว่าทุกข์เกิดที่ขาหรือที่เข่ามากกว่าเพื่อนที่สุดเอากำหนดลงไปที่เขามีอะไรมีหนังหุ้มเนี่ยกำหนดดูหนังเป็นยังไงหนังเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ดับไปทำไมหนังยังมีอยู่นี่ปัญญามันเจาะเข้าไปหรือเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์ย้อนหน้าย้อนหลังว่าอะไรเป็นทุกข์จิตเจาะลงไปตรงนั้นปัญญาหยั่งลงไปตรงนั้นจนเห็นความจริงไม่เห็นความจริงย้อนหลังกลับมาดูจิตย้อนหน้าย้อนหลังพลิกไปพลิกมาเวทนาเป็นยังไงคำว่าทุกขเวทนาเขารู้ความหมายของเขาไหมเขาว่าเขาได้เป็นทุกข์แก่เราไหมเขาว่าเขาให้เขาบีบคั้นเราไหมคำว่าทุกข์เนี่ยเป็นยังไงแล้วเป็นหนังเป็นต้นเขาว่าเขาเป็นทุกข์ไหมดูหนังอีกตัวที่ระวังเป็นทุกข์หนังก็สักแต่ว่าหนังมีอยู่ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์ก็มีความเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติของมันมันไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเลยและไม่มีความหมายในตัวของเราด้วยจิตเป็นยังไงจิตเมื่อเราพิจารณาเข้าไปจริงก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นมีสัญญาอารมณ์ท่านเป็นความหมายไปหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์สุดท้ายก็มาว่าเราเป็นทุกข์เราเลยไปแบกเอาทุกข์ทั้งๆที่ร้อนๆทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่กลัวๆนั้นเข้ามาใส่หัวใจเขาอีกยิ่งเป็นทุกข์ทรมานขึ้นมากมายถ้าสติปัญญาไม่ทันถ้าสติปัญญาทันแล้วก็ถ้าเนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกเป็นความจริงของใครของเราอยู่เท่านั้นเวทนาคือความทุกข์มันก็เป็นสักขเวทนาอยู่เท่านั้นไม่เป็นอันอื่นอันใดเลยไม่มีความหมายตัวเองอาการเหล่านั้นก็มีความหมายตัวเองและไม่มีความหมายในจิตมีแต่จิตต้องให้ความหมายเขาจิตก็คือตัวหลงแต่สำคัญมันหมายมันออกจากอะไรมันจะไปหลงก็ตัวอวิชชาเท่านั้นแต่เรายังไม่กล่าวมันไปสำคัญว่านั่นเป็นทุกข์นี่ทุกข์แล้วก็ป้านเอาสิ่งนั้นเข้ามาเผาตัวเองทีนี้พอมันเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วอาการแต่ละอาการเป็นตัวเองเป็นของตัวเองของเองเป็นความจริงของตัวแต่ละอย่างละอย่างเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นความจริงของแต่ของตัวเท่านั้นจิตก็มาย้อนรู้ตัวเองเจ้าจิตก็สักแต่ว่าจิตนะเมื่ออาการไม่หลอกแล้วก็ไม่มีอะไรมาหลอกตัวเองจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นของจริงอันหนึ่งกายส่วนต่างๆเป็นของจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วนั่นแหละที่นี่ไม่กระทบกันเลยเป็นความจริงตามสภาพของตนไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนกันเพียงเท่านี้เราก็ทราบความจริงในการพิจารณาสติปัฏฐาน4หรือพิจารณาเวทนาหรือเวทนาพิจารณาขันธ์มีรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ก็ทราบไปในตัวนั้นสังขารขันธ์ผู้ปรุงผู้หลอกตัวเองสัญญาขันธ์ผู้หลอกตัวเองก็ทราบไปในตัวด้วยการที่นี้พิจารณาของเรานะมันรู้ชัดเจนอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละนี่คือความจริงที่เกิดจากการพิจารณาเมื่อได้รู้ได้เห็นชัดเจนถึงขนาดนี้เปิดความกล้าหาญชาญชัยภายในจิตใจเพราะได้รู้ได้เห็นอ๋อการพิจารณารู้ขันรู้ทุกขเวทนารู้อย่างนี้เหรอก็ไม่ต้องถามใครอาถรรพ์ชาญชัยมากทีเดียวแล้วรู้ไปจนกระทั่งถึงอนาคตถึงขันจะแตกอย่าว่าแต่ทุกในปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้เลยแม้จะทุกในเวลาตายเจ้าเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะหนักเราต้องเป็นเวทนาหน้าเก่าที่เคยเป็นอยู่บัดนี้และในบัดนี้เราได้ทราบชัดหมดแล้วเรื่องเวทนาจะเป็นยังไงเราทราบทั้งหมดแล้วเป็นข้างหน้าก็คือทุกขังอริยสัจจังอันเดียวกันแล้วเราตื่นมาที่ไหนในปัจจุบันนี้ไม่ตื่นอนาคตจะเป็นอะไรถ้าเป็นอยู่ในขันอันนี้นะอนาคตก็ไม่ตื่นนะเมื่อทราบทั้งแล้วเกิดความกล้าหาญนี่แหละย่น พิจารณาแยกออกไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรตายเลยมันถึงรู้ได้ชัดแล้วตายอะไรส่วนรูปนี่เป็นเรื่องของธาตุดินส่วนแข็งหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นส่วนธาตุดินแต่กระจายไปแล้วก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของตนน้ำก็ลงไปเป็นน้ำตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟตามเดิมอะไรตายไม่เห็นมีตายไฟตายไปไหนที่หายไปไหนดินที่หายไปไหนลมที่หายไปไหนมีอยู่ตามสภาพของตนจิตผู้รู้ผู้กลัวตายนี่มันที่หายไปไหนเมื่อพิจารณาชัดเข้าไปแล้วจิตยิ่งเด่นนะมันตายได้ยังไงธรรมชาติอันนี้มันก็รู้ได้ชัดว่าจิตนี่ไม่ตายนี่เพียงเท่านี้ก็จิตก็รู้แล้วว่าจิตไม่ตายเราอย่าด่วนพูดถึงขั้นนี้มุดหลุดพ้นเลยเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็ทราบจิตได้อย่างเด่นดวงว่าจิตก็ไม่ตายหายความกลัวมันกลัวอะไรเมื่อจิตก็ไม่ตายแล้วกลัวอะไรมันกลัวบ้ามันได้เฉยนะโอ้ยหลอกกันทั้งที่ใครต้องมีเจตนาหลอกแต่หลอกเพราะความหลงหลับตาให้เป็นไปเช่นนั้นจิตได้อย่างทราบแค่หนหนึ่งนี้เท่านั้นคราวหลังเกิดความกล้าหาญจันทร์ชัยถึงจิตจะไม่ได้รวมลงไปขนาดนั้นไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงขนาดนั้นก็ตามจิตจะไม่มีความกระทบกระทั่งหวั่นไหวเลยและจะไม่สงสัยในความจริงที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั้นนี่เป็นบทเป็นบาตรเป็นทางเดินอันน่าปลื้มดีงามของผู้ที่เคยได้รู้ได้เห็นแล้วและเป็นต้นทุนอันสำคัญในการพิจารณานี่แหละเกิดความกล้าหาญจันทร์ชัยมากทีเดียวผู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วไม่หวั่นแม้แต่ทุกขเวทนาจะครอบจนถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะตายก็ตามจะไม่มีสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยเพียงมีกิเลสอยู่ก็ตามเถอะความจริงของจิตมีอยู่เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวไม่ได้ประสบกระทานไม่ได้ไปอาจไปเอื้อมหรือไปพึ่งพิงอันนั้นพิงร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้มันไม่ได้พึ่งนี่ขอให้เข้ามาอยู่ในตัวของตัวเองด้วยความรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายแล้วอยู่ถึงจะแตกก็แตกสภาพใดไม่ทนเอาแตกไปสภาพที่ทนอยู่นั่นท่านรู้ได้ชัดเจนอย่างนั้นที่นักปฏิบัติทำพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆจึงมาสอนโลกไม่ใช่มาสอนแบบหลอกลวงเห็นแล้วปฏิบัตินี่เป็นเรื่องแบบหลอกตัวเองเดินจะกลมหยอกก็หลอกตัวเองกลัวจะมากไปนั่งสมาธิภาวนาก็หลอกตัวเองทำความภาคความเพียรมีแต่หลอกตัวเองให้กิเลสมันหลอกท่านเลยไม่ได้ทำของจริงมีแต่เรื่องหลอกมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรกันคือปฏิบัติต้องให้มันจริงมันจังเลยนี่แหละท่านบอกภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ปฏิเวทะคืออะไรคือความรู้แจ้งรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาดังที่กล่าวมานี้ก็คือความรู้แจ้งเป็นประเภทจนกระทั่งถึงความรู้แจ้งแทงทะลุหมดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาปัญญาสร้างข้าราอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาอวิชชาอิตเวะเสสวิลาการิโลธาสร้างข้ารานิโรธดับไปนั่นยิ่งสุดยอดเลยจะตายก็ตามจะเป็นอยู่ก็ตามจะไม่มีความจะทุกข์จะทานจะไม่มีความกลัวตายไม่มีความกล้าหาญความกล้าก็หมดความกลัวก็หมดเพราะเป็นเรื่องสมมุติด้วยกันมันตอบรับกันในหลังสมมุติเฉยๆเมื่อจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ขั้นเป็นตัวของตัวเด่นอย่างเต็มที่สมบูรณ์โดยที่สมมุติทั้งหลายมีขันธ์เป็นต้นเข้าเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วกลัวอะไรกล้าอะไรความกลัวก็เป็นสภาพหนึ่งความกล้าก็เป็นสภาพหนึ่งในขณะที่ดำเนินปฏิปทานั้นความกลัวความกล้าต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันไปมันเป็นคู่แข่งกันเหมือนกับนักมวยถ้าต่อยกันอยู่แล้วต้องหวังมีแพ้มีชนะกันอยู่โดยดีมีการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมก็ต้องมีการแพ้การชนะแล้วมีการกล้าหาญชันชัยด้วยการกลัวกันเป็นธรรมดาแต่เมื่อติดถึงขั้นหลุดพ้นลึกได้เต็มแค่ชัยชนะเต็มที่แล้วกล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีเอาเป็นก็อยู่ตายก็ตายไปที่อะไรตายก็รู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะโศกทานในหลักธรรมชาติของจิตอันนั้นนั่นถ้ามันพิจารณาให้มันถึงดูที่เรื่องเหล่านี้น่ะไม่ตายไม่ก็รู้นะเราอย่าไปคอยเอาเวลาตายนะนี่สอนกันทั้งที่รู้ให้รู้ทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่น่ะการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่ให้มันรู้ในทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่แล้วจะเป็นยังไงระหว่างขันกับจิตเป็นยังไงที่นี่เมื่อถึงขั้นนิมุตหลุดพ้นจริงๆในหลักธรรมชาติทั้งหมดแล้วมันจะไม่มีอะไรแล้วพูดนี่แล้วพูดด้วยความเต็มอกเต็มใจพูดเพื่อให้หมู่ให้เพื่อนได้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่านี่หน้านี่หน้ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนๆเนี่ยอยู่ในดวงสัจธรรมทั้ง4สัจธรรมทั้ง4คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับจิตอยู่ที่ขันธ์5ธรรมชาติที่รู้ๆนี่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์5นี่แหละให้มันรู้ชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วจะหายสงสัยไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ว่ามาตรัสรู้ตรัสรู้เราจะหายสงสัยไปหมดว่านิพพานนิพพานไปไหนถ้าลงในธรรมชาติเอาความบริสุทธิ์ตลอดถึงการปฏิบัติทั้งตนมาโดยลำดับลำดาทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์กันเต็มที่แล้วมาเป็นเครื่องยืนยันภายในจิตใจแล้วสงสัยพระเจ้าไปที่ไหนแม้ว่าการดำเนินของพระองค์ ไม่ว่าการรู้แจ้งแทงทะลุของพระองค์ตลอดถึงสาวกทั้งหลายจะผิดกันไปจากอันธรรมชาตินี้ได้ยังไงมันเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่อย่างนี้นั่นแหละที่เรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกอากาลิกจิตอากาลิกธรรมไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีร่ำเวลาเป็นความจริงตลอดเวลาอยู่กับความจริงตัวเองเมื่อจิตได้รู้ความจริงแล้วจริงจริงอย่างนั้นไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละทั้งพุทธการก็ตามทั้งไหนก็ตามขอให้ดำเนินตามหลักสายธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี่เถิดพิจารณาลงในธาตุในขันธ์ในสัจธรรมหรือสติปัฏฐานสี่ให้ชื่อไว้ว่าธาตุว่าสัจธรรมอริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่จิตของเราเนี่ยครอบอยู่นี้แบกกันไปมาอยู่นี่แทนมีแต่เรื่องแบกกับกิเลสไปด้วยนี่ไม่ได้แบกธรรมคือสติปัญญารู้แจ้งแทนทะลุในตัวมันสำคัญมันยังไม่ค่อยรู้ค่อยเรื่องราวอะไรอะไรท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีความสนใจสม่ำเสมอเหมือนกันแล้วผลทั้งทำทั้งสามนี้จะเกี่ยวโยงกันไปไม่ว่าสมัยใดปริยัติคือการศึกษาเพื่อเข้าอกเข้าใจในแนวทางที่จะถอดถอนกองทุกข์ออกจากใจคือกิเลสที่เป็นเชื้อที่ผิดทุกข์ขึ้นมามันรู้วิธีการแล้วเป็นภาคปฏิบัติดำเนินงานด้วยความสนใจเช่นเดียวกันเห็นได้จะไม่รู้ไม่เห็นธรรมไม่ได้ปิดบังต่อผู้ใดเลยมีตลอดเวลาอากาศดีขึ้นมันฝึกหัดดัดแปลงเจ้าของเขาอยู่นะเคยมาชิมชาหน้าด้านอยู่อะไรกับกองทุกข์ความสุขผิวอันของกิเลสมันฉาบทาไว้นี้ความสุขอันหายกังวลวุ่นวายทั้งหลายหายห่วงที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่สนใจให้มันถึงใจบ้างสิ่งนักปฏิบัติถึงจะมีความเบื่อหน่ายอิ่มพอก็คือเรื่องของกิเลสมันติดมันทังอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้ใครประเสริฐในโลกนี้มีไหมแล้วก็มาเทียบบ้างสิยกแต่ตัวเราไปหาสู่แดนโลกธาตุมีใครที่เสียจะมากกว่ากันตรงไหนตรงไหนมีที่ไหนอันส่วนให้ชื่อให้นามและยศถาบรรดาศักดิ์ซื้อสินค้าบริวารทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นให้ไปตามธรรมชาตินั้นบางคนนั้นจะมีสุขคนนี้จะมีสุขเพราะมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะมีเงินทองครอบครองบริษัทบริวารก็ว่ากันไปอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไปถูกกิเลสบีบไปแล้วอยากเข้าใจมันจะมีถูกเลยนี่คือหลักธรรมชาติแท้นี่แก้ไม่ตกตรงนี้ถ้าไม่แก้มันออกเสียแล้วแก้ทุกข์ไม่ตกก็ต้องบีบคั้นอยู่นั่นอย่างน้อยเป็นไฟเผาที่แกรบเห็นไหมมันเผาอยู่ภายในจิตใจกิริยามารยาทแสดงมาเป็นอย่างมันไม่ได้เหมือนกันนะกิเลสมันมีกลมายาหลายด้านหลายทางเหมือนกันมันสุมอยู่ภายในจิตใจเหมือนไฟไม่แกรบกองแกรบนั่นเป็นอย่างอันนี้เป็นด้วยกันทุกคนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะเป็นเหมือนกันหมดงั้นเอาเรียนให้มันถึงถ้าอยากจะทราบพอได้พังอันนี้ออกแล้วจะอยู่ยังไงมันเป็นก็อีกโกงข้ามเหมือนกันอยู่ยังไงมันก็คือ ความหมดทุกข์ ความหมดห่วงหมดใจความเป็นมรมสุขความหายห่วงหายกังวลทั้งหมดโดยประการทั้งปวงใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เยื่อใยเลยก็คือจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆแนวนั้นเท่านั้นนั่นแหละผู้ทรงความสุขคือผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่กล่าวมาเหล่านั้นเพราะจึงไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของประเสริฐสิ่งประเสริฐคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นดังพุทธังสนังกฉามิเรากราบไหว้ทุกวันธรรมังก็คือธรรมังประเสริฐสังฆังสนังกฉามินี่ประเสริฐจริงสมชื่อสมนามที่เรากล่าวอ้างว่าประเสริฐจริงเพราะนั้นก็เป็นธรรมดาไม่ว่าท่านมาเราในโลกสมมุติก็ต้องตั้งการเราไม่ได้ตำหนิตอนนี้แต่เราเทียบเอาหลักความจริงเข้ามาพูดกันต่างหากเราไม่ได้ลบล้างสิ่งที่กล่าวมาเหล่านั้นมันมีมาดั้งเดิมจะทำยังไงโลกสมมุติมีก็ต้องมีนิมิตมีสิ่งเหล่านี้แต่เราอย่าหลงถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วอย่าหลงกลมายาของกิเลสของมัตตวนของสมมติทั้งหลายที่มันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นให้เรารู้ทางออกทางเข้ารู้ทางแก้ทางปลดเปลื้องตัวเองมันจะได้พ้นภัยถ้าไม่รู้แล้วไม่พ้นยังไงก็จมอยู่จนได้นั่นแหละเรื่องเกิดเรื่องตายเราไม่ต้องสงสัยในตัวของเราเอาตัวของเรานี่เป็นเครื่องประกันเลยทีเดียวไม่ว่าดวงวิญญาณใดไม่มีว่างจากความเกิดตายเป็นอย่างนี้ทุกดวงวิญญาณถ้าอวิชชาปัญญาสร้างขลังไม่ได้ถูกพังทลายไปด้วยข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วยันได้ขนาดนี้เลยตายก็ตายแล้วไม่ได้เราไม่เคยมีความหวั่นไหวได้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจแล้วเท่านั้นไม่ว่าใครแหละจะอาถรรพ์นั้นกันหมดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นพระสักขิพยานพระองค์ได้ 100% 100% ดูถึงขนาดที่พระสารีบุตรได้พูดว่าแม้พระเจ้าเราก็ไม่เชื่อว่าก็เพราะอะไรจึงไม่เชื่อก็เชื่อพระสารีบุตรที่เป็นขึ้นภายในตัวเองเป็นหลักสักขีพยานของพระพุทธเจ้านั่นไม่เชื่อแต่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีนั่นแหละสันติโกโอ้เป็นอย่างนี้นั่นคำว่าสันติโกโอ้เป็นอย่างนี้เองจำเป็นอะไรจะต้องให้พระพุทธเจ้ามาบอก มาประกาศมายืนยันมารับรองล่ะพระสันติโกผู้องค์ประกาศยืนยันไม่แล้วยังไงนี่คืออันนี้เองนี่ที่เรามาเชื่อพระเจ้าดังที่เราเคยพูดให้ฟังแล้วในประยักษ์หนึ่งจนพระตาบอดหูหนวกปัสสาวะคนชนทั้งหลายยกโทษท่านสารีบุตรว่าไม่เชื่อพระเจ้าเป็นขนาดถึงขนาดพระอรหันต์แล้วอาคาสาวกข้างขวาทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งมาเป็นยังไงสารีบุตรไม่ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราสาวกใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้เชื่อความสัตย์ความจริงในหัวใจของข้าพระองค์โดยเด็ดขาดด้วยสันติกะธรรมของพระองค์เออใช่แล้วสารีบุตรใช่ไหมสันติกะคือหมายอะไรรู้เองเห็นเองดังพระพุทธเจ้าสอนไว้มันก็เป็นสักขีพยานของพระองค์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่สาวกทั้งหลายเอารู้เข้าไปที่องค์ไหนรู้ไม่ว่าวันไหนวันไหนวันนี้ก็เอาเถอะถ้าจะเป็นสักขีพยานพูดจะไม่ได้แล้วมีเหลือในโลกนี้ตัวขาทำแต่ไม่ชอบถึงขนาดนั้นทีเดียวยืนยันทีเดียวอาถานต่อหลักความจริงที่ไหนพระองค์สอนเพื่อหลักความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ทำที่จะไปอุตริบอกว่ามีถ้าเป็นของไม่มีแล้วไม่มีถ้ามีบอกว่ามีลบล้างไม่ได้ก็คือศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ที่มาตรัสรู้ทำแดนแห่งความจริงทั้งหลายเองตามความจริงไม่เอียงสอนแบบตามแบบแห่งความมีความเป็นทั้งหลายสอนแบบเดียวนั้นหมดผู้ปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงตามนั้นแล้วข้านได้ยังไงก็เมื่อมารู้มาเห็นอย่างเดียวกันแล้วข้านกันได้ยังไงนอกจากคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งไม่มาเห็นมันข้านกันได้หูหนวกมันก็บอกมันไม่ได้ยินใช่ไหมตาบอดก็บอกไม่เห็นและผู้ไม่มาก็บอกไม่เห็นมันข้านกันได้แต่ผู้ที่ตาดีหูดีมาเห็นด้วยกันมารู้ด้วยกันเช่นรู้ในธรรมทั้งหลายรู้แบบกันเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงแต่ตาเนื้อเรานี่ไปเห็นด้วยกันแล้วยังค้านกันไม่ลงต่างคนต่างลงเสียงเดียวกันเพราะเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันได้ยินด้วยกันพูดเป็นภาษาเดียวกันเข้าใจด้วยกันนั่นก็รู้ด้วยกันยอมรับกันหมดนั่นอันนี้ก็เหมือนกันธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ยอมรับเพราะแสดงตามหลักความจริงไม่มีที่ไหนจะขัดค้านนอกจากคนหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราท่านนี่มันค้านพระพุทธเจ้าก็คือกิเลสพาให้ค้านเราเองเราก็ไม่ตั้งใจอยากจะค้านเราหากไม่ทราบว่าเราเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสเอาไปค้านพระพุทธเจ้าเอาเครื่องมือเราไปต่อสู้พระพุทธเจ้าเองทั้งที่เราเป็นชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตมันต่อสู้ครูโดยมันรู้สึกตัวมันมีอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละเพราะกิเลสพาให้ต่อสู้นี่เอาจริงจังที่จะได้เห็นหมดเรื่องเหล่านี้หนีจากภาคปฏิบัติไปไม่พ้นเนี่ยสติปัญญาอย่างให้ดีตั้งให้ดีอย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ไปไหนแล้วมันเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนกันไปมาอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันคือเราแต่ละท่านละท่านเราแต่ละรายๆสงสัยไปไหนที่จะออกจากนี้ที่มันเป็นของสำคัญเอาบึกบืนสิด้วยข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสทั้งหลายนี่ละตัวภัยคือกิเลสไม่มีอะไรเป็นกิเลสยิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อจิตใจมันพาให้วกเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเป็นก็มันก็เป็นแต่แล้วมันก็หลอกสิ่งใดที่จะกินมันหลอกสิ่งใดที่จะปลอมมันเอามาย้อมจิตใจของเราชัดโลกจึงหลงไม่มีความอิ่มพอในความหลงความเคลิบเคลิ้มรักก็ไม่อิ่มพอโกรธไม่อิ่มพอเกลียดไม่อิ่มพอข้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่อิ่มพอถ้าเป็นเรื่องของธรรมนะกิเลสให้อิ่มพอทันทีให้เบื่อให้หน่ายนั่นเมื่อกิเลสมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นแต่พอธรรมมีกำลังมากแล้วฟัดกับกิเลสเอาอีกแล้วที่หนีรู้กันโกงกันข้ามนะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปจิตใจตรงนี้มันกิเลสมันเอาไปถลุงก็แหละธรรมเข้าไปแทรกไม่ได้เลยถึงเวลามันในระยะที่กิเลสมีอำนาจเรื่องอำนาจมันเป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราแต่ละดวงรู้ในนี่แหละเวลาเราจะรู้ในภาคปฏิบัติของเราเองพอก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติพอจิตเริ่มเป็นสมาธิจิตเริ่มเป็นปัญญาเข้าไปนั่นแหละที่มีจิตเริ่มนะจิตตรงนี้จะเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมกิเลสจะเริ่มค่อยเสื่อมค่อยคลายค่อยพังทลายลงไปโดยลำดับต่อไปก็จิตตรงนี้เป็นโรงงานของการผิดธรรมไปเลยสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนั่นแหละที่นี่เอาละที่นี่คำว่าความขี้เกียจที่ค้านเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าแล้วเราก็เห็นโทษของกิเลสที่อ๋อความกิเลสเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้กันไปหมดเลยทีเดียวพอทำได้ขึ้นแล้วมันมองเห็นหมดนี่นั่นแหละท่านว่าธรรมะอัตโนมัติจิตสติปัญญาอัตโนมัติได้ทำงานอยู่ในภายในของจิตกิเลสทางลงสุดท้ายกิเลสมีอยู่ที่ไหนไม่ได้งานไม่ว่างจากการค้นคว้าไม่ว่างจากการทำลายกิเลสไม่ว่างขึ้นที่ว่ากิเลสมีอยู่ตรงไหนงานการบำเพ็ญธรรมเพื่อฆ่ากิเลสนี้จะไม่มีเวลาว่างเลยท่านพระมหาสติมหาปัญญาในขั้นพุทธการท่านว่างั้นสติปัญญาอัตโนมัติคือหมุนตัวเป็นเกลียวไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีการได้ตั้งสติหากเป็นตั้งหลักสมถะตัวเองไปอยู่อย่างนั้นนี่คือจิตที่ถึงขั้นที่หมุนตัวเองแล้วจะทราบหมดกลมายาของกิเลสทราบไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งกิเลสพัง ไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วที่ธรรมจักรที่หมุนตัวเป็นเกลียวด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรนี้จะหยุดตัวลงไปเองไม่ต้องบอกเพราะสัทธาสติปัญญาสัทธาความเพียรเหล่านี้ไม่ใช่บ้านี่นะทำสอนคนนี้เป็นบ้าเมื่อไหร่กิเลสสังหารสอนคนนี้เป็นบ้าเมื่อกิเลสมันสิ้นสุดลงไปด้วยอำนาจแห่งธรรมาวุธแล้วมันก็ยุติกันเองเรียกว่าชัยชนะแล้วไปลบกับอะไรอีกชัยชนะอย่างเด็ดขาดนี่แต่ที่นี่หมดเรื่องกังวลแห่งความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปถามที่ไหนป่าช้าที่นี่จะทำลายหมดแล้วป่าช้าในภายในจิตใจไม่ทำลายนี่เกิดเรื่อยตายเรื่อยนั่นแหละมันเอาเชื้อป่าช้าไปอยู่ภายในจิตไม่พาไปเกิดไปตายไม่สงสัยมันพาจัดเกิดจัดตายอยู่ทุกดวงวิญญาณเลยเพราะฉะนั้นวิญญาณในสามแดนโลกธาตุนี้เจนไม่มากความเกิดความตายของจัดโลกตามภพภูมิมันหยาบละเอียดนั้นน่ะกามภพรูปภพอรูปภพทั้งเสร็จเว้นแต่อนาคามีถึงสุทธวาส5ชั้นนั่นเป็นยังไงสุทธวาส5ชั้นอวิหาตปาสุทธาสุทธาสีอคณิฐานี่เป็นที่บรรจุของพระอนาคามีตั้งแต่ได้ระดับแห่งความเป็นพระอนาคามีถ้าทดสอบก็ได้ 50% ไปแล้วเรียกว่าได้แล้ว 50% แล้วจะค่อยก้าวขยับขึ้นไปเรื่อย 60% 70% เรื่อยขึ้นไปโดยหลักธรรมชาตินี้อัตโนมัตินี่ของจิตของผู้บำเพ็ญเมื่อก้าวเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่ได้สำเร็จพระอนาคามีก้าวขึ้นถึงขั้นสุทธวาส5ชั้นนี้แล้วจึงไม่กลับคือหมุนตัวไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่ได้ระดับแล้วจะไม่เน่าไม่เฟะจะแก่ไปเรื่อยจะบ่มก็ตามไม่บ่มก็ตามแล้วแก่ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสุดจิตที่แก่ตัวก็เป็นเช่นนั้นอยู่ได้ระดับอัตโนมัติของตัวเองที่จะบ่มตัวเองบินทิ้งตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติด้วยธรรมธรรมก็เป็นหลักธรรมชาติค่อยหมดไปโดยหลักธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจนก้าวขึ้นไปก้าวเลื่อนอวิหารอัตตาแล้วก็สุทัสสาโยสีไปตามภูมิของจิตของธรรมถึงอกนิฏฐาผ่านอย่างนั้นก็นิพพานนั่นไม่คืนมาอีกขั้น5ที่สะอาดพระอนาคามีตั้งจะได้ระดับจนกระทั่งถึงพระอาคามีอนาคามีเต็มภูมิก็ไปอภินิฐาแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานนี่ท่านเหล่านี้ไม่กลับถ้าลงได้เป็นอัตโนมัติภายในจิตในธรรมแล้วไม่กลับเนี่ยขั้นภูมิของพระอนาคามีนี่เป็นภูมิอัตโนมัติไม่กลับไปเรื่อยๆเลยท่านผู้สำเร็จพระอนาคามีจึงไม่วกเวียนมาเกิดอีกต่อไปนี่อำนาจของกามจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสุดเลยมันหมุนไปขนาดนั้นพอออกจากนั่นแล้วก็ไปเรื่อยไปโดยธรรมชาติของมันถ้าหากว่าเราจะเที่ยวก็เหมือนอวกาศมีเครื่องดึงดูดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดนี่เมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็รู้เองอยากให้รู้ในนี้นะอย่าไปหมายนะอวิหาตภาสุรสาสุรสีอย่าไปหมายนั่นที่เป็นที่บรรจุของจิตที่อยู่ในระดับใดเท่านั้นให้บำเพ็ญตนของตนให้อยู่ในระดับที่จะก้าวขึ้นสู่โดยความสิ้นทุกโดยลำดับภายในจิตนี้เถอะให้มันรู้ตรงนี้อวิหาตรงนี้อัตตาตัวขาตัวสีตรงนี้นะอยู่ภายในจิตใจนี้ก่อนเมื่อทราบนี้แล้วเราทำไมต้องพูดถึงข้างหน้านั้นกำลังของเราขนาดไหนจะกล้าไปได้ขนาดไหนมันจะรู้ภายในตัวนี่แล้วก็สุดท้ายก็รู้ภายในตัวนี้หมดจดไม่มีอะไรเหลือเลยเออนี่เหลือความสิ้นทุกเป็นอย่างนี้เหลืออะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ทุกวันนี้มีอะไรยืนภายในหัวใจมันจะมีอะไรมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกิเลสมันสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องหรอกมันมีแต่ขันธ์5ยุบยิบเป็นเหมือนหางกิ้งเหลนเท่านั้นเองมันดิ้นของมันไม่มีเจ้าของนี่อวิชชาปริยาซึ่งเป็นตัวที่ให้เกิดอุปทานยึดมั่นถือมันตายไปแล้วอะไรมาเป็นเจ้าของขันธ์5ไม่มีเจ้าของทำเป็นผู้เอามาใช้เท่านั้นท่านถึงจะเป็นเจ้าของท่านก็ไม่ยึดนี่ทำจิตเป็นความบริสุทธิ์แล้วเอาขันธ์5นี้มาใช้ขันธ์5นี้คือวิบากของกิเลสนะเป็นสมบัติของกิเลสแต่กิเลสมันตายไปแล้วทำก็เอามาใช้นั่นแหละท่านใช้ประกาศศาสนาธรรมสอนโลกหลวงพ่อเจ้าตรัสรู้แล้วเอาขันนี้เราไปสั่งสอนโลกเสด็จไปโน่นตรวจที่นี่เสียงของขันห้าจะว่าไงประกาศธรรมสอนโลกถ้าสาวกทั้งหลายประกาศศาสนาก็เอาขันห้านี่ท่านอาศัยสมบัติของกิเลสคือขันห้านี้ไปให้ทำประโยชน์ทางด้านธรรมประโยชน์แก่โลกแก่สงสารถ้าท่านไม่ยึดเนี่ยพอสิ้นวาระของมันหมดกำลังแล้วขันธ์5นี้พังทลายท่านก็ปล่อยไปตามหลักธรรมชาติอิจฉาโตปรินิพพุตโตนะดับรอบหมดความกังวลที่ถือไม่ต้องยุ่งนั่นแหละผู้ดับจริงดับอย่างนั้นดับไม่ได้ดับล่มดับจมไปไหนดับบรมสุขนะมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับผู้รู้นี่ ปัจจุบันนักจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ตัวของเรานี่กิเลสก็อยู่เป็นปัจจุบันนักจิตอยู่ปัจจุในปัจจุบันนักจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ไหนมันแทรกอยู่ในนี้แก้มันลงที่ตรงนี้สิไปคิดอะไรเอาเรื่องพุทธการอย่าไปคิดถึงเรื่องใหม่เรื่องชราค่ำค่าเรื่องการเกิดการตายของเราเป็นอย่างนี้อำนาจวาสนาน้อยในกิเลสมันหลอกไปหลอกไปมันจะให้ออกหนีจากหลักเกณฑ์ที่จะฆ่าตัวหัวมันฟันลงมาตรงนั้นสินั่งปฏิบัติเอาให้มันจริงมันจังในการปฏิบัตินี้ได้หายตรงบรมสุขไม่ต้องถามแหละเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปแค่อย่างเดียวเท่านั้นอยู่ไหนได้หมดเป็นได้ตายได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าจอมปัญหาก็คือกิเลสอย่างเดียวผู้ปฏิบัติไม่จริงให้จังอย่างนั้นนี่เดี๋ยวนี้มันความรู้สึกของชาวพุทธเรามันกลายเป็นเรื่องความสุดเอื้อมหมดหวังแล้วนะในเรื่องมรรคผลนิพพานในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบาปนรกสวรรค์ถูกกิเลสมันคืนไปหมดกิเลสมันมีนรกสวรรค์ที่ไหนกิเลสมีแต่หลอกโลกว่าไม่มีไม่มีทางนั้นหลอกโลกหลอกใครหลอกจิตเราท่านทำท่านสอนว่ามันไม่ยอมรับเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันจะไปยอมรับความจริงไงกิเลสไม่เคยยอมรับความจริงต้องหลีกเลี่ยงต่อความจริงเสมอไปจึงชื่อว่ากิเลสตัวหลอกลวงถ้าเป็นนักธีก็คือนักธีที่ตัวหลอกลวงนั่นดีๆนั่นแหละมันไม่ยอมรับความจริงมีแต่หลอกตะพัดตะเผยหลอกเอาเบ็ดเกาะปากว่าไงเอาเหยื่อล่อนี่นี่ตวัดทีเดียวเสร็จมีแต่จำพวกหลอกนี่ทั้งนั้นทำท่านไม่หลอกว่าอะไรจริงหมดจริงมาตั้งแต่ครั้งไหนเดี๋ยวนี้ก็จริงอย่างนั้นสิทันนั่นเหมือนกันเมื่อมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมตลอดเวลาทั้งการปราบตามกิเลสทั้งการเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรมันตลอดเวลามีความจริงเท่ากันไม่มีอดีตอนาคตขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนอันนี้จังทุกขังอนัตตาดีดเส้นบรรทัดไว้เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจเต็มร่างกายจิตใจของเราทุกท่านไม่มีใครบกพร่องต่างกันไม่จากกันเวลาเป็นก็จากกันเวลาตายมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทำงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือกองนี้จังทุกขังอนัตตาในท่านในขันของเราเนี่ยในจิตในใจของเราเนี่ยไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนเราอย่าไปว่านั้นไม่เที่ยงนี้ไม่เที่ยงร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเรามันก็ไม่เที่ยงเมื่อมีสิ่งไม่เที่ยงแทรกแสงกันอยู่แล้วเมื่อจิตได้ถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรจะเที่ยงมาเที่ยงจิตไม่ได้สนใจจิตไม่แบกไม่หามจิตเป็นธรรมชาติของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์นั่นสมมติกับวิมุตติต่างกันอย่างนี้สมมติมันจะดิ้นไปทางไหนก็ดิ้นไปเถอะวิมุตติแล้วไม่ดิ้นด้วยนะจริงตามหลักธรรมชาติของตัวเองเอาการแสดงธรรมก็เห็นว่าต้องขอยุติแล้ว

านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดทำความเข้าใจกับตนเองว่าบัดนี้เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของพระศาสนาที่เรียกว่าวงแห่งธรรมะหน้าที่ของผู้มีความเป็นอยู่กับวงแห่งศาสนาในความเป็นนักบวชของตนโปรดได้ทราบตนเสมอว่าแม้จะอยู่ใน

ดำเนินไปตามหน้าที่ที่เข็มทิศแห่งธรรมได้ที่บอกไว้แล้วอย่างใดอย่าปล่อยให้ความอิจฉาละอาใจเข้าแทรกสิงภายในใจจะอยู่ในโลกแห่งธรรมะนี้ไม่ได้โลกที่อยู่ทั่วดินแดนเขาเป็นอยู่ด้วยความฝึกเพื่อความสะดวกความสุขความทุกข์ความยากความง่ายเช่นเดียวกันกับโลกแห่งธรรมะของเราเพราะใครอยู่ที่ไหนก็มีเครื่องบังคับที่จะให้ดำเนินกิจการงานทั้งยากและง่ายสิ่งบังคับนั้นได้แก่ธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นี้ทุกประการที่มีอยู่ในตัวของเราและตัวของสัตว์ทั่วไปเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องบำรุงรักษาเสมอไปถ้าขาดการบำรุงรักษาแล้วชีวิตจิตใจจะสืบต่อในร่างนี้ไปไม่ได้ต้องแตกสลายลงเพราะขาดปัจจัยเครื่องอุดหนุนเมื่อสิ่งจำเป็นซึ่งบีบบังคับให้เราจำต้องทำงานเรื่องของงานยากบ้างง่ายบ้างการไปการมาทุกอย่างที่เพื่อความจำเป็นอันนี้ทุกคนและทุกตัวสัตว์จึงฝ่าฝืนไปไม่ได้จะยากง่ายลำบากขนาดไหนก็ต้องฝืนไปเราอยากเข้าใจว่าบ้านนี้เมืองนี้บ้านโน้นเมืองโน้นประเทศนี้ประเทศนู้นจะมีความสะดวกกายสบายใจไม่มีสิ่งมารบกวนให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนโลกไหนก็คือโลกแห่งดินฟ้าอากาศโลกแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นความจำเป็นเสมอตัวด้วยกันไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรืออยู่เหนืออำนาจของโลกบีบบังคับโรคบีบบังคับคือธาตุขันธ์นี้ไปได้สัตว์ตัวเล็กๆก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตนสัตว์ตัวใหญ่ก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตัวเองมนุษย์และสัตว์ทุกชั้นทุกประเภทย่อมมีความจำเป็นเท่าเทียมกันในการที่จะยิ่งเต้นขวนขวายเพื่อจะลดหย่อนผ่อนผันความบีบบังคับของธาตุขันธ์ให้เป็นไปพอประมาณเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกกับธรรมจึงมีการงานเป็นเครื่องดำเนินเช่นเดียวกันจะผิดแปลกกันอยู่บ้างก็เพียงว่าทำตามหน้าที่หรือความจำเป็นและเพศของแต่ละฝ่ายเท่านั้นส่วนเรื่องการงานนั้นที่แปลว่าการกระทำนั้นเหมือนกันฉะนั้นผู้อยู่ในโลกต้องฝืนความลำบากด้วยการทำงานแสวงหารายได้ไม่ฝืนก็เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่บีบบังคับนั้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นแม้ที่สุดเรารับทานอิ่มหนำสำราญแล้วโรคภายในกายยังต้องมีขึ้นอาการใดที่เป็นไปอยู่ในกายไม่ปกติอาการนั้นแสดงว่าจะต้องการสิ่งเยียวยาเมื่อความจำเป็นเกิดขึ้นเช่นนั้นผู้เป็นเจ้าของจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องวิ่งเต้นขวนขวายสุดวิถีทางเพื่อสิ่งที่บกพร่องหรือจำเป็นซึ่งบีบบังคับอยู่นั้นให้ลดน้อยถอยลงฉะนั้นการงานของโลกกับการงานของธรรมจึงมีหน้าที่ดำเนินไปตามเพศของตน

หรือตามความจำเป็นของตนแต่ละฝ่ายละฝ่ายไม่มีโลกใดไหนจะอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำกิจการงานใดๆไม่กระทบความยากความลำบากความทุกข์ความผุดเผื่องเพราะโลกนี้เป็นโลกที่อยู่ของผู้ผุดเผื่องเป็นโลกที่อยู่ของบุคคลผู้ยุ่งยากและสัตว์ผู้จำเป็นที่จะต้องแสวงหาทุกๆสิ่งซึ่งเป็นความจำเป็นแก่ตนเองมาเยียวยาเสมอถ้าตัวเองมีความเกียจคร้านและความโง่เขลาเบาปัญญาไม่สามารถจะปกครองตนได้ก็ยิ่งมีความทุกข์ทวีคูณขึ้นเป็นลำดับในบุคคลและครอบครัวนั้นๆหรือในสัตว์ตัวนั้นๆเพราะฉะนั้นกิริยาของสัตว์และบุคคลที่เคลื่อนไหวไปมาขวักขวายให้เราได้เห็นอยู่นี้ทั้งบนแผ่นดินบนอากาศตามบ้านตามถนนหนทางเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยบุคคลที่วิ่งขวักขวายกันอยู่เพื่อสิ่งจำเป็นซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของตนทั้งนั้นผู้อยู่ในน้ำก็ต้องแสวงหาผู้อยู่บนบกก็ต้องแสวงหาอยู่ที่ไหนก็ต้องวิ่งว่อนกันอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะอยู่เฉยๆได้นี่โลกมันจำเป็นอย่างนี้เรื่องโลกจำเป็นก็เกี่ยวกับเรื่องของเรานั่นเองจำเป็นคำว่าโลกนี่หมายถึงส่วนรวมทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันท่านเรียกว่าโลกบุคคลและสัตว์รวมกันเข้ามากๆตลอดวัตถุสิ่งของทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้รวมกันเข้าท่านเรียกว่าโลกจะโลกไหนก็ต้องเป็นโลกวิ่งเต้นขวนขวายด้วยความทุกข์ความลำบากเหมือนกันนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาแม้จะให้ชื่ออันหนึ่งก็ไม่ผิดว่าโลกแห่งธรรมะคือเป็นวงอันหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่กับโลกทั่วๆไปเราจำเป็นจะต้องวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อเยียวยาสิ่งที่บกพร่องหรือขัดขวางภายในจิตใจของเราให้คอยหมดไปเป็นลำดับถ้าเราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งศาสนาว่าเป็นของลำบากไม่สามารถจะประพฤติตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วเราไปอยู่โลกไหนเราจะสามารถปกครองตัวของเราได้เพราะเราอยู่ในธรรมเราก็ไม่สามารถเราอยู่ในโลกเราจะไปหาความสามารถมาจากไหนเพราะความสามารถนั้นเกิดขึ้นจากเราและความไม่สามารถก็เกิดขึ้นจากเราคนเดียวขอให้คำนึงถึงเรื่องของตัวเสมอที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างใดจึงจะเป็นไปเพื่อความอาถรรพ์ร่าเริงต่อหน้าที่การงานของตนซึ่งอยู่ในวงแห่งพระศาสนาประการหนึ่งเราที่อาศัยวงของพระศาสนานี้ได้ครบได้ฉันได้อยู่ได้หลับได้นอนได้ใช้ได้สอยด้วยความสะดวกสบายนี้เป็นมาเพราะเหตุใดทุกสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นมาจากเรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ทรงให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกพระพุทธเจ้าที่จะได้อุบัติขึ้นมาในโลกนั้นทรงทำอย่างไรมาในปรากฏว่าความอ่อนแอความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้ได้เข้าเคลือบแฝงในปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและเคลือบแฝงในธรรมะที่ทรงประทานไว้ทุกบททุกบาทรวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดที่เจือไปด้วยความทอดแท้อ่อนแอความเกียจคร้านความมักง่ายความประพฤติตนตามอำเภอใจชอบเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นเครื่องผลักดัน
ออกมาหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะทำลามกเหล่านี้แต่อุบัติขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรแก้วกล้าสามารถที่จะปลดเครื่องพระองค์ด้วยความเพียรทั้งนั้นจนปรากฏเป็นองค์พุทธะขึ้นมาแล้วสอนอัดสอนทำให้เราทั้งหลายได้รู้ร่องรอยเมื่อโลกทั้งหลายได้เห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสผู้ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาก็บวชเข้ามาเพราะความเชื่อเลื่อมใสในธรรมของพระองค์ท่านผู้ที่ให้อุปถัมภ์ประทานดูแลรักษาให้ชีวิตจิตใจของนักบวชเป็นประจำก็คือศรัทธาญาติโยมท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศรัทธาแข็งกล้าสามารถที่จะเสียสละของมีค่าของตนจะเป็นจำนวนมากน้อยไม่คำหนึ่งหวังผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมให้พระเจ้าประสงค์ได้รับความสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติที่อยู่หลับนอนก็บำรุงรักษามีศรัทธาสละทรัพย์ออกมาไม่คำนึงถึงคุณค่าราคาว่ามีเท่าไหร่ที่เราได้รับความสะดวกนี้ได้รับความสะดวกเนื่องมาจากคำว่าพุทธะคือองค์ของศาสดาซึ่งทรงดำเนินเป็นตัวอย่างและวางร่องรอยแห่งธรรมมาไว้พร้อมทั้งพระเมตตาถ้าหากเราจะเป็นคนอ่อนแอมองข้ามตัวเองไปเสียว่าทางโน้นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะดีแล้วจะไม่มีวันเป็นตัวของตัวได้เอียงไปทางไหนก่อนเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลำบากสำหรับผู้เราที่ไปอาศัยจะไปอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยหมู่เพื่อนถ้าเราเป็นตัวของตัวไม่ได้ตามกำลังของเราก็ทำหมู่เพื่อนให้เดือดร้อนลำบากหนักอกหนักใจถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้ที่คดงอเหลือเกินขวางไม้ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านโปรดได้ทราบว่าวัดป่าบันตาดนี้ไม่ใช่เป็นวัดแดนสวรรค์พอที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาเองแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอุตสาห์พยายามยิ่งเต็มขวนขวายแม้ที่สุดข้อวัดปฏิบัติที่ประจำองค์ของพระแต่ละรูปละรูปก็เป็นเรื่องที่จะตัวเองจะพยายามบำรุงให้เกิดมีขึ้นด้วยความเข้มแข็งไม่ใช่เกิดขึ้นเองผู้ก้าวเข้ามาสู่ที่นี่ก็ดีจะไปสู่ที่ไหนก็ดีอย่าลืมคำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าขันติคือความอดทนวิริยะคือความภาคเพียรภาคเพียรอะไรจึงจะเรียกว่าวิริยะขันติความอดทนอดทนต่ออะไรจึงจะเรียกว่าขันติที่ชอบธรรมและเป็นธรรมประดับใจของผู้นั้นวิริยะก็คือเพียรในกิจการงานที่ชอบซึ่งจะสามารถผลิตผลให้ตนได้รับความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับขันติก็คือความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบกระเทือนหรือความลำบากยากเย็นเข็นใจของตัวเองจะมีมากมีน้อยจะลำบากขนาดไหนไม่ยอมปล่อยวางหน้าที่ของตนมีความอดทนบึกบึนต่อสู้เสมอสมชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตผู้มีความอดทนจนเป็นศาสดาของโลกได้ด้วยอำนาจแห่งความอดทนการอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่ตนเองเราต้องดูนิสัยของเราถ้าว่าเป็นนิสัยของเราเป็นผู้ที่มีความเบาบางอยู่แล้วจะบำเพ็ญเพียงนิดหน่อยก็สามารถจะรู้ขึ้นมาได้ตามต้องการแต่ถ้าเราบำเพ็ญอย่างนั้น
ผลไม่ปรากฏแล้วก็แสดงว่าเราจะต้องรีบเร่งหรือหนักมือเข้าไปเพื่อเห็นผลขึ้นมาถ้าทำขนาดนั้นยังไม่เข้าใจอีกเราต้องหนักเข้าไปอีกในทางความเปลี่ยนนั่นจึงชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระสาคตไม่ใช่จะไปลูกๆคำๆแล้วตั้งคะแนนขึ้นมาให้ธรรมะอยู่เหนืออำนาจของตัวเองโดยที่ว่าเราบำเพ็ญเพียรมาเพียงขนาดนี้นั่นตามหลักธรรมชาติของผู้มีความรู้สึกเช่นนั้นจะเพียงรูปๆคำๆเท่านั้นแต่เข้าใจว่าตนนี้มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสดาแล้วก็ตั้งคะแนนให้ธรรมะว่าเราบำเพ็ญขนาดนี้ไม่เห็นมีผลประโยชน์อะไรเราจะไม่ควรจะบำเพ็ญต่อไปออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนยังดีกว่านี้ถ้าคนคนนั้นออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนดีแล้วทำพระเจ้าก็ล้มละลายชิบหายคนที่มีแสนขี้เกียจแสนเกียจคร้านแสนท้อแท้อ่อนแอแล้วจะไปดำเนินอะไรให้เป็นไปโลกก็ต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเพื่อความเจริญไม่ใช่จะเป็นไปด้วยเพื่อความเจริญได้ด้วยความเกียจคร้านความอ่อนแอเท่านั้นผู้ที่ตั้งคะแนนให้ทำเป็นเครื่องกดขี่บังคับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีที่กล่าวนี้ก็จะไปตั้งคะแนนให้โลกอีกเหมือนกันตกลงก็ไม่มีโลกอยู่เพราะไปโลกไหนก็คือโลกของเราโลกเกียจคร้านโลกอ่อนแอนี่เองไปทำความเดือดร้อนรังควานแก่ตัวเองให้รับความเดือดทุกข์ความทรมานอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกกายไม่สบายใจเพราะความทุกข์ยากความลำบากหากินไม่พอปากพอท้องเพราะความขยันหมั่นเพียรไม่มีจะบำเพ็ญในทางธรรมะก็เป็นไปไม่ได้นี่โลกเกียจคร้านได้ฝังเข้าหัวใจผู้ใดแล้วต้องทำผู้นั้นให้เป็นคนล่มละลายตั้งหลักฐานไม่ได้นี่หลักสำคัญเราไม่ต้องไปตั้งคะแนนให้ธรรมะไม่ต้องไปบังคับให้ธรรมะมาให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นผลชั้นไหนก็ตามขอให้ตั้งคะแนนในตัวเองในเรื่องความเพียรเป็นหลักสำคัญวันนี้ทำความเพียรขนาดนี้ไม่เห็นผลเราทราบว่าที่เราเท่าที่เราทำนี้ไม่เห็นผลคือความสามารถหรือการกระทำของเราไม่เพียงพอเราต้องเพิ่มปริมาณเข้าอีกเพิ่มปริมาณความเพียรเพิ่มความทั้งรวมระวังเข้าทุกระยะการเอายังไม่ปรากฏเอาเพิ่มเข้าอีกพยายามระมัดระวังรักษาตัวสติกับความเพียรให้มีการจดจ่อเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วผลนั้นเราไม่ต้องไปบังคับเพราะผลก็จะเกิดขึ้นจากเหตุที่เราทำอยู่นั่นเองไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะมาตั้งคะแนนให้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงตรัสไว้เลยว่าเป็นผู้ตั้งคะแนนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายบรรดาที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านมอบให้เป็นเรื่องของเหตุซึ่งผู้นั้นบำเพ็ญได้แค่ไหนแล้วผลจะเป็นของผู้นั้นขึ้นมาตามลำดับแห่งเหตุที่มีมากน้อยสมบูรณ์หรือไม่นั่นนี่แหละหลักธรรมเป็นอย่างนี้ลูกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนขี้เกียจอ่อนแอไม่ใช่คนตำหนิโน้นตำหนินี้โดยไม่มองดูตัวว่าดีชั่วแค่ไหนไปที่นั้นอากาศไม่ดีไปที่นี้ที่อยู่ไม่สะดวกไปที่โน้นอาหารการกินไม่ดีไปที่โน้นหมู่เพื่อนไม่ดีนี่แสดงว่ามองข้ามตัวเองที่ดีหรือที่ไม่ดีเหล่านั้นมันเป็นของมีอยู่ประจำโลกโลกนี้เต็มไปด้วยของดีและของไม่ดีแต่ผู้มีปัญญาเลือกเฟ้นเอาไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับผู้นั้นผู้ที่มุ่งโง่เขาได้ก็จะได้แต่การเที่ยวตำหนิโลกตำหนิสงสารโดยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในทางจิตใจแม้แต่นิดหนึ่งชื่อว่าความดีแล้วแล้วก็จะมองตะเลิดเปิดเปิงไปหมดทีนี้ก็เลยอยู่กับโลกไม่ได้
ไปหาครูหาอาจารย์องค์ไหนก็คอยไปจ้องมองของท่านท่านตรงนั้นเป็นยังไงท่านตรงนี้เป็นยังไงท่านดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนคอยจ้องมองถ้าไปถูกองค์ที่ท่านดีเราก็ไม่ได้มองดูเราว่าเราเป็นยังไงถ้าอกไปถูกองค์ของท่านที่เราเห็นว่าไม่ถูกกับจริตของเราก็ไปเหยียบย่ำตำหนิท่านมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่ได้มองดูตัวเองว่ามันเท่ากิ้งกาหรือกิ้งเหลนหรือไม่ตัวของเรานั้นทำไมจึงจะใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเหยียบย่ำทับผมครูบาอาจารย์ไปหมดนั่นแล้วที่ภูเขาทั้งลูกมันคือทิฏฐิคือเข้าใจว่าตัวนี้ดียิ่งตัวนี้ฉลาดพอตัวดียิ่งตัวฉลาดพอเลยมันเลยทับเลยไปมองเห็นตั้งแต่ข้างนอกลืมตัวของตัวนี่ก็เลยจับหลักจับเกณฑ์ไม่ได้ไปที่ไหนโลกก็ร้อนเพราะมันร้อนอยู่ที่หัวใจส่งออกไปขอบนอกขอบเขตจักรวาลมันก็ได้ใจเนี่ยแต่มันจะเอาของดีหรือของชั่วมาให้ตัวเองนั้นมันแล้วแต่ผู้ที่จะปรุงจากคิดหาเอาเองการปฏิบัติธรรมไม่ว่าใครปฏิบัติก็ชื่อว่าทำงานต้องมีความลำบากเหมือนกันถ้าหากว่าเราจะเอานิสัยที่เราเคยสะดวกสบายมาตั้งแต่ทางโลกนำมาใช้ในธรรมะนั่นก็จะทำให้เราเหลวคือตามธรรมดาที่เราอยู่ในโลกนั้นมันต่างกันสำหรับตระกูลและทรัพย์สินสมบัติเงินทองของแต่ละครอบครัวถ้าพ่อแม่เป็นคนมั่งมีลูกก็ได้รับความสะดวกสบายคิดอะไรต้องการอะไรก็ได้สมมากสมหมายนี่เคยอยู่ในความสะดวกสบายนั้นน่ะเวลาจะออกมาปฏิบัติธรรมะก็จะให้เป็นความสะดวกสบายอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมาพึ่งตัวเองนี่หลักสำคัญทีนี้นิสัยนั้นเคยฝังอยู่ในใจเวลาออกมาแล้วทำตัวให้อ่อนแอเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้หรือไปที่นั่นก็ตำหนินั่นไปที่นี่ตำหนินี่ตัวเองที่เป็นคนขวางโลกเลยไม่ตำหนิขวางทั้งโลกขวางทั้งธรรมเลยไม่ตำหนินี่ก็หาที่แก้ไม่ได้ตกลงก็เป็นโมฆะบุรุษเป็นคนเปล่าในวงแห่งภาคาสาวพัฒน์คือนักบวชซึ่งเป็นผู้ควรจะดีให้เป็นที่ร่มเย็นของตัวเองและโลกของสารให้ได้กราบไหว้หรือรับความร่มเย็นไปด้วยร้อยให้เป็นสิ่งที่ล้มละลายไปหมดภายในตัวนั่นเรื่องของนักบวชแล้วต้องเป็นนักไตร่ตรองดูเหตุดูผลดูความประพฤติของตัวเองบกพร่องจุดไหนรีบแก้ไขเป็นลำดับไปเท่านั้นไม่ต้องเอาเรื่องความว่าง่ายหรือว่ายากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงงานของตนจะง่ายหรือยากก็จะทำให้ถูกต้องหรือให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่ตนตั้งจุดมุ่งหวังไว้แล้วนั่นเป็นหลักสำคัญถ้าเราไม่ไปตั้งคะแนนให้ธรรมะแต่มาตั้งคะแนนให้ตัวเองแล้วนั่นแหละเราจะดีสังเกตตัวเองบกพร่องตรงไหนพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ใช่จะบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ถูกการสังเกตหรือซ่อมแซมด้วยตัวเองในทางความประพฤติจะต้องมีวันดีขึ้นจิตไม่ว่าจิตใครจิตที่เกิดมาในโลกนี้เป็นจิตที่มีกิเลสด้วยกันอยากเข้าใจว่าจิตของใครจะเก่งกล้าสามารถไปโดยที่ไม่ได้อบรมจะฉลาดแสนฉลาดแค่ไหนก็ฉลาดอยู่ในวงแห่งธรรมะอยู่ในวงแห่งกิเลสนั้นเหมือนนักโทษในเรือนจำจะเป็นนักโทษเพียง3เดือนหรือ4เดือน3ปี5ปี10ปีตลอดชีวิตเขาจะเรียกนักโทษด้วยกันทั้งนั้นเพราะมันอยู่ในวงแห่งคนผู้คุมขังเป็นคนหมดความหมายที่โลกเขาไม่ต้องการ
เรื่องของจิตที่มีเจริญมันจะฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดไปมันหากอยู่ในวงนั้นถ้าไม่อาศัยการอบรมแก้ไขตนเองแล้วจะผ่านพ้นความโง่ภายในตัวเองไปไม่ได้ถึงฉลาดก็ฉลาดเพื่อโง่นำความทุกข์เดือดร้อนมาเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องบำรุงหรือแนบนำอยู่ด้วยปล่อยให้แต่ความรู้ความฉลาดเป็นไปในทางโลกโดยล้วนๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องเขียนเบอร์ติดไว้ในบุคคลคนนั้นๆแต่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติซึ่งใครจะให้ชื่อให้นามไม่ให้ชื่อให้นามก็ตามเมื่อทำถูกธรรมะก็คือความถูกนั่นเองเราบวชเข้ามาในศาสนาตั้งหน้ามาฝึกหัดนิสัยดัดแปลงตัวเองเรื่องประเพณีของโลกที่เคยผ่านมาแล้วเป็นยังไงไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องในวงของพระในวงปฏิบัติของเรานอกจากจะพยายามแก้ไขออกไปสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นเครื่องกังวลหรือเป็นอุปสรรคแก่ตนเองฝืนคิดไปมากเท่าไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดที่เป็นความผิดแล้วต้องพยายามปล่อยวางเป็นลำดับไปไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องภายในใจนี่เราจะเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายเอาทุกข์ก็ให้ทุกข์คนอยู่ด้วยกันไม่ใช่ทุกข์แต่เราเช่นอยู่ในวัดนี้มีกี่รูปพระต้องทุกข์ด้วยกันเพราะเป็นนักบวช ด้วยกันอาศัยชีวิตความเป็นอยู่จากชาวบ้านด้วยกันอยู่ในวงล้อมแห่งดินฟ้าอากาศเหมือนกันอยู่ในวงล้อมแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอยู่ในวงล้อมของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับภายในใจโดยเฉพาะเหมือนกันใครจะมีความสุขแค่ไหนนอกจากจะพยายามฝึกฝนอบรมดัดแปลงตนเองให้ถูกตามหลักของธรรมะแล้วก็จะมีโอกาสตดเครื่องไปได้วันเล็กวันน้อยแล้วจะกลายเป็นคนสะดวกขึ้นมาภายในใจใจถ้ามีธรรมแล้วสะดวกทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็สะดวกนั่งอยู่โคนต้นไม้ก็สะดวกอยู่อัปโอกาสก็สะดวกอยู่ในถ้ำในเขาในเหวที่ไหนก็สะดวกอดบ้างอิ่มบ้างก็สะดวกอาหารหวานคาวประเภทไหนได้มารับทานพอยังอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นสะดวกไปหมดไม่ได้คำนึงถึงเรื่องใดๆทั้งนั้นมีแต่เข็มทิศมุ่งต่ออัตธรรมเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองผู้นั้นแหละสะดวกสบายอยู่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตนเองอยู่ได้อย่างสบายประพฤติธรรมได้ด้วยความสม่ำเสมอไม่เป็นอุปสรรคต่อตนเองไอ้เรื่องทำการจิตขวางตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่เป็นเรื่องสำคัญหาแต่เรื่องก่อแต่เรื่องอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วมานั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีสักแต่ว่าเท้าก้าวไปก้าวมาสักแต่ว่าจิตเปิดสักแต่ว่ากายที่นั่งอยู่เหมือนหัวต่อแต่ความรู้สึกที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธรรมะหรือไม่นั้นเราไม่ได้คำหนึ่งในขณะเดียวกันมีแต่โลกล้วนๆสัญญาอดีตเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออะไรสัญญาอนาคตหมายไปว่าจะเป็นอะไรต่อไปเรื่องความเป็นมาเป็นยังไงเรื่องความจะเป็นไปข้างหน้าเป็นยังไงเกี่ยวกับทางโลกทางสารรูปนั้นเป็นยังไงเสียงนี้เป็นยังไงยุ่งไปหมดตั้งแต่เรื่องเครื่องพัวพันภายในจิตใจทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบสบายมาจากที่ไหนในวงแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อธรรมะแทรกเข้าภายในจิตใจไม่ได้แต่ปล่อยให้โลกล้วนๆซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาล้อมรอบและผูกมัดรัดลึงทั่วทั้งจิตตลอดเวลาด้วยเลย
เราจะหาความสุขความสบายจากวงธรรมะคำสอนของพระเจ้ามาจากที่ไหนเพราะธรรมะแทรกซึมไม่ได้เพียงขณะเดียวก็ไม่มีนอกจากมีแต่โลกล้วนๆหนาแน่นอยู่ภายในจิตใจโลกกิเลสโลกมืดแปดด้านนี้เราจะหาความสุขจากที่ไหนนี่ที่บำเพ็ญจิตใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเพียงกิริยาที่เดินที่นั่งที่ว่าทำความเพียรเท่านั้นมันไม่มีสาระสำคัญอะไรในหลักการเดินการนั่งภาวนานั่นเลยแล้วจะหาความสุขความสบายภายในใจมาได้อย่างไรผู้จะทำความสุขความสบายให้แก่จิตใจได้ต้องเป็นผู้ฝืนอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแก้อารมณ์ที่เป็นข้าศึกส่งเสริมอารมณ์ที่เป็นธรรมะให้เขาแทรกสิงภายในใจจนมีธรรมะล้อมรอบภายในใจกลายเป็นความสงบขึ้นมานะใจก็เยือกเย็นสบายมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนก็เป็นมิตรเป็นสหายมองเห็นครูเห็นอาจารย์ก็เป็นที่เคารพกราบไหว้มองเห็นผู้เห็นคนก็เป็นที่สงสารเพราะมองเห็นตัวเป็นธรรมถ้าโกงกันข้ามแล้วมองหาเห็นอะไรมีตั้งแต่เป็นพิษเป็นภัยเป็นข้าศึกศัตรูทั้งนั้นแต่สิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกศัตรูนั้นถือว่าเป็นมิตรอีกแล้วนั่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งจะเป็นข้าศึกต่อตัวเองถือว่าเป็นมิตรเป็นอันสนิทสนมแล้วจิตใจก็กลมกลืนกับเรื่องนั้นตลอดเวลาจึงหาความสุขความสบายภายในใจไม่ได้แม้จะนั่งสมาธิตลอดรุ่งก็ตามเดินจงกรมตลอดคืนก็ตามจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นจากกิริยาที่ทำเช่นนั้นเลยสำหรับบุคคลผู้ไม่มีความเพียรอันสัมปยุตด้วยสติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองจะไม่มีทางผ่านพ้นไปได้เราจะถือว่ากิริยาเหล่านี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นธรรมะจริงๆก็คือความเพียรที่เป็นไปด้วยสติด้วยความจงใจไม่เผลอเลยต่อตนเองนั่นแหละเป็นหลักความเพียรจะไม่บอกว่าเป็นความเพียรก็คือความเพียรนั่นเองขอให้ทำความสำนึกในตัวของเราเสมอเราจะเอาความยุ่งความยากความลำบากเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมโดยไม่ได้พิจารณาเห็นทุกข์นั้นเพื่อการถอดถอนแต่เป็นเครื่องที่จะส่งเสริมทุกข์ให้มีมากขึ้นเมื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับใจลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าออกบวชในศาสนาปรากฏชื่อลือนามสะเทือนสะท้านทั่วทั้งไตรโลกธาตุว่าเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรสามารถคว้าเอาชัยชนะมาได้เป็นชั้นๆจนถึงชั้นยอดเยี่ยมแห่งธรรมะเราบวชในศาสนาทำไมจะให้เขาได้เล่าลือว่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านคนท้อแท้อ่อนแอแล้วจะนำออกความแพ้กลับไปบ้านมีอย่างนี้เรามาหาธรรมทำไมจะได้โลกรวดกลับบ้านโลกนั้นอยู่ที่ไหนมันก็มีในหัวใจของบุคคลจิตต้องอาศัยการรบเร้าการอบรมสั่งสอนไตร่ตรองซ้ำๆซักๆจากตนเองเสมอไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำได้ขอให้พากันพิจารณาให้ดีสอนหมู่เพื่อนมาก็เป็นเวลาหลายปีสอนหมดสติกำลังความสามารถไม่ว่าธรรมะท่านไหนๆนำออกมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือภายในตัวเองนอกจากนั้นยังอัดเทปพอตอกพิมพ์อีกไม่รู้กี่เล่มอันนี้เป็นส่วนย่อยที่เทศให้หมู่เพื่อนฟังมาเป็นเวลาตั้ง10กว่าปีแล้วนี่จะเป็นจำนวนมากแค่ไหน
ำหรับท่านผู้มาอาศัยก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับไปใครจะดำเนินก็ดำเนินเท่านั้นใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเท่านั้นผู้เทศก็ไม่ดีได้ชั่วอะไรจากคำเชื่อหรือคำไม่เชื่อนั้นนอกจากเทศแล้วก็หมดการเทศแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะมาตำหนิให้เสียมันก็ไม่มีอะไรจะเสียจะมาชมให้ดีมันก็ไม่มีอะไรจะดีนอกจากมันจะดีอยู่กับผู้ตำหนิผู้ชมนั้นจะดีจะชั่วอยู่กับผู้ติผู้ชมเท่านั้นเพราะมันออกจากหัวใจคนนั้นเหตุออกจากที่ไหนผลมันก็จะมีที่นั่นเรื่องติก็ดีเรื่องชมก็ดีผลดีผลชั่วมันก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเป็นเรื่องของผู้นั้นรับเองสิ่งที่มุ่งประสงค์อย่างยิ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้มุ่งทำอย่างจริงจังแล้วหลักธรรมที่ท่านสอนยังไงนำไปดัดแปลงตนเองนั่นแหละหลักเหตุอยู่ที่นั่นผลจะไม่ต้องไปหาที่ไหนท่านเทศไปไหนก็จะไปถูกเรื่องของตัวเองถ้าตนรู้ก็จะไปเข้าใจในนั้นหมดถ้าท่านเทศเรื่องของเราท่านก็รู้เราก็รู้อย่างนี้นั่นมันเป็นอันเดียวกันขันเป็นอันเดียวกันจิตเป็นอันเดียวกันคือความมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมาของท่านของเรามันเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกันคือเป็นอันเดียวกันในหลักธรรมชาติว่ามันมีด้วยกันทุกคนแม้จะต่างก็เพียงแต่ว่าชื่อนายกนายขอพระกอพระขอแต่เรื่องของสัจธรรมแล้วเหมือนกันถ้าเราได้พิจารณาตามที่ท่านสอนเรื่องของเราก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลงมาตลอดมรรคผลนิพพานจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันไม่มีการมีสมัยมากดขี่บังคับไปด้วยนอกจากเรื่องของเหตุเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญจะเป็นผู้สามารถผลิตผลออกมามาได้เป็นขั้นๆตามแต่อำนาจของเหตุมีมากน้อยถ้าถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ผลจะรอตัวอยู่ไม่ได้ต้องแสดงออกมาอย่างแน่นอนนี่อยากฟังเหลือเกินผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของหมู่เพื่อนและเกิดขึ้นจากการแนะนำคำสอนท่ำสอนหมู่เพื่อนด้วยความเสียสละทุกอย่างและหวังเป็นอย่างยิ่งที่ว่าหมู่เพื่อนจะเป็นผู้นำพระศาสนาต่อไปให้เป็นที่ร่มเย็นแก่ตนเองและประชาชนทั้งวงของพระและคารวะดังนั้นจงพยายามปรับปรุงตัวเองซึ่งเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าส่วนอื่นใดให้ดีเรื่องผลพลอยได้นั้นก็จะกั้นกลางไม่ได้เหมือนกันนอกจากผลสำคัญที่เกิดขึ้นจากตัวเองเนี่ยยังจะมีผลพลอยได้ไปอีกทำให้บ้านเมืองได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนั่นก็คือว่าเป็นผลพลอยได้จากเราผู้ทำตัวให้ดีแล้วจึงขอยุติ

การได้ยินได้ฟังอัตธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมเป็นความราบรื่นภายในจิตใจเพราะใจของเรานั้นใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดบุคคลใดที่จะประกอบหน้าที่การงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยเหมือนใจที่คิดอยู่ตลอดเวลานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าใจนี้ทำงานไม่หยุดไม่ถอยทั้งหนักทั้งเบาไม่ทราบว่างานใดเป็นงานหนักจะค่อยพักผ่อนหย่อนกำลังแห่งความหนักนั้นลงสู่ความเบาเพื่อบรรเทาตนเองอย่างนี้ไม่มีเพราะใจไม่รู้ว่าจะพักผ่อนอย่างไรบ้างมีแต่หนักก็ดิ้นเบาก็ดีดมีแต่ความดีดความดิ้นอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งผลักดันนั้นผลักดันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจิตจึงต้องดีดต้องดิ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเทียบกับงานทางโลกแล้วก็ไม่มีงานใดที่จะทำมากมีงานมากหมุนตัวอยู่ตลอดเวลานี่เหมือนจิตนี่เลยเมื่อการปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาเป็นเครื่องประกอบกันเข้าบ้างใจก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวเช่นหดตัวเข้ามาสู่ความสงบเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องดึงดูดในเบื้องต้นมีคำบริกรรมเป็นสำคัญบังคับจิตใจให้ทำงานอยู่กับคำบริกรรมเช่นเดียวกับทำจิตใจคิดอันหรือปรุงแต่งในงานอื่นนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติเพราะงานนี้เป็นงานทางด้านของมรรคที่จะทำจิตใจให้สงบได้ไม่เหมือนกับงานทางด้านสมุทัยที่กิเลสบีบบังคับให้ทำให้คิดให้ปรุงใจเมื่อได้มีอัตมีธรรมเข้าเป็นเครื่องระงับดับอารมณ์ทั้งหลายยังเหลือแต่อารมณ์คือคำบริกรรมนั่นเท่านั้นย่อมจะ สงบตัวเข้ามาได้แล้วเห็นความเย็นใจเห็นความสบายใจขึ้นภายในจิตดวงที่เคยรุ่มร้อนนั่นแหละแต่การเทศนาว่าการดังที่ผมเป็นอยู่เวลานี้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเลยเพราะธาตุขันธ์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่สามารถอ่อนลงทุกเวล่ำเวลาความจดความจำอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำงานในการเทศนาว่าการนี้ก็เราไม่อยากจะพูดเพียงคำว่าสึกหรอนอกจากว่าเสื่อมลงไปโดยลำดับลำดาจนจะไม่มีความจำเหลืออยู่แล้วภายในใจนี้เท่านั้นแล้วเหมาะกับความเป็นอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเทศนาว่าการอบรมพระเนนดังที่เคยปฏิบัติมาได้จึงต้องพักไปพักไปนี่ก่อนนับแต่วันกลับมาจากกรุงเทพวันที่20เมษาจนกระทั่งบัดนี้ถึงได้เริ่มมาประชุมเทศบ้างวันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเทศไปได้มากน้อยเพียงไรเพราะความจำนี้เสื่อมลงจับหน้าชนหลังจับหลังชนหน้าหลงหน้าหลงหลังเหมือนกับคนไม่เคยเทศประหนึ่งว่าเด็กเพิ่งฝึกหัดพูดเท่านั้นนี่แหละเรื่องสำคัญมันไม่สืบไม่ต่อกันพอพูดไปพูดไปลืมหายเงียบไปเลยไม่ทราบว่าตกไปไหน
ถ้าระลึกได้ก็มาต่อกันไปความต่อกันไปด้วยความระลึกได้นี้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักแห่งการเทศทางภาคปฏิบัติถ้าระลึกไม่ได้ก็ตั้งใหม่ขึ้นมาก็ไปเรื่องใหม่เสียพอจะเป็นเรื่องเป็นราวก็ลืมหายตกไปอีกแล้วก็ตั้งใหม่ขึ้นมาเทศเพียงครั้งเดียวนั้นสาเป็นตั้งขึ้นเป็นเทศไม่รู้กี่ครั้งคือขึ้นไปคนละแห่งละหนไปคนละวรรคละตอนไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยเพราะความจำหายไปแล้วนี่จึงไม่ได้เทศส่วนอื่นก็นับว่าพอประมาณกำลังบังชาก็พอเป็นไปแต่ความจำนี้รู้สึกว่าเสื่อมลงอย่างมากทีเดียวจนเจ้าของก็รู้ได้ชัดถึงกับได้พูดออกมาในก่อนหน้านี้แล้วว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้เพราะเครื่องมือคือความจำสัญญาไม่ทำงานให้เหมือนอย่างแต่ก่อนอยากขาดเมื่อไรก็ขาดไปอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดไปแล้วการเทศจะเทศไปได้ยังไงเมื่อไม่มีสัญญาความจำได้หมายรู้จะจับปฏิปต่อกันเพื่อเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปได้นี่หลักใหญ่จึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทพก็มีที่เทศไว้แล้วเอาเทพไปฟังเทพนั่นแหละคือธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิเจ้าการเทศนาว่าการผมก็ไม่ได้มีความสงสัยในการเทศนั้นว่าไม่ถูกเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจเทศด้วยความแน่ใจในทางเหตุก็เป็นที่แน่ใจไม่สงสัยทางผลจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามก็แน่ใจไม่สงสัยเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างคือเหตุกับผลนี้รวมลงในเทศแต่ละกันละกันอยู่แล้วเมื่อฟังนั้นก็พอจะเป็นคติเครื่องเตือนใจเราได้ถ้าไม่ปล่อยใจให้ทะเลถลายไปเสียดังที่เคยเป็นมาแล้วอยากจะพูดว่าเป็นและเป็นอยู่เวลานี้ต่อไปก็ยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้แล้วก็หมดหวัง ในเพศนักบวชของเราคำว่ามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเลยกลายไปอยู่เมืองอินเดียกลายไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากลายไปอยู่กับพระสงฆ์สาวกที่ท่านปรินิพพานไปแล้วนั้นเสียหมดไม่มีอะไรติดหรือเหลือหรือตกค้างอยู่เลยในศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้ซึ่งท่านได้จดจารึกในคัมภีร์ไบลานเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ถือคัมภีร์ไบลานอันเป็นศาสนธรรมของท่านมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่ว่าทางแง่ธรรมไม่ว่าทางแง่วินัยกลายเป็นความไม่สำคัญไปหมดสิ่งที่สำคัญก็คือความดื้อด้านหานธรรมโดยไม่คิดอ่านแต่ตรองอะไรในเรื่องความผิดความถูกประการใดให้เหนือไปจากความอยากที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางความประพฤตินั่นเลยนี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมหมดหวังไปหมดโน้นคิดไปเมืองอินเดียคิดไปถึงความปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นเลยทุ่มเทไปโน้นหมดความทุ่มเทไปโน้นเพื่อจะได้ผลกลับมาก็ไม่มีทั้งทุ่มเทไปด้วยทั้งเป็นความล่มจมหมดหวังไปด้วยในเวลาเดียวกันที่จะย้อนเข้ามาสู่ศาสนธรรมที่ท่านจดจารึกไว้ในคัมภีร์ไบลานทั้งสามปิฎกใจก็ไม่ได้สนใจเสียไม่มีหวังอะไรกับนี้เสียไปหวังโน้นหวังก็หวังลมๆแรงๆไม่ได้หวังอย่างที่จะนำมาเป็นคติเพื่อปรับปรุงตนเองให้เกิดผลขึ้นมาเสียเนี่ยถ้าย้อนเข้ามาสู่คัมภีร์ก็
ม่ได้เห็นคัมภีร์เป็นของสำคัญยิ่งกว่าความอยากความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้เสียสุดท้ายเขาไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวของพระของเณรผู้ปฏิบัติเราเหลือก็เหลือแต่กิริยาว่าเป็นพระธุรงค์กรรมฐานเป็นกิริยาที่แสดงออกอย่างผิวเผินๆนี้เท่านั้นส่วนใจไม่ได้ฝังลึกลงในอัตในธรรมในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติความหลุดพ้นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้นั่นเลยนี่จึงเป็นพระที่เรียกว่าโมฆะปราศจากผลจากประโยชน์ในเพศของพระทั้งที่เพศของพระนี้เป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเพศอันนี้แหละทรงผ้ากาสาวพัดไม่เว้นแต่พระองค์เดียวที่ไม่ได้ทรงผ้ากาสาวพัดและเพศอันนี้แหละเป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานและเป็นเพศที่ได้ประกาศตะเทือนโลกแห่งชาวพุทธของเรามาจนกระทั่งบัดนี้ว่าพุทธังธัมมังสนังคัจฉามิเป็นสารณะที่ตายใจมั่นใจได้คือออกมาจากเพศอันนี้แหละแต่เมื่อเพศอันนี้มาถึงพวกเราแล้วเลยกลายเป็นผ้าเหลืองปกคลุมหุ้มห่อตอไม้ไปเสียเราจึงเป็นเหมือนกับตอไม้จะจับกิเลสจะจับโยนไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่ามันจะบ่งการไปทางไหนไม่ได้มีความคิดความอ่านอะไรเลยว่าความอยากประเภทนี้มาจากอะไรไม่ว่าอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดอยากปรุงในแง่ใดเรื่องใดอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันที่เป็นธรรมอารมณ์ก็มีแต่อารมณ์ของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้มีความรู้สึกตัวเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการชำระกิเลสหรือเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสให้มีกำลังมากมูลขึ้นนี่จึงเรียกว่าเป็นพระหัวต่อครองเรื่องครองผ้ากาสาวพัสสะแต่ตัวของเราไม่ได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นพระดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินและสอนไว้โดยลำดับมาอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผลจึงไม่ปรากฏเรื่องมรรคผลนิพพานประหนึ่งว่าเป็นเสนียดจันไรแก่ชาวพุทธเราเข้าไปโดยลำดับแล้วทุกวันนี้จะพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อมรรคผลนิพพานรู้สึกจะแสลงแทงใจของชาวพุทธเรามากมายเพราะในชาวพุทธของเราล้วนแล้วแต่เป็นคลังกิเลสที่ต่างคนต่างส่งเสริมให้หนักมือมากเข้าทุกทีจนปรากฏที่ว่าเป็นหน้าอุจาดบาดตาของท่านผู้ดีทั้งหลายเพราะในโลกนี้ปราดยังไม่จะมีแต่ประเภทเล่นละครสดๆร้อนๆต่อหน้ากันอย่างไม่อายอย่างนี้นี่ที่เป็นหน้าสลดสังเวชมากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรบกบังเลยสิ่งที่บกบังก็คือผู้จะประกอบหน้าที่การงานเพื่อมรรคผลนิพพานนี่มันบกบังหรือเบาเอามากหรือจนแทบไม่มีไม่ปรากฏเลยนี่ที่สำคัญแล้วสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานก็มีแต่ชื่อถือศาสนาก็สักแต่ว่าเป็นพิธีเป็นกิริยาแห่งชาวพุทธเพียงงามตาโลกคืองามตากิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้งามหัวในหัวใจแห่งที่เป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมเลยเนี่ยเป็นที่น่าสลดสังเวชเอามากมายนักหนาพวกเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการปฏิบัติธรรมธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้จนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมนั้นไปรวมตัวถูกกักขังไว้ที่เมืองอินเดียหมดแล้วเหรอตั้งปัญหาขึ้นถามเจ้าของดูแล้วไปรวมตัวอยู่กับพระสงฆ์สาวกท่านผู้ปรินิพพานไปจนไม่มีเหลือแล้วนั่นแล้วเหรอท่านขวนขวายด้วยเหตุผลกลมกาอะไรทำไมจึงไม่นำมาคิดบ้าง
ทำทุกบททุกบาทสอนเพื่อแก้เพื่อชำระกิเลสเพื่อให้จิตใจมีความสะอาดสงบร่มเย็นและมีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเรื่องดูภายในหัวใจของตนเองขึ้นโดยลำดับทำไมจึงไม่ได้คิดและไม่ได้นำมาซักฟอกแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานตนบ้างมันเป็นยังไงนี่ให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของ เวลานี้เป็นอย่างนั้นชะมากต่อมากแล้วและสุดท้ายต่อไปนี้จะพูดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้หัวเราะกันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะกิเลสมันหน้าด้านอย่างออกหน้าออกตาไม่มีขยะขยงต่ออัดต่อทำเลยไม่มียางอายมันแสดงได้อย่างเต็มที่อย่างที่เรารู้เห็นถ้าดูก็เห็นถ้าสังเกตก็รู้ว่ากิเลสออกปีตลาดตะเลเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างทั้งชาวพระของเราทั้งชาวโลกทั่วๆไปสำหรับชาวพุทธและกระจายออกไปจากนั้นมันมีแต่นำเรื่องเหล่านี้มาใช้กันอย่างออกหน้าออกตาถือว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยทั้งๆที่ไร้ผลไร้ประโยชน์ไร้ความสุขก็พอใจที่จะสั่งสมอยู่นั่นแหละนี่และสิ่งที่จะระงับดับสิ่งเหล่านั้นไม่คำนึงถึงเลยอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นจะระงับดับลงได้อย่างไรเมื่อไม่มีใครสนใจนำมาระงับดับมันนิชะล้างกันสุดท้ายมันก็ดำเหมือนตอตะโกหมดทั้งตัวทั้งใจนั่นแหละทั้งที่ประกาศตนอยู่อย่างอาถรรพ์ว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นพุทธบริษัทเป็นชาวพุทธมันก็มีแต่ลมปากเท่านั้นเราเองก็ว่าเป็นพระมันก็มีแต่ลมปากตัวจริงที่จะควรได้ทรงคือสมาธิปัญญาวิมุตติพ้นไม่มีในหัวใจเพราะภาคปฏิบัติที่จะนำธรรมเหล่านี้ขึ้นมาปรากฏในหัวใจเรามันไม่มีนี่สำคัญอยู่ตรงนี้จึงทำให้วิตกวิจารผมพูดตามหลักความจริงผมวิตกวิจารมากจริงๆไม่ใช่ว่าเรานี่เลิศเลิศกว่าโลกกว่าสงสารไปที่ไหนความคิดอย่างนั้นเราก็ไม่มีแต่ความเป็นอย่างนี้มันมีอยู่ก็ต้องบอกว่ามีนี่ตกวิจารเพราะสิ่งที่มันรอบมันแหลมมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หัวใจของสัตว์โลกจนแสดงมาทางกิริยามารยาทแทบหาอย่างอายไม่ได้และหาอย่างอายไม่ได้นั้นมันท่วมท้นเต็มสัตว์เต็มบุคคลเวลานี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชคฤหัสถ์ใครก็มีแต่เรื่องเสาะเรื่องแสวงเรื่องส่งเรื่องเสริมกันให้เป็นฟืนเป็นไฟหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันคำว่าธรรมคำว่าธรรมคำว่าบาปว่าบุญนั้นหมดไปหมดไปสุดท้ายคัมภีร์ก็อยู่ในตู้ในหีบเปิดออกมาดูไม่ได้หัวเราะกันไม่ต้องพูดถึงจะมาปฏิบัติให้เห็นต่อหน้าต่อตากันนี่เลยเพียงแต่จะเปิดคัมภีร์ธรรมะออกมาอ่านก็หัวเราะกันแล้วนั่นแหละเรื่องของกิเลสเมื่อมันมีมากเข้ามากเข้ามันเป็นอย่างนั้นเป็นเงี้ยหัวใจของท่านของเรานี่แหละอย่าไปหมายหัวใจของผู้ใดดูหัวใจของเจ้าของนี่เป็นสำคัญกิริยาใดแสดงออกมามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราก็ภูมิใจแม้ที่สุดเดินจงกรมอยู่นั่นเป็นอย่างไรบ้างหัวใจเรามันดีดมันดิ้นไปไหนกี่ทวีปอดีตล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็เอามาปรุงมาแต่งมาอุ่นอยู่นั่นแหละให้เป็นของสดๆร้อนๆแล้วเผาเจ้าของอยู่ต่อหน้าต่อตาต่อในทางจงกรมนั่นแหละอนาคตก็ไม่สู้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเป็นลมๆแรงๆมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสมบัติพระราชฐานเป็นเทบุตรเทวดาขึ้นมาในหัวใจของเรานั้นด้วยความเป็นลมๆแรงๆนั่นแหละปัจจุบันคิดออกก็คิดออกเพื่ออดีตเพื่ออนาคตซึ่งเป็นเรื่องลมๆแรงๆแต่ไฟที่เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นมันเป็นไฟจริงๆเผาหัวใจของเรานั่นแหละนี่เรื่องเป็นอย่างนี้
เนี่ยถึงว่าเดินจงกรมอยู่มันก็สั่งสมตั้งแต่กิเลสแล้วธรรมจะมีที่ไหนปรากฏถ้าผู้ตั้งใจจะให้เป็นมรรคเป็นผลจริงๆความจดจ่อต่อเนื่องแห่งสติปัญญาของเรากับใจจ้อไม่ห่างกันตอนหนึ่งว่าใจดวงนี้ถูกจองจำตลอดเวลาด้วยอำนาจของสติปัญญาครอบอยู่เสมอเพราะกิเลสมันครอบอยู่ภายในสติปัญญาครอบอยู่ภายนอกบังคับกิเลสไม่มันดิ้นมันดีดพาจิตใจดิ้นดีดไปดังที่เคยเป็นมานี่จึงเรียกว่าใจนี้เป็นเหมือนกับผู้ต้องหาปกติก็เป็นผู้ต้องหาของกิเลสถูกย่ำยีสีไปตลอดเวลาถัดออกมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเข้าช่วยจิตใจนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเพราะต้องต่อสู้กับกิเลสนี่จึงเป็นเหมือนจิตจึงเป็นเหมือนกับผู้ต้องหาเวลาหนักต้องหนักการประกอบความภาคเพียรนี้จะว่าเบาไม่ได้ในนิสัยวาสนาฐานะของเราท่านที่เป็นอยู่บัดนี้ไม่ใช่ผู้ที่จะสุกเอาเผากินได้อย่างง่ายดายเหมือนครั้งพุทธกาลที่มีปุญญาสายสามารถต่างกันกับพวกเรานั้นไม่ได้ว่าท่านเป็นสุกเอาเผากินแต่เป็นผู้ที่รู้อย่างรวดเร็วพ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะความพร้อมแล้วที่จะพ้น

ำไม่ได้ทุกนานขนาดไหนในชีวิตของเรานี้มีกี่ปีกี่เดือนมันก็ตายเอาขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ซึ่งพอจะต่อสู้กันได้เอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนั้นอันถึงจะได้ครองอย่างน้อยก็ความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาวันนี้ว่างั้นเลยขึ้นเวทีนั่นการขึ้นเวทีเป็นยังไงอย่างเขาต่อยมวยนั่นชกมวยเป็นยังไงพอขึ้นเวทีก็พร้อมแล้วที่จะต่อสู้ใครก็หวังเอาชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นนั่นนี่ระหว่างกิเลสกับธรรมก็ส่วนมากต่อมากก็คือกิเลสมันเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วธรรมที่จะเข้าไปต่อกรกับกิเลสจึงต้องได้ใช้สติปัญญาศรัทธาความภาคความเพียรความอดความทนอย่างหนาแน่นแม่นยำไม่เช่นนั้นวิเดชจะไม่ถลอกปอกเปิดเลยเอาขณะนี้สู้ได้อย่างนี้ขณะต่อไปก็ให้เป็นแบบเดียวกันเหมือนกับขณะที่เป็นอยู่เวลานี้ชั่วโมงใดก็ตามเวลาใดก็ตามวันใดก็ตามต้องมีการต่อสู้กันอยู่นี้ตลอดเวลาที่วิเดชยังฝังอยู่ภายในจิตใจหาเวลาไม่ได้เลยการประกอบความภาคเพียรเราจะไปหาเวลาอย่างนั้นไม่ทันกับกิเลสนี่แหละที่ว่าหนักที่ตรงนี้ผู้ประกอบความเพียรในเบื้องต้นหนักด้วยกันทุกคนแต่ไม่ได้หนักไปตลอดเวลาเมื่อเราหนักมือเข้าสติหนักเข้าปัญญาหนักเข้าความเพียรทุกด้านความอดความทนหนักเข้ากิเลสจะค่อยอ่อนตัวลงไปให้พึงทราบว่านี้ผลแห่งการประกอบความภาคเพียรปรากฏเช่นนี้เพราะสติดีปัญญาดีความเพียรดีความอดทนดีความสืบต่อเนื่องกันดีเป็นสัมปชัญญะถ้าพูดถึงเรื่องสติให้ตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราจะได้เห็นความเบิกกว้างออกของกิเลสมันเบิกกว้างออกจากใจไม่บีบบังคับเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาจิตใจถ้าว่าพูดถึงเรื่องเป็นลมหายใจก็พอหายใจได้พอสะดวกสบายเอาสู้กันเรื่อยไปนี่ขั้นเริ่มแรกไม่มีขั้นใดจะหนักยิ่งกว่าขั้นเริ่มแรกทั้งไม่รู้วิธีด้วยถูไถกันไปอย่างนั้นตอนนี้เราก็ได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการต่างๆจากครูจากอาจารย์พอจะยึดเป็นคติหรือเป็นเครื่องมือแห่งการดำเนินได้นอกจากเราไม่นำมาใช้เท่านั้นอันนี้เป็นหลักสำคัญในเบื้องต้นนี้ต้องได้หาอุบายวิธีการต่างๆใช้อยู่ตลอดเวลาสติปัญญาไม่เพียงจะไปแก้กิเลสต้องหาอุบายมาแก้กิเลสหาอุบายหาวิธีการวิธีใดถูกวิธีใดได้ผลวิธีใดไม่ได้ผลพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายขมนี่เรียกว่าปัญญาแล้วก็มีคมหนึ่งสันหนึ่งจนได้ขณะหนึ่งจนได้ที่จะไปเจอกันกับกิเลสแล้วได้ผลขึ้นมาแล้วยึดเอาไว้เป็นหลักเกณฑ์เนี่ยสำคัญดังที่ผมเคยพูดเรื่องผ่อนอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะในวัยของเราท่านนี้เป็นวัยที่คึกที่ขนองทางท่าทางขันเพื่อเสริมจิตใจให้คึกขนองยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ของมันอาจจะถ้าว่าร่างกายมีกำลังมากราคะตัณหาก็มีกำลังมากรุนแรงสติปัญญาไม่มีความหมายเลยล้มละลายนี่เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังถึงได้เอากันถึงพลิกถึงเป็นถึงตายเมื่อทางนี้อ่อนร่างกายเราอ่อนลงเพราะไม่เสริมมันสติปัญญาก็ค่อยดีขึ้นนั่นในวันนั้นแหละเริ่มตั้งแต่วันนั้นไปเรื่อยๆสติปัญญาค่อยดีขึ้นค่อยสืบต่อกันไปได้แล้วค่อยเด่นขึ้นร่างกายกำลังของร่างกายอ่อนตัวลงเท่าไหร่สติปัญญาของเราที่หนุนอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรนั้นย่อมเจริญขึ้นเรื่อยๆเด่นชัดนะถึงขั้นเด่นชัดว่าสติเป็นอย่างนี้นะเมื่อสติดีใจย่อมไม่ดีดไม่ดิ้นเพราะกิเลสไม่เตะไม่ยันมันเอาว่าเตะว่ายันนี่ดีกว่า

มันก็เหมาะเพราะกิเลสประเภทนี้มันก็อ่อนตัวลงไปเมื่อไม่มีเครื่องเสริมแล้วค่อยพยายามหนักเข้าไปหากมันจะเป็นจะตายจริงๆเราไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราถึงเวลาจะผ่อนผันสั้นยาวกันแล้วก็ผ่อนผันสั้นยาวถึงเวลาจะเด็ดก็ต้องเด็ดนี่คืออุบายวิธีการบำเพ็ญตัวให้ได้หลักได้เกณฑ์ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้ต้องหนักเพราะกิเลสประเภทนี้หนักมากนะผมพูดกลงๆตามหลักแห่งความจริงไม่ได้เป็นของหยาบโลนอันใดเลยเพราะมีอยู่ในหัวใจของสัตว์ของบุคคลทุกประเภทไปถ้าหยาบโลนเอามันมากอดไว้ทำไมตื่นมันทำไมเป็นบ้ากับมันทำไมถ้ามันเป็นของหยาบโลนฉลาดทิ้งเขาป่าเขาโลกที่ไหนมันก็ไม่ได้เสียดายเราแต่เราเสียดายมันต่างหากเนี่ยสิ่งนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนและทำลายจัดโลกให้รับความบอบช้ำรับความทุกข์ทรมานจนถึงการทำบาปทำกรรมอย่างชั่วช้าและโมกแสนสาหัสก็เพราะธรรมชาตินี่แหละจึงเรียกว่ามันหยาบโลนเมื่อนำสิ่งที่จะแก้ไขความหยาบโลนนี้ออกทำไมจะเป็นของหยาบไปนี่ที่ว่ามันรุนแรงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างหนักมากทีเดียวนี่แหละเริ่มที่จะได้ผลก็คือการผ่อนการอดอาหารอดนอนก็อดนี่ก็เคยอดเหมือนกันจะเป็นเพราะจริตนิสัยยังไงเราก็ทราบไม่ได้แต่เรื่องของการผ่อนอาหารอดอาหารนี่เห็นชัดรู้ชัดภายในจิตใจอย่างน้อยทรงตัวได้นะมากกว่านั้นขยับเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละกิเลสตัวนี้ถึงจะค่อยเบาลงพอกิเลสตัวนี้เบาลงสติปัญญาก็นับวันหนักขึ้นหนักขึ้นทีนี้ก็มีช่องมีทางที่จะต่อสู้กันได้โดยลำดับอันนี้นี่หนักถึงบอกว่าหนักต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างหนักไม่หนักไม่ได้เพราะมันดึงดูดเอาที่สุดเลยไม่มีสิ่งใดในโลกอันนี้ที่จะดึงดูดหัวใจสัตว์ให้จมแนบอยู่กับพื้นแห่งความเกิดแก่เจ็บตายนี่ยิ่งกว่าธรรมชาตินี้อันนี้ดึงดูดจริงๆหนักมากจริงๆเพราะฉะนั้นการรื้อการถอนการเข็นการลากกันออกจากที่จมมีดจมมีดนั้นจึงต้องได้ใช้กำลังวังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านทุกทางโหมกันเข้าไปไม่เช่นนั้นไม่เห็นผลนี่ที่ว่าเป็นขั้นที่หยาบที่หนักมากเพราะมันหยาบมากก็หนักมากดึงดูดมากเมื่ออันนี้ค่อยเบาลงไปเบาลงไปพร้อมกับอุบายวิธีการต่างๆที่เราพินิจพิจารณามีหลักของอสุภะอสุพังเป็นสำคัญพิจารณาร่างกายทั้งของเขาของเราส่วนมากเอาตัวของเราเนี่ยออกกระจายไปหรือท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็มีแนวอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องให้มันเบื่อมันหน่ายในของอันนี้มีอยู่เต็มหัวใจเราแต่มันไม่เบื่อหน่ายมันยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ว่าเขาว่าเราผู้ใดมันติดมันพันกับสิ่งสกปรกสมมอมนี้ทั้งนั้นจึงต้องเนี่ยคลี่คลายออกมาเอาความจริงเข้าให้มันดูให้มันพิจารณาความจริงคืออะไรในร่างกายนี้มีอะไรบ้างดูสิแม้แต่หนังมันก็หาความสะอาดที่ไหนได้ชะล้างอยู่ทุกวันถ้ามันสะอาดแล้วชะล้างหาอะไรเนี่ยดูสินะก็คือความสกปรกของมันแต่ผิวเผินๆนี้มันก็ยังแสดงให้เห็นแล้วข้างในเข้าไปเป็นยังไงบ้างนั่นคือความจริงแต่กิเลสมันจะไม่เอามาใช้เพราะโลกทั้งหลายจะไม่ติดมันมันต้องหาสิ่งที่โลกทั้งหลายจะติดจะพันที่มันกล่อมได้ง่ายๆมันจึงเอาเศษสรรปัญญาขึ้นมาแบบลมๆแรงๆว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคาโลกไหนสู้โลกนี้ไม่ได้นั่นฟังสิโลกไหนมันก็ไม่อยากไปข้าลงมันได้ติดอันนี้แล้วไม่ว่าผู้ใดสัตว์ทั้งหลายติดกันเพราะอันนี้นี่ติดกันเพราะการเศษสรรปัญญาแห่งความจำปลอมของกิเลสเมื่อเปิดออกไปด้วยกฎแห่งธรรมที่เป็นความจริงด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะอสุพังแล้วมันจะไปไหนตีข้อหาความจริงเมื่อเจอความจริงแล้วบอกให้ยึดก็ไม่ยึดปล่อยสลัดปัดทิ้งโดยไม่มีความอะไรเสียดายเลยแล้วยังเสียดายรู้ตั้งแต่ก่อนๆที่ยังไม่รู้ซะอีกนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เมื่อเข้าถึงกันแล้วเมื่ออันนี้เบาลงไปความดึงดูดก็ย่อมเบาลงไปจิตใจย่อมพอทรงตัวได้ไม่ดีดไม่ดิ้นไม่ถูกกวาดถูกแกง
ลากไปโน้นเข็นไปนี่ถลอกปอกเปิกเหมือนอย่างแต่ก่อนพอทรงตัวได้จิตใจมีความสงบหนักนี่แหละวิธีการปฏิบัติให้จดจำมาไว้ให้ดีนี้คือธรรมของพระเจ้าสดๆร้อนๆเคยพระองค์และสาวกทั้งหลายแก้มาแล้วแก้โดยวิธีนี้ธรรมชาตินี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสิ่งที่จะพิจารณานี้ก็เป็นสภาพเดิมเหมือนอย่างนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นไปด้วยความปฏิกูลโศกโทษอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอต้นเสมอปลายกันหมดเป็นแต่กิเลสมันหลอกว่าให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นแล้วก็หลงมันเมื่อเอาความจริงจับเข้าไปเข้าไปทำไมจะไม่เข้าจุดแห่งความจริงทั้งหลายเสมอต้นเสมอปลายเหมือนพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายแล้วทำไมจิตจะไม่ปล่อยวางเหมือนท่านล่ะนี่พิจารณาอย่างนี้ในขั้นหนักต้องหนักเอาให้พันกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่อารมณ์อันใดเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากอารมณ์อันนี้เท่านั้นข้าว่าป่าเยี่ยมป่าช้าก็เยี่ยมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนอนก็เยี่ยมยืนนั่งก็เยี่ยมเดินก็เยี่ยมอะไรก็เยี่ยมดูกันดูอย่างนั้นเรียกว่าเยี่ยมพิจิตรพิจารณาใคร่ควรเห็นตามหลักความจริงเอาจิตมันดีดไปไหนมันอยากไปไหนความอยากอันนั้นมีแต่เรื่องของสมุทัยมากต่อมากจะให้เป็นความอยากเป็นมรรคนี้ยังเป็นไปไม่ได้ในขั้นเริ่มแรกต้องเป็นเรื่องความอยากของสมุทัยทั้งนั้นจนกว่าว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจิตมีกำลังแล้วที่นี้ความอยากทางด้านธรรมะต้องบอกนี่ชนะกันไปเรื่อยเลยความอยากทางนี้ดิ้นออกดีดออกตรงไหนมีแต่จะดีดออกจากความผูกพันทางนั้นนี่ความอยากนี้เป็นมรรคไหนนั่นก็รู้ในหัวใจเจ้าของเองนั่นแหละไม่ใช่รู้ที่ไหนนี่ในเบื้องต้นจะแก้ธรรมชาติคือราคะตัณหาที่เป็นเครื่องก่อกวนบีบบังคับให้จนกระทั่งถึงเหมือนประหนึ่งว่าซวงอกจะแตกมันนะเวลามันบีบพอมันเสียดมันแทงพอแล้วเหมือนกับแหลมกับเหลาแทงอยู่ในหัวใจมองเห็นอะไรไม่ได้ได้ยินอะไรไม่ได้มันเป็นข้าศึกเข้ามาทิ่มแทงนี่ทั้งนั้นทีเดียวนี่เรื่องกองทุกข์มันอยู่ตรงนี้ที่มากที่สุดแล้วสิ่งที่ดูดดื่มก็ดูดดื่มอันกองทุกข์มากๆอันภัยมากๆนี่แหละมากที่สุดจึงต้องเลยตะเกียกตะกายกันอย่างหนักเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดเหวี่ยงกันอยู่นั่นเมื่อหลายครั้งหลายหนความจริงจดเข้ามาถอยแทงเข้ามาถอยขุดค้นเข้ามาถอยมันก็เข้าถึงความจริงด้วยความเชื่อที่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายหนเข้าไปยิ่งชัดเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปจริงที่ว่าสวยๆงามมองหาที่ไหนมันไม่มีก็มันไม่เคยมีอยู่แล้วจะอะไรมามีมันหลอกเฉยๆนะความจริงต่างหากมีอยู่หรืออย่างที่ว่าอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตานั่นมีอยู่ประจำอันนี้แต่มันไม่ดูมันไม่เชื่อมันเชื่อไปลมๆแรงๆเพราะว่ามันถึงเป็นบ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนในหัวใจของเราแต่ละดวงละดวงนั่นแหละอย่าไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดมันดูหัวใจเจ้าของเวลามันดีมันดิ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้เอากันอย่างหนักอันนี้ขั้นนี้ค่อยเบาบางลงไปใจมีความสงบเย็นได้แล้วการรบกวนจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เบาลงเบาลงนั่นที่จิตสบายเอาปัญญาพิจารณาเข้าไปยิ่งแยกยิ่งแยกเข้าไปให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงความรวดเร็วของปัญญาจะมองเห็นรูปใดหญิงใดชายใดก็ตามมันจะรวดเร็วเหมือนฟ้าแลบพอมองเห็นภาพความปฏิกูลโสโครกมาพร้อมกันเพิบเพิบเพิบนั่นเรียกว่าความรวดเร็วของสติปัญญาเป็นเองเมื่อถึงขั้นเป็นเองแล้วไม่ต้องบังคับให้เป็นอย่างนั้นหากเป็นเองเองมองเห็นเราฉันใดมองเห็นคนอื่นก็ฉันนั้นดังที่เคยได้ยกนิทานในธรรมบทมาได้แสดงเป็นคติแก่ผู้ฟังทั้งหลายว่ามีพระองค์หนึ่งท่านกำลังบำเพ็ญสมณธรรมเวลานั้นท่านกำลังเจริญกรรมฐานมีอัฐิเป็นสำคัญพิจารณาร่างทั้งหลายนี่มันเปื่อยมันถูกมันพังไปหมดยืนเดินนั่งนอนตัวเจ้าของเองนี้มีตั้งแต่ร่างกระดูกเท่านั้นโครงกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีหนังติดตัวเลยแต่จากหัวใจอยู่ตลอดเวลาของท่านผู้ปฏิบัติอยู่ในขั้นนั้นน่ะทีนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมานี่แล้วสามีเขาก็ตามมาก็มาถามท่านว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านได้เห็นผู้หญิงเดินผ่านมานี้บ้างหรือเปล่าท่านบอกท่านไม่ได้เห็นผู้หญิงผู้ชายจะได้ผ่านมาเห็นแต่
กองกระดูกผ่านไปนี้นานตั้งเด็กคือท่านดูของท่านเป็นฉันใดดูภายนอกก็เป็นฉันนั้นเพราะความชำนาญของใจและรวดเร็วเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นมองเห็นคนทั้งคนนี่แต่ก่อนมันเป็นเทวดาไปมันกิเลสมันเสกสรรปั้นยออย่างรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าเป็นเทวดาพูดอยู่บนชั้นสวรรค์มันก็ถึงกันได้อย่างรวดเร็วแต่พอสติปัญญาทันเข้าทันเข้ารวดเร็วก็โดนดับมองเห็นภาพมันถ้าผู้ชำนาญในทางโครงกระดูกมันจะเห็นแต่โครงกระดูกเท่านั้นเนื้อหนังไม่ทราบไปไหนเอาผู้ที่ชำนาญทางเนื้อมองเห็นร่างกายของคนแดงโล่ไปหมดเหมือนกับร่างกายของตัวเองนั่นมันชำนาญจากความชำนาญนี่แล้วเป็นยังไงปล่อยวางโดยประการทั้งปวงนั่นนี่แหละขั้นปล่อยวางนี้เป็นปัจจกทิฏฐิคือรู้เฉพาะตนการอธิบายในขั้นนี้อธิบายยากเมื่อพอแล้วจิตจะถอยเข้ามาเห็นโทษทั้งสิ่งนั้นด้วยเห็นโทษทั้งความทั้งใจผู้ไปมั่นหมายอันนั้นว่าเป็นของสวยของงามและจิตนั้นด้วยนั่นเมื่อเห็นโทษทั้งภายนอกเห็นโทษทั้งภายในแล้วก็จะหลงอะไรผู้นี้ก็เป็นผู้ไปยึดไปถือก็รู้มันอยู่แล้วนี่คือตัวขโมยตัวโจรอันนั้นเขาอยู่ตามสภาพของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นของสวยของงามแต่ผู้นี้ต่างหากเป็นผู้ไปสำคัญว่าสวยว่างามเมื่อตนได้รู้โทษของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางนะหาปล่อยอันเมื่อปล่อยอันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องหลุดอันนี้ไปในขณะเดียวกันแล้วที่นี่จิตใจเป็นยังไงเมื่อเครื่องหลุดอันหนักที่สุดภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปยื้อแย่งแข่งดีกันกับภูเขาเรายื้อแย่งแข่งดีกันกับอันนี้ต่างหากเราจะเห็นได้ชัดว่าหนักขนาดไหนทีนี้พอปล่อยอันนี้ลงไปแล้วเบาขนาดไหนหนักฟังดินี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติแห่งการที่นี่พิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นมาตายไม่ว่าครั้งโน้นครั้งนี้จะเป็นแบบเดียวกันนี้เพราะสวัสดิคธรรมจากไว้ชอบแล้วปรินิพพานไปแล้วก็ชอบอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าสวัสดิคธรรมไม่ใช่เวลาพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ธรรมที่ตัดไว้แล้วนี้เป็นธรรมที่ชอบเวลาปรินิพพานไปแล้วธรรมนี้เหลวไหลเหลวแหลกไม่มีสวัสดิคธรรมเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาตรัสไว้ตามความจริงทั้งหลายความจริงมีจริงฉันใดธรรมก็ตรัสไว้ฉันนั้นเช่นอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้อสุภะอสุพังทุกขังอนัตตาเป็นของจริงมาแต่ไหนแต่ไรธรรมก็ตรัสไว้แล้วอย่างนั้นแล้วยังจะเป็นของจริงตลอดไปถ้าผู้ดำเนินอย่างนี้แล้วมีทางที่จะหลุดจะพ้นปล่อยวางไปได้ไม่สงสัยนี่นี่ขั้นสำคัญวันนี้เปิดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังขั้นสำคัญที่มันดูดมันดึงมันบีบมันบังคับจิตใจหาที่อยู่ที่ไหนอยู่สบายไม่ได้เลยก็คือธรรมชาติอันนี้มันบีบมันบังคับเวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงมีกำลังบังคับสามารถรอบตัวแล้วไม่ต้องบอกก็ปล่อยอย่างที่ว่าเมื่อปล่อยนี้แล้วความดึงดูดก็เป็นนั้นว่าปล่อยไปด้วยกันนั่นเพราะเหตุนั้นพระอาคามพระอนาคามีท่านจึงไม่ลงมาเกิดให้มันเห็นชัดๆในหัวใจเจ้าของนั่นเองเกิดเพราะอันนี้เป็นเครื่องดึงไว้ไปไหนไม่ได้ต้องลงมาเกิดตายเกิดตายอยู่นี่เมื่อเครื่องดึงดูดนี้มันขาดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือจิตก็ดีดเหมือนสำลีเหมือนนุ่นเหมือนสำลีเบาหิวหิวหิวค่อยลอยตัวขึ้นไปลอยตัวขึ้นไปนั่นเรื่องอะไรไม่มีหนักยิ่งกว่าเรื่องราคะตัณหาพาในหัวใจของสัตว์โลกเอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่อยเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะไม่ว่าอย่างไรอันนี้หนักมากไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสัตว์ประเภทใดไม่ต้องไปหาศึกษาเรียนมาจากที่ไหนดังที่เขาโฆษณาเป็นบ้ากันอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้โฆษณาหาอะไรมันมีอยู่กับทุกคนใครไม่ไปเรียนมันก็รู้มันก็เป็นด้วยกันหมดนี่สัตว์เดรัจฉานเขามีโรงแรมโรงเรียนที่ไหนเขาจะเป็นไหมก็ดูสิเพราะมันมีอยู่ในหัวใจทุกคนเป็นทุกคนลากเข็นจะให้ดีให้ดิ้นด้วยกันทุกคนนี่เห็นมันเห็นชัดๆงั้นสิการปฏิบัติเมื่อสิ่งที่ดึงที่ลากให้ดิ่งลงจมอยู่ตลอดเวลานี้มันขาดสะบั้นไปจากหัวใจแล้วไปยังไงหัวใจตรงนั้นไม่มีเครื่องดึงดูดได้เป็นไงนั่นแหละที่ว่าลอยลอยขึ้นละเอียดสติปัญญาก็ไม่ต้องใช้แบบผ่าโผนโจรทยานเอาเป็นเอาตายเขาว่าเหมือนการพิจารณา
ถ้าเรื่องของอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตาที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี่เลยอันนี้หนักมากปัญญาก็ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวสติก็เลยตั้งจริงๆไม่ตั้งไม่ได้ไม่ทันกันปัญญาก็ต้องขุดต้องค้นจริงๆไม่งั้นไม่ทันกันนั่นต้องมันต้องหนักขนาดนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของผู้ปฏิบัติมันก็พูดได้เองละไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมพุทธเจ้าทำเพื่อรู้เพื่อพูดได้ทำไมจะรู้ไม่ได้ทำไมจะพูดไม่ได้ฮะเอามันอย่างนั้นเลยเมื่อเวลานี้มันขาดสะบั้นลงไปในหัวใจแล้วใจเหล่านั้นก็ลอยตัวขึ้นมาเท่านั้นเองหมดความดึงดูดอย่างรุนแรงอย่างนั้นมีก็มีอยู่อย่างละเอียดละออนั่นแหละที่นี่ท่านว่าทำส่วนละเอียดเพราะฉะนั้นพระนาคามีท่านจึงไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกท่านค่อยลอยตัวขึ้นไปคำว่าลอยตัวขึ้นไปนั้นลอยขึ้นไปด้วยอัตโนมัติคือความบ่มอินทรีย์ของตัวเองไปในขณะนั้นในขณะนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็คือการบำเพ็ญตนได้สะดวกง่ายขึ้นง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นถึงขั้นอรหัตภูมิในชีวิตนั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังพระอานนท์เป็นตัวอย่างเราไม่ยกมามากอะไรยกอย่างพระอานนท์ท่านสำเร็จพระโสดาในขั้นนั้นแล้วก็ถึงขั้นพระอรหัตบุคคลขึ้นในชาตินั้น ก็ได้เพราะการบำเพ็ญการบำเพ็ญคือการหนุนอยู่ตลอดเวลาบำรุงอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมตลอดเวลาก็ค่อยเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายนี่ยิ่งจิตถึงขั้นนี้แล้วก็ย่อมเป็นจิตอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เร่งเข้าไปอีกนั่นมันหนักเข้าไปอีกถ้าไม่มีชีวิตตายไปแล้วก็เป็นอัตโนมัติของตัวเองค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปควรอยู่ขั้นในขั้นใดก็ขั้นนั้นขั้นนั้นอย่างที่ท่านว่าอวิหาตปาสุรสาสุรสีอคณิฐานี่ท่านหมุนขึ้นไปเรื่อยๆของท่านด้วยอำนาจแห่งความเพียรอัตโนมัติหากเป็นอยู่ในใจพูดไม่ถูกนั่นนี่ที่ว่าความเพียรความเพียรนี่ก็นำมาพูดเฉยๆเพราะโลกนี้มีสมมติถ้าให้ละเอียดกว่านี้ก็พูดได้ยากทั้งที่ใจรู้อยู่อย่างละเอียดก็ตามนะเมื่อพูดออกมามันพูดไม่ได้จะทำไงก็ต้องเอาสมมติที่อยากมาพูดกันเนี่ยพูดกันพอรู้เรื่องกันก็คือเป็นอัตโนมัติจิตนั้นเป็นอัตโนมัติค่อยหมุนตัวไปหมุนตัวสู่ความละเอียดหมุนตัวเข้าไปสู่ความละเอียดเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนขึ้นเรื่อยขึ้นสุดท้ายกระดิบถึงจากนั้นอกนิฐาถึงนิพพานหมดไม่มีอะไรเหลือเลยขึ้นชื่อว่าสมมตินั่นที่ว่าสมมติมีก็อย่างพระอนาคามีเขามีสมมติขั้นละเอียดแต่ไม่ถึงเป็นขั้นสมมติอันดึงดูดที่หนักมากที่สุดเหมือนธรรมชาติอันนี้นี่ทำเหล่านี้เป็นทำสดๆร้อนๆเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาเมืองอินเดียเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลแล้วว่าเป็นเจ้าของแห่งสมบัติเหล่านี้แต่พระองค์เดียวสถานที่เดียวนั้นสถานที่นี้ก็คือวงแห่งอริยสัจตัวของเรานี่คืออริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอริยสัจพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเว้นไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวตรัสรู้บรรลุธรรมด้วยอริยสัจนี้ทั้งนั้นเวลานี้อริยสัจมีหมายอยู่ในตัวของเราทุกขสัจเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสมุทัยสัจมีกามราคะเป็นต้นจะว่างี้กันเลยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่หลักใหญ่นี่แหละคือตัวสมุทัยตัวผลทุกข์ให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าสัจจะ2แล้วอริยสัจฟังดิสัจจะ2แล้วนิโรธมากนิโรธดับเพราะอะไรนั่นดับทุกข์ไปโดยดับเพราะอะไรถ้าสมุทัยไม่ดับไปโดยดับทุกข์จะดับไปโดยดับได้ยังไงสมุทัยดับไปโดยดับเพราะอะไรเพราะมรรคนั่นมรรคคืออะไรสมาธิสมาสังโปสรุปลงแล้วคือสติกับปัญญานั่นแหละเป็นสำคัญนี่อริยสัจนี่นะดูที่ไหนเวลานี้นี่เหลวไหลไปหมดแล้วเหรอพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเหรออริยสัจถ้าเรายังเห็นอริยสัจเป็นความจริงดังพุทธเจ้าที่ทรงสอนและทรงผ่านพ้นไปแล้วนั้นอยู่ในตัวของเรานี่เป็นความจริงอย่างนั้นแล้วทำไมเราจะนำสิ่งนี้มาฆ่าฟันหรือหั่นแหลกกันกับกิเลสไม่ได้ล่ะก็มันมีอยู่4อย่างนี้เท่านั้นไม่ได้มี6อย่าง10อย่างเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมีอยู่เท่าเดิมสติปัญญาถดเข้าไปให้ดีสิแล้วจะปรากฏขึ้นมาที่นี่เมื่อสติปัญญานี่เรียกว่ามรรคเนี่ยถึงขั้นละเอียดเต็มภูมิแล้วกิเลสจะละเอียดขนาดไหนเถอะมรรคเนี่ยฟันขาดสะบั้นไปเลยไม่มีเหลือนั่นนะท่านอริยมรรค
นะเป็นมรรคที่ละเอียดมากสามารถที่จะสังหารกิเลสได้ทุกประเภทอย่างที่ท่านแสดงไว้ในภาวนามยปัญญานะสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเช่นเราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มันก็แตกแขนงออกไปอ๋อท่านว่างั้นนั่นเกิดปัญญาขึ้นมาแขนงหนึ่งแขนงหนึ่งนี่เรียกว่าสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาเป็นนิสัยคนชอบใคร่ครวญเห็นอะไรๆชอบคิดชอบอ่านแม้จะเป็นนิสัยสามัญชนก็ตามแต่เป็นนิสัยที่ชอบคิดอ่านนั่นท่านเรียกว่าจินตามยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญานี้เกิดขึ้นจากด้านภาวนาล้วนๆไม่ขึ้นกับอะไรไม่ขึ้นกับการเห็นการได้ยินได้ฟังการสัมผัสสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเพราะเวลานั้นกิเลสอยู่ภายในแล้วก่อนที่สติปัญญานี่จะฟาดฟันหั่นแหลกกันหรือจะทำลายกันก็เพราะกิเลสนั้นถูกต้อนเข้ามาหมดแล้วส่วนหยาบส่วนหยาบดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยขาดสะบั้นไปหมดแล้วอยู่ภายในอยู่ภายในอย่างละเอียดสติปัญญาก็ทำหน้าที่ของตนอย่างละเอียดเป็นอัตโนมัติเมื่อเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเรื่อยมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงให้มันเห็นกับหัวใจของพระเจ้าเป็นโมฆะบุคคลเหรอสอนโลกแบบเปล่าๆงั้นเหรอแล้วทำไมพวกเรามันจึงเป็นแต่โมฆะโมฆะเต็มไปหมดทั้งๆที่พระเจ้าเป็นผู้ศาสดาองค์เอกและสอนพวกเรามันเป็นอะไรหูมันก็โมฆะตาก็โมฆะจิตใจเป็นโมฆะหมดมันมีพิษมีสงตั้งแต่ที่เดือดนั่นเหรอถึงได้มัดคอเราตลอดเวลาเนี่ยเราอยากพูดอย่างนั้นนะมันคันฟันจริงนะพอกิเลสอยู่ในหัวใจนี่อริยสัจอยู่ในหัวใจทำไมมาฟาดฟันกันมันแหลกไปนี่เราพูดถึงเรื่องมหาสติมหาปัญญาแล้วก็ก้าวเข้าสู่ธรรมละเอียดละเอียดเข้าไปโดยลำดับแล้วทีนี้กิเลสละเอียดขนาดไหนก็เอาเถอะว่างั้นเลยธรรมชาตินี้จะเป็นเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อละเอียดขนาดไหนจะไม่พ้นไฟไปได้เลยไฟจะลุกลามนู่นลามไปจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานนั่นแหละไฟถึงจะหยุดอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่ได้เกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่ของตนบนหัวใจของเราที่กิเลสเคยฝังจมอยู่ภายในนั้นลึกและกิเลสเคยครองอยู่นั้นตอนอัตโนมัติของตัวเองจนกว่าว่ากิเลสนี้จะพังไปหมดเช่นว่าอะไรตั้งสติปัญญาความเพียรประเภทนี้จึงจะหยุดตัวได้ไม่อย่างนั้นไม่หยุดกิเลสทำหน้าที่ของอยู่บนจิตใจเป็นอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาขั้นนี้ก็ทำหน้าที่ทำละกิเลสหรือสังหารกิเลสบนจิตใจในทำนองเดียวกันโดยอัตโนมัติไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยจนกระทั่งมันกิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกก็หยุดเองเป็นหลักธรรมชาติอีกเหมือนกันไม่ต้องไปบังคับหากเป็นเองนี่ทำเหล่านี้มีตั้งแต่ทั้งพุทธเจ้าเหนือพวกเรามันทำไมมันถึงได้เหลวไหลโดยเลยโลกเลี้ยวอยู่ไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยผู้สอนก็จะตายผมสอนนี่เต็มภูมิมันนะผมพูดจริงๆผมไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในหัวใจของผมเลยสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความเมตตาสอนด้วยกำลังใจไม่ได้ปิดได้บังพูดให้เห็นตามความจริงอย่างนี้จะว่าไงใครจะว่าบ้าก็บ้าไปสิก็พูดความจริงมีอย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างไรยิ่งเลยมันพูดได้มันเป็นได้แล้วทำไมเราจะตามแก้ตามถอดตามถอนยิ่งเลยแก้ไม่ได้ถอนไม่ได้วะมันยิ่งเลยมันเป็นประเภทใดธรรมะก็ต้องเป็นประเภทนั้นตามแก้ตามล้างตามผ่านกันให้มันจนกระทั่งมุดมอดสิ้นซากไปหมดเลยในหัวใจแล้วอ้าวที่เขาจะว่าอะไรก็ช่างเถอะเรื่องโลกมันเป็นสมมติอยู่อย่างนั้นธรรมชาตินี้ไม่เหมือนอะไรท่านฟังสินั่นแหละพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้ของสาวกท่านจึงไม่เหมือนใครไม่เหมือนอะไรในโลกนี้ความรู้ใดก็ตามอย่าไปแข่งกับความรู้ของผู้สิ้นกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะความรู้ของเราท่านทั้งหลายในโลกนี้เป็นความรู้ของที่เกิดขึ้นจากกิเลสทั้งนั้นเป็นความรู้ของคนอยู่ในตั้มหน้าของกิเลสจะรู้ขนาดไหนกิเลสต้องครอบหัวอยู่เสมอเนี่ยมาให้จิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปเป็นยังไงที่นี่มีอะไรมาบีบบังคับไหมไม่มีนะแล้วความรู้เพศนั้นเป็นยังไงนะจะพูดได้หรือว่าจะเห็นได้ชัดเจนก็ตั้งแต่ผู้ที่สิ้นนั้นเท่านั้นเองทำให้เป็นพระอรหันต์อย่างพวกเราหลวงท่านนี้ก็ว่าก็ว่าไปงั้นเป็นลมปากไปเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรพากันตั้งอกตั้งใจมาไม่นั้นมาเรื่องนั้นเนี่ยมันจะจมไปทุกวันสุดท้ายก็พระเหมือนโยมเหมือนพระบ้านเหมือนวัดเหมือนบ้านแต่นะมันจะมีอะไรผิดแปลกกันมีแต่ผู้สั่งสมกิเลสผู้อยู่ในวัดก็สั่งสมให้เต็มภูมิเต็มสติกำลังความสามารถของพระญาติโยมก็เต็มภูมิของเขาโลกก็เต็มภูมิของโลกศาสนาก็เต็มภูมิศาสนามีแต่ผู้สั่งสมกิเลสอย่างเดียวแล้วจะเอาความเย็นมาจากที่ไหนไม่มีโลกนี้ใครจะอวดเก่งไปนะก็เก่งเถอะถ้าปราศจากธรรมที่อย่างเดียวเท่านั้นจมโลกนี้ยังขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณา
ให้ประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังนี่แหละผลจะเป็นอย่างนี้ไม่สงสัยสวัสดิ์ครับทำตัดไม่ชอบอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกับอริยสัจมันมีตลอดมาแต่การไหนถ้าเราเดือดฟื้นฟูขึ้นอริยสัจฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนขึ้นมาให้มันทันกันแล้วยังไงกิเลสจะต้องพังเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลท่านพอ

ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มันได้พาดำเนินมาเป็นปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอมากหาที่ต้องติไม่ได้เพราะท่านเดินดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างแท้จริงหลักธรรมหลักวินัยเครื่องดำเนินและการดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยนี่แหละเป็นการตะล่อมจิตใจเข้าสู่ทางเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกเหนือไปจากนี้แล้วก็ยากที่จะเป็นไปได้เหมือนเราข้ามน้ำมหาสมุทรต้องอาศัยเรือเท่านั้นเป็นสำคัญไม่เห็นสิ่งอื่นใดดียิ่งไปกว่าเรือนั่นแหละจะถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยการดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วได้สั่งสอนไว้นี่แหละเป็นทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยผลที่จะพึงได้รับไปตามการตามเวลาที่ประกอบความดีทั้งหลายนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไปโดยลำดับสำหรับผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นย่อมเห็นศาสนธรรมและการดำเนินตามเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแม้จะพูดว่าในโลกนี้ก็ได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแนะแนวทางให้ตรงแนวต่อความพ้นทุกข์ได้เหมือนหลักธรรมหลักวินัยนี่เลยหลักธรรมหลักวินัยนี้พระองค์ทรงดำเนินหรือบำเพ็ญมาแล้วผลที่ได้ถึงความเป็นศาสดาเอกของโลกก็ออกมาจากการดำเนินตามนี้ไม่ผิดเพี้ยนจึงได้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยความแนบพระไถยและเป็นสวาขาตธรรมจัดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมผู้อยากจะเห็นการดำเนินของพระศาสดาพึงดูหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นพระอาการแห่งความเคลื่อนไหวของการก้าวไปและการดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์ของโลกมีหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันพระอากัปกิริยาแห่งการดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะดำเนินเพื่อความสวยงามทั่วๆไปในวงพระศาสนาและความเป็นศาสดาก็ตามและไม่ว่ากรณีใดก็ตามนับตั้งแต่สั่งสอนสัตว์โลกในขั้นพื้นๆจนกระทั่งถึงขั้นมีมุตหลุดพ้นย่อมเป็นไปตามพระโอวาทที่ทรงแสดงออกแล้วนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าพระโอวาทคำสั่งสอนทั้งมวลนี้เป็นพระการแห่งความเคลื่อนไหวขององค์ศาสดาก็ไม่ผิดเพราะตามหลักธรรมชาติของศาสดาแล้วย่อมจะเป็นแบบฉบับของโลกอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงละเว้นพระอาการความเคลื่อนไหวที่ผิดเพี้ยนไปจากองค์ศาสดานั่นเลยผู้ดำเนินตามก็ยึดพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวด้วยการประทานพระโอวาทไว้ทุกแง่ทุกมุมผู้นั้นจะไม่ผิดพลาดแม้จะช้าบ้างก็ช้าเพื่อการก้าวไปไม่ใช่ช้าเพราะการผิดพลาดผิดและจากทางแห่งความถูกต้องไป นั่นแหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงควรให้มีจิตใจหนักแน่นต่อองค์ศาสดาคือพระธรรมวินัยอันเป็นองค์แทนดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราในสมัยปัจจุบันนี้หาที่ต้องติไม่ได้แล้วไม่ว่าจะทรงดำเนินในแง่ใดย่อมมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันรับรองไว้เสมอไปด้วยเหตุนี้ผู้ที่ยึดเอาหลักปฏิปทาการดำเนินของท่านไปประพฤติปฏิบัติจึงเป็นผู้ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่แสลงตาแสลงใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินแม้ตัวเองก็ไม่มีความคึกความขนองใดๆที่นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยตัวเองก็เย็นใจอยู่ด้วยกันจำนวนมากน้อยต่างคนต่างถือหลักศาสดาคือพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับเป็นหัวใจ
เป็นกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันดังพระสาวกท่านมีจำนวนร้อยๆพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนองค์ก็ไม่เคยได้ยินเลยว่าพระอรหันต์เหล่านั้นมีการทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกันเรื่องความรู้ความเห็นไม่ลงรอยกันอย่างนี้ไม่ปรากฏแม้รายหนึ่งเลยในตำรับตำรานี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมแท้นี้เมื่อได้เข้าถึงใจแล้วย่อมเป็นความแท้จริงอยู่ตลอดเวลาไม่เคลื่อนไหวจากนั้นสู่ความจำปลอมแม้แต่น้อยเลยพอที่จะให้เกิดความทะเลาะเบาแว้งหรือขัดแย้งกันในเรื่องหลักธรรมหลักวินัยด้วยความประพฤติต่างๆบรรดาพระอรหันต์อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากมาเพียงไรย่อมมีธรรมของแท้ของจริงประจักษ์ใจของท่านเป็นหลักใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยการอยู่ด้วยกันจึงอยู่ด้วยความเป็นธรรมแท้หาที่จะละแคงระแวงแข็งใจต่อกันแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยนี่แหละธรรมแท้เมื่อได้เข้าสู่จิตใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ขอให้ได้ตระหนักภายในจิตใจของเรายึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งการปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะดีเลิศหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมที่ท่านพาดำเนินมาจะเป็นความเสียหายแก่ตนไปวันละเล็กละน้อยเมื่อนานเข้าไปก็กลายเป็นนิสัยและฝังลึกแก้ไม่ตกหรือไม่สนใจที่จะแก้นี่แหละความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกเข้าไปแทรกอย่างนี้เองแทรกอัดแทรกทำเราอย่ามองดูที่อื่นที่ใดอันเป็นสถานที่จะแทรกขึ้นมาแห่งกิเลสและเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายพึงดูที่ใจของเรานี้แห่งเดียวเป็นสำคัญกระจายออกไปข้างนอกก็ดูเพื่อจิตใจจิตใจส่งกระแสไปในเรื่องใดจิตใดการใดอารมณ์ใดให้พึงสอดส่องมองดูด้วยสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อความไก่กรองหรือกั่นกรองของจริงของแท้หรือของปลอมที่เคลือบแฝงกันไปผู้นั้นจะได้ทราบเหตุทราบผลไปโดยลำดับความสำคัญคือความอยากภายในจิตนี้ไม่มีความอิ่มพออยากอยู่เสมอช่องทางที่จะให้ก้าวออกแห่งความอยากก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจนี่แหละทางเดินของความอยากออกตรงนี้ถ้ามีสติก็จะได้ทราบทางเดินทราบอารมณ์ของทราบจิตใจว่าออกไปในทางใดเพื่ออะไรออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งส่วนมากล้วนแล้วแต่ออกไปเพื่อความเสียหายเมื่อเผลอสติเพราะส่วนใหญ่ที่จะทำจิตให้เกิดความเสียหายนั้นฝังลึกอยู่แล้วภายในจิตใจจึงแสดงได้ทุกเวลาเนื่องจากมีความคล่องตัวอยู่แล้วอัตธรรมยังไม่ทันกันจึงมักจะเผลอไปตามอาการทั้งหลายที่แสดงออกอยู่เสมอนี่แหละการบำเพ็ญของเราที่ก้าวเดินไม่ได้สะดวกเพราะมีอุปสรรคหยิดขวางอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ทั้งที่เข้าใจว่าตนได้สังเกตและเข้าใจว่าตนประกอบความภาคเพียรในขณะเดียวกันกิเลสที่ไม่ว่าภาคเพียรมันเพียรเข้ามันอยู่แล้วภายในจิตใจยังขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้สำคัญคือใจดังหนังสือที่บอกไว้ว่าธรรมแท้ปรากฏที่ใจนั่นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้สิ่งเหล่านั้นไม่รู้อันใดมาสัมผัสกับใจใจต้องรู้ใจเป็นผู้ปรุงขึ้นเองใจก็รู้ถ้ามีสติหากไม่มีสติแล้วใจมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบได้ว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรนี่แหละสำคัญอยู่ที่ตรงนี้
พระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังในบทใดบาทใดพึงทำความเข้าใจสังเกตสอดรู้ไปตามอัตถธรรมนั้นๆเราจะเห็นความลึกตื้นอันสำคัญสำคัญอยู่ภายในพระโอวาทนั้นโดยลำดับไปเพราะคำว่าศาสนาแล้วการแสดงออกย่อมเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อผู้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางใดได้เข้าใจและได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำได้คติเครื่องเตือนใจขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์โดยสม่ำเสมอถ้าตั้งใจสังเกตเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์โดยสุดส่วนแล้วจากพระทัยการแสดงออกมาในบทใดบาทใดจึงไม่ผิดพลาดสำคัญที่ผู้ฟังผู้ศึกษาผู้ปฏิบัตินี้เป็นความผิดพลาดภายในตัวเองเสียเองเพราะความไม่รอบคอบหรือความไม่ค่อยสนใจนักเนี่ยที่ทำให้ผิดให้พลาดอยู่เสมอการดำเนินที่ให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามในสมัยปัจจุบันนี้เรายังไม่มองไม่เห็นว่าใครที่จะเป็นที่ตายใจและอบอุ่นได้อย่างแท้จริงเหมือนหลวงปู่มั่นที่พาดำเนินมาไม่ใช่เราจะแกล้งหาเรื่องหาราวยกท่านแล้วเหยียบย่ำท่านผู้อื่นผู้ใดนอกนั้นเราไม่ค่อยได้คบค้าสมาคมพอที่จะทราบเรื่องราวความหนักเบามากน้อยแห่งการปฏิบัติของท่านเราจึงไม่อาจที่จะตำหนิติเตียนหรือเหยียบหรือชมเชยท่านเหมือนปฏิปทาที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินมานี่หากก็ควรจะตำหนิการตำหนิโดยธรรมเราก็อาจจะพูดได้เพราะธรรมเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่นี้หาที่ตำหนิท่านไม่ได้ท่านดำเนินในแง่ใดมุมใดมีตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมคือเรื่องธรรมเรื่องวินัยยืนยันรับรองไว้โดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยถึงงามตาการปฏิบัติของท่านราบรื่นดีงามมากสงบเย็นใครเข้าไปที่นั่นก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งความร่มเย็นของท่านย่อมมีความสงบร่มเย็นไปตามๆกันเหมือนหนึ่งว่ากาจับภูเขาทองหลังว่านั้นทำให้เหลืองอลามไปหมดทั้งติกาตัวดำๆนี่เมื่อเราก้าวเข้าไปสู่แวดวงแห่งธรรมแห่งความเมตตาสงสารและความบริสุทธิ์ของท่านแล้วย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันให้มีแก่จิตแก่ใจที่จะสังรวมระวังตนเพื่อความดีงามมากยิ่งกว่าที่จะมีเจตนาในทางผิดนี่แหละการคบค้าสมาคมหรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจแล้วจึงมีผลเกินคาดไม่มีวันหลงลืมได้เลยฝังอยู่ภายในจิตใจเป็นเรื่องสัจธรรมขึ้นมากับจิตใจของเราจึงไม่มีวันหลงลืมทุกท่านที่มาอย่าได้ลืมเรื่องศาสดาว่าอยู่ที่ตรงไหนอย่าเข้าใจว่าท่านอยู่ประเทศอินเดียท่านปรินิพพานแล้วนั่นเป็นสถานที่เป็นการเป็นเวล่ำเวลาไม่ใช่องค์ศาสดาที่แท้จริงเหมือนหลักธรรมหลักที่ไหนอันเป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวและธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือพระทัยของท่านนั่นแลคือศาสดาองค์แท้ถ้าเราอยากจะทราบว่าศาสดาอยู่ที่ตรงไหนโดยไม่ต้องสงสัยเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นองค์ศาสดาก็ตามให้พึงปฏิบัติตนตามพระโอวาทคำสั่งสอนนี้อย่างหนักแน่นแม่นยำอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้ธรรมที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิตั้งแต่เป็นพื้นขึ้นไปที่จะปรับระดับจิตให้เข้าสู่ความละเอียดแหลมคมที่สุดเราจะได้ทราบจากภาคปฏิบัติของเราด้วยความสนใจกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามนี่คือเหมือนกับว่าเราได้มีวิวแววหรือมองเห็นพระบรมศาสดาเพียงยิบๆแยบๆแล้วแม้ไม่เห็นทั้งองค์ก็ตามเพราะคำว่าสมาธินี้องค์ศาสดาก็เคยเป็นมาแล้วและได้ปรากฏกับใจของเราพอเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักฐานพยานกันได้ในขั้นหนึ่ง
แล้วท่านสอนไว้อย่างไรอีกล่ะนอกจากสมาธิแล้วท่านยังสอนเรื่องปัญญานี่ก็คือท่านดำเนินไปแล้วท่านรู้เห็นไปแล้วพระจิตของท่านเป็นทั้งสมาธิผ่านไปแล้วเป็นทั้งปัญญาผ่านไปแล้วจึงได้สอนย้อนกลับมาหาบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ก้าวเดินตามทางสายนี้แล้วปัญญามีกี่ขั้นกี่ภูมิท่านสอนไม่หมดไม่มีอัดไม่มีอั้นสมภูมิแห่งศาสดาโดยแท้เมื่อถึงขั้นปัญญาที่ทราบภายในตนเองว่าพระศาสดาท่านดำเนินท่านทรงบำเพ็ญปัญญาบำเพ็ญอย่างไรท่านรู้ท่านเห็นด้วยพระปัญญาของท่านท่านรู้เห็นอย่างไรแม้ภูมิของเราจะไม่เต็มภูมิดังศาสดาเป็นเต็มภูมิของศาสดานั้นก็ตามภูมิของเราก็พอทราบได้เช่นเดียวกับเรารับทานเด็กรับทานอิ่มเป็นอย่างไรผู้ใหญ่รับทานอิ่มเป็นอย่างไรเด็กย่อมไม่สงสัยความอิ่มของตนผู้ใหญ่แม้จะท้องใหญ่ท้องโตกว่าเด็กก็ไม่สงสัยว่าผู้ใหญ่ขนาดรับทานแล้วอิ่มเป็นอย่างไรนี่ภูมิแห่งธรรมที่บรรจุภายในจิตใจเต็มที่ในหัวใจตนแล้วย่อมจะอย่างทราบถึงภูมิแห่งศาสดาว่ากว้างแคบขนาดไหนอีกด้วยและลึกซึ้งอย่างไรอีกด้วยความที่ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์องค์ศาสดาอัศจรรย์นั้นอัศจรรย์ที่ตรงไหนด้วยเมื่อใจของเราได้แสดงผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งแสดงผลเต็มที่ภายในจิตใจหาอะไรสงสัยไม่ได้แล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาซึ่งเป็นภูมิเลิศประเสริฐสุดไปก่อนพวกเราแล้วอย่างไรเล่าเนี่ยย่อมหาความสงสัยไม่ได้นี่แหละการดูการเห็นการเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ดำเนินตามวิธีการที่ท่านพาดำเนินไปนี้และไม่เห็นจุดใดเด่นยิ่งกว่าจุดแห่งความพ้นทุกข์หรือจุดแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเหนือสิ่งใดๆความอยากให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การประพฤติปฏิบัติให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามทุกด้านให้ทุ่มเข้ามาในจุดนี้อันถูกต้องตามจุดที่ว่าประเสริฐเลิศเลอเป็นลำดับไปจนถึงขั้นแห่งความพ้นทุกข์จะทราบประจักษ์ภายในจิตใจของตนโดยไม่ต้องสงสัยแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามธรรมนี่เป็นของจริงมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันไม่อาจจะนับได้เลยและทำโลกให้เป็นโลกที่ดีที่สงบร่มเย็นและพ้นจากทุกข์จากภัยไปมากเพียงไรแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องกันกรองสัตว์โลกเป็นเครื่องยกเป็นเครื่องขนสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นไปจากทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหนือธรรมนี้ไปได้ให้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทุ่มจิตใจลงจุดนี้จุดนี้หมายถึงความรู้ของตนความเคลื่อนไหวนั้นเคลื่อนไหวไปอย่างไรอย่าลืมดังที่บอกแล้วว่าสิ่งภายในที่มันผลักดันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพาให้จิตเคลื่อนไหวไปในทางผิดโดยที่เราไม่รู้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าตนประกอบความเพียรอยู่เพราะสติไม่ทัน ปัญญาไม่รอบตัวย่อมจะเผลอต่อสิ่งที่คล่องแคล่วว่องไวมาแล้วได้แก่กิเลสประเภทต่างๆนั่นให้ตั้งจุดเป็นที่มุ่งหมายจุดอันสำคัญไว้ที่นี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีมากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเข้ามาจุดนี้อย่าสำคัญว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่เลิศเลอเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้นี่แหละท่านว่าธรรมเหนือโลกอยู่ที่ใจกับธรรมสัมผัสกันเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่ว่าจะธรรมเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งนั้นพูดไม่ได้สำหรับผู้ที่ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันถึง 100% หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่คือเข้าถึงกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นของจิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ภายในใจดวงเดียวกันแล้วไม่มีทางที่จะแยกแยะออกไปได้อันนี้ก็จะทราบเองรู้เองเห็นเองด้วยสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรง
มอบไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ให้สงสัยว่าต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปพระโอวาททั้งหมดนี่พร้อมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วที่จะรื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงตามศาสดาองค์เอกได้ไม่มีอะไรเกินสวัคขาธรรมนี้ไปเลยให้จงพากันเป็นที่แน่ใจในพระโอวาทนี้ที่สอนแล้วและให้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอ่อนตัวไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านในการสั่งสมเพื่อประโยชน์ของตัวก็ได้แก่กิเลสนี่แหละจะเป็นอะไรไปทำเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นย่อมถูกกิเลสแทรกเข้าไปให้ขี้เกียจขี้คร้านต่อการบำเพ็ญเพื่อความดีทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าใจท่านใจเรามีเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ต้องถามก็ได้อันนี้ก็เพราะเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้อ่อนแอพาให้ทอดแท้เหลวไหลนะเรื่องของกิเลสนั้นแหละที่เข้าแทรกเข้าสิงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตอนที่เราจะรู้ก็คือการบำเพ็ญตนไปโดยลำดับลำดาสติก็ตั้งเข้าไปอย่าลดละท้อถอยจิตเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาอยู่เสมอจะค่อยปลอดภัยร้ายกังวลค่อยสงบตัวเข้าไปเรื่อยๆและแสดงผลคือความสุขเย็นใจขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมนี่ต่อจากนั้นก็ค่อยก้าวไปโดยลำดับลำดาความขี้เกียจขี้คร้านที่เคยบีบบังคับเราในการประกอบความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานั้นจะค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยและทำให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลสทั้งนั้นนั่นเมื่อถึงขั้นธรรมมีกำลังถึงขั้นธรรมเป็นตัวของตัวแล้วกิเลสย่อมเข้าแทรกเข้าสิงไม่ได้กิเลสมีตั้งแต่วันจะหมดจะสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยความขี้เกียจมาจากไหนจริงไม่มีการปฏิบัติธรรมต้องทำความรู้สึกให้ผิดแตกจากความรู้สึกที่เคยเป็นโลกมานานเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพระและการปฏิบัติแล้วให้พยายามเปลี่ยนความรู้สึกที่เคยชินมาในทางโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆก้าวเข้าสู่ธรรมอันเป็นเรื่องของธรรมที่จะทำเราให้ดีให้มีกำลังวังชามากขึ้นโดยลำดับอย่าให้อ่อนแอลงไปโดยลำดับใช้ไม่ได้เลยผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราก็เห็นแล้วประจักษ์แต่ก่อนก็รู้สึกว่าเป็นที่อบอุ่นคิดไปทางในมุมใดก็มีครูมีอาจารย์เป็นล่มโพล่มใสเข้าไปกราบไหว้บูชาท่านเท่านั้นยังไม่ได้ถามอัตถามธรรมก็เย็นแล้วเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วความด้วยความเย็นอันประเสริฐแล้วเวลานี้เป็นอย่างไรลดล่วงไปลดล่วงไปผู้ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบหน่อต่อแขนงกันไปในความดีในความเลิศความประเสริฐทั้งหลายด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะล่วงโรยไปล่วงโรยไปก่อนครูบาอาจารย์ล่วงโรยไปเป็นไหนเมื่อเป็นฉะนั้นความหวังจะอยู่ที่ไหนจะลงจุดใดหาความลงที่ลงไม่ได้หวังเฉยๆแล้วครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปล่วงไปดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอท่านที่เรากล่าวถึงนั้นเรากล่าวด้วยความแน่ใจไม่สงสัยท่านเลยเพราะเคยสนทนาอัตธรรมกับท่านจนเต็มหัวใจแล้วหาที่จะจืดจางไปอีกแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในความจริงทั้งหลายของท่านจึงสามารถพูดออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้นกิเลสมันไม่เห็นอายเวลามันจะเย่อหยิ่งจองหองเหยียบย่ำเหยียบย่ำทำลายธรรมมันไม่เห็นละอายเราพูดเพื่อจะเหยียบย่ำทำลายกิเลสทำไมเราจะอายพูดเพื่อเป็นกำลังใจพูดเพื่อให้ความหวังในการดำเนินของเราว่าสิ่งที่จะสนองความหวังนั้นมีอยู่เช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ให้ความหวังแก่เราเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่อากัปกิริยาท่านแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดล้วนแล้วแต่เป็นความหวังให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นเวลานี้ก็ล่วงไปล่วงไปจน
แทบจะไม่มีแล้วนะเวลานี้พี่นาแล้วที่เดินตามหลังนี้มักจะแทรกจะแซงทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางถือว่าอันนั้นเลิศอันนี้ประเสริฐนอกเหนือทำไปเสียแล้วไปยังไงเลิศนั้นมันเลิศของกิเลสเสกสรรปั้นยอเลิศกับเลวมันไปด้วยกันไม่ใช่เลิศกับเลอกับประเสริฐเหมือนธรรมท่านพาเป็นเรื่องกิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นน่ะดูเอาเรามีตาเรามีหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอยู่นี่ตลอดมาตั้งแต่วันเกิดทำไมเราจะพอยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ได้ทำไมจะมีแต่ความลุ่มหลงด้วยอำนาจของกิเลสมันฉุดลากไปซะโดยถ่ายเดียวจนหาเวลารู้ตัวไม่ได้เลยนี้มันไม่เกินไปแล้วหรือนักบวชนักปฏิบัติเราว่าตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไงถึงไม่เล็ดลอดออกมาสู่เนี่ยอาจจะทำบ้างนอกจากไหลไปตามกิเลสทั้งวันทั้งคืนแค่อย่างเดียวมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเรานี่เราสร้างความหวังอะไรไว้ให้เราเวลานี้เราดูที่จิตใจนั่นแหละเป็นผู้สร้างอยู่เวลานี้มันสร้างความเสกสรรปั้นยอขึ้นมาอันนั้นดีอันนี้ดีอะไรดีหมดแล้วสุดท้ายมันก็จมไปพังลงไปพังไปเห็นไหมโลกไหนโลกพังนอกจากสามโลกธาตุนี้ไม่มีโลกใดพังทำไม่พังนิพพานพังไหมเคยเห็นไหมนั่นแหละเอามาเทียบกันสินิพพานคือวัฏฏะไม่หมุนจะอะไรมาเวียนจะอะไรมาเกิดมาตายนี่มันโลกหมุนโลกเวียนโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ให้มันเป็นมันเป็นมาตั้งกับตั้งกันมันกี่กับกี่กันแล้วทำไมการหลงมันจึงไม่มีวันอิ่มพอสำหรับพวกเรามันเป็นเพราะเหตุไรวินิจฉัยบ้างสิจิตดวงนี้ทำเป็นเครื่องวินิจฉัยมีอยู่ทำไมไม่เอาไปวินิจฉัยเครื่องแก้กันมีอยู่ที่มืดมีที่เครื่องสว่างมันมีแก้กันอยู่ทำไมไม่เปิดความสว่างขึ้นมาให้เห็นสติปัญญามีไว้ทำไมหุงต้มแกงกินก็ไม่ได้เอามาใช้สำหรับแก้กิเลสเลยเนี่ยผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้พินิจพิจารณาใคร่ควรกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางนี้เลยให้ได้เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงของมันบ้างดีกว่าที่มันจะหลอกไปตลอดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้แล้วยังจะเป็นไปอีกอย่าว่าเป็นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้เลยขณะนี้ต่อไปอีกก็ยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าเราไม่สร้างสติปัญญาอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นเพื่อแก้เพื่อทดสอบเพื่อพิสูจน์กันให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วจะหาทางปลดเรื่องตนไม่ได้ตายก็ตายอยู่อย่างนั้นเกิดก็เกิดอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้ว่างจากความเกิดตายที่ไหนมีเต็มไปด้วยความเกิดตายความเกิดตายความทุกข์มันอยู่ในฉากเดียวกันทำไมเราจึงได้ตื่นมันเอานัดเอาหนาเรื่องเกิดตายเป็นของดีแล้วเหรอก่อนที่จะเกิดเล็ดลอดออกมาจากช่องแคบเป็นยังไงบางรายตายอยู่ในท้องแม่ก็มีบางรายตายอยู่ในช่องคลอดก็มีบางรายตกลงมาแล้วออกมาแล้วตายก็มีมันสุขแล้วเหรออย่างนั้นนี่ความเกิดผลของความเกิดเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าความเกิดมันเป็นทุกข์นั่นเห็นไหมพวกเราเกิดมาด้วยกันทุกคนทำไมไม่เห็นพระพุทธเจ้าทำไมเห็นพิจารณาสิต่างกันอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้ากับเราถ้าเราจะนำธรรมพุทธเจ้ามาวินิจฉัยใคร่ควรสิ่งเหล่านี้ตามที่พระองค์ทรงวินิจฉัยและรู้มาแล้วทำไมจะไม่รู้ทำเป็นอันเดียวกันของจริงเป็นอันเดียวกันควรจะรู้จะเห็นอย่างเดียวกันทำไมจะไม่รู้มาเห็นได้ล่ะเมื่อนำมาใช้นี่ นี่เราความเกิดตายมันมีเท่านี้แหละมันมีวิเศษวิโสอะไรอีกนอกจากความคาดความเดาความฟุ้งเฟ้อเหิมของใจด้วยอำนาจของกิเลสหลอกไปเท่านั้นว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีแล้วสุดท้ายก็พังไปด้วยกันมีใครสมหวังบ้างในโลกนี้เห็นไหมผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะพินิจพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พอที่จะหาทางหลบหลีกปลีกตัวออกให้พ้นจากความเป็นกงจักรนี้แล้วก็เป็นวิวัตจักรได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยคือผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นแล้วเอามาพิจารณา

่ภูเขาทั้งลูกมันเป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราทำไมจะไม่เห็นเรื่องกองทุกข์ที่มีอยู่ในนี้เนี่ยนี่มันน่าพิจารณาจริงๆทำไมไม่พิจารณาปัญญาไปไว้ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มันกระเทือนหัวใจหัวใจเป็นดวงที่รู้เมื่อหัวใจมีปัญญาทำไมจะไม่แยบแยบออกมาให้รู้ตามหลักความจริงที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราซึ่งถูกสัมผัสอยู่ตลอดเนี่ยมันควรจะรู้ได้แล้วในเวลาจะตายเป็นยังไงอีกเราพิจารณาสิบางรายไม่มีสติสตังเลยทิ้งขว้างตัวเองปิ้งเกือกไปทิ้งเนื้อทิ้งตัวไม่มีสติสตังเลยนี่แสดงว่าหมดแล้วสติก็เหมือนไส้เดือนตัวหนึ่งที่มันคืบคลานไปตามพื้นที่ที่ร้อนๆเท่านั้นคืบคลานไปไหนก็มีแต่ความร้อนมีเหมือนกับฟืนกับไฟเพราะดินมันถูกแดดแผดเผามันร้อนแล้วไส้เดือนเมื่อเสือคลานไปไม่ได้นานสุดท้ายก็ตายนั่นเป็นยังไงพิจารณาดิเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของเรานี้มันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงวาระที่มันจะไปแล้วจะเป็นไปแล้วยังไงมันก็แบบเสือนั่นแหละเสือคลานไปอย่างนั้นแล้วคำที่ว่าสติไม่มีนี่สิมันสำคัญสติเป็นของมีได้ฟังสิสติไม่มีได้อย่างไรเมื่อทำให้มีสั่งสมให้มีบำรุงให้มีได้ปัญญามีได้พระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้สั่งสอนไว้ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดรับหูรับตามาสอนโลกศาสดาองค์เอกสว่างจ้ารอบทิศรอบด้านรอบจักรเขตขอบเขตจักรวาลทั้ง3ภพไม่มีใครเกินศาสดานั่นแหละความสว่างเป็นผู้มาสอนโลกเป็นผู้มาสอนความจริงเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายฟังทำไมเรามันจึงไม่ถึงใจของพวกเราถูกที่เด็กปิดกั้นเราเสียตลอดเวลานั่นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ตายไม่มีกุศลาสิกุศลาแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดหาความฉลาดไม่มีแล้วมันจะไปที่ไหนถ้ามันไม่จมจะไปที่ไหนกันนี่ก็ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพิสูจน์กันได้ระหว่างแห่งความเผลอกับระหว่างแห่งความมีสติผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้ยังไม่ถึงไหนเนี่ยเมื่อปฏิบัติสติปัญสมาธิปัญญาเข้าให้ประชิดติดกับตัวเองแล้วย่อมจะทราบความเคลื่อนไหวของธาตุของขันธ์มันแปรไปอะไรบ้างเจ็บท้องปวดศีรษะตามเนื้อตามตัวมันเจ็บตรงไหนตรงไหนทราบมันหมดแต่ก็ทราบตามจุดของมันเท่านั้นไม่ได้มีความกระทบกระเทือนมาถึงจิตใจเลยเพราะใจรอบตัวใจรู้รอบหมดย่อมเป็นอย่างนั้นสติไม่ต้องบอกรู้กันอยู่ในหลักธรรมชาตินี่เมื่อถึงขั้นรู้แล้วเมื่อได้อบรมให้เป็นไปย่อมเป็นเช่นนี้ไม่สงสัยแล้วให้เห็นกับตัวของเรานี่เราอย่าไปคอยทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอุบายวิธีการที่ให้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่างก็ทรงสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมบกพร่องที่ตรงไหนนอกจากมันบกพร่องในตัวของเราเองซึ่งเป็นตัวหาผามกิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อธรรมนี้อยู่เต็มหัวใจเต็มตัวของเรานี้เท่านั้นมันจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นอันใดที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตัวเรื่องความเกิดความตายมันแสดงที่ไหนแสดงที่ธาตุที่ขันธ์นี้ธาตุจิตลุ่มหลงก็แสดงในจิตด้วยกระเทือนเข้าในจิตด้วยจิตย่อมได้รับความเดือดร้อนยิ่งกว่าธาตุขันธ์แสดงนี้อีกถ้าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนถ้าเราได้รับการอบรมสติปัญญาให้เป็นเครื่องรักษาตนแล้วเราจะทราบได้ชัดเจนว่าขันธ์อันนั้นแสดงอาการวิกลวิการอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นใจเราไม่วิการนั่นแสดงวิปริตผิดตั้งความเป็นธรรมปกติไปอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ได้แสดงผิดปกติใจคือผู้รู้รู้ด้วยความมีสติจากนั้นก็ความมีสติในหลักธรรมชาติเอาจะแสดงไปท่าใดในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์รู้หมดรอบหมดโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเหมือนอย่างที่แต่ก่อนที่เคยตะเกียกตะกายกันเลยนี่ถึงขั้นธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระอรหันต์ท่านตายจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องขึ้นชื่อว่าสมมติธาตุขันธ์นี่ไม่เป็นสมมติเป็นอะไรไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวสมมุติทั้งมวลจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สมมุติจะไปทำลายกันได้อย่างไรไปทำให้จิตใจหวั่นไหววุ่นวายได้อย่างไรเมื่อจิตก็เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติจิตแล้วธาตุขันธ์ก็เป็นหลักธรรมชาติของเขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่นี้แล้วมันหลงกันที่ตรงไหนยึดกันที่ตรงไหนรูปก็กองกระดูกดินน้ำลมไฟมันอยู่ในนี่หลงมันอะไรดินน้ำลมไฟเต็มไปด้วยแผ่นดินเป็นไปด้วยน้ำด้วยลมและไฟในโลกอันนี้บกพร่องที่ตรงไหนพอที่จะไปหลงในร่างกายที่เท่ากำปั้นนี่เท่านั้นอยู่ในนี้แบกมันอะไรนี่ถ้าสติปัญญาทันต้องทันอย่างนี้

ต้องสงสัยไม่ถามถามพระพุทธเจ้าถามท่านทำไมท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ดำเนินก้าวไปตามที่ท่านสอนไว้นี้และรู้ตามนั้นแล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้านิพพานแบบไหนไม่สงสัยพระสาวกท่านนิพพานแบบไหนเอาอะไรมาสงสัยเมื่อเจ้าของไม่สงสัยเจ้าของแล้วเจ้าของรู้เต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาสงสัยนี่แหละเครื่องยืนยันอันนี้เองมันเป็นเครื่องกระเทือนโลกกระเทือนหมดบรรดาพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจำนวนมากแล้วกระเทือนไปหมดเพราะความจริงอันนี้ไม่มีประมาณนี่แหละที่หน่วยได้ชัยชนะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายท่านไม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องของสมมุติท่านทราบไว้ก่อนหมดนอกจากทราบแล้วยังถอนอุปทานโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเป็นแต่เพียงว่าครองท่าครองขันรับความผิดชอบกันอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากนั้นเลยแล้วจะให้ท่านหลงอะไรนี่ระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเรากับผู้ที่ไม่รับการรวมเลยมันผิดกันราวฟ้ากับดินผิดกันถึงขนาดนั้นนะความรู้ของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเราอยากเข้าใจว่ามันฉลาดความรู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วว่าฉลาดไม่ฉลาดไม่ได้อยู่ในจุดนี้นอกเหนือไปหมดแล้วเพียงธาตุขันธ์ทำไมจะไม่รอบเมื่อนอกเหนือไปหมดแล้วนั่นนั่นท่านไม่ทุกข์นะอากัปกิริยาเหล่านี้แสดงเท่าไหร่ท่านก็รู้ท่านก็รู้เมื่อครองกันได้ท่านก็ครองไปเมื่อครองไม่ได้ก็ปล่อยลงตามความจริงของมันหมดปัญหาความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าปรินิพพานแล้วนั่นดังพระอนุทะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเวลาเข้าเสด็จเข้าฌานใดฌานใดพระอนุทะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปรจิตตวิชารู้จิตของคนอื่นแม้พระจิตขององค์ศาสดาก็ไม่พ้นที่พระอนุทะจะทราบได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นเสด็จเข้าฌานใดฌานใดจนกระทั่งออกจากสมมุติขันธ์อันนี้โดยประการทั้งปวงฌานก็เป็นสมมุติออกจากสมมุติเหล่านี้แล้วไม่มีคำที่จะพูดเพราะสมมุติไม่มีในจิตดวงนั้นผ่านนั้นพูดได้ยังปรินิพพานแล้วนั่นนั่นแหละคือหมดปัญหาหมดความทุกข์ความเยื่อใยความรับผิดชอบเสียทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องพอที่จะรับผิดชอบอีกเลยขึ้นที่ว่าสมมุตินั่นท่านเรียกว่านิพพานไม่ใช่ความล่มจมแห่งการนิพพานไม่ใช่การสูญสิ้นแห่งการนิพพานไม่ใช่การหมดหวังแห่งการนิพพานสมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกอย่างคือนิพพานไม่มีอะไรบกพร่องเลยคือนิพพานไม่มีเข้าไปยุแย่ก่อกวนคือนิพพานนั่นเมื่อมีขันยังได้ยินได้ฟังยังได้รับทราบเมื่อขันสลัดออกไปหมดแล้วรับทราบกับอะไรอันขึ้นชื่อว่าเรื่องที่จะกังวลให้กังวลวุ่นวายให้รับผิดชอบไม่มีแล้วนั่นน่ะท่านว่าสมบูรณ์เต็มที่คือนิพพานเอาให้เห็นที่นักปฏิบัติเมื่อเห็นแล้วจะถามใครแล้วกราบเองกราบพระพุทธเจ้าวิเศษขนาดไหนกราบเองเมื่อยอมรับธรรมชาติอันภายในจิตใจที่ว่าบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหากกราบเองลงถึงเองเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะหลักธรรมชาติอันนี้เหนือสิ่งใดแล้วพระพุทธเจ้าผู้สอนก็เหนือแล้วแล้วจะไปมอบการถวายตัวต่อสิ่งใดนอกจากต่อองค์ศาสดาผู้พาให้หลุดพ้นเท่านั้นนั่นนี่แหละเรื่องความหลุดพ้นจากความเกิดตายเป็นยังเป็นยังไงร่มจมใหม่พิจารณาสิอันเรื่องตะเกียกตะกายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเหมือนถูกไฟเผาตลอดเวลานี้มันดีแล้วหรือมันทุกข์อะไรบ้างทุกวันนี่ไม่จะทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้หรือสัมผัสสัมพันธ์การคาดการหมายยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่สิ่งก่อกวนสิ่งก่อกวนนี่หรือพาคนได้รับความสุขความสบายทุกวันนี้นอกจากพายเป็นปืนไฟเผาลนตลอดเวลาเหมือนกับฟุตบอลกิ้งโน้นกิ้งนี่อยู่เท่านั้นมีอะไรเราหาดูสิถ้าว่าทำมุ่ยเจ้าเป็นโมฆะเอาให้เห็นสิว่าเป็นยังไงอะไรเป็นโมฆะแท้สิ่งเหล่านี้เราตะเกียกตะกายวุ่นวายกับมันเท่าไหร่แล้วได้อะไรกับมันนี่มันเป็นยังไงอันนี้อ่ะมันเป็นโมฆะไหมใครก็ตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายไม่มีวันอิ่มวันพอจนกระทั่งจะหมดลมหายใจแล้วยังตะเกียกตะกายอยู่ทั้งๆที่มันก็ไม่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยนอกจากความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นมันก็ยังตื่นลมตื่นร่างไปหัวใจมนุษย์ที่เป็นไปด้วยกิเลสนี่เป็นอย่างนั้นนะฟังสิเรื่องของกิเลสเป็นยังไงมันพาคุณให้ดีให้ดีไหม
เราเอามาสอนเรานะการพูดเหล่านี้พูดเพื่อนำอุบายเหล่านี้เข้าไปสอนตนต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อดุเพื่อด่ามากเก่าหรือเห็นค่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อยื่นอุบายให้เท่านั้นให้นำอุบายเหล่านี้เข้าไปพร่ำสอนตนเองให้มันเกิดความฉลาดขึ้นมาเมื่อทำเป็นความฉลาดขึ้นมาแล้วกิเลสมันฉลาดขนาดไหนมันก็ตามกันทำเมื่อทำไม่มีความฉลาดพอมันแล้วมันหลอกใต้วันยังค่ำคืนลุกกี้กับกี่กันไม่มีวันอิ่มพอไม่มีใครจะเบื่อหน่ายพอที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเบื่อหน่ายนั่นเลยถ้าไม่ได้อัดทำเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาด้วยอัดด้วยทำนั่นแหละมีทางไอ้เบื่อหน่ายเฉยๆมันก็เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพราะไม่ใช่เบื่อหน่ายด้วยทำเนื้ออยากตายเสียตายเข้าไปมันวิเศษวิโสอะไรคนตายสัตว์ตายเต็มแผ่นดินอยู่ใครวิเศษวิโสจึงอยากตายกันนี่มันโง่ขนาดนั้นมนุษย์หรอกพี่นายเลยเอาให้เห็นชัดๆเจ้าของนี่เมื่อเห็นชัดประจักษ์ภายในจิตใจแล้วมันจะไม่มีอะไรสงสัยเลยภายในใจนี่ได้กล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านนิพพานท่านตายเป็นยังไงตะกี้นี้นั่นแหละท่านเป็นอย่างนั้นผิดกับพวกเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านแสดงดังที่ได้เขียนไว้ในประวัติว่าพระอรหันต์ท่านนิพพานท่าต่างๆกันนะเรายอมรับเลยทั้งตัวเท่าหนูนี่ก็ตามยอมจริงๆบางองค์ยืนนิพพานฟังสิบางองค์นั่งนิพพานบางองค์นอนนิพพานบางองค์เดินนิพพานนั่นฟังสิท่านทำไมถึงทำได้คนทั้งโลกนี้ทำได้ไหมมีแต่ดิ้นดนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาหาสติสตังค์ไม่ได้เท่านั้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นทีนี้เรื่องของธรรมล้วนใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นยังไงผิดกันไหมก็สิ่งเรื่องความตายมันก็เป็นเวทนาของมันอันหนึ่งในธาตุในขันธ์มันเหนือจิตดวงบริสุทธิ์นั้นได้ยังไงนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเหนือสิ่งเหล่านี้ท่านจึงทำได้ตามหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของท่านไม่มีใครที่จะไปเทียบไปเคียงไม่มีใครที่จะไปกล้าให้คะแนนตัดคะแนนท่านได้หรอกนอกจากจะหาบบาปหาบกรรมมาไปจึงไปกล้าตัดคะแนนลดคะแนนหรือให้คะแนนท่านด้วยความเข้าใจสำคัญผิดของตนหรือด้วยความสำคัญตนว่าฉลาดทั้งที่โง่จึงจะตายไม่มีใครเกินกิเลสครอบหัวใจละพาคนให้โง่พาสัตว์ให้โง่ถ้ากิเลสออกหมดแล้วเอาอะไรมาโง่นี่ตรงนี้แหละคงที่เทียบเทียงกันได้เอาพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเป็นห่วงเป็นยายหมู่เพื่อนไม่ได้เหมือนอยู่คนเดียวนะต้องคิดต้องหลายแง่หลายกระทงหมู่เพื่อนความเป็นอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างก็ต้องได้คิดได้สอนได้แทรกได้พินิจพิจารณาไปหมดไม่อย่างนั้นไม่ได้การสอนหมู่สอนเพื่อนการรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนอะไรไม่ดีไม่งามก็ต้องเลยแนะนำสั่งสอนต้องได้ดูได้แล้วอยู่นั่นแหละแล้วทางด้านจิตใจเราเป็นยังไงก็ต้องได้อบรมสั่งสอนกันเพื่อให้รู้วิธีการดำเนินดังที่เป็นอยู่นี่ประชุมแล้วก็ประชุมสอนอยู่อย่างนี้จะว่าไงการทำอย่างนี้มันเป็นความสุขเมื่อไหร่การอยู่ธรรมดาตามธาตุตามขันธ์ของตนนั้นมันพอดีแล้วกับแบกขันธ์อันนี้ถ้าเอาอะไรมาเพิ่มอีกมันก็หนักเข้าไปอีกการรับภาระด้วยการแนะนำสั่งสอนงานนั้นงานนี้นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นแต่ก็ยอมรับเพราะความเห็นใจของหมู่ของเพื่อนไม่ว่าใจท่านใจเรามีความรู้สึกเหมือนกันก็ต้องเอานั้นมาเทียบมาเคียงแล้วถูไถกันไปนี่นะขอให้ทุกท่านได้มีแก่จิตแก่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีความเย็นใจไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจในโลกอันนี้ลงในจุดเดียวนี้เท่านั้นเป็นจุดที่สำคัญมากเย็นที่ตรงนี้ร้อนก็ร้อนที่ตรงนี้แหละกิเลสพาให้ร้อนเย็นก็เย็นที่ตรงนี้ทำบาให้เย็นเอาแก้กันลงไปเลยให้มันเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนการปฏิบัติอย่าให้นอกเหนือไปจากแนวทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาคำว่าธรรมะพระพุทธเจ้าวินัยของพระพุทธเจ้าพาดำเนินมานั้นบางรายเราก็จะไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องทำท่านสอนไว้อย่างไรบ้างแต่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนั้นพอรู้พอเห็นกันบ้างให้ยึดอันนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดยิ่งกว่าท่านพาดำเนินมันจะเป็นความโง่หาที่ให้อภัยไม่ได้ตัวเองนั่นแหละจะให้อภัยตัวเองไม่ได้แล้วก็จมไปเพราะความสำคัญผิดทั้งตนนั่นแหละให้พากันพิจารณาเดี๋ยวนี้เบาบางลงมากแล้วปฏิปทาเครื่องดำเนินมันหักมีมองดูในตามันก็รู้มันทิ่มแทงตาฟังทั้งหูมันก็ทิ่มแทงหูอากัปกิริยาที่แสดงออกมามันมีแต่เป็นข้าศึกของธรรมของธรรมในวงของผู้ปฏิบัติแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่ที่มันน่าวิตกอันหนึ่งขอให้พากันพิจารณาเอาให้เห็น
ภายจิตใจของเราตัวผิดมันก็อยู่ที่ตรงนี้เอาแก้กันลงไปที่ตรงนี้แก้ไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้แก้ฝึกทรมานไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้ฝึกทรมานท่านผู้ที่หลุดพ้นไปแล้ววิเศษวิโสเหล่านั้นมีแต่ท่านผู้ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วทั้งนั้นได้ผลเป็นที่พอใจและพอพระทัยมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้มาสอนเราธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะโมฆะนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นโมฆะสำหรับตัวเองเท่านั้นนั้นก็ช่วยไม่ได้จะทำไงว่าเราเวลานี้เราไม่ได้ตั้งหน้าต่างๆมาเป็นโมฆะสำหรับเราเนี่ยนะเราตั้งหน้าต่างๆมาเพื่อจะบรรจุธรรมเข้าสู่ใจให้เต็มหัวใจแล้วไปอย่างหายห่วงไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าใจที่ไปด้วยความหายห่วงนี่เป็นตัวสำคัญอันสำคัญอยู่ที่จุดนี้การปฏิบัติต้องให้เป็นผู้พร้อมเสมอเช่นเดียวกับเขาก้าวขึ้นสู่เวทีนี่สำคัญก้าวขึ้นสู่เวทีที่ต่อกรกันแล้วใครจะไปเผลอเลอไปเลินเล่อเผลอสติอยู่ได้ถูกน็อกตายเลยนี่ก็เหมือนกันเราก้าวเข้าสู่เวทีมาพุทธปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นอย่างน้อยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขภายในใจเป็นอย่างน้อยเพื่อความหลุดพ้นทุกข์เป็นจุดสำคัญสำหรับเราที่จะไม่ให้มีอะไรติดพันขึ้นชื่อว่าสิ่งที่บีบบังคับภายในจิตใจแล้วนะให้เหลือแต่เอกจิตเอกธรรมล้วนๆเป็นอิสระเต็มตัวการประกอบความเพียรจึงต้องในเข้มข้นให้ถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นยังไงก็ปิดไม่อยู่เรื่องเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้พิสูจน์ได้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ในเรื่องความทุกข์ความลำบากระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบและวิธีการที่จะหลบหลีกปีกตัวหรือหลบหมัดหลบเพลงต่อยของกิเลสก็เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพึงสั่งสมหรือรีบเร่งขวนขวายสติปัญญาศรัทธาความเพียรตนให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปเพื่อทันกับคนยาวของกิเลสจนกระทั่งถึงเอากิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปเห็นประจักษ์ภายในจิตใจมีผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากนี่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่เหลือหรือเป็นอะไรเราไม่ต้องกลัวเราจะไปคาดอดีตอนาคตเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนะถ้าคาดมาเพื่อเป็นผลลบอย่าส่วนมากมักจะเป็นผลลบคาดไปทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นผลลบคาดอนาคตก็เป็นผลลบมาเป็นข้าศึกต่อตัวเราเองคือจิตใจนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นด้วยวิธีต่างๆแล้วก็มาอัดอั้นตันใจตัวเราเองเป็นทุกข์ในตัวเราเองเพราะความรับผิดในเหตุการณ์ที่จิตคิดขึ้นนี่สำคัญเพราะนั้นจึงต้องระงับอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปยุ่งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแล้วหนักเบาขนาดไหนผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้จิตเป็นยังไงเวลานี้มันคิดเรื่องหาเรื่องอะไรหาเรื่องอันใดมายุ่ยแย่ก่อกวนเราให้เกิดความทุกข์เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและเหมือนอย่างมันจะเป็นไปข้างหน้าอีกถ้าเราไม่รอบคอบในปัจจุบันนี้แล้วข้างหน้าตัวนี้แหละตัวที่จะไปก่อเหตุก่อเคราะห์กรรมทั้งหลายให้เราได้แบกได้หามอีกเราต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์ของจิตนี่แหละชื่อว่าผู้ประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นเพลินแล้วยังไงก็เพลินถึงขั้นต่อสู้ตะเกียกตะกายก็ต้องตะเกียกตะกายทุกก็ยอมรับว่าทุกเอาแต่ถึงเป็นถึงตายก็ตายด้วยความภาคเพียรเป็นอะไรไปตายอย่างอื่นโลกตายกันเกลื่อนหมดหาช่องว่างไม่ได้เลยว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แม้ที่สุดในร่างกายเรานี้ก็มีป่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดภายในนี่ว่าไงเราจะไปอะไรกับตายเอาให้มันเห็นในสนามรบนี่ผู้ปฏิบัติต้องให้เป็นอย่างนั้นจริงให้จังให้เด็ดให้เดียวในอันใดที่เป็นผลบวกให้เด็ดเดี่ยวอันใดที่เป็นผลลบอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเกาะให้เชื่อศาสดาศาสดาทรงดำเนินมาแล้วสิ่งใดที่ควรกล้าให้กล้าสิ่งใดที่ควรกลัวอย่าหันให้กล้าตามครูกลัวตามครูแล้วจะเห็นสิ่งที่พึงหวังดังที่ครูสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมนี่แหละการแสดงธรรมเห็นมาสมควรมีเพียงแค่นี้

คุมแล้วก็บรมสุขการพิพัฒน์ลมเราที่ใจกำลังถูกกับเขาด้วยกิเลสทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกขณะจิตที่คิดถ้ามันมีก็มีแต่ใจแบบเผาอยู่ตลอดเวลายังไม่เสร็จไม่หลับกันแล้วเราจะเสร็จหลับที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่ไหนอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์อยู่ในสถานที่ใดความสุขอยู่ในสถานที่ใดถ้าใช้ดินฟ้าอากาศอาหารการบริโภคก็เพียงพอประมาณเท่านั้นหลักใหญ่ต้องใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขเพราะฉะนั้นการสอนจึงสอนลงในหลักใหญ่และใจเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองแก้ไขดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปเพื่อถูกทางแล้วความรบเย็นก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับท่านสอนโดยถูกต้องที่เจ็ดหาที่แย้งไม่ได้เอาปฏิบัติไปเนี่ยจะค้างพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหนต้องหัดปฏิบัติอย่าเรียนเอาความจำมาถกมาเสียงมารบรากันด้วยน้ำลายศาสนาพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาน้ำลายปริยัติคือการศึกษาเรียนเพื่อปฏิบัติหนักจังเรียนรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะรู้วิธีการแล้วพยายามปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติได้ผลมากน้อยเรียกว่าปฏิเวทะค่อยรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดับตามหลักความจริงจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายท่านเรียกว่าสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้เรายังไม่ทราบว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่โลกอยู่หรือไม่ทราบว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่เราอยู่หรือเรายังไม่ยอมรับความร่มเย็นจากศาสนาเรายอมรับแต่ความรุ่มร้อนกับเรื่องที่เด็กมาเป็นเวลานานแล้วเราไม่เป็นหลักหรือเราคิดสิปัญญามีต้องคิดเรื่องนี้พูดจะเอาตัวรอดต้องใช้ปัญญาคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมไม่งั้นไม่ทันกรรมยาของที่เด็กพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโง่สาวกทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนโง่ท่านลาจอมปราบก็คือพระพุทธเจ้าลองลงมาก็คือพระสาวกทั้งหลายเรายังเห็นว่าท่านโง่อยู่ใครที่พ้นจากทุกข์ไปได้ในบรรดาสัตว์โลกในสามภพนี้นอนตายกองกันอยู่ในทุกข์พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านผ่านพ้นไปได้ใครจะว่าใครฉลาดใครจะว่าใครโง่เอามาเทียบเทียมกันสิแล้วคำสอนวิธีอุบายวิธีการต่างๆใครเยี่ยมวิธีสอนนี้ที่เรียกว่าเป็นมียานิกธรรมนำสารมาพ้นจากทุกข์ก็เนื่องมาจากขั้วขาธรรมที่กระทำชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนตามการตามดูตามฐานที่อะไรๆทั้งนั้นเพราะกิเลสมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันเป็นกิเลสตายตัวความโลภ ก็ตายตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความโกรธความหลงราคะตัณหามันเป็นของตายตัวและฝังอยู่ภายในจิตพระพุทธเจ้าสอนไปทางไหนจะได้เปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงอัตธรรมไปอย่างได้อย่างไรต้องแสดงหลักธรรมให้ถูกต้องแสดงธรรมให้ถูกต้องตามหลักความจริงนี่นะใครจะเห็นโทษถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาซึ่งได้ศาสนามาเป็นเครื่องมือไตรจองที่นี้พิจารณาตามเรื่องความเป็นโทษเป็นคุณซึ่งมีอยู่กับเราด้วยกันทุกคนเฉพาะอย่างนี้มีอยู่กับใจใจเป็นผู้ผิดวัฏจักรมันผิดความคิดความปรุงในแง่ต่างๆออกมากระทบอะไรไม่กระทบอะไรไม่สำคัญมันคิดมันปรุงของมันอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสคำว่ารูปมีกี่ประเภทเต็มแผ่นดินเสียงก็เหมือนกันเฉพาะอย่างนี้เสียงที่เป็นไพมากก็คือเสียงมนุษย์เราเอาแค่ท่าแค่มนุษย์ก็พอในพระไตรปิฎกท่านพูดถึงเรื่องนักปฏิบัติย่นเข้าไปอีกรูปใดก็ตามไม่ได้เป็นภัยต่อนักปฏิบัติยิ่งกว่ารูปหญิงอันว่าอิทธิรูปังในพระไตรปิฎกเสียงใดก็ตามไม่มีเสียงที่จะเป็นพิษเป็นภัยเสียดแทงเข้าในขั้วหัวใจยิ่งกว่าเสียงอิทธิสัตว์โลกนั้นกลิ่นรสความสัมผัสถูกต้องอยู่ในตัวรูปอันนี้ทั้งนั้นนี้เป็นภัยอันดับหนึ่งที่เดียวเท่านั้นนี่ท่านสอนในพระไตรปิฎกย่นสอนที่สุดทั้งหลายดูความที่สุดทั้งหลายที่เกิดทั้งหลายได้เห็นโทษนี่แล้วสิ่งที่ในโลกตายต่อกันเพราะอันนี้เป็นเครื่องล่อหนักทั้งหลายถ้าหมดอันนี้แล้วไม่กลับมาเช่นอย่างพระอนาคามีสำเร็จจากขั้นนี้แล้วถ้าไม่กลับมาเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับผลไม้ที่แจกควรจะสุกโดยลำพังตนเองแล้วตัดมาโบ่งก็สุกไปเลยหรือไม่โบ่งก็สุกไปแม้ต้นไม้ต้นนั้นจะตายจากไปเสียในขณะที่
ผลไม้นั้นต้นนั้นมันแก่แล้วมันควรจะสุกเป็นของตัวเองไปแล้วมันก็สุกของมันได้นะพระญาณเรื่องพระนาคามีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เกิดคือเลื่อนไปเดิมดับค่อยเกิดก้าวเดิมดับเป็นอัตโนมัติของจิตในขั้นนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราก็ทราบในขันของเราเราก็ทราบจิตเมื่อถึงก้าวถึงขั้นอัตโนมัติแล้วจะไม่ถอยหลังไม่จะหมุนติ้วเป็นอัตโนมัติของตนเองเดิมดับนี่ที่พระนาคาท่านนะครับกลับมาเพราะสิ่งทั้ง5นี้ที่กล่าวมาตะกี้นี้รูปเสียงรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์กับอันนี้แหละกับ5อย่างนี้มาบวกเข้าเป็นธรรมารมณ์ก็เป็นอารมณ์ประสิทธิ์นี้ได้ผ่านกันไปแล้วได้ขาดจากกันไปแล้วท่านจึงไม่มีเรื่องใหญ่ไม่ต้องกลับมาแล้วนิพพานไปเลยทีเดียวผู้ได้เพียงระดับขั้นซึ่งสอบได้ในระดับสอบได้เป็น 50% ได้มีขั้นได้นี่หมายความว่าขั้นนี้จะไม่กลับแล้วขั้นพระอนาคามีผู้ได้ 60% 70% 80% ก็แก่กล้าเดินดับก็เวลาเปลี่ยนภูมิก็เปลี่ยนไปตามท่านอวิหาเป็นขั้นต่ำอาตปะอาตปาขั้นสูงขึ้นไปสุทัสสาถึงขั้นที่3คือขั้นสีขั้นที่4อัปนิสถาออกจากนางกก้ามีกก้าขึ้นจากอวิหาไปอัตตาคือรักษาคือสีแล้วก็อัปนิสถาแล้วนิพพานท่านเหล่านี้ไม่กลับมาเพราะมีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปจากจิตใจแล้วจะไม่มีสิ่งนี้มาดึงดูดจิตใจให้ล่มให้จมให้กดทวงให้เป็นทุกข์ทรมานเลยสิ่งที่ฝังจมจิตคือเสื่อนี่แหละทำวุ่นวายต่อจิตใจก็มีการฝึกจิตเพื่อจะให้เห็นสิ่งนี้ก็มักยากที่สุดมันยากที่จิตนี้ยากมากต้องฝืนถ้ารู้ว่าเป็นสาเหตุแห่งทุกข์แล้วต้องฝืนเหมือนหนามยอกบนฝั่งในฝ่าเท้าของเราเราถอนหนามออกไม่ได้เราเพราะเสียดคนนั้นต้องยอมตายให้ท่าเปื่อยเองไม่ยอมถอนหนามเพราะเจ็บความเห็นแก่เจ็บเท่านั้นไม่นึกถึงเหตุผลว่าน้ำเมื่อน้ำฝังจมอยู่นั้นมันจะทำอันตรายแก่ร่างกายไปได้มากน้อยเพียงไหนจะเกิดความเสียหายเพียงไหนไม่ได้คิดเหตุผลถึงขนาดนั้นผู้ที่คิดเหตุผลอย่างนั้นแล้วหนักเบาขนาดไหนต้องถอนออกให้ได้นั่นแหละที่มีเหตุผลมันต่างกันว่าเจ็บแล้วก็หยุดเสียเจ็บแล้วก็หยุดเสียผู้นั้นนะผู้จะได้เจ็บตลอดไปอันนี้ประมาณการการสุขัดโอหมจิตใจเทียบเคียงเหตุเคียงผลด้วยเราไม่ต้องไปคำนึงคำนวณว่าเราได้เคยเกิดมาหรือไม่เคยเกิดมาในชาติใดพบใดหรือเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวนี้เราจะไปคิดให้เสียเวลาเอาฟาดลงไปเรื่องข้อปฏิบัติมีมากน้อยอย่างไรที่เจ้าสอนแล้วด้วยความจริงทุกอย่างเกิดพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องความเกิดเหตุสาเหตุให้เกิดคืออะไรพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วเราสงสัยที่ตรงไหนอวิชชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจัยวิญญาณญาปัจจัยนามรูปังเรื่อยไปเลยจนกระทั่งเป็นรูปเป็นนามขึ้นมามีข้ออวิชชาเป็นต้นเหตุท่านก็บอกอยู่แล้วแล้วพิจารณาลงไปอวิชชาอยู่ที่ตรงไหนมันเป็นคล้ายเกิดเสมออวิชชากับใจเป็นเพื่อนกันอย่างสนิทมิตรสหายอย่างแน่นแฟ้นทีเดียวไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายเพราะที่ต้องถากต้องถามเข้าไปหาองค์กษัตริย์คืออวิชชาซึ่งเป็นจอมไตรภพนั่นได้แต่อวิชชาพิจารณาไปธาตุกลางไปตั้งแต่การพิจารณาหนึ่งทำความสงบใจเวลาจะภาวนาให้ใจสงบเอาสงบให้ได้เราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทำไมทำใจให้สงบไม่ได้มีอย่างเหรอมันจะพุ่งไปไหนพุ่งขนาดมันพุ่งขนาดไหนเครื่องมือสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดทนฟาดกันลงไปพุ่งกันลงไปเราจะไปขอพระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะทำเหล่านี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละห้ากำลังห้าฉันท้าวิริยะจิตตะวิมังสานี่ฉันท้าพอตายที่จะแก้ที่จะถอดจะถอนวิริยะเพียรเสมอไม่ถอยจิตตะไม่จิตทางเหินไม่สติทางเหินจากหน้าที่ทำงานทั้งตนวิมังสาทำอะไรอย่าให้ขาดปัญญาพิจารณาให้ควรเสมอนี่เดี๋ยวอิทธิบาทสิ่งที่สมตามความมุ่งหมายก็คืออิทธิบาทสิ
เราไม่สามารถใครจะสามารถเราถอนทุกข์ไม่ได้ใครมาถอนให้เราเราต้องคิดถึงเรื่องอัตตาหิทโนนาโถซึ่งเป็นธรรมจริง 100% หรือความจริงสุดส่วนสุดท้ายเราต้องอัตตาหิทโนนาโถการพูดปฏิบัติครูบาอาจารย์พูดแนะนำสั่งสอนได้ดังพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ว่าตุมเฮจะสิจังอาตปังอาฆาตโนฐาระตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อถอนตนให้พ้นจากทุกข์นั้นเป็นเรื่องของของท่านทั้งหลายทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้แก้ที่เหลือให้นะฟังเถอะเมื่อได้อุบายจากท่านแล้วก็นำอุบายนั้นเข้าไปช่วยตัวเองหนักก็หนักเบาก็เบาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ต้องถอยชื่อว่านักรบไม่ใช่นักตบนักหลบเป็นยังนักรบเป็นยังนี่อามิจะหลบแต่หลบใช่ได้ยังไงหลบหน้ากิเลสมันจะหลบไปไหนกิเลสอยู่ที่หัวใจฟาดกันให้มันแหลกก็เป็นหลักฮะหลบไปไหนก็ไม่พ้นกิเลสถ้าหลบแล้วต้องตายเพราะกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าสู้กิเลสแล้วกิเลสมีวันตายเราจะเอาแบบไหนนี่อุบายวิธีแก้ไขตนเองคลิปแคมป์แปลงให้ทันกับเหตุการณ์ดูยิ่งเวลามันจนกรอบจนมุมมันฉลาดเองเพราะมันหาทางออกคนหลักอยู่เฉยๆมันก็มีแต่กินแล้วนอนก้อนแล้วมีอยู่นั้นมันไม่ประโยชน์สติปัญญาไม่เกิดลำจนกรอบสมูมันเกิดขาอุบาทิพย์แปลงแปลงแก้ไขเรื่องของที่เรียกว่าปัญญาต้มแกงกินไม่ได้นอกจากจะมาใช้มันเป็นสิ่งที่ควรแก่ตนแก่ฐานะของตนเท่านั้นเองปัญญามีฐานะทางพิจารณาสอบสอบมองดูเหตุผลดีชั่วและควรจะกดเครื่องแก้ไขด้วยวิธีหรือด้วยอาการใดนี่คือเรื่องของปัญญาสติเป็นผู้ควบคุมงานให้ทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการประกอบความภาคเพียรมันไม่มีอะไรจะสงสัยเรื่องเกิดเรื่องตายออกจากภพนี้จะกลับไปภพหน้าอวิชชาพาให้ไปนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เรียนเข้าให้ถึงเราจะรู้ว่าอวิชชาเป็นตัวปงจักสำคัญถ้าไม่เห็นแล้วงมเงาอยู่นั่นแหละตัวเกิดมาก็เข้าใจว่าตายแล้วมันสูญไปไหนพูดเรื่องศูนย์ด้วยความมืดดำกำตาบมืดบอดต่างหากไม่ใช่พูดด้วยความรู้ด้วยปัญญาด้วยพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมาพูดกับพระพุทธเจ้านั้นหาที่ค้างไม่ได้อวิชชาและตะเวอาเซสิรานิอาเซสิรานิโรธาสร้างฆ่าราเนโกสร้างฆ่าโรธาวิญญาณานิโกเรื่อยพออวิชชาดับเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นนั้นดับไปดูนิโรโทโหติดับสนิทไม่มีอะไรเหลือสั่งสุดท้ายท่านก็สรุปความว่าจะตายอายะสัจจานี้อยู่ข้างอายะสัจจังสมุทัยอายะสัจจังนิโรธอายะสัจจังนิโรธกามีปฏิปทาอายะสัจจังนี่คืออายะสัจอวิชชาปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนเวลานี้อวิชชาปัญญาทั้งข้าราทั้งราปัญญาเนี่ยนะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ดวงใจของเรานี่อยู่ที่ไหนนี่อายะสัจอยู่ที่ตรงนี้เรียกอายะสัจให้มันถึงเลยเมื่อถึงแล้วก็รู้เรื่องพบเรื่องชาติจะไม่พ้นประจักษ์ดวงจิตที่กลมกลืนกับวิชาพาให้เกิดให้ตายพบน้อยพบใหญ่อยู่นี่อยู่ไม่ถอยนี่ดูอย่างเด่นๆอยู่ภายในหัวใจนี่เวลาตัดขาดจากกันทางทลายลงไปไม่มีอะไรเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าถามทำไมความจริงเป็นอันเดียวกันเหมือนการถามพันธมิตรยกตัวอย่างเช่นท่านยะทรัพย์ที่ขุดกำลังจะทูลถามพระเจ้าเกี่ยวเรื่องวิชาเนี่ยธรรมะขั้นสูงแล้วละเอียดพอแล้วพอไปขึ้นไปจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึงฝนตกพอดีไปถึงใต้สมุทรถ้าการบุรีก็ฝนตกก็พิจารณานั้นเรื่องสังขารกับเรื่องน้ำที่กระทบกันตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปมันไม่มีอะไรแล้วก็มาเทียบเรื่องความคิดความปรุงปรุงได้ปรุงดีก็ดับปรุงชั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรในดับเกิดขึ้นมาจากไหนอันใดเป็นสาเหตุที่พาให้ทั้งผักดันทั้งขันอย่างนี้ให้คิดให้ปรุงอยู่ไม่หยุดไม่ถอยค้นลงไปค้นไปก็เจอวิชาเลยพอเจอแล้วก็สรุปทับเดียวเท่านั้นวิชาขาดกระเด็นเลยไม่ทูลถามพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเถรเลยอย่างชำบาหายห่วงนะนั่นแหละความจริงเป็นอันเดียวกันถามพระพุทธเจ้าจะได้อะไรมาไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านะความจริงพระองค์สอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมสันทิฏฐิโกจะพึงเห็นเองปัจจตังเวสบุญยูหิผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะพึงรู้โดยลำพังตนเองโดยเฉพาะผู้ปฏิบัตินั้นเท่านั้นเนี่ยก็บอกไว้แล้วไม่จำเป็นต้องมาถามถามพอดเพราะความจริงประกาศสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมให้รู้ดังพระสาวกท่านพูดถ้าตาบอดหูหนวกก็หาว่าท่านตุ้มดูหมิ่นเดียดดามพระพุทธเจ้า
ว่าเราเชื่อความจริงเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าให้ยิ่งกว่าความจริงว่านี่นะความจริงใดถ้าเรายังไม่ถึงจะก่อนความเชื่อนั้นก็ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างไรก็ตามความเชื่ออันนั้นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนเดาออกยังไม่ถึงความจริงแล้วไม่จัดว่าเป็นความเชื่อจริงเต็มตัวว่าพระสงฆ์ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตาบอดผู้ดีคนจะว่าไงพระสายบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งมาให้เข้าฝ่าการรับสั่งพระพุทธเจ้ามีความหมายไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เชื่อพระสายบุตรแล้วทำไมจึงมาทุศิมีที่มานะกับเราอย่างนี้พระองค์ไม่มีอย่างนั้นอาศัยเหตุนี้เท่านั้นรับสั่งให้พระสายบุตรเข้ามาเฝ้าแล้วทรงรับสั่งถามนายพระสายบุตรได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเรายิงหมายยิงพระเจ้าค่ะนั่นไม่เชื่อเราเพราะเหตุใดนั่นฟังชื่อพระพุทธเจ้าถามหาส่วนหนึ่งไม่เชื่อในเรื่องหลักธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วข้าพระองค์เชื่อด้วยเพียงการต้นเดาเท่านั้นยังไม่ถึงความจริงต่อเมื่อข้าพระองค์ได้ปฏิบัติเห็นตามความจริงแล้วข้าพระองค์เชื่อความจริงนี้อย่างเต็มใจการเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างเต็มใจเต็มหัวใจจิตใจเอาละนะถูกต้องแล้วสาธุธรรมตถาคตสอนไว้เพื่ออย่างนั้นในธรรมขั้นละเอียดก็อย่างการพระทรงแสดงแก่กาลามชนคือแสดงยกกาลามสูตรขึ้นมาแสดงแก่กาลามชนว่าอย่าเชื่อด้วยอย่าเชื่อสำหรับตำราอย่าเชื่อครูบาอาจารย์ที่ควรที่ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าเชื่อคนที่ถือว่าควรเชื่อได้แล้วก็อย่าเชื่อนั้นเชื่อนี้เชื่ออย่าเชื่อไปเลยให้เชื่อตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วให้มาเชื่อตัวเองก็หมายถึงธรรมบทนี้เองแต่ที่นี่ผู้ที่ฟังผู้ที่อ่านทั้งหลายไม่ได้คิดถึงธรรมบทนี้เขาไม่เคยเห็นธรรมบทนี้ไม่เคยรู้ธรรมบทนี้ประจักษ์ใจเลยถามว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อตำราตำนานแล้วจะสอนโลกแล้วยาทำไมวะแต่ตำนานี่ก็เป็นตำนานที่ถูกต้องเรียกว่าสวดคาถาธรรมที่แต่ไม่ชอบแล้วจารึกลงในความวิบากก็ดีสอนคนก็ดีก็สอนเพื่อให้เข้าถึงความจริงแล้วทำไมไม่เชื่อตำรานี่คิดไปนั่งเสียนั่นหมายที่ว่าไม่เชื่อตำนาก็หมายถึงทำขั้นนี้ต่างหากไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อในธรรมกันนี่ให้เชื่อตัวเองด้วยความรู้ความเห็นตนเองนั้นจึงเป็นที่ไว้ใจตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงรับรองได้เราเพราะเรารับรองเราแล้วด้วยความสมบูรณ์บริสุทธิ์เต็มที่นั่นเอาตรงนี้ต่างหากเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วต้องตัวเองต้องเชื่อตัวเองนั่นเรียกว่าปัจจตังเวหรือสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองเชื่อตนเองได้เป็นอันดับหนึ่งเชื่อครูบาอาจารย์ศาสนาซึ่งเป็นแนวทางที่จะเข้ามาทำถึงทำขั้นนี้นั้นเป็นอันดับสองเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วอันนี้เป็นอันดับหนึ่งนี่แหละที่แสดงในกาลามสูตรแก่กาลามชนพระองค์ทรงหมายที่นี้เราจะเห็นได้เวลากาลามชนฟังเทศน์สำเร็จมรรคผลนิพพานตั้งมากมาแต่สองก็เพราะเขาต้องควรจะทำขั้นนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนแบบนี้เขาจะสอนแบบสุ่มแบบชาวคนตาสีตาสาวรู้อะไรไม่มีอุปนิสัยพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงกับธรรมที่พระองค์สอนในขั้นนี้แต่พระองค์สอนแบบต้นดังนั้นเป็นไปไม่ได้เนี่ยเราดูผลที่พระองค์สอนที่พวกกาลามชนทั้งหลายนั้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากน้อยเพียงไหนมันก็เหมาะสมกับธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้มีความเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งสอนแล้วลงทำลงไปให้มันเห็นความจริงในตัวเองเมื่อเห็นความจริงในตัวเองอันใดแล้วมันจะปล่อยหมดกังวลหมดกังวลไปอย่าลืมว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกอาการของความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดออกมาเพื่อสิ่งใดส่วนมากถ้ามีสติจะมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำงานทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนและทุกขณะจิตถ้ามีสติปัญญาห้ามหันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วนั่นแหละทำงานแล้วไม่ใช่กิเลสทำงานทำงานเพื่อมรรคเพื่อผลและขอดถอนกันหน้าโดยลำดับจนกระทั่งขอดถอนหน้าโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือ
เอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอไม่ใช่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าเป็นตู้เป็นพระองค์แรกที่เดียวที่เป็นตัวอย่างของโลกทั้งความภาคเพียรทั้งความอดทนทั้งความเฉลียวฉลาดหรือทั้งเป็นความเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่นักล่าถอยเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตแม้ไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามธรรมานธรรมปฏิปโนโหติผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำผู้เชื่อผู้นั้นบูชาเราตถาคตด้วยการปฏิบัติและเป็นผู้เดินตามตถาคตไม่จำเป็นจะต้องตถาคตพาเดินว่าเดินก่อนเดินหลังไม่สำคัญจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วไม่มีความสำคัญอะไรกับความนานไม่นานเป็นการเวลาซึ่งเป็นอันหนึ่งต่างหากการปฏิบัติตามหลักแห่งมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นธรรมถึงกลางเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทให้ถูกต้องเหมาะสมนี่แหละเป็นการตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลำดับจนกระทั่งถึงมุตต์หลุดพ้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ทันท่วงทีให้สิ้นกิเลสเมื่อไหร่ก็คุณนั้นแหละได้เข้าพระพุทธเจ้าเต็มองค์เห็นตถาคตเต็มดวงนางธรรมท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็หมายถึงสัจธรรมนี่เริ่มเห็นในเบื้องต้นตั้งแต่สมาธิไปก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้วสมาธิขั้นหนักลงไปก็เริ่มเห็นชัดขึ้นปัญญาก็ดำเนินทางปัญญาก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเขาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งปัญญาเต็มภูมิถอดถอนกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่รูปร่างอันนี้เป็นเรือนร่างของพุทธะของพระพุทธเจ้าอันแท้จริงต่างหากซึ่งเหมือนกับพวกเราธาตุสี่ขันธ์ห้าองค์พุทธะจะแท้คือความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระองค์นั่นแหละที่ว่าเห็นตถาคตเห็นที่ตรงนั้นไม่ใช่เห็นที่ตรงไหนพอนะไม่ยุ่งละพอไม่ยุ่งเท่านั้นมันก็เป็นอารมณ์มันก็ตั้งหน้าทำงานเป็นอีกเนี่ยพอเผลอก็เป็นอีกเผลอเริ่มไปยุ่งอีกแล้วขยับอีกเป็นบ้าเขาอีกจะเอาให้เป็นน้ำอีกเป็นน้ำอีกเรื่องจิตจะไปยุ่งนู่นเสียไม่เข้าทำงานตามหลักความจริงมันก็ไม่ได้เรื่องนะเวลาออกปฏิบัติทางนี้จะไม่เอาอะไรมีหนังสือปฏิโมกข์เล็กๆปฏิโมกข์พกหนังสือพกเหมือนปฏิทินพกติดย่ำอันเดียวเท่านั้นนี่เอากันละทีนี้ติดดวงนี้เอาให้ได้เราเห็นมองสามผมแล้วนี่เล่นใหญ่เลยทั้งวันทั้งคืนก็ดีไม่มีงานอะไรมายุ่งเหยิงตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีเต็มๆนี่เรียกว่าตะลุมบอลกันเลยเชียวไม่มีงานอะไรมายุ่งเราได้มีแต่หน้าที่ภาวนาอย่างเดียวมันจะอยู่กับวัดที่ไหนที่ท่านก่อสร้างเพราะเราไม่ชอบมันขาดงานของเราประกอบกับนิสัยเราเป็นอย่างนั้นถ้าทำอะไรทำอย่างนั้นจริงๆพอปล่อยก็ปล่อยจริงๆปัจจุบันมันก็ไม่นานนะประมาณเดือนฝ่านั้นได้หลักสิบเลยแล้วก็ได้บ้างเสียบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเยอะๆต่อไปกันได้ทุกคืนได้ทุกวันทุกเวลาจนแน่วแน่จิตแน่นปึ้งเป็นสมาธิแล้วก็รักษาไม่ได้รักษาไม่เป็นไม่รู้วิธีรักษาเผลอตัวมาทำสดหลังหนึ่งพอทำสดยังไม่เสร็จจิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเพ่งเลยพอทำสดเสร็จถึงขนาดนั้นมันเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟร้อนไม่มีใครที่จะร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติซึ่งเคยได้ผลมาแล้วแต่เสื่อมไปเทียบแล้วเหมือนกับคนที่มีเงินเป็นจำนวนล้านล้านแต่ได้ล่มจมเสียด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแม้เงินอยู่ในธนาคารที่ฝากเอาไว้หรืออยู่ในบ้านในเรือนมีเป็นแสนๆก็ตามเงินเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยโน่นมันจะมีความหมายอยู่กับเงินที่สูญหายแต่แล้วโน่นนั่นละที่ทำให้คนนั้นเสียอกและใจจนแทบเป็นบ้าไปได้จิตไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยมีสมาธิไม่เคยเป็นอะไรอยู่ตามภาษามันก็เหมือนกับชาวบ้านเขาที่ไม่มีเงินถึงหมื่นถึงแสนก็ตามเขาก็มีความสุขยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านแต่ล่มจมไปเสียด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งมากมายเขามีความสุขกว่ากันมากนะทีนี้ผู้ที่ภาวนาแล้วไม่เคยเห็นจิต
นะครับความสงบได้เป็นหลักเป็นฐานพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอบอุ่นจิตใจให้เกิดเป็นความอัศจรรย์ทั้งใจมันก็อยู่ที่นี้ก็อยู่ได้ความเพียรก็ขี้เกียจนะไม่อยากทำความภาคความเพียรขี้เกียจเพราะยังไม่เคยเห็นผลพอได้ปรากฏผลแล้วความเพียรก็ขยับเท่าขยับเท่าแต่ท่านสอนเป็นมาเสื่อมอย่างที่ว่าความเสื่อมนั่นแหละทำให้เราประจักษ์ใจที่เราทุกวันนี้ไม่ตื่นไม่จางเลยเสื่อมจนขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพียงเข้าได้สงบบ้างไม่สงบบ้างรีบออกไปมันเอาก็จนไม่มีอะไรเหลือเลยไม่สงบย่างนี่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจเพราะเสียดายจิตดวงนั้นเป็นปีนานไม่ใช่เล่นนะมันเสื่อมลงไปไม่นานแบบตอนเวลามันเสื่อมไปเราต้องปีนก็ไม่ฟื้นให้เวลาจะฟื้นก็เพราะบอกอารมณ์ปัจจุบันภาวนาแต่พุทโธเท่านั้นจิตนั้นจะเสื่อมไม่ได้เสื่อมไปเถอะเราได้มีวันเราได้ขอร้องขอแล้วเราความหม่องใจเสียดายก็แทบเป็นแทบตายก็เห็นได้ผลอะไรเลยทางนี้ปล่อยทิ้งอ่ะถ้าเสื่อมก็เสื่อมไปแต่พุทโธเราจะไม่ละเราชอบพุทโธเราภาวนาพุทโธไม่ยอมปล่อยอยู่ที่บ้านนาคุณวันตอนออกวัดบารมีเจดีย์อยู่กับท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่วัดร่างเขาสามองค์เล่นภาวนาพุทโธตอนนั้นท่านเลยขอศพท่านอาจารย์เสาถ้าเราเฝ้าวัดแล้วก็ยิ่งสนุกเล่นความเพียรเสื่อมก็เสื่อมไปทั้งนี้เดี๋ยวทอดอะไรตายอยากหมดแล้วจะเอาตั้งแต่พุทโธเสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธไม่เสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธเดินแค่ไหนก็ไม่ปล่อยพุทโธจริงแล้วเคยปล่อยไปแล้วต่อการเดินนะนี่จะพุทโธเลยดูทุกอิริยาบถไม่ให้เผลอกวาดลานวัดลานมาทำอะไรนี่จะพุทโธมันติดแน่ที่มันค่อยสงบค่อยสงบเขาลงแล้วได้ที่ดีจิตสงบลงแน่หาได้แล้วทีเดียวพอถอนขึ้นมาเอาอีพุทโธอัดเข้าไปอัดเข้าไปไม่ถอยเอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมจนกระทั่งจิตขึ้นถึงขนาดที่เคยเป็นมันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมก็ปล่อยไม่เสียดายไม่เสียใจไม่ดีใจกับความเสื่อมความเปลี่ยนขึ้นแต่พุทโธจะไม่ยอมปล่อยเห็นไหมพุทโธไม่ถอยเลยมันเลยไม่เสื่อมจริงเราถึงรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะจิตมันไปคาดหมายสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ทำงานตามหน้าที่ของตนต่างหากมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนี่พอตั้งหน้าทำงานกับพุทโธจิตมันไม่เผลอจากหลักที่จะให้เจริญมันก็เจริญขึ้นมาได้นะรู้แล้วจริงหลังจากนั้นแบบเอากันหนักหนักโอ้โหไม่ชอบเป็นยังไงมันโมโหจะของเครียดแค้นจะของนี่ถ้าว่าเป็นแบบคารวะหรือเป็นอะไรถ้าลงในเครียดแค้นในคนขนาดนั้นยังไงก็ต้องฆ่าคนแน่แน่นี่แหละความเครียดแค้นมันถึงขนาดนั้นพอได้ที่แล้วเอาวันนี้หนักเลยเอาที่คราวนี้เมื่อไหร่กันแบบเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตนี้เพราะเคยทุกข์เพราะความเจ็บของจิตนี้มาเป็นเวลานานแล้วแล้วเห็นประจักษ์เสร็จหลักที่สุดแล้วหากจะเสื่อมคราวนี้ขอให้ตายจะเลยดีกว่าตายไปเพราะมันจะความเสื่อมดีกว่าที่มันยังเป็นมนุษย์แบบไฟสุ่มอยู่ทางหัวใจนี่ว่าจึงเป็นเหตุให้คิดถึงพระโพธิกะที่ท่านเจริญฌานแล้วเสื่อมเจริญฌานแล้วเสื่อมถึง5หนหนที่6คิดว่าจะฆ่าตัวตายนี้เข้าจะเข้าได้เข้ากันกับเราได้เพราะมันเสียใจขนาดแต่สุดแล้วสุดท้ายท่านก็พระโคติกาท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านพิจารณาตรงตกตอนจะฆ่าตัวเองในตรงตกตอนนั้นบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาเราถึงได้เกิดนั้นมาถึงไม่เสื่อมเลยเสื่อมไม่ได้ความระมัดระวังรักษาตัวเองนี้เป็นยอดของตัวเองคุณงามคือมันเข็ดความเข็ดนั่นแหละมันทำไม่นอนใจไปอยู่ที่ไหนไม่สะดวกในความเพียรหนีทันทีจริงๆไม่เอาใครมาเป็นอารมณ์ไม่เกรงอกเกรงใจใครทั้งนั้นนิมนต์ไปสันที่ไหนไม่ไปไม่มีใครมาช่วยเราเวลาเราจมไปไม่มีใครช่วยเราเคยจมมาแล้วหนึ่งนะเป็นเวลาทั้งปีนี่เอาเนี่ยเป็นหลักใครนิมนต์ฉันในบ้านในเรือนที่ไหนไม่ยอมรับเลยเอาในขนาดนั้นแต่นั่นมันก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยเลื่อยจิตแน่นเหมือนเป็นหินเดียวเรื่องสมาธิเต็มที่ถึง5ปีเต็ม5ปี6ปีนะ6ปีไม่เต็มนะแต่5ปีไม่เต็มก็จิตเป็นสมาธิเข้าได้ทุกเวลาอยู่ที่ไหนมันเป็นสมาธิอยู่แล้วจำเป็นอะไรเข้าหรือไม่เข้ามันเป็นเหมือนกับหินอยู่แล้ว
คือความมั่นคงของจิตในฐานสมาธิทัดเจ้าของจากนั้นถึงได้ถูกให้การแบบนั้นการมั่นเถิดไปอย่างนั้นถึงเรื่องพิจารณาอันที่ได้ออกพิจารณาพอออกพิจารณานี่มันก็รวดเร็วนี่เพราะสมาธิมันพร้อมแล้วพอออกพิจารณาแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้วคราวนี้มันก็เหมือนกันเป็นไฟเลยเรื่องสติปัญญาทำความเพียรลืมหลับลืมนอนเป็นนอนไม่ได้สองคืนสามคืนก็มีแทบเป็นแทบตายทีนี้มันเพลินอันนี้มันเป็นด้วยความเพลินในความเพียรลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากลางวันเดินจนคงมันยังไม่รู้จักหยุดจับหย่อนค้นที่ข้างในตลอดเวลาแบบเที่ยงๆนี่โอ้โหไม่มีรู้สึกว่าร้อนอะไรใจไม่เหมาะสมมาตาบีหาอีฟ้าครับนั่นมีความเปลี่ยนตรงนั้นเบื้องต้นมันลำบากเอาให้ดีหมุนเอาลงไปสู้นักสู้ตายเขาตายตายเพื่อบูชาธรรมเป็นอะไรไปล่ะแล้วมีชีวิตอยู่ร้อยปีพันปีไอ้บูชาที่เหลือมันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยการบูชาธรรมนี่มันเลิศนะเอาตรงนี้เป็นหลักการให้เห็นที่ความจริงอยู่ภายในจิตทุกองน่ะว่านิพพานนิพพานจะอยู่ที่ไหนขอให้จิตบริสุทธิ์เธอรู้เองไม่ต้องไปถามใครนิพพานคืออะไรก็รู้เองฮะจะตื่นเงาเอาลงในวงสัจธรรมตัวไหนเป็นตัวสำคัญมากในวงสัจธรรมที่มันปิดอย่างมิดชิดมืดแปดทิศไปได้คือตัวสมุทัยกามปัญหาภาวะปัญหาวิภาวะปัญหาราคะโทสะโมหะเหล่านี้เรื่องของสมุทัยทั้งนั้นความคิดความปรุงออกมาจากสิ่งนี้เป็นผู้กักกันให้คิดให้ปรุงจึงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเส้นเป็นสายยาวเหยียดไปตั้งแต่ยึดเส้นสมุทัยแล้วก็มาพันเจ้าของพันเจ้าของให้เป็นคืนเป็นแสงไม่เกิดดาบเหลือความทุกข์ร้อนเพราะกิเลสตัณหามันเผาหล่นตัวเองความทุกข์ร้อนความทุกข์เพราะประกอบความเพียรทุกข์ในร่างกายตั้งใจมีความก็อยู่ต่อทำเป็นนักสู้สู้กันไปมันจะไปถอยถึงขั้นถึงขั้นมันจะถึงหนองอ้อมันอ้อจนได้คำว่าหนองอ้อนะก็หมายถึงอ้อภายในจิตนี้เองหนองอ้ออ้ออย่างนี้เหลืออย่างนี้เหลือความจริงแต่ละขั้นละขั้นแสดงอ้ออย่างนี้เหลือนะรู้เองชัดเองชัดเองพูดถึงเรื่องตัวจิตเกี่ยวจิตเกี่ยวนี้เหมือนกันพอเวลามันถึงขั้นมันปั๊บเลยเอออย่างนี้ที่ไม่เสื่อมมันรู้เลยทันทีนะไม่มีใครบอกก็ตามรู้ชัดตอนที่จะรู้ก็เอากันขณะเอากันอย่างนั่งหามุ่งหามค่ำนี่แหละตอนจะได้หลับเตือนอย่างประจักษ์นะเอาอย่างนี้เหลือไม่เสื่อมที่นี่นะแน่จริงๆมันรู้ชัดทีนี้ถึงกับปีนี้ไปปีนี้ไปแล้วตกมาลงปีนไปตกลงปีนมาโตมาคือมันเสื่อมมันจะเลยมีตามขั้นของมันขั้นหยาบก็เสื่อมตามความหยาบของขั้นขั้นละเอียดก็เสื่อมจะเดินเสื่อมจะเดินตามขั้นละเอียดของธรรมไม่ใช่เสื่อมแบบขั้นต่ำหากรู้สติปัญญาทำไมจะไม่รู้มันไม่ถนัดแล้วก็จะเลยขึ้นเสื่อมลงเดินขึ้นเสื่อมลงพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงกันไปกันมาพอได้ที่ปั๊บติดตึ๊ดเออต้องอย่างนี้แน่เงี้ยอย่างนี้แต่จะมาคาดนะที่พูดอย่างนี้ให้เป็นระดับของข้าตัวเองอย่าไปข้าตัวหมาอย่าข้าหมาตัวเองขาดทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำข้าหมายมีเป็นผลของการปฏิบัติต่างให้เร่งทางด้านปฏิบัติการพูดว่าเออไม่เสื่อมนี่เป็นผลอย่ายึดอันนี้ไปเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของตนงานที่ควรจะทำให้ถึงไปเพื่อขั้นนั้นๆจะไปไม่รอดต้องเลยบอกไว้เสมอนิสัยของผู้ใดเป็นยังไงก็ตามเรื่องสมาธิความสงบของจิตสงบยังไงให้รู้ในตัวเองอย่าไปยึดเอาของใครมาเป็นสมบัติทั้งตัวอย่าไปเอาอย่างใครทั้งหมดลงแน่นเราได้ทำองค์สมาธิโดยถูกต้องเช่นเรากำหนดนี้ด้วยสติในทำบทใดที่เหมาะสมกับเราแล้วเราพิจารณาอย่างไรที่กรมปฏิบัติของเราแล้วให้ดำเนินอย่างนั้นไปผลเกิดขึ้นมาอย่างไรเราไม่ต้องไปเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นสมบัติทั้งตัวมันจะมาเป็นการทำลายนิสัยตัวเองและจะไม่ได้ผล

เพราะทำทางไม่เคยเดินไม่มีใครบอกใครสอนเรายังมีครูบาอาจารย์ท่านคอยแนะนำต่างๆท่านมั่นเป็นต้นท่านอธิบายวิธีรู้เรื่องรู้ราวท่านเองไม่มีใครอธิบายท่านมีสามบุญท่านจนผ่านพ้นไปได้มีเราก็มีผู้แนะนำต่างๆอยู่แล้วคนที่หน้าที่จะต้องมาฝึกปฏิบัติตามเอาให้จริงให้จังฝึกขัดนิสัยให้จริงให้จังอย่าละเลยพระไม่ใช่นิสัยหรอกเพราะพระเป็นแนวหน้าถ้าพูดถึงการรบก็ออกแนวหน้าเลาะแหลกได้เลยทำให้จริงให้จังอยากให้หมู่เพื่อนรู้ได้เห็นความจริงคนแต่คนที่เราฟังคนเดียวเหมือนหาเรื่องมาโกหกหมู่เพื่อนเล่นเปล่าๆให้เห็นความจริงนะดูยังใจมีแรงอยู่ที่ไหนขอให้ความเพียรให้พอเถอะจะเห็นเป็นระยะไม่ว่าสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจะขนาดแหลมคมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหมุนตัวไปเองตัวขนาดนั้นแล้วแหลมคมแน่ๆไม่สงสัยอะไรถามมาพับรู้ทันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งอกตั้งใจให้รู้ก็รู้พอสังขารความปรุงขึ้นภายในจิตใจก็เท่ากับเตือนสติปัญญาปลุกสติปัญญาให้ตื่นในระยะอื่นปกติสติปัญญาก็ไม่หลับอยู่แล้วตื่นเป็นชาคระผู้ตื่นตื่นอยู่ในทางมรรคท่านมหาสติมหาปัญญาเรียกว่าชาคระความตื่นอยู่ในทางมรรคพอถึงขั้นที่สุดที่จิตแล้วเป็นชาคระโดยหลักธรรมชาติตื่นอยู่ตลอดเวลาความหลับก็หลับไปเรื่องธาตุเรื่องขันธ์หลับไปเรื่องจิตบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละท่านเรียกว่าตื่นตลอดเวลาไม่มีการใดที่กิเลสจะเข้าแทรกแสดงได้พอให้เห็นเป็นเงาของสมมติแม้นิดหนึ่งภายในจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นเลยนั่นแหละท่านธรรมชาติอันนั้นแหละท่านคิดเพียงท่านแยกว่าชาคระบุคคลนี่เป็นผลชาคระจิตหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วตื่นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของตนตลอดเวลาไม่คุ้นกับอะไรไม่ติดกับอะไรไม่นอนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นโดยหลักธรรมชาติเราไม่ต้องไปบังคับว่าให้คุ้นสิ่งนั้นให้คุ้นสิ่งนี้ชาเป็นเองภายในจิตส่วนชาคระชาคระบุคคลประเภทมากก็คือว่าดำเนินอรหัตธรรมะมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่มีครั้งมีเผลอหมุนตัวเป็นเตียวอยู่นั่นโดยหลักธรรมชาตินี่เรียกว่าชาคระในทางมากพอชาคระนี้เต็มภูมิแล้วก็เป็นชาคระสายผมเป็นความรู้สึกนั่นเป็นชาคระโดยหลักธรรมชาตินั่นแหละที่ว่าพระเจ้าผู้ตื่นดูตื่นชาพยานโยกประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ด้วยสตินั่นท่านบอกอีกสตินะถ้ามีสติไม่เรียกสติชาคยะบุคคลก็ตื่นในทางความเปลี่ยนด้วยสติฝึกจิตเป็นของฝึกได้ฝึกไม่ได้ผู้ที่จะเป็นศาสดาไม่ได้สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วท่านสอนมาเรามาทำไมท่านด้วยน่าจะท่านฝึกแล้วทั้งนั้นอุบายวิธีต่างๆเป็นอุบายท่านเด็กทรงฝึกพระองค์มาคอยแล้วจึงได้มาฝึกพวกเราจิตเป็นของฝึกได้จิตเป็นสมบัติสองเจ้าของเวลานี้เราจะแย่งออกมาเป็นสมบัติของเจ้าของคนเดียวในขณะเดียวกันที่ถูกความเปลี่ยนเรายังไม่สามารถมันเป็นสมบัติของกิเลสอยู่โดยตรงเวลานี้กำลังยื้อแย่งแข่งดีกันสู้กันด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาใครเฉลียวฉลาดก็ได้จิตดวงนี้มาครองเมื่อได้จิตดวงนี้มาครองก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์กิเลสเอาไปครองไม่ยึดตั้งแต่สกปรกโสมมทั้งนั้นแสดงอาการออกมาในกิริยาทางจิตก็ดีแสดงมาทางวาจาทางกายก็ดีล้วนแล้วมันจะออกมาจากความสกปรกโสมมของกิเลสทั้งนั้นนั่นกิเลสเป็นเจ้าของของจิตจิตเป็นของเป็นสมบัติของเจ้าของเพราะฉะนั้นจึงแยกแยะอันนี้ต่อสู้กันเพื่อจะถอดถอนกิเลสออกหมดให้จิตนี้มาเป็นสมบัติของธรรมเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวนั่นแหละถึงแดนอันเกษมอ่ะธรรมยาสบายเพื่อนฟัง

ได้ศึกษาเล่าเรียนถือเป็นคติเรื่องยึดของใจมันมีจำนวนมากทั้งแง่พระพุทธเจ้าอยากจะรู้เฉพาะพระองค์เดียวนั้นก็ทรงแนะนำสั่งสอนสาวก

เพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วองค์นั้นบรรลุโสดาองค์นั้นสติกาคาองค์นั้นอนาคาองค์นั้นอรหัตตมะอรหัตตผลเป็นลำดับลำดาเรื่อยเหมือนว่าธรรมของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นประกาศออกหน้าร้านให้คนเห็นทุกๆคนไม่อยู่ลึกลับอะไรเลยหรืออยู่สองฝากทางคนเดินผ่านไปมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนเป็นอย่างนั้นส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็หนึ่งส่วนที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็หนึ่งส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองย่อมแสดงด้วยสวดคาถาธรรมทั้งนั้นแสดงโดยชอบโดยชอบโดยชอบจับโดยชอบทุกอย่างไม่มีแง่สงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากถูกต้องกับความจริงเงื่อนล้วนโดยลำดับในธรรมทุกขั้นบรรดาผู้ฟังก็ฟังเพื่อความจริงทั้งหลายในธรรมทุกขั้นเหมือนกันควรจะรู้จะเข้าใจหรือจะบรรลุธรรมในขั้นใดแล้วจึงต้องบรรลุแต่ได้ตามความมุ่งหมายของธรรมที่สอนเพื่อความรู้แจ้งของจริงทั้งหลายและตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จริงทั้งจิตผู้ที่ลดลำดับจากปุคติกันยูวิตติกันยูลงมาก็คือในยะผู้ที่ควรแนะนำสั่งสอนได้ผู้นั่นประกอบด้วยความภาคเพียรพยายามหนักขอเอาเบาก็สุดฟังแล้วฟังเล่าหลายครั้งหลายหนด้วยความอุตสาห์พยายามหรือความตะเกียบตะกายเหมือนอย่างพวกเราท่านๆที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่พ้นไปได้ที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นธรรมทั้งหลายดังสาวกทั้งหลายท่านรู้ครั้งพุทธกาลด้วยเหตุนี้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นจึงเป็นธรรมเหมาะสมอยู่ทุกการทุกสมัยหรือเกือบพูดได้ว่าทุกบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมทั้งหลายจะพึงได้รับสนองตอบแทนด้วยมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเพราะธรรมนั้นเป็นสวขาตธรรมจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทหยาบโลนก็ต้องใช้มัชฌิมาประเภทหนักมือเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนหรือตึกสุดยามบ้านช่องมีเครื่องมือตั้งมากมายให้เหมาะเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างซึ่งมีหลายขั้นหลายตอนหากมีเครื่องมือเพียงอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นจะปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นให้เป็นหลังไม่ได้มีธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่ให้ถึงใจสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วในความรู้สึกของผมเองที่ปฏิบัติมาแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมในการแก้หรือปราบปรามที่เรียกทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงธรรมนี้จึงเป็นท่ามกลางคือจะให้ผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งจิตตั้งใจได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองจึงเรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางอยู่เสมอพอดีอยู่เสมอเวลากิเลสมันถาโถนเราต้องใช้ความบึกบึนมีการต่อสู้กันอย่างหนักมือนี่คือเครื่องมือประเภทหนึ่งสำหรับกิเลสประเภทนี้กิเลสประเภทลดลงไปกว่านั้นเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกันเป็นลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสเข้าสู่ธรรมละเอียด

หรือละเอียดยิ่งธรรมมัชฌิมาปฏิปทาก็กลายเป็นธรรมอันละเอียดและละเอียดยิ่งไปตามๆกันจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะคือเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดยั้งเลยนอกจากพักในสมาธิและพักธาตุขันธ์ด้วยการหลับนอนเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือสำคัญกับความเพียรเป็นเครื่องหนุนจะต้องเข้าสู่แนวรบคือกิเลสประเภทละเอียดและละเอียดสุดนั้นตลอดไปไม่มีการท้อถอยเลยมีเรียกว่ามัชฌิมาประเภทหนึ่งมันทำเป็นเครื่องแก้หรือเครื่องปราบปรามกิเลสเมื่อกิเลสทุกประเภทได้หมอบราบลงไปหรือชิบหายไปหมดจากใจแล้วมัชฌิมาปฏิปทาทุกประเภทซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือก็หมดความจำเป็นไปเช่นเดียวกับเขาปลูกบ้านสร้างเรือนเมื่อสำเร็จเป็นหลังเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดที่จะต้องส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์แล้วเครื่องมือก็เสร็จไว้ในที่ควรสถานที่ควรเมื่อกิเลสได้สิ้นสูญไปจากจิตใจไม่มีส่วนใดแม้ละเอียดสุดเหลืออยู่แล้วคำว่ามหาสติมหาปัญญามหาวิริยะมีความเพียรกล้าก็หมดปัญหากันไปเองคือหมดความจำเป็นจะนำมาใช้ก็ใช้ในวงสมมุติธรรมดาธรรมดาสติก็ดีปัญญาก็ดีใช้ในวงสมมุติธรรมดาไม่ได้ใช้เพื่อแก้ที่เด็ดปัญหาอาสวะประเภทใดความภาคเพียรก็เหมือนกันเพียรไปแบบเดียวกันถ้าขันยังมีชีวิตอยู่ระหว่างขันกับจิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบกันใจผู้ครองร่างกายคือขันอันนี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในขันเมื่อขันทำงานมากเกิดความเหนื่อยหรืออ่อนเพลียเป็นความคิดความปรุงของใจเกี่ยวกับเรื่องสังขารสัญญาที่นำไปใช้งานต่างๆมากไปขันจะรู้สึกมีความอ่อนเพลียเปลี่ยนลงไปโดยลำดับลำดับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เข้าพักเรือนสมาธิเพื่อระงับขันให้อยู่สะดวกสบายจิตก็ไม่กังวลที่จะไปใช้ขันซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเพื่อให้ระงับตัวลงไปแล้วเกิดความสุขความสบายขึ้นมาที่เรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านใช้มาประจําจนกระทั่งวันปรินิพพานเพราะฉะนั้นคำว่าการประกอบความเพียรของท่านจึงมีไปตลอดวันนิพพานแต่ไม่ได้เป็นความเพียรประเภทที่ถอดถอนกิเลสหากเป็นความเพียรเพื่อระหว่างขันธ์กับจิตอยู่ด้วยกันโดยความสะดวกสบายไม่กำเริบอายุขัยก็เป็นไปโดยสมบูรณ์พูดถึงเรื่องสติปัญญาที่หมดภาระในการแก้และการตอบถอนที่เหลือแล้วก็มาใช้ในวงสมมุติตามธรรมดามีขันเป็นสำคัญเราทั้งหลายบวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอย่างเอกทีเดียวในความรู้สึกของเราที่เคยปฏิบัติมาเราเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่ามีพันเปอร์เซ็นต์เราก็เชื่อถึงพันเปอร์เซ็นต์ไม่มีคำว่าเสร็จว่าเหลือว่าบกพร่องอะไรเลยเชื่ออย่างเต็มหัวใจด้วยการปฏิบัติเป็นสิ่งทดสอบกับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกหน่วยทุกหน่วยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวที่จะถ่ายถอนที่เหลืออาสวะการทำงานให้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงดำเนินมาและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาการทำงานก็คือความเพียรเพียรในสถานที่เช่นไหนเพียรกับอะไร
สถานที่เช่นนั้นสิ่งนั้นเรียกว่างานการประกอบงานคือเดินจงกรมนั่งสมาธิมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนที่ทำเรียกว่าทำงานงานนี้เป็นงานสำคัญคืองานรื้อถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยฝังอยู่ในจิตใจพาเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปเวียนมาคือกลับนับไปถ้วนเจ้าของก็ไม่อาจสามารถที่จะทราบได้ว่าเคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่พบกี่ชาตินี่หนำซ้ำยังหลงเรื่องของตัวลืมเรื่องของตัวไปโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงหรือไปอย่างท่านกลับพลิกความเห็นอันมืดตื้อเข้ามาทำลายตนซะอีกว่าตายแล้วสูญนี่แหละกิเลสมีเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องประกอบงานให้เข้มแข็งงานในเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกฝนอบรมใหม่ก็คือบริกรรมภาวนาเพราะตามธรรมดาของจิตจะต้องสร้างไปทั่วสรรพางร่างกายคือรู้ไปหมดแต่ยึดเอาหลักเอาเกณฑ์ไม่ได้หรอกตัวรู้แท้ๆความรู้แท้ๆอยู่ที่ไหนอะไรมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้ไปหมดแต่จับตัวไม่ได้เมื่อเป็นทีนี้จึงเป็นการลำบากสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดภาวนาที่จะหาตัวจริงจากจิตใจจึงต้องอาศัยการภาวนาด้วยบทบริกรรมคือมีอารมณ์เป็นเครื่องกึ่งพึงของใจหรือเป็นที่ยึดของใจเสมอมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าจนถึงบัดนี้ในกรรมฐานท่านที่จะเหมาะกับจิตใจในกรรมฐานใดก็ตามท่านแสดงไว้ถึง40ห้องกรรมฐานสรุปลงแล้วก็มีอนาปานสตินิพพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอารมณ์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องยึดของจิตผู้เริ่มภาวนาพึงกำหนดทำที่ตนเห็นว่าเหมาะกับจิตเป็นความสะดวกในการบำเพ็ญในการบริกรรมในการกำหนดเช่นกำหนดอานาปานสติก็ให้ทำความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสส่วนใดมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นก็ให้ทำความรู้ไว้กับที่ลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกนั้นเช่นเดียวกับบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูดูคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตานี่ก็ไม่ลดละสติลมหายใจเข้าก็เหมือนกับคนเข้าประตูลมหายใจออกก็เหมือนคนออกประตูเราทำความรู้ด้วยสติของเราอยู่ตรงนั้นตรงลมนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปเหมือนกับผู้เฝ้าประตูไม่ต้องตามคนเข้าไปในห้องไม่ต้องตามคนออกไปนอกห้องเลยประตูไปเป็นแต่เพียงว่ายืนอยู่ที่ประตูคอยรับทราบคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตาเท่านั้นมีสติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหากเราจะตามลมเข้าไปตามลมออกมาย้อนไปย้อนมาจะเป็นการเพิ่มภาระอันหนักให้แก่เราซึ่งเริ่มปฏิบัติที่ไม่มีกำลังพอที่จะรับภาระให้มากเกินไปได้กลายเป็นความกังวลแทนที่จะได้รับประโยชน์เลยเหลวไหลไปเสียด้วยเหตุนี้เพื่อให้เหมาะสมกับวิธีตั้งลมเพื่อให้เป็นที่ยึดของจิตจึงควรตั้งในที่ใดก็ตามที่เราเข้าใจว่าลมสัมผัสที่มันมาและถนัดที่จะกำหนดในจุดนั้นมากเราพึงกำหนดจุดนั้นยกตัวอย่างเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมเข้าก็สัมผัสลมออกก็สัมผัสให้ทำความรู้อยู่กับลมไม่ลดละและไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่สำคัญมั่นหมายเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นเช่นไรบ้างเป็นต้นจะเป็นความกังวลแล้วจิตจะพลาดจากงานหรือสติจะพลาดจากงานที่กำลังทำตามลมหายใจไม่ทันทุกระยะขาดวักขาดตอนไปเสียซึ่งก็เป็นการขาดการกระทำและขาดผลไปด้วยในขณะเดียวกันด้วยเหตุนี้การกำหนดในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยสติเป็นสำคัญมีความระมัดระวังตั้งอกตั้งใจแต่อย่าทำจนกระทั่งเกรงตัวไปหมดให้ทำความรู้อยู่ด้วยความมีสติ
ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้รู้รู้รู้เมื่อสติกับลมมีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เสมอแล้วลมหายใจนั้นในเบื้องต้นรู้สึกหยาบท่านนานเท่านานเข้าก็รู้สึกละเอียดละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งไม่ปรากฏในความรู้สึกเลยว่าลมคือลมได้หายไปในความรู้สึกเมื่อลมหายไปแล้วสิ่งที่ไม่หายคืออะไรและขณะที่ลมหายไปมักจะเกิดปัญหาขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอว่าเมื่อลมหายไปแล้วมีจะไม่ตายแล้วเหรอลมหมดไปแล้วนี่เกิดความตกใจขึ้นมานี่คือการรบกวนจิตใจหรือกระตุกใจตนซึ่งจะเข้าสู่ความสงบหรือความละเอียดนั้นให้กลับตัวมาสู่อีกอย่างเสียเลยได้แค่เพียงแค่นี้ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาก่อนนี้จึงพึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็ตามเมื่อเราทราบในความรู้สึกของเราว่าลมนี้ละเอียดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งหายไปจริงๆในความรู้สึกพึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็หายไปเถอะเมื่อความรู้คือจิตนี้ยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเราไม่ต้องกลัวตายในขณะที่หลับเราก็มาเคยได้กังวลกับลมที่หายใจเข้าออกเราก็ไม่เห็นตายในขณะนี้เรายังมียิ่งมีความรู้สึกอย่างชัดเจนอยู่ด้วยว่าลมได้หายไปความที่รู้ว่าลมหายไปนั้นยังไม่ได้หายไปคือผู้รู้มีอยู่กับตัวของเราเพียงเท่านี้ก็ตัดตัณหานี้ให้ขาดออกไปได้ไม่เป็นกังวลและไม่เป็นสิ่งกวนใจต่อไปและไม่เป็นมารของใจในจิตนี้ด้วยจิตก็ยิ่งละเอียดเมื่ออะไรๆก็หายไปหมดลมตั้งแต่ขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงหายไปหมดในความรู้สึกนี่คือจิตละเอียดละเอียดเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจะเหลือแต่ความรู้สักแต่ว่ารู้อย่างละเอียดให้รู้อยู่ตรงนั้นอยู่กับความรู้นั้นให้อยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องสำคัญมั่นหมายไปไหนเรื่องเป็นเรื่องตายนั้นอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการทำลายจิตตภาวนาขั้นนี้ให้อย่ากลับขึ้นมาจิตจะไม่ทรงตัวถึงความละเอียดและทรงตัวอยู่ด้วยความละเอียดนั้นนี่เป็นข้อหนึ่งผู้กำหนดบริกรรมทำบทใดก็คือทำในลักษณะเดียวกันนี้ตามจริตนิสัยที่ชอบในคำบริกรรมบทใดจิตเมื่อไม่มีที่ยึดมีสิ่งกำกับใจมีสติเป็นผู้ควบคุมงานแล้วจิตจะมีหลักมีเกณฑ์พอกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสู่บทบริกรรมหรือเข้ามาสู่งานทั้งตนที่กำลังทำอยู่โดยลำดับแล้วความรวมตัวของจิตจะเข้าเป็นจุดตุดแห่งความสงบตุดแห่งความเด่นแห่งความรู้แล้วจะมาเด่นอยู่ในจุดเดียวนี้นี่แหละวิธีการที่เราจะจับเอาความรู้ให้ได้เห็นชัดเจนว่าความรู้อย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเราจะทราบได้ด้วยหลักวิธีการภาวนาเท่านั้นแต่จะไม่มีทางทราบได้ด้วยวิธีอื่นใดโดยคำคาดคะเนดิเดชคำสำคัญมั่นหมายเอาอย่างนี้จะเป็นไปไม่ได้แต่วิธีการนี้เป็นไปได้เมื่อรวมเข้าหลายครั้งหลายหนจิตมีความสงบเย็นตัวข้างหลายครั้งหลายหนนอกจากจิตมีความสงบตัวและมีความสบายในขณะนั้นแล้วความสงบหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจคือความสงบนั้นมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเป็นฐานของจิตที่สงบเรียกว่ามีสมาธิแล้วคือหนึ่งนั่นเรียกก็ได้สมาธิก่อนปรากฏเป็นครั้งเป็นคราวแล้วหายไปหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็เลยสร้างฐานแห่งความมั่นคงให้ตนขึ้นมาจนเป็นสมาธิโดยปกติของจิตแม้จะคิดถึงเรื่องอันใดอยู่ก็ตามเมื่อย้อนเข้ามาดูจิตของตนเองเราจะเห็นฐานของจิตก็เป็นฐานที่มั่นคงอยู่ภายในตัวโดยเฉพาะนี่เรียกว่าจับผู้รู้ได้แล้วผู้รู้เข้ารวมตัวสร้างตัวเข้าเป็นฐานแห่งความรู้แล้วนี่เกิดขึ้นจากที่จับมาเมื่อจิตมีความสงบเช่นนี้เราก็มีความสุขความคิด
ฟุ้งซ่านวุ่นวายกับโลกกับสงสารอันเป็นนิสัยสันดานของจิตที่มีกิเลสครอบงำหรือกิเลสผลักไสให้ออกไปคิดนั้นก็ย่อมสงบตัวลงไปลงไปถึงกลายเป็นความสบายเมื่อจิตเป็นเพียงแม้เป็นเพียงสมาธิเท่านั้นเราก็รู้สึกว่ามีฐานที่ตรงที่ว่ามีที่พักผ่อนอย่างใจเหมือนกับเดินไปตามหนทางได้อาศัยร่มไม้เวลาแดดจัดจัดและมีน้ำท่าเป็นที่อาบดื่มสบายสบายเมื่อจิตทำการทำงานวุ่นไปกับการกับงานซึ่งเป็นทางขอบถอนที่เหยียดและทำจิตให้สงบนานไปจิตก็เข้าสู่ความสงบพักตัวเองสบายมีเรียกว่าจิตเป็นสมาธิท่านเขียนไว้ในตำราว่าสมาธินั้นคือชื่อของสมาธิไม่ใช่สมาธิแท้ปัญญาวิโมกข์หลุดพ้นเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของวิโมกข์เป็นชื่อของความหลุดพ้นแต่สมาธิอันแท้จริงปัญญาอันแท้จริงวิโมกข์หลุดพ้นอันแท้จริงนี้เป็นขึ้นที่จิตของผู้ปฏิบัติปรากฏขึ้นที่นี่หลุดพ้นกันที่นี่ธรรมะที่เดชปัญหาอาสวะที่ท่านจดจารไว้ในตำหนักตำรามีแต่ชื่อทั้งนั้นและวิธีบอกแนะแนวทางในการแก้และการตัดถอนกิเลสไปผู้ได้รับได้อ่านได้ศึกษาอบรมจากนั้นแล้วจึงต้องย้อนเข้ามาทำงานของตัวเองตามอุบายที่ท่านสอนไว้เช่นท่านสอนว่าให้ทำภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นดังที่อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้เป็นต้นนั่นแหละเรานำอุบายนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นสมาธิชั่วคราวเป็นสมาธิอย่างหยาบๆเป็นสมาธิอย่างละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเป็นฐานแห่งสมาธิอยู่กับใจเป็นปกติทั้งๆที่ออกจากที่ภาวนาแล้วก็ไม่ละฐานคือความสงบและความแน่นหนามั่นคงของใจนี่เรียกว่าจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิสมาธิอยู่ที่จิตนี้เมื่อจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็หยุดการที่จะทำให้จิตสงบหยุดกิริยาแห่งความคิดปรุงใดๆแต่ใช้กิริยาแห่งความคิดปรุงเพราะปัญญาก็เกิดขึ้นจากสังขารคิดไตรตรองด้วยความแยกขายมีไตรลักษณ์เป็นสายทางเครื่องดำทางเป็นสายทางดำเนินของสติของปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความจริงเราจะแยกแยะร่างกายนี้ออกด้วยวิธีใดก็ตามเช่นพิจารณาให้เป็นอสุภะพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องความเป็นความตายตามแต่ถนัดถ้าเลือกถึงความตายที่มีอยู่ภายในตัวพิจารณาเรื่องความตายในร่างกายของเรานี้ทุกส่วนล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องวัตถุแห่งความตายทั้งสิ้นเป็นสภาพแห่งความแตกสลายทำลายหรือตายทั้งสิ้นมีส่วนไหนชิ้นไหนที่พอไว้วางใจได้พอให้เย็นอกเย็นใจไม่หนีถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความตายพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกก็เต็มไปด้วยความโสโครกไม่มีอะไรที่จะโสโครกยิ่งกว่าร่างกายของมนุษย์กระตับเราพิจารณาให้ถึงความจริงนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาข้างนอกก็ได้พิจารณาข้างในก็ได้เมื่อพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งจริงแล้วเป็นมากช่วยกันทั้งนั้นอาศัยการพิจารณาเนี่ยเรียกว่าสังขารเนี่ยกลายไปเป็นปัญญาสังขารอันที่กิเลสเอาไปช้าก็เป็นสมุทัยสัญญาที่กิเลสเอาไปช้าก็เป็นสมุทัยเป็นกิเลสขึ้นมาผลก็คือความทุกข์เมื่อทำเอามาช้าก็สังขารก็เป็นปัญญาขึ้นมาสัญญาก็เป็นปัญญาก็เป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมาเราคาดเราหมายในสกุลกายว่าอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่มีปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมพันกับเหตุกับผลก็ต้องอาศัยสัญญาความคาดซะก่อนหมายซะก่อนว่าสิ่งนั้นตามลักษณะความจริงของมันมันเป็นอย่างนั้นหนังเป็นอย่างนั้นเนื้อเป็นอย่างนั้นเอ็นเป็นอย่างนั้นกระดูกเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเข้าถึงภายในร่างกายเป็นของสติคุณด้วยกันทั้งหมดในอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนนี้หาความสะอาดสวยงามดังที่โลกสมมุติเรียนไม่มีเลยเสกสรรกันไปอย่างนั้นทั้งๆที่มัน
ป็นความจอมปลอมแต่กิเลสพาให้จอมปลอมก็ต้องเชื่อกิเลสเมื่อเชื่อกิเลสก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของตนจึงเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นภายในใจเช่นแตกสลายลงไปหรือตายอย่างนี้มันไม่ยังไม่ถึงการที่จะตายไม่ถึงการมันตายได้อย่างไรพอถึงการของมันความไม่ถึงการนั้นเป็นเรื่องของเราตัดปันเจ็บเองเอาต่างหากนี่แหละความสำคัญการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้เราจะแยกออกส่วนใดก็ตามขอให้ถนัดในขันธ์ทั้ง5นี้เฉพาะอย่างยิ่งรูปประขันธ์เป็นสำคัญพิจารณาถึงเรื่องปฏิกูลพิจารณาถึงเรื่องอสุภะถึงความเป็นความตายความแตกสลายทำลายดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เพราะยังไม่เห็นป่าช้าภายในตัวของตัวนั่นเองให้ไปดูภายนอกเสียก่อนดูตั้งแต่ก่อนคงเป็นเวลาคนตายแล้วคงไปทิ้งเกลื่อนอยู่อย่างนั้นแหละในป่าช้าไม่มีการเผาการฝังกันฉะนั้นจึงสอนให้ไปดูซากอสบซากอสบที่ตายใหม่เป็นอย่างนั้นตายเก่าเป็นอย่างนี้แล้วอุบายวิธีสอนอุบายวิธีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับซากอสบให้ไปทางเหนือลมอย่าไปทางใต้ลมถ้าว่าจิตยังไม่สามารถอย่าด่วนไปดูรูปที่เป็นปรปักษ์ต่อตนซึ่งตายเพิ่งตายใหม่ไปดูสภาพที่มันตายเก่าซะก่อนแล้วไม่เป็นข้าศึกต่อตนจนกระทั่งมีความสามารถแล้วจะมาดูสภาพที่เพิ่งตายและเป็นวิสภาพแก่ตนเองเช่นรูปหญิงเป็นต้นสำหรับผู้ชายเป็นข้าศึกกันในตรงนี้เรื่องที่เกิดกับความเป็นข้าศึกกันตรงนี้ท่านสอนวิธีให้เข้าไปดูมันก็แยกแยะออกโดยกำหนดออกดูให้เห็นธาตุจริงเมื่อกำลังสติปัญญาเพียงพอสมควรที่จะพิจารณาธาตุอสุภชนิดใดชนิดใดยอมพิจารณาได้หมดไม่ว่าตายเก่าตายใหม่ไม่ว่าหญิงว่าชายพิจารณาถึงเรื่องความตายลงสภาพแห่งความตายอย่างประจักษ์ใจแล้วมันไม่มีหญิงมีชายไม่มีความสวยความงามตกค้างอยู่นั้นเลยพอที่จะติดจิตติดใจจะทำฝ่ายที่เหลือท่านถึงสอนนักปฏิบัติไปเยี่ยมป่าช้าเมื่อเห็นสิ่งนั้นกระจักกับจิตใจแล้วนำสิ่งนั้นน้อมเข้ามาสู่ตัวเองจนได้หลักได้เกณฑ์ภายในตัวเองแล้วทีนี้การไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกก็ค่อยหมดปัญหาไปหมดปัญหาไปเพราะยึดป่าช้าภายในได้แล้วด้วยสติปัญญาของตนโดยอาศัยป่าช้าภายนอกเป็นแนวทาง หรือเป็นเชื้อพอได้หวานผลเข้ามาที่ร่างกายของเราเองเพราะฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้าในทุรงควันนี้จึงเป็นธรรมสำคัญมากไม่ใช่ธรรมเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมสามารถที่จะรื้อวัฏสงสารลงจากจิตใจได้จริงๆพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานั้นพิจารณาหลายครั้งหลายหนไม่สำคัญสำคัญคือความเข้าใจเราจะไปนับว่าเราพิจารณาเท่านั้นครั้งแล้วกันแล้วเท่านั้นครั้งแล้วเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาเพื่อนับเพื่อเอาจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่เราพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนทั้งภายนอกป่าช้าภายนอกก็เห็นชัดป่าช้าภายในของตนก็เห็นชัดแล้วความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเขาว่าสวยว่างามมันจะมีมาได้ที่ไหนเพราะถูกทำลบล้างหมดแล้วกิเลสประเภทที่เสกสรรตั้นรอขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าเป็นสาระแต่สารนั่นคือเรื่องของกิเลสปัญญาได้สอดส่องมองทะลุไปหมดและลบล้างสิ่งจำปลอมทั้งหลายออกหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความเป็นจริงถ้าพูดถึงธาตุมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นมีอยู่ในร่างกายจะมีอะไรไม่ว่าผมขนและฟันน้ำเนื้อเอ็นกระดูกอันใดมันก็เป็นธาตุเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาเป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำไปเสียลมก็เป็นธาตุลมเป็นของก็เป็นธาตุเป็นไปเสียเนี่ยไฟก็เป็นธาตุไฟไปเสียพิจารณาหลายครั้งหลายผลหักซึ้งเข้าไปเองซึ้งเข้าไปเองเมื่อรู้ชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางรูปประขันปล่อยวางเป็นอันดับแรกเมื่อเข้าใจรูปประขันชัดเจนอันเป็นส่วนหยาบนี้ชัดเจนแล้วจิตย่อมปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันจากนั้นจิตก็ซึมซาบเข้าไปถึงเวทนาสัญญาทั้งสามวิญญาณจะเป็นอาการใดก็ตามในสี่อาการหรือในสี่ขันธ์แล้วแต่จิตมีความสัมผัสสัมพันธ์ต
ที่จะชอบพิจารณาในอาการใดแล้วจะซึมซาบไปถึงอาการทั้งหลายโดยลำพังตนเองเหมือนเราจ่อไฟเข้าไปสู่เชื้อไฟแล้วเข้าสู่ปืนหรือสู่ขยะฝอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะกองขยะนี่พอจ่อไปนั้นมันมีสิ่งที่จะทำให้ไหม้อยู่ที่ตรงไหนมันลุกมันลามมันไปเรื่อยเรื่อยๆขอให้แต่จะมีเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆอันนี้ขึ้นชื่อว่าสติปัญญาแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาจับจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นมันก็ค่อยกระจายเป็นกระจายเป็นรอบหมดทั้งขันห้ารูปก็ทราบแล้วว่ารอบมาแล้วปล่อยมาแล้วเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาความจำได้ไหมสังขารความคิดความปรุงซึ่งหลอกตนอยู่ตลอดเวลานี้ก็รู้เท่าทันวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งภายนอกเกลือจะมาภายนอกมากระทบแล้วนับภายในเป็นตาหูเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเกิดความรู้ขึ้นมาแยบแยบตามอาการของสิ่งนั้นสัมผัสสั้นยาวแล้วดับไปดับไปนี่ท่านเรียกวิญญาณเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นของเป็นอาการของจิตเหมือนแสงหิ้งห้อยนั่นเองมันปรากฏขึ้นแยบแล้วก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมดับไปพร้อมทั้งขันเหมือนกันตุงขึ้นมาพับประดับไปพร้อมดับไปพร้อมตุงเรื่องดีก็คือเรื่องหัวใจเจ้าของปรุงขึ้นมาเองเรื่องชั่วเจ้าของปรุงขึ้นมาเองแล้วเจ้าของก็หลงเรื่องดีเรื่องชั่วของตัวเองอยู่กับเรื่องตลอดเวลาให้สังขารมันหลอกอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์นี่หลักสำคัญอยู่ตรงนี้เราพิจารณาในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่เพลินที่สุดบรรดานักปฏิบัติเพราะเห็นอะไรจึงเพลินเพราะสังขารเป็นผู้ที่กระจายเรื่องออกมาได้ด้วยตรงเรื่องนั้นตรงเรื่องนี้สัญญาคอยจับคอยหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้สัญญานี่ละเอียดกว่าสังขารมากทีเดียวในหลักปฏิบัติรู้สึกว่าสัญญานี่ละหมายละเอียดมากจริงๆแต่ยังไงก็ไม่ทนสติปัญญาที่เราฝึกซ้อมมาอย่างเพียงกายได้ต้องรู้ต้องเข้าใจการที่จะนี่แหละคือการขุดค้นกิเลสกิเลสเข้าไปแทรกอยู่ตามอาการอย่างนี้แทรกอยู่ในรูปกายนี่ก็ทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วอะไรมันพึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาที่มีในกายมันถือว่าเป็นของมันทั้งนั้นมันยึดหมดนี่คืออุปาทานซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสหรือว่าเป็นกิเลสประเภทหนึ่งเพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้จึงต้องยึดเมื่อได้ที่คาดูเห็นตามความเป็นจริงมันอย่างชัดเจนแล้วก็หายสงสัยนั่นแหละคือความถอนอุปาทานสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเดียวกันนั้นการพิจารณาดังที่กล่าวแล้วอย่าถือการนับเป็นความเพียรเป็นผลที่ผลได้รับให้ถือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสำคัญพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างเต็มภูมิแล้วย่อมปล่อยถ้ายังไม่เข้าใจเต็มภูมิยังไม่ปล่อยนั่นแหละต้องพิจารณาซ้ำๆซักๆไม่ถอยเมื่อจิตมีความอ่อนเพลียเพราะการทำงานด้วยการพิจารณาซึ่งเป็นงานของจิตประเภทหนึ่งเราก็เข้าพักสมาธิปล่อยวางอาการของจิตที่คิดตรงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าปัญญานั้นเสียโดยสิ้นเชิงแม้เราจะย้อนเข้ามาบริกรรมในธรรมบทใดที่เราเคยบริกรรมในขณะที่ทำภาวนาเบื้องต้นแห่งสมาธิกว่าตามหรือจนทำนานในทางสมาธิแล้วถึงกับขั้นปัญญาต่างเราจะนำมาบริกรรมได้เพื่อให้จิตอยู่ในจุดเดียวหรือกำหนดลมหายใจดังที่เราเคยพิจารณาเนี่ยจิตอยู่ในจุดเดียวแล้วสงบตัวเข้าไปนี่คือจิตพักพักอาการแห่งความคิดความปรุงความพินิจพิจารณาในแง่ต่างๆซึ่งเป็นงานของจิตเข้าสงบตัวอยู่เป็นหนึ่งสบายพอควรแก่การแล้วจิตก็ถอยออกมาถอยออกมาจากความสงบแล้วดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปในขณะที่จะให้จิตสงบเราปล่อยโดยประการทั้งปวงเรื่องของปัญญาไม่นำเข้ามายุ่งไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเลย
ในขณะที่ออกทำงานเรื่องของสมาธิก็ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องคือทำงานคนละเวลาเวลาให้เป็นงานนั้นจริงๆเช่นงานจะทำจิตให้สงบตัวก็ตั้งหน้าทำให้สงบจนจิตสงบได้อย่างใจหมายเมื่อควรแก่การแล้วจิตถอยออกมาและทำงานเมื่อจิตได้กะได้เริ่มทำงานแล้วเรื่องสมาธิก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นอารมณ์ของสมาธิว่าจะต้องพักอย่างนั้นอย่างนี้ให้พิจารณาตลอดไปจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจโดยลำดับลำดับเมื่อเหนื่อยแล้วพักได้กำลังแล้วออกพิจารณานี่คือปฏิปทาที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติเราได้เคยดำเนินมาแล้วเราเห็นโทษแห่งความผาดโผนของเราในขณะที่จิตเป็นสมาธิติดใจสมาธิจนกลายเป็นสมาจนกลายเป็นสมาธิที่เกี่ยวขึ้นมาโดยตัวเองไม่รู้สึกคือจิตเป็นสมาธิจนขนาดถึงว่าจะให้สงบเมื่อไรได้ทั้งนั้นเพราะความสำนักนี่เราเคยเป็นแล้วดูธรรมดานี่พอกำหนดจะให้สงบนี่แน่วเลยทันทีเพราะทำงานทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาจิตถอยออกมาก็จะพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับคนขี้เกียจจับจอบจับเสียมขึ้นมาจับฟากจับฟันจับปุดอะไรต่ออะไรไม่รู้สึกว่าหนักแดดก็ร้อนอุ้ยไม่ไหวเขาพักก็ดีกว่าเขาไปนอนเสียมาในงานอะไรเขาอยู่ในสมาธิมันเสียมีอุปมาเป็นอย่างนั้นการที่นิพพานาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเราออกไปทำงานขึ้นยกจอบยกเสียมขึ้นขุดนั่นฟันนี้อย่างนั้นแหละ มันขี้เกียจแล้วเข้ามาพักนี่ก็มีเสียแดดก็ไม่ถูกจกจอบอะไรก็ไม่ต้องทำไม่ต้องหนักมือและแกไม่ได้งานอะไรมีจิตที่เข้ามาพักแต่สมาธิถ่ายเดียวโดยไม่คิดค้นทางด้านปัญญาและเห็นว่าการพิจารณาอย่างนั้นเป็นความลำบากลำบนผู้นั้นมันก็เลยติดสมาธิเป็นนิสตัวนี่เราเคยเป็นแล้วเราเห็นโทษแห่งความติดสมาธิจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มา อธิบายให้เพื่อนทั้งหลายได้ทราบว่าทางที่เหมาะสมราบรื่นสม่ำเสมอคือวิธีการเช่นไรก็คือวิธีการดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้การพักจิตเป็นสมาธิอย่างเดียวให้สมาธินี้เป็นปัญญาไปเลยนั้นไม่มีทางจะเป็นบ้าเป็นจะเป็นได้ท่านว่าสมาธิที่อะไรศีลปฏิภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมาให้ตั้งโซ่ศีลเป็นเครื่องอบสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากนั่นก็คือหมายว่าศีลเป็นพื้นอยู่แล้วสำหรับนักบวชเราไม่ได้มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรที่ว่าศีลตนด่างซ้อยต่างๆพอที่ให้เป็นนิวรณ์กั้นกลางไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบเมื่อทำสมาธิด้วยความตั้งอกตั้งใจหรือความมีสติมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้อย่างง่ายเพราะไม่มีนิวรณ์เครื่องก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิปริภาวิกาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสารปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสมมากนั่นก็คือหมายความว่าจิตที่เป็นสมาธิพร้อมแล้วที่จะออกดำเนินทางด้านปัญญาได้อย่างสะดวกสบายไม่มีความบกพร่องอะไรเลยถ้าเทียบก็เหมือนกับอาหารนั้นเครื่องปรุงอาหารนั้นได้มารวมตัวไว้หมดแล้วเป็นแต่ยังไม่ปรุงอาหารให้สำเร็จรูปขึ้นมาเท่านั้นเครื่องแกงเครื่องอะไรเราได้ทำหมดแล้วมีสมาธิพร้อมแล้วมีกำลังพร้อมแล้วไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่สายไม่แสบไม่หิวไม่โหยกับอารมณ์ใดๆเพราะอิ่มตัวสมาธิคือจิตที่อิ่มตัวอิ่มตัวกับอารมณ์ทั้งหลายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอิ่มด้วยความถอดถอนที่เดือดพัฒนาหมดแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นแต่เพียงว่าอิ่มตัวไม่หิวโหยทีนี้เมื่อจิตมีความอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆเช่นจิตฟุ้งซ่านรำคาญดังทั่วไปที่มีสมาธิเรานำออกพิจารณาอะไรจิตต้องย่อมทำหน้าที่ตามที่เราสั่งทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างพิจารณาอะไรเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าจิตไม่ทะเลทลายไม่ขนาดออกไปนอกลู่นอกทางทำงานตามที่ปัญญาที่สั่งอย่างไรนะก็เป็นผลขึ้นมาเมื่อปรากฏเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับๆเนี่ยก็เข้าพักอย่างที่ว่านี่แหละคำว่าสมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้
ม่ใช่ว่าเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เรายืนยันไม่เลยมาทำภาคปฏิบัติเราเคยติดสมาธิมาแล้วถึง5ปี คอยแต่มันจะเกิดปัญญาก็เหมือนเกิดอะไรแล้วเลยไม่คอยจะเกิดปัญญาไม่เกิดมีตุพอหนักเข้าไปหนักเข้าไปก็ความรู้อันเด่นๆนี้แหละจะเป็นนิพพานความรู้เด่นๆนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยไม่เป็นนิพพานมันมีแต่กองกิเลสกิเลสรวมตัวอยู่เท่านั้นเมื่อพิจารณาออกทางด้านปัญญาถึงได้รู้เหตุรู้ผลเพราะสมาธิพร้อมตัวอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เข้าอกเข้าใจในสิ่งนั้นถึงนั้นพอเข้าใจเท่านั้นก็เห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็เกิดความดุดดื่มในการพิจารณาทีนี้ก็เอาอีกแล้วทีนี้นะเวลาติดสมาธิก็ติดแล้วจนไม่ถอยไม่ยอมถอยที่จะออกเทินในสมาธิเทินเสียจนขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าการพิจารณาปัญญาไม่จำเป็นเท่าการดูความรู้อันนี้เห็นเด่นๆนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์นี่แหละอยู่นั่นก็เหมือนอย่างเครื่องปรุงแกงทั้งหลายนี่แหละมันจะเป็นแกงมันเป็นแกงอะไรผักก็เป็นผักหญ้าเป็นหญ้าพริกเป็นพริกอะไรก็เป็นอะไรอย่างนั้นเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาแต่มันไม่เป็นแกงให้เห็นอยู่ต่อหน้านั่นแหละมันไม่เป็นแกงถ้าเราแม่ครัวไม่นำมาปรุงหรือเราไม่นำมาปรุงให้เป็นแกงประเภทใดเป็นอาหารประเภทใดมันเป็นไปไม่ได้มีสมาธิก็มันรวมตัวแล้วกิเลสรวมตัวเข้ามาจิตจึงมีความสงบแต่เราจะคลี่คลายกิเลสตัวใดตัวออกมาเพื่อทำลายมันด้วยปัญญาเราไม่สนใจนี่เรียกว่าหลงในสมาธิเพื่อให้ความเหมาะสมเมื่อมีความสงบจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามมันควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆทุกขั้นของสมาธิต่อเราพิจารณาทางด้านปัญญามีเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาอ้าวเพลินถ้าไม่มีใครสั่งสอนไว้ไม่มีใครแนะแนวทางไว้แล้วต้องติดต้องผิดด้วยเวลาพิจารณาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วก็เลิศเปิดเปิงไม่ยอมพักในสมาธิเห็นว่าการพักในสมาธินอนอยู่เฉยๆไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรการพิจารณานี้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับนั่นแหละเป็นความผิดอีกเมื่อเป็นฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมในขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาในเวลาที่จะพักสมาธิให้พักเหมือนกับในเวลาที่จะทำงานทำลงไปให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยจะขุดดินฟันไม้ฟันขวานอะไรก็แล้วแต่เอาให้เต็มเหนี่ยวแต่เวลาหิวเมื่อยล้าแล้วให้เข้ามาพักผ่อนรับทานอาหารเอาอาหารจะสิ้นเปลืองไปหมดไปเสียเวลาไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราทำเพื่อได้กำลังของทางร่างกายที่จะประกอบงานต่อไปอีกอันนี้การพักสมาธิก็เพื่อเป็นพลังของจิตที่จะดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปได้เหลือเวลาก็ไม่เป็นไรพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อความเหมาะสมเพื่อความรอบคอบเพื่อความราบรื่นไม่ผ่าโผนไม่หนักในแง่ใดแง่หนึ่งจึงต้องมีวาระต่างกันอย่างนี้ในภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ให้เป็นที่แน่ใจได้ดำเนินมาอย่างนี้เคยหลงแล้วหลงสมาธิก็เคยหลงเคยติดมาพอแล้วเอาเพลินกับปัญญาก็เคยเพลินมาพอแล้วเหมือนกันจนแทบจะเป็นจะตายคืนทั้งคืนไม่ได้นอนเลยปัญญาเดินอยู่ตลอดเวลากลางวันยังไม่ได้พักนอนอีกปัญญาเดินตลอดเวลาเดินหลายนานเท่านานเท่าร่างกายมันก็อ่อนเพลียจนจะตายแล้วทีนี้เหนื่อยจึงต้องมายับยั้งทางสมาธิเมื่อมันจะตายจริงไม่ไปไม่ไหวมันก็ต้องถอยมาสมาธิให้พักสบายสบายสักหน่อยพอพักสบายแล้วจะเห็นคุณค่าของสมาธิอ๋อเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ก้าวละพอก้าวแล้วเมื่อมันเหนื่อยแล้วเข้ามาพักพักหนักมันเป็นบทเรียนเหมือนกันผิดแต่ละอย่างอย่างนี้เป็นบทเรียนแต่ละอย่างอย่างจนกระทั่งถึงว่ามันทะลุไปเลยพ้นไปไม่ได้ถ้าดำเนินแบบที่ว่าขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้เห็นงานของพระเป็นงานสำคัญยิ่งงานของพระคือยังไงงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้คืออะไรได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วตั้งแต่ขณะบวชที่แรกพระองค์ทรงมอบงานให้เลยเจ้าลงมานักฆ่าทันตาตาโตนี้คือปริยัติที่ได้ศึกษามาในเบื้องต้นจริงๆและภาคปฏิบัติจะให้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมโลมาเกสาโลมาตันตานนะคะโลมาเกสาเนี่ยอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเหมือนเขาคาดมาคาดไปคาดมาจนกระทั่งมูลคาดมูลไขแหลกละเอียดโดยไม่ต้องไปนับเที่ยวมัน
เอาให้มันละเอียดนี่เกสาลงมาแล้วขาตาตัวตัวตัวตาขาลงมาเกสาพ้นมันไปพ้นกันมายอกย้อนไปนี่แหละคือการทำงานเรื่องงานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญงาน

อยู่บวชในพุทธศาสนาแล้วเพื่อทั้งหลายเนี่ยมันพยายามไปอยู่ตามลูกมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเนื้อมผาอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้และพยายามทำความมุ่งสายตลอดชีวิตเถิดนั่นนี่แหละคืองานของพระงานพระสาวกทั้งหลายท่านทำงานอันนี้ท่านได้เป็นผู้วิเศษที่โสพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายท่านทำอย่างนี้เราก็ดำเนินตามทางของท่านแล้วกิเลสจะไปไหนถ้าไม่มันจะไปไหนถ้ามันไม่ตายเพราะความเพียรประเภทนี้กิเลสครั้งนั้นกับกิเลสครั้งนี้มันเหนียวแน่นต่างกันอย่างไรมันไม่ได้เหนียวแน่นต่างกันคุณชื่อว่ากิเลสประเภทไหนๆก็คือกิเลสเอาเหนียวแน่นก็เหนียวแน่นเหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาครั้งนั้นกับครั้งนี้ก็เป็นมัชฌิมาธรรมอันเดียวเรียกว่าออกมาจากสวดสวดคาถาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเหมือนกันหมดให้นำเข้ามาประกอบให้ถูกตัดถูกส่วนเถอะกิเลสจะขาดกระเด็นลงไปโดยลำดับลำดับดีทางจงกรมก็กิเลสตายฆ่าฟันมันในทางจงกรมนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรยืนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเดินอยู่ก็ฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียรนี่แหละเรียกว่างานที่มีงานฆ่ากิเลสฆ่าไปฆ่ามาฆ่าเข้าไปโดยลำดับลำดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือเอารู้แจ้งเห็นจริงในรูปขันธ์ก็เหมือนฆ่ากิเลสตัวประธานยึดขันธ์เอาไว้แล้วนี่รู้แจ้งเห็นจริงในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็เท่ากับว่าได้ฆ่าอุปทานในขันธ์นี้แล้วด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยออกจากนี้ไปไหนที่นี่กิเลสก็รวมตัวเข้าไปหาทางเดินไม่ได้จะเดินออกมาทางรูปนี่ก็รูปก็ได้ถูกตัดขาดแล้วด้วยปัญญาความยึดมั่นถือมั่นในรูปก็ไม่มีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นทางเดินออกมาของกิเลสก็ได้พิจารณาตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปจนขาดหมดแล้วขันธ์ทั้ง5รู้เท่าทันหมดแล้วก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่เด่นรวมไปตัวเข้าไปสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีทางออกดอกทางเดินตัดหมดกิ่งก้านสาขาที่ไหนตัดเข้าไปตัดเข้าไปเหลือแต่รากแก้วอันเดียวที่เด่นก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตนี่การพิจารณาทางด้านปัญญามันเห็นไม่ชัดๆอย่างนี้เมื่อรวมตัวเข้าไปทั้งนั้นแล้วสติปัญญาประเภทฟาดฟันหันแดดก็คือมหาสติมหาปัญญานั่นเองก็ฟาดกันลงไปที่นั่นแหลกละเอียดอาคิดจนจะชิบหายแล้วก็ให้ชิบหายมันมีความสง่าผ่าเผยมีความผ่องใสอยู่ในจุดนั้นเห็นไหมนั่นแหละคือตัววิชาแท้นางบางเงาเรามองดูวิชาคาดวิชาในคาดเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแต่เข้าไปเจอวิชาจริงถูกวิชากล่อมให้หลับสนิทแม้สติปัญญาเป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาก็เคลิ้มหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นเราจะเห็นตาจะชัดว่ากิเลสนั้นละเอียดขนาดไหนตั้งแต่เพียงสมุนของกิเลสความโลภความโกรธความหลงหยาบๆที่เรายังหลงมันไปโดยลำดับความโลภ ก็เห็นได้ชัดๆตามเรื่องของความหยาบความโกรธก็เห็นได้ชัดเพราะมันเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดแสดงออกมาในรายใดนี่รายนั้นเหมือนยักษ์เหมือนผีเนี่ยความหลงงมงายวันคืนปีเดือนหลงเนื้อหลงตัวลืมเนื้อลืมตัวอันนี้มันก็เป็นของหยาบแต่ที่ความหลงจิตนั่นล่ะนั่นเป็นซึ่งเป็นตัวอวิชชาแท้มันยิ่งละเอียดกว่านี้งั้นทำไมอวิชชานั้นซึ่งเป็นจอมกษัตริย์จะไม่แหลมคมยิ่งกว่ากิเลสประเภทดังที่กล่าวมาคือความโลภความโกรธหลงทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะเป็นแหลมคมยิ่งกว่าอวิชชาเนี่ยเราก็ยังหลงทำไมสิ่งดับดับนี้ยังหลงแล้วเมื่อถึงเข้าถึงขั้นอวิชชาแล้วทำไมจะไม่หลงมันต้องหลงเพราะอวิชชานี้ละเอียดกว่าสิ่งนี้นั่นแหละจอมวัตจักรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นมัดหมุนเกี่ยวเข้าไปพิจารณาเข้าไปเอามันขาดกระเด็นไปทั้งจิตจิตจะชิบหายให้รู้อะไรที่มันมีความสง่าผ่าเผยความผ่องความใสให้รักให้สงวนอยู่นี่ถ้าไม่ใช่อวิชชาเป็นเครื่องหลอกให้เรายึดเราถืออะไรอะไรก็ปล่อยมาหมดแต่ตัวจิตแท้ๆทำไมไม่ปล่อยมีอวิชชาอยู่ที่นั่นเกาะอยู่ที่นั่นเราฟาดเข้าไปที่นั่นแล้วกระเด็นออกไปไม่มีอะไรเหลือดับสนิทเมื่ออันนี้ดับสนิทแล้วอะไรที่นี่ที่จะเป็นเครื่องยึดเครื่องถือยึดมั่นถือมั่นไม่มีแล้วนี่แหละวุติตังธรรมจริยังกตังกัลยาณียังงานที่เราได้รับมอบจากอุชายะตั้งแต่วันบวชนั้นได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เนื้องานที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเป็นอันว่าสิ้นสุดงานนี้จบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วตั้งแต่ขณะนี้ไปเรื่องของเราก็กิเลสไม่ได้มีอะไรกันอีกแล้วล่ะที่นี่ได้เหนี่ยวเผาศพกิเลสในเวลาสุดท้ายก็คือเผาตัวอวิชชาที่มีภายในจิตด้วยมหาสติมหาปัญญาแล้วก็อย่าไปหมดนั่นแหละคือหมดภาระเพื่อหมดเป็นอิสระอิสโรอยู่กับใจไม่มีคำว่าการสมัยอาการลิกจิตอาการลิกธรรมได้แต่จิตที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละธรรมก็คือนั้นจิตก็คือนั้นทีนี้

จะสมมติว่าไงไม่สนใจเมื่อรู้นี้เต็มใจเลยก็สมมติตั้งไปอย่างนั้นเองเสมอนิพพานนิพพานว่าไปผู้ที่รู้นิพพานจริงๆท่านไม่สนใจกับคำว่านิพพานเหมือนอย่างป้ายวัดที่ติดไว้หน้าวัดนะวัดนั้นวัดนี้เพื่อคนอื่นที่ไม่รู้วัดนั้นต่างหากเขาจะได้รู้ว่าวัดนี้คือวัดอะไรคนที่อยู่ในวัดถ้าเน้นที่อยู่ในวัดจะไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านป้ายนี้เพราะรู้แล้วไม่จำเป็นนี่ก็เหมือนกันผู้ที่รู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงความสัตย์ความจริงอย่างเต็มที่แล้วหมดปัญหาที่จะแย้งตนเองและแย้งสิ่งใดทั้งนั้นเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญญาอธิบายหนุ่มเพื่อนต่างโลก

อายุสังขารแก่เท่าไรชำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบันที่เป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี้ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติด้วยกันรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแม้ในสำนักของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลามีแต่กิริยาการที่แสดงออกในแง่มุมต่างๆก็ไม่พ้นที่จะถูกต้องติจนได้เพราะความไม่รอบคอบนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในจิตการเหล่านี้ก็สอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงไม่ได้ผู้อยู่มาก็นานมีเยอะผู้เข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่กลมกลืนกันกับใจดวงรู้ๆนี้ถ้าจะว่ามืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คำนึงว่าเป็นอะไรนั้นนั่นแลเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกนั้นหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่ละรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากแง่งอนพรรณนาไม่จบพรรณนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทำงานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัฏวนวัฏจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทางเล็ดลอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความวิตกกังวลมากกับเพื่อนฝูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกคลุกคลานก็ทุกข์เป็นไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์นี้ด้วนแล้วตั้งแต่ทุกข์จากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญารู้ทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางหลบหลีกปิดตัวได้บ้างก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งทุกข์ไปตลอดที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลำดับลำดาของความเพียรและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาประกอบความเพียรนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภก็ไม่รู้ตัวโลภมากโลภน้อยโลภเท่าไรถือความโลภนั้นเป็น
สิริมงคลแก่ตนถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้หนาแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภไม่ได้อะไรตามความโลภแล้วรู้สึกเป็นความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็น2ขั้น3ขั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่พูดถึงเรื่องความโลภ ก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่ที่สำคัญมากก็เรื่องราคะตัณหาก็ดีดก็ดิ้นเรื่องความโลภกับเรื่องราคะตัณหานี่ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั้นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยมากกว่านั้นถึงเป็นความโกรธความแค้นขึ้นมาถึงกับต้องผูกกรรมผูกเวรละฆ่าทีวีโบยซึ่งกันอยู่กันให้ชิ้นหน้าชิ้นหายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆตัวสัตว์เว้นกิจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเว้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้และสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครอบงำไว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดิ้นดีดไปตามเพลิงของมันที่พาให้ดิ้นให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรก็ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีดความดิ้นความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงโลกที่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอดความดิ้นรนกระวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลยมีแต่ดีดแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดิ้นและไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดตึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นเสือร้ายตัวสำคัญความโลภ ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นปู่ย่าตายายของเสือร้ายเหล่านี้

ผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่วิตกถึงเพื่อนฝูงผมวิตกอันนี้มากมายเวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรก็กับหัวใจเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขมิ้นกับปูนเลยเป็นคู่เดือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไม่ม้วนเสือลงไปเสียตอนนั้นเราก็ต้องม้วนเสือเพราะความเครียดแค้นเนื่องจากธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีกลอุบายวิธีการต่างๆครอบงำจิตใจของเราได้ทุกแบบทุกฉบับหาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันผูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิ้นให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้ที่น่าวิตกมากจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้มากโลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดทำโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะฝังอยู่ทุกดวงจิตเป็นสัตว์ก็ฝังและดีดดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังแล้วดีดดิ้นไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดธรรมชาตินี้พาให้ดีดให้ดิ้นไปคนละทิศละทางและสุดท้ายก็ลงม้วนเสือลงในวัฏจักรวัฏวนวัฏทุกข์อันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยมาตั้งกับตั้งกันนี้จึงเป็นหน้ายินหนาละอาใจสำหรับท่านผู้พ้นไปแล้วมองลงมาดูโลกดูสงสารที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้พัวพันรัดลึงจนมองหาตัวไม่เห็นคำว่ามองหาตัวคือมองหาใจมองหาความวี่แววของใจความสง่าราศีของใจไม่มีไม่แต่สิ่งเหล่านี้ครอบงำไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาให้เกิดความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เวียนตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่พาให้ดีให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าละแหละถ้าอยากหลุดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับลำดาและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี่เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสำคัญนั่นแหละมันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนั่นสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายใครเล่าจะเข้าไปแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กล้าเข้าไปหามันได้นี่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดากิริยาของเราที่จะทำความดีความดีมันจะกลืนไปโดยลำดับลำดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เลยไหลก็แอบกินไปกินไปในนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้นพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นำทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเป็นโรคเป็นสงสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยไปเสียกลืนไปอีกแบบหนึ่งกลืนไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้ นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่านพ้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมดเกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อไรจากกงจักอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสำหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอยากคุ้นเราอยากชินสิ่งเหล่านี้มีแต่กลมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิริยาอันใดแสดง

ทำจะเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคลสัตว์จะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกดินแดนก็ตามมีแต่ธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทางนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้นี่เราได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยึดจะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียรจะพยายามบักบั่นหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยนหรือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารกิเลสก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัฏจักรวัฏจักรคือวัฏทุกข์นั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่วิตกแต่มาเท่าไหร่ยิ่งวิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี่ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงสูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละแต่กล่อมสารโลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่ด้วยมูดด้วยคูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับมูดกับคูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอยู่พอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพัดพากจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับคูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิ้นจะเป็นจะตายก็ตาม เรื่องขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหวานคอไปหมดไม่มีใครจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจึงได้หลอกเอาเต็มที่เต็มฐานถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาโปรดมาประพรมด้วยแล้วยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นเคยอยู่มาชั้นใดเป็นมาชั้นใดทุกข์มากน้อยมาชั้นใดก็จะเป็นไปฉันนั้นฉันนั้นจะไม่มีช่องทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้เลยแต่นี้เราก็เป็นนักบวช ด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติอย่าเลาะแหลกอย่าคลอนแคลนนิสัยให้จริงจังทุกอย่างทำอะไรมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนำมาพูดโน่นให้รู้ในเวลาที่เข้าฆ่าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ลวดลายของกิเลสว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีลวดลายของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ว่าละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นคือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดหมายกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคำว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็วไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมหาของกิเลสอีกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นแหละตัวยอดของสมุทัยตัวยอดของวัฏจักรต้องเป็นเรื่องมหาสติมหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีวิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกันในเวลาที่เกลียงไกลต่างอันต่างเกลียงไกลแล้วนั้นโวหารอันนี้นำมาพูดไม่ได้ว่าต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะในเวลาที่ฟาดฟันหั่นแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ไปโดยลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญา
เราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นำออกมาต่อกรกับที่มันออกมาต่อกรกับเราหรือว่านำออกมาได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้นำออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นพันคมถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็วแต่เพียงเทียบเท่านั้นนะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกายอันนั้นเป็นกระแสของจิตเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั่นซะเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมายนี่ละเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคำว่าแพ้แพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะระยะเป็นรักเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาในเวลานั้นเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใดการหลบหลีกปีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี้พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเสียเท่านั้นถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงทำขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนอยู่ในตัวเองสติปัญญาฟิตตัวเองฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันจนทันพอมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือให้กิเลสม้วนเสืออย่างเดียวคำว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมอันนี้นำมาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกำลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสติมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาขีดมาขวางจะโลกจะกว้างแสนกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อำนาจของกิเลสที่มันครอบงำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จนตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเลสปิดตันเมื่อกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปหมดแล้วโลกกระทำนี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจึงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางโลกกระทำอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้ทางไปมีแต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปสลับซับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทำสัตว์โลกให้หมุนให้เวียนขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกธาตุนี่ก็คือกิเลสสิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเลสลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเวิ้งว้างไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางจิตใจกีดขวางโลกธาตุปิดบังไม่หมดให้สัตว์หาทางออกไม่ได้ก็คือกิเลสนี้เท่านั้นเป็นภัยมหาภัยเป็นทุกข์มหันตทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้างมีกี่กิเลสเท่านั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่แหละโทษของกิเลสเก่งขนาดนั้นน่ะความละเอียดแหลมคมของมันให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้
ลวดลายของกันและกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสือก็รู้ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อำนาจของธรรมนี่ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพื่อขัดดัดแปลงให้มีความเตรียมไกลหรือให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลำดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกไม่ได้และนำเรื่องธรรมเหล่านี้มาสอนโลกไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงมาทรงนำมาสอนโลกอยู่นี่เพราะพระองค์ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกเราผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปิดเท่านั้นทำไมจะต้องเกียจคร้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลตายกองกันอยู่ในวัฏฏะจากวัฏฏะสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะขี้ก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกรอมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะฉันจึงเรียกว่าราคะขี้ไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคำว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลสมันชอบที่สุดให้ชอบที่สุดบีบบังคับให้ชอบที่สุดนั่นโลกจึงไม่มีความอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้แล้วเวลานี้ก็กำลังก็ยิ่งนับวันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวนี้ที่เป็นฟืนเป็นไฟชมกันเต็มโลกธาตุแล้วเวลานี้นี่แหละคือชมกองฟืนกองไฟให้มันเผามันไหม้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่กิเลสพาให้ชมธรรมะท่านตำหนิธรรมะผู้ตำหนินั่นคือจอมปราดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตำหนิทั้งนั้นพระอรหันต์ไม่ผ่านกองไฟนี้ไปซะก่อนเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านทำไมท่านจะไม่เห็นกองไฟทั้งกองใหญ่ๆราคะขีโทสะขีโมหะขีโลภะขี3 4กองนี้แล้วเผาโลกไม่มีอันอื่นอันใดเผาแล้วธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมดไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ไม่เชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเราจะถูมันจูงจมูกต้อยไปอย่างมันจูงจมูกธรรมดาก็ยังชั่วที่มันจะจูงลงเหวลงบ่อลงนรกอวิชีเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ตัวเต็มโลกเต็มสงสารอะไรจะมากยิ่งกว่าทิฏฐวิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายเกิดตายและเสาะแสวงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ำบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหละจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่เสาะแสวงหาที่เกิดและเกิดและตายและจมในนรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอำนาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจึงได้ว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหรือว่าไงทำกรรมกิเลสพาให้ทำมันจะไปทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรมันก็ให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตำหนิทำมันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้ววิบากกรรมวิปากวัฏทิฏฐิว่านั่นก็กรรมกับกรรมชั่วช้าละมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีตามพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอดแล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่เหรอจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรือโลกนี้เราจะหวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแผ่นดินอยู่แล้วแต่การไหนมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานานเท่าไหร่แล้วจริงที่กิเลสหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมามาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายดายนะถ้าไม่เอาจริงเอาจังทำมาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ก็เหมือนฟ้าแมฆสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบมืดตื้อมืดตื้อไปอย่างนี้เรื่อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดได้พ้นไปจากกองกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดทวารเลย
นี่ก็พระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนอยู่อยู่ด้วยอัดด้วยธรรมสวัคคธรรมนั่นแหละคือความเป็นของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าที่สวัคคธรรมตัดไปชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรกิเลสมันก็บอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนๆทำท้องพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนให้หมดว่ากิเลสมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือกิเลสนั่นเองเราก็ยังชอบมันอยู่ชอบมันอยู่เพราะเสน่ห์มันแรงคาถามันดีกล่อมพับเดียวเท่านี้หลับปุ๋ยหลับปุ๋ยเลยนั่นนี่แหละอันที่มันน่าทุเรศนะแล้วเรายังจะเวียนว่าแต่เกิดไปนี้อีกกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การไม่คำนึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้กิเลสในทางความเพียรนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายเท่านั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักรวัฏวนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี้จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งกับเปล่าตายทิ้งกับเปล่าเกิดมีจะเกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรในโลกอันนี้น่าจะเกิดกับตายเกิดกับตายเท่านั้นมันเกิดตายที่ธรรมดาความชั่วสิไม่ทราบมันจะเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันเคยจมมาแล้วกี่กับกี่กันแล้วยังจะต้องจมอีกไม่มีคำว่าใหม่คำว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นคำว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วจะไม่มีทางออกนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อยหลอไปร่อยหลอไปนี้เคยพูดแล้วพูดแล้วเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองระวังอะไรกับโลกอันนี้เราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลสจะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายังไงกิเลสมันอยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกเลยนี่อ่ะตัวสำคัญอันนี้อ่ะอย่าพากันเพลิดกันเพลินหลงเนื้อลืมตัวเวลานี้สิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันนะนี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุ๋นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นแสดงมีแสดงปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางล่มจมทางล่มจมทางให้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ล่มจมล่มจมมีแต่กลมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์ทั้งนั้นมีที่ถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทางออกจนได้นั่นแหละเหนื่อยนี่ไม่ได้กินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังซะเต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามแดนโลกธาตุนี้จิตมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มีแม้ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไหร่เราก็ออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไหร่จิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบังแดดบังฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วมีร่างกายอันนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของจิตเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมติอันหนึ่งฝั่งวิมุตติอันหนึ่งมันเห็นประจักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไรอะไรที่พาติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมุติเข้าไปแทรกสิงภายในจิตใจเลยย่อมโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กำหนดเรื่องป่าชาตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อเราจะตายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เสียเวลาเวลาความเป็นจริงหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้น เรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนฆ่ากิเลสให้มันหมดนั่นแหละถ้ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกัน
จะหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะพระธรรมพระสงฆ์สดๆร้อนๆทุกอย่างขอให้เอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดๆร้อนๆแต่กิเลสหลอกสัตว์โลกนะธรรมก็สดๆร้อนๆถ้าเรานำมาทำประโยชน์นำมาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ได้รับที่พึ่งที่เกาะถ้าเป็นบ้ากับกิเลสตลอดเวลาก็ดังที่เห็นอยู่แล้วตายก็ไม่มีป่าช้าคำว่าไม่มีป่าช้าคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งที่จะตายทั้งที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่มีคุณงามความดียังพอมีคุณงามความดีนั่นพาเบิกทางไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนกรอกจนมุมแหละไอ้คนบาปไปไหนนั่นที่อยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกอยู่ไหนจนกรอกทั้งนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไปไอ้สิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้นก็ละเหนื่อยเพศอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแต่มาเท่าไรแทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของไม่เป็นนะมันไม่เป็นเลยจะว่าไงกับเจ้าของนี่ไม่มีเลยฟังให้ดีมันกับห่วงโลกสงสารที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิ้นก็เพราะโลกสงสารนั่นเองพอช่วยได้ในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเต็มสติกำลังความสามารถผู้ที่จะควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะฉุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี่พอจะพ้นไปได้เมื่อไรเอาให้พ้นไม่มีชิ้นดีแหละในโลกนี้มีแต่ความหวังลมๆแรงๆที่กิเลสหลอกกันแหละความจริงจริงมันไม่มีละหวังอยู่นั่นดูให้ดีที่ดูจิตเจ้าของดูอะไรอย่างอื่นความเคลื่อนไหวออกจากจิตนั่นแหละมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรน่ะถ้าสติยังมีอยู่เรียกว่าความเพียรมีถึงจะไม่ได้ฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์ตาก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะก็จะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองมาเท่าไหร่ยิ่งนะก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทษอยู่แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปอะไรรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอัศจรรย์สุดขีดนะไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางนอกนั้นเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์น่ะดูอยู่โผล่ขึ้นมาได้นี่ที่อัศจรรย์เราทั้งที่ก็ทราบอยู่ว่าพุทธวิสัยจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเป็นสยามภูด้วยกันหมดเป็นเพียงว่าผู้ที่จัดรู้ช้าและเร็วยากลำบากแล้วง่ายได้ต่างกันเท่านั้นเองหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้นะจะว่าไงพูดไม่ออกเห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยความรู้ความเห็นมันก็รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ในฐานะที่ควรจะแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องวันนี้เราก็พยายามสงวนเรื่องการเรื่องงานไม่มี
รักษาพื้นเพอันดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้ไม่ใช่ของเพียงครูบาอาจารย์นะพระพุทธเจ้าพื้นเพอันดั้งเดิมที่งานของพระเรื่องการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัยเป็นประจำเพศของตนนี่ละงานแท้พื้นเพแท้เวลานี้เห็นไหมล่ะมันทับมันถมศาสนามีที่ไหนนี้ถึงจะเรื่องอย่างนี้แหละเมื่อกี้เด็กเข้าไปตีตลาดพูดแล้วมันตีเนี่ยทุกแง่ทุกมุมมันละเอียดละออมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจไอ้ที่ว่ามหาระหว่างมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาฟัดกับกิเลสประเภทละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะไม่ใช่ภาษาที่มาพูดให้คนเป็นภาษาธรรมะกับที่เหลือฟัดกันทั้งนั้นไม่งั้นจะลืมเวลาเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วล่ำท่าอะไรๆไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมากเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันจะไปสนใจกับอะไรมีระหว่างที่เดือดกับคำส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนติ้วติ้วติ้วลวดลายของที่เดือดลวดลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นเห็นในวงปฏิบัติสำหรับท่านผู้ที่เป็นสิปาปิญญาเราก็ยกไว้เราไม่พูดลามปามไปหมดนะแต่คิดปาปิญญานั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของท่านใส่เพิบเดียวเลยไม่หมดเลยกิเลสไม่เหลือนั่นพวกทูไถพวกแย่งลงนรกอีกยังเหมือนพวกเรานี่สิไล่ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ยอมไปบึกบืนลงนรกนี่สิอันเนี้ยความสลับซับซ้อนของกิเลสนี่แหมฟังแต่ว่าแหมแต่ละคือมันถึงใจพูดออกมานี่พูดออกมาจากความถึงใจนะมันไม่รู้มันเลยนี่มันซึมไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงร่างกายนี่ก็ซึมหมดนี่หมดร่างกายอะไรๆมันเข้าซึมหมดสิ่งเกี่ยวข้องอะไรๆซึมหมดมันเข้าไปเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นสิงกินอยู่ในนั้นนะโอ้ดูกิริยาการใดหมุนไปหมุนไปนี่จะหันหน้าเข้าไฟเข้าไฟเข้าไฟนี่คือความชมเชยกิเลสความชมเชยกิเลสความตำหนิติเตียนกิเลสนี้ไม่มีในกิริยาที่แสดงออกนี่จะความชมเชยความวิ่งตามกิเลสวิ่งตามกิเลสไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยนะไม่ว่ายึดจับฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันมีแต่กิเลสมันแสดงมาก็มีแต่กิเลสพาแสดงว่าไปเถอะชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสภาวะอยู่แล้วนี่เลยโอ้มันพิลึกจริงๆนะมันเปิดโล่งจากหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรอังกฤษโลกนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกฏิจักรวาลอังกฤษมันมากขนาดไหนแสนโกฏิจักรวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นข้าศึกกับอะไรไม่มีมีแต่กิเลสอันเดียวเท่านั้นนั่นที่ลงมันตรงนั้นนะว่านี่มันม้วนเสื่อมไปแล้วมันยังไม่มีสุญญตโลกังอเวคัสสุโอคาราเนี่ยโอคาราอะไรนัสดาสโตนโอคารานัสดาสโตนดูก่อนโมคาราท่านเธอจงมีสติดูโลกให้เป็นความว่างเปล่านั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภูเขามันจะมีอยู่มันทำไมมันถึงว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่ใจมันเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแล้วจิตมันก็ถอนตัวเข้ามา
เข้ามาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในนี่วางหมดเลยอะไรมีไม่มีความรู้นี้มันครอบไปหมดซะแล้วถึงแล้วมันก็มีอำนาจอะไรที่เพราะที่เด็ดตัวยกยอก็เป็นผู้เสียอำนาจหรือเป็นเจ้าอำนาจมันก็ตายไปแล้วเรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนนปฏิบัติกันยังไงช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก้นเบานะอย่าอืดอ่านในนายให้เห็นผมอยู่เฉพาะทรงท่าทรงขันตอนนี้ก็พอแล้วนะดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่แต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดับพอทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ไปอย่างนั้นน่ะลำพังเจ้าของจริงๆแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยแล้วไปนานแล้วนะประการหนึ่งประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเหมาะสมกับอัธยาศัยที่เป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ยุ่งกับอะไรทนเอาเฉยๆนะจีรับแขกรับคนรับอะไรละนั่นนั่นนี่นี่ทนเอาทนเอาเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงดวงมีคุณค่าหวังที่หัวใจคนนั่นต่างหากจึงเบิกบืนลำพังเจ้าของว่าไม่ทราบจะหวังเอาอะไรก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วรู้เห็นมันหมดทุกอย่างแล้วคือว่างไม่จะไปหลงกับอะไรคิดดูตั้งแต่ร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือนอันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนเรือนใจความรู้อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองเมื่อหมดสภาพมาแล้วมันก็พังมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันพลิกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันพลิกแล้วมันเป็นฐานะขึ้นแต่ให้เป็นเรายังไงมันก็ไม่เป็นเป็นคนรับฝั่งอยู่นั่นเหมือนกับแม่น้ำฝั่งนั้นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้ยังไงคนรับฝั่งเนี่ยมีระหว่างจิตสมมติกับวิมุตติหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเป็นคนรับฝั่งขาดไปจากกันเหมือนโดยหลักธรรมชาติจะเสกสรรให้เป็นอะไรอีกไม่ได้หรือบางครั้งมายึดก็ไม่ยึดจะว่าไงไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นถึงกล้าอย่างนั้นถึงกล้าพูดบรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากัปกิริยาของท่านจะมีแตกต่างกันนะถ้าไม่รู้เรื่องไว้ก่อนก็ไม่ได้นะเราจะถืออากัปกิริยาของท่านมาเป็นองค์ของท่านหรือสิแล้วความได้ความเสียก็ไปสู่ท่านนะมีติบ้างมีชมบ้างหรือสิทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ปัญหาขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนกับมันแสดงไปที่มันเป็นฐานะแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนกันมันไปสิความบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาค้าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานะที่ค้าเข้ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอากัปกิริยาของท่านตายตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงจะตายด้วยวิธีใดมีอากัปกิริยายังไงเวลาจะตายก่อนตายนี่จะมีจะแตกต่างกันทำไม่ได้คิดและอ่านไว้เรียบร้อยไว้ก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้แหละมันเป็นหลักนิสัยอันหนึ่งจิตมันพ้นไปแล้วจากคำว่านิสัยนิสัยพ้นไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อจิตประเภทนั้นนี่ก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาแล้วจึงได้เห็นโทษของตัวเองเราทั้งที่จิตในขั้นนั้นก็เ
เป็นขั้นที่หมุนติ้วอยู่แล้วมันก็ยังสงสัยท่านจนได้ยับนิดหนึ่งนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนาเนี่ยดูสิมันหลับตาพูดออกมาได้สบายแต่ไม่ได้พูดนะมันนึกอยู่ในใจแยบนึงมันหลับตาคิดได้สบายกิเลสมีอยู่ตรงไหนมันก็นั่นแหละเรื่องเผลอหรือไม่เผลอมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเข้าให้มันถึงความจริงแล้วความเผลอเป็นแล้วไม่เผลอมันเป็นอะไรสติปัญญาเป็นอะไรท่านก็เรียกว่าอริยสัจอยู่แล้วนี่ผ่านอริยสัจไปแล้วสติปัญญาก็เป็นกิริยาที่ใช่ในเพียงการเวลาเท่านั้นมันเป็นวิมุตติได้ยังไงสติก็ดีปัญญาก็ดีจิตต่างหากเป็นวิมุตตินั่นสติปัญญาไม่ได้เป็นวิมุตตินี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมุติมหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคขั้นละเอียดนั่นเองส่วนอวิชชาปัญญาสังขารานั่นก็คือสมุทัยอันละเอียดละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมากความละเอียดสุดของมากก็คือมหาสติมหาปัญญาแต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไรมันเป็นเพราะมันเป็นมาอย่างนั้นนี่มันปรากฏอย่างนั้นนี่มหาสติมหาปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไงรู้อย่างเต็มหัวใจแต่อันหนึ่งนั่นน่ะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกยังมีนะถ้ามันเป็นการอาจเรื่องก็อยากจะพูดว่าปัญญาญาณญาณญาณังอุตปาฏิอย่างว่าญาณซึมอันนี้ซึมนะสติปัญญาเนี่ยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงและสั้นทันคมทันกับคนมายาวที่เด็ดอันนั้นซึมไปเลยนั่นนั่นคืออะไรนั่นนี่นี่อันที่ซึมไปเลยมันก็เป็นสมมติเหมือนกันมันระงับได้นี่ถ้าอันนั้นซึมอยู่ตลอดเวลานี่ก็เท่ากับว่ามันเป็นจิตวิมุตติเหมือนอย่างว่าเสวยบรมสุขเสวยบรมสุขบรมสุขอันนั้นเป็นบรมสุขอยู่กับหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เวทนาไหนก็ไม่เป็นนี่เป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันเป็นคำที่ว่านี่ไม่มีนี่มีระงับไปได้จริงๆว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาปัญญาว่าหมุนติ้วก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นมันเป็นอะไรนั่นซึมไปเลยนั่นนั่นแหละพูดไม่ได้ท่านไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตั้งแต่ญาณังอุตตปาฏิสนั่นเองอันนี้เป็นการอ่านเรื่องก็จะพูดว่าปัญญาญาณมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นแหละจะไม่นำมาพูดได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นอ่านเรื่องหรือไม่อ่านเรื่องผมก็ไม่ทราบหรอกมันเป็นจริงๆนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผาไหม้กิเลสนะไม่ใช่ซึมไม่เฉยเหมือนมหาสติมหาปัญญานี่ก็เผาไหม้อยู่แบบนึงไอ้ซึมนั่นก็เผาไหม้ส่วนละเอียดที่เป็นผุยเป็นผงของเชื้อไฟน่ะพูดง่ายๆเป็นผุยเป็นผงของมันมันก็เผาอันนั้นแหละซึมเข้าไปเผาน่ะนึกว่ามันซึมไปหมดอย่างนี้ว่าถึงขั้นมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดกิเลสไม่สิ้นมันตามมันได้หมดประมวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับเพิ่มเดียวก็หมดนั่นแหละอวิชชาเพิ่มเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะนอกนั้นมันยังเป็นของมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็ซึมของมันอยู่มันเป็นในเจ้าของก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยมันเป็นนายเจ้าของแล้วเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นนายเจ้าของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังนี้มันจะกังวานขึ้นเลยนะกังวานคือกับหัวใจเจ้าของนั่นแหละอ๋อที่ท่านว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันกังวานขึ้นเลยมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นขึ้นนายเจ้าของก็มีเครื่องรับเลยสิยอมรับกันเลยพูดแล้วก็ให้หมู่เพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วหมดจริงๆเหรอไม่มีอะไรเหลือเลยมันมีแต่เรื่องความเพียรทั้งจะเอายังไงที่นี่นั่นมันมีเท่านั้นเองมันมาอ่อนแออยู่เหรอ
ความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมมีแต่หมุนติ้วติ้วพวกเราพวกแย่งแย่งลงนรกคือเนยยะว่าคำว่าเนยยะเนยยะกับปัทภปรมาเนี่ยมันแย่งกันอยู่ดีนี่มันเป็นเนยยะหรือเป็นปัทภปรมาหนาพวกเราในหนาเนยยะแปลว่าควรแนะนำสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลำบากก็อยู่ในขั้นได้แปลแล้วปัทภปรมานั้นเป็นประเภทที่ว่าหมดหวังพวก ICU ประเภท ICU ถ้าเป็นคนไข้ของประเภท ICU หมดหวังเนยยะนี่มันพอยังพอเป็นไปได้แต่พวกเรานี่นี่มันกำลังไปแย่งปัทภปรมานั่นเลยเนี่ยมันไม่อยู่ในเนยยะนะพอทำลงไปแล้วไม่ไหวแล้วจะตายแล้วเนี่ยมันเข้าปัทภปรมานแล้วนั่นมันไปแย่งวันหนึ่งไปแย่งปัทภปรมานไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนปัทภปรมานแตกนั่นแหละถ้าเป็นหม้อก็แตกพวกเราไปหัวชนหัวโดนอยู่ทุกวันทุกวันไปแย่งตำแหน่งปัทภปรมานผู้ทำภายในใจนี่มันถ้าไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติตามความจริงทั้งหลายก็รู้มาได้จากความจดความจำนี่โหผิดกันเอาซะมากมายนะรู้ความจดความจำเราจำได้ตรงไหนก็อันไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราลึกได้เลยได้อันไหนที่ไม่ผ่านมาที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นที่ลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้เอาละเลิกกันเอาออก

วันนี้เป็นย่างเข้าฤดูฝนเป็นวันแรมค่ำหนึ่งเดือน8ตามหลักพระวินัยพระสงฆ์ทุกบริษัทก็อธิษฐานพรรษากันในวันนี้เรียกว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาด้วยความตั้งอกตั้งใจจงใจจริงๆว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ตนจำพรรษาอธิษฐานจำพรรษานั้นตลอด3เดือนไม่มีเหตุจำเป็นใดๆจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนข้อยกเว้นก็คือสัตว์งานที่จำเป็นที่ควรจะสัตตาหะกรณียกิจไปได้ภายใน7วันเช่นบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยพระมหากษัตริย์ทรงนิมนต์หรือวัดวาวาดชำรุดเช่นศาลาเป็นต้นหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ในวัดนั้นไม่มีพระปาติโมกข์อันนี้ก็ให้ออกไปเรียนสัตตาหะไปเรียนได้ภายใน7วันแล้วกลับมาอย่างน้อยค้างคืน1คืนแล้วค่อยไปอีกไปเรียนปาติโมกข์การหาทัพสัมภาระต่างๆมาซ่อมกุฏิหรือซ่อมศาลาที่ชำรุดทรุดโทรมก็ไปได้ภายใน7วันเช่นเดียวกัน นี่ครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมาอย่างนั้นมีพุทธบัญญัติไว้อย่างนั้นถ้ามันมีเหตุจำเป็นอะไรจะไปแบบทะเลทะไหลไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักธรรมหลักวินัยทั้งที่หลักธรรมวินัยมีอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าพระจรจัดพระโกโลโกโสหาเหตุหาผลไม่ได้อย่างนั้นไม่ดีอย่างยิ่งสำหรับวัดนี้ก็เคยปฏิบัติกันมาดังที่เป็นมาแล้วไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดหากมีความจำเป็นจะไปในกิจใดการใดงานอันใดด้วยความจำเป็นใดก็ต้องศึกษาปรารภกับครูกับอาจารย์ที่ตนอาศัยอยู่ก่อนแล้วค่อยไปนอกจากท่านมีกิจจำเป็นออกนอกวัดไปแต่เรื่องราวได้เกิดขึ้นหลังจากท่านที่ไปแล้วท่านไปแล้วยังไม่กลับมาแต่เป็นความจำเป็นที่รีบด่วนอันนั้นก็ต้องได้บอกกับพระที่รองกันลงมาเพื่อให้รับทราบในกิจการจำเป็นของตนอันเป็นเรื่องที่งามสำหรับพระเรานอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรในอาวาสที่เป็นเมื่อสักครู่นี้ก็หมายถึงกำแพงวัดเฉพาะวัดป่าบ้านตาเรานี่เป็นขอบเขตแห่งอาวาสที่จะต้องอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนไม่หนีไปที่ไหนแรมวันแรมคืนแม้จะออกจากวัดไปก็ต้องให้อรุณขึ้นเป็นวันใหม่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสว่างขึ้นมาเป็นวันใหม่แล้วค่อยออกจากวัดนี้ไปถ้ายังไม่สว่างออกไปก็ไม่พ้นโทษหรือขาดปัญญาจนได้อันนี้ก็ทราบกันในหลักพระวินัยท่านอธิบายไว้ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรมากมายการอยู่จำพรรษาหรือออกพรรษาไป
ในครั้งพุทธกาลท่านถืองานสำคัญได้แก่งานจิตตภาวนาไม่ได้งานไม่ใช่งานเรื่อยๆร่อนๆทะเลทลายงานไปเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้รบกวนประชาชนญาติโยมอย่างนั้นไม่ปรากฏในหลักธรรมสำหรับตำราท่านมีต่างคนต่างได้เห็นได้อ่านได้ดูส่วนมากต่อมากมีแต่ไปเที่ยวประกอบความภาคเพียรอยู่ในป่านั้นเขานั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นสถานที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกท่านย่อมเสาะแสวงหาที่เช่นนั้นเพื่อประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจที่เรียกว่าจิตตภาวนามีพระครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นให้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเป็นรากเหง้าข้อมูลหรือเป็นแก่นเป็นสารของพระศาสนาจริงๆในงานของพระที่กล่าวเหล่านี้มีแต่งานของพระในครั้งพุทธกาลที่สำเร็จงานขึ้นมาก็มาเป็นสรณะของพวกเราให้ได้กราบไหว้บูชาท่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญงานจิตตภาวนาอยู่ถึง6ปีผิดถูกประการใดนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ซึ่งไม่ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากผู้ใดผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาดังที่เราเห็นในตำหนักตำราแต่ก็ไม่พ้นที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาคือภาวนาอนาปานสติในคืนวันเดือน6เพ็ญและได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นนี่ศาสดาของเราท่านได้ตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาธรรมได้ปรากฏเด่นขึ้นในโลกขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นจนกระเทือนไปถึง3แดนโลกธาตุก็เพราะได้บรรลุจากจิตตภาวนาและธรรมสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะจิตตภาวนาเป็นผู้เบิกทางหรือเป็นผู้ขุดค้นขึ้นมาให้ธรรมนี้ปรากฏแก่โลกพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตตธรรมและใคร่ต่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากพระพุทธเจ้าเช่นพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้เสาะแสวงหาทางออกอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เห็นหนทางที่พอจะออกเพื่อความพ้นภัยได้เมื่อพระพุทธเจ้ามาเปิดทางออกให้เดเวเมพิคเวอันตาปบายิเตนานาเซวิตบาเป็นต้นเพียงเท่านี้แล้วก็ยกมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นนอกจากทาง2แยกคือแยกซ้ายแยกขวาถ้าจะพูดตามความแยกของเราว่าอัตตกิรมฐานุโยคกามวิขันธิกานุโยคทั้ง2อย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์แล้วจัดมัชฌิมาปฏิปทาให้เข้าสู่ศูนย์กลางแห่งทาง2แยกนี้ตรงแนวเข้าสู่อริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั้นได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นปฐมสาวกในเบื้องต้นเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงทั้งฝ่ายผิดแสดงทั้งฝ่ายถูกมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญให้เป็นที่เข้าใจแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นปฐมมรรคในขั้นเริ่มแรกขึ้นมาถึงกับเปล่งอุทานขึ้นมาว่ายังจิงจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมัง
ในปริยัติท่านแสดงไว้เรียบเรียบว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมเป็นดับเป็นธรรมดา แต่พระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้สะดุดหรือได้เจอธรรมเรียกว่าอริยธรรมประจักษ์ในหัวใจแล้วย่อมจะอดเป็นความตื่นเต้นขึ้นมาภายในใจไม่ได้ถึงกับว่าได้เป็นอุทานนั่นคำว่าอุทานต้องเป็นความสะดุดกันอย่างแรงเราอยากจะพูดว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่คือความถึงใจของผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นอุทานขึ้นมาย่อมไม่เป็นธรรมดาเรียบเรียบย่อมเป็นขึ้นมาด้วยความสะดุดตื่นเต้นแล้วก็ไปรับกันที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอุทานรับพระอัญญาโกณฑัญญะในวาระสุดท้ายด้วยว่าอัญญาสิวัตโภคนัญโญอัญญาสิวัตโภคนัญโญพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยนี่ก็ถึงพระทัยของพระองค์เหมือนกันว่าได้สักขีพยานแล้วในเบื้องต้นคือพระอัญญาโกณฑัญญะถึงว่าพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยนั่นนี่พระอุทานยังไม่ได้พูดธรรมดาเราคำว่าอุทานต้องเป็นสิ่งที่สะดุดหรือตื่นเต้นผิดธรรมดานี่ท่านผู้หวังความหลุดพ้นจากทุกข์ที่หวังความจริงอยู่แล้วย่อมเข้าใจและหาทางออกโดยทันทีไม่ชักช้าดังพระอัญญาโกณฑัญญะหรือเป็นสัพพคีทั้ง5เป็นสำคัญนี่ท่านเหล่านี้เป็นผู้หาทางออกอยู่แล้วเพราะพระพุทธเจ้าเปิดทางออกให้เท่านั้นก็ดีดผึ่งออกไปเลยเนี่ยสังฆังสนังคฉามิของพวกเราจะมีจำนวนมากเพียงไรก็ตามให้พึงทราบว่าสังฆังสนังคฉามิเหล่านี้นั้นได้สำเร็จขึ้นมาจากจิตตภาวนาเป็นสำคัญไม่ได้สำเร็จขึ้นมาจากจิตอื่นงานใดที่จะให้เหนืองานจิตตภาวนาคือการบำเพ็ญตน

จิตตภาวนามากกว่าด้านอื่นใดตามตำรับตำรามีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลทรงธรรมอันเลิศภายในจิตใจนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระสาวกองค์สุดท้ายแล้วและเป็นสาวกมาโดยลำดับลำดาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่หยุดหย่อนบรรลุธรรมอยู่เรื่อยๆองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในที่นั่นในเขาลุงนั่นในป่านั่นในอิริยาบถนั้นด้วยความภาคเพียรคือจิตตภาวนากันทั้งนั้นจิตตภาวนาจึงเป็นรากฐานสำคัญของศาสนาด้วยมีอริยสัจเป็นรากแก้วอันสำคัญนี้เป็นแก่นเป็นแกนอันสำคัญของศาสนธรรมหรือของพุทธศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราการภาวนาก็คือการบำเพ็ญสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็ดีอริยสัจสี่ก็ดีให้มีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วในธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งเป็นอริยสัจอริยสัจเช่นเดียวกันคือทุกข์สมุทัยสัจทุกขสัจสมุทัยสัจนี่เป็นฝ่ายผูกมัดนี่เป็นฝ่ายบีบบังคับนี่เป็นฝ่ายชั่วมรรคมีศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่เป็นฝ่ายชำระซักฟอกเป็นฝ่ายบุกเบิกเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงต้องได้นำธรรมเหล่านี้เข้าไปติดแนบอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอไม่เลือกว่าอิริยาบถใดต้องหมายถึงขณะจิตเป็นสำคัญสำหรับผู้ที่ดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วจะไม่มีการสถานที่หรืออิริยาบถใดมาสำคัญยิ่งกว่าความจดจ่อต่อเนื่องด้วยสติกับจิตใจของตนที่ถูกข้าศึกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาได้แต่กิเลสประเภทต่างๆเพราะนั้นความเพียรอย่างน้อยจึงต้องมีสติติดแนบไปจนได้ปัญญาในเบื้องต้นคิดเป็นครั้งเป็นคราวแต่สตินี้ติดแนบตั้งแต่ต้นแห่งการบำเพ็ญเราจะบำเพ็ญบริกรรมภาวนาเพื่อสังรวมจิตใจของเราซึ่งเคยฟุ้งซ่านมาเพราะอำนาจของกิเลสนั้นให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมอันเป็นเครื่องกล่อมใจหรือผูกมัดใจให้สงบมีคำบริกรรมเป็นสำคัญเราจะบริกรรมในคำใดก็ตามสติต้องติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมใดความรู้คือจิตนั้นย่อมจะติดแนบอยู่ด้วยกันจะกำหนดอานาปานสติไม่บริกรรมคำใดก็ต้องถือลมเป็นเครื่องหมายที่เกาะที่ยึดของจิตโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติอีกเหมือนกันนะสตินี่ก็คือองค์มรรคนั่นเองสัมมาสตินั่นเมื่อสติมีความติดแนบอยู่กับใจก็เท่ากับเป็นการรักษาใจที่จะคิดไปในแง่ต่างๆย่อมเป็นการกระเทือนสติที่ตั้งที่คอยที่รอรู้อยู่แล้วรับรู้อยู่แล้วให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วหักห้ามในความคิดทั้งหลายที่ไม่ควรจะคิดไม่ควรจะปรุงนั้นๆไว้ได้ด้วยอำนาจของสตินี่จนใจมีความสงบเยือกเย็นได้เมื่อใจสงบได้ใจย่อมมีความสุขได้ใจย่อมมีที่ยับยั้งตัวเองได้ไม่ตะเลิดเปิดเปิงจนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ถูกไฟคือกิเลสเผาไหม้ไปตลอดการแห่งความคิดความปรุงทั้งหลายถ้ามีสติแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้น

ย่อมยับยั้งตนได้เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากสตินี้ไปในขั้นเริ่มแรกก็ดีขั้นกลางขั้นละเอียดก็ดีสติจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการบำเพ็ญภาวนาแม้แต่จิตอื่นใดก็ตามจะพ้นจากสตินี้คอยกำกับอยู่ไม่ได้สติจึงเป็นของสำคัญเว้นไม่ได้ในกิจการทุกอย่างไม่ว่ากิจนอกการในนี่ยิ่งด้วยเป็นเรื่องภาวนาด้วยแล้วยิ่งเป็นของสำคัญมากที่สติจะต้องติดแนบตลอดเวลานี่แหละความเพียรที่เรียกที่ว่าลำบากลำบากก็เพราะกิเลสมันรุนแรงมันผาดมันโผล่อยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกย่นเข้ามาก็คืออยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์มีภิกษุบริษัทหรือว่าเราเป็นสำคัญมันผาดโผล่โลดเต้นอยู่ภายในจิตใจมานานเท่าไหร่การหักห้ามการต่อสู้การคัดค้านต้านทานจึงต้องได้ใช้สติและใช้ความเพียรพยายามทุกแง่ทุกมุมที่จะเป็นเครื่องช่วยกันที่เรียกว่าความเพียรรวมตัวเข้ามาสู่สติไม่ขาดวรรคขาดตอนนี้จึงต้องได้รับความลำบากในขั้นเริ่มแรกแห่งการบำเพ็ญแห่งการบำเพ็ญเพียรคำว่าลำบากก็เพราะกระแสของกิเลสมันรุนแรงต้องได้หักห้ามหรือต่อสู้กันอย่างหนักไม่ใช่เราต่อสู้กับสติไม่ใช่เราต่อสู้กับปัญญาไม่ใช่เราต่อสู้กับความเพียรไม่ใช่เราต่อสู้โดยความทุกข์ยากเฉยๆแต่เป็นความทุกข์ยากที่กิเลสผิดขึ้นมาต่างหากด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบความเพียรในขั้นเริ่มแรกจึงต้องหนักหน่วงหรือใช้ความหนักหน่วงในทางความเพียรความภาคความเพียรเป็นอย่างมากนั่นเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงสติต้องได้โหมตัวเข้ามาเสริมกำลังเข้ามาตั้งอยู่เรื่อยๆใช้ความพยายามอยู่เรื่อยๆท่านเรียกว่าความเพียรอดก็อดเพื่อต่อสู้กิเลสไม่ใช่อดเพื่ออะไรพิจารณาก็พิจารณาเพื่อให้รู้ช่องรู้ทางของทางออกทางเข้าของกิเลสมันออกไปในแง่ใดมุมใดไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาจากเรื่องอันใดเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรบ้างกิเลสไปกว้านเอาสิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายเข้ามาสู่ภายในใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะปัญญาใช้ก็ต้องใช้อย่างนั้นแล้วเมื่อเราทราบก็ต้องได้ใช้ต้องมีความเฉลาดไปโดยลำดับไม่ฝืนคิดสิ่งที่เป็นภัยดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกงดเว้นไปโดยลำดับด้วยการต่อสู้กันเพราะจิตอยากคิดจิตอยากรู้อยากเห็นจิตอยากได้ยินได้ฟังซึ่งส่วนมากแล้วอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยในขั้นเริ่มแรกมีแต่ความอยากเพื่อเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปัดไฟออกจากตนด้วยความภาคความเพียรแล้วจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักสติก็ตั้งยังไม่ลดละความเพียรความอดทนทุกด้านจึงต้องได้โหมตัวเข้ามาสู่กิเลสประเภทความอยากอันเป็นของสำคัญที่จะรั่วไหลออกภายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ที่สุดธรรมารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก็เต็มไปด้วยความอยากจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักนี่ขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าภาวนาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเอาไว้ท่านผู้ที่จะสังหารทุกข์ต้องสังหารกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุอันสำคัญภายในจิตใจนี้ด้วยความเพียรในทางมรรคเพียรเฉยๆเพียรไม่ถูกทางมรรคก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมรรคทำเดียวมรรคสัตว์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็คือปัญญาเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโม
โมสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของมรรคที่จะรวมกำลังเข้าสู่ความคล่องตัวคือปัญญาสติมีความแก้วกล้าสามารถปัญญามีความฉลาดแหลมคมแล้วจะสามารถตัดกิเลสไปได้โดยลำดับลำดาอยู่ภายในใจของตนเองเนื้อใจของเราก็จะปรากฏเป็นความสว่างสวยขึ้นมานี่เรื่องภาวนาเป็นอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าภาวนาชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจของเราออกเพราะฉะนั้นท่านผู้บำเพ็ญธรรมประเภทเพื่อรื้อถอนทั้งรากเหง้าข้ามูลมันจนหมดสิ้นไปจากใจรากเหง้าข้อมูลของกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจจึงต้องได้ใช้มรรคอย่างเต็มที่ทีเดียวมรรคอ่อนกิเลสจะมีกำลังมากกว่าสมุทัยมีกำลังมากกว่าก็แก้กันไม่ตกจึงต้องสั่งสมมรรคขึ้นให้มากความเพียรตั้งไม่หยุดเพียรด้วยสติมีสติรู้เท่าถึงความคิดความปรุงของตัวเองรู้เท่าความเคลื่อนไหวของตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นทางเดินของกิเลสออกมาจากภายในสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสส่วนมากมีแต่สิ่งเป็นภัยให้รอบครอบต่อตนเองอย่างหยาบคือว่าไม่ควรดูไม่ต้องดูนั่นบังคับเอาไว้ไม่ให้ดูไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินในสิ่งที่เป็นภัยหากห้ามเอาไว้นี่ก็เป็นการต่อสู้กันวิธีหนึ่งก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะกิเลสเดินไปข้างหน้าธรรมะฉุดลากย้อนเข้ามาข้างหลังเพราะธรรมะก็หวังชัยชนะกิเลสมันก็เป็นไปตามอำนาจของมันที่เคยตัวและมีอำนาจมากภายในจิตใจมานานแสนนานจึงไม่ได้ยอมธรรมะเอาง่ายๆนี่เองที่ได้ต่อสู้กันอย่างหนักในขั้นเริ่มแรกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรม ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสท่านอย่าเข้าใจว่าท่านไม่ทำอย่างนี้ผู้ที่ง่ายก็ยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเช่นอุคติตัญญูผู้ที่รู้ได้อย่างรวดเร็วเราก็เห็นในตำลับตำลาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสุขาปฏิปทาคิปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนั่นเป็นผู้ที่พร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นที่จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเดินทางก็จวนจะถึงบ้านแล้วถ้าข้ามแม่น้ำก็จวนจะถึงฝั่งแล้วนั่นมันต่างกันอย่างนี้กับผู้ที่อยู่ทางฝั่งนี้กับผู้ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านที่ตนมุ่งหวังไปตั้งไม่ทราบว่ากี่สิบกี่ร้อยกิโลมันต่างกันอย่างนี้แม้จะไปทางสายเดียวกันก็ตามผู้ที่อยู่ระยะใกล้ชิดติดกับบ้านที่ตนจะถึงนั้นก็มีผู้ที่ห่างไกลกว่านั้นก็มีห่างอยู่ที่ต้นทางนู้นก็มีมีการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายจึงต้องมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเราอย่าเอาเรื่องของท่านที่ง่ายที่สุดนั้นมาใช้กับเรื่องของเราที่ยากที่สุดมันเข้ากันไม่ได้กิเลสของท่านมีน้อยกิเลสของเรามีมากสติปัญญาของท่านมีมากสติปัญญาของเรามีน้อยความเพียรของท่านเด็ดความเพียรของเราของเราอ่อนแออย่างนี้มันเข้ากันไม่ได้อย่าเอามาเทียบเคียงกันให้ยกไว้เป็นประเภทของท่านผู้บำเพ็ญมาซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงหรือหนักเบาต่างกันเรายากขนาดไหนให้พึงทราบว่ากิเลสของเรานี่มันกำลังดื้อเมื่อกิเลสของเรากำลังดื้อกำลังต้านหารสู้ต่อตธรรมแล้วเราจึงต้องทุ่มทำให้หนักมือลงไปเพื่อกิเลสจะได้อ่อนกำลังลงไปนี่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามจริตนิสัยของตนไม่ผิดไม่พลาดไม่อาจไม่เอื้อมเอาเรื่องของท่านที่ง่ายง่ายได้ง่ายได้นั้นเข้ามาเป็นเรื่องล้างมือเปิดจะเป็นความผิดหวังตลอดไปผู้บำเพ็ญทั้งหลายมีทั้งยากมีทั้งง่ายดังที่ท่านว่าสุขาปฏิปทาคิปาภิญญา
ท่านผู้ปฏิบัติทั้งสะดวกทั้งรู้ได้เร็วกว่ามีทุกขาปฏิปทาคิปปาปัญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วกว่ามีเนี่ยทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีเนี่ยเราอยู่ในประเภทใดแห่งการบำเพ็ญของเราเราอย่ายกไปเทียบไปเคียงกับท่านผู้ใดในธรรมเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่จะเอาไปเทียบเคียงเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรจากเรากับความเทียบเคียงนั้นเว้นแต่นำไปเทียบเคียงแล้วเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนขึ้นมานั้นเป็นธรรมนั่นควรเทียบเคียงแต่ความหนักความเบานี้เราอย่าไปถือท่านผู้สะดวกสบายมาเป็นความสะดวกสบายสำหรับเราทั้งที่กิเลสยังหนาแน่นผาดโผนอยู่มากภายในใจปัญญาเท่าแสงหิ่งห้อยก็ไม่มีเราอย่านำมาเทียบปัญญาของเราเพียงเท่านั้นต้องได้ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาอย่างหนักหนักก็หนักเถอะหนักในการประกอบความภาคเพียรนี้ไม่ได้หนักเท่ากับเราไปจมอยู่ในแดนนรกกี่กับกี่กันอะไรเลยอันนั้นมันนานแสนนานทุกแสนทุกทรมานแสนทรมานเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ทราบเราจึงดื้อด้านหาธรรมในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเพื่อจมลงในแดนนรกนั่นๆอีกไม่หยุดยั้งนี่เรียกว่าจิตใจมันดื้อด้านเพราะกิเลสพาให้ดื้อกิเลสปิดบังเอาไว้ก็ใสเราไปเราก็เป็นผู้สอนง่ายเพราะกำลังน้อยนิดเดียวจะไปต้านทานกิเลสได้อย่างไรจึงต้องเป็นไปเช่นนั้นมีความทุกข์ในการประกอบความเพียรนี้จะทุกข์มากอะไรนักหนาไม่ได้มากเลยทุกในการต่อสู้กับกิเลสนี้สรณะของพวกเราท่านเคยทุกข์เคยผ่านมาแล้วด้วยกองทุกข์เหล่านี้เหตุใดจะมีความทุกข์เฉพาะเราผู้ประกอบความภาคเพียรเพียงคนเดียวรายเดียวนี้เราคำนึงหรือไม่ว่าสาวกทั้งหลายนั้นประเภทที่ยากลำบากท่านมีจำนวนเท่าไหร่มากยิ่งกว่าประเภทที่ง่ายนั้นเป็นจำนวนมากทีเดียวไม่ใช่มากธรรมดามากเอาเสียอย่างมากนะท่านทำไมท่านผ่านไปได้นั่นทางผ่านของท่านก็คือการต่อสู้หนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยถึงระยะที่หนักเอายอมรับว่าหนักถึงระยะที่เบาก็ทราบว่าเบาเดินหรือก้าวเดินไปตามสายทางอันนั้นจะยากลำบากหรือง่ายเพียงไรก็เป็นสายทางที่จำเป็นซึ่งเราจะต้องเดินด้วยกันนี่กิเลสของเรามันมีความหนาแน่นขนาดไหนเราจะเอาความเพียรมาเพียงแบบล้างมือเปิบล้างมือเปิบอย่างนั้นตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงต้องได้ใช้ความเพียรพยายามหนักเท่าไหร่ก็หนักเถอะความทุกข์ด้วยความเพียรเพื่อการแก้กิเลสสังหารกิเลสนี้ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่จะทำให้เรามีความล่มจมเหมือนไปตกนรกหมกไหม้อยู่นั้นทั้งล่มทั้งจมทั้งทุกข์แสนสาหัสทรมานกี่กับกี่กันก็ไม่พ้นจากนรกได้เนี่ยอันนี้เราเพียงประกอบความภาคเพียรในชีวิตของเรานี้เอาตายเข้าว่าเลยขีดเส้นให้เลยว่าลมหายใจนี้ยังมีอยู่มากน้อยเพียงไรเราจะต่อสู้จนกระทั่งสิ้นลมหายใจกับกิเลสทั้งหลายไม่มีคำว่าถอยเอาทุกข์ก็ทุกข์ไปโลกเคยทุกข์เราทุกข์อย่างอื่นก็ทุกข์มามากแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรแต่ทุกข์อันนี้ทุกข์เพื่อผลประโยชน์อันมหาศาลทำไมเราจะไม่ยอมสละตัวเพื่อความทุกข์ต่อสู้กับกิเลสนั่นอันเป็นผลเลิศเลิศซึ่งจะเกิดขึ้นข้างหน้าโดยลำดับลำดาเพราะความต่อสู้ของเราเราต้องใช้วิธีนี้มีการประกอบความภาคเพียรก็ให้ทุกท่านได้จำเอาไว้ถ้าเราอยากเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัตย์ความจริงเห็นความประเสริฐเลิศเลอหรือเห็นความภูมิใจของเจ้าของแล้วจงดำเนินตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเป็นสำคัญที่จะเห็นมรรคเห็นผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้รู้ได้เห็นและประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีตั้งแต่ท่านเห็นแล้วท่านถึงสอนทั้งนั้นธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมโมฆะเป็นธรรมที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างจากความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดำเนินตามนั้นจะไม่เป็นอื่นเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้
เพราะศาสนานี้เป็นศาสนาที่เต็มด้วยมรรคด้วยผลด้วยนิพพานความสิ้นจากกิเลสอาสวะโดยประเภทต่างๆจนกระทั่งสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงก็ไม่นอกเหนือไปจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอริยสัจเป็นธรรมประกันถ้าดำเนินตามหลักอริยสัจนี้แล้วจะเห็นชัดเจนธรรมที่ท่านมาเลิศประเสริฐขนาดไหนจะพุ่งขึ้นในแล้วท่ามกลางแห่งอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมากโดยไม่ต้องสงสัยนั่นน่ะวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตเพราะอาศัยมรรคปฏิปทามีสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเป็นสำคัญชำระซักฟอกไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ผ่านพ้นขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลให้เห็นประจักษ์อยู่ในเพศของเราอยู่ในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ให้ที่ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลให้เห็นประจักษ์กับผู้บำเพ็ญไม่เป็นอื่นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วการประกอบความเพียรให้สังเกตประโยคพยายามของตนดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วเดินจงกรมเดินมากเป็นอย่างไรนั่งภาวนามากเป็นอย่างไรแต่สำคัญที่สตินะเดินมากก็ให้มีสตินั่งมากให้มีสติจะอดนอนผ่อนอาหารต้องเป็นเรื่องของสติติดแนบติดแนบทั้งนั้นจึงจะเรียกว่าความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าขาดสติไปมากน้อยก็ไม่จัดว่าเป็นความเพียรจะบำเป็นเพียรในท่าใดก็ไม่ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์และเอาคำแน่นอนไม่ได้เพราะสติขาดไปถ้านั่งก็มีสติเดินจงกรมก็มีสติอิริยาบถทั้ง4มีสตินั่นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรตลอดเวลาและยิ่งนั่งภาวนาที่จะเอาจริงเอาจังต่อกันแล้วสติจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวนั่นมีเหตุมีผลอย่างไรจะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นในเวลานั่งนั่งนานเป็นยังไงไม่ใช่นั่งทนเอาเฉยๆนะนี่ได้เคยอธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วนั่งต่อสู้นั่งค้นหาเหตุหาผลเหตุผลนั่นแหละคืออัตคือธรรมแล้วจะไปเจอกิเลสอยู่ในวงแห่งเหตุผลนี้จนได้แก้กันก็แก้ที่ตรงนั้นฆ่ากันก็ฆ่าที่ตรงนั้นจนได้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่ให้สังเกตในการประกอบความภาคเพียรเดินเราอย่าไปคำนึงถึงเวลาเวลามีสติทุกอาการเดินนั้นเป็นอาการอันหนึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถของเราเพื่อความสม่ำเสมอเคลื่อนไหวไปมาสม่ำเสมอเรื่องตามเรื่องของธาตุของขันธ์ประการหนึ่งประการหนึ่งการเดินจงกรมนี้ก็เป็นความกระตุกจิตใจของเราเคลื่อนไหวเป็นความเคลื่อนไหวที่ให้กระเทือนจิตใจของเราได้แปลกๆต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมจึงเป็นท่าแห่งความเพียรท่าหนึ่งขอให้มีสติเป็นสำคัญเดินมากเดินน้อยสติติดแนบอยู่นั้นนั่งก็เหมือนกันนี่เราพูดถึงขั้นเริ่มแรกของสติและขั้นต่อไปสติก็สำคัญจนกระทั่งวาระสุดท้ายสติยิ่งแต่กล้าสามารถถึงกับที่ท่านพูดว่ามหาสติมหาปัญญาคือเป็นตัวของตัวเต็มที่แล้วสามารถที่จะฟัดฟันกับกิเลสได้ทุกประเภทไม่มีข้อยกเว้นเลยลงได้สติได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาสติความเป็นมหาปัญญาแล้วกิเลสมีเท่าไรพังลงพังลงโดยไม่ต้องสงสัยแต่ที่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้ได้ทรงสิสมาธิท่านสอนไว้ในตำรับตำลานั้นสอนไว้จากความที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านได้มาแสดงไว้ได้ประจดจารึกความจริงจากท่านมาไว้ในตำราให้เราทั้งหลายได้อ่านทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตติหลุดพ้นตลอดถึงความภาคเพียรในแง่ต่างๆท่านแสดงไว้ในตำรับตำราทั้งนั้นและให้นำเอาเรื่องราวทั้งหลายจากตำรับตำรานั้นเข้ามาประกอบกับตนเข้ามาใช้ในตัวของเราความเพียรเพียรอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรนำมาใช้ส
ำหรับเราให้มีความเพียรดังที่ท่านว่าไว้นั้นนะสติท่านสอนให้มีก็ให้มีภายในใจของเราสมาธิท่านสอนไว้ในนู้นในหนังสือในตำรับตำราก็ให้ปรากฏเป็นองค์สมาธิขึ้นมาที่ใจของเราสมาธิกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นที่ใจของเราปัญญาปรากฏเป็นสมบัติขึ้นที่ใจของเราจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี่ชื่อว่าเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงความจริงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ทรงแต่เพียงความจำความจำคือการศึกษาเราเรียนมาเราจำได้อันนั้นเป็นความจำใครเรียนก็ได้เรียนวิชาไหนก็จำได้ไม่ว่าวิชาทางโลกทางธรรมเพราะเป็นความจำมันเป็นธรรมดาเท่าๆกันหมดถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติเมื่อเรียนเข้าแล้วเอามาปฏิบัติและลึกรู้ตามเรียนพินิจพิจารณาตามเรียนนั่นก็เป็นวงก็เป็นความปฏิบัติแทรกกันไปแทรกกันไปถ้าสักแต่ว่าเรียนเฉยจำได้ด้วยจากการเรียนเฉยๆมันก็ไม่ผิดอะไรกับวิชาแขนงต่างๆของโลกที่เขาเรียนกันเพราะฉะนั้นความจำจริงยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรจึงต้องอาศัยความจำนั่นแลมาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วก้าวเดินตามนั้นนั่นท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อภาคปฏิบัติได้ปรากฏหรือได้แสดงขึ้นกับตัวของเราแล้วผลคือปฏิเวทความรู้สมาธิทำไมจะไม่รู้นี่ก็เริ่มเป็นปฏิเวทในสมาธิในความสงบขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งปัญญาแล้วสุดท้ายก็วิมุตติหลุดพ้นเป็นปฏิเวทธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกนี่แหละนั่นท่านเรียกว่าความจริงนี่คือมาเจอที่หัวใจของเราเองว่ากิเลสประเภทใดก็มาเจอกันในวงความเพียรของเราเองแก้กิเลสประเภทใดได้มากน้อยก็มาเจอกันที่ความเพียรของเราเองความเพียรของเราเองจนกระทั่งกิเลสหมดไปสิ้นไปมากน้อยเพียงไรก็ประจักษ์ในความเพียรของเราภายในใจของเราเองจนกระทั่งกิเลสหลุดพ้นไปกิเลสสิ้นซากไปหมดไม่มีอะไรเหลือจิตได้ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นก็เจอที่ใจของเราเองใจของเราเป็นตัวเองนี่ท่านเรียกว่าวิปฏิเวทธรรมผลปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติการดำเนินนะนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลต้องให้ปฏิบัติตัวของเราให้สมควรแก่การทรงมดทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนธรรมแต่เพียงแต่ว่าเราก็เรียนมาเฉยๆไม่สนใจคุณปฏิบัติมันก็ไม่มีมรรคมีผลก็มีแต่ความจำเต็มพุงว่าราคะตัณหาว่ากิเลสประเภทต่างๆมันก็มีอยู่เช่นเดียวกับคนที่เขาไม่เรียนอัดเรียนทำนั่นมันไม่ผิดแปลกกันอะไรถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วผิดภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นเป็นลำดับลำดาแล้วรู้ชัดเจนที่เคยมีมากจะลดตัวลงไปมากน้อยให้เห็นชัดๆลงไปไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะลดลงภายในจิตใจให้รู้ประจักษ์กับใจของเรานั่นแหละนั่นแหละจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติแม้กระทั่งกิเลสได้สิ้นซากลงไปก็จากภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็กลายเป็นภาคที่ทรงมากทรงผลขึ้นมาพระสาวกท่านทรงมากทรงผลด้วยการปฏิบัติชั้นใดเราปฏิบัติดังท่านก็ย่อมเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลได้เช่นเดียวกับท่านไม่เป็นแง่ที่สงสัยเพราะธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ว่าสมัยนู้นไม่ว่าสมัยนี้ธรรมะนี้เป็นเครื่องปราบกิเลสได้ทั้งนั้นถ้านำมาปราบนอกจากจะปล่อยให้กิเลสปราบเอาเสียลาภคาบเท่านั้นเองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นขอให้ทุกท่านแนะนำประพฤติปฏิบัติในวันเข้าพรรษาแล้วกับการธุดงค์เข้าวัดก็ดังที่เคยปฏิบัติมาและผู้ที่ยังไม่เคยก็มีเพราะมาอยู่ใหม่ก็มีก็ให้พึงทราบว่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้มาจนกระทั่งออกพรรษานั้นเป็นอย่างน้อยการบิณฑบาตจะรับแต่ที่เขาถวายมานอกเขตวัดไปเท่านั้นเข้ามาในวัดแล้วก็ขัดธุดงค์ข้อนี้ข้อตาอาหารตามส่งนี้ก็ไม่รับแล้วการรับแล้วการขนอะไรออกจากบาตรอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจให้สมกับที่ว่าผู้มักน้อยต้องการแต่เพียงน้อยๆบิณฑบาตได้มาโดยลำพังที่เจ้าของบิณฑบาตด้วยกำลังปีแข้งของตนนี้เท่านั้นไม่หวังอะไรมากมายยิ่งกว่านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นการบิณฑบาตด้วยวิธีการด้วยความรู้ความเห็นความ
มุ่งหมายของตนอย่างนี้แล้วจึงไม่ควรกังวลกับสิ่งใดอ้าวออกจากบาทขวดใครจะขนไปไหนขนไปแล้วไม่ต้องยุ่งว่านั่นเป็นจานนั่นนี่เป็นชามนี่ของท่านนี่เป็นของเราทำให้ยุ่งอันนี้มันขัดแย้งกันกับทุรงข้อนี้ยังเป็นความห่วงความหวงความเสียดายอยู่ไม่ใช่ผู้มักน้อยผู้มักน้อยเอ้ามีสลายอยู่ในบาทนั้นเท่านั้นพอเท่านั้นนี่แหละเป็นความเหมาะสมกับผู้ต้องการความมักน้อยรับแต่ของที่เขาถวายมาในบาทนี้เท่านั้นออกจากนั้นไปแล้วไม่ยุ่งมันจะมาขัดจะเป็นความมากมากขึ้นแทรกกับความมากน้อยนั้นโดยที่เราไม่รู้สินี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้อย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายว่านั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งอันนี้เลยเป็นยุ่งยิ่งกว่าผู้ไม่สมาทานตรงซะอีกนะเราคิดเรื่องเหล่านี้นั้นจึงสมชื่อสมนามว่าเราเป็นผู้มากน้อยมีอะไรเท่านั้นในบาทนี้อะไรเขาจะเอาไปไหนไปเถอะไม่ยุ่งนั่นย้ำให้ดีนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งต้นทั้งปลายเข้ากันได้สนิทถ้าแบ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายกับนั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งนี่เข้ากันไม่ได้นะและขายิเลศความห่วงความใยความห่วงเลยกลายเป็นความรู้มากจากผู้ที่มักน้อยไปซะอีกนี่ยิ่งไม่น่าดูเลยให้พากันจำเอาไว้อย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นการแสดงธรรมก็ตอนนี้สุขวรเหนื่อยวันนี้พูดมากไม่ก็ได้แล้วพอเพราะมันเทศจะติดพูดมากี่วัน5วันนี้แล้วตั้งแต่วันศุกร์มาเหนื่อยเขาเหนื่อยนะวันนี้ฝืนไปงั้นนะตอนนี้จึงไม่มีอะไรที่จะออกมาเป็นอัดเป็นธรรมให้เต็มไม่เต็มหน่วยธรรมะอย่างนี้แหละธาตุขันธ์เป็นนี่แหละถ้าลงถ้าขันไม่เอาแล้วก็อย่างว่าเอาคนขับนี่มันจะดีขนาดไหนก็ตามเถอะลงรถมันโปรเกียร์จะอย่างเดียวแล้วอยู่อันนี้มันก็เหมือนกันรถคือละธาตุขันถ้าว่ามันธาตุขันมันพร้อมนี่มันจะพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งมันไม่ได้เหยียบคันเร่งอันนี้มันเหยียบคันเร่งอันนั้นพุ่งพุ่งถึงได้ต้องได้เบรกไว้ไม่งั้นมันพุ่งมันเต็มกำลังมันเป็นมันต่างกันนะพลังของธรรมออกโดยมีช่องทางออกให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีอะไรมากีดมาขวางแล้วมันก็พุ่งพุ่งอันนี้ธาตุขันมันขวางเหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันมานี่เหนื่อยมากจริงๆนะเพราะทั้งวันเลยอันนี้ก็เหนื่อยนี่ก็มาเทศนี่มันก็เลยไปไม่ได้ถูไถแค่นั้นเพราะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้เพื่อนได้รู้เรื่องการปฏิบัติในเวลาเข้าพรรษาสำหรับวัดนี้ปฏิบัติยังไงคำว่าวัดนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าวัดนี้ได้นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยไปแต่วัดนี้เคยปฏิบัติยังไงเพราะวัดอื่นอาจไม่ปฏิบัติก็ยังมีนี่จะว่าไงนี่เราเทียบกันอย่างนี้อาจปฏิบัติไปอย่างใดอย่างหนึ่งข้อทุโรงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะแต่วัดนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ก็นำนี้มาชี้แจงให้หมู่เพื่อนทราบใครให้ตั้งหน้าตั้งตาอย่าไปสนใจกับอะไรนะให้เป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลดังที่พูดนี่อันนี้มันแต่น่าสะดุดสังเวชแต่น่าเวลานี้โอ้ได้ยินตามได้เห็นตามนั้นที่พิมพ์ไปแล้วนะมันจะกระอักเลือดออกมานู่นเนี่ยทุเรศนี่โลกมันหยาบเป็นอย่างนี้มันมีอำนาจมากอย่างนี้ดูเอามันตีตลาดล่าเลยไปได้หมดไม่ว่าในวัดในวาในพระในเนรที่นอนหมอนมุ้งนิสัยกล้าหาญแล้วองค์ไหนนั่งตรงนี้นะนั่งฉันอาหารไม่สวยงามนะองค์หนึ่งผมเห็นนี่มองไปกรุงนี่ละองค์นี้ตอนเช้าแล้วองค์หนึ่งทางโน้นฉันอาหารอ้าปากเคี้ยวอาหารไม่น่าดูหุบปากสิฝึกนะถ้าลงกินกันยังไม่ถูกอยู่แล้วไม่นั่งดูอยู่แล้วจะเอาอะไรให้ถูกดีมองไปมันขวางตามองเวลาไหนขวางตามันนั่นฉันจังอันเคี้ยวอาหารอ้าปากเป็นเหมือนคฤหัสถ์เขาเพราะว่าเขามีสมบัติผู้มีสมบัติผู้ดียังสวยงามกว่าพระองค์ประเภทนั้นจะองค์อย่างนั้นจะอีกไงฉันนี่ไม่มีแบบไม่มีสติเคี้ยวอะไรอะไรอ้าปากเคี้ยวดูแล้วไม่น่าดูเลยการเคี้ยวที่เหมาะสมก็หุบปากเคี้ยวอยู่ภายในเอาอะไรเข้าไปมันมีสติอยู่กับตัว
พระเป็นอย่างนั้นพระกรรมฐานพระลูกศิษย์ตถาคตมีสติทุกสิ่งทุกอย่างทางโน้นก็มีเรามองไปความสวยงามอย่างเพียงการฉันนี่ยังหาความสวยงามไม่ได้ทำไงแล้วแถวบริเวณนี้ดังที่เคยพูดนะใครยังมาร่วมย่ำย่ำแถวนี้นะเป็นๆพันๆนี่ไม่ได้นะแล้วยิ่งตอนเช้าขอล้างถ้วยล้างจานนั้นด้วยแล้วเป็นพันๆทั้งพระทั้งเนรสับปนวุ่นวายกันไม่ได้นะอย่าให้เห็นนะเลยบอกชัดๆเต็มที่แล้วถ้าเห็นนั่นแม้ในพรรษาเราก็ไม่สำคัญความผิดนั่นอ่ะมันจะทำให้กระเด็นออกไปเพราะจำพรรษาไม่ได้จำเพื่อความเป็นอย่างนั้นนี่นั่นความเป็นงั้นมันเป็นความผิดนี่นั่นแหละมันกระเด็นออกจากวัดได้นะเดี๋ยวว่ามันบอกเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องของโทษของความผิดได้บอกไว้แล้วนี่เพราะเราพูดจริงนะเทศสอนหมู่เพื่อนผมเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงผมไม่ได้เทศธรรมดานะแบบลอยๆไม่ใช่ยกยอเจ้าของนะมันเต็มอยู่ในหัวใจจริงไม่ว่าเทศแบบเรื่องโทษเรื่องคุณนะเพราะมันปรากฏอยู่ในหัวใจนี่หมดแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ดูตั้งแต่อย่างที่ว่าประกอบความเพียรจนไม่มีวันมีคืนไม่หยุดไม่หย่อนมันทำไมมันถึงไม่หยุดมันไม่มีสาเหตุที่จะให้มันหมุนมันจะหมุนได้ยังไงนั่นสาเหตุมันต้องมีสองโทษมันก็ทำให้ตะเกียบตะกายหลีกให้พ้นได้คุณก็เป็นเหตุที่กระหยิ่มย่ำย่องที่จะต้องคว้าให้ติดมือจนได้นั่นสองอย่างนี้มีกำลังมากขนาดไหนนั่นแหละมันทำความเพียรให้หมุนติ้วติ้วนะลงก็เห็นกันไปแล้วใครจะไปหารได้วะกิเลสมันเป็นยังไงไงเวลาไม่เห็นมันไม่เห็นจริงจริงนะไม่รู้ว่ามันเป็นโทษเป็นอะไรนี่จะเป็นตัวของตัวทั้งหมดเลยอะไรๆตัวอะไรๆเป็นเราทั้งหมดเลยที่เหลือมันมาเป็นเรานี่คือสำคัญจึงไม่เห็นโทษเพราะที่เหลือมันเป็นเรานี่พอมันแยกออกด้วยสติปัญญามันรู้ชัดว่าที่เหลือเป็นที่เหลือเราเป็นเรานั่นแหละที่นี่มันก็เห็นโทษของกันและกันเลยทำกับมันกันมันถึงใจทั้งโทษทั้งคุณแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าใครล่ะจะอยู่ได้ไงหมุนติ้วติ้วใครจะไปกล้าไปหารต่อสิ่งที่เป็นภัยวะวันนี้อากาศอบอ้าวมากเลยนะเมื่อฝนจะตกก็ไม่ตกนี่ต่อไปผมก็กลัวจะเทศไม่ได้เหมือนกันเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วสัญญาขันที่ทำงานมันกุดมันด้วนมันขาดรักขาดตอนไปการเทศแม้สัญญามาใช้จะเอาอะไรมาใช้สังขารสัญญาเสียงก็ออกจากรูปธาตุกองรูปธาตุขันเรามันดีการเทศก็สะดวกในเสียงมีความจำสังขารแยบออกมาเป็นสังขารความจำจับแล้วหลุดตกไปแล้วมันจะเอาอะไรมาติดมาต่อกันพอให้เป็นถ้อยเป็นความนะนั่นนะเป็นแล้วนะผมเองจะยิ่งมีข้อเปรียบเทียบเช่นอย่างชั้นใดชั้นนั้นเลยแล้วไปอันเดียวหายเงียบไปเลยแม้แต่พูดที่มันเกี่ยวโยงกันเช่นเป็นบทสนธิบทสมาธิอะไรมันอันนี้ขนาดมันยังไม่จบตรงนี้นะเพราะมันเป็นสนธิมันหรือสมาธิมันเกี่ยวโยงกันแล้วก็เป็นอะไรบทคุณบทอะไรนี่นะมันเป็นบทที่จะเกี่ยวโยงกันถึงนั่นเท่าไหร่แล้วก่อนนี่มันยังไม่ถึงเลยมันขาดแล้วเนี่ยสัญญามันเป็นอย่างนี้มันเดี๋ยวนี้มันความจำเนี่ยมันไม่ได้นี่ผมฟังองค์เทศอย่างจังวันเทศกันไหนกันสุดท้ายมันยังมีผมได้มันได้พูดขึ้นมานั่นมันลืมแล้วพอลืมแล้วหายเนี่ยตกไปแล้วอันนี้มันก็เลยเอามาปฏิบัติต่อกันไม่ได้เลยก็มันลืมเงื่อนต้นจะเอามาต่อกับเงื่อนตายได้ไงเมื่อเงื่อนต้นลืมไปแล้วนั่นนี่สำคัญหรือว่าต่อไปนี่มันจะเทศไม่ได้นะเทศที่เทศผ่านมาแล้วนี่มันก็ดีทุกกันสำหรับเทศสอนพระนะมันเป็นคติได้เป็นอย่างดีอย่างดีทุกกันเอาเทศไปฟังผมเองฟังผมฟังทุกคืนนะท่านคือผมไม่ถือว่าเป็นธรรมของผมผมทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่างหากที่ผมจะแสดงธรรมท
ธรรมเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นผมความรู้สึกผมมันไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมต้องเลยฟังได้เต็มไม่เต็มหน่อยบางการนี่สะดุ้งเหมือนกันไปโยนหนักแล้วก็ยิ้มยิ้มเจ้าของเออมันต้องอย่างนี้พอดีหนักเวลามันหมุนมันพลิกมันอะไรเรื่องธรรมเรื่องกิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงกันในจำนวนเทศนาว่าการนะ

ท่านผู้ใดมาจากสถานที่ใดสกุลไหนก็ตามได้มาบวชเป็นพระอยู่ร่วมกันมีเจตนาเป็นธรรมด้วยกันจึงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่ได้นิยมแบบโลกโลกที่เขาใช้กันเขาถือกันถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ตั้งหลักธรรมหลักวินัยก็คือหลักของพระที่จะต้องดำเนินตามทั้งกายวาจาใจสามทวารเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อจิตใจเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะมีจำนวนมากน้อยก็อยู่ด้วยกันเป็นตาไม่มีอะไรที่จะทำให้ระแคะระคายทำให้เศร้าหมองภายในจิตใจเพราะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับหมู่คณะซึ่งอยู่ร่วมกันไม่มีมีแต่ความผาสุกร่มเย็นการทำบรรษาก็หมายถึงการอยู่เป็นที่เป็นฐานในระยะไตรมาสคือ3เดือนเป็นโอกาสที่นักบวชเราผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายจะได้เร่งข้อวัดปฏิบัติของตนให้เต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนตามหลักศาสนธรรมท่านในที่ว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เป็นภัยหรือเป็นมารของธรรมนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนพวกนี้เป็นเจ้าของของใจเวลานี้มีอำนาจเหนือใจหุ้มห่อจิตใจจนมืดมิดปิดตามองหาหนทางอันถูกต้องดีงามแทบไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้เดินสวนทางกันกับธรรมจึงเรียกว่ามารของธรรมได้แก่กิเลสกิเลสมารท่านให้ชื่อแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ต้องมีความอดความทนมีความภาคเพียรหนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยต่อสู้เรื่อยไปมีสติมีปัญญาสอดส่องพิจารณาความเคลื่อนไหวของใจที่ออกมาจากตัวมารบังคับให้แสดงระมัดระวังอยู่เสมออย่าถือเป็นอย่าถือการถือเวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการรักษาการสังเกตสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจเป็นอันดับแรกกายวาจาเป็นอันดับต่อมาให้คำนึงให้ระลึกอยู่เสมอภายในตัวของเราจึงชื่อว่าเป็นนักรบรบกับสิ่งที่เป็นมารซึ่งเป็นเจ้าของนี่เป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจอยู่เวลานี้นั่นแหละเมื่อหากเกิดความอิจฉาละอาใจท้อแท้อ่อนแอมาก็พึงระลึกถึงสรณะของพวกเราไม่มีสรณะใดที่จะไม่พยุงจูงใจเราให้เป็นไปเพราะความเข้มแข็งเป็นไปเพราะความอดทนเป็นไปเพราะความเฉลียวฉลาดเป็นไปเพราะความก้าวหน้าในด้านธรรมะสรณะทั้ง3เป็นแม่เหล็กดึงดูดจิตใจได้เป็นอย่างดีหากเกิดความท้อถอยอันแย่มาก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าเบื้องต้นให้ระลึกถึงปฏิปทาที่ท่านดำเนินมาก่อนความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสพระพุทธเจ้าทรงรับก่อนผู้อื่นใดในการปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าของศาสนาจนมาเป็นศาสดาของพวกเราการเสด็จออกทรงผนวดจากสกุลแห่งพระมหากษัตริย์ไปเป็นคนขอทานคืออนาถาหาที่พึ่งที่อาศัยหาปัจจัยทั้งสี่นี้ไม่ได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยความฝืดเคืองในร่างของกษัตริย์วันหนึ่งวันหนึ่งไปเท่านั้นต้องได้รับความลำบากมีหนำซ้ำบริษัทบริวารซึ่งเป็นเครื่องกังวลก็มากยิ่งกว่าคนสามัญธรรมดาเราเพราะกษัตริย์ออกบวชสมบัติของกษัตริย์มีมากน้อยเพียงไรทำไมจะไม่ห่วงใยไม่รักไม่สงวนต้องรักสงวนอย่างยิ่งตัดขั้วหัวใจออกไปนั่นเองถึงไปได้นี่ก็เป็นความทุกข์แต่ละอย่างละอย่างการเสด็จออกทรงผนวดก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสเสด็จออกไปแล้วกิเลสมันไม่ได้บวชกับพระองค์ก็ต้องได้ต่อสู้กับกิเลสความห่วงใยทางบ้านเรือนภูข้าสมบัติตลอดบริษัทบริวารไพร่ฟ้าประชาชีทั้งหลายทั่วแผ่นดินที่พระองค์เคยปกครองอยู่
ต้องเป็นความขังบนยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อควรจิตใจให้รับความชอบช้ำอยู่ตลอดจึงคือว่าต่อสู้กับกองทุกข์คือกิเลสประมาณนี้มากมายก่ายก่อนการทรงบำเพ็ญอยู่ในระยะนั้นที่อยู่ที่อาศัยใครมาสร้างมาทำพอให้อยู่ก็ไม่ทราบอาจจะอยู่ตามถ้ำตามหาไปอย่างนั้นมากกว่าจะอยู่ตามร่มไม้ในฤดูฝนต้องอยู่ในถ้ำเป็นมากกว่าหน้าแล้งนั้นเป็นธรรมดาที่พอจะแสวงหาได้ปัจจัยเครื่องอาศัยอาหารบิณฑบาตเที่ยวขอทานเข้ามาเหมือนกับโลกขอทานเขาทั่วๆไปหรือนักบวชในสมัยนั้นขอทานกันทั่วๆไปธรรมดานี่เองไม่ได้เป็นคนขอทานพิเศษอะไรเหมือนดังพระเราที่บวชในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งคนเคารพเลื่อมใสแล้วไปบวชเขาให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เลยความเคารพเลื่อมใสทุกแง่ทุกมุมจตุปัจจัยทานทุกชิ้นทุกอันให้มาด้วยความเชื่อความเลื่อมใสความจงรักภักดีต่อศาสนาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อครูบาอาจารย์หรือพระเหล่านั้นจริงๆไม่ได้เหมือนทั้งพุทธการที่พระพุทธทั้งก่อนพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหามาเสวยนั่นเลยนั่นเป็นประเภทคนขอทานธรรมดาของนักบวชในครั้งนั้นจึงหาความสะดวกสบายไม่ได้ในปัจจัยทั้งสี่คือจีวรเครื่องนุ่งห่มก็ขัดข้องยุ่งเหยิงไปหมดขาดเขินๆบิณฑบาตอาหารการบริโภคตามเกิดตามมีของประเภทบ้านเมืองเขาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งเสวยของกษัตริย์มาแต่ก่อนเลยที่อยู่ที่อาศัยกับใครจะมีศรัทธาพอที่จะไปสร้างให้พระองค์อยู่ได้อย่างสะดวกสบายหรูหราก็ต้องอาศัยร่มไม้ชายเขาไปอย่างนั้นมีแต่ความลำบากลำบน แล้วยาแก้ไข้แก้โรคแน่ใจว่าไม่มีอะไรติดพระองค์ไปเลยความลำบากทั้งสี่นี้รวมอยู่แล้วพระองค์ทรงรับหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ถือเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แต่ความมุ่งมั่นในความเป็นศาสดาของโลกและที่จะพ้นจากทุกข์ในการมันเป็นของพระองค์นั้นเป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าสามารถที่จะสละพระชีพหรือพระชนได้โดยไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้จึงสลบถึง3ครั้งก็ยังไม่ถอยความทุกข์มากขนาดถึงสลบไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่คือประโยคพยายามและการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายด้วยเป็นมาด้วยความลำบากยากเย็นเช่นนี้แล้วแนวทางแห่งการดำเนินก็ไม่มีใครเคยบอกหรือสอนพระองค์ว่าเป็นทางที่ถูกต้องงามพอที่จะได้ทรงบำเพ็ญไปด้วยความสะดวกสบายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายที่มีแบบแผนตำหนักตำราและครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่แล้วทุกวันนี้ผิดกันมากมายราวฟ้ากับดินนี่แหละเมื่อเกิดความทุกข์ความลำบากถ้าเกิดความท้อถอยอ่อนแอลงไปให้ระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระบิดาของพวกเรายึดมาเป็นหลักใจจะมีกำลังใจต่อสู้กับมารคำว่ามารก็ได้แก่กิเลสมันอยู่ภายในหัวใจมีกำลังมากคอยจะตบจะต่อยจะทุบจะตีเราอยู่ตลอดเวลาพวกนี้ไม่หาโอกาสไม่หาสถานที่ไม่หาเวลาไม่หาอิริยาบถมีอยู่กับใจเผลอเมื่อไรเป็นต่อยเมื่อนั้นเผลอเมื่อไรเป็นบีบคั้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงจึงไม่เคยจืดจางจากจิตใจของสัตว์โลกนี้เลยเพราะสภาพทั้งสามนี้คือตัวกิเลสและผลคือความทุกข์ความลำบากจึงต้องเป็นไปตามๆกันกับเหตุที่มีเป็นประจำอยู่ภายในจิตใจคือระลึกอย่างนี้พระธรรมก็เป็นของประเสริฐธรรมนี้ประเสริฐได้ด้วยฉันทวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะคือความพอใจในงานเช่นเดียวกับพอใจในผลของงานวิริยะภาคเพียรในงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งหมายจิตตะมีความรักใคร่ฝ่ายใจต่อหน้าที่การงานของตนอยู่ใกล้ชิดสนิทกับใจรักษาใจทุกอิริยาบถเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นวิมังสาได้แก่การใคร่ครวญพินิจพิจารณาจะทำจะพูดอะไรมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนใกล้ไกลก็ตามให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาในเหตุผลที่ควรไม่ควรก่อนที่จะทำจะพูดหรือจะคิดออกมานี่ท่านสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมพวกเราทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักเป็นจริงนี่เรียกว่าธรรมส
รนังคฉามิยึดเหล่านี้เป็นสาระสังฆังสนังคฉามิก็เหมือนกันบรรดาพระสงฆ์สาวกออกมาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์ก็มีเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดามีสับปนกันมาตั้งแต่ครั้งนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านเหล่านี้ย่อมได้รับความสมุขสมบันในการประกอบความเท่าเทียมเพราะการต่อสู้กับกิเลสเช่นเดียวกันหมดแม้จะมีความสะดวกสบายบ้างก็เป็นบางรายบางองค์เท่านั้นซึ่งร้อยนี่จะหาเพียงองค์เดียวก็หาได้ยากอยากจะว่าพันต่อองค์คงจะเป็นความสะดวกสบายตรัสรู้ได้เร็วเช่นคิดปาพินสุขาปฏิบัติคิดปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอย่างนี้จะมีจำนวนหนึ่งในร้อยโอในพันส่วนมากทุกขาปฏิบัติทันทาพิญญานั้นมากอุคติตันยูผู้รู้ได้เร็วนี่มีจำนวนน้อยวิปจิตันยูผู้รู้ได้เร็วลองลำดับกันลงมานี่ก็มีจำนวนมากขึ้นหน่อยในยะนี่มีจำนวนมากมาทีเดียวต้องสั่งสอนฝึกฝนทรมานหลายครั้งหลายหนแทบเป็นแทบตายถึงจะปรากฏผลขึ้นมาเหล่านี้พระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่สาวกที่ล้างมือเปิดแล้วมาสั่งสอนพวกเราเนี่ยก็จะมีความทุกข์เฉพาะพวกเรานี่ทั้งนั้นเท่านั้นสาวกทั้งหลายไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงควรยึดท่านเป็นสาระบางองค์ฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมทำความภาคเพียรนี่แหละความทุกข์ถึงฝ่าเท้าแตกคิดดูสิไม่ใช่โดนสะดุดไม่ฝ่าเท้าแตกเดินไม่หยุดไม่ถอยฝ่าเท้ามันบางเพราะถูกถูถูกไถกับพื้นดินเพราะการเดินกลับไปกลับมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเรื่องหน้าแห่งความเพียรกล้านั่นแหละจนฝ่าเท้าแตกแห่งความทุกข์เหมือนกันถ้าสาวกทั้งหลายผ่านความทุกข์ความทรมานมาก่อนที่จะได้ชัยชนะฆ่ากิเลสให้ชิบหายภายในจิตใจมาเป็นสังฆังสนังคัจฉามิของพวกเรานี้รู้สึกสมบุกสมบันมามากเราอย่ามาคิดว่าทั้งเราคนเดียวเท่านั้นที่ประกอบความภาคเพียรได้รับความสะดวกได้รับความทุกข์ความยากความลำบากแต่แล้วก็ไม่รู้ได้ง่ายๆด้วยอย่างนี้สาวกทั้งหลายเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็6 ปีที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาเพราะความภาคเพียรและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องต่างๆมีมากมายที่ใจพระองค์ได้รับความทุกข์ยึดเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ของจิตใจแล้วยึดเหนี่ยวตามปฏิบัติธรรมที่ท่านดำเนินมานั้นศาสดาก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีกว่าจะได้ทำทั้งแท่งขึ้นมาเป็นสิริมงคลหรือมหามงคลของใจนั้นแทบเป็นแทบตายสลบสลายเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตทางเดินอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนั้นจึงต้องดำเนินทุกยากลำบากก็ต้องฝืนไปจึงชื่อว่าการต่อสู้ไม่ถอยหลังหากว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเลือกเฟ้นได้เป็นความสะดวกสบายแก่บรรดาสาวกและคุณบุตรสุดท้ายภายหลังคือบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ดำเนินด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายแล้วพระองค์จะทรงบัญญัติทรงแนะนำสั่งสอนวิธีที่ง่ายที่สุดให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่นี้หาทางเดินไม่ได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินมาอย่างนี้ทางไปแถวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ไปยากลำบากก็ต้องไปนี้เมื่อทรงรู้ก็รู้ด้วยแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาสอนจึงต้องสอนแบบนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระองค์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักใจมาเป็นเครื่องยึดเป็นก็เป็นตายก็ตายเถอะตายเพราะอำนาจกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี่เคยตายมากี่ภพกี่ชาติทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้ทุกมาเป็นประจำภายในจิตใจยังระบาดไปถึงส่วนร่างกายอีกด้วยแต่ทุกเพราะความภาคเพียรนี้ยังไม่เห็นปรากฏเลยมากนักเลยให้เด่นจะทุกยากขนาดไหนก็เอาสิต่อสู้กับกิเลสต้องทุกเพราะไม่มีสิ่งใดที่เหนียวแน่นแก่นมั่นคงจอมเฉลียวฉลาดยิ่งกว่ากิเลสไปจึงต้องได้เป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจของสัตว์โลกทั้ง3 โลกธาตุนี้ได้โลกที่มาสัตว์โลกที่มาเกิดนี่เพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดไม่มีกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่เกิดกันเลยแล้วไม่แก่เจ็บตายไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นสายยาวเหยียดไปอย่างนี้เลยมีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวฉลาดแหลมคมมากที่สุดและเมื่อเป็นเช่นนั้นการต่อสู้กับกิเลสเราจะต่อสู้แบบโง่ๆต่อสู้แบบขี้เกียจอ่อนแอล้างมือเปิดมันได้อย่างไรมันไม่ใช่ทางของการฆ่ากิเลสมันเป็นทางส่งเสริมหมอบราบ
กับกิเลสต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องพลิกกันอยู่เสมออุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อทำลายกิเลสได้อุบายนั้นต้องเอามาใช้วิธีการใดหนักเบามากน้อยอย่างไรที่เป็นการห้ามหันกับกิเลสให้ขาดกระจายลงไปจากใจได้โดยลำดับแล้วนำวิธีการนั้นมาใช้นะทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าทุกข์เพราะทำงานเพราะการต่อสู้เพราะการเข้าสงครามสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนี้กับกิเลสกับจิตกิเลสกับธรรมนี้เป็นสงครามที่หนักมากทีเดียวไม่มีสงครามใดในโลกจะเสมอนี้เลยแต่เวลาได้ชัยชนะแล้วไม่มีชัยชนะใดที่จะเหนือ ชัยชนะกิเลสนี้เลยเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้พากันตั้งใจปฏิบัติอันเรื่องว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีหรือสิ้นเสร็จสิ้นสมัยไปแล้วนั้นนั่นเป็นบุรุษตาฟางคนโง่เขลาบ่ปัญญาคนหมดสาระคุณในตนจึงนำเอาเรื่องของกิเลสหลอกลวงนั้นมาบีบบังคับจิตใจของตนจนหากำลังใจที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้นี่เป็นกลมายาของกิเลสที่แนบสนิทที่สุดกล่อมสัตว์โลกเวลานี้แม้ที่สุดพระเราก็ถูกกล่อมมามรรคผลนิพพานไม่มีใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่ได้เรื่องในราวอะไรแล้วหมดเขตหมดสมัยไปแล้วนั่นคือคนหมดสาระคุณตั้งทั้งที่ยังไม่ตายก็หมดไปแล้วศาสนาธรรมของพระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าสวัคขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบอย่างไรต้องชอบด้วยเหตุด้วยผลชอบตามหลักความจริงจึงเรียกว่าชอบพูดแล้วผลนิพพานมีสั่งสอนก็เพื่อสั่งสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทำไมมรรคผลนิพพานจะไม่มีก็วิธีการประพฤติปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจแล้วเพื่อเห็นมรรคผลนิพพานภายในจิตใจของตนเองแท้โดยแท้แล้วทำไมจะ มรรคผลนิพพานจะไม่มีมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนจึงไม่มีจึงหมดเขตหมดสมัยมรรคผลนิพพานเป็นเขตเป็นสมัยเหรอมรรคผลนิพพานเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่เหรอแล้วกิเลสมันเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจคนมันอยู่นี่ไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่ไม่มีคำว่าอิริยาบถกิเลสมันครอบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจเราทีนี้การแก้กิเลสด้วยอุบายต่างๆจะไปหาเขตหาสมัยที่ไหนหาเวลาที่ไหนแก้ลงที่มันมืดมิดติดตานี้ด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งคือสติปัญญาว่าความหันแหลกกันลงไปศรัทธาความภาคเพียรขันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนในการต่อสู้กับกิเลสหนุนกันลงไปหนุนกันลงไปนี่แหละที่ว่าผู้ดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อทำลายกิเลสออกหมดจนไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแล้วมรรคผลนิพพานหมดไปที่ไหนและมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเพราะกิเลสผู้ปิดบังนั้นอยู่ที่ใจเมื่อถอดถอนสิ่งที่มืดมิดปิดตานั้นออกแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาที่ใจดวงนั้นเช่นเดียวกับความมืดนี้มันขึ้นอยู่กับการกับสมัยเวลาที่ไหนมันมีมืดมีแจ้งมันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มากี่กับกี่กันแล้วเราเปิดไฟขึ้นสิถ้าเราต้องการให้ความมืดนี้มันดับไปพอเปิดไฟขึ้นฉะนั้นความมืดนี้จะมาอ้างตัวเองว่าข้าพเจ้าหรือข้าได้เคยมืดมากี่กับกี่กันแล้วไม่ยอมสว่างเลยเป็นไปไม่ได้เพราะอำนาจของไฟความสว่างของไฟแผดกำจัดแตกกระจายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งเท่านั้นเองนี่ก็เหมือนกันอำนาจของความมืดคือกิเลสมันครอบอยู่ที่หัวใจอำนาจของความสว่างสวยคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉายเข้าไปที่ตรงนั้นเปิดขึ้นที่ตรงนั้นก็สว่างกระจ่างขึ้นที่ตรงนั้นแล้วมีการมีสถานที่ที่ตรงไหนจริงนี่แหละที่ว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยมันก็หมดที่ใจของผู้ไม่สนใจต่อมรรคผลนิพพานนั่นแหละในขณะเดียวกันกิเลสมันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับในหัวใจดวงนั้นเราอยากเข้าใจว่าคำที่เราพูดถึงว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วเราจะรับความสุขความสบายเป็นที่มงคลแต่อย่างใดเลยนอกจากเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งสำหรับหัวใจดวงนั้นคนคนนั้นเท่านั้นนี่เราจะเชื่อกิเลสหรือจะเชื่อศาสดาผู้เคยปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือมาแล้วอันนี้เป็นหลักสำคัญ

นอนใจกันอยู่ทำไมนี่ทำท่านเตือนท่านโฆษณาท่านตุกอยู่ตลอดเวลาเอาทำนี่เข้าไปแก้เลยความไม่เลิงมันเทิงอันแบบกิเลสนั้นมันจะค่อยหลุดลอยไปโดยลำดับนะความไม่เลิงมันเทิงในธรรมทั้งหลายจะปรากฏขึ้นซึ่งเป็นความต่างกันอยู่มากระหว่างความรื่นเริงกับกิเลสในกิเลสกับความไม่เลิงในธรรมทั้งหลายนี่สิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่มีอันใดไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวัตถุอันใดโลกธาตุทั้ง3โลกธาตุนี้ไม่มีอันใดมาเป็นเจ้าอำนาจที่มากีดกันมรรคผลนิพพานได้นอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องกีดกันหรือปิดบังมรรคผลนิพพานไม่ให้ปรากฏและจะทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในใจดวงนี้แล้วสิ่งที่จะเปิดเผยทุกข์กับสมุทัยอันเป็นตัวกีดกันปิดบังมรรคผลนิพพานนี้ก็ได้แก่มรรคนิโรธมรรคคืออะไรท่านกล่าวไว้แล้วว่ามรรคมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่มรรคมีองค์8รวมแล้วมี8รวมกันแล้วกับเป็นเอมรรคสามัคคีลงในสติปัญญาอย่างเดียวนี่เป็นเครื่องกำจัดนี่เป็นเครื่องบุกเบิกกิเลสตัวมันปิดตันมรรคผลนิพพานนั้นไว้ให้เปิดตัวออกมาแล้วใจกับธรรมจะฉายแสงออกมาที่ตัวเองด้วยอำนาจแห่งมัชฌิมาปฏิปทาและเปิดออกหมดกำจัดออกหมดมีเท่านี้เครื่องเปิดหรือทำลายมรรคกิเลสซึ่งเป็นตัวปิดกั้นมรรคนิพพานนอกนั้นไม่มี ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีอำนาจวาสนาที่มาปิดกั้นมรรคนิพพานได้เลยนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นนั้นในขณะเดียวกันก็มีอะไรที่จะเปิดหรือทำลายกิเลสที่มันครอบงำอยู่ในหัวใจปิดบังหัวใจออกได้เหมือนมรรคหรือเหมือนธรรมเลยนี่ขึ้นอยู่กับนี้เท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่ให้เร่งกันลงที่นี่ปฏิบัติตรงที่นี่กิเลสมันประกาศกลางวันอยู่นี้ด้วยอำนาจวาสนาของมันเราจะสู้มันหรือไม่สู้ความโลภมันก็แสดงความโกรธก็แสดงความรักก็แสดงความชังก็แสดงความเกลียดอะไรแสดงอยู่ที่นี่ความอยากประเภทต่างๆแสดงอยู่ภายในจิตไม่ได้แสดงอยู่กับดินฟ้าอากาศกับการนั้นสถานนี้ที่นี่เวลาเวลาที่ไหนมันประกาศอยู่ที่ใจเพราะข้าศึกมันอยู่ที่ใจมีมากมีน้อยมันก็ประกาศสัปดาห์ขึ้นมาที่หัวใจนั่นแหละเพราะมันอยู่ที่หัวใจจึงต้องใช้ความภาคเพียรต่อสู้กันไม่ต้องกลัวตายตายด้วยการชำระตายด้วยการต่อสู้กับกิเลสมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่มั่นใจในตัวเองสุดท้ายก็ไม่ตายไม่เคยเห็นพระองค์ใดตายด้วยการประกอบความภาคเพียรเห็นแต่กิเลสตายเท่านั้นจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าก็เพียงขั้นสลบสุดท้ายกิเลสก็ตายเลยสลบไปกิเลสตายสาวกก็เพียงฝ่าเท้าแตกเพียงจักขุแตกเป็นต้นสุดท้ายก็ท่านก็ไม่ตายกิเลสตายต่างหากเราทำไมจะมาตายเพราะความภาคเพียรมีแต่เราคนเดียวนี่หรือจะมาตายเพราะความภาคเพียรเอาให้เห็นนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นของวิเศษภายในจิตใจนี้เวลานี้ถูกของต่ำช้าเร็วซามของหาคุณค่าไม่ได้ตามหลักธรรมตามความจริงของธรรมครอบงำหัวใจอยู่แบบนี้จงแก้ออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความเข้มแข็งเมื่อแก้ออกได้โดยลำดับหนักจะเห็นคุณค่าของจิตใจนี้แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆและกลายเป็นความดูดดื่มธรรมเพราะรสของธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นก็ปรากฏขึ้นที่ใจปัญญาธรรมคือความแยบคายของจิตคิดในแง่ต่างๆอันเป็นเครื่องสังหารกิเลสกับชนิดต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจนวาระสุดท้ายกิเลสก็ราบเรียบไม่มีอะไรเหลือเพราะอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรของผู้เอาจริงเอาจังของผู้กล้าเป็นกล้าตายในสงครามผู้นั้นแลเป็นผู้ที่จะได้ครองอมตะธรรมอันวิเศษภายในใจนี้ทั้งๆที่โลกอยู่ด้วยความหิวกระหายอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเราจะอยู่ด้วยความสำราญบานใจสม่ำเสมอเป็นอาการวิกจิตอาการวิกธรรมเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ขณะที่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผู้นั้นเป็นอาการนิกะบุคคลส่วนร่างกายถึงการแล้วมันก็แตกก็สลายเป็น

ตามธรรมดาของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนผสมไม่ผิดอะไรกับโลกทั่วไปมันแตกกระจายกันไปได้แต่จิตดวงนี้กับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าแตกไม่มีคำว่าสลายไม่มีคำว่าเกิดว่าตายต่อไปไม่มีคำว่าทุกข์ยากลำบากตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมขั้นนี้แล้วอย่างถึงใจนี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือว่าสุขเลยโลกสงสารที่เคยได้รับกันมานิพพานังปรมังสุขังสิ่งที่เป็นแค่สิทธิ์ต่อจิตใจมาดั้งเดิมนั้นได้สูญสิ้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยท่านว่าเสวยมุติสุขทั้งคือไม่ได้เหมือนท่านเสวยสุขเวทนาเราสุขเสวยสุขเวทนานี่นะผิดกันคนละโลกท่านว่าเสวยมุติสุขท่านว่าคำว่าเสวยมิมุติสุขนั้นไม่ใช่เวทนาเป็นธรรมชาติของตัวเองเป็นหลักธรรมชาติแห่งรสชาติธรรมนั้นนี่อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่การสถานที่ไม่มีพุทธะที่แท้จริงก็คืออันนี้เองพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปกี่ภพกี่ชาติกี่ท่านกี่องค์ก็ตามพอรู้ธรรมชาติอันนี้ภายในจิตใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเป็นอันเข้าใจไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ไม่สงสัยเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเหมือนกันนี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันนัตติเสยวปาปิโยหาความยิ่งยอนกว่ากันไม่ได้เลยนี่แหละพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงสังฆะที่แท้จริงรวมกันแล้วเป็นธรรมแท่งเดียวภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้เนี่ยเอาให้จริงให้จังในเบื้องต้นแห่งการฝึกฝนอบรมเราจะบริกรรมภาวนาคำใดก็ตามเช่นพุทโธหรือกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ตามหรือจะตามด้วยพุทโธในเวลากำหนดอนาปานสติพุทเข้าโธออกก็ได้ไม่ขัดข้องขอให้เป็นความถนัดแต่สติเป็นของสำคัญอย่าเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปให้ตั้งสติดูลมเข้าลมออกให้รู้อยู่ที่ลมสัมผัสเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมสัมผัสที่ตรงไหนมากให้ตั้งความรู้จ่อสติลงตรงนั้นไม่ต้องไปคาดผลหนักเบามากน้อยสูงต่ำหยาบละเอียดอย่างไรนอกไปจากความรู้อยู่กับลมโดยเฉพาะจิตเมื่อได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ด้วยความมีสติกับลมนั้นแล้วจะเป็นจิตที่ค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาความสงบตัวเข้ามาของจิตก็จะเป็นเพื่อให้เราสนใจกับความอาการแห่งความสงบเข้ามานั้นอีกทีโดยมีสติอยู่กับลมสุดท้ายลมก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตสงบแน่วมีเอาเพียงขั้นนี้ก่อนเราจะกำหนดพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามให้มีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆชื่อว่าผู้ภาวนาด้วยความชอบธรรมแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเรื่องนรกอเวจีที่ไหนนอกเหนือไปจากงานของเราที่กำลังทำอยู่ดังนั้นคือคำบริกรรมภาวนาอันนี้เป็นหลักสำคัญมากให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เวลาหลับเวลานอนก็ต้องได้ฝึกหัดตนเองตื่นก็ต้องได้ฝึกหัดทุกอย่างมาบวชแล้วเอาให้จริงให้จังนิสัยที่เคยเป็นมาตามยถากรรมของกิเลสถูไถไปมาอย่าย่ำทำลายอยู่ตลอดนั่นให้ผลักดันออกไปเอานิสัยของธรรมะนิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้เป็นข้าศึกต่อกิเลสนำมาใช้ดังนั้นจะมีความสุขความสบายเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจศาสนาเจริญไม่เจริญที่ไหนนะเจริญที่ใจเสื่อมก็เสื่อมที่ใจของแต่ละคนละคนเจริญที่นี่เจริญที่สุดก็คือใจถึงนิมมุติหลุดพ้นเป็นศาสนาเจริญที่สุดในบุคคลคนนั้นพากันตั้งออกตั้งใจเพื่อปฏิบัติในวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาการทุดงควัตกันดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วบิณฑบาตรับแต่ของภายนอกวัดเท่านั้นมีก็เคยเข้าใจเคยปฏิบัติมาแล้วแล้วนี่เรื่องควัตปฏิบัติก็ให้ตั้งองค์ต่างสนใจต่อหน้าที่การงานของตนข้อวัดปฏิบัติที่เป็นจิตส่วนรวมนี้ก็ให้ถือว่าเป็นจิตจำเป็นของตนแต่ละองค์ละองค์อย่าได้อืดอาดเหนื่อยนายอย่าเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนแบบนิสัยโลกมาใช้ความเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนให้หมู่เพื่อนทำแล้วเราไม่ทำก็ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันแอบกินหัวคนมันแอบเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพระองค์นั้นๆเราฉลาดและฉลาดด้วยอำนาจของกิเลสต่างหากให้ฉลาดด้วยอำนาจของธรรมที่จะสังหารกิเลสเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งอดทน
อยู่ด้วยกันก็ให้ต่างคนต่างระวังตนนี่แหละมากทำผิดถูกเพื่อดีประการใดของผู้อื่นอย่าไปวินิจฉัยมากยิ่งกว่าการวินิจฉัยตนเองเป็นอันดับแรกก่อนถ้าเราคอยแต่จะไปวินิจฉัยคนอื่นนั่นแหละจะคอยหาเรื่องหาราวเอาเรื่องเอาราวอันเป็นเรื่องของเกียรติเข้ามาจ่ายตลาดหายตัวเองไม่ใช่ของดีไม่ใช่สิ่งที่ถูกทางซึ่งไม่ควรจะนำมาช้าในวงของวัดในวงของพระผู้ปฏิบัติล้วนๆนี่เลยนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้แต่พากันอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกต่างองค์ต่างมีเจตนาอันเดียวกันทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละทนอาหารการบริโภคตามธรรมดาแล้วมันเหลือเฟืออย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นจึงได้ห้ามมองดูแล้วมันเหลือเฟือเหลือประมาณเราเคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นามก็ไม่เคยเห็นอันนี้พิลึกนอกจากนั้นอาหารทางวัดเขาทำมาถวายอีกล้นเหลือมันท่วมจะตายศาสนาเจริญด้วยอาหารมีกิเลสมันพอกพูนหัวใจไม่เจริญด้วยธรรมศาสนาเจริญด้วยธรรมก็ต้องเป็นไปด้วยความประกาศเขินๆบ้างสำหรับนักปฏิบัติอดทนอย่างนั้นจึงถูกต้องตามหลักธรรมมันนี่ก็เพียงแสดงเพียงเท่านี้ก่อนรู้สึกเหนื่อยเอาละ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

เทวรสะลุคขันธสะอันตกิริยปัญญาเยธาติทีระปรินิพุทธังปิทังภะคะวันตังอุริสารันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัชิตาตาสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขขันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ

พุทธศาสนาท่านสอนไปตามเหตุตามผลเหตุกับผลไม่เคยแยกย้ายกันเลยไม่มีปีนเกลียวซึ่งกันและกันรวมเหตุรวมผลแล้วเรียกว่าธรรมเช่นท่านสอนว่ากรรมแปลว่าการกระทำใจที่คิดตรุงภายในก็เรียกว่าการกระทำเหมือนกันคือกระทำทางใจคิดตรุงทางใจคิดดีคิดชั่วคิดได้วาจาก็พูดได้ทั้งดีและชั่วทางกายก็ทำได้ทั้งดีและชั่วนี่ท่านเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วถ้าคิดกลางๆพูดกลางๆไม่เป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปทำไม่เป็นบุญเป็นบาปก็เรียกว่าอัพยากตกรรมยังอยู่ในการกระทำเหมือนกันคำเป็นกลางๆประการสอนท่านเน้นหนักลงในเรื่องของกรรมให้ระมัดระวังในขณะที่เรายังไม่ได้หลวมตัวเข้าไปสู่ผลแห่งกรรมเพราะยังไม่ได้ทำพึงระมัดระวังเรื่องกรรมเรามีอำนาจทำกรรมแต่เมื่อทำลงไปแล้วกรรมมีอำนาจให้ผลเรานี่ท่านว่าอย่างนั้นคือสุขทุกข์ปิดไม่อยู่ต้องแสดงขึ้นมาจากการทำดีทำชั่วของคนถ้าเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกับการรับทานการรับทานนั้นเป็นเหตุความอร่อยอร่อยความอิ่มหนำสำราญไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่นั้นเป็นผลผลที่ปรากฏขึ้นจากการรับทานนั้นเราห้ามไม่ได้ถ้ารับทานเมื่อพอดีแล้วยังไม่ยอมหยุดรับทานให้มากเกินพอดีผลก็ต้องแสดงเกินพอดีดังชูชกท้องแตกตายหนักนั่นคือผลแสดงออกมาถึงขนาดท้องแตกเพราะการรับทานไม่รู้จักประมาณคือมากเกินไปการแสดงผลจึงต้องเป็นอย่างนั้นท่านที่ท่านสอนว่าบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาผู้เป็นพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่ล้านล้านองค์เป็นผู้ทรงทราบหลักความจริงที่มีอยู่ในแดนสมมุติและนอกสมมุติด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงทรงสอนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์ให้สัตว์โลกผู้มืดหูหนาตาเถื่อนที่ยังไม่เห็นกลัวจะไปโดนเอาให้เข้าใจในหลักวิธีการปลดเครื่องแก้ไขหลบหลีกและหลักวิธีการในการบำเพ็ญสั่งสมเกิดให้มีในสิ่งที่ดีหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วอันจะเป็นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ความรู้เต็มพระทัยไม่มีความรู้ของผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะอาจเอื้อมแข่งขันความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้เลยเพราะความรู้นี้ไม่ได้รู้แบบโลกทั้งหลายรู้กันเพราะเรียนกันมาอย่างนั้นแต่ทรงรู้ด้วยสยามผู่คือทรงรู้เองเห็นเองตามหลักความจริงที่มีอยู่อย่างไรตามวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องทรงศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกพระองค์จึงสมนามว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งแต่ละยุคละสมัยที่ท่านเรียกว่าพุทธันดรคำว่าพุทธันดร นั้นแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
ที่มาตรัสรู้เมื่อองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้สอนโลกสืบต่อไปโดยธรรมที่นำมาสอนโลกนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลกปลอมมาจากที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอย่างอื่นพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงให้แตกต่างกันไปเช่นบาปที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วให้ผลเป็นทุกข์ก็เคยมีมาดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำดีให้ผลเป็นสุขก็เคยมีมาประจำโลกนี้เป็นเวลานานแสนนานจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วพูดถึงเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หกชั้นพรหมโลก16ชั้นนิพพาน1ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมมาแต่การไหนๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือชิบหายวายพวงไปได้เหมือนสิ่งต่างๆพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแสดงให้ผิดแปลกแตกต่างกันไปว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงสอนแต่เรื่องบุญอย่างเดียวเรื่องบาปไม่ทรงสอนเพราะนรกหรือความทุกข์นั้นได้เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสถานที่ขังคุมขังสัตว์ผู้เป็นทุกข์ให้รับความเดือดร้อนอีกต่อไปพระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งสอนสัตว์โลกให้ละความชั่วประพฤติความดีมีตั้งแต่สอนให้ประพฤติความดีโดยถ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอนทางละความชั่วเพราะนรกไม่มีทุกข์ไม่มีสอนแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นโลกนี้มีมานานเท่าไหร่เราคิดดูแม้ชั่วระยะพุทธันดรหนึ่งก็นานแสนนานแล้วกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกแต่ละพระองค์เช่นพัทธกัปปนี้ก็มี5พระองค์ด้วยกันคือพระกกุสันโธโกนาคมกัสสโปโคดมเหล่านี้อริยเมตไตรนี่เรียกว่าพัทธกัปปหนึ่งมี5พระองค์พอหมดพัทธกัปปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัปปว่างเปล่านานยิ่งกว่าพุทธันดรไปเสียอีกเพราะพุทธันดรนั้นเป็นระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสในกัปปนั้นๆมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ต่อมาตรัสรู้สั่งสอนชาวโลกถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆคือสืบต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสุญญกัปปว่างเปล่าไม่มีคำว่าบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะสำนึกได้ว่านี้คือบุญนั่นคือบาปนั่นคือนรกนั่นคือสวรรค์นั่นคือนิพพานไม่ผิดกันอะไรเลยกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานในระยะการเช่นนั้นตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นระยะการที่เมฆสันยีฉีดเนื้อกันกินเหมือนกับยักษ์กับผีไม่มีคำว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีภายในจิตใจมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเดือดร้อนวุ่นวายเผาดลหัวใจอยู่ตลอดเวลาการแสดงออกในแง่ต่างๆแสดงออกจากความผลักดันของความรุ่มร้อนภายในจิตใจซึ่งไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับชโลมไม่บังเลยท่านจึงกล่าวว่าสุญญกัปปเป็น

างที่ดีดังพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่เวลานี้แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วได้ 2,500 ปีก็ดีท่านก็ได้กล่าวหรือได้ตรัสไว้แล้วในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่เราตถาคตได้บัญญัติไว้แล้วนี่แหละเป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตการปรินิพพานของเราก็เป็นแต่เพียงรูปร่างสังขารอันเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปจะฝ่าฝืนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้อยู่เหนือโลกไปไม่ได้จำต้องสลายธาตุขันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สลายไปธรรมดาแต่คำว่าพุทธะแห่งเราตถาคตนั้นเป็นพุทธะอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆตลอดอนันตกาลและธรรมวินัยที่เราตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้วนั่นแลคือองค์ศาสดาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เธอทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเป็นเหมือนเดินตามร่องรอยเราตถาคตหรือเป็นเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดติดพันกับตถาคตอยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยของเรานะมีเราทั้งหลายนับว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั่วโลกนี้และได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นพระโอวาทคำสั่งสอนโดยสวากาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแง่งอนไม่มีข้อสงสัยว่าจะพาผู้ปฏิบัติตามนั้นให้เป็นไปในทางที่ผิดได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำในนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี่เลยเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวในเบื้องต้นว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หรือพรหมโลกนับเข้าในจำพวกสวรรค์เป็นลำดับขึ้นไปและนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การไหนๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายเหมือนเราย้ายบ้านย้ายเรือนย้ายจากที่นี่ไปสู่ที่นั่นน้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้ทั้งนรกไม่ไหม้ทั้งสวรรค์ไม่ไหม้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานน้ำก็ไม่ท่วมทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานเป็นของมีตะอยู่ตามความจริงของตนเช่นนั้นแต่การไหนการใดมาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ที่ทรงมีพระญาณอย่างทราบสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพระทัยจึงทรงสั่งสอนให้สัตว์โลกได้ทราบทั่วกันว่าสิ่งใดที่ควรจะหลบหลีกปลีกตัวก็ให้พึงหลบหลีกปลีกตัวอย่าพากันทำความชั่วช้าลามกอันเป็นความไม่ดีซึ่งเป็นทางก้าวเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ทั้งที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่รายเดียวและทรงสั่งสอนทางดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถอันจะเป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีเครื่องสนับสนุนตนไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมท่านเรียกที่เรียกว่าสุขคโตคืออยู่ก็ดีไปก็เป็นสุขเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงสั่งสอนสัตว์โลกและไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ตามสิ่งที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราเวลานี้ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมมีอยู่ในคัมภีร์ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้จอมปลอมเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงด้วยกันทั้งนั้นแต่เพราะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระบรมศาสดาองค์เอก

ทรงรู้แจ้งเห็นจริงในบุญในบาปนรกสวรรค์นิพพานอย่างถึงพระทัยแล้วจึงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกเราจะเชื่อใครนี่ให้เรารีบชั่งน้ำหนักตัวของเราหากว่าจิตจะมีความลังเลสงสัยในแง่ใดอันเป็นกลมายาของกิเลสหลอกลวงเราเราอย่าได้เชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายดายเราจะล่มจมไปกับกิเลสเพราะเราเคยล่มจมกับกิเลสตัวหลอกลวงเก่งๆนี้เป็นเวลานานแล้วบัดนี้เรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเข็มทิศทางเดินและเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ตามสิ่งที่มีอยู่แห่งความจริงทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อตามนี้แล้วการที่จะเชื่อกับบุคคลผู้ใดนั้นก็หมดฐานะไปเพราะใครๆก็ตามที่พูดออกมาในเรื่องบาปเรื่องบุญก็ดีเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีพูดออกมาด้วยความหูหนาตาเถื่อนทั้งนั้นไม่ได้พูดออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระโอวาทที่บริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งออกมาจากพระทัยของพระองค์เองนี่เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องยอกย้อนถามเราให้เป็นที่เข้าใจและลงใจได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่เราแน่ใจแล้วนั้นเราจะเชื่อผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่เราเชื่อตัวเราเองก็ยังเชื่อไม่ได้ในบางการบางคราวก็ยังถูกกิเลสมันหลอกลวงตัวของเราเองให้หลุ่มหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวจึงว่าเชื่อไม่ได้เพราะคำว่าเราก็มีกิเลสเชื่อแฝงอยู่ภายในนั้นถ้าเชื่อทำแล้วไม่มีกิเลสทำเป็นของจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทุกสัตว์ทุกส่วนเราได้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเราถือมีหลายแง่แง่หนึ่งถือแล้วดำเนินตามหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความเต็มอกเต็มใจบึกบืนพยายามถืออย่างหนึ่งถือเป็นสาระของใจฝากเป็นฝากกายกับท่านจนกระทั่งสิ้นลมหายใจแล้วเป็นการสุดวิสัยถึงพระธรรมหรือถือพระธรรมก็เช่นเดียวกันพระธรรมที่เป็นจริยาคือโอวาทคำสั่งสอนนี้เราก็ยึดถือดำเนินตามหลักที่ท่านสั่งสอนไว้และยึดธรรมอันเป็นธรรมชาติที่แท้ซึ่งไม่แสดงตัวออกมาให้โลกได้เห็นแต่เป็นสิ่งที่จะต้องสัมผัสด้วยใจของผู้ปฏิบัตินั้นอย่างถึงใจถึงพระถือพระสงฆ์หรือถึงพระสงฆ์ก็ถึงแบบเดียวกันนี้พระสงฆ์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นวิเศษเหมือนกับองค์ศาสดาจิตท่านกับจิตพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันแม้แต่น้อยเป็นจิตที่ประเสริฐหรือเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดจดเช่นเดียวกันกับจิตพระพุทธเจ้านี่เราก็ยึดเอาหลักปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินนั้นมาดำเนินเท่าที่กำลังของเราจะสามารถยึดได้ในข้อใดปฏิบัติได้ด้วยกำลังของตนในแง่ใดและถึงท่านยึดถือท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายจนกระทั่งถึงลมหายใจหาไม่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่สุดวิสัยนี่เรียกว่าการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจของชาวพุทธเราผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่สั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นผู้มีความแน่นอนในตนเองคือแน่อยู่ภายในจิตเพราะกุศลธรรมทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยแต่กับไหนกันใดก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากจิตเป็นผู้รับไว้เป็นภาชนะรับผลแห่งกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไว้เลยคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้สร้างมามากน้อยจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นสิ่งจะมาลบล้างสิ่งที่เราได้สร้างไว้แล้วด้วยดีได้สมบัติเหล่านั้นแหละสิงสถิตอยู่ภายในจิตกลมกลืนอยู่กับภายในจิตของผู้บำเพ็ญเพราะจิตเป็นของไม่ตายจิตเป็นผู้เป็นภาชนะสำหรับรับรองไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบำเพ็ญผู้นั้นจึงเป็นตัวของตัวได้
ด้วยการทำความดีและสมบัติที่เกิดขึ้นคือสุขสมบัติเกิดขึ้นจากการทำดีของตนก็มารวมอยู่ที่จิตจิตเป็นของตนไม่แยกย้ายไปไหนจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเป็นที่แน่ใจอยู่ภายในจิตยิ่งเราชำระจิตให้มีความผ่องใสหรือจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ด้วยแล้วเราจะไม่สงสัยในแง่ใดเลยในเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพราะเป็นสวดคาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นอยู่แล้วยิ่งเราไปเห็นด้วยใจของเราเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นสักขีพยานแก่ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าได้ดีไม่เป็นที่สงสัยมีการสร้างกุศลธรรมสร้างดังที่กล่าวมานี้เป็นที่แน่ใจกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมามันมีอยู่กับเราทุกคนกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตนให้เป็นผู้ฉลาดประกอบการงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามก็ย่อมขึ้นอยู่กับกุศลธรรมมาคือความฉลาดอกุศลธรรมมาหมายถึงความโง่ทำอะไรถ้าทำด้วยความโง่แล้วผลไม่เป็นที่พึงใจนอกจากจะกลับมาเป็นฆ่าศึกต่อตนผู้ทำซะอีกเพราะความโง่ย่อมพาให้ทำในสิ่งที่ผิดได้เวลานี้เราจึงเรียกว่าเราสวดกุศลมาติกาให้ตนเองการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากน้อยเพียงใดเป็นเหมือนกับว่าเราสร้างกุศลหรือสวดกุศลบรรจุเข้าในภายในจิตใจของตนให้เต็มภูมิของเราตายแล้วจะนิมนต์ข้ามากุศลหรือไม่กุศลไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพิ่งมีมาเมื่อหลังๆพุทธกาลนี้โดยถือเอาคติตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระมารดาในชั้นดาวดึงด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์ก็มีกุศลธรรมมาเป็นต้นคัมภีร์เนี่ยยึดเอานั้นแลมาเป็นประเพณีของชาวพุทธเราเวลาคนล้มคนตายที่ไหนจึงต้องปฏิมนพระท่านมากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาถ้าเป็นเพียงเท่านั้นก็เรียกว่าทำแบบสุ่มๆเดาๆหาหลักหากฎเกณฑ์ไม่ได้การที่เราบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตัวของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันตามแต่โอกาสอำนวยนี้คือว่าเป็นการสร้างหลักสร้างฐานสร้างกุศลธรรมมาด้วยความมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตายแล้วจะไปไหนก็เราสร้างกุศลสร้างความดีแท้ๆมันจะไปสถานที่ชั่วที่ตกนรกหมกไหม้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจงสร้างกุศลธรรมมาให้ตนเสียไปให้เป็นที่แน่ใจนี่เป็นหลักกุศลแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาดั้งเดิมไม่ไอ้ส่วนกุศลธรรมอกุศลธรรมที่ท่านพระท่านมามาติกาบางสกุลนั้นนั่นเป็นปริยายหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อภายหลังจะสวดหรือไม่สวดก็ไม่สำคัญขอให้สวดตัวเองให้เป็นที่พอใจเถอะเป็นที่แน่ใจอยู่กับตัวเองหากว่าสำเร็จด้วยการสวดกุศลธรรมาอกุศลธรรมาแล้วคนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างคุณงามความดีที่ไหนเวลาตายแล้วก็ไปนิมนต์พระมาสวดกุศลธรรมายกกันไปสวรรค์นิพพานให้มันเกลี้ยงหมดโลกมนุษย์นี้จะเป็นไงแต่นี่สวดก็สวดไปอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่ผู้สวดไม่ว่าคนอื่นไม่ว่าหลวงตาบัวก็ยังไม่ทราบว่ากุศลอกุศลธรรมานคืออะไรสวดให้เป็นผลประโยชน์อะไรถ้าเจ้าของไม่ฝึกตัวเองให้ทราบทั้งเรื่องกุศลธรรมากุศลธรรมาอย่างเต็มใจแล้วก็ไม่พ้นจากที่จะไปเจอเอากุศลธรรมมาจนได้เนี่ยจะมีมวลข้ามาสวดตั้งร้อยตั้งพันองค์ก็ตามมันก็ไม่พ้นอกุศลธรรมมาที่จะเป็นกองทุกข์ติดตัวอยู่จนได้เพราะฉะนั้นจงพยายามสร้างกุศลธรรมมาเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นผลพลอยได้หากว่าอยู่ในฐานะเราไม่ปฏิเสธว่าการสวดกุศลธรรมานั้นไม่เป็นผลอย่างใดเลย
แต่ถ้าเราจะชมเชยตั้งแต่การสวดกุศลาโดยถ่าเดียวคนก็จะลืมเนื้อลืมตัวในจุดสำคัญที่ถูกต้องที่สุดซึ่งพระองค์ทรงประทานไว้คือการสร้างกุศลธรรมะให้ตัวเองในเวลายังมีชีวิตอยู่และสดๆร้อนๆอยู่นี้ให้เป็นที่พอใจเสียแต่บัดนี้นี้เป็นพระพุทธคตทรงสั่งสอนมาอย่างนี้ส่วนกุศลตามหลักประเพณีนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งถ้าหากว่าเราจะเทียบก็เป็นเหมือนเงาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนออกไปจากตัวตนนี้ไปเป็นเงาเป็นของไม่แน่นอนนะสิ่งที่แน่นอนก็ดังที่กล่าวนี้ทำให้เป็นที่แน่ใจศาสนาเป็นสิ่งเป็นธรรมที่สั่งสอนโลกให้เข้าใจถึงความจริงทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษกิเลสตัณหาอาสวะประเภทใดๆไม่นอกเหนือจากใจมีอยู่ที่ใจนี้โดยสมบูรณ์การแก้จึงแก้ลงที่นี่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายอันเป็นเหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับซักพอกลงไปซักพอกลงไปจิตใจก็ค่อยผ่องใสขึ้นสะอาดขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสื้อผ้าที่ถูกซักพอกด้วยซักพอกด้วยน้ำที่สะอาดกลายเป็นของที่ควรแก่การนุ่งห่มใช้สอยได้จิตใจก็เป็นของควรแก่อัตถะธรรมทั้งหลายเมื่อได้ชำระสะสางอยู่โดยลำดับด้วยความดีทั้งหลายจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็เพราะอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องชำระล้างท่านขอให้ทุกท่านสนใจในจิตสนใจในชีวิตของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่นี้เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมอย่าให้เสียท่าเสียทีเสียการเสียเวลาตายไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันไหนทางโลกเราก็ทำเพราะปากท้องมีธาตุขันธ์มีไม่ทำไม่ได้ทางด้านธรรมะเราก็ต้องทำเพราะจิตมีความต้องการอาหารเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ต้องการข้าวน้ำโภชนะอาหารมโนธาตุต้องการธรรมต้องการกุศลต้องการบุญต้องการความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจึงมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขความสบายทั้งปัจจุบันอนาคตไปปรากฏตัวในภพใดชาติใดจะมีแต่ความสุขความรื่นเริงภายในจิตในใจเพราะอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไปงั้นการแสดงธรรมก็ถึงมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.comนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ไอ้กรุงเทพเหมือนเขาไปจ่ายตลาดนะเราไปแล้วมานี่มาที่สองสามวันนี่เราจะปรับไปอีกแล้วงานคือคนมากมากมากไม่ว่างานไหนเราไม่ไปแล้วแต่งานถ้าหญิงนิมนต์สี่ครั้งแล้วเราก็ไปแล้วนั่งเรือนิมนต์ไปพิเศษไม่ไปเกี่ยวกับมาเลยนิมนต์ไปพิเศษเราจึงไปให้ทุกครั้งนะไปพิเศษชื่อของเราก็อยู่พิเศษนู้นมีวิธีแล้วก็ว่างทั้งนี้เราไม่เกี่ยวกับพิธีเลยเขาเราบอกว่ามันมันก็เลยเอาตามเราเลยฉันในคราวที่แล้วที่ปาจีนวัดกระเสียงใหญ่นั้นเราเขาจบตรงไปแล้วก็ไปตามนั่นแหละมีทุกทีให้ทำกันไปเลยเรามาก็มาถึงไม่ได้ก็เมื่อนั้นแหละว่างานเรื่องทุกทีไม่เกี่ยวกับเราตัวองค์ทั้งองค์ก็มีมนต์พระเรายิง9องค์หรือ10องค์นะเราไปถ้าตั้งคำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังเริ่มฉันกำลังจะเริ่มฉันเราก็ไปถึงเขายื้อเนี่ยไปยังไงนะไม่เกี่ยวข้องกับพิธีอะไรเราไปนั่งลงจับท่านแล้วก็นำอาหารมาถวายมันฉันขึ้นไหนนะอันนั้นก็เหมือนกันเฮ้ยในรังอะไรอ่ะเขาเคยไปต้องเหยียบพระนางเจ้าก็มาพระชายพระหญิงอันนี้มาด้วยกันแต่นี่ก็เหมือนกันมีพิธีทำกันอยู่ว่าเราก็มานั่งอยู่ทางนี้เพื่ออย่างนั้นแหละเขาเนี้ยรู้ว่าเป็นขันเคยเลยแต่เราไม่สั่งอ่ะนู่นแล้วไปแล้วก็ไปแต่ไม่ได้เข้าในพิธีเราไม่ได้ไปเข้าพิธีอะไรทั้งนั้นดูที่ไอ้พัดในของเล่นมาอะไรเนี่ยลากเราเข้าในพระราชวังทุกพัดไปเลยนะไม่เข้าทั้งนั้นแหละเอาจนรอดไปได้ทุกทีสองพัดเนี่ยพัดลากกับพัดทำเอาไปฉันในพระราชวังเราไม่ไปหรอกพระรับพัดรับด้วยกันนี้มีเท่าไรไปเลยเราไม่ไปเราลำบากเราแก่เราหาจริงกับความแก่ไปเรื่อยๆแต่ไม่เกี่ยวช่างข้ามไปเลยใครก็รู้มันไม่ใช่เด็กคนนี้นะใช่ไหมนั่นว่าได้อันนั้นเราก็ไปที่ไหนเราก็ไม่ไปสองข้างนี้ก็เอาท่านที่ทำนี่เอาหนักกันเราก็หนักเหมือนกันรอดได้เลยมันจึงได้ขู่ไว้มีขึ้นทำแล้วนะว่ามีแต่ข้ามท่านนะว่ามีพอจากทำนี้จะไม่อยู่เทพจะไม่อยู่รองสมเด็จไม่อยู่พรมนะจะขึ้นสมเด็จหน้านี่นะว่าบอกแล้วบอกลูกขู่ด้วยนะยาวมากไปนะว่าตอนนี้เราพอแล้วผู้โกงเลยนี่เรารับด้วยน้ำพระทัยของโบงต่างหากนะเราจะบอกกลมๆนะที่เราลาบมาแล้วว่านะเพราะงั้นอย่าให้ไปอีกเลยวะเราบอกอย่าให้ลาบอีกนะทีนี้อย่ามาตั้งอีกนะว่าพอแล้วหนักแล้วเราว่างนี่เลยวะพูดกลมๆนี่เลยก็มันพอแล้วจริงเอาอะไรมาใส่มันก็ไม่เอาเอาไปหาอะไรวะเราแบกมาตั้งกี่กับกี่กันแล้ววะมีเวลาปล่อยก็ปล่อยบ้างสิไม่ว่าบ้างเลยต่อยเลยเที่ยวไม่งั้นจะกล้าพูดหรือพระพุทธเจ้ากล้าสอนโลกสามโลกธาตุก็ออกจากพระทัยอันเดียวกันพระทัยคือใจเป็นนักรู้พระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันทำอันเดียวกันสอนรู้อันเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามปัญหาเนี่ยเท่านั้นเรื่องครบเรื่องชาติตัดขาดตะบันเห็นอยู่ประจักษ์ตัดใจนั้นแล้วจะได้ถามพบชาติที่ไหนอีกเนี่ยเวลามันติดต่อสืบเนื่องกันอยู่มันก็สืบกันไปสืบกันไปก็รู้กันอยู่นั่นมันยังไม่สิ้นมันละเอียดขนาดไหนก็รู้กันอยู่ในใจ ดังที่เคยพูดแล้วที่ว่ายังไม่อยากตายนะความไม่อยากตายไม่ใช่ห่วงใยอะไรห่วงใยที่ว่าถ้าข้ามอยู่เนี่ยจะไปข้ามที่ไหนก็ตามวันคืนหนึ่งไม่อยากข้ามอะไรผ่านถึงเลยแล้วไปเมื่อไรได้เลยเนี่ยถ้าถึงแล้วไปเมื่อไรได้เลยมันก็มาห่วงใยเรื่องนี้เรื่องมันจะยังตกค้างจึงไม่อยากตายที่สิ้นจะก่อนท่านชั่วที่มาตายตอนนี้ก็จะค้างข้างท่านไหนมันรู้แล้วนะนั่นถึงจะไม่กลับมาเกิดอีกก็ค้างข้างพุทธตาของนางมันก็รู้ชัดๆอยู่ในหัวใจจะไปถามใครเพราะงั้นทำท่านดึงมาเตือนเอาเตือนจนแบบกระตุกเลยนะอ้าวท่านจะมาห่วงใยอะไรเรื่องความเป็นความตายท่านก็พิจารณามาอย่างโชคชนแล้วนี่นะว่าผึ่งขึ้นมานี่เลยแบบกระตุกแรงนะท่านจะมาห่วงความเป็นความตายอะไรท่านก็พิจารณามาอย่างโชคชนแล้วนี่เรื่องวันนี้เป็นอริยสัจที่ท่านพิจารณามาแล้วทั้งนั้นท่านมาห่วงอะไรเพราะว่านั่นจะติดกับปุ๊บเลยทันทีเรื่องความเป็นความตายมีก็ฟาดกันเลยกับทุกขเวทนาที่แสนสาหัสตอนนั้นยังไม่ได้เข้าเต็มที่นะคือห่วงความเป็นความตายทำท่านมากระตุกเอาเท่านั้นนะปัดปึ้งอันนี้ก็พุ่งเลยทุกเวทนานั้นเป็นของง่ายเมื่อไรตายวันละอย่างน้อยวันละสามศพวันละแปดศพก็มีไปกุศลาไปอยู่ในป่าในกุศลาทั้งวันไม่ได้กลับอ้าวพอเสร็จจากนี้อ้าวศพนั้นมาแล้วศพนี้มานั่งคอยกุศลาอยู่ที่ป่าช้านั่นแหละไม่กี่วันก็ขึ้นของเราขึ้นกันมานี่มันก็รู้ชัดเลยรู้ในเวลานั้นแหละมันขึ้นอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นคนดึงตาย2วัน2วันตายนี่มาก3วันตาย1วันตายยังไม่มี2วันตาย3วันตายพอพ้น3วันไปแล้วก็ผ่านได้ในญาณนี้ไอ้เรามันขึ้นมันขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเสียดแทงเข้ามาอ้าวโลกเรานี่เป็นอย่างนั้นแล้วนี่นะยังไม่ถึงไหนนะมันขึ้นอย่างรวดเร็วพอรู้ชัดว่าอ๋อนี่เป็นโรคชนิดนั้นแน่แล้ววะแล้วก็บอกประชาชนเลยที่นี่โรคชนิดที่ถามกันมาเผาอยู่ตรงนี้นะเวลานี้ มันเป็นขึ้นอาจจะมาแล้วหน้าบอกเป็นขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่าให้มาคุชลาต่อไปอยู่นะให้กลับวัดขึ้นมาใหม่แล้วก็เล่าให้ฟังไม่งั้นจะตายอยู่ด้วยกันยืนอาวะเขาก็ให้ไปทันทีเลยเพราะเขาเห็นแล้วเรื่องนั้นพอเราไปเขาก็ตามแผลมันไปไล่กัดหนีหมดเลยยกขบวนไปเลยเขากลัวเราตายบอกยกขบวนไปแล้วก็ไล่กัดไม่มีเหลือเลยเอายามาให้เอาไว้นั่นแหละยาเอายามาให้เอาไว้ไม่เอาเลยไม่แตะยาไล่เขาหนีหมดแล้วก็เข้าที่เลยเอาที่กับไปห่วงเลยความเป็นความตายเจ้าของอยู่ว่าตายในยังน่าจะละเอียดขนาดไหนก็แสดงว่ายังอยู่ยังไม่อยากตายให้สิ้นนี้แล้วตายได้เมื่อไหร่ทั้งนั้นแหละถึงว่าพระธรรมท่านกระตุกไหมพอกระตุกนี่ก็จะลุ่มตึ๊กทันทีก็ซัดกันเลยพุ่งเลยทุกเวทนานี่เป็นแสนสาหัสเราก็เคยซัดกันมาแล้วเรื่องทุกเวทนาแล้วทางธรรมะก็เตือนก็ท่านก็เคยพิจารณามาแล้วนี่นะว่างั้นมันก็จับปุ๊บแล้วก็พุ่งเลยทุกเวทนานี่เป็นสติปัญญาธรรมเนี่ยฟาดเข้าไปเปี้ยงฟาดกันหกทุ่มหมุนกันตื้อเลยครับไม่มีละธรรมะเป็นมาตราจะดูตั้งแต่ความจริงก็พุ่งแล้วนี่ก็กระจ่างนะขยายออกขยายออกตามกันคาดกันฟาดกันจนกระทั่งออกหมดโล่งในหัวใจนั่นปัจจุบันนะมีเงียบแก้ปัจจุบันเรื่องกำหนดที่ไหนไม่มีขันมีข้องหมดเลยเห็นไหมล่ะนี่แหละมันแก้กันธรรมโอสถมันก็จัดอยู่ในหัวใจเรื่องกำหนดไปที่ไหนเรื่องหมดไม่ตายเนี่ยแล้วที่นี่ไม่ตายหมดโดยสิ้นเชิงก็หกทุ่มพอดีออกจากนั้นก็ลงมาเดินจงกรมนี่คือทั้งเรื่องความเป็นห่วงดังนั้นมาแล้วก็ไม่ห่วงเลยมีห่วงอะไรถ้ามันยังจะชัดอยู่เป็นอยู่ในหัวใจไม่ถามใครพระพุทธเจ้าบอกว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะรู้ด้วยตัวเอง ไม่มีใครมารู้แทนได้หรอกว่ารู้ด้วยตัวเองเขาจ้างเราไปตรงไหนมันก็รู้ทันทีทันทีอันนี้จะมาตั้งอันนั้นให้ตั้งให้มาให้แบกใหม่ความหมายว่านั้นแบกมาพอแล้วตั้งกับตั้งกันแบกผมน้อยผมใหญ่ใจตรงนี้ไปเที่ยวจับจองหมดเคยพูดแล้วไม่ว่าสัตว์ประเภทใดๆหัวใจเรานี่มันไปเที่ยวจับจองไปเที่ยวเกิดหมดนะที่มันมากต่อมากนานแสนนานขนาดนั้นมันเกิดได้หมดเพื่อหน้าทางกรรมเนี่ยมันซอกแทรกไอ้พาไปเกิดที่นั่นที่นี่พวกเปรตพวกผีสัตว์นรกก็เลยจีสัตว์น้ำสามเหลือมันเคยทั้งนั้นเนี่ยนรกมันก็เคยไปหมดท่านผมขึ้นไปหมดลงมาหมุนกันไปหมุนกันมาเนี่ยจิตใจดวงนี้พอมันขาดกระด้างจากใจโดยสิ้นเชิงมันจะรู้ได้ไงมันซ่าขึ้นมาขาดกระด้างหมดทุกอย่างมันก็รู้ได้ชัดๆนั่นแหละอย่างนั้นแหละจิตประจักษ์ถึงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านว่าจะตายวันนั้นวันนั้นยังตายอย่างวันนั้นเนี่ยจนยังจากเดือนสามเพนทรงพระชนมายุตัดชีพระทัยว่าจะตายเดือนหกเพนนะไปถึงเดือนหกเพนก็เสด็จไปเลยกงแม่ไปเลยไปถึงนั่นก็ตายมันถึงวันนั้นนะท่านแม่ในหัวใจท่านท่านก็บริสุทธิ์แล้วยังชัดเจนอยู่เรื่องวันตายตายวันไหนวันไหนรู้หมดเลยเนี่ยทำที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนั้นแต่มันนอนเฝ้าคัมภีร์เฉยแบกคัมภีร์จนล้างหักเอาความจำมาอวดกันมาเอาเป็นสมบัติของตนมันไม่ได้ความจำไม่เฉยเป็นสมบัติของตนไม่ได้ใครเรียนมากเรียนน้อยจำได้ทั้งนั้นเนี่ยแต่แก้ทุกข์ให้เจ้าของไม่ได้นะมันใช่สมบัติของตัวเองสมบัติตัวเองออกจากภาคปฏิบัติที่เราเรียนมาแล้วปฏิบัติตามที่เรียนมาผลประโยชน์เกิดมากน้อยนั่นแหละที่เป็นของเราเป็นของเราเป็นของตัวศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นเป็นของตัวเองอยู่ตลอดพ้นแล้วก็เป็นของตัวเองนั่นอย่างนั้นท่านว่าการปฏิบัติได้ผลนั้นเกิดขึ้นมากน้อยเป็นของเราทั้งหมดแต่ปริยัติเป็นเรื่องของความจำเรียนมากเรียนน้อยไม่เกิดประโยชน์ผู้เรียนมากยิ่งที่เรียนหนากับคนไม่เรียนไม่มากต่อมากตัวที่ถือมานะมาจุนเรียนมากยิ่งเขามายอว่านี่พระไตรปิฎกเคลื่อนที่นั่นไว้เป็นบ้าเลยนั่นเรื่องความจำถ้าเป็นความจริงเนี่ยจะว่าแล้วก็เฉยไม่สนใจอะไรไม่มีอะไรจะจริงจังยิ่งกว่าหัวใจเอาอะไรมารับของแล้วนั่นเป็นของปลอมทั้งนั้นนะของจริงอยู่กับตัวเราแล้วไปหลงอะไรทั้งนั้นพอนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าให้พากันไปปฏิบัติเอานะ โลกจะได้สงบร่มเย็นเขาไม่ร่มเย็นเราร่มเย็นฉันเรามีธรรมเราร่มเย็นในท่ามกลางแห่งความหยอดร้อนวุ่นวายนั่นแหละเราจะเย็นของเราถ้าไม่มีธรรมแล้วใครจะไปหวังที่จะเอาความสุขความเจริญความสมหวังไม่มีเขามีกิเลสมีตลอดให้หมดหวังหมดหวังไปเรื่อยพอได้มาสักนิดหนึ่งก็ความผิดหวังมาแล้วท่าทางจากกันไปแล้วพังไปแล้วนั่นหาใหม่ได้มาก็ไม่สมหวังได้มาแล้วก็ไม่สมหวังพังไปเรื่อยกันนะธรรมภายในใจอยู่ที่ไหนเหมาะหมดสบายหมดอยู่ที่ไหนจริงสบายนี่ก็สอนท่านเมื่อวานถึงเรื่องภาวนาตั้งสติสตินี่เป็นสำคัญมากทีเดียวนี่ที่เราตั้งตัวได้ก็ด้วยสติจึงเอานี่มาสอนหมู่เพื่อนต้นเราตามเจ้าของเพราะจิตมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมทำยังไงถึงเวลาเสื่อมเอาไว้ไม่อยู่เลยถางลงไปเลยถางไปเลยโอ้ยยังเหลือแต่ร่างกระดูกไม่มีความหมายจึงได้มาทบทวนพิจารณาทบทวนจะเป็นเพราะเรานี่เผลอคำบริกรรมเราไม่มีคำบริกรรมติดกับจิตจิตอาจจะเผลอไปเวลานั้นไปสั่งสมกิเลสมาให้เกิดความวุ่นวายเนื้อถึงกับว่าเจริญและเสื่อมเจริญและเสื่อมอย่างนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ทำใช้คำบริกรรมมีสติจิตแนบอยู่ในนั้นทีนี้เอาใหม่มาถึงตั้งคำบริกรรมให้สติติดกับนั้นเลย เอาจะเจริญไปแล้วเสื่อมไปไหนให้ จะให้รู้ตอนนี้เอาอย่างนั้นจริงๆแต่เรามันจริงนะมันไม่ได้หล่อเหลวนะถ้าลงตัดสินอะไรเหมือนว่าระฆังดังเป่งเท่านั้นแหละนั่งมวยฟัดกันเลยอันนี้ก็เอาละนะเท่านั้นเหมือนเราระฆังดังเป่งปิดปั๊บเลยเคลื่อนมาได้เราไม่ลืมวันแรกนั้นแหมเหมือนตกนรกขั้นเป็นมันดีดมันดิ้นมันอยากคิดอยากปรุงตามเรื่องของกิเลสแต่ธรรมนั้นเป็นเรื่องของธรรมคือคำบริกรรมติดแนบบังคับไว้ไม่คิดไปตามกิเลสให้คิดแบบพุทโธพุทโธอันเป็นเรื่องของธรรมล้วนล้วนล้วนล้วนติดไม่ให้เผลอเลยจริงๆขณะเดียวก็ไม่มีทุกข์มากไหมล่ะจิตที่มันเคยผ่านผลโจรยานนี้ด้วยความคิดความปรุงมาบีบบังคับไม่ให้มันคิดเลยมันจะเป็นอะไรก็เป็นกันความเผลอไม่ให้มีชัดเจนวันแรกไม่ทุกข์มากแต่เรื่องความเผลอไม่มีท่านฟาดถึงวันที่สองพอตื่นนั่งปั๊บจับเลยตลอดจนกระทั่งหลับไม่ให้เผลอเลยเราอยู่คนเดียวซะด้วยนะมันก็สนุกแล้วสิไม่มีใครมายุ่งมาเหยิงเลยติดแนบอยู่กับคำบริกรรมพอวันที่สองมาค่อยเบาลงวันแรกนี้แทบเป็นแทบตายก็หนึ่งว่าสลบสลายนู่นเนี่ยแต่มันไม่สลบสลายเพราะจิตความคิดความปรุงเรียกว่าสังขารสมุทัยคือกิเลสเนี่ยมันดันออกมาให้คิดให้ปรุงเรื่องกิเลสมันดันออกมาแล้วนี่พุทโธเป็นเรื่องของธรรมปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ไม่ให้มันคิดโอ้มันผักมันดันเราจะเป็นจะตายมันก็จะออกเราก็ปิดปิดด้วยพุทโธด้วยสติซัดกันไปเต็มเหนียววันสองวันสามวันสองมันจะรู้สึกเบาๆนิดหนึ่งพอวันสามวันสี่วันนี้เบาเบาเบาเรื่อยแต่ไม่มีถอยนั่นไม่มีเผลอนั่นซัดจนกระทั่งมันเบาเบาเข้าไปเบาเข้าไปนี่บังคับไม่ให้มันฉีดอะสติบังคับกิเลสไม่เกิดจึงได้ออกมาได้ชัดเจนกิเลสเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงพอเผลอเมื่อไรความคิดออกมาเพราะที่ผลักดันให้คิดออกมาจะเป็นกิเลสวันยังคำเมื่อมันคิดให้แต่ทำคำงานคือคำบริกรรมสั่งสมตลอดวันไม่ให้เผลอสุดท้ายก็ทำผลของธรรมก็เกิดขึ้นเป็นความสงบเย็นก็มาเย็นก็มาจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่ามันเสียสุดยอดคำบริกรรมที่ว่าพุทโธพุทโธหายเงียบไปเลยนะไม่มีปรุงไม่ขึ้นปรุงยังไงก็ไม่ขึ้นหมดเลยละเอียดกันไปแล้วหมดความคิดความปรุงไม่มีจนกระทั่งสงสัยตัวเองอ้าวแต่ก่อนเราก็อาศัยคำบริกรรมตั้งสติอยู่กับคำบริกรรมเดี๋ยวนี้คำบริกรรมนี้หายไปแล้วเราจะทำยังไงมันก็ได้สติขึ้นมาในนั้นแหละคำบริกรรมหายไปแต่ความรู้ที่เด่นละเอียดละออนั้นน่ะไม่หายเอาสติจิตสติจับไว้ตรงนั้นเอาสติจับที่รู้นั่นที่มันละเอียดสุดยอดแล้วมันรู้อยู่เฉยเอาสติจับไว้ตรงนั้นไม่เผลอกับตรงนั้นคำบริกรรมคือพุทโธหายไปก็หายไปแต่ความรู้ที่ละเอียดนี่ไม่หายให้อยู่กับตรงนั้นมันก็จับตรงนั้นแทนกันเลยนี่พอได้จังหวะจิตมันก็ที่คลายออกมาพอระลึกคำบริกรรมได้พุทโธได้เอาคำบริโภคพุทโธอัดเข้าไปอีกเลยสติต่อกันไปเรื่อยๆนี่พอมันละเอียดเต็มที่มันก็ลงอีกอย่างนั้นทีนี้เราก็จับได้แล้วมันลงไปนั้นสติไม่ถอยจับตลอดนั่นนี่แหละที่แรกมันดิ้นมันหนีมันอยากคิดอยากปรุงไม่ยอมให้คิดเอาพุทโธปิดช่องมันเลยตลอดเวลาสติปิดช่องพุทโธปิดช่องกิเลสไม่เกิดจึงกล้าพูดได้เลยจากนั้นไปมันก็ละเอียดละเอียดเข้าไปถึงขั้นที่ว่าบริกรรมไม่ได้หมดโดยสิ้นเชิงกำหนดยังไงก็ไม่มีแต่ความรู้นั้นละเอียดสุดอยู่ในนั้นสติอยู่ตรงนั้นพออันนั้นคลี่คลายออกมาบริกรรมได้เอาคำบริกรรมติดต่อไปอีกเลยต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งตั้งแล้วถึงขั้นที่มันเจริญแล้วมันจะเสื่อมเอาเสื่อมไปเราหึงเราหวงไม่ให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาคราวนี้ไม่หึงไม่หวงอะไรจะเสื่อมอะไรจะเจริญไปแต่กับคำว่าพุทโธนี่ไม่ยอมปล่อยจับกับพุทโธนี่ก็ขึ้นเรื่อยเลยที่นี่ขึ้นไปเรื่อยถึงขั้นที่มันควรจะเสื่อมมันรู้เนี่ยพอถึงขั้นนี้ อยู่ได้สองสามวันเสื่อมเอานี่มันจะเสื่อมให้เสื่อมแล้วไม่ปล่อยมันก็เลยไม่ลงนะขึ้นเรื่อยๆนี่มันเป็นบทเรียนอย่างสำคัญจนกระทั่งขึ้นไปแล้วไม่เสื่อมก็พุ่งใหญ่เลยเนี่ยตั้งหลักได้เพราะอันนี้เราตั้งได้เพราะอันนี้เราก็มาสอนหมู่เพื่อนอย่างนี้จนกระทั่งถึงขึ้นตลอดไปจากสตินี้ติดแนบตลอดจนจะทำขั้นต่ำถึงขั้นสูงเรื่อยไปจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติเป็นมาสีมหาปัญญาสตินี่คำว่าสติติดแนบไปตลอดมีการบำเพ็ญเมื่อแน่ใจแล้วสอนคนอื่นก็แน่ใจเราทำมาอย่างนี้อย่างนี้สอนเพราะงั้นจึงว่าผู้ที่บำเพ็ญหลังออกหลังใจมันจริงสติเป็นสำคัญว่ากับคำบุญกรรมติดแนบกันติดเวลาที่มีสตินั้นกิเลสจะไม่เกิดกิเลสเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงที่เรียกอันหนึ่งที่ได้มันผลักดันความคิดเนี่ยออกมาความคิดนี่เป็นสังขารธรรมดาถ้าที่เรียกสวมเข้าไปก็ความคิดนี่ก็เป็นสมุทัยเป็นที่เรียกไปถ้าเป็นธรรมผลักดันมาความคิดก็เป็นธรรมไปเช่นเราผลักดันออกมาด้วยพุทโธความคิดนี่ก็เป็นธรรมเป็นธรรมก็แก้ที่เรียกที่เรียกก็ไม่มีคิดขึ้นมาไม่ได้เนี่ยอย่างนั้นแล้วพอถึงขั้นมันอัศจรรย์มันไม่เหมือนใจดวงที่ล้มลุกคลุกคลานรับหูรับตาชนนั้นชนนี้อยู่นี่นะมันกล้ามันไปหมดเนี่ยการอำนาจแห่งการฝึกอบรมตัวเองพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่เป็นเครื่องยืนยันรับรอง 100% ขอให้ดำเนินตามทางของศาสดาจะหลุดพ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ไม่สงสัยในพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นศาสนาที่รับรองมรรคผลนิพพานทุกอย่างไม่สงสัยแล้วนี่จะก้าวเดินมาแล้วหายสงสัยเพราะการสอนจึงไม่สงสัยในการสอนไม่ว่าทำขั้นใดสอนด้วยความแน่นยำของจิตใจแล้วก็สอนด้วยความถูกต้องให้ใครจะใครฟังก็ตามให้ผลประโยชน์ไปทั้งนั้นขอให้พากันตั้งใจอย่าเพลิดเพลินไปกับโลกกระโดงสารที่มันทะลุมาจะตั้งกับตั้งกันมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเกิดก็หาความแน่นอนไม่ได้เกิดเดี๋ยวนี้เกิดเป็นมนุษย์ฟาดลงไปฟาดไปเป็นเปรตเป็นผีฟาดลงไปเป็นโลกอวิชชาใจดวงนี้แหละเพราะบาปเพราะบุญที่ตนสร้างนั่นแหละมันไปทำลายตนและส่งเสริมตนถ้าใครทำดีก็ส่งเสริมไปเรื่อยมาทำชั่วมันก็ลงไปใจดวงนี้ไม่เคยตายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเรื่องอำนาจแห่งบุญแห่งบาปเขาเนี่ยยิ่งต้องให้ระวังตัวให้ดีนะเราเป็นผู้รักตนทั้งวันนัตถิอัตตะสมังไปมังความรักอื่นเสมอตนไม่มีคือรักสิ่งใดก็ตามรักตนเป็นที่หนึ่งเลยท่านยังว่านัตถิอัตตะสมังไปมังไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าคำรักตนรักตนปฏิบัติรักษาตนนะสิแล้วก็เลิศขึ้นที่ตนนั่นแหละมันจำนะเอาซะนั้นตอนนี้มันเหนื่อยแล้วนะโอ้พูดไปพูดมาไม่ว่าจะอะไรมันไม่อยากพูดนะจำเป็นต้องพูดไปอย่างนั้นเหนื่อยพูดวันมากวันน้อยพูดทุกวัน
2: พ่อเจ้าขา
1: เนี่ย
2: วันนี้คณะผู้ร่วมบูชาทำ12,000เศษเจ้าค่ะ
1: เออพอใจพอใจเนี่ยจะตายใหญ่
2: ของค
1: ุ
2: ณทำเน
1: ี่ยแล้วนะ
2: แล้วก็อันนี้บ
1: ั
2: ญช
1: ี
2: ผ
1: ู้
2: ร่วมบ
1: ุ
2: ญนะคะ
1: เมษ
2: าย นเพ
1: ื่ออ
2: น
1: ุ
2: โมทน
1: าเอาละทีนี้เราจะไปของเราละไปละอุ้ยเจ็บเข่ายังไม่หายนะเข่าไม่ทราบเป็นยังไงกระดูกกระดิกอะไรยังไม่หายนะขัดแรงอยู่นะต้องระวังทำไมงั้นล้มตุ่มมันขัดแรง

0: มีเช้าลง17
1: ครับ
0: เมื่อวาน16วันนี้27มันขึ้นเรื่อยแล้วหนาวลดลงมีเช้าลง17เมื่อวาน16มีเช้าลง17
1: เหนื่อย
0: มันอุ่นบ้างไหมไม่เห็นรู้สึกเงียบเงียบเลยอะไรนั่นอะไรนั่นจังหวงทำโกโก้ไว้ไหมทำโกโก้ไว้ไม่เห็นหนาวเท่าไหร่วะเนี่ยพายิงกับตอนบ่ายมันไว้นะนี่เรามาจากข้างนอกบ่ายโมงบ่ายโมง15นาทียังไม่กลับนะเห็นทหารเต็มเราผ่านนะบ่ายโมง15นาทีเราของไปส่งวัดหาแดงเมื่อวานกลางเอาของมาส่งแกเอาไปขั้นเดียวที่เกียจยุ่งหลายคันไปช้าขึ้นขนาดนั้นนะไม่ให้ไปเร็วคือมันเต็มจริงๆหนักจริงๆไปแค่นี้ถึงขาแดงชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละวะค่อยแวะเขาไปเอาของตลาดมาไม่ค่อยเอาอะไรแล้วมีข้าวบ้างเล็กน้อยเอาเห็นว่าอาหารเป็นของจำเป็นมากกว่าเรากินไปเอาของที่ตลาดเป็นอาหารสดอาหารยาวก็ไม่อยู่นานกลับมาบ่ายโมงกว่าพระวิญญาณไม่กลับมาแล้วก็วันคือแปดวันเสาร์นะวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะว่างไหนถึงจะมือกับแก้มเรื่องเลยเขาเขียนไม่อ่านไปว่าวันเสาร์วันคือวันที่เก้าหรือว่าเกลือเผาศพเมื่อไปเผาวันที่เก้านะวันที่เก้ามันง่ายกับเผาวันที่แปดวันที่เก้าแล้วก็กลับมันพอดีอันนี้เผาวันที่เก้าวันที่สิบต้องให้กลับยังไงทั้งนี้คนเยอะนั่นมันเป็นน้อยคนแต่พากันฝึกหัดภาวนาระงับฟืนไฟเผาไหม้หัวใจบ้างนะฟืนไฟเผาไหม้ในหัวใจโยกไม่เห็นแต่ยอมรับด้วยกันทุกคนฟืนไฟของตัวเองมันเผาที่หัวใจปล่อยให้มันฟุ้งรอบเผาเจ้าของ ไม่มีอะไรหยับหลับไฟกองในหัวอกนี่ไม่มีอะไรหยับนอกจากทำเท่านั้นทำเป็นน้ำดับไฟข้างตรงไหนเราเห็นยึดเดี่ยวของพระพุทธศาสนาของธรรมพระพุทธเจ้าให้ลองไปฝึกหัดภาวนาดูนะคือใจตรงนี้มันจะแสดงตั้งแต่เรื่องที่เด็กออกจากหัวใจตั้งแต่ตื่นนอนว่าระงับยังไงดับยังไงนั่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านระงับดับได้โดยสิ้นเชิงทุกในหัวใจท่านไม่มีเลยบอกว่าไม่มีเลยแม่ไม่ถึงไม่สายไม่มีโลกจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหัวใจท่านจะเลิศเลออยู่เหนือตลอดนั่นแหละที่เรียกว่าธรรมเลิศท่านสอนโลกด้วยที่เต็มไปด้วยกองฟืนกองไฟเผาในหัวอกแล้วแสดงมากิริยาภายนอกเป็นไฟไปด้วยกันหมุนติ้วติ้วเพราะใจพาให้หมุนโลกเป็นฟืนเป็นไฟอยู่อย่างนี้ท่านสอนโลกด้วยความบรมสุขท่านไม่มีทุกข์สอนโลกที่เป็นกองทุกข์นั่นเพราะงั้นจึงสมควรว่าท่านเป็นศาสดาสมควรว่าเป็นสรณังคัจฉามิของพวกเราทั้งพระสงฆ์สาวกท่านเป็นแบบเดียวกันเรื่องทุกข์ไม่มีเลยนี่แหละประจักษ์เห็นชัดเจนอำนาจของธรรมดับทุกข์ได้จริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากธรรมแล้วไม่มีอะไรดับได้เลยในโลกนี้เพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวแต่ธรรมมีธรรมเท่านั้นที่กิเลสกลัวท่านสอนโลกนี้เป็นไฟทั่วสามแดนโลกธาตุเป็นไฟไปด้วยกันในหัวใจของภพชาติแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลเต็มไปหมดเป็นแบบเดียวกันหมดไฟเผาอยู่ในหัวอกฟังให้ชัดนะนี่เปิดออกมาจากหัวใจมิจวนจะตายแล้วเปิดให้ฟังชัดๆนะ นี่เราเอาตัวเรายันเลยเร็วเราสอนโลกด้วยความไม่มีทุกข์เราบอกจริงไม่มีตั้งแต่กิเลสดับลงไปแล้วไม่มีทุกข์ในหัวใจไม่เคยปรากฏเลยมีแต่บรมสุขเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นการสอนโลกจึงมีการเน้นหนักเพราะความเมตตาหนักมากเท่าไหร่กิริยาของธรรมออกเหมือนเผ็ดเหมือนร้อนเหมือนจะกัดจะฉีกแต่เป็นเรื่องของน้ำดับไฟทั้งนั้นไม่เหมือนกิเลสกิเลสถ้าแสดงออกอย่างนี้แล้วเป็นไฟเผากันฆ่ากันพินาศทิพย์ไฟนี่เป็นน้ำดับไฟ นี่คุณค่าแห่งการบำเพ็ญมาเราเอาตัวเราออกยันเลยใครจะว่าเราเป็นบ้าก็ให้ว่าไปเราจวนจะตายแล้วโลกมันเป็นฟืนเป็นไฟเราไม่มีไฟสอนโลกด้วยความไม่มีฟืนมีไฟเผาหัวใจนะไปที่ไหนก็มีแต่กิริยาอาการของธาตุขันธ์เจ็บนั่นปวดนี่มันก็มีอยู่ตามสภาพของมันมันไม่ได้สามารถที่เข้าไปหาใจได้เลยเพราะเป็นคนละฝั่งโดยเด็ดขาดแล้วตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไป ทุกในใจของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงไม่มีนี่แหละคุณค่าของธรรมที่เราปฏิบัติ ไม่ได้อย่างนั้นก็ตามให้เป็นแบบลูกศิษย์มีครูดำเนินตามครูโดยอัดโดยทำตามกำลังของเราถ้าไม่มีเลยอย่าหวังนะโลกอันนี้ไม่มีที่พึ่งไม่มีในแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของใจได้นอกจากธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงพากันอบรมธรรมให้ดีนะนี่ได้เปิดโดยลำดับ เพราะมันจวนจะตายแล้วนี่เปิดออกมาโดยลำดับเราไม่คำนึงว่าใครจะว่าโอ้ว่าอวดนี่เป็นพวกกองมูดกองขูดแล้วไม่สนใจธรรมทั้งแท่งที่เลิศเลอสุดยอดเอามาสอนโลกอะไรที่ควรจะยืดได้ก็ยืดไปที่มันเห่าฟ้ออมขี่มาเห่ามันก็เป็นเรื่องของมันไปกรรมของสัตว์ว่างั้นเลยนี่เราเปิดอย่างไอ้เรื่องที่ว่าตีฉินนินทาหรือว่ายกยอสรรเสริญเราไม่มีเป็นส่วนเกินทั้งนั้นปัดออกหมดโดยหลักธรรมชาติเราไม่เอาใครจะชมเชยสรรเสริญก็ตามเช่นอย่างปัจจุบันนี้แหละหลวงตาบัวที่รู้สึกว่าคนจะรู้ทั่วประเทศไทยเขายกยอสรรเสริญนั้นมากแต่เราเฉยเราไม่เคยมีอะไรเขาจะตำหนิตีเตียนอะไรก็มาแบบเดียวกันอีกเฉยอีกเหมือนกันเราพอทุกอย่างแล้วเราไม่เอาทั้งดีทั้งชั่วซึ่งเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดธรรมชาติที่พอแล้วนั่นคือสิ่งที่เลิศเลอสุดยอดแล้วทรงไว้ในหัวใจตั้งแต่วันป้ากิเลสขาดสะบั้นลงไปกิเลสที่ตัวเป็นภัยให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความลำบากลำบากไม่ใช่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นบนหัวใจนี่ก็เอาธรรมมาสอนโลกพากันดูหัวใจบ้างนะ มันคิดมันปรุงนี่ตลอดมีแต่ก่อฟืนก่อไฟมากน้อยเรื่องราวใหญ่โตอะไรมันจะคิดของมันปรุงของมันเองอันนั้นมากอันนี้น้อยอันนั้นทุกข์มากทุกข์น้อยมันจะยุ่งเผาตัวเองทั้งหมด ให้เอาน้ำดับไฟให้ทำใจให้สงบบ้างนะอยู่ที่ใจนั่นนะกองไฟอยู่ที่ใจน้ำอมตะธรรมก็อยู่ที่ใจให้เอาน้ำนี่ออกมาดับเวลามันคิดมากๆให้ระงับด้วยการภาวนาเอาพุทโธบังคับไม่ให้มันคิดให้คิดอยู่กับพุทโธอย่างเดียวจะเอาเวลาสักกี่นาทีวันนึงว่าเลือกจะให้ขาดหรือได้ไปไหนคิดอยู่กับพุทโธทั้งวันนั่นแหละเรียกว่าทำล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาใจจะไม่เป็นภัยความสุขความสงบเย็นทีนี้เวลามีธรรมเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจกิเลสจะจางไปความสุขจะปรากฏขึ้นที่นี่เด่นนะที่นี่พอความสุขปรากฏเด่นความทุกข์ทั้งหลายจะเห็นโทษของมันหนักเข้าไปแต่ก่อนไม่เคยเห็นทุกข์เป็นไฟจนตายก็ไม่เห็นโทษของมันแต่เวลาทำออกที่สู่หัวใจมันจะส่องให้รู้ไปหมดตามๆกันเห็นโทษของความทุกข์ความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นลำดับลำดาเพราะอันนี้สงบตัวลงไปมีสุขมากเด่นขึ้นในหัวใจนะตั้งแต่เริ่มจิตค่อยๆสงบลงไปเข้าสู่ความแน่นหนามั่นคงแห่งความสงบแน่นแฟ้นจากนั้นกับปัญญากระจายออกรู้เรื่องนั่นเรื่องนี้รู้ออกกว้างขวางไม่มีขอบเขตแม่น้ำมหาสมุทรยังมีขอบเขตนะฝั่งมหาสมุทรแต่ฝั่งแห่งธรรมไม่มีว่าฝั่งก็ฝั่งคือพระนิพพานพอถึงนิพพานแล้วหมดไม่มีฝั่งครอบโลกธาตุเลยสมมุติไปโดยประการทั้งปวงในหัวใจตรงนี้จึงเรียกท่านจึงให้ชื่อว่าสุญญโตโลกังโลกนี้ว่างไปหมดโลกศูนย์หมดเพราะอะไรเพราะอันนี้ว่างในหัวใจตัวเองหัวใจนี้ว่างไปหมดเมื่อว่างไปแล้วโลกเหมือนไม่มีถึงจะเต็มอยู่แผ่นดินอย่างเราเห็นนี่ก็ตามจิตตรงนี้ว่างไปหมดครอบโลกธาตุสิ่งทั้งหลายที่มีจึงเป็นเหมือนไม่มี อำนาจแห่งความว่างของจิตที่เลิศเลอสุดยอดนี่ครอบไปหมดเลยนี่นั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมนั่นทั้งหลายซึ่งเป็นลูกชาวพุทธไม่เคยเห็นธรรมฟังสนวันนี้นะถอดออกมาจากการปฏิบัติคุยเขี่ยขุดค้นหาอัตถธรรมมาจนได้เป็นที่พอใจเรียกว่าเราพอใจทุกอย่างแล้วในโลกนี้เราไม่เอาอะไรอีกแล้วสามโลกธาตุแม้ไม่เห็นไม่ทราบไม่เข้ามาติดใจเลยกิริยาที่แสดงต่อโลกก็แสดงไปตามกิริยาสมมุติเฉยๆอันนั้นนอกไปหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเข้ามาติดพันว่าบาปว่าบุญว่าอาบัติอาชีอะไรหมดโดยสิ้นเชิงหัวใจตรงนั้นไม่มีมีแต่กิริยาของโลกที่ใช้ไปตามสมมุติสมมุติเขายอมรับยังไงสังคมยอมรับก็ปฏิบัติไปตามสังคมนั้นส่วนจิตตรงนั้นหมดโดยประการทั้งปวงจะไม่มีอะไรมารับกันเลยบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีอาบัติก็ไม่มีพูดให้มันชัดๆอย่างนี้นะอาบัติเขานั่นเขานี่อยู่ในวงสมมุติทั้งหมดผู้ที่ยังเป็นภัยอยู่ใจเป็นภัยอยู่ต้องเอานี่เป็นเครื่องบังคับไว้ท่านมีไว้มีไหนวินัยบังคับบังคับเพราะฉะนั้นมันจะตะเลิดเปิดเปิงหาไฟมาเผาเจ้าของท่านบังคับเอาไว้ถ้าผ่านอันนี้ไปเป็นภัยเป็นอาบัติปรับโทษนี่ที่จิตมันยังมีโทษอยู่ต้องรักษาโทษอย่างนี้ระวังถ้าผ่านอันนี้ไปแล้วไม่มีปัญหาพูดให้ชัดเจนทุกวันนี้นะท่านพระอรหันต์ท่านดวงใจของท่านหมดโดยประการทั้งปวงในกิริยาสมมุติไม่มีเลยมีแต่ขันท่านก็รักษาไปตามสมมุตินิยมเขาว่าอย่างไรเขายอมรับยังไงก็ปฏิบัติไปตามเช่นเพศของพระท่านก็ปฏิบัติไปแบบพระองค์ท่านจนกว่าจะสิ้นอายุไขเพราะจิตที่บริสุทธิ์นั่นครองอยู่ในขันธ์อันนี้ขันธ์นี้ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับจิตที่บริสุทธิ์รับผิดชอบเท่านั้นเองที่จะให้จิตดวงนั้นจะมาเป็นโทษเป็นกรรมกับกิริยาการไม่มีบอกให้ชัดเจนตะวันนี้นะหมดโดยประการทั้งปวงเรียกว่าไม่มีอะไรอยู่ในสมมุติเลยจิตดวงนั้นเมื่อมีสมมุติอยู่กับปฏิบัติตามเรื่องของสมมุติไปเท่านั้นเองนี่แหละคุณค่าแห่งการปฏิบัติธรรมมันเห็นชัดๆไม่ต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้าสันทิฏฐิโกประกาศป้างคือรู้โดยตนเองไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นทุกองค์นี่แหละการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันหมดเพราะอะไรที่เป็นสมมุติทั้งมวลอันนั้นเลยหมดแล้วนั่นแล้วอย่างพี่น้องหลายอบรมจิตใจให้มีความสงบบ้างที่จะระงับดับทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมนับบังคับใจมันคิดมากๆให้เอาพุทโธหรือคำใดก็ตามบังคับมันไว้ไม่ให้มันคิดถึงจะหนักอะไรเอาหนักธรรมหนักเพื่อความสุขนะหนักกิเลสหนักเพื่อฟืนเพื่อไฟมหันตทุกข์บังคับกันบ้างสินี่ไม่มีอะไรก็ยิ่งมีแต่ลอยตามกิเลสไหลตามกิเลสเหมือนถุงทั้งท่อนไหลไปตามน้ำไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเกิดมาชาติหนึ่งตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายอายุสักเท่าไรได้อะไรบ้างติดหัวใจไอ้เรื่องร่างกายนี้มันไม่ได้อะไรแล้วสัมผัสสัมพันธ์ยุ่งกันอยู่ตลอดเวลาตายแล้วก็ทิ้งทั้งสิ่งเหล่านั้นทิ้งทั้งร่างกายสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวสมบัติเงินทองก็ของอะไรมีมากมีน้อยขาดสะบั้นไปในขณะที่จิตหมดลมหายใจเท่านั้นเองส่วนบุญและบาปนี่ไม่หมดนะติดอยู่ในหัวใจเพราะงั้นจึงให้พยายามชำระบาปที่เป็นภัยมันจะติดตามใจไปให้อย่าทำสิ่งที่ไม่ดีให้ทำแต่ความดีนี่จะติดใจไปเกิดพบใดคนมีบุญเกิดไม่เหมือนคนมีบาปเกิดนะคนมีบาปเกิดตั้งแต่ที่ทุกข์ทรมานไม่พึงหวังทั้งนั้นเรียกว่าไปเกิดที่ไหนเป็นสิ่งที่ไม่พึงหวังนี่คือคนบาปไปเจออะไรเจอตั้งแต่สิ่งที่ไม่พึงหวังเอาขย้อนเข้าไปอีกเข้ามาไปมีเมียกับเป็นเมียชนิดอะไรชนิดแวดเนอะไปได้ผัวก็ขี้เล่าขี้ยาสูบฝิ่นกินกัญชาอันนี้เขาก็มันก็มีนิทานย่ออันหนึ่งขึ้นมาว่ามีสองเท่าอยู่ด้วยกันทำไมเราถึงทุกข์นักนะเท่าเอ้ยเป็นยังไงวะสองเท่าลองตั้งสัจจะอธิษฐานลองดูวาสนาบารมีเราจะเป็นยังไงว่างั้นแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานกันนอนกลางคืนฝันให้ฝัน

รรมมันลงไปว่ะก็ผู้เฒ่านั่นล่ะอธิษฐานน่ะก็ฝันน่ะที่นี่ฝันก็ไปเจอเอาอย่างที่ว่าดีๆแสดงความแปลกประหลาดให้เห็นให้เลือกเอานะว่ะเลือกเอาสายไหนที่ชอบใจให้จับสายนั้นตามสายนี้ลงไปนั่นล่ะสายกรรมของเราแท้ว่างั้นนะก็ไปจับสายกรรมตัวจังๆนั่นแหละว่างั้นเข้าใจมั้ยล่ะก็จับสายนี้ชอบสายนี้ว่างั้นนะจับสายนี้ลงไปว่าไปเจอยายเฒ่าอยู่นั่นด้วยแล้วก็ไปเจอควายตู้ตาเปียกอยู่นั่นด้วยโอ้ยสายกรรมของเราเราอย่าบ่นกันเลยผู้เฒ่าที่นี่ต่อไปเราอย่าบ่นกันนะทุกยากลำบากขนาดไหนแล้วก็ทนอยู่เลยกรรมของเราเป็นมานี่นี่เลือกมาแท้ๆอยากว่าสุดหัวใจว่าชอบนักมันก็มาเจอยายเฒ่าคนนี้เจอควายตู้ตาเปียกนี่ทีนี้ต่อไปอย่าบ่นกันนะเฒ่านะกรรมของเราแท้ๆล่ะที่นี่นั่นเห็นไหมนี่ละกรรมไปที่ไหนมันก็ไปเจอเราชอบใจนี่เอามาไปเจออย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยกรรมของเจ้าของก็ทำให้ชอบใจพากันจำมานะนี่ไปเจอเอาผู้หญิงแม่ไอ้ผู้ชายสะแตกจะเล่าไม่ได้นะเข้าใจไหมเพราะว่าเราไปจีผู้ชายไม่ดีไปจีผู้หญิงไม่ดีไอ้ตัวน่ะเป็นตัวเหตุแหละเข้าใจไหมพากันจำมานะเออนี่สายกรรมคือเราทำว่ายังไงมันได้อย่างนั้นให้ได้อย่างอื่นไม่มีต้องเป็นของสมบัติของเจ้าของเองท่านยกครอบเหยียบเทียบมาอย่างนี้มาด้วยความชอบใจตามสายลงมาด้วยความชอบใจมาก็ไม่เจอนี่แหละกรรมเจ้าของความหมายว่างั้นเกิดพบใดชาติใดของคนชั่วจะไปเจอตั้งแต่สิ่งที่ไม่พึงหวังทางนั้นอยู่ก็เป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์หมดในพบในชาติของสัตว์นั้นๆมีแต่ความทุกข์ทางนั้นแต่คนสร้างความดีไปที่ไหนก็เจอแต่สิ่งสมหวังเพราะได้สร้างเอาไว้ให้พากันจำและอบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นใจนะที่น้ำดับไฟมีบทสงบใจนี่แหละภาวนาให้จำไม่ดีนะมันจะทุกข์ร้อนมันจะยุ่งขนาดไหนให้บังคับใส่คำบริกรรมไม่ให้มันไปเอาสู้กันมันอยากคิดเรื่องนี้มันอยากคิดพอแล้วสร้างทุกข์ให้มากพอแล้วทีนี้ให้คิดกับพุทโธธัมโมสังโฆเป็นการสร้างธรรมสร้างทำแล้วจะเป็นน้ำดับไฟความทุกข์ทั้งหลายจะสงบลงพระอาจารย์มนะนี่เราสงสารนะนี่ได้ทำมาหมดแล้วเรื่องเราที่ว่าเหล่านี้ทำมาหมดเรื่องคิดเรื่องปรุงนี่จนอกจะแตกมันอยากคิดอยากปรุงบังคับไม่ให้มันคิดเรื่องกิเลสตัณหาต่างๆไม่ให้คิดให้คิดแต่กับพุทโธนี่ทำมาแล้วนะไม่ใช่มาพูดเฉยๆทำเอาจนกระทั่งเวลามันปรุงขึ้นมาเมื่อมันผลักดันขึ้นมาจากภายในนี่มันอยากคิดอย่างนั้นอยากคิดอย่างนี้อยากรู้อยากเห็นอันนี้มันอยากตลอดเนี่ยมันดันทีนี้พุทโธบังคับไม่ให้มันออกช่องนี้เอาพุทโธปิดไว้เลยให้อยู่กับพุทโธนี่ทีนี้มันออกมาได้พุทโธก็สร้างขึ้นมาโดยลำดับทีนี้พุทโธมากเข้ามันก็เย็นขึ้นความคิดความปรุงนี่เบาลงนั่นต่อไปความคิดปรุงไม่อยากคิดอยากคิดอะอัตตธรรมเท่านั้นทางเดินของธรรมมีแล้วนี่ไปเลยไปตามธรรมเข้าใจไหมล่ะต้องได้บังคับไม่บังคับอะไรนะนี่ทำมาแล้วนะเอาจนอกจะแตกก็มีเราเคยพูดให้ฟังบังคับจิตไม่ให้มันคิดจะให้คิดเกี่ยวกับพุทโธคำเดียวกับสติจ่อนั้นเอาเป็นยังไงเป็นกันไงแล้วสุดท้ายก็ได้ผลวันแรกเหมือนอกจะแตกมันดันมันอยากคิดต่อมาเบาลงเพราะอำนาจแห่งธรรมหนักขึ้นพุทโธหนักขึ้นต่อไปความคิดกับปรุงหายหน้าไปมีแต่ความสง่างามภายในใจนี่แหละน้ำดับไฟให้จำมานะไม่เช่นนั้นไม่ได้นะปล่อยตัวไปนี่มันจะตายทิ้งเปล่าๆด้วยกันหมดโลกธาตุนี่นะใครอยากเข้าใจว่าที่ไหนมีที่พึ่งในโลกนี้ไม่มีบอกชัดๆเลยที่ออกชัดๆเลยทีเดียวมีแต่ธรรมเท่านั้นธรรมมีอยู่ที่หัวใจนี่ขวายคว้าว้าเวตลอดเวลาทั้งเขาทั้งเรามหาเศรษฐีกุฎุมพีด็อกเตอร์อะไรมีแต่ความเสกสรรพยอเรื่องของกิเลสหลอกคนทั้งนั้นล่ะทำไม่หลอกเอาให้ทำตามธรรมของศาสดาองค์เอกนี่จอมศาสดาองค์เลิศสอนเราผิดไปไหนให้รู้สติบ่พอกำหนดนี่เขาจริงๆแล้วนี่จิตของเราจะค่อยสงบลงต่อไปก็สว่างจ้าขึ้นมาเรื่องกิเลสตัณหามันปัดออกไม่ต้องสังสมธรรมขึ้นสังสมธรรมขึ้นสว่างจ้าสุดท้ายจ้าไปหมดครอบโลกธาตุนี่เห็นไหมเนี่ยท่านทำอย่างนั้น

0: ฟังกันจำวันนะนี่จนจะตายแล้วนะสอนไว้สอนไว้แล้วไม่หวังอะไรในโลกนี้แล้วมีแต่สอนเพื่อให้ได้อาจได้ทำเป็นสาระแก่ตนในภพชาติต่อไปจะอาศัยบุญกรรมนี่นะถ้าทำไม่ดีก็จะเป็นควายตาเปียกยายตาเปียกไปเลยนะถ้าทำดีก็จะไปเจอของดีเข้าใจไหมล่ะเอาละวันนี้พูดอย่างนั้นไม่พูดมากมันมากแล้ว
1: มันพูด
0: เนื้อนั่นมันพูดมากแล้วเนี่ยเอาละพอเออบูชากันเทศกับบูชาหัวใจเจ้าของนั่นแหละเข้าใจไหมกันเทศจะมาให้หลวงตาบัวบุญเข้าแล้วนั่นเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าใจเหลือนั่นละนั่นละสายใหญ่เข้าแล้วไอ้ไปขึ้นไปพบกับท้าวสกัดเทวราชนะอย่าพบกับยายตาเปียกเท่าตาเปียกมีอะไรหมดแล้วนะ
2: ในผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมด129คนเป็นผู้หญิง121คนผู้ชาย8คนรถยนต์จอดอยู่5คันครับ
0: นี่ว่าพวกมาปฏิบัติธรรมเข้าใจไหมแล้วพวกอยู่ข้างในมีแต่พวกปฏิบัติธรรมนะ120คนเนี่ยมีแต่พวกปฏิบัติธรรมก็ใช่ก็ชมสักหน่อยวันนี้อยู่ข้างในนั่น120คนมีแต่พวกปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นออกมาแล้วมีแต่พวกขี้เกียจปฏิบัติธรรมกองข้ามกลับไปปุ๊บมีแต่พวกนอนจนตายพวกนั้นเนี่ยก็เอาละนี่เอาถอยเข้ามาคนก็มาเยอะอยู่เต็ม
1: หลวงตาเจ
0: ้
1: าขาลูกไปภาวนาวันนั้นมันเกิดเหตุที่เกาะกอดะขณะภาวนาเสร็จแล้วเนี่ยเทวดามาห้ามและพอดีลูกชายมาเรียกขึ้นซะก่อนก็เลยขึ้นเรือถ้าไม่ได้ขึ้นเรือก็คงไม่หนักขนาดนี้นะคะเทวดามาห้ามแล้ว
0: เนี่ยอะละเทวดาก็ทำบรรดาบรรดาลขึ้นมานั่นแหละจะเป็นไรทำเรียกว่าแก้วสารพันนึกอยู่ที่ทำในใจจะแสดงทุกอย่างมาช่วยเหลือถ้าเป็นกิเลสจะแสดงทุกอย่างมาช่วยย่ำลงเข้าใจไหมแล้วใครจะเอาไหนให้เลือกเอานะถ้าสร้างบาปมากๆแล้วก็นั่นแหละมันจะมาย่ำลงไปก็สร้างบุญมากๆดึงขึ้นให้เลือกเอา
1: พวก
0: พวกนักภาวนาข้างในก็ดีให้เลือกเอานะนี่อะไร
2: ถวายสังฆทาน
0: ฮะ
2: ถวายสังฆทาน
0: เออเดี๋ยวเอาไว้นั่นแหละนะไปละอุ้ยเหยียดเท้าก่อนเออเหยียดเท้า
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
4: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ